0: สิริภัทรมหาวชิระราชธิดาสิ้นพระชนจะบรรจบครบ15วันในวันศุกร์ที่26มิถุนายน2569จึงทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้กำหนดการทรงบำเพ็ญพระราชกุศลทักษิณานุปทานวันพระราชบดีที่25มิถุนายน2569พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีเสด็จพระราชดำเนินโดยรถยนต์พระที่นั่งจากพระที่นั่งอัมพรสถานพระราชวังดุสิตไปยังพระที่นั่งพิมานรัตยาในพระบรมมหาราชวังรถยนต์พระที่นั่งเทียบที่ประตูกำแพงแก้วพระที่นั่งดุสิตมหาปราสาทข้างพระที่นั่งราชกรัญญสภาเวลา 17:00 น.เสด็จข้ามมานรัตยาพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีทรงวางพวงมาลาเจ้าพนักงานประโคมสังแตรงอนแตรฝรั่งปีกลองชนะปีพาดกองทหารเกียรติยศพระศพถวายความเคารพดุริยางบรรเลงเพลงมหาชัยพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงจุดธูปเทียนเครื่องนมัสการบูชาพระพุทธรูปประจำวันประสูติสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริภัทรมหาวชิระราชธิดาพระสงฆ์สิบรูปสวดพระพุทธมนต์จบถวายอดิเรกถวายพระพรลาเจ้าพนักงานนิมนต์สมเด็จพระราชาคณะที่จะถวายพระธรรมเทศนาและพระสงฆ์สวดธรรมคาถาขึ้นนั่งยังอาสงทรงจุดธูปเทียนเครื่องทรงธรรมสมเด็จพระราชาคณะถวายศีลและถวายพระธรรมเทศนาจบพระสงฆ์สี่รูปสวดธรรมคาถาแล้วทรงประเคนจตุปัจจัยทยธรรมบูชากันเทศและทรงทอดผ้าไตรพระสงฆ์ทั้งนั้นสดับปกรณ์ถวายอนุโมทนาถวายอดิเรกถวายพระพรลาภเสด็จพระราชดำเนินไปทรงจุดธูปเทียนที่หน้าเตียงพระพิธีธรรมสวดพระอภิธรรมเสด็จพระราชดำเนินกลับพระที่นั่งอัมพรสถานพระราชวังดุสิตการแต่งกายแต่งเครื่องแบบเต็มยศไว้ทุกสายสะพายจุลจอมเกล้าผู้เข้าเฝ้าทูลองธุลีพระบาทแต่งเครื่องแบบเต็มยศไว้ทุกสายสะพายจุลจอมเกล้าหรือมงกุฎไทยสำนักพระราชวังวันที่19มิถุนายนพุทธศักราช2569และวันนี้สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย FM 92.5 MHz AM 819และ891 kHz จะเป็นแม่ข่ายให้สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยในส่วนภูมิภาคของกรมประชาสัมพันธ์และขอความร่วมมือสถานีวิทยุกระจายเสียงทุกสังกัดทั่วประเทศร่วมถ่ายทอดเสียงพระราชพิธีทรงบำเพ็ญพระราชกุศลปนรัตสมวาน15วันพระราชทานพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภาเดเรนทิราเทพพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริภัทรมหาวชิระราชธิดาณพระที่นั่งพิมานรัตยาในพระบรมมหาราชวังตั้งแต่เวลา 16:55 นเป็นต้นไปจนเสร็จสิ้นพิธี
1: พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีจะเสด็จพระราชดำเนินเยือนสาธารณรัฐฝรั่งเศสอย่างเป็นทางการระหว่างวันที่28มิถุนายนถึง2กรกฎาคมพุทธศักราช2569กรมสารนิเทศกระทรวงการต่างประเทศเผยแพร่ประกาศความว่าพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีจะเสด็จพระราชดำเนินเยือนสาธารณรัฐฝรั่งเศสอย่างเป็นทางการตามคำทูลเชิญของนายเอมมานูเอลมาครงประธานาธิบดีแห่งสาธารณรัฐฝรั่งเศสระหว่างวันที่28มิถุนายนถึง2กรกฎาคมพุทธศักราช2569การนี้สมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าสิริวัณวรีนารีรัตนราชกัญญาจะโดยเสด็จไปในที่หมายต่างๆในกรุงปารีสด้วยการเสด็จพระราชดำเนินเยือนครั้งนี้มีขึ้นเนื่องในโอกาสครบ170ปีในปีนี้ของการสถาปนาความสัมพันธ์ทางการทูตระหว่างราชอาณาจักรไทยกับสาธารณรัฐฝรั่งเศสเมื่อพุทธศักราช2399และต่อเนื่องจากการครบรอบ340ปีเมื่อปีที่ผ่านมาของการติดต่อสัมพันธ์ระหว่าง2ประเทศครั้งแรกเมื่อพุทธศักราช2228 ในวันที่29มิถุนายนพุทธศักราช2569พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีจะเสด็จพระราชดำเนินไปยังอนุสรณ์สถานโอเตลเดแซงวาลิตเพื่อส่งร่วมพิธีรับเสด็จอย่างเป็นทางการจากนั้นจะเสด็จพระราชดำเนินไปยังทำเนียบประธานาธิบดีเพื่อส่งพบหารือกับประธานาธิบดีแห่งสาธารณรัฐฝรั่งเศสและภริยาโดยในช่วงค่ำประธานาธิบดีแห่งสาธารณรัฐฝรั่งเศสและภริยาจะเป็นเจ้าภาพงานถวายพระกัลยาหารค่ำอย่างเป็นทางการในวันต่อมาพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีจะเสด็จพระราชดำเนินไปยังประตูชัยเพื่อส่งวางพวงมาลาเพื่อรำลึกถึงทหารนิรนามจากนั้นจะเสด็จพระราชดำเนินไปยังศาลาว่าการกรุงปารีสโดยนายกเทศมนตรีกรุงปารีสเฝ้าทูลละอองธุลีพระบาทรับเสด็จเพื่อส่งรับฟังการบรรยายสรุปเกี่ยวกับแนวคิดปารีสแห่งความยั่งยืนตลอดจนจะประทับเรือไฟฟ้าพระที่นั่งเพื่อทอดพระเนตรการพัฒนาเมืองและส่งรับฟังการบรรยายสรุปเกี่ยวกับการอนุรักษ์แม่น้ำแซนนอกจากนี้พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีจะเสด็จพระราชดำเนินไปทอดพระเนตรนิทรรศการราชภัตตราสู่สากลณพิพิธภัณฑ์ศิลปะการตกแต่งกรุงปารีสนิทรรศการดังกล่าวซึ่งจัดขึ้นภายใต้พระอุปถัมภ์ของสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าสิริวัณวรีนารีรัตนราชกัญญาจะนำเสนอพัฒนาการของเครื่องแต่งกายในราชสำนักไทยและการนำเสนอสู่เวทีระดับนานาชาติในวันสุดท้ายของการเสด็จพระราชดำเนินอย่างเป็นทางการพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีจะเสด็จพระราชดำเนินไปยังเมืองตูลูสเพื่อทอดพระเนตรกิจการของบริษัทแอร์บัสและจะส่งรับฟังการบรรยายสรุปเกี่ยวกับการพัฒนาการด้านการบินในปัจจุบันการเสด็จพระราชดำเนินเยือนสาธารณรัฐฝรั่งเศสอย่างเป็นทางการในครั้งนี้นับเป็นหมุดหมายสำคัญของความสัมพันธ์อันยาวนานระหว่างประเทศไทยและฝรั่งเศสและจะส่งเสริมความเป็นหุ้นส่วนอันใกล้ชิดในทุกระดับระหว่างสองประเทศให้พัฒนาก้าวหน้ายิ่งขึ้นสืบไปประกาศณวันที่24มิถุนายนพุทธศักราช2569
0: กระทรวงมหาดไทยและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเร่งตรวจสอบขบวนการทุจริตสอบข้าราชการท้องถิ่นเพื่อดำเนินคดีกับผู้กระทำความผิดและผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้องทุกระดับอย่างเด็ดขาด
2: นายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยสั่งการหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเร่งตรวจสอบขบวนการทุจริตการสอบแข่งขันเพื่อบรรจุบุคคลเข้ารับราชการหรือเป็นพนักงานส่วนท้องถิ่นโดยให้เร่งดำเนินคดีกับผู้กระทำความผิดและผู้มีส่วนเกี่ยวข้องในทุกระดับอย่างเด็ดขาดรวมถึงวางมาตรการป้องกันไม่ให้เกิดขึ้นอีกส่วนประเด็นการยกเลิกผลสอบหากตรวจสอบพบการทุจริตส่วนที่เกี่ยวข้องกับการทุจริตนั้นต้องถือให้เป็นโมฆะหรือพ้นจากตำแหน่งแม้จะมีการบรรจุเข้ารับราชการแล้ว
3: คือแค่แก้ไขผลการสอบแค่แผ่นเดียวคนเดียวผมไม่ต้องไปทำถึง 3,000 คนหรอกแผ่นเดียวก็ผิดแล้วมันอยู่ที่การสอบสวนมากกว่าที่ผมได้ประชุมสั่งการไปก็คือดำเนินการเต็มที่ไม่มีข้อยกเว้นไม่มีเกรงใจใครพลาดถึงใครก็โดนคนนั้นใกล้ชิดสนิทสนมรู้จักไม่รู้จักไม่ใช่ประเด็นปิดชื่อถือพฤติกรรมผมก็ทำแนวนี้มาโดยตลอด
2: นายอันสิทธิ์สัมพันธรัตน์ปลัดกระทรวงมหาดไทยกล่าวว่ากระทรวงมหาดไทยตั้งคณะกรรมการสอบข้อเท็จจริงการทุจริตสอบข้าราชการส่วนท้องถิ่นให้แล้วเสร็จภายใน7วันหากพบผู้กระทำผิดจะดำเนินการขั้นเด็ดขาดเพื่อสร้างความเชื่อมั่นต่อสังคมพร้อมยืนยันการยกเลิกผลการสอบจะมีขั้นตอนการพิจารณาที่เหมาะสมโดยมุ่งเป้าไปที่ผู้ทุจริตการสอบก่อนเช่นเดียวกับนายวรสิทธิ์เลียงประสิทธิ์รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทยยืนยันว่าจะไม่มีการยกเลิกผลการสอบใหม่ทั้งหมดแต่จะเอาผิดและยกเลิกการบรรจุเฉพาะผู้ที่ทุจริตเท่านั้นเพื่อความเป็นธรรม
4: ไม่ใช่ทางระบบอยู่แล้วครับเบื้องต้นเนี่ยก็ต้องดูก่อนว่าปัญหามันเกิดที่ตรงไหนใครเป็นคนทุจริตคนที่ทุจริตก็ต้องรับนะครับก็ต้องโดนดำเนินการไปก็ยกเลิกเฉพาะในส่วนที่มีการทุจริตเกิดขึ้นนะครับในส่วนที่ไม่ได้มีการทุจริตอันนี้ก็ต้องให้ความเป็นธรรมกับเขานะครับไม่ได้ไปยกเลิกทั้งหมดอย่างนั้นครับ
2: ขณะที่นายพัฒนพงษ์จันทร์เพชรภูลผู้ช่วยเลขาธิการคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติหรือปปช. พร้อมเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องลงพื้นที่มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒเพื่อขอข้อมูลคดีทุจริตสอบข้าราชการส่วนท้องถิ่นโดยจะนำกระดาษคำตอบกว่า 800,000 แผ่นไปตรวจสอบและกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นแจ้งด่วนทุกจังหวัดชะลอการบรรจุและแต่งตั้งผู้สอบแข่งขันข้าราชการหรือพนักงานส่วนท้องถิ่นที่จะต้องรายงานตัววันที่1กรกฎาคมนี้ศักดิ์สิทธิ์ประดับศิลป์รายงาน
1: กระทรวงการคลังเชิญชวนประชาชนใช้จ่ายโครงการไทยช่วยไทยพลัส6040ให้ครบตามสิทธิ์ 1,000 บาทเดือนแรกภายในวันที่30มิถุนายนนี้
5: นายวินิจวิเศษสุวรรณภูมิผู้อำนวยการสำนักงานเศรษฐกิจการคลังในฐานะโฆษกกระทรวงการคลังเปิดเผยความคืบหน้าการใช้สิทธิ์โครงการไทยช่วยไทยพลัส6040มีประชาชนได้รับสิทธิ์26,46,23 รายล่าสุดมียอดใช้จ่ายรวม 39,219 ล้านบาทขณะนี้มีผู้ใช้สิทธิ์ครบวงเงิน 1,000 บาทของเดือนมิถุนายนแล้ว 7,590,000 รายหรือคิดเป็นร้อยละ 29.15 ของผู้ได้รับสิทธิ์ทั้งหมดจึงขอเชิญชวนผู้ที่ยังมีสิทธิ์คงเหลือใช้จ่ายให้ครบวงเงิน 1,000 บาทภายในวันที่30มิถุนายนนี้เนื่องจากวงเงินคงเหลือจะไม่สามารถทบไปรวมกับวงเงินใหม่ในเดือนถัดไปได้ปฏิพลสัทธพรมมารายงาน
0: กองทุนบำเหน็จบำนาญข้าราชการมุ่งมั่นลงทุนในบริษัทหรือสินทรัพย์ที่ให้ความสำคัญกับสิ่งแวดล้อมสังคมและกำกับดูแลกิจการที่ดีเพื่อสร้างผลตอบแทนที่มั่นคงในระยะยาวกองทุนบำเหน็จบำนาญข้าราชการหรือกบข.เดินหน้าการลงทุนอย่างยั่งยืนโดยยึดหลัก ESG เป็นกลยุทธ์สำคัญในการคัดเลือกบริษัทหรือสินทรัพย์ในการลงทุนเพื่อสร้างผลตอบแทนที่มั่นคงในระยะยาวควบคู่กับการสนับสนุนธุรกิจที่ให้ความสำคัญกับสิ่งแวดล้อมสังคมและการกำกับดูแลกิจการที่ดีโดยการลงทุนภายใต้แนวคิด ESG ช่วยลดความเสี่ยงจากปัจจัยด้านสิ่งแวดล้อมและสังคมที่อาจส่งผลต่อธุรกิจในอนาคตพร้อมทั้งสนับสนุนให้ภาคธุรกิจดำเนินงานอย่างรับผิดชอบและโปร่งใสนำไปสู่การเติบโตอย่างยั่งยืนของเศรษฐกิจโดยรวมเพื่อเพิ่มความเชื่อมั่นแก่ผู้ลงทุนและผู้มีส่วนได้ส่วนเสียกบข.เชื่อมั่นว่าการลงทุนตามหลัก ESG จะช่วยสร้างสมดุลระหว่างผลตอบแทนและความรับผิดชอบต่อสังคมพร้อมทั้งช่วยเสริมสร้างความมั่นคงของเงินออมสมาชิกในระยะยาวและมีส่วนร่วมในการขับเคลื่อนสังคมและเศรษฐกิจไทยให้เติบโตอย่างยั่งยืนต่อไปสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่โทร1179
6: ต่อจากนี้ไปขอเชิญรับฟังเสียงจากใจไทยคู่ฟ้าร
7: ัฐบาลเตรียมพร้อมรับมือฤดูฝนปี2569แบบครบวงจรโดย9มาตรการสำคัญสำหรับการรับมือน้ำท่วมน้ำหลากดินถล่มและฝนทิ้งช่วงเน้นตั้งแต่การคาดการณ์และการแจ้งเตือนล่วงหน้าการเตรียมเครื่องจักรและระบบระบายน้ำการตรวจสอบเขื่อนและคันกั้นน้ำการกำจัดสิ่งกีดขวางทางน้ำไปจนถึงการเตรียมศูนย์พักพิงและการช่วยเหลือประชาชนในพื้นที่เสี่ยงนอกจากนี้ยังเน้นการเชื่อมโยงข้อมูลทุกหน่วยงานใช้ข้อมูลเชิงพื้นที่ในการเฝ้าระวังและติดตามสถานการณ์อย่างใกล้ชิดเพื่อให้การแจ้งเตือนแม่นยำลดความเสียหายและดูแลประชาชนได้อย่างรวดเร็วตลอดฤดูฝนนี้สื่อสารภารกิจรัฐบาลกับลลิดาเพลิดเพลินธนารองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรี
8: กราบก้มบังคมบ่าปิยราชชธิดาพระเสด็จสู่ฟ้าปวงประชาร่ำให้ครวญนานาพระกรณียกิจในดวงจิตทวินหวนทุกเร้าเศร้าในสวงพระคือดวงใจไทย
9: ทุกคนล้วนมีโอกาสเริ่มต้นใหม
10: ่มูลนิธินภาหนึ่งในพระราชดำริของสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิระราชธิดามุ่งสร้างโอกาสพัฒนาผู้ก้าวพลาดกลับคืนสู่สังคมอย่างมีคุณค่า
9: เพราะโอกาสเปลี่ยนชีวิตมูลนิธินภาพลังแห่งโอกาสพลังแห่งการเริ่มต้นเพื่อสังคมที่ยั่งยืน
0: 7:16 น.ต่อไปรับฟังข่าวต่างประเทศครับ นายกรัฐมนตรีฟิลิปแมชของเยอรมนีเปิดเผยภายหลังการประชุมร่วมของผู้นำกลุ่ม E5 ประกอบด้วยเยอรมนีฝรั่งเศสอังกฤษอิตาลีและโปแลนด์ที่กรุงเบอร์ลินของเยอรมนีเมื่อวานนี้ตามเวลาท้องถิ่นที่ระบุว่าพันธมิตรยุโรปต้องการส่งสัญญาณว่าการสนับสนุนที่มีต่อยูเครนยังคงแข็งแกร่งและไม่สั่นคลอนในการประชุมสุดยอดองค์การสนธิสัญญาแอตแลนติกเหนือหรือนาโต้ที่กรุงอังการาของสัญญาแอตแลนติกเหนือหรือนาโ

0: สำนักข่าวต่างประเทศรายงานโดยอ้างการเปิดเผยของนายอิสราเอลแคสรัฐมนตรีกลาโหมอิสราเอลที่ยืนยันว่ากองทัพอิสราเอลจะไม่ถอนกำลังออกจากพื้นที่ทางตอนใต้ของเลบานอนและจนถึงขณะนี้ยังไม่มีข้อเรียกร้องของสหรัฐที่ให้อิสราเอลถอนตัวออกจากพื้นที่ดังกล่าวถ้อยแถลงดังกล่าวมีขึ้นขณะที่อิสราเอลและเลบานอนดำเนินการหารือเกี่ยวกับข้อเสนอที่ได้รับการสนับสนุนจากสหรัฐที่ให้อิสราเอลถอนกำลังออกจากด่วนที่รุกรานเข้าไประหว่างการทำสงครามกับกลุ่มฮิสบอลเลาะทางตอนใต้ของเลบานอนและมอบให้กองทัพเลบานอนเป็นผู้ควบคุมทั้งนี้การที่อิสราเอลยังคงกำลังทหารในพื้นที่ของเลบานอนอาจเป็นอุปสรรคในการเจรจาสันติภาพระหว่างสหรัฐกับอิหร่านโดยนายโมฮัมเหม็ดบาเกอร์กาลิบาฟประธานรัฐสภาอิหร่านยืนยันว่าการยุติสงครามในเลบานอนมีความสำคัญเท่ากับการยุติสงครามในอิหร่าน
1: สำนักงานอุตุนิยมวิทยาแห่งชาติของสหราชอาณาจักรรายงานว่าเมืองกอสพอร์ตทางตอนใต้ของอังกฤษมีอุณหภูมิสูงถึง 36.1 องศาเซลเซียสมวันพุธที่ผ่านมาตามเวลาท้องถิ่นนับเป็นอุณหภูมิสูงสุดเป็นประวัติการณ์ของเดือนมิถุนายนและเป็นการทำลายสถิติอุณหภูมิสูงสุดของสหราชอาณาจักรเป็นเดือนที่2ติดต่อกันขณะเดียวกันสำนักงานอุตุนิยมวิทยาของสหราชอาณาจักรออกคำเตือนสภาพอากาศร้อนสุดขั้วเป็นระดับสีแดงสูงสุดจากทั้งหมด4ระดับในพื้นที่บางส่วนทางตอนกลางและตอนใต้ของอังกฤษและเวลส์ตลอดทั้งวันนี้ตามเวลาท้องถิ่นพร้อมกันนี้มีประกาศปิดโรงเรียนหลายร้อยแห่งเนื่องจากอาคารเรียนเก่าในอังกฤษไม่สามารถรับมือกับสภาพอากาศร้อนขึ้นนอกจากนี้ยังมีประกาศลดการให้บริการรถไฟในบางเส้นทางเนื่องจากความกังวลเกี่ยวกับปัญหาที่เกิดจากสภาพอากาศร้อนจัดจากคลื่นความร้อนรุนแรงที่แผ่ปกคลุมสหราชอาณาจักรและหลายประเทศในยุโรป
0: ต่อไปรับฟังข่าวกีฬาค่ะ
2: ศึกฟุตบอลโลก2026กลุ่ม B สวิตเซอร์แลนด์ชนะแคนาดา2-1ส่วนบอสเนียเอาชนะกาตาร์3-1กลุ่มนี้สวิตเซอร์แลนด์เข้ารอบเป็นอันดับ1ส่วนแคนาดาเข้าเป็นที่2สำหรับวันนี้กลุ่ม A สาธารณรัฐเช็กเจอกับเม็กซิโกและแอฟริกาใต้พบกับเกาหลีใต้เวลา 8:00 น.การแข่งขันจักรยานเสือภูเขาชิงแชมป์เอเชียครั้งที่31รายการเอเชียนคอนติเนนตัลแชมเปี้ยนชิพที่เมืองทาชเคนต์ประเทศอุซเบกิสถานเพชรวิภาวีดิคาบาเลสนักปั่นจักรยานเสือภูเขาดาวฮิลทีมชาติไทยปั่นกระโดดข้ามเนินทำเวลาได้2 นาที 44.843 วินาทีชนะคู่แข่งเพียงเสี้ยววินาทีคว้าเหรียญทองเสือภูเขาดาวฮิลรุ่นประชาชนหญิงได้สำเร็จส่วนที่2เป็นของนักปั่นอินโดนีเซียและที่3นักปั่นจากฟิลิปปินส์ขณะที่เบสเมทาสิตบุญเสน่ห์นักปั่นจักรยานเสือภูเขาดาวฮิลทีมชาติไทยปั่นเข้าเส้นชัยทำเวลาได้2 นาที 25.099 วินาทีชนะคู่แข่งคว้าเหรียญทองที่2จากเสือภูเขาดาวฮิลรุ่นประชาชนชายซึ่งเป็นแชมป์เอเชียสมัยที่5ของเจ้าตัวส่วนที่2เป็นของไต้หวันและที่3นักปั่นจากญี่ปุ่นนายขันประจวบเหมาะผู้อำนวยการสำนักงานจัดหารายได้สภากาชาดไทยพร้อมด้วยอาจารย์นายแพทย์อาชิสพันธ์จุลกัตทัพพระนายแพทย์ผู้เชี่ยวชาญพิเศษและกรรมการอำนวยการสุสิริกิจบรมราชินีนาถเพื่อมะเร็งเต้านมและนายสุรพลอุทินทุประธานเจ้าหน้าที่บริหารศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิจร่วมกันแถลงข่าวงานวิ่งเพื่อแม่ที่จัดมาอย่างต่อเนื่องยาวนานของไทย12สิงหาฮาล์ฟมาราธอนกรุงเทพ2026ครั้งที่31หรือรันฟอร์มัม2026ในวันพุธที่12สิงหาคมนี้ซึ่งในปีนี้จัดขึ้นเพื่อน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณของสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงเป็นการแข่งขันเป็น4ประเภทได้แก่ฮาล์ฟมาราธอน 21.1 กิโลเมตรมินิมาราธอน10กิโลเมตรฟันรัน6กิโลเมตรและเดินวิ่ง 1.8 กิโลเมตรภายในสวนเบญจกิติโดยจะนำรายได้หลังหักค่าใช้จ่ายมอบให้ศูนย์สิริกิติ์บรมราชินีนาถเพื่อมะเร็งเต้านมโรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์สภากาชาดไทยเช่นเดียวกับทุกปีพิจิตรกาญจนกุลรายงาน
0: ต่อไปรับฟังพยากรณ์อากาศค่ะพยากรณ์อากาศ24ชั่วโมงข้างหน้าประเทศไทยยังคงมีฝนฟ้าคะนองเกิดขึ้นได้โดยมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณภาคตะวันออกและภาคใต้ฝั่งตะวันตกเนื่องจากมรสุมตะวันตกเฉียงใต้กำลังปานกลางพัดปกคลุมทะเลอันดามันประเทศไทยและอ่าวไทยประกอบกับมีหย่อมความกดอากาศต่ำปกคลุมบริเวณประเทศเวียดนามตอนบนขอให้ประชาชนระวังอันตรายจากฝนฟ้าคะนองและฝนที่ตกสะสมในระยะนี้ไว้ด้วย สำหรับบริเวณทะเลอันดามันตอนบนมีคลื่นสูงประมาณ2เมตรส่วนทะเลอันดามันตอนล่างและอ่าวไทยมีคลื่นสูง 1-2 เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรขอให้ชาวเรือบริเวณทะเลอันดามันและอ่าวไทยเดินเรือด้วยความระมัดระวังและหลีกเลี่ยงการเดิน

0: เรือในบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองอันหนึ่งพายุไต้ฝุ่นเมฆลาบริเวณมหาสมุทรแปซิฟิกหรือด้านตะวันออกของเกาะไต้หวันมีแนวโน้มเคลื่อนตัวไปทางตอนใต้ของประเทศญี่ปุ่นโดยพายุนี้ไม่เคลื่อนเข้าสู่ประเทศไทยพยากรณ์อากาศตั้งแต่เช้าวันนี้จนถึงเช้าวันพรุ่งนี้ภาคเหนือมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ30ของพื้นที่ส่วนมากบริเวณจังหวัดแม่ฮ่องสอนเชียงใหม่เชียงรายพะเยาน่านตากและกำแพงเพชรอุณหภูมิสูงสุด 33-37 องศาเซลเซียสภาคตะวันออกเฉียงเหนือมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ30ของพื้นที่ส่วนมากบริเวณจังหวัดหนองคายหนองบัวลำพูบึงกาฬนครพนมมุกดาหารชัยภูมินครราชสีมาและบุรีรัมย์อุณหภูมิสูงสุด 35-38 องศาเซลเซียสภาคกลางมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ30ของพื้นที่ส่วนมากบริเวณจังหวัดนครสวรรค์อุทัยธานีชัยนาทสุพรรณบุรีกาญจนบุรีราชบุรีและนครปฐมอุณหภูมิสูงสุด 35-38 องศาเซลเซียสภาคตะวันออกมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ40ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดฉะเชิงเทราปราจีนบุรีชลบุรีระยองจันทบุรีและตราดอุณหภูมิสูงสุด 32-37 องศาเซลเซียสลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว 15-35 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูง 1-2 เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรภาคใต้ฝั่งตะวันออกมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ60ของพื้นที่ส่วนมากบริเวณจังหวัดเพชรบุรีประจวบคีรีขันธ์ชุมพรสุราษฎร์ธานีนครศรีธรรมราชปัตตานียะลาและนราธิวาสอุณหภูมิสูงสุด 33-37 องศาเซลเซียสลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว 15-30 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูงประมาณ1เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรภาคใต้ฝั่งตะวันตกมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ60ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดระนองพังงาและภูเก็ตอุณหภูมิสูงสุด 32-35 องศาเซลเซียสตั้งแต่จังหวัดภูเก็ตขึ้นมาลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว 20-35 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูงประมาณ2เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรตั้งแต่จังหวัดกระบี่ลงไปลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว15-35 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูง 1-2 เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรกรุงเทพมหานครและปริมณฑลมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ40ของพื้นที่ส่วนมากในช่วงระหว่างบ่ายถึงค่ำอุณหภูมิสูงสุด 35-37 องศาเซลเซียสสภาวะระดับน้ำในแม่น้ำเจ้าพระยาที่หน้ากองบัญชาการกองทัพเรือคำนวณโดยกรมอุทกศาสตร์กองทัพเรือวันนี้น้ำขึ้นเต็มที่เวลา 0:42 นาทีสูงกว่าระดับทะเลปานกลาง91เซนติเมตรน้ำลงเต็มที่เวลา 10:31 นาทีต่ำกว่าระดับทะเลปานกลาง75เซนติเมตรวันนี้ที่ประภาคารการจนาพิเศษแหลมพรหมเทพจังหวัดภูเก็ตดวงอาทิตย์ตกเวลา 18:47 นาทีกรุงเทพมหานครดวงอาทิตย์ตกเวลา 18:48 นาที
1: 1นาทีกับกปท.
2: อุบัติเหตุจากการปรับช่องทางหรือว่าเลนนั้นมักเกิดจากการที่ผู้ขับขี่ไม่เห็นรถคันที่อยู่ด้านหลังหรือว่าด้านข้างซึ่งสาเหตุของการมองไม่เห็นส่วนใหญ่นั้นเกิดจากปัญหามุมอับดังนั้นการปรับกระจกมองข้างที่ถูกต้องจะช่วยลดปัญหามุมอับได้ค่ะแต่ต้องปรับกระจกทางด้านซ้ายและขวาด้วยการกางออกไปให้ตั้งฉากกับตัวรถการปรับเช่นนี้จะได้มุมมองที่กว้างขึ้นขนานไปกับตัวรถซึ่งจะทำให้เห็นรถที่อยู่ทางด้านข้างและรถที่อยู่ทางด้านหลังได้มากขึ้นนอกจากนี้การเลือกใช้กระจกมองหลังก็มีความสำคัญในด้านความปลอดภัยที่จะช่วยให้เปลี่ยนช่องทางเดินรถได้อย่างมั่นใจทำให้ผู้ขับขี่เห็นมุมมองที่กว้างขึ้นทั้งภายในห้องโดยสารและภายนอกทั้งนี้กระจกมองข้างหรือว่ากระจกมองหลังนั้นก็ล้วนเป็นอุปกรณ์ที่จะสร้างความปลอดภัยทั้งสิ้นแต่ผู้ขับขี่ก็ต้องใช้อย่างถนัดและก็ต้องฝึกให้เกิดความเคยชินเพื่อความปลอดภัยด้วยนะคะ
3: ด้วยความปรารถนาดีจากกรมประชาสัมพันธ์และกองทุนเพื่อความปลอดภัยในการใช้รถใช้ถนนกรมการขนส่งทางบกกระทรวงคมนาคม
4: รู้รักภาษาไทยโดยความร่วมมือของสำนักงานราชบัณฑิตยสภาและกรมประชาสัมพันธ์
5: วันนี้เสนอคำว่าคลุกเคล้าคลุกกับเคล้าเป็นอาการใช้มือหรือเครื่องใช้อย่างอื่นเช่นช้อนช้อนส้อมกระจ่าพายคนให้ของหลายสิ่งระคนปนเข้าด้วยกันมักใช้กับสิ่งที่ประกอบกันเป็นอาหารการจะเลือกใช้อุปกรณ์ใดคลุกเคล้าขึ้นอยู่กับสิ่งที่ต้องการจะคลุกเคล้านั้นว่ามีมากน้อยเพียงใดของใหญ่หรือเล็กเพียงใดเคล้าแปลว่าคลุกเบาๆถ้าใช้รวมกับคลุกเป็นคลุกเคล้าแปลว่า คลุกและเคล้าให้เข้ากันสนิทดีเช่นเวลาทำข้าวโพดคลุกแม่จะฝานข้าวโพดใส่ลงในกระมังใส่มะพร้าวขูดโรยน้ำตาลทรายใส่เกลือเล็กน้อยแล้วคลุกเคล้าให้เข้ากันก่อนจะตักแบ่งใส่ถ้วยให้ลูก
4: ๆผู้มีคำถามการใช้ภาษาไทยสอบถามได้ที่ www.orst.go.th
6: สาระนานากับสารานุกรมไทย
7: วันนี้เสนอตอนประเพณีราชสำนักและประเพณีท้องถิ่นในแต่ละเดือนตอนที่3เดือน10เป็นฤดูน้ำหลากการคมนาคมทางน้ำสะดวกอยู่ในช่วงเทศกาลออกพรรษาจึงมีงานบุญกฐินงานบุญผ้าป่าเมื่อถึงเดือนอ้ายปกติน้ำจะเริ่มลดแต่หากปีใดน้ำไม่ลดสมัยก่อนในเดือนนี้จึงมีพระราชพิธีไล่เรือหรือพระราชพิธีไล่น้ำเพื่อแก้เคล็ดให้น้ำลดลงนอกจากนี้ยังมีเทศกาลที่เกี่ยวข้องระหว่างพระราชพิธี12เดือนในราชสำนักกับประเพณีท้องถิ่นคือการพระราชกุศลเลี้ยงพระตรุษจีนเป็นพระราชพิธีที่มิได้เป็นคติความเชื่อทางศาสนาพราหมณ์เหมือนกับพระราชพิธีโบราณแต่เกี่ยวข้องกับพุทธศาสนาคือนิมนต์พระสงฆ์มารับพระราชทานฉันท์ในพระบรมมหาราชวังติดตามเพิ่มเติมและฟังย้อนหลังได้ที่ Facebook YouTube LINE และ Instagram @สารานุกรมไทยและ www.saranukromthai.or.th
0: สำหรับช่วงที่2ติดตามรับฟังการสัมภาษณ์ในศักดิ์เสกขุนทศที่ปรึกษาผู้ทรงคุณวุฒิสำนักงานพัฒนาธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์เกี่ยวกับการกำหนดแนวทางปฏิบัติการใช้ AI ให้เป็นไปตามหลักจริยธรรมและมีประสิทธิภาพ
8: ป่าไม้เป็นทรัพยากรที่สำคัญของส่วนรวมซึ่งทุกคนมีส่วนได้รับประโยชน์ร่วมกันการดูแลรักษาป่าไม้จึงไม่ใช่ความรับผิดชอบของผู้หนึ่งผู้ใดโดยเฉพาะแต่เป็นความรับผิดชอบร่วมกันของทุกคนในชาติพระบรมราโชวาทพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวพรหมธิดาทิพยานนท์บรรณาธิการข่าวอรัญญาชมชื่นและพฤฒแก้วพิบูลอ่าน
9: ท่านผู้ฟังครับที่ท่านรับฟังจบลงไปแล้วนั้นเป็นการถ่ายทอดข่าวจากสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ์กรุงเทพมหานครครับขณะนี้เวลา 7:30 นท่านกำลังรับฟังสถานีวิทยุเสียงธรรมเพื่อประชาชนลำดับจากนี้ไปขอเชิญท่านรับฟังเทปบันทึกเสียงการเจริญพระพุทธมนต์เพื่อความเป็นสิริมงคลครับ
10: มากันไหว้พระไหว้พระย่อแล้วก็จะอาราธนาศีล5ก็ได้อาราธนาศีล5แล้วก็อาราธนามงคล

Yeah.

นะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะ

0: พุทธังสรณังกัจฉามิ
1: พุทธังสรณังกัจฉามิ
0: ธัมมังสรณังกัจฉามิ
1: ธัมมังสรณังกัจฉามิ
0: สังฆังสรณังกัจฉามิ
1: สังฆังสรณังกัจฉามิ
0: ดุติยัพเปพุทธังสรณังกัจฉามิ
1: ตุติย
0: ั
1: พีพ
0: ุ
1: ทธังสรณังก
0: ั
1: จฉาม
0: ิตุติยัพีธัมมังสรณังกัจฉามิ
1: ตุติยัพีธัมมังสรณังกัจฉามิ
0: ตุติยัพีสังฆังสรณังกัจฉามิ
1: ตุติยัพีสังฆังสรณังกัจฉามิ
0: ตติยัพีพุทธังสรณังกัจฉามิ
1: ตติยัพีพุทธังสรณังกัจฉามิ
0: ตติยัพีธัมมังสรณังกัจฉามิ
1: ตั
0: ตติยัพพีสังฆังสรณังกัจฉามิ
1: ตัตติยัพพีสังฆังสรณังกัจฉามิ
0: ปานาติปาตาเวรมณีสิกขาปัตตังสมาทิยามิ
1: ปานาติปาตาเวรมณีสิกขาปัตตังสมาทิยามิ
0: ดินนาดานาเวรมณีสิกขาปัตตังสมาทิยามิกาเมสุมิชฌาจาราเวรมณีสิกขาปัตตังสมาทิยามิ
1: กาเมสุมิชฌาจาราเวรมณีสิกขาปัตตังสมาทิยามิ
0: มุสาวาทาเวรมณีสิกขาปัตตังสมาทิยามิสุราเมรยะมาดทานาเวรมณีสิกขาปัตตังสมาทิยามิ
1: สุราเมรยะมาดทานาเวรมณีสิกขาปัตตังสมาทิยามิ
0: อิมานิปันอิมานิปัญจสิกขาปดานิสีเลนะสุขติยันติสีเลนะโภคสัมปดาสีเลนะนิพุตินยันติตัสมาสีลังนิโสทะเยหันนะไมยังบุทัสสะภะคะวะโตปุพพะภาคะนะมะการังคะโรมะเส

0: อันนัมมียังนัตติเมสนังอัญญัญจะสัจจะกิริยากาถาโยภันนามะเส
1: บุตโธเมภรัง

ท่านนัมยังมหาการุณิโคนาโทษติยาดีกาญาทายโยอนามาเส

0: ริมุตตมังเอเตนะสัจวัชเชนะมาหุตุสัพพุคตวา
1: อันดับยังนโมกราตกังพันนามาเสนนโมอรหัต

แม่ฝากฝากฝากจะให้พรให้พรให้พรนะจะให้พรยะถาวาริวหาปุราปริภูเรนติสาครังเจวเวว่าอิโตทินังเปตานังอุปกัปปติอิจิตังปฏิตังตุมหังคิปเมวะสมิจจตุสัพเพปูเรนตุสังกปาจันโทปนะระโสยะถามณีโชติระโสยะถาสัพพิติโยวิวัชันตุสัพพะโรโควินัสตุมาเตภวัตมันตรายโยสุขีทีฆายุโกภวะอภิวาทนาสีริสนิจังพุทธาปจายโนจัตตารโอธรรมาวาทานติอายุวัดโดสุขังพระล่างอายุวัฏกาชารวัฏกาสิริวัฏกายะสวัฏกาพลวัฏกาวันนวัฏกาสุขวัฏกาหนตุสัพพทาทุกขโรคพยาเวราโสกาสตุจุปัตถวาอเนกาอันตรายาปิวินาสันตุจเตจสาชยสิทธิธนังลาพังโสธิภาคยังสุขังพลังสิริอายุจวัดโดจะโภคังมุทิจยสวาสตวสาจะอายุจะชีวสิทธิพวันตุเตภวตุสัพพมังคลังอราขันตุสัพเทวตาสัพพุทธาภาเวระสัพพธัมมาภาเวระสัพพสังฆาภาเวระสัทธาโสติภวตุเต

0: สถานีวิทยุเสียงธรรมเพื่อประชาชนขอเชิญศรัทธาสาธุชนทุกท่านร่วมทำบุญสมทบทุนมูลนิธิเสียงธรรมเพื่อประชาชนและกองทุนอุปถัมภ์สถานีวิทยุเสียงธรรมเพื่อประชาชนตามกำลังศรัทธาเพื่อร่วมรักษามรดกธรรมของพ่อแม่ครูบาอาจารย์หลวงตามหาบัวญาณสัมปันโนได้เป็นประจำทุกวันที่วัดป่าบ้านตาดตำบลบ้านตาดอำเภอเมืองจังหวัดอุดรธานีและนี่คือส่วนหนึ่งในพระธรรมเทศนาของท่านอาจารย์หลวงตาพระมหาบัวญาณสัมปันโน
1: สถานีวิทยุดูมันกระจายออกรุ่งจะทั่วประเทศไทยแล้วมาวิทยุออกอย่างรวดเร็วนะปุกทางนู้นทางนี้ออกก็ท่านเหล่านั้นเป็นผู้รับผิดชอบเองไปหมดเรารับผิดชอบเฉพาะบ้านตาดเขาเรียกอะไรที่นี่ต้น
2: สถานีต้นขาย
1: เจ้าเออเนี่ยตรงนี้เรารับผิดชอบเฉพาะที่นี่แห่งเดียวเหล่านั้นก็ท่านเหล่านั้นรับผิดชอบตัวเองทั้งหมดทุกแห่งที่ตั้งวิทยาสถานีอยู่ที่ไหนรับผิดชอบเองจะให้เราไปรับผิดชอบโดยโอ้ยไม่ไหวเราไม่ไหวตั้งแต่ที่สถานีบ้านตาดนี่ยังต้องคิดเรื่องเกี่ยวกับเรื่องปัญหาเวลาเราตายไปเพราะเวลานี้เราอยู่นี่ก็มีปัญหาอะไรกันทุกสิ่งทุกอย่างนะเวลาเราตายแล้วทำไมนำทำให้คิดกันจะตั้งมูลนิธิขึ้นระหว่างนั้นนะเอาเงินมาตั้งเป็นมูลนิธิขึ้นสำหรับเอาดอกผลออกไปช่วยทำวิทยุเวลาเราตายถ้าเรายังมีชีวิตอยู่ก็ไม่มีปัญหาอะไรตอนเราตายเราจะลำบากหรือต้องคิดด้วยมาคิดไม่ได้นะอันนี้เราเป็นคนนั้นเองหมดมันจัดการจ่ายทั้งหมดเราจัดหมดสถานที่ผูกสร้างให้ที่อยู่ที่พักเราจัดการเองหมดเลยอันนี้มาวิตกวิจารณ์ตอนเราตายไปค่าใช้จ่ายในฐานียุต่อๆไปนี่เราตายทำไงเลยทำให้คิดนะมีเงินก้อนเอาไว้สำหรับจ่ายนี่เวลาเราตายแล้วจะไม่ได้เดือดร้อนภายหลังระวังนะ
0: นอกจากนี้ท่านยังสามารถร่วมทำบุญโดยการโอนเงินผ่านบัญชีธนาคารดังต่อไปนี้ชื่อบัญชีมูลนิธิเสียงธรรมเพื่อประชาชนธนาคารกรุงไทยสาขาอุดรธานีบัญชีออมทรัพย์เลขที่บัญชี401-077-6102ธนาคารไทยพาณิชย์สาขาอุดรธานีบัญชีออมทรัพย์เลขที่บัญชี510-425-5793ชื่อบัญชีกองทุนอุปถัมภ์สถานีวิทยุเสียงธรรมเพื่อประชาชนธนาคารไทยพาณิชย์สาขาอุดรธานีบัญชีออมทรัพย์เลขที่บัญชี510-437-0771สัพพทานังธรรมทานังชินาติการให้ทำเป็นทานชนะการให้ทั้งปวง

เสด็จสู่สวรรคาลัยของพระสกชาวไทยน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณตราบนิจนิรันดร์ข้าพระพุทธเจ้าผู้บริหารพนักงานสถานีวิทยุเสียงธรรมเพื่อประชาชนในพระอุปถัมภ์สมเด็จพระเจ้าน้องนางเธอเจ้าฟ้าจุฬาภรณ์วลัยลักษณ์อัครราชกุมารีกรมพระศรีสว่างควัตบรคติยราชนารีท่านผู้ฟังครับขณะนี้ท่านกำลังรับฟังสถานีวิทยุเสียงธรรมเพื่อประชาชนลำดับต่อจากนี้ไปขอเชิญรับฟังการถ่ายทอดสดจากวัดป่าบ้านตาลอำเภอเมืองจังหวัดอุดรธานีครับ

วันนี้25นะครบรอบครบ15วันนะวันนี้สมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานะสิ้นพระชน15วันนะเราเรียกปันนะระสมวันนะ15วันนะทางราชการเขามีไว้ทุก15วันนะทางพระก็สวดอภิธรรมนะ15วันวันนี้นะพวกเราก็บำเพ็ญคุณงามความดีนะอุทิศจิตภาวนานะส่งในเสด็จสู่สวรรคาลัยนะทั้งสองพระองค์พระองค์เดียวก็หนักแล้วเนาะนี่สองไล่เลยนะพวกเราก็บำเพ็ญคุณงามความดีเพื่ออุทิศถวายทางพระก็มีวัดป่าวันตาเราก็มีสวดนะไปพระพันปีหลวงเราก็สวดมนต์นะพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานะพระองค์พานะพระก็สวดอภิธรรมนะนี่คือการบำเพ็ญคุณงามความดีนะเพื่ออุทิศถวายพระพันลากุศลนะเป็นพระกุศลแก่พระองค์ทั้งสองพระองค์นะจิตใจนั่นแหละส่งไปคุณงามความดีไม่ว่าจะให้ทานนะรักษาศีลเจริญเมตตาภาวนานะแผ่เมตตานะจิตภาวนานะส่งไปนี่คือการบำเพ็ญคุณงามความดีของประสบนิกรของพระองค์นะเมื่อครั้งพระองค์ยังมีพระชนอยู่นะก็ได้สร้างคุณประโยชน์นะมากมายนะอย่างพระพันปีหลวงนี้ก็เสด็จคู่ไปกับพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่9นะของพวกเราถิ่นทุรกันดารก็ไปนะที่ลำบากที่เป็นประชาชนเดือดร้อนนะก็ไปช่วยนะแล้วก็ส่งเสริมอาชีพแล้วก็ทำประโยชน์นะทั้งป่าทั้งต้นไม้ทั้งต้นน้ำนะทำเพื่อประชาชนของพระองค์นะตามป่าตามเขาไปนะขึ้นเขาลงห้วยนะในสื่อในอะไรเราก็เห็นนะสารคดีนะในข่าวนะสองทุ่มนั่นนะการบำเพ็ญประโยชน์นะท่านเรียกว่าสร้างพระบารมีนะอยู่เฉยๆบารมีไม่เกิดนะต้องสร้างต้องอบรมทั้งการให้ทานทั้งการเจริญคิดค้นด้วยปัญญาการความอดทนนะนั่งเฉยๆก็เมื่อยนะแต่อดทนนะนั่งพระองค์นั่งเสด็จไปอย่างนี้นะเป็นเพื่อความร่มเย็นเป็นสุขของประสบนิกรของประเทศชาติของแผ่นดินนะนี่คือพระเจ้าแผ่นดินนะสถาบันเป็นสถาบันหลักในสามสถาบันคือสถาบันพระมหากษัตริย์นะพวกเราก็เขารบเชิดชูนะนี่คือสิ่งที่เราจะสร้างคุณประโยชน์เราก็ต้องสร้างคุณงามความดีนะเป็นการถวายเป็นการรักษานะความดีรักษาประเทศชาติด้วยนะ
แล้วก็การอบรมจิตนะก็เหมือนกันนะร่างกายเราก็ดูแลเลี้ยงดูเลี้ยงมาทุกวันนะวันหนึ่งถ้าว่ากินก็กินที่เป็นเรื่องเป็นราวก็คือ3มื้อนะนอกนั้นไม่ได้นับนะเห็นไหมอันนี้คือร่างกายเราเลี้ยงเราดูแลเราบำรุงนะเรามียามีอะไรดีๆเรามาให้แต่ได้เฉพาะร่างกายนะสุดท้ายมันก็ไม่อยู่กับเรานะสิ่งที่เขาเรียกว่าอายุยืนกินเข้าไปนะมันก็อยู่ไม่ถึง100ปีนะส่วนจิตใจเราก็ต้องดูแลนะเพราะสิ่งที่ทำให้เดือดร้อนวุ่นวายนะก็คือกิเลสนะมันมาสะสมอยู่ในจิตในใจของเราเนี่ยความมืดความโลภความโกรธความหลงนะนี่อยู่ด้วยกันหมดนะถ้าเราไม่ชะล้างนะเราก็จะมืดไปนะเขาเรียกว่ามืดมามืดไปนะเราอย่าไม่ได้เป็นอย่างนั้นนะเราต้องสว่างกลับไปที่จุติที่เกิดนะเราเป็นมนุษย์นะรู้สิ่งใดดีไม่ดีสิ่งใดที่เป็นประโยชน์ที่เป็นคุณแก่ตัวเองแล้วก็แต่แก่สังคมเพื่อนฝูงนะครอบครัวทั้งจนถึงตลอดทั้งประเทศชาตินะแล้วก็มนุษย์ทั้งหมดทั้งสัตว์นะเพราะธรรมนะต้องการธรรมแต่ไม่รักษาไม่ดูแลนะปล่อยปะละเลยนะมีอะไรก็รับไปหมดนะไม่ได้คิดใครควรไต่ตองนะมาก็รับทั้งดุลนะต้องใครควรสมควรไหมนะบางอย่างนะที่อื่นเขารับได้แต่ทั้งที่เราสมควรหรือเปล่านะอย่างประเพณีอย่างนี้นะวัฒนธรรมไทยอย่างนี้นะนั่นคือของเราเป็นสิ่งที่มีคุณค่ามันนะต่างประเทศเขายกย่องนะเขาชอบนะเขามาเขาไปตามวัดเห็นไหมวัดในกรุงเทพนะต่างชาติเขาใส่ชุดไทยไม่รู้ใครเป็นคนไทยนะไม่ใช่ฝรั่งนะเอเชียเหมือนกันกับเรานั่นแหละนะใส่ชุดไทยชุดประจำชาตินะเห็นไหมพวกเราเป็นคนไทยนะก็รักษาส่งเสริมเหมือนกันนะนี่คือพวกธรรมเนียมของคนไทยเรานะรักษาหวงแหนนะฝรั่งหรือต่างชาติเข้ามาเขาก็ชอบใจนะส่วนจิตใจเราก็ต้องอบรมนะให้ภาวนาหนุนพุทโธนะอย่าลืมหลับจะนอนนะให้สร้างไหว้พระสวดมนต์อย่างน้อยๆนะไม่มากก็ย่อๆนะหลังนั้นก็ภาวนาระลึกพุทโธธัมโมสังโฆนี่ครูบาอาจารย์พาดำเนินมาสั่งสอนพวกเรามาเราต้องนำไปพืชปฏิบัติก็เพื่อตัวเราเองนะบุญกุศลเมื่อเป็นบุญเป็นกุศลแล้วมันก็จะติดตามไปกับเรานี่แหละนะเราจะไปอยู่ภพไหนชาติไหนนะที่สวรรค์หรือที่พรหมโลกหรือผิดพลาดลงไปทำความชั่วเสียหายอย่างนี้บุญนี่แหละสิ่งที่เราทำไว้นี่แหละทำมากทำน้อยจะตามเราไปทุกภพทุกชาติจนสิ้นสุดนั่นแหละหมดกิเลสเหมือนพุทธเจ้าครูบาอาจารย์พระสาวกพระอรหันต์นะนี่คือการสร้างคุณงามความดีนะให้พวกเรานำไปพึ่งปฏิบัตินะจะได้ประมาทชีวิตร่างกายไม่แน่นอนนะหนุ่มๆยังไม่แก่ก็ตายได้นะมีอยู่ทั่วไปนะไม่จะรอจนแก่ไม่ใช่พระพุทธเจ้าสั่งสอนแล้วนะบอกพวกเราแล้วสังขารร่างกายไม่แน่นอนนะมีเกิดมีแก่มีเจ็บสุดท้ายก็แตกสลายไปนะ
ไปด้วยจิตใจธาตุทั้งธาตุขันธ์ร่างกายก็อยู่ที่นี่นะธาตุรูปธาตุทั้งสี่นี่ก็แตกสลายก็อยู่เป็นดินเป็นน้ำเป็นลมเป็นไฟอยู่นี่แหละมันไม่มีคนไม่มีบุคคลไม่มีสัตว์นะมันรวมกันธาตุมันรวมกันเข้าเราก็มายึดว่าเป็นเรานะเรานำไปฝึกอบรมด้วยปัญญาจิตใจเราจะได้เบานะไม่หนักหน่วงนะอยู่ด้วยกันก็อยู่ด้วยไม่ยึดไม่ห่วงมากนะยังเข้าใจในสังขารร่างกายอยู่ด้วยกันก็ใช้กันไปนะเพื่อมันเป็นประโยชน์เพื่อสร้างความงามความดีจนสุดนั่นแหละหมดกิเลสนั่นแหละถึงจะหายห่วงนะเอาการพูดธรรมะไว้มาสมควรแก่เวลาก็ขอความสุขความเจริญจงมีแก่ท่านทั้งหลายโดยทั่วกันเทอญเอาให้พร ยะถาวาริวาหาปุราปริปุเรนติสาคลังเอวะเมวะอิโตทินังเปตานังอุปกัปปติอิจิตังปฏิตังตุมหังกิปะเมวะสมิจตุสัพเพปุเรนตุสังกปาจันโทปนาระโสมณิโชติระโสยะถา

0: ท่านผู้ฟังครับที่ท่านได้รับฟังจบลงไปแล้วนั้นเป็นการถ่ายทอดสดการให้พรในช่วงก่อนฉันยังหันของคณะพระภิกษุสงฆ์วัดป่าบ้านตาลอำเภอเมืองจังหวัดอุดรธานีครับขณะนี้ท่านกำลังรับฟังสถานีวิทยุเสียงธรรมเพื่อประชาชนลำดับต่อจากนี้ไปขอเชิญรับฟังพระธรรมบทจากทางสถานีครับ
1: ผู้เห็นอมตะบทพระพุทธภาษิตโยจะวัสสตังชีเวอปสังอมตังปะดังเอกาหังชีวิตังเสโยปัสโตอมตังปะดังแปลความว่าผู้ใดไม่เห็นอมตะบทแม้เป็นอยู่ถึงร้อยปีความเป็นอยู่ของเขานั้นไม่ประเสริฐส่วนผู้เห็นอมตะบทแม้เป็นอยู่เพียงวันเดียวก็ประเสริฐอธิบายความอมตะบทในที่นี้ทรงหมายเอาพระนิพพานอันผู้บรรลุไม่ต้องเกิดแก่เจ็บตายอีกต่อไปเป็นการหยุดครั้งสุดท้ายแห่งการระหกระเหินในสังสารวัฏไม่ต้องทนต่อกงล้ออันทารุณของสังสารจักรอีกต่อไปนิพพานตามตัวอักษรแปลว่าความดับหมายถึงดับเพลิงกิเลสและเพลิงทุกข์เพลิงกิเลสนั้นคือราคะโทสะโมหะหรือโลภโกรธหลงเป็นต้นเพลิงทุกข์หมายถึงความแก่ความเจ็บความตายความโศกเศร้าเสียใจเพราะเหตุต่างๆมีการพัดพรากจากบุคคลและสิ่งอันเป็นที่รักเป็นต้นนิพพานแปลว่าออกจากเครื่องร้อยรัดเสียบแทงหมายความว่าออกจากตัณหาอันเป็นเสมือนหนามแทงใจการถอนตัณหาเสียได้ท่านเรียกว่าพระนิพพานวงเล็บเปิดตัณหายะวิปหาเนนะนิพพานังอิติอุจจติวงเล็บปิดโดยปริยายหนึ่งท่านกล่าวพระนิพพานไว้สองคือ1สัพพาทิเสสนิพพาน2อนุปาทิเสสนิพพานประการแรกหมายถึงท่านผู้ละกิเลสได้หมดแล้วแต่ยังมีชีวิตอยู่ประการที่2หมายถึงท่านผู้ละกิเลสได้หมดแล้วด้วยดับขันแล้วด้วยคำอธิบายนี้เป็นที่ยอมรับกันทั่วไปในเมืองไทยเราเพราะตำราเรียนได้อธิบายไว้อย่างนี้อีกในหนึ่งท่านอธิบายแตกต่างออกไปคือสัพพาทิเสสนิพพานท่านแปลว่าดับกิเลสยังมีกิเลสเหลือคือดับได้เป็นบางส่วนยังเหลือเป็นบางส่วนตัวอย่างการดับกิเลสของพระโสดาบันพระสกทาคามีและพระอนาคามีส่วนอนุปาทิเสสนิพพานนั้นท่านแปลว่าดับกิเลสไม่มีกิเลสเหลือคือดับหมดทุกส่วนตัวอย่างนิพพานของพระอรหันต์ท่านกล่าวคุณลักษณะของนิพพานไว้หลายประการเช่นนิพพานว่างอย่างยิ่งในวงเล็บนิพพานังประมังสุญญังคือว่างจากโลภโกรธหลงพระนิพพานเป็นสุขอย่างยิ่งในวงเล็บนิพพานังประมังสุขังที่ว่าเป็นสุขอย่างยิ่งนั้นหมายเอานิพพานของท่านที่ยังมีชีวิตอยู่ส่วนท่านผู้ดับขันไปแล้วย่อมไม่สุขไม่ทุกข์หลักฐานจากพระบาลีที่ว่าอัฏฐรูปาอรูปาจะสุขะดุขะปมุจจติย่อมพ้นจากรูปอรูปสุขและทุกข์ทั้งมวลบทอันไม่ตายคือพระนิพพานนี้เป็นจุดมุ่งสูงสุดของพระพุทธศาสนาเหมือนอย่างว่ามหาสมุทรมีรสเดียวคือรสเค็มฉันใดธรรมวินัยข้อสั่งสอนทั้งปวงของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าก็ฉันนั้นมีรสเดียวคือวิมุตติความหลุดพ้นจากอาสวะทั้งปวงบุคคลผู้บรรลุอมตะบทแล้วแม้เป็นอยู่เพียงวันเดียวก็ประเสริฐกว่าบุคคลผู้ไม่เห็นอมตะบทแม้มีชีวิตอยู่ถึงร้อยปีพระพุทธเจ้าทรงแสดงเรื่องนี้เมื่อประทับอยู่ณเชตวนารามทรงปรารภนางกีสาโคตมีในวงเล็บโคตมีผู้ผอมมีเรื่องย่อดังนี้

มีเรื่องประหลาดเรื่องหนึ่งเกิดขึ้นในเมืองสาวัตถีคือทรัพย์วงเล็บเงินทองประมาณ80โกฎในเรือนของเศรษฐีคนหนึ่งได้กลายเป็นถ่านไปหมดเศรษฐีเสียใจมากถึงกับกินไม่ได้นอนไม่หลับวันหนึ่งเพื่อนคนหนึ่งมาเยี่ยมและออกอุบายให้ว่าให้เอาเสือลำแพนไปปูเข้าที่ตลาดเอาเงินทองที่กลายเป็นถ่านนั้นไปกองไว้แล้วนั่งขายใครทักว่าคนอื่นเขาขายผ้าน้ำมันน้ำผึ้งน้ำอ้อยเป็นต้นส่วนท่านนั่งขายถ่านทางนี้จงตอบคนทั้งหลายนั้นว่าเราไม่ขายของของตนแล้วจะทำอะไรหากว่าคนใดทักว่าท่านนั่งขายเงินและทองผิดกว่าคนทั้งหลายอื่นท่านจงถามว่าเงินทองที่ไหนกันถ่านต่างหากถ้าเขายังยืนยันว่าเป็นเงินทองอยู่ก็จงบอกให้เขาหยิบให้ดูเมื่อเขาหยิบส่งให้ท่านถ่านนั้นกลายเป็นเงินและทองไซผู้นั้นเป็นคนมีบุญสมควรมอบทรัพย์มรดกทั้งปวงให้ถ้าเป็นหญิงสาวพึงให้แต่งงานกับบุตรชายของท่านถ้าเป็นชายหนุ่มพึงให้แต่งงานกับบุตรีของท่านท่านดำรงชีวิตอยู่ด้วยเงินทองที่เขาให้เลี้ยงชีพเศรษฐีได้ทำตามคำแนะนำของเพื่อนหญิงรุ่นสาวคนหนึ่งชื่อโคตมีแต่เนื่องจากเป็นคนผอมคนทั้งหลายจึงเรียกเธอว่ากีสาโคตมีเป็นธิดาของผู้ดีเก่าแก่ในเมืองสาวัตถีนางไปตลาดเห็นเศรษฐีนั่งขายของอยู่จึงทักว่าคนอื่นๆเขาขายเสื้อผ้าน้ำมันน้ำผึ้งและน้ำอ้อยเป็นต้นเหตุไฉนท่านจึงขายเงินทองเงินทองที่ไหนกันแม่ถ่านทั้งนั้นเศรษฐีว่านี่แหละเงินทองทั้งนั้นนางยืนยันแม่ลองหยิบให้ดูสิแม่นางเศรษฐีพูดโดยอาการลิงโลดพี่สาโคตมีกอบจะเต็มมือแล้วส่งให้เศรษฐีถ่านนั้นได้กลายเป็นเงินทองไปหมดเศรษฐีจึงสู่ขอนางมาเป็นสะพ้ายของตนมอบทรัพย์ทั้งหมดให้เงินทองที่กลายเป็นถ่านนั้นได้กลายเป็นเงินและทองดังเดิมอีกนางมีบุตรคนหนึ่งแต่ตายเสียในขณะที่พอเดินได้นางเสียใจมากเพราะเป็นบุตรคนแรกคนทั้งหลายจะนำไปเผาแต่นางไม่ยอมอุ้มบุตรเที่ยวไปในที่ต่างๆเพื่อหาหมอหายามารักษาบุตรที่ตายแล้วคนทั้งหลายเห็นนางแล้วเข้าใจว่าเป็นบ้าเพราะไม่เคยมีใครทำอย่างนั้นทีนั้นมีชายผู้เป็นบัณฑิตคนหนึ่งแนะนำให้นางไปเฝ้าพระพุทธเจ้าว่าทรงรู้จักยาที่นางต้องการนางรีบไปเฝ้าพระศาสดาทันทีทูลถามว่าทรงรู้จักยาเพื่อรักษาคนที่ตายแล้วหรือเราพอรู้โคตมีพระศาสดาตรัสจะให้ทำอย่างไรพระเจ้าค่ะนางทูลถามเธอจงไปลองเที่ยวถามหาเมล็ดผักกาดสักหยิบมือหนึ่งแต่ต้องได้จากเรือนที่คนไม่เคยตายนางอุ้มบุตรรีบเข้าไปสู่หมู่บ้านเที่ยวถามหาเมล็ดผักกาดบ้านที่มีก็เต็มใจให้แต่พอนางถามว่าในเรือนนี้มีคนเคยตายหรือไม่ทุกเรือนบอกว่ามีคนเคยตายแล้วคนหนึ่งบ้างสองสามคนบ้างนางจึงคืนเมล็ดผักกาดเสียบอกว่าทำยาไม่ได้นางเที่ยวไปโดยทำนองนี้ตลอดหัวบ้านท้ายบ้านหาเมล็ดผักกาดในเรือนที่ไม่มีใครเคยตายไม่ได้เลยถึงความสังเวชสลดใจว่าโอ๋หนอเป็นกรรมหนักเสียแล้วเราเข้าใจว่าบุตรของเราเท่านั้นตายแต่ความจริงแล้วคนตายกันมากบุตรของใครๆก็ตายทุกเรือนเคยมีคนตายแล้วทั้งนั้นนางได้ทิ้งบุตรไว้ในป่าแล้วรีบไปเฝ้าพระศาสดาทูลความทั้งปวงให้ทรงทราบพระพุทธองค์ตรัสว่าดูก่อนโคตมีความตายเป็นสิ่งยั่งยืนตั้งอยู่ชั่วกาลนานทุกคนเกิดมาแล้วต้องตายและความตายนั้นย่อมคร่าเอาบุคคลผู้มัวเมาอยู่ในบุตรและสัตว์เลี้ยงผู้มีใจฟุ้งซ่านในอารมณ์ต่างๆไปประดุดห่วงน้ำใหญ่ไหลเชี่ยวพัดพาเอาชาวบ้านไปฉะนั้นพระศาสดาทรงแสดงธรรมเป็นอเนกปริยายให้นางกีสาโคตมีดำรงอยู่ในโสดาปัตติผลแล้วเทศนาได้เป็นประโยชน์แก่คนเหล่าอื่นอีกเป็นอันมากกีสาโคตมีขอบวชในศาสนาวันหนึ่งเข้าเวรอยู่โรงอุโบสถนางตามประทีปนั่งมองดวงประทีปอยู่เห็นเปลวประทีปลุกโผล่ขึ้นแล้วหรี่ลงนางได้ถือเอาเปลวประทีปนั้นเป็นอารมณ์แล้วคิดต่อไปว่าสัตว์ทั้งหลายก็เหมือนกันเกิดขึ้นระดับไปดังเปลวประทีปพูดถึงพระนิพพานแล้วอาการอย่างนี้ย่อมไม่มีไม่ปรากฏ
พระศาสดาประทับนั่งที่พระคันธกุฎีทรงแผ่พระรัศมีไปประหนึ่งประทับอยู่เบื้องหน้านางพลางตรัสว่าถูกแล้วโคตมีสัตว์ทั้งหลายย่อมเกิดระดับเหมือนดวงประทีปถึงพระนิพพานแล้วย่อมไม่เป็นอย่างนั้นความเป็นอยู่ขณะเดียวของผู้เห็นพระนิพพานประเสริฐกว่าความเป็นอยู่ร้อยปีของผู้ไม่เห็นพระนิพพานดังนี้แล้วตรัสพระคาถาว่าโยจะวัสสตังชีเวอัปสังอมตังปะดังเป็นอาทิมีนัยยะดังพรรณนามาแล้วแต่ต้นต่อไปเป็นวรรคที่9ชื่อว่าปาปวรรควรรณนาว่าด้วยบาปใจที่น้อมไปในบาปพระพุทธภาษิตอภิฏฐะเรทะกัลยาเนปาปาจิตังนิวารเยดันทังหิกรัตโตปุญญังปาปัสมิงระมติงมโนแปลความว่าควรรีบทำความดีรีบห้ามจิตจากบาปเมื่อทำความดีช้าใจย่อมน้อมไปในบาปอธิบายความบาปว่าโดยเหตุคือสภาพที่เศร้าหมองเป็นเครื่องเศร้าหมองของกายวาจาใจที่เรียกกันทั่วไปว่าความชั่วทางกายบ้างทางวาจาบ้างทางใจบ้างมันไปแปดเปื้อนส่วนใดย่อมทำส่วนนั้นให้เศร้าหมองบาปจึงเป็นของโสโครกที่ไม่มีตัวตนแต่ก็รู้ได้เห็นได้ว่าโดยส่วนผลเป็นชื่อของความทุกข์กล่าวให้เข้าใจง่ายก็คือมีผลเป็นทุกข์เป็นความร้อนใจพระบรมบัตรว่าสเจพายะทะลุคขสะสเจโวลุคขมัปปิยังมากะทะปาปะกังกัมมังอาวิวายะดิวาระโหถ้าเธอทั้งหลายกลัวความทุกข์ถ้าความทุกข์ไม่เป็นที่รักของเธอทั้งหลายไซขอเธอทั้งหลายอย่าได้ทำบาปทั้งในที่แจ้งและในที่ลับในที่บางแห่งตรัสว่าที่ลับสำหรับผู้ทำบาปนั้นไม่มีเพราะไม่ว่าที่ใดแม้ว่างจากผู้อื่นก็ไม่เคยว่างจากตนตนย่อมรู้เห็นเป็นพยานอยู่เสมอว่าชั่วหรือดีจริงหรือเท็จความกล้าในการทำบาปนั้นเป็นความกล้าที่ไม่ดีจึงไม่ควรกล้าคนไม่ทำบาปเพราะรังเกียจบาปท่านเรียกว่าคนมีหิริไม่กล้าทำบาปเพราะกลัวผลอันทารุณของมันท่านเรียกว่าคนมีโอตตัปปะหิริและโอตตัปปะทั้งสองอย่างนี้เป็นธรรมช่วยคุ้มครองโลกช่วยทำโลกให้สะอาดคนไม่มีหิริโอตตัปปะย่อมหาโอกาสทำบาปได้เสมอคนกล้าแท้จริงต้องเป็นคนกล้าสละบาปคนเราเกิดมามีอวัยวะทุกส่วนทั้งภายในและภายนอกเหมือนกันทำไมบางคนจึงปรากฏแก่ผู้อื่นเสมือนมีกลิ่นเหม็นบางคนปรากฏแก่ผู้อื่นเสมือนมีกลิ่นหอมอยู่ในตนคำตอบก็คือเพราะพวกแรกแปดเปื้อนไปด้วยบาปพวกหลังเอิบอาบอยู่ด้วยบุญหรือความดีพวกแรกถูกมองด้วยสายตาที่รังเกียจขยะแขยงพวกหลังถูกมองด้วยสายตานิยมชมชอบมนุษย์เราต้องอยู่ในสังคมเกิดในสังคมอยู่ในสังคมและตายในสังคมการที่ถูกสังคมรังเกียจเพราะเป็นคนบาปนั้นเป็นความทรมานใจอย่างหนึ่งเป็นความอัปยศมองหน้าใครไม่สนิทไม่องอาจในที่ประชุมตนเองซึ่งรักตนเป็นที่สุดแล้วยังรังเกียจและดูหมิ่นตนเองได้ใหญ่เล่าจะไม่ได้รับการรังเกียจและดูหมิ่นจากผู้อื่นบาปจึงเป็นสิ่งควรกลัวและควรหลีกเลี่ยงตรงกันข้ามกับบาปคือบุญหรือความดีบุญโดยส่วนเหตุหมายถึงความผ่องแผ้วความบริสุทธิ์ความดีงามธรรมชาติเครื่องชำระล้างกายวาจาใจให้ปราศจากมลทินเหมือนน้ำที่ใสสะอาดเป็นน้ำแท้ๆไม่เจือปนด้วยฝุ่นหรือโคลนตมย่อมมีอนุภาพในการล้างสิ่งที่แปดเปื้อนด้วยสิ่งโสโครกให้สะอาดนอกจากนี้ยังมีคุณประโยชน์อย่างอื่นอีกมากมายสุดจะพรรณนาให้หมดสิ้นว่าโดยส่วนผลหมายถึงความสุขสมพระพุทธภาษิตที่ว่าภิกษุทั้งหลายเธออย่ากลัวบุญเลยคำว่าบุญนี้เป็นชื่อของความสุขบุคคลเมื่อทำบาปย่อมทำด้วยกายวาจาใจฉันใดเมื่อทำบุญก็ย่อมทำด้วยกายวาจาใจฉันนั้นกายที่ประกอบด้วยบุญเป็นกายดีวาจาที่ประกอบด้วยบุญเป็นวาจาดีใจที่ประกอบด้วยบุญเป็นใจดีที่สำคัญที่สุดคือใจเพราะใจเป็นใหญ่เป็นประธานเมื่อใจดีกายวาจาย่อมดีตามดีเป็นคำที่หวานที่สุดคำหนึ่ง
คำนี้ไปติดอยู่กับสิ่งใดย่อมทำให้สิ่งนั้นมีค่าขึ้นทันทีสลากดีจึงเป็นที่ต้องการทั่วไปตรงกันข้ามกับชั่วเลวซึ่งเป็นที่รังเกียจและทำให้ของหรือคนลดค่าเป็นหน้าที่ประการหนึ่งและประการสำคัญของมนุษย์ที่จะต้องแสวงหาความดีใส่ตนหรือปรับปรุงตนให้ดีเป็นหน้าที่ซึ่งจะต้องทำจนตายลามือและเลิกไม่ได้ถ้าเลิกหรือหยุดก็เป็นการให้โอกาสแก่บาปได้พรรณนาถึงธรรมชาติเหตุและผลของความดีความชั่วมาพอควรแล้วเป็นเสมือนให้คำจำกัดความที่ยาวขอว่าก็หาพระพุทธภาษิตบทแรกที่ว่าควรรีบทำความดีถ้าจะตั้งปัญหาว่าอะไรคือความดีและอะไรคือความชั่วก็ต้องพูดกันนานปัญหานี้เป็นหน้าที่โดยตรงของนักจริยศาสตร์ ethicist ซึ่งข้าพเจ้ายังไม่ปรารถนาจะนำมากล่าวในที่นี้ในกาละนี้ขอยกตัวอย่างปัญหาที่ทางจริยศาสตร์ ethics พยายามแก้คือความพอใจเป็นจุดมุ่งหมายสูงสุดของการกระทำของมนุษย์จริงหรือความดีเป็นสิ่งพึงปรารถนามากกว่าความพอใจจริงหรือความพอใจกับความสุขต่างกันอย่างไรเราหมายความอย่างไรเมื่อกล่าวกันว่าฉันควรประกอบการกระทำบางอย่างหรือต้องยอมรับนับถือกฎบางอย่างเช่นการรักษาสัญญาเป็นต้นฉันควรยอมหยุดภายใต้กฎข้อบังคับเพื่อสวัสดิภาพของฉันเองหรือเพื่อคนอื่นถ้าอย่างนั้นอะไรเล่าคือสัดส่วนอันถูกต้องระหว่างสวัสดิภาพทั้งสองอย่างนั้นเสรีภาพแห่งความคิดหรือเจตจำนง freedom of will หมายความอย่างไรความรู้สึกหรือเหตุผลเป็นผู้นำอันถูกต้องของความประพฤติคำว่าความดีความถูกข้อบังคับหน้าที่มโนธรรมเป็นต้นหมายความอย่างไรทั้งโดยทฤษฎีและทางปฏิบัติเรื่องสำคัญที่สุดของจริยศาสตร์ก็คือวิเคราะห์เรื่องอะไรดีอะไรชั่วอะไรถูกอะไรผิดผู้วิเคราะห์เรื่องเหล่านี้ได้รับนามในสมัยปัจจุบันว่า moral philosopher คือนักจริยศาสตร์นั่นเองส่วนการแนะนำว่าอะไรควรทำอะไรควรเว้นนั้นเป็นหน้าที่ของนักศาสนาหรือศีลธรรม moralist อย่างไรก็ตามคนทั้งสองพวกนี้ย่อมแยกกันโดยเด็ดขาดไม่ได้ต้องอาศัยซึ่งกันและกันเหมือนแพทย์ทางพยาธิวิทยาและแพทย์ทางอายุรศาสตร์ขอย้อนกล่าวเรื่องการรีบทำความดีตามพระพุทธภาษิตข้างต้นทำไมจึงต้องรีบทำความดีเหตุผลแจ่มแจ้งอยู่ในบทที่3และที่4คือเมื่อทำความดีหรือบุญช้าไปจิตใจย่อมน้อมไปในบาปเปิดโอกาสให้บาปแทรกเข้ามาได้ท่านจึงสอนให้ทำทันทีเมื่อเกิดกุศลจิตขึ้นเพื่อไม่ให้โอกาสแก่บาปไม่ควรเกี่ยงกันทำความดีเมื่อถึงคราวต้องทำความดีต้องนึกอยู่เสมอว่าเราก่อนในความเป็นคนดีก็เหมือนกันใครจะดีหรือไม่ดีก็ช่างเขาเราต้องเป็นคนดีไม่ควรรอเป็นคนดีคนสุดท้ายของโลกการทำความดีก็ต้องรีบทำก่อนอย่าปล่อยใจให้เป็นหน่วงเหนียวเรื่องผลมากนักผลย่อมเกิดขึ้นตามเหตุที่บุคคลทำหาได้เกิดขึ้นตามความนึกคิดของเขาไม่โดยปกติเมื่อบุคคลดำริจะทำความดีอะไรสักอย่างหนึ่งมักจะมีความรู้สึกที่ตรงกันข้ามแทรกแซงเข้ามาขัดขวางโน้มนำให้ทำไปเสียอีกอย่างหนึ่งความคิดอย่างนี้ที่ท่านเรียกว่ามารคือธรรมชาติหรือสภาพอันคอยล้างผลาญคุณความดีของตนเมื่อจะทำความดีจึงควรรีบทำไม่ให้โอกาสแก่มารนั้นเมื่อได้ทำความดีผ่านไปแล้วร่องรอยที่ทิ้งไว้ก็คือความชื่นใจความสุขใจทั้งความดีและความชั่วที่บุคคลทำย่อมมีร่องรอยอยู่ในจิตใจเสมอสิ่งนั้นจะกลับเป็นผลมีอิทธิพลต่อชีวิตต่อไปเรื่องนี้พระศาสดาทรงแสดงที่เชตวนารามเมืองสาวัตถีทรงปรารภพราหมณ์ชื่อจูเลกะสาดกผู้ต้องต่อสู้กับกุศลจิตและอกุศลอยู่เกือบตลอดคืนมีเรื่องย่อดังนี้เรื่องพราหมณ์จูเลกะสาดกในเมืองสาวัตถีมีพราหมณ์และพราหมณีที่ยากจนอยู่ครอบครัวหนึ่งสองสามีภรรยามีผ้านุ่งคนละผืนแต่มีผ้าห่มเพียงผืนเดียวต้องผลัดกันใช้เมื่อมีธุระต้องไปข้างนอกไปพร้อมกันสองคนไม่ได้เพราะไม่มีผ้าห่มวงเล็บเปิดเทียบการใช้เสื้อของพวกเราสมัยปัจจุบันเมื่อออกนอกบ้านต้องใส่เสื้อไม่มีเสื้อใส่ไม่กล้าออกผู้เขียนวงเล็บปิดวันหนึ่ง
มีการโฆษณาให้คนไปฟังธรรมของพระพุทธเจ้าที่เชตวนารามสองสามีภรรยาจึงหันเข้าปรึกษากันว่าใครจะไปกลางวันใครจะไปตอนกลางคืนเพราะไปพร้อมกันไม่ได้ไม่มีผ้าห่มตกลงกันว่าให้พราหมณีคือภรรยาไปตอนกลางวันเพราะเป็นผู้หญิงพราหมณ์ผู้สามีไปฟังธรรมตอนกลางคืนฟังไปฟังไปเกิดซาบซึ่งในรสพระธรรมเลื่อมใสแรงกล้ามีปิติปราโมทย์มากต้องการจะบูชาพระศาสดาด้วยผ้าห่มของตนแต่นึกเป็นห่วงไปถึงพราหมณีว่าถ้าถวายพระพุทธเจ้าเสียนางจักไม่มีผ้าห่มเมื่อจำเป็นต้องออกไปภายนอกศรัทธาจิตวงเล็บเปิดความคิดในการที่จะถวายผ้าแก่พระพุทธเจ้าวงเล็บปิดและมัดเฉรจิตวงเล็บเปิดความคิดนวงเหนียวไว้ไม่ถวายวงเล็บปิดของเขาผลัดกันแพ้ผลัดกันชนะอยู่เช่นนี้ตลอดเวลาปฐมยามและมัชฌิมยามพอถึงปัจฉิมยามคือประมาณตีสองล่วงแล้วเขาคิดว่าถ้าปล่อยให้มัจเฉรจิตครอบงำอยู่อย่างนี้คงไม่พ้นจากอบาย4เป็นแน่แท้อบาย4นั้นได้แก่นรกเปรตอสุรกายสัตว์เดรัจฉานเรียกอบายภูมิแปลว่าภูมิของสัตว์ที่มีแต่ความทุกข์ยากลำบากจึงพยายามข่มความตระหนี่แล้วนำผ้าห่มเข้าไปวางไว้แทบพระยุคลบาทแห่งพระศาสดาพร้อมกับเปล่งเสียง3ครั้งว่าเราชนะแล้วเราชนะแล้วพระราชาประเสริฐที่โกศลประทับทรงธรรมอยู่ที่นั่นด้วยทรงสดับเสียงนั้นให้ราชบุรุษไปถามว่าพราหมณ์นั้นชนะอะไรเมื่อทรงทราบเรื่องละเอียดแล้วทรงเห็นว่าพราหมณ์ทำสิ่งที่ทำได้ยากจึงพระราชทานผ้าสาดกให้คู่หนึ่งพราหมณ์ได้ถวายผ้าสาดกคู่นั้นแด่พระศาสดาเสียอีกพระราชาจึงพระราชทานให้2คู่4คู่8คู่และ16คู่โดยลำดับพราหมณ์ได้ถวายผ้าเหล่านั้นทั้งหมดแด่พระศาสดาพระราชาพระราชทานให้อีก32คู่คราวนี้พราหมณ์ได้เก็บไว้2คู่เพื่อตนคู่หนึ่งเพื่อภรรยาอีกคู่หนึ่งนอกนั้นได้ถวายพระศาสดาที่รับไว้2คู่ก็เพื่อป้องกันคำติเตียนจากผู้อื่นว่ายิงจองหองพระราชามีพระมหากรุณาพระราชทานผ้าเป็นอันมากมิได้รับไว้ใช้สอยเลยแม้แต่ผืนเดียวพระราชาทรงพอพระทัยในจริยาของพราหมณ์จึงรับสั่งให้ราชบุรุษไปนำผ้ากำพลคือผ้าขนสัตว์อย่างดีมาให้2ผืนจากพระราชวังมาพระราชทานให้อีกพราหมณ์คิดว่าผ้านั้นดีเกินไปไม่เหมาะสมแก่ตนจึงนำไปทำผ้าเพดานไว้ในพระคันธกุฎีของพระศาสดาผืนหนึ่งอีกผืนหนึ่งทำเพดานไว้ที่บ้านของตนในห้องที่นิมนต์พระสงฆ์มาฉันเป็นประจำเย็นวันนั้นพระราชาประเสริฐที่เสด็จไปเฝ้าพระศาสดาทอดพระเนตรเห็นผ้ากำพลนั้นทูลถามว่าใครนำมาบูชาพระศาสดาตรัสตอบว่าพราหมณ์เอาสาดกพระราชาทรงเลื่อมใสว่าพราหมณ์ได้เลื่อมใสในบุคคลที่พระองค์ทรงเลื่อมใสเหมือนกันจึงพระราชทานสิ่งของและบุคคลให้อีกมากคือช้าง4เชือกม้า4ตัวกหาปณะคือเงินตรา 4,000 หญิง4คนทาสี4คนชาย4คนและบ้านให้เก็บสวยได้4ตำบลการที่พราหมณ์ตัดสินใจเด็ดเดี่ยวถวายผ้าผืนเดียวของตนแด่พระศาสดามีผลมากถึงป่านนี้ภิกษุสาวกของพระผู้มีพระภาคทราบเรื่องนี้แล้วสนทนากันในธรรมสภาว่าพราหมณ์เอกสาดกถวายทานในเนื้อนาอันดีให้ผลมากในวันนี้ทีเดียวน่าอัศจรรย์แท้พระศาสดาเสด็จมายังธรรมสภาทรงทราบเรื่องที่ภิกษุทั้งหลายสนทนากันแล้วจึงตรัสว่าภิกษุทั้งหลายถ้าพราหมณ์ถวายผ้าสาดกตั้งแต่ปฐมยามเขาจะได้ของอย่างละ16ถ้าถวายในมัชฌิมยามจะได้ของอย่างละ8แต่นี่เขาถวายตอนใกล้รุ่งจึงได้ของอย่างละ4ภิกษุทั้งหลายบุคคลเมื่อจะทำกรรมดีก็ควรรีบทำไม่ควรให้กุศลจิตเสื่อมไปเสียเมื่อบุคคลทำกุศลช้าเมื่อกุศลนั้นจะให้สมบัติย่อมให้ช้าเหมือนกันจึงควรรีบทำกุศลกรรมในขณะที่กุศลจิตเกิดนั่นเองดังนี้แล้วได้ตรัสพระคาถาว่าอภิตถะเรถะกัลยาเนเป็นอาทิ
มีนัยยะดังพรรณนามาแล้วแต่ต้นไม่ควรทำบาปบ่อยๆพระพุทธภาษิตปาปัญเจปุริโสกยิราณนังกยิราปุณัปปุนังณตามหิชั่นดังกยิราถะดุโคปาปะสะอุจโยแปลความว่าถ้าบุคคลต้องทำบาปไม่ควรทำบาปนั้นบ่อยๆไม่ควรพอใจในบาปเพราะการสั่งสมบาปเป็นเหตุแห่งทุกข์อธิบายความบาปอธิบายมาแล้วในเรื่องที่หนึ่งแห่งจะอธิบายก้าวหน้าต่อไปในเรื่องที่ทรงเตือนไม่ให้ทำบาปบ่อยๆและไม่ให้พอใจในบาปบุคคลทำสิ่งใดบ่อยๆสิ่งนั้นย่อมกลายเป็นนิสัยมีความเคยชินในทางนั้นนานเข้ากลายเป็นอุปนิสัยและวาสนานิสัยคือสิ่งที่ทำจนเคยชินเช่นพูดคำหยาบบ่อยๆเป็นต้นเมื่อหลายครั้งเข้าสิ่งนั้นก็กลายเป็นนิสัยของบุคคลผู้นั้นตรงกับที่ใช้ในภาษาอังกฤษว่า habit อุปนิสัยหมายถึงแววของใจหรือความโน้มเอียงในการทำอย่างใดอย่างหนึ่งคือมีแนวโน้มในทางนั้นทางนี้เช่นมีแนวโน้มทางเมตตากรุณาทางโหดร้ายทางดนตรีทางอสรศาสตร์บทประพันธ์หรือวิทยาศาสตร์เป็นต้นการที่สิ่งใดสิ่งหนึ่งทับถมอยู่ในจิตใจเป็นเวลานานๆนั้นมันย่อมแสดงแววมันออกมาแสดงความโน้มเอียงออกมาให้เห็นอยู่เสมอและมีอิทธิพลต่อชีวิตจิตใจของผู้สั่งสมมันมาอย่างยิ่งจนกระทั่งไม่อาจต้านทานได้นี่คือลักษณะที่เรียกว่าวาสนาหรือ impression ขอได้โปรดอย่านำเอาคำว่าวาสนาที่ใช้ในที่นี้ไปปนกับวาสนาที่คนทั่วไปพูดถึงเพราะนั่นเขาหมายถึงบารมีหรือคุณความดีที่สั่งสมมามากแล้วผลิผลออกมาเป็นความสุขความเจริญแก่ผู้นั้นเช่นเมื่อเห็นใครได้ดีมีสุขโดยไม่ต้องพยายามมากนักเราก็พูดกันว่าเขามีวาสนาดีวาสนาของเขาสูงเป็นต้นงานทุกอย่างที่เราทำความเคลื่อนไหวทางกายความคิดทุกอย่างที่เราคิดย่อมทิ้งร่องรอยเอาไว้ในจิตใจแม้โดยปกติเราจะมองไม่ค่อยเห็นชัดนักแต่มันก็ทำงานอยู่ในภาคความรู้สึกใต้สำนึกของสมองหรือที่เรียกในภาษาอังกฤษว่า subconscious region of brain จำนวนรวมของวาสนาหรือความประทับใจที่มีอยู่ในดวงจิตของเรานั่นเองเป็นสิ่งตัดสินความเป็นของเราคือเราจะเป็นอย่างไรก็แล้วแต่วาสนาในดวงจิตนี้และมันก็มีติดต่อกันมาหลายๆชาติจนกลายเป็นลักษณะนิสัยหรืออุปนิสัยของบุคคลผู้นั้นไปความประทับใจหรือ impression ที่ดีย่อมสร้างอุปนิสัยดีที่ชั่วสร้างอุปนิสัยชั่วถ้าคนใดคนหนึ่งได้ยินได้ฟังแต่คำชั่วคิดแต่เรื่องชั่วและทำกรรมชั่วติดต่อกันเป็นเวลานานใจของเขาก็จะเต็มไปด้วยความประทับใจหรือ impression ที่เลวสิ่งนั้นจะมีอิทธิพลครอบงำความคิดและการกระทำของเขาจนทำให้เขาลืมข้อเท็จจริงต่างๆไปเสียสิ้นเมื่อความประทับใจนั้นทำงานอยู่เสมอผลที่ออกมาก็จะต้องชั่วคนนั้นก็จะต้องเป็นคนชั่วชั่วอย่างที่ช่วยได้ยากจริงๆผลรวมของความประทับใจอันเลวร้ายที่สั่งสมอยู่ในดวงจิตของเขานี่เองจะสร้างพลังผลักดันอย่างแรงให้เขาผู้นั้นประกอบกรรมชั่วเขาจะเป็นเสมือนเครื่องจักรที่อยู่ในความรับผิดชอบของวาสนาหรือ impression มันจะบังคับให้เขาทำความชั่วอยู่ร่ำไปในทำนองเดียวกันถ้าบุคคลคิดแต่สิ่งที่ดีพูดดีและทำดีอยู่เสมอผลรวมของความประทับใจเหล่านั้นเป็นสิ่งดีเมื่อมันสั่งสมมากเข้าก็จะกลายเป็นพลังใหญ่บังคับให้เขาทำแต่กรรมดีไม่ว่าจะเป็นอย่างไรไม่มีอำนาจใดๆจะมาหยุดยั้งได้แม้บางคราวเขาปรารถนาจะทำกรรมชั่วบ้างก็ทำไม่ได้เพราะมโนธรรมไม่ยินยอมตรงกันข้ามมันจะดึงเขากลับจากการประกอบกรรมชั่วนั้นอุปนิสัยอันดีงามได้รับการปลูกฝังลงในคนด้วยวิธีดังกล่าวมานี้อุปนิสัยอันมั่นคงในความดีเช่นนี้ย่อมไม่เปลี่ยนแปลงไปเพราะสิ่งรบเร้าเย้ายวนภายนอกสิ่งเย้ายวนไม่สามารถทำให้เขาเปลี่ยนเจตจำนงได้ความโน้มเอียงในการทำความดีของเขาได้เข้มแข็งเด็ดเดี่ยวเต็มที่เสียแล้วผลของมันอีกอย่างหนึ่งก็คือทำให้เราสามารถควบคุมอินทรีย์ของเราได้คือสามารถควบคุมตาหูจมูกลิ้นกายและใจไม่ให้ตกอยู่ภายใต้อิทธิพลแห่งความชั่วความดีและความชั่วย่อมมีผลของมันเองทั้งสองอย่างคือการทำดีย่อมให้ผลดีการทำชั่วให้ผลชั่วความดีและความชั่วย่อมผูกพันอยู่กับวิญญาณของเราด้วยเหตุนี้พระพุทธเจ้าจึงตรัสว่า
ถ้าต้องทำบาปหรือทำชั่วก็อย่าทำบ่อยๆไม่ควรพอใจในความชั่ว

้นคนที่จำเป็นต้องทำอะไรด้วยความไม่พอใจนั้นย่อมทำได้ไม่ยืดเมื่อหมดความจำเป็นหรือสิ่งบังคับก็จะเลิกทันทีแต่ถ้าทำด้วยความพอใจจะทำอยู่เรื่อยๆทำได้เสมอเพราะมีความพอใจเป็นผลตอบแทนอยู่ในตัวแม้จะไม่ได้รับสิ่งอื่นก็ตามแต่ความพอใจในบาปนั้นไม่ดีแน่เพราะไม่มีอะไรร้ายแรงน่ากลัวเท่าการสั่งสมบาปมันมีผลเท่ากับการสั่งสมทุกข์ไว้ในตนทำลายตนให้พ่ายแพ้ยับเยินในโลกนี้ไม่มีอะไรน่ากลัวเท่าบาปกรรมนับเป็นศัตรูที่มองไม่เห็นตัวตนแต่มีอิทธิพลร้ายแรงต่อชีวิตมากอีกหนึ่งนาทีข้างหน้าจะถึงตัวเราอยู่แล้วเราก็มองไม่เห็นมันเราไม่รู้จะหนีอย่างไรใครที่มีศัตรูคือเวรกรรมก็นับว่าโชคร้ายมากเพราะมันทำเราได้ข้างเดียวเราไม่รู้จะโต้ตอบมันอย่างไรนอกจากมันมีกำลังมหาศาลแล้วยังมองไม่เห็นตัวตนเสียอีกด้วยท่านจึงสอนให้กลัวเวรกรรมไว้มากพระพุทธภาษิตที่ยกมาในกล่าวในเรื่องนี้พระศาสดาทรงแสดงแก่ภิกษุทั้งหลายที่เชตวนารามเมืองสาวัตถีทรงปรารภพระเสยสกะเถระมีเรื่องย่อดังนี้พระเสยสกะเป็นสัตถิงวิหาริกคือลูกศิษย์ของพระโลลุทายีได้บอกความที่ตนไม่ยินดีในการประพฤติพรหมจรรย์แก่พระโลลุทายีนั้นเพราะความกำหนัดถูกกามราคะรบกวนพระโลลุทายีได้ทราบความนั้นจึงบอกให้พระเสยสกะทำกรรมกิจสำเร็จความใคร่ด้วยตนเองเมื่อพระเสยสกะถามว่าการกระทำอย่างนี้สมควรแก่สมณะหรือพระโลลุทายีบอกว่าฉันเองก็ทำเหมือนกันเมื่อมีความกำหนัดเกิดขึ้นพระเสยสกะเชื่อเพราะเห็นว่าเป็นคำบอกของอุปัชฌายาอาจารย์จึงประกอบกรรมกิจสำเร็จความใคร่ด้วยตนเองทุกครั้งที่มีความกำหนัดเกิดขึ้นพระเสยสกะบอกความนี้แก่ภิกษุอีกหลายรูปภิกษุทั้งหลายนำกราบทูลพระผู้มีพระภาคเจ้าพระพุทธองค์รับสั่งให้พระเสยสกะเข้าเฝ้าตรัสถามเมื่อพระเสยสกะทูลรับความจริงแล้วทรงติเตียนนานาประการเป็นต้นว่ากรรมอย่างนี้เป็นไปเพื่อทุกข์อย่างเดียวทั้งในโลกนี้และโลกหน้าทรงบัญญัติสิกขาบทห้ามภิกษุกระทำเช่นนั้นภิกษุใดฝ่าฝืนเป็นอาบัติสังฆาทิเศษแล้วทรงแสดงธรรมว่าปาปัญเจปุริโสกยิราเป็นอาทิความว่าถ้าบุคคลต้องทำบาปก็ไม่ควรทำบาปนั้นบ่อยๆเป็นต้นมีนัยยะดังพรรณนามาแล้วแต่ต้น

ท่านผู้ฟังครับขณะนี้ท่านกำลังรับฟังสถานีวิทยุเสียงธรรมเพื่อประชาชนและนับจากนี้ไปขอเชิญรับฟังการถ่ายทอดสดจากวัดป่าบ้านตาลอำเภอเมืองจังหวัดอุดรธานีครับ

นะรถยังไม่ไปกับตัวอยู่นี่ให้พรยะถาวาริวหาปุราปริปุเรนติสาคลังเอวะเมวะอิโตทินังเปตานังอุปกัปปติอิจิตังปฏิตังตุมหังคิปะเมวัสมิจโตสะเพปุเรนตุสังกปาจันโทปนรโสยถามณีโชติระโสยถาสัพพิติโยวัจันตุสัพพโลโควินัสตุมาเตปวัตวันตราโยสุขีทีฆายุโกภวะอภิวาทนสีนิสนิจังวุฒาปัจจายิโนจัตตารโอธรรมาวัฏฐันติอายุวันโนสุขังภะละ

ท่านผู้ฟังครับที่ท่านได้รับฟังจบลงไปแล้วนั้นเป็นการถ่ายทอดสดจากวัดป่าบ้านตาลอำเภอเมืองจังหวัดอุดรธานีครับขณะนี้ท่านกำลังรับฟังสถานีวิทยุเสียงธรรมเพื่อประชาชนครับ

ที่นี่สถานีวิทยุเสียงธรรมเพื่อประชาชนในพระอุปถัมภ์สมเด็จพระเจ้าน้องนางเธอเจ้าฟ้าจุฬาภรณ์วลัยลักษณ์อัครราชกุมารีกรมพระศรีสว่างควัตบรคติยราชนารีทำการส่งกระจายเสียงในระบบ FM ความถี่ 103.25 เมกะเฮิรตซ์ทดลองออกอากาศประเภทวิทยุบริการสาธารณะจากเลขที่309/1หมู่ที่1บ้านตาดตำบลบ้านตาดอำเภอเมืองจังหวัดอุดรธานีไปยังสถานีวิทยุในเครือข่ายเสียงธรรมทุกภาคทั่วประเทศนำเสนอรายการตลอด24ชั่วโมงครับท่านสามารถรับฟังวิทยุออนไลน์ดังต่อไปนี้ 1. ผ่านทางอินเทอร์เน็ตได้ทั่วโลกที่ www.luangta.com 2. ช่อง YouTube ชื่อหลวงตาเลดีโอวิทยุเสียงธรรมเพื่อประชาชนบ้านตาด 3. ทางแอปพลิเคชัน luangta.com 4. ทางพอดแคสต์เลดีโอชื่อวิทยุเสียงธรรมเพื่อประชาชนและ 5.รับฟังผ่านระบบดาวเทียมไทยคม6ในระบบ4แบนด์คลื่นความถี่03880เมกะเฮิรตซ์ค่าซิมโบเรตที่300000แนวรับสัญญาณแนวนอนหรือเอชค่าออดิโอ PID 0608ค่า PCR PID 8191และท่านยังสามารถรับชมรับฟังการแสดงพระธรรมเทศนาของท่านอาจารย์หลวงตาพระมหาบัวญาณสัมปันโนทางสถานีโทรทัศน์เสียงธรรมบ้านตาด SBTTV ผ่านช่องทางดังนี้ 1. ช่อง YouTube ชื่อหลวงตาทีวีโทรทัศน์เสียงธรรมเพื่อประชาชนบ้านตาด 2. ทางแอปพลิเคชันหลวงตา .com นำเสนอรายการตลอด24ชั่วโมงครับนอกจากนี้ท่านยังสามารถรับชมภาพคติธรรมคลิปวิดีโอโอวาทธรรมและช่องทางออนไลน์อื่นๆด้วยการเข้าร่วมกลุ่มบัญชีไลน์ทางการหลวงตามหาบัว LINE ID @hluangta.com ที่สามารถเชื่อมต่อไปรับชมรับฟังสื่อธรรมะอื่นๆได้ครับสถานีวิทยุเสียงธรรมเพื่อประชาชนและสถานีโทรทัศน์เสียงธรรมบ้านตาด SBTTV เป็นสถานีที่นำเสนอรายการธรรมะตามหลักธรรมขององค์สมเด็จพระบรมศาสดาสัมมาสัมพุทธเจ้าโดยการเผยแผ่พระธรรมเทศนาอันเป็นสวากขาตธรรมของพระสงฆ์สาวกผู้ทรงศีลสมบูรณ์ปฏิบัติดีปฏิบัติชอบรู้แจ้งเห็นจริงตามพระธรรมคำสอนทั้งนี้เพื่อประโยชน์เพื่อความสุขแก่ท่านผู้ชมและผู้ฟังอย่างแท้จริงครับท่านสามารถแจ้งผลการรับชมรับฟังและสอบถามข้อมูลต่างๆรวมถึงการร้องเรียนแสดงความคิดเห็นได้ที่หมายเลขโทรศัพท์042-214-114-5และ093-489-1-1
113ขณะนี้ท่านกำลังรับฟังสถานีวิทยุเสียงธรรมเพื่อประชาชน

0: านผู้ฟังครับขอเรียนแจ้งกำหนดการงานบุญประจำเดือนมิถุนายนพุทธศักราช2569ณสวนแสงธรรมพุทธมณฑลสาย3แขวงบางไผ่เขตบางแคกรุงเทพมหานครในวันเสาร์ที่27และวันอาทิตย์ที่28เดือนมิถุนายนพุทธศักราช169มีกำหนดการดังต่อไปนี้วันเสาร์ที่27เดือนมิถุนายนพุทธศักราช2569เวลา 19:00 นร่วมสวดมนต์ทำวัดเจนเวลา 21:00 นรับฟังพระธรรมเทศนาและปฏิบัติภาวนาวันอาทิตย์ที่28เดือนมิถุนายนพุทธศักราช2569เวลา 7:30 นร่วมตักบาตรถวายภัตตาหารแด่พระภิกษุสงฆ์สามเณรเวลา 8:30 นร่วมทำบุญบำรุงรักษาสถานีวิทยุเสียงธรรมเพื่อประชาชนสวนแสงธรรมจากนั้นพระภิกษุสงฆ์อนุโมทนาให้พรเป็นอันเสร็จพิธีจึงขอเรียนเชิญศรัทธาสาธุชนและผู้มีจิตอันเป็นกุศลทุกท่านร่วมทำบุญประจำเดือนมิถุนายนพุทธศักราช2569ณสวนแสงธรรมพุทธมณฑลสาย3แขวงบางไผ่เขตบางแคกรุงเทพมหานครโดยพร้อมเพรียงกันครับ
1: สุโขปุญญสวัจจโยการสั่งสมบุญนำสุขมาให้

ผ้าป่าวิทยุเสียงธรรมสัญจรครั้งที่18ณวัดวชิราลงกรณ์วรารามวรวิหารอำเภอปากช่องจังหวัดนครราชสีมาขอเชิญร่วมทำบุญมหาธรรมทานเพื่อคนไทยทั้งแผ่นดินและบูชาพระคุณแห่งองค์หลวงตาพระมหาบัวญาณสัมปันโนป่าบ้านตาดอำเภอเมืองจังหวัดอุดรธานีสมทบทุนเพื่อพัฒนาปรับปรุงสถานีวิทยุเสียงธรรมเพื่อประชาชนเครือข่ายทั่วประเทศร่วมรักษาสืบทอดมรดกธรรมบูรพาจารย์สายกรรมฐานหลวงปู่มั่นภูริทัตโตตามรอยแห่งองค์หลวงตาที่เมตตาสงเคราะห์โลกด้วยหลักแห่งธรรมในงานมีบูธจิตอาสาแนะนำช่องทางการรับฟังธรรมะออนไลน์และแจกซื้อธรรมะ

เวลา 9:00 น.พิธีถวายผ้าป่าสมทบกองทุนอุปถัมภ์สถานีวิทยุเสียงธรรมเวลา 10:00 น.ประชุมคณะกรรมการมูลนิธิเสียงธรรมเพื่อประชาชนรายนามครูบาอาจารย์ที่มาร่วมงานพระราชวชิระธรรมาจารย์พระอธิการสุธรรมสุธรรมโมพระราชวชิระญาณโกศลหรือหลวงปู่บุญมีธรรมรโตพระครูวชิระธรรมาจารย์หรือพระอาจารย์จิรวัตรอัตตรักโขพระครูสมุสุชินปริปุโนพระอาจารย์มนจิตเกษมหรือพระอาจารย์เฉลิมธรรมทะโรพระราชวชิราลังการหรือพระอาจารย์คำปอนสุทธิยาโนพระอาจารย์รัฐวีทิตตวีโรหรือพระอาจารย์กอภัยท่านผู้มีจิตศรัทธาสามารถร่วมทำบุญเพื่อรักษามรดกธรรมขององค์หลวงตาพระมหาบุญสัมปันโนได้ที่หมายเลขบัญชี 510-4370-77-1 ธนาคารไทยพาณิชย์ชื่อบัญชีกองทุนอุปถัมภ์สถานีวิทยุเสียงธรรมโดยพระสุธรรมจึงรุ่งเรืองรัตน์สัพพทานังธรรมทานังชินาติการให้ธรรมเป็นฐานย่อมชนะการให้ทั้งปวงขณะนี้ท่านกำลังรับฟังสถานีวิทยุเสียงธรรมเพื่อประชาชนและนอกจากนี้ไปอยู่ขอเชิญท่านรับฟังสารคดีเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงขอเชิญรับฟังครับ

ื่อสมัยข้าพเจ้ายังเป็นเด็กอยู่จำได้ว่าเคยชอบเขียนหนังสือเหมือนกันแต่ถ้านำมาอ่านในเวลานี้แล้วคงจะน่าขันมากถึงอย่างไรก็ตามข้าพเจ้าได้ลองพยายามเขียนขึ้นอีกตามเหตุการณ์และความทรงจำเมื่อคราวตามเสด็จพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวไปเยือนประเทศต่างๆเป็นทางราชการคงจะให้ความเพลิดเพลินและเป็นประโยชน์บ้างในด้านที่เกี่ยวกับขนบธรรมเนียมประเพณีของชาติต่างๆที่ได้ผ่านพบมาสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีนาถได้ทรงบอกเล่าถึงแรงบันดาลพระราชฤทัยอันเป็นที่มาของพระราชนิพนธ์ความทรงจำในการตามเสด็จต่างประเทศทางราชการพระราชนิพนธ์เรื่องนี้แสดงให้เห็นถึงพระปีชาสามารถด้านวรรณศิลป์ได้ทรงใช้ภาษาที่เรียบง่ายบรรยายให้เห็นภาพรวมถึงความรู้สึกในพระราชฤทัยซึ่งแฝงด้วยพระอารมณ์ขันครั้งแรกที่พระเจ้าอยู่หัวเสด็จออกให้นักหนังสือพิมพ์เฝ้าข้าพเจ้ายังจำได้ไม่มีวันลืมว่าข้าพเจ้านั่งนิ่งไม่กระดุกกระดิกอยู่ข้างที่ประทับมือเย็นเฉียบด้วยความกลัวเครื่องขยายเสียงเครื่องอัดเสียงเต็มไปหมดไฟฉายตั้งส่องมาสว่างจ้าจนตาพร่าทั้งมีแสงวับแวบวับแวบอยู่ไม่ขาดระยะผู้คนช่างมากันมากมายเหลือเกินยิ่งกว่านั้นเนื้อหาของพระราชนิพนธ์นี้ยังถ่ายทอดให้เห็นถึงพระปีชาสามารถของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวข้าพเจ้าเห็นว่าเป็นบุญเหลือเกินที่พระเจ้าอยู่หัวรับสั่งได้คล่องทั้งภาษาอังกฤษและภาษาฝรั่งเศสทำให้ทรงปฏิสันถารแลกเปลี่ยนความคิดเห็นกับคนสำคัญสำคัญของแคนาดาอย่างดีทรงบอกเล่าถึงบทเรียนที่ทรงเรียนรู้จากพระราชดำรัสอันลึกซึ้งของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวข้าพเจ้าได้ฟังแล้วก็ดีใจที่พระเจ้าอยู่หัวได้ทรงมีโอกาสเล่าให้ชาวต่างประเทศรู้ว่าความเป็นผู้เจริญแล้วความสว่างในด้านจิตใจของ

คนไทยเรานั้นมีมาช้านานแล้วข้าพเจ้าจึงได้นำแนวพระราชดำรัสนี้มาใช้บ้างเมื่อคราวไปแจกอนุปริญญาบัตรที่โรงพยาบาลสิริราชโดยหวังที่จะกระตุ้นเตือนให้คนไทยในปัจจุบันนี้มีเวลานึกถึงความเจริญทางจิตใจกันบ้างสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีนาถทรงเห็นแบบอย่างจากพระราชจริยวัตรอันสงบนิ่งสง่างามและการทรงปฏิบัติพระราชกิจด้วยความเข้มแข็งอดทนของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวแม้ในระหว่างทรงพระประชวรเห็นพระพักพระเจ้าอยู่หัวซีเซียวพระเนตรปรือพระพิษไข้ข้าพเจ้าก็ยิ่งกลุ้มใจแต่ก็สุดปัญญาไม่รู้จะแก้ไขอย่างไรข้าพเจ้าทราบดีว่าท่านจะทรงอดทนจนถึงที่สุดทีเดียวไม่มีวันทรงยอมแพ้เป็นอันขาดที่สำคัญพระประสบการณ์และบทเรียนที่ทรงได้รับจากพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวได้หล่อหลอมเป็นหลักการทรงงานของพระองค์ข้าพเจ้าได้บทเรียนว่าคนที่มีตำแหน่งอย่างข้าพเจ้าจำต้องมีความอดทนทั้งร่างกายและจิตใจและบทเรียนอันนี้ในประเทศต่อไปข้าพเจ้าก็ต้องใช้เป็นอย่างมากทีเดียว

0: ท่านผู้ฟังครับที่ท่านได้รับฟังจบลงไปแล้วนั้นเป็นสารคดีเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงครับคดีนี้ท่านกำลังรับฟังสถานวิทยุเสียงธรรมเพื่อประชาชนนำรับจากนี้ไปเป็นเวลาประมาณ50นาทีขอเชิญท่านรับฟังรายการธรรมครูบาอาจารย์ช่วงที่หนึ่งท่านจะได้รับฟังพระธรรมเทศนาของพระอาจารย์สิงห์ทองธรรมวโรวัดป่าแก้วชุมพลอำเภอสว่างแดนดินจังหวัดสกลนครเมื่อวันที่3เดือนมกราคมพุทธศักราช2519มีชื่อกันเทศว่านักรบนักหลบขอเชิญท่านรับฟังครับ
1: การนั่งแบบนี้มันสบายกายสบายจิตถ้าเมื่อเวลาเกิดปวดเจ็บขึ้นมาก็พิจารณาแล้วก็นึกว่าท่านี้มันสนุกสบายท่าอื่นสู้ท่านี้ไม่ได้นะที่มันเจ็บขึ้นปวดขึ้นมันมาจากที่ไหนใครแล้วมันมาแต่เมื่อเวลาเรานั่งบนต้นทำไมไม่มีเวทนาส่วนนี้มาเกี่ยวข้องมันเกิดขึ้นจากอะไรเจริญนาให้เกิดสติปัญญาจากการเจ็บการปวดของตัวแต่ที่เจริญนาดูความเจ็บปวดที่เกิดขึ้นจากตัวของเราไม่มีใครที่ถือมาให้มันเกิดขึ้นได้แล้วก็มีเวลาหายไปไม่ใช่มันจะตั้งอยู่เรื่อยไปสู่คนทีนี้พิจารณาดูเหตุเห็นผลจริงจังถึงเวทนาจะยังอยู่ในกายจิตก็ไม่เกี่ยวข้องในอุบายที่สู่เวทนาเพราะจิตแยกแยะจากเวทนาได้อีกอย่างก็จิตรวมไม่ยึดเกี่ยวกับเรื่องของกายเวทนาก็หายไปเชื่อมั่นว่าสิ่งใดมีการเกิดขึ้นสิ่งนั้นจะต้องมีการแปรปรวนแล้วก็แตกดับไปตามธรรมชาติของมันเวลามันปวดหนักจิตใจไม่ฟุ้งปรุงไปส่วนอื่นจะต้องยึดหน่วงในเวทนามันปวดอย่างนั้นมันเจ็บอย่างนี้มันจะขาดจะแตกคิดอยู่ในเรื่องของความเจ็บความปวดของตัวพิจารณาอะไรมันปวดหนังหรือเนื้อหรือเอ็นหรือกระดูกหรือที่ไหนกำหนดเพ่งที่มันปวดมากเข้ามากเข้าเรื่องจิตของเราแยกออกจากเวทนาได้หรือไม่อย่างนั้นก็รวมลงไปเวทนาส่วนนั้นก็หายขาดเป็นอุบายปัญญาแล้วก็ป้าหารเวทนาเกิดขึ้นมาที่หลังเราจะต้องมีการต่อสู้เอาชัยชนะจิตใจที่ต่อสู้เวทนาในการนั่งภาวนารู้สึกว่าได้กำลังดีกว่าจิตใจรวมธรรมดาพอเราสู้กับข้าศึกได้ชนะข้าศึกรู้สึกว่าจิตใจสูงเด่นขึ้นไปรวมธรรมดาที่ไม่มีเวทนาอีกเป็นอย่างถ้าสู้ก็เวทนาเป็นไปอีกอย่างเรื่องของจิตจะก็ต้องสู้นี้ทุกคนเวทนาความทุกข์เจ็บปวดต่างๆถ้าหากเราไม่มีปัญญาไม่ได้พิจารณาตอนเราป่วยหนักเจ็บหนักเราก็ไม่มีปัญญาที่จะพิจารณาแยกแยะเวทนาออกจากใจจะถือว่าเวทนาเป็นเราเราเป็นเวทนาเวทนามีในเราเรามีในเวทนาก่อนเลยเป็นทุกข์กันใหญ่ต่างคนต้องมีการต่อสู้เราจะได้ทดสอบกำลังจิตใจของตัวได้ชนะหรือแพ้เวทนาก็จะรู้จักสู้ได้มันจะเกิดขึ้นมาขนาดไหนในอนาคตตอนเราจะทำต่อไปถ้าเราได้กำลังจากการต่อสู้เราก็มีจิตใจเข้มแข็งเคยเห็นเคยเป็นเคยสู้ได้ชัยชนะก็อยากจะสู้ไม่ทอดถอยคนที่ภาวนาไม่เป็นไม่เห็นไม่รู้จิตใจไม่อยู่ลงปุ่งต่างๆ โดยมากพอไปโดนเวทนาเจ็บปวดนิดๆหน่อยๆเขาก็นั่งมานานพอต้องควรแล้วปวดเหลือเกินเปลี่ยนอิริยาบถใหม่จ้ะไปแบบนั้นจิตใจก็เลยเคยตัวพอนั่งไปนิดๆหน่อยๆไม่กี่นาทีกี่ชั่วโมงก็รู้สึกเจ็บปวดขึ้นก็ลบเอาละวันใหม่เอาอีกมากอยากแก่ตัวไปแบบนี้ก็เลยไม่มีเวลาผ่านเวทนาจิตใจก็เลยไม่กล้าเวทนาเป็นหินลับของจิตผู้ปฏิบัติที่ท่านเคยปฏิบัติมาท่านเคยได้ปัญญาได้ความรู้ได้ความดีความเด่นจากเวทนานับไปทั่วเราทุกคนมีไม่ใช่ไม่มีรูปเวทนาสัญญาสังขารวิญญาณมันมีมาอย่างนั้นขันธ์ทั้ง5ก็ไม่ครบนี่เป็นอุบายต่อสู่เวทนาแต่อย่าไปกำหนดให้มันเกิดอย่าไปกำหนดให้มันดับมันจะเกิดก็ไม่เกิดเป็นเรื่องของมันมันจะดับก็อย่าไปขับไล่มันถึงเวลามันพอตัวในเรื่องของจิตมันจะเห็นเองจะรวมเองแยกแยะกันออกได้เกี่ยวกับเรื่องของเสียงอย่างกอง เราไม่ตีมันไม่ดังเราไปตีมันถึงคนดังขึ้นแล้วเสียงก็ไม่ใช่กองไม่ใช่คนผู้ไปตีเป็นอีกอันหนึ่งเรื่องธาตุขันธ์ที่ว่าเวทนาก็เหมือนกันไม่ใช่เราไม่ใช่รูปไม่ใช่จิตเป็นอันหนึ่งต่างหากซึ่งแฝงอยู่ในจิตในรูปในกายเห็นประจักษ์ไม่ใช่พูดเล่นเคยปฏิบัติมาผู้เห็นอย่างนั้นจึงกล้าท้าทายว่าเรื่องของเวทนาไม่ใช่เราไม่ใช่เวทนาเป็นเรื่องที่เห็นประจักษ์ชัดเจนในจิตในใจอุบายการพิจารณาธรรมะถ้าหากเราพิจารณาจริงจังจิตใจจะเห็นจะรู้จนละจนถอนในความติดข้องยึดถือส่วนนั้นถ้าหากเราทำเล่นๆผลจะเกิดจะเป็นเพียงนิดๆหน่อยๆฉะนั้นพระพุทธเจ้าก่อนที่จะตรัสรู้ต้องสู้พยามารอะไรมารกิเลสมารขันธมารที่สังขารมารเทวบุตรมารมัจจุมารมารเหล่านี้ไม่ใช่มีอยู่ที่อื่นกิเลสก็คือความใคร่ของใจไปในรูปเสียงกลิ่นรสสัมผัสต่างๆความใคร่ของใจที่ปุ่งไปอย่างนั้นไม่ทำจิตทำใจให้สงบสงัดใครปุ่งไปเท่าไรก็เกิดความกำหนัดยินดีเกิดความเพลิดเพลินเกิดความลุ่มหลงมัวเมาไปเท่านั้นเหตุนั้นทางธรรมะท่านจึงว่าเป็นนิวรณ์คือเป็นเครื่องกั้นไม่ให้จิตสงบลงรวมไม่ให้เห็นอัดเห็นธรรมต้องกำจัดออกไปความคิดความปรุงส่วนนั้นเรื่องกิเลสสมาธิอย่าให้มาผ่านอย่าให้เป็นเจ้าจิตเจ้าใจของเราขับไล่ออกไปขันธมารก็คือความยึดขันยึดรูปยึดสุขทุกข์ต่างๆเรียกว่าเวทนามีความหมายว่ากายเป็นเราเราเป็นกายเรียกสัญญาความปรุงปรุงภายในใจเรียกสังขารความรู้ว่ามันอย่างนั้นอย่างนี้เกิดขึ้นจากตาหูจมูกลิ้น กายเรียกวิญญาณนี่ขันธ์ธรรมะถ้าหากจิตยึดหรือว่าเป็นตัวเป็นตนเป็นคนเป็นสัตว์การปฏิบัติมันก็ไม่สะดวกมาเป็นอะไรขึ้นก็เราเป็น เห็นอะไรเข้ากับเราเห็นผลที่สุดก็เลยสิ่งที่ควรกลัวก็กลัวสิ่งที่ควรยึดก็ยึดจิตไม่เป็นกลางวางเรื่องของขันไม่ดับมาเป็นอย่างนั้นก็เรียกขันธมารคือมันมารบกวนจิตใจไม่ให้เข้าสู่อัตธรรมจริงจังมัจจุมานก็คือความกลัวเรื่องตายเราเจ็บเราปวดเราเหน็บเราเหนียอย่างนั้นอย่างนี้กลัวจะตายมันมีเมื่อทำไปมานทั้งห้าที่ว่ามันมาชวนจิตชวนใจของเราให้หลุ่มหลงมานอะไรเกิดขึ้นก็ช่างมันจะต่อสู้โดยขันติบารมีวิทยาบารมีทานบารมีเราเคยสละให้ทานสักทีไหมร่างกายของเราไม่เคยวัตถุอันอื่นเราเคยได้บูชาไหมกายวาจาใจบูชาพระรัตนตรัยบูชาส่วนดอกไม้ธูปเทียนเคยบูชามาแต่เราจะเสียสละเอาเป็นตายอย่างไรก็จะเอากายอันนี้ตั้งบูชาพระรัตนตรัยอาจทำส่วนใดที่ควรจะรู้จะเห็นถ้าไม่รู้ไม่เห็นก็จะเอากายอันนี้เป็นเครื่องประกันมันจะตายไปเมื่อไรให้มันตายไปมันจะแตกไปที่ไหนให้มันแตกไปในใจของนักรบจริงจังเป็นอย่างนั้นไม่ทอดถอยทีนี้พิจารณาอย่างหนักแน่นเวลาจิตใจมันฝุ่นปรุงมันยึดถือต่างๆหากเราเสียสละได้จริงจังอย่างนั้นอัตธรรมที่ท่านพูดไว้จะเห็นประจักษ์ในใจคนที่กลัวตายนี้ตายไม่ได้เพราะกลัวคือไม่มีการต่อสู้จะเอาชัยชนะจากตายไม่เคยมีอะไรมันตายอะไรมันเหลืออยู่สู้กันจริงจริงจังจังจะต้องเห็นเด่นขึ้นจริงที่เราหวาดตายเราก็พิจารณาหยาบคายลงไปอะไรมันต่างกายนี้ก็เป็นธาตุผสมต่างหากดินน้ำไฟลมมันก็จะไปตามธาตุของมันแล้วจิตที่ไปยึดมั่นเกี่ยวข้องเราก็เห็นมันเป็นมันตายอย่างไรมันเป็นอย่างนั้นก็เชื่อมั่นว่าไม่มีอะไรตายมีแต่สมมติภายนอกที่เขาถือกันว่าตายแต่ความจริงไม่มีอะไรตายยังคงอยู่ตามเรื่องแต่มันแยกออกไปเป็นตามขาดของมันเท่านั้นเข้าใจชัดเจนเห็นประจักษ์คนที่สู้จนรู้จนเห็นจนผ่านพ้นไปได้คนนั้นแหละเป็นลูกศิษย์ของพุทธเจ้าสู้จริงๆทานแบบนี้เรียกปรมัตถบารมีคือทานยิ่งทานยอดถ้าคนไม่ห่วงตายแล้วไม่มีอะไรจะกลัวโลกอันนี้คนกลัวก็คือกลัวจะตายเท่านั้นถ้าเสียสละให้ทานได้อย่างนี้ตายมันจะเกิดขึ้นมาจากที่ไหนก็ให้มันไปสู่จนถึงขีดถึงขั้นอะไรตายอะไรเหลืออยู่รู้เห็นประจักษ์ชัดเจนในตัวในการกระทำของตัวพระพุทธเจ้าสู่แบบนั้นท่านจึงว่ามีนางธรณีมาช่วยเหลือพอท่านระลึกถึงการนั่งของท่านเบื้องต้นว่าเรานั่งเวลานี้คราวนี้เป็นคราวสุดท้ายถ้าหากไม่ได้ตัดสู้เมื่อไรความดีเด่นคนกิเลสไม่มีจะไม่หนีจากที่เลือดเนื้อในตัวมันจะเหี่ยวแห้งไปเหลือแต่กระดูกกว่าตามทีแต่ความดีไม่เกิดเห็นเป็นขึ้นจะไม่ยอมลุกจากที่พอเกิดความเหน็ดเหนื่อยเจ็บปวดขึ้นมาเดี๋ยวพยามารมาลบเอาบัลลังก์คือที่หนังของท่านคนเราโดยมากที่ไม่เห็นทุกข์ประจักษ์ชัดเจนกว่าพระอริยบททั้งสี่ปกปิดเอาไว้นั่งนานๆพอเป็นทุกข์หน่อยหนีไปเดินเสียเดินนานๆก็เหนื่อยก็มานั่งเสีย ขวดทั้งสี่ปิดเอาไว้ที่มาเห็นทุกประจักษ์ชัดใจถ้าหากเรานั่งนานๆหรือยืนนานๆจะเห็นก่อนทุกกายอันนี้เป็นทุกข์จริงๆจังๆเพราะจิตยึดจิตถือถ้าจิตเห็นจิตรู้เรื่องทุกข์เราพิจารณาทุกข์ให้เห็นเป็นทุกข์ให้เป็นเราให้เป็นของเรามันเกิดขึ้นมาจากอะไรความทุกข์เกิดขึ้นมาจากความอยากของใจไม่เกิดขึ้นมาจากที่อื่นพิจารณาความอยากเป็นต้นเหตุให้เกิดทุกข์อย่าพิจารณาสมุทัยจิตใจเมื่อเห็นเด่นชัดมันก็ปล่อยวางเรียกนิโรธคือความพ้นทุกข์ทั้งที่กายมีจิตมีอยู่แต่ทุกข์ไม่มีในความรู้ของบุคคลผู้ฝึกฝนผู้เห็นอย่างนั้นท่านเรียกว่านิโรธการฝึกก็ไม่ใช่คนอื่นจะมาฝึกให้พิจารณาต่อสู้จริงๆจังๆจะเห็นไม่เหลือวิสัยเรื่องจิตใจที่ดีเด่นเป็นสุขแล้วก็ไม่มีการติดข้องเพราะเรื่องของกายตัวเองก็ไม่ติดข้องเรื่องสมบัติภายนอกจะไปห่วงใยอะไรทำไมเพราะพิจารณาเรื่องของกายหยาบคายแล้วความยึดส่วนใหญ่ก็ยึดเรื่องของกายพระพุทธเจ้าท่านจึงสอนให้พิจารณาเรื่องของกายหลงก็หลงเรื่องของกายความสมมติมั่นหมายต่างๆทับสมมติเอาไว้เราพิจารณากายหยาบคายพิจารณาทุกข์ให้เห็นตามเป็นจริงละความอยากของจิต ที่ติดยึดต่างๆโดยอุบายปัญญานั้นก็หมดปัญหาเรื่องของศาสนาเป็นเรื่องสั้นๆแต่มีความสุขวิเศษประเสริฐยิ่งกว่าความสุขส่วนอื่นแต่พวกเราทุกคนเกิดมาก็ไม่ค่อยได้คิดนี่พิจารณาธรรมะอุบายที่จะซักฟอกจิตใจก็ไม่ค่อยได้ยินใครมาพูดจิตใจก็เลยลุ่มหลงไปตามลมปากของคนอื่นบ้างตามกิเลสตัณหาตัวเองบ้างก็เลยไม่มีทางจะพิจารณาเหตุนั้นจึงถือว่าการภาวนาเป็นของยากความจริงถ้าหากมันยากก็ไม่มีใครที่จะผ่านพ้นไปได้ถึงยากถึงลำบากก็ไม่เหลือวิสัยคือทำได้ยังมีเราก็คนคนหนึ่งซึ่งเกิดมาในโลกสมควรที่จะทำได้อย่างคนอื่นสอนตัวเองให้บากบั่นพยายามตามรักษาจิตอย่างกิเลสตัณหาที่หมุนหัวใจให้เฝ้าฝันรักใคร่ยินดีชอบใจก็พิจารณาเรื่องของกายอีกกำหนดดูทุกสิ่งทุกส่วนอะไรมันสวยสดงดงามอะไรมันเป็นสิ่งที่น่าจูบน่าชมอะไรที่มันหอมหวนมันไม่มีในเนื้อในกายของมนุษย์ที่เขาสมมติว่าเป็นหญิงเป็นชายแต่เราลุ่มหลงกันเพราะคนนั้นพบว่าสวยอย่างนั้นงามอย่างนี้ไม่ได้พิจารณาตามความจริงของมันถ้าพิจารณาตามความจริงของมันมันก็หายไปเหมือนมีมืดอยู่ที่ใดเอาไฟเข้าไปส่องความมืดก็หายไปปัญญาธรรมะของพระพุทธเจ้าก็เหมือนไฟธรรมโมปฏิโปส่องเข้าไปมันสงสัยอะไรมันเป็นจริงอย่างไรจะให้ทราบซักภายในใจของเรามีอุบายที่จะพิจารณาแก้ไขกิเลสตัณหาความติดข้องของใจถ้าหากไม่ตั้งใจที่นี่พิจารณาเอาธรรมะเข้าซักฟอกหรือส่องทางแล้วพอนับวันจะลุ่มหลงขุ่นมัวสกปรกเรื่องของจิตใจเป็นอย่างนั้นจึงไม่มีใครที่พระพุทธเจ้ายังไม่ตรัสรู้จะออกจากโลกได้จะเห็นภัยในการเกิดการตายถึงเห็นก็ไม่มีทาง ที่จะออกได้โดยจิตพุ่งปุ่งไปต่างๆและที่ศาสนาจึงเกิดขึ้นหลายอย่างหลายอันเพราะความสงสัยลังเลในใจว่าอันนั้นจะถูกอันนี้จะผิดคิดเอาไม่เห็นจริงรู้แจ้งเหมือนพระพุทธเจ้าพุทธศาสนาคือคำสอนของผู้รู้ท่านรู้ท่านเห็นท่านดีท่านเด่นจริงๆไม่ใช่ท่านโกหกพกลมพูดอะไรล้วนแต่เห็นด้วยใจจริงจังไม่ใช่ขาดคะเนหรือสุ่มเดาคำนวณเอาพระพุทธเจ้าท่านรู้เห็นดีเด่นอย่างนั้นจึงน่ากราบน่าไหว้ทุกสิ่งทุกอย่างที่ท่านสอนมาที่เราสงสัยลังเลใจหรือไม่เชื่อเพราะความเห็นความเป็นของเรายังไม่ถึงขั้นของท่านถ้าหากถึงขั้นของท่านจะกล่าวว่าอยู่ทุกวันทุกเวลาคือว่าคำสอนของท่านท่านรู้จริงพอเราเพื่อปฏิบัติเห็นเข้าไปเท่าไรก็ใจก็ยิ่งเชื่อยิ่งเลื่อมใสยิ่งดึงดูดเข้าไปสู่ธรรมะของท่านที่แสดงเอาไว้พวกเราทุกคนที่มุ่งมั่นมาประพฤติปฏิบัติบริจะทำบำเพ็ญให้รู้ให้เห็นเพราะความตายให้ว่าหญิงว่าชายว่าพระว่าเนนว่าเด็กว่าหนุ่มสาวหรือเฒ่าแก่มีประจำตัวอยู่ก็ไม่รู้อีกว่ามันจะมาถึงเราเมื่อไรอยู่ดีๆตายไปก็เคยเห็นมาท่านบางคนว่าคนนั้นแก่แล้วคงจะตายไปก่อนความนึกคิดขาดขันคิดอย่างนั้นแต่ความจริงเราผู้คิดตายไปก่อนเขาก็นับไม่ได้มันมีเหตุนั้นจึงไม่ควรนอนใจเรื่องชีวิตตามเป็นอยู่รีบประพฤติปฏิบัติอาจทำให้เห็นสิ่งที่ดีเด่นจริงจังสิ่งที่ไม่ตายคืออะไรแล้วยึดถือติดข้องกับอะไรในจิตในใจของตัวชำระซักฟอกออกไปจนจิตใจบริสุทธิ์จนหลุดออกจากสมมุติเห็นเด่นชัดประจักษ์ชัดเจนไม่ใช่คำนึงหรือสุ่มเดาความรู้ที่หลุดลอยออกไปอย่างนั้นสมมุติทั่วไปหรือกับจิตวิญญาณท่าทีภายนอกเป็นอย่างไรมันเกี่ยวข้องกันไหมจะทำให้ความบริสุทธิ์ส่วนนั้นเสื่อมเสียไปได้หรือไม่มันไม่มีอะไรที่จะสงสัยจะประพฤติปฏิบัติไปอีกขนาดไหนความบริสุทธิ์ส่วนนั้นจะดีเด่นขึ้นอีกหรือไม่ก็ไม่มีทางสงสัยอีกจึงหมดปัญหาสำหรับการประพฤติปฏิบัติแต่การ ประพฤติปฏิบัติเพื่อละถอนหมดปัญหาแต่ประพฤติปฏิบัติเป็นวิหารธรรมคือความเป็นอยู่สบายของกายและจิตที่ยังมีฐานมีขันธ์อยู่ท่านก็ทำไปจึงมีการเข้าสมาธิสมาบัติในครั้งพุทธกาลพระอรหันต์อรหันต์ไม่ใช่ท่านหมดสมมุติเป็นผู้บริสุทธิ์แล้วจะทำอะไรทำไปท่านก็มีขอบเขตของธรรมวินัยอีกเหมือนกันไม่ได้ทำสุ่มสี่สุ่มห้ารู้จักการจักเวลาสถานที่บุคคลท่านมีประมาณเครื่องร่างกายทั้งฐานของพวกเราก็เหมือนเครื่องใช้ภายนอกประมาณมันก็เสียง่ายรถเปลี่ยนเหมือนกันเสื้อผ้าเหมือนกันหาใช้ไหมมีประมาณขาดง่ายเสียง่าย เงินทองของเราก็เหมือนกันถ้าจ่ายไม่มีประมาณก็หมดง่ายนี่ทั้งขาร่างกายของพวกเราก็เหมือนกันต้องมีประมาณพอสมควรต้องรู้จักรักษาร่างกายจึงจะอยู่ไปได้ตามสติวิสัยของมันในอย่างนั้นก็เสียหายแปลง่ายแต่ถ้าเราจะห่วงในเรื่องของกายเราควรถนอมรักษา จะพึ่งปฏิบัติจริงๆจังๆจะเอาอัดเอาทำให้เห็นเด่นขึ้นยังห่วงกายมันก็ไปไม่ได้ให้ไปถึงเสียก่อนที่เราต้องการแล้วจะปฏิบัติตามเรื่องของกายถูกต้องดีถ้าหากเรายังห่วงเรื่องของกายว่ามันจะเป็นจะตายอย่างนั้นอย่างนี้กลัวจะทุกข์จะอยากจะลำบากลำคาญถ้าหากลมหายตายไปก็กลัวจะไม่ได้ความดีวิเศษถ้าคิดปรุงอย่างนี้อยู่ก็เป็นอุปกิเลสเป็นเครื่องขัดข้องทางประพฤติปฏิบัติฉะนั้นเมื่อเรายังไม่เป็นไม่เห็นไม่รู้สละต่อสู้จริงจังทำจิตทำใจให้แน่นหนาฟ้าขั่งเหมือนนางธรณีคือแผ่นดินเขาจะตำหนิติชมอย่างไรเขาจะขุดจะเผาแผ่นดินไม่เคยมีการหวั่นไหวไม่เคยชมคนนั้นว่าเอาเราไปปั่นเป็นเจดีย์หรือพุทธรูปกล่าวว่าไม่เคยตำหนิคนนั้นว่าไปเผาไปขุดเราแผ่นดินเป็นของหนักแน่นอย่างนั้นจิตใจของท่านผู้ภาวนาก็ต้องเป็นคนหนักแน่นอย่างนั้นต่อสู้ทนทานจริงจังเกิดความหวังอัดทำเมื่อเห็นหรือระลึกได้ว่ามันเป็นอย่างนั้นจริงจังเรื่องของธาตุก็คือธาตุสี่ดินน้ำไฟลมพวกเหล่านี้เขาไม่มีอคติเขาไม่อยู่ในอำนาจของใครเขาเป็นไปตามหน้าที่ของเขาแล้วก็เคยไม่เคยรักเคยชอบไม่เคยเบียดชังใครอยู่ตามเรื่องของเขาผู้ลุ่มหลงคือใครพิจารณาให้เห็นให้รู้ที่ไปติดไปคล้องไปชอบไปชมต่างๆนี่เป็นอุบายเรื่องวิปัสสนาคือพิจารณาจิตใจของตัวเองโดยอุบายต่างๆปัญญาจะเกิดขึ้นเห็นขึ้นความสว่างสวัยของจิตของใจเมื่อแก้ไขอะไรได้ก็เบาสบายไปเมื่อแก้ไขหมดมันก็พังเท่านั้นเรื่องสมมุติการแก้ไขก็เหมือนกันกับเราลื้อบ้านลื้อเรียนของเราถอนน็อตตัวนั้นถอนตะปูตัวนี้ออกจากกันมันไม่อยู่ที่มันเกาะกันอยู่เพราะมีน็อตมีตะปูผูกมัดมันไว้จิตใจของพวกเราท่านที่มันยึดมั่นถือมั่นส่วนนั้นส่วนนี้ก็คือเรื่องของกิเลสตัณหาของสมมุติต่างๆฉะนั้นการพิจารณากายท่านจึงให้พิจารณาให้แยกคาย

โดยอุบายต่างๆจะพิจารณาเรื่องน้ำเหลืองดินต่างๆที่ท่านสอนเอาไว้อาการ32พิจารณาออกไปให้เห็นตามเป็นจริงหรือจะพิจารณาอสุภะอสุภังพิจารณาความตายให้มันเห็นแล้วก็เผาด้วยไฟตั้งขึ้นใหม่สมมติขึ้นกำหนดขึ้นมันเป็นมันเห็นมันรู้ไม่ใช่ความสุ่มเดาขาดฝันจิตใจของท่านที่เห็นที่เป็นอย่างนั้นมันเป็นจริงๆท่านจึงละจึงถอนความยึดถือต่างๆได้ละเมื่อถอนออกทุกสิ่งทุกอย่างก็พังลงเท่านั้นสมมติอยู่ไม่ได้เหมือนบ้านถอนน็อตถอนตะปูทุกตัวออกแล้วเสาที่ฝังอยู่กับขุดล่มลงไปไม่มีอะไรเป็นบ้านมันพังไปหมดสมมติว่าหญิงว่าชายว่าสัตว์เราบุคคลก็คือมันประกอบกันเข้าถ้าหากเราแยกส่วนออกไปไม่มีอะไรเป็นสัตว์เป็นบุคคลการพิจารณาเรื่องธรรมะพิจารณาทำนองนี้เพื่อจะถอดถอนความยึดมั่นสำคัญหมายว่าหญิงว่าชายว่าหนุ่มว่าแก่ต่างๆที่ยึดที่ถือก็จะค่อยละค่อยวางถอดถอยถอนตัวออกไปเพราะไม่มีอะไรเป็นสัตว์เป็นบุคคลเป็นหญิงเป็นชายถ้ามันเห็นประจักษ์ชัดเจนอย่างนั้นใจมันจะไปกำหนัดยินดีชอบพออะไรมันก็จะต้องถอดถอนของมันนี่มันไม่เห็นอย่างนั้นมันสำคัญว่าเป็นสัตว์เป็นบุคคลอยู่เพราะปัญญายังไม่เข้าไปถึงจริงจังมันเพียงแต่สัญญาพูดจากันไปเท่านั้นปัญญาไปเห็นจริงจังแจ้งไปจากในจิตละได้ถอนได้วางได้ปล่อยได้อุบายสอนใจมันมีหลายในแต่ใจที่จะไปรู้เห็นเป็นจริงอย่างนั้นจะต้องมีสมาธิคือความหนักแน่นของใจความสงบของใจถึงแม้ว่า จะฟังเทศน์ฟังธรรมอยู่แต่เคยอบรมมาก่อนตอนฟังอยู่นั้นพิจารณาอยู่นั้นสมาธิศีลปัญญามันเป็นอันเดียวกันติดกันไปไม่ใช่จะทำสมาธิจะทำศีลทำปัญญามันไม่เป็นอย่างนั้นเหมือนกันกับแกงที่เรารวมใส่ในหม้อรสชาติมันเป็นอย่างไรเราก็จะทราบอะไรบ้างอยู่ในแกงมีพริกมีเกลือมีน้ำปลาเนื้อผักต่างๆจะรวมแล้วเป็นแกงถ้าแยกออกแยกยากเมื่อมันแกงใส่ในหม้อเป็นอันเดียวกันแล้วนี่จิตใจที่รวมเข้าไปทีนี้พิจารณาศีลของเราก็บริสุทธิ์เพราะการรักษากายวาจากายวาจาของเราไม่ได้ไปทำอะไรบริสุทธิ์อยู่แล้วจิตก็นิ่งแน่อยู่แล้วในการพิจารณาปัญญาที่พิจารณาก็เป็นปัญญาที่จะละจะถอนอยู่แล้วพร้อมกันเรียกมรรคสามัคคีมีอยู่ในจิตดวงเดียวรวมลงไปอย่างนั้นเป็นอย่างนั้นการพิจารณาอะไรก็แจ่มใสชัดเจนเห็นประจักษ์ไปคือหนึ่งคำนวณถึงอดีตอนาคตเราจะเอาศีลของเราบริสุทธิ์หรือไม่หรือเป็นอย่างไรคิดไปถึงเรื่องศีลเรื่องสมาธิอยู่มันก็รวมกันไม่ได้เหมือนเรายังไม่แกงอันหนึ่งอยู่ที่หนึ่งอันหนึ่งอยู่ที่หนึ่งจะเรียกว่าแกงยังไม่ได้รสชาติของแต่ละสิ่งแต่ละอย่างต่อไปคนละรสรสชาติอีกยังไม่รวมกันการพิจาร
ณาธรรมที่รวมกันเข้าถอดถอนกิเลสตัณหาก็คือศีลสมาธิปัญญารวมกันเป็นมรรคสามัคคีสามารถที่จะกำจัดความลุ่มหลงต่างๆความเพลิดเพลินต่างๆความติดข้องต่างๆออกจากจิตจากใจได้ทำจิตของตนที่เคยมืดมนเศร้าหมองให้สว่างสวยขับไล่เรื่องกิเลสตัณหาที่เคยนำพาจิตใจให้ลุ่มหลงตกออกการพิจารณาที่ทำมารวมกันเป็นอย่างนั้นแต่เรายังไม่เป็นอย่างนั้นยังไม่เห็นอย่างนั้นก็ฝึกอบรมไปไม่เหลือวิสัยเพราะอะไรทุกส่วนมีครบพอบริบูรณ์ในตัวของเราไม่มีอะไรบกพร่องถ้าไม่มีเรื่องกิเลสตัณหาไม่มีข้าศึกก็จะไปเอาชัยชนะจากที่ไหนล่ะอะไรที่มันยึดมันถือมันติดมันคล้องอันนั้นแหละเป็นข้าศึกของใจเราจะต่อสู้พิจารณาแก้ไขจะเอาชัยชนะจากข้าศึกส่วนนี้เราต้องรบนักรบไม่ใช่นักรบพอไปโดนเขาข่มขู่นิดหน่อยเจ็บปวดนิดหน่อยเอาละวันหลังเอาใหม่ไปที่หลังไปเจอหน้าเขาก็อีกรบอีกก็ไม่มีเวลาที่จะได้ลบจะได้ชัยชนะจากกิเลสตัณหาจากข้าศึกของใจพากันพิจารณาต่อสู้ถ้าเป็นลูกศิษย์ของพุทธเจ้าไม่ต้องถอยหลังตายก็ขอให้ตายในสงครามจึงจะได้เชื่อเป็นทหารเสียกล้าตายดาบหน้าไม่ต้องตายดาบหลังบุกเรื่อยไปไม่ตายก็จะได้ชัยชนะทหารที่ดีต้องเป็นอย่างนั้นนักภาวนาที่ดีก็เหมือนกันพอไปถูกความเจ็บปวดเหน็ดเหนื่อยนิดหน่อยก็หลบเสียก็เลยเกิดสงสัยเป็นยังไงวาสนาบารมีของเราไม่มีมั้งทำมาหลายปีหลายเดือนแล้วยังไม่เห็นอะไรดีเด่นอัศจรรย์ก็ไปกลัวเรื่องกิเลสตัณหากระซิบนิดๆหน่อยๆก็หลบเสียมันจะได้อะไรคนไม่กล้าต่อสู้จริงจังเราได้ยินได้ฟังพระพุทธเจ้าท่านทำมาอย่างไรท่านมอบกายถวายตัวทำจริงๆจังๆท่านจึงหลุดพ้นไปจากกิเลสตัณหาท่านที่ท่านสั่งบารมีมายังพอบริบูรณ์ท่านก็จะต้องมีความเหน็ดเหนื่อยมีมารมารบกวนเหมือนกันพวกเราท่านไม่มีปัญญาตายานอย่างนั้นว่าเราเคยมีบารมีเพียงพอบริบูรณ์หรือไม่ก็เลยเกิดสงสัยว่าท่านมีอะไรตาหูจมูกลิ้นกายใจเหมือนกันกับพวกเราไม่ใช่หรือเราจะไปสงสัยอะไรเรามีครบพอบริบูรณ์ทุกอย่างเหมือนกันกับท่านกำหนดพิจารณาต่อสู้ดูจิตใจที่จะไปหมั่นหมายต่างๆมันจะออกแง่ไหนมุมไหนเอาปัญญาแนะสอนเอาไว้ไม่ให้ใจปรุงคิดตำหนิตัวเจรณาธรรมะเขาแนะสอนบอกจิตใจให้สะอาดหากเราทำไม่ได้เราไม่เห็นไม่เป็นก็จะไม่เชื่อใครเพราะใจไม่เห็นไม่เป็นถึงคนอื่นรู้เห็นเป็นมาบอกเล่าชักชวนก็ไม่ยินดีเลื่อมใสไม่มีความพอใจอยากกระทำมันเหมือนมิดปิดบังฉะนั้นคนสมัยปัจจุบันซึ่งไม่เชื่อว่ามีพระอรหันต์อรหันต์ผู้ดีวิเศษกว่าตาเขาไม่มีก็จะไปมองเห็นอะไรก็เลยไม่เชื่อในจิตในใจบาปบุญคุณโทษต่างๆยิ่งสมัยปัจจุบันนี้ยิ่งไปกันใหญ่เพราะเหินห่างจากการประพฤติปฏิบัติกายใจทางศาสนาแล้วจะได้รับรสชาติของ

0: นาอย่างไรเพราะการสนใจไม่มีผู้แนะสอนก็ไม่ค่อยจะมีการแนะสอนทั้งไม่ได้ฟังทั้งไม่ได้คิดจากตัวเองก็เลยห่างไกลไปใหญ่เลยสงสัยว่าเรื่องศาสนาเป็นของพื้นของหลาสมัยคนเขาวัดเขาว่าศึกษาศาสนาเป็นคนแก่ความนึกคิดของเด็กสมัยปัจจุบันมักอยากเป็นไปแบบนั้นที่จะสนใจในอัตธรรมมีน้อยเพราะผู้ใหญ่ที่จะไปแนะสอนก็ไม่ค่อยมีเผื่อเพลินตั้งแต่เรื่องของโลกเรื่องของอัตของธรรมจริงจังไม่ค่อยเอาใจใส่วันเสาร์วันอาทิตย์เป็นวันว่างจากการจัดงานก็ไปเล่นไปเพลินส่วนอื่นเสียจะมาฟังเทศน์ฟังธรรมอบรมจิตใจชำระสาสางความเศร้าหมองข้องใจไม่ค่อยมีเลยถือว่าเรื่องของโลกเป็นเรื่องสนุกสุขสบายเห็นเรื่องของโลกเป็นเรื่องดีเมื่อดีแล้วก็ละไม่ได้เพราะยังติดในความดีของตัวอยู่ยังหาสุขจากโลกได้อยู่นี่พระพุทธเจ้าไม่เป็นอย่างนั้น ท่านที่เป็นกษัตริย์ไม่ได้ติดได้ข้องในส่วนเหล่านั้นคิดดูพุทธประวัติก่อนจะเสด็จพิเนศกรมทรงบรรพสาพอเปิดม่านออกมานักสนมจำนวนมากที่นอนหลับเฝ้าอยู่นั้นท่านเห็นเป็นป่าช้าผีดิบไม่เห็นเป็นคนธรรมดาเพราะจิตของท่านพลิกขณะปกติจิตที่ไม่พลิกยังคงที่ธรรมดาอยู่เห็นคนก็เป็นคนเห็นว่าสวยก็สวยตามเรื่องของกิเลสตัณหานี่จิตพลิกเข้าไปภายในเห็นว่าเป็นฝ่ายช้าผีดิบกว่าคนจะตายอยู่ทั้งหมดที่นอนอยู่นี้ไม่มีใครที่จะเหลือหรอจะไม่ใช่ฝ่ายช้าอย่างไรคำว่าผีก็คือของที่ไม่ดีไม่งามก็อะไรมันงามอยู่ในกายของเราเป็นอย่างไรเขาก็เป็นอย่างนั้นท่านพิจารณาอย่างนั้นท่านจึงเบื่อเห็นปราสาทราชวังเป็นฟืนเป็นไฟตรงนี้ไปหาอัตหาธรรมเพื่อสงบระงับจิตใจจึงตัดพระทัยไม่ลาใครขโมยหนีในตอนกลางดึกนี่จิตใจของท่านเห็นเป็นอย่างนั้นพวกเราท่านไม่เป็นอย่างนั้นเห็นเท่าไรก็ไม่มีการเบื่อในการดูได้ฟังเท่าไรก็ไม่มีการเบื่อในเสียงที่ชอบจิตชอบใจกิเลสมันผูกมัดดึงดูดอยู่ทุกวันทุกเวลาเพราะไม่ได้พิจารณาอัตธรรมธรรมเป็นแจกเรื่องแจกไขกิเลสความไข่คิดจิตของต่างๆถ้าเราพิจารณาธรรมวกเข้ามาสอนใจความเพลิดเพลินพัวพันในเรื่องของโลกเบาไปสบายไปไม่เหอไม่หลงทั้งที่สิ่งที่โลกของเขาหลงแต่จิตของผู้ที่คิดธรรมไม่หลงอย่างนั้นเขาเพลิดเพลินยินดีแผ่นสังเวชสลดใจอย่างอาคาสาวกทั้งสองอุปติสสะนาลีบุตรคือโกริตะโมคลังไปดูมหรสพทุกวันเคยเผลอเพลินเหินหันต่างๆแต่ขณะจิตวันนั้นไปดูไม่เหมือนทุกวันดูแล้วคิดไปเอ๊ะนี่คนมันมาเล่นมาเพลินท่านั้นท่านี้ไม่ใช่อันอื่นแล้วทั้งคนเล่นคนดูอยู่ในนี้จำนวนมากขนาดนี้ไม่ถึง100ปีก็จะต้องตายกันเกลี้ยงไม่มีใครเหลือหรอกเราจะมาคิดเพลิดเพลินทำไมในเรื่องเหล่านี้พอจิตคิดได้เรื่องเหล่านี้คิดขึ้นจากตัวเองสอนตัวเองอย่างนี้ก็เลยหมดความสนุกเพลิดเพลินแล้วก็ชวนกันออกทั้งสองคิด เหมือนกันไม่มีการสนุกเหมือนทุกวันที่เคยไปดูหาทางประพฤติปฏิบัติจิตใจให้พ้นทุกข์พออยู่ก็จะเป็นทุกข์อย่างนี้มันเกิดขึ้นเป็นขึ้นในจิตในใจไม่ใช่ว่ามันจะหลงเลื่อยไปถ้าอาศัยธรรมเป็นแสงสว่างสองทางแล้วจิตใจที่เคยลุ่มหลงจะวกคิดมาทางใหม่ที่เคยไปทางโลกก็จะกลับตรงกันข้ามหันกลับมาทางธรรมนี่โดยมากมันไม่ได้คิดวกกลับส่งนอกออกไปเยี่ยงไกลเหมือนวิ่งตามเงาธรรมะของพุทธเจ้าโอปนัยโกน้อมเข้ามาภายในของตัวไม่ได้ส่งออกไปข้างนอกอย่างพระพุทธเจ้าเห็นคนแก่ก็น้อมมาสอนตัวว่าเราก็จะต้องแก่เห็นคนเจ็บเราก็จะต้องเจ็บเห็นคนตายเราก็จะต้องตายพระพุทธเจ้าท่านนำมาสอนตัวของท่านอย่างนั้นเห็นสมณะท่านนั่งทำท่าโสดานสมาบัติท่านคงจะได้ความสุขความสบายท่านองค์นี้ไม่ได้เกี่ยวข้องกับใครพิจารณาอัตธรรมแจ่มใสดีเด่นไม่มีการกังวลเรื่องอื่นความสุขคงจะมีอยู่ในจุดนี้เกิดเลื่อมใสเกิดอยากออกบวชก่อนที่จะเสด็จออกบวชเห็นอย่างนั้นท่านจึงว่าเทวทูตคือผู้บอกอย่างเทวดาบอกของจริงความแก่ความเจ็บความตายมันของจริงไม่ใช่ของเล่นเดี๋ยวเราเห็นเป็นใครพระพุทธเจ้าเห็นว่าเขาบอกแบบเทวดาถ้าไม่มีส่วนเหล่านี้ใครเล่าที่จะคิดหนีจากโลกจากสงสารใครก็จะต้องยินดีเพลิดเพลินในภพชาติของตนหนักแน่นเข้าไปเท่านั้นนี่มันมีถึงจะเพลิดจะเพลินจะสนุกขนาดไหนความแจกก็ไม่เคยไว้หน้าถึงเวลาก็แจกไปความเจ็บก็เหมือนกันจะรักษาอยู่ขนาดไหนก็ยังมีเจ็บมีไข้ไม่อย่างนั้นก็ไม่มีตายมันมีจึงเรียกว่าอริยสัจของจริงที่พระพุทธเจ้าตรัสไม่มีโกหกพกลมใครสมัยใดก็ตามวิทยาศาสตร์จะก้าวหน้าขนาดไหนจะแก้ไขอริยสัจของพระพุทธเจ้าแก้ไขไม่ได้ยิ่งอย่างไรจะคงเส้นคงวาอยู่อย่างนั้นใครจะฉลาดเสียบแหลมมาจากที่ไหนก็มาเถอะจะทำเครื่องบินหรือจรวดดาวเทียมอะไรขี่ไปเถอะขี่นี้ความตายจะไปโลกไหนโลกพระจันทร์พระอังคารก็ไปเถอะก็จะต้องตายอยู่นั่นทุกข์เล่าติดตามไปไหมจะต้องติดตามไปอีกเขาจะไปคิดใดทางใดทุกคนจะต้องติดตามไปถ้าจิตใจไม่แจกไขพิจารณาเห็นตามเป็นจริงแล้วคนนั่นจะทุกข์ตลอดไปในสิ่งที่เขาไม่สมหวังสมปรารถนาของเขานี่พระพุทธเจ้าท่านเห็นเป็นจริงท่านจึงว่าเป็นอริยสัจอย่างนี้ไปคิดใดทางใดตัวนี้ไม่ได้นอกจากจะพิจารณาเอาปัญญาแก้ไขให้เห็นตามเป็นจริงแล้วปล่อยวางตามสภาพมันเป็นอย่างไรเห็นตามเป็นจริงอย่างนั้นไม่ยึดมั่นพัวพันลุ่มหลงในรูปในเสียงในกลิ่นในรสในสัมผัสต่างๆวางได้ปล่อยได้ฉันจึงว่าการอยู่ป่าอยู่สงบวิเวกเป็นที่เหยียดเย็นเป็นที่สบายเป็นที่ของพโยคาวจรคือผู้ต่างหน้าต่างตาของพืชปฏิบัติเพื่อจะข้ามพ้นไปจากวัฏสงสารผู้ที่มุ่งมั่นในการปฏิบัติอาจทำจะต้องแสวงหาที่สงบสงัดปฏิบัติสะดวกไม่ใช่คนมุ่งปฏิบัติอาจทำสร้างอันนั้นก่ออันนี้วิ่งเข้าสู่ตลาดลาลีวิ่งเข้าไปสู่โรงหนังโรงละครคนนั้นเป็นคนประพฤติอาจปฏิบัติธรรมพระพุทธเจ้าทรงสรรเสริญท่านไม่ว่าอย่างนั้นท่านตำหนิ เรื่องคลุกคลีตีมงต่างๆท่านสรรเสริญความสงบสงัดสรรเสริญการอยู่โดดเดี่ยวเป็นทางที่จะพิจารณาแก้ไขกายใจติดข้องง่ายจนได้เป็นพระพุทธเจ้าแล้วก็ยังบัญญัติเจนาสนะห่างไกลจากหมู่บ้านตั้ง25เส้นเป็นอย่างต่ำเพราะอะไรเพราะเห็นว่ามันพอหลบหลีกจากเรื่องต่างๆได้ง่ายถึงแม้จิตใจท่านไม่เกี่ยวข้องกับในทิฏฐธรรมของท่านอยู่แบบนั้นท่านสบายเสือไม่ทิ้งลายถึงตายลายมันก็ยังอยู่ท่านเคยรู้เคยเห็นเคยดีเคยเด่นด้วยเหตุใดท่านก็ต้องประพฤติปฏิบัติอย่างนั้นผู้ที่มาพึ่งพาอาศัยเมื่อได้อยู่ในที่สงบสงัดปฏิบัติมันก็ง่ายจิตใจที่จะคลายกำหนัดยินดีต่างๆท่านไม่ได้สอนให้เขาไปคุกคีตีโมงไปหลุมไปหลงในเรื่องต่างๆท่านสอนให้แก้ไขเราทุกคนที่มาฝึกอบรมกายใจกับมันพิจารณาธรรมะของพระพุทธเจ้าซักฟอกกายใจของตัวสิ่งชั่วสิ่งเสียต่างๆให้ตกออกไปความดีเคยสงบสงัดอย่างไรเคยสว่างสวัยเคยแก้ไขปลดเปลี่ยนจิตใจของเราห่างจากกิเลสตัณหาอย่างไรหมั่นรักษาเอาไว้พิจารณาให้ก้าวหน้าขึ้นไปผลที่สุดจิตใจที่เคยลุ่มหลงโง่เง่าเต่าตุ่นก็จะเป็นจิตใจที่สละเฉียบแหลมเข้าละวางปล่อยเรื่องความยึดถือต่างๆจนหมดจากดวงจิตที่เคยติดข้องธรรมะของพระพุทธเจ้าสอนไปถึงที่สุดจุดหมายอย่างนี้ดังนั้นเมื่อพวกท่านทั้งหลายได้สดับรับฟังแล้วจงนำไปพิจารณาฝึกกายวาจาใจของตนต่อจากนั้นไปก็จะมีความสุขความเจริญในพระบวรพุทธศาสนาการอธิบายธรรมะก็เห็นว่าพอสมควรที่เวลาก็ยุติธรรมะเพียงแค่นี้เองว่า
1: ท่านผู้ฟังครับที่ท่านได้รับฟังจบลงไปแล้วนั้นเป็นพระธรรมเทศนาของพระอาจารย์สิงห์ทองธรรมวโรวัดป่าแก้วชุมพลอำเภอสว่างแดนดินจังหวัดสกลนครเมื่อวันที่3เดือนมกราคมพุทธศักราช2519มีชื่อกันเทศว่านักรบนักหลบในรายการธรรมครูบาอาจารย์ช่วงที่1ครับคืนนี้ท่านกำลังรับฟังสถานวิทยุเสียงธรรมเพื่อประชาชนดำเนินต่อจากนี้ไปเป็นเวลา10นาทีขอเชิญรับฟังรายการธรรมปฏิบัติช่วงที่1ท่านจะได้รับฟังพระธรรมเทศนาของท่านอาจารย์หลวงตาพระมหาบัวญาณสัมปันโนเมื่อวันที่11เดือนธันวาคมพุทธศักราช2518มีชื่อกันเทศว่าความอัศจรรย์แห่งธรรมขอเชิญท่านฟังครับ
2: ธรรมะธรรมเป็นความลึกซึ้งมากทางจิตใจผู้ปฏิบัติธรรมจะเริ่มรู้ทุกผ่านความรู้สึกทางด้านจิตกับธรรมนาเด่นกว่าด้านอื่นคือความซึ้งในการให้ทานคือผลที่เกิดขึ้นจากการให้ทานที่ประจักษ์กับใจก็เป็นความซึ้งประเภทหนึ่งเกิดจากการรักษาศีลก็ซึ้งประเภทหนึ่งที่เกิดจากการทำความดีทั้งหลายก็ซึ้งไปแต่ละประเภทนี่เรียกว่ากุศลธรรมแต่ที่รวมแห่งที่ซึ้งทั้งหลายก็คือจิตตภาวนาเริ่มมีความรู้สึกซาบซึ้งไปตั้งแต่จิตเริ่มมีความสงบจิตใจรวมกระแสเข้ามาเป็นตัวของตัวโดยเฉพาะแม้จะยังมีอะไรอยู่ภายในจิตที่รวมเข้ามาก็ตามแต่ก็เริ่มแสดงความซาบซึ้งภายในตัวเองให้เห็นธาตุซึ้งภายในตัวเองให้เห็นธาตุจิตหรือธรรม

ธรรมว่าความสุขความลึกซึ้งความอัศจรรย์ที่เกิดจากธรรมหรือความอัศจรรย์คือธรรมแต่นี้ธรรมไม่สามารถที่จะแสดงออกให้โลกเห็นได้ด้วยทางตาหรือทางหูทางจมูกทางลิ้นทางกายเหมือนสิ่งอื่นๆแม้จะเป็นนามธรรมคล้ายคลึงกับธรรมก็ตามเช่นกลิ่นทำไมโลกถึงเมื่อทำแสดงตัวออกได้เช่นอันมาตุโลกมนุษย์จะต้องนับถือศาสนาเพื่อทำดวงนั้นก็เพราะว่าธรรมนี้เป็นสิ่งที่อัศจรรย์มากกว่าสิ่งใดๆบรรดาในโลกทั้งสามนี้ไม่มีสิ่งใดที่จะเป็นความอัศจรรย์ยิ่งกว่าธรรมธรรมนี้จะปรากฏเป็นความอัศจรรย์ขึ้นมาอย่างเด่นชัดก็เด่นชัดที่จิตเกิดขึ้นที่จิตจิตเป็นผู้รับทราบแต่รับทราบเฉพาะจิตเท่านั้นไม่สามารถจะแสดงออกไปได้เหมือนด้านวัตถุอย่างที่เขานำสิ่งต่างๆมาโชว์กันมันเป็นสิ่งหนึ่งหรือเป็นความขัดข้องอันแห่งธรรมที่นำออกทางวัตถุต่างๆไม่ได้จึงทำให้โลกขาดความสนใจแม้ผู้ต้องการความอัศจรรย์ก็ไม่ทราบว่าความอัศจรรย์นั้นคืออะไรหรือความลึกซึ้งความซาบซึ้งนั้นคืออะไรเพราะจิตไม่เคยได้สัมผัสกับความซาบซึ้งตาไม่เคยได้สัมผัสกับความอัศจรรย์เพราะไม่ใช่ด้านวัตถุหูก็ไม่เคยได้รับความอัศจรรย์จากกระทำเพราะทำแสดงเป็นกระแสเสียงออกมาอย่างสิ่งทั้งหลายไม่ได้นี่เป็นอุปสรรคอันหนึ่งคือจะทำให้คนเกิดความซาบซึ้งในธรรมไม่ได้เกิดความเชื่อถือในธรรมไม่ได้ไม่ว่าพระพุทธเจ้าองค์ใดที่ได้มาตรัสรู้ในโลกและสอนธรรมแก่โลกทุกๆพระองค์แน่ใจว่าท่านต้องทรงคิดอ่านแล้วสิ่งเหล่านี้มากมายเช่นเดียวกันว่าวิธีใดที่จะพอให้โลกได้มองเห็นธรรมซึ่งเป็นของอัศจรรย์เพราะเอาออกตั้งหรือโชว์ในหน้าร้านไม่ได้มีอยู่ภายในจิตใจและแสดงออกมาทางกายทางวาจาเพียงเท่านั้นซึ่งก็ไม่เป็นสิ่งที่ชวนให้ดูดื่มมากมายยิ่งกว่าการสัมผัสด้วยใจเมื่อไม่มีทางนำออกได้จึงได้ทรงนำออกมาด้วยการประกาศสั่งสอนชี้ทั้งทางเหตุคือการประพฤติปฏิบัติเพื่อเข้าถึงธรรมจุดนั้นๆหรือขั้นนั้นๆและประกาศสอนทั้งฝ่ายผลคือเป็นความประเสริฐหรืออัศจรรย์ตามขั้นตามภูมิแห่งธรรมซึ่งจะพึงสัมผัสโดยทางจิตใจจนกระทั่งถึงความอัศจรรย์อันสูงสุดได้แก่วิมุตติความหลุดพ้นทางใจที่เรียกว่านิพพานภายในใจทุกพระองค์จำเป็นต้องประกาศสอนธรรมหรือหาอุบายเอานำความอัศจรรย์แห่งธรรมนั้นออกมาสู่โลกด้วยกระแสหรือด้วยอากัปกิริยาต่างๆเช่นการแสดงนักแสดงอากัปกิริยาของธรรมว่าเป็นอย่างนั้นอย่างนั้นแต่องค์แห่งธรรมแท้แล้วนำออกแสดงไม่ได้เป็นสิ่งที่รู้อยู่จำเพาะเช่นพระพุทธเจ้าแต่ละพระองค์นั้นหรือพระอรหันต์แต่ละองค์นั้นเป็นผู้ทรงไว้แล้วซึ่งธรรมอัศจรรย์ดังทิกอัศจรรย์ดังกล่าวไม่มีองค์ใดมีความบกพร่องในบรรดาพระอรหันต์จนถึงพระพุทธเจ้าทุกพระองค์เป็นผู้ทรงแล้วซึ่งธรรมอัศจรรย์ดวงนี้คืออัศจรรย์อยู่ที่จิตเป็นแต่เพียงไม่สามารถที่จะนำความอัศจรรย์ที่ปรากฏอยู่นี้ออกแสดงตัวได้อย่างเต็มภูมิแห่งความอัศจรรย์นี้เท่านั้นจึงได้หาอุบายวิธีนำออกทางกิริยาซึ่งก็เป็นอาการแห่งธรรมเท่านั้นไม่ใช่ธรรมมันแท้จริง
เราสา

0: อาสนะธรรมที่ท่านสอนไว้ตามคัมภีร์เวลาเหล่านี้เป็นอาการของธรรมทั้งหมดกิริยาที่ท่านสอนก็เป็นอาการแห่งธรรมเช่นเดียวกันสิ่งที่เป็นธรรมแท้ก็คือผู้ปฏิบัติหรือผู้ได้สดับสับฟังจากการสอนของท่านตามเรื่องราวต่างๆแห่งธรรมโดยวิธีปฏิบัติแล้วสัมผัสขึ้นภายในจิตใจทั้งตนโดยลำดับลำดับนั่นคือว่าได้สัมผัสธรรมแท้แม้จะมากน้อยเพียงไรก็เป็นที่ทราบซึ้งภายในจิตใจของผู้ได้รับสัมผัสจากการปฏิบัติของตนถ้าพูดถึงอุบายแห่งความฉลาดแหลมคมในวิธีการสั่งสอนแล้วก็ไม่มีใครเกินพระพุทธเจ้าแต่ละพระองค์ไปได้แม้จะนั่งก็ได้ทรงนำออกมาเท่าที่เห็นสมควรจะเป็นไปได้แจกลงมนุษย์ทั้งนั้นอย่างอื่นไม่สามารถที่จะนำออกได้เช่นความอัศจรรย์ในพระทัยจริงๆที่จะนำออกมาคลี่คลายให้สัตว์โลกได้เห็นวันนี้ความอัศจรรย์ของตถาคตของพระพุทธเจ้าแต่ละพระองค์เป็นอย่างนี้พวกท่านทั้งหลายเห็นไหมอย่างนี้ทำไม่ได้นี่ความอัศจรรย์แห่งความบริสุทธิ์ของใจซึ่งแต่ก่อนกิเลสครอบงำอยู่เป็นเหมือนกับมูลสดมูลแห้งแต่เวลานี้กลายเป็นธรรมชาติที่บริสุทธิ์ทุกฝ่องหรือเป็นผู้ธรรมชาติที่บริสุทธิ์อัศจรรย์ขึ้นมาอย่างนี้พวกท่านทั้งหลายเห็นไหมนี่ดูเอาท่านเองท่านทำอย่างนี้ไม่ได้ถึงได้สอนด้วยอุบายวิธีต่างๆให้ผู้ปฏิบัติและบอกเรื่องราวไว้บอกผลว่าเป็นอย่างนั้นนั้นคือมีแต่ลมพูดง่ายนำออกมาพูดนี่ก็เป็นลมปากนั่นเองความจริงเอาออกมาไม่ได้จะมาอัศจรรย์ธรรมชาติที่อัศจรรย์นั้นเอาออกมาไม่ได้เราจะนำออกมาแต่กิริยาว่าธรรมชาตินั้นอัศจรรย์ให้เราได้คาดได้หมายเองว่าเป็นยังไงอัศจรรย์นั้นก็มาหายสงสัยแต่อย่างไรก็ตามหลักใหญ่ที่จะทำให้รู้ธรรมเห็นธรรมคือเป็นของอัศจรรย์เหล่านี้ก็เชื่อตามหลักธรรมที่ท่านสอนไว้นั่นแหละเป็นความถูกต้องประพฤติปฏิบัติดำเนินตามจะยากลำบากเพียงไรก็ตามทางเดินอยู่ที่ตรงนี้ไม่มีทางอื่นเป็นที่ปิดแวะเพื่อความสะดวกสบายแล้วถึงที่จุดหมายเช่นเดียวกันกับผู้ดำเนินด้วยความลำบากอย่างนี้ไม่มีงานการยากหรือการลำบากใดๆก็ตามเราอย่าถือมาเป็นอุปสรรคในการดำเนินคือการปฏิบัติของเรายากก็ต้องฝืนทุกลำบากก็ต้องทนเพราะเป็นภาระของเราจะต้องทำจะต้องแบกต้องหามในขณะที่ทำงานนั่นแหละคำว่าทำเป็นดังที่ว่าจิตเป็นธรรมธรรมเป็นจิตถ้าเรียกว่าจิตก็เรียกได้แต่ในขณะที่ยังมีธาตุมีขันธ์เรียกว่าจิตบริสุทธิ์หรือจิตของพระอรหันต์จิตของพระพุทธเจ้าเราพูดได้เพียงเท่านั้นเพราะผ่านจากขันธ์ไปแล้วไม่มีสมมุติพอที่จะพาดพิงเทียบเคียงกันได้เลยจึงพูดไม่ได้แม้ธรรมชาตินั้นจะอาจารย์ดูตามหลักธรรมชาติของตนเพียงไรก็ตามก็ไม่ใช่วิสัยของเราที่จะไปพูดไปเรียกไปเคียงได้เพราะไม่มีสมมุติเป็นที่พึ่งพิงหรือเป็นที่เทียบเคียงเช่นเดียวกับเราอยู่บนอวกาศซึ่งจริงๆแล้วทิศใต้ทิศเหนืออยู่ทางไหนไม่ทราบกันถ้าเรามีที่อยู่เช่นอย่างบนผืนแผ่นดินนี้ตะวันออกตะวันตกเราพูดได้ทิศเหนือทิศใต้เราพูดได้เพราะมีสิ่งที่พอจะเทียบเคียงหรือพอพูดได้ว่าทิศใดทางใดเป็นทิศของอันไหนทิศเหนือทิศใต้สูงต่ำนั้นสูงต่ำก็หมายเอาพื้นดินของเราที่อยู่นี้เป็นรากฐานไว้และสูงจากนี้ไปเท่าไรต่ำไปเท่าไหร่เหนือไปเท่าไรใต้ไปเท่าไรตะวันออกตะวันออกไปยังไงมันพอพูดได้ถ้าหากว่าอยู่บนอวกาศที่จริงไม่มีอะไรพาดพื้นพอจะวัดนะมันพูดไม่ได้เลยเหมือนอย่างเราบินที่มันบินไปบนอากาศหรือไม่ทราบมันข้ามมันเร็วเท่าไหร่เนี่ยถ้าผ่านก้อนเมฆแล้วก็ทราบว่ามันเร็วสายตาของเรานี่เรือบินมันสู้รถยนต์ไม่ได้สายตาฟ้าฟังพวกเราเนี่ยรถยนต์มันวิ่งตามถนนเนี่ยโอ้โหต้นไม้มันล้มไปข้างหลังนั่นรถยนต์มันวิ่งไปข้างหน้าแต่รถต้นไม้สองฝากทางมันล้มขึ้นข้างหลังล้มย้อนหลังไปเป็นลันนาวไปเลย ความจริงต้นไม้มันก็อยู่เฉพาะมันเป็นเพียงว่ารถเดินมันผ่านไปมันมีสิ่งที่สัมผัสพาดพึงแล้วก็เหมือนว่ารถมันเร็วมันช้าเรือบินไม่มีอะไรพาดพึงมองขึ้นไปเพียงเอื่อยมันก็ว่าเรือบินมันช้ากว่ารถเดินความจริงก็เรือบินมันเร็วกว่ารถเดินอยู่แล้วในหลักธรรมชาติในเมื่อเทียบถึงจิตใจของปุถุชนกับจิตใจของพระพุทธเจ้าแล้วมันก็เป็นอย่างนั้นอันไหนที่ท่านมาดีอันไหนที่ท่านมาประเสริฐปุถุชนเรามักจะว่าไม่ประเสริฐไม่ดีสิ่งที่เจ้าของชอบมันจะเร็วขนาดไหนมันก็ดีอันนั้นนี่มันเป็นอย่างนั้นเหมือนรถยนต์มันยิ่งเร็วกว่ารถบินนั่นเองการปฏิบัติจิตใจเป็นสิ่งสำคัญมากพยายามฝึกหัดสติปัญญาให้ดีจะทันกับสิ่งที่มาเกี่ยวข้องพัวพันในจิตใจส่วนมากเรื่องของใจนั่นแหละเป็นผู้ก่อเรื่องเองผิดขึ้นมาเรื่อยๆไม่หยุดไม่ถอยแล้วเราก็หลงอารมณ์ของใจที่มันแสดงออกถ้าเกิดความเดือดร้อนวุ่นวายเกิดความเสียใจก็เพราะความคิดของใจเกิดความดีใจเพลิดเพลินก็เพราะความคิดของใจที่มันเกิดขึ้นจากตัวเองแล้วก็หลงอารมณ์ของตัวเองว่าสิ่งนั้นเป็นนั้นสิ่งนี้เป็นนี้ความจริงสิ่งนั้นเขาก็เป็นอยู่ตามธรรมชาติของเขาเขาไม่ได้มีความหมายในเขาว่าเขาเป็นอย่างนั้นอย่างนี้เป็นแต่เพียงว่าจิตเป็นผู้ให้ความหมายแล้วก็หลงความหมายของตัวเองมาเป็นความดีใจเสียใจกับสิ่งนั้นๆพระพุทธเจ้าทั้งหลายท่านก็มาตรัสรู้ที่เมืองมนุษย์นี้เมืองมนุษย์มันสมบูรณ์ด้วยสัจธรรมคือเห็นได้อย่างชัดๆทุกขังอริยสัจจังก็มีอยู่กับกายมนุษย์รู้เรื่องความทุกข์นะมนุษย์ฉลาดสมุทัยอริยสัจจังก็มีอยู่ภายในใจของมนุษย์มรรคผู้ปฏิบัติเพื่อแก้กิเลสตัณหาสภาวะมนุษย์ก็ทราบมรรคคืออะไรศีลสมาธิปัญญาสรุปลงแล้วนิโรธความดับทุกข์มนุษย์ก็ทราบพระพุทธเจ้าทั้งหลายท่านจึงมาสอนธรรมในแดนมนุษย์เพราะเป็นศูนย์กลางแห่งภพทั้งหลายเราเกิดในท่ามกลางแห่งภพแห่งชาติแห่งศาสนาเราก็ควรจะปฏิบัติตัวของเราให้ถูกตามจุดศูนย์กลางของศาสนาเพื่อจะรู้เรื่องของศาสนธรรมซึ่งมีอยู่ในท่ามกลางหัวใจเราธรรมอันประเสริฐก็มีอยู่ที่นี่ไม่มีอยู่ในที่อื่นใดทั้งหมดที่เราจะเอื้อมถึงจิตเป็นผู้เอื้อมจิตเป็นผู้รับรู้ธรรมทั้งหลายจะอยู่สูงต่ำนะขนาดไหนก็ตามเรื่องของธรรมแล้วจะไม่เหนือจากจิตใจไปได้ซึ่งเป็นผู้จะรับทราบดูทั่วสุขทุกข์ต่างๆจิตใจเป็นผู้รับทราบก่อนอื่นถึงควรถึกสติปัญญาขึ้นให้มีความเฉลียวฉลาดทันกับเหตุการณ์ที่มาเกี่ยวข้องกับจิตวันหนึ่งถ้าหากว่าเราได้พิจารณาบ่อเกิดแห่งทุกข์คือสมุทัยและจากความคิดต่างๆจะขึ้นไม่มีเวลาหยุดเวลาถอยเลยขึ้นที่หัวใจนี่แหละตุ้งแต่งอยู่ที่นี่คิดดูเราพยายามจะทำให้สงบมันยังสงบไม่ได้เพราะเหตุไรความไม่สงบก็คือความคิดนั่นเองออกอยู่ตลอดเวลาคิดออกไปแล้วก็โกยทุกข์เข้ามาใส่ตัวเองคิดออกไปมากน้อยอย่างไรโกยทุกข์เข้ามาตัวเองอยู่อย่างนี้ทั้งเข้าทั้งออกเข้าเป็นสมุทัยออกไปเป็นสมุทัยเข้ามาเป็นทุกข์คือตรงออกไปเนี่ยเป็นสมุทัยเวลาผลย้อนกลับเข้ามาสู่ที่ใจก็คือทุกข์นะมันคิดอย่างนั้นตลอดเวลาเราจะทำให้มีความสงบเพียงเล็กน้อยนั้นต้องฝืนกันเต็มที่แม้เช่นนั้นมันยังต้องผลักดันออกคิดออกตรงจนได้ขณะที่เราเผลอนะนี่แหละเรื่องของสมุทัยที่ผลิตทุกข์อยู่โดยสม่ำเสมอมันอยู่ที่ใจมันเกิดอยู่ตลอดเวลาเพราะฉะนั้นการกำหนดรู้การแก้ไขสมุทัยจึงต้องอาศัยสติอาศัยปัญญาเป็นผู้คอยจดจ้องมองดูระงับดับมันที่ตรงนี้จะนั่งอยู่ที่ไหนเดินที่ไหนอีกที่ไหนเยอะบททั้งสี่ดูที่จุดนี้ทั้งนั้นบรรดานักปฏิบัติท่านทำอย่างนี้แต่เฉพาะอย่างยิ่งถึงนักบวชผู้ปฏิบัติ เอาคะแนนปาก็เพื่อจะระงับอันนี้คือหาสถานที่อันเหมาะสมในการบำเพ็ญไปในบ้านก็ตามไปที่ไหนอยู่ที่ไรก็ตามมีความจดจ่อสืบเนื่องกันโดยลำดับต่อความเพียรเพื่อจะถอดถอนสมุทัยเป็นเสี้ยนหนามต่อจิตใจให้มันระงับดับไปจะมีความสุขความสบายขึ้นมาได้นี่เราจะเห็นได้ชัดในขณะที่จิตสงบตัวลงไปความทุกข์ตรงไม่มีความวุ่นวายก็ไม่เกิดความทุกข์ก็ไม่ปรากฏขณะที่จิตสงบทุกข์ก็สงบไปด้วยเมื่อความตรงมันสงบสมุทัยก็สงบตัวไปด้วยทุกข์ก็สงบตัวไปด้วยเหลือแต่ความเย็นสบายนี่แหละสงครามในจิตเป็นอย่างนี้ต้องอาศัยการต่อสู้ด้วยความภาคเพียรด้วยสติปัญญาศรัทธาความเพียรต่อสู้กับสงครามที่มันก่อกวนอยู่เสมอภายในจิตใจให้ระงับดับลงไปเรื่อยๆเพียงชั่วขณะหนึ่งเราก็พอเห็นโทษแห่งความคิดปรุงทั้งหลายที่มันก่อกวนอยู่เสมอมาและเห็นคุณแห่งความสงบใจว่าเป็นความสุขสงบมากน้อยก็เป็นความสุขขึ้นมากน้อยตามฐานแห่งความสงบหรือกำลังแห่งความสงบในตำราท่านให้ชื่อว่าสมาธิจิตที่สงบลงไปแล้วไปรวมตัวอยู่ท่านเรียกว่าจิตเป็นสมาธิหรือจิตรวมลงเป็นสมาธินี่แหละสมาธิอันแท้จริงเป็นอย่างนี้ชื่อของสมาธินั้นมีอยู่ทั่วไปไม่เลือกสถานที่แต่องค์สมาธิแท้มีอยู่ที่ใจผู้จะทำให้เกิดสมาธิก็คือใจเป็นผู้ผลิตผู้ทำเองเมื่อสมาธิมีความสงบใจก็มีความร่มเย็นเป็นสุขมีฐานเป็นของตนตั้งขึ้นภายในจิตอย่างหนามันคงไม่ค่อยบอกแหวกคอนแคลนเหมือนเราได้อยู่ในต้นไม้ชายคานั่นเองเวลาฝนตกเราก็อยู่สบายแดดออกก็สบายเพราะไม่ต้องตากแดดตากฝนจิตใจที่มีฐานแห่งความสงบอยู่ภายในตนก็เช่นนั้นไอ้ทางไหนกระทบอารมณ์นั้นอารมณ์นี้ให้ยุ่งเหยิงวุ่นวายอยู่ไม่ขาดวักขาดตอนเพราะความสงบเป็นที่อาศัยของใจท่านเรียกว่าสมาธิเป็นสิ่งเป็นเรือนใจอันหนึ่งปัญญาคือความแยกคายความคิดความพินิจพิจารณาสอบสองทั้งเหตุทั้งผลทั้งทางนอกทางในเบื้องบนเบื้องล่างสถานกลางภายในร่างกายของเราตลอดถึงกระแสของจิตที่คิดออกในแง่ใดพอจิตปัญญาตามพิจารณาให้รู้เหตุรู้ผลตามความคิดความปรุงของใจหรือตามสภาพของสังขารที่มันอยู่ในตัวของเราให้เห็นตามเป็นจริงจะไปปีนเปียวกับความจริงการพิจารณาธรรมทั้งหลายพิจารณาตามความจริงไม่ใช่ตะฝืนความจริงเกิดเนี่ยก็เกิดมาแล้วแต่ก็แก่มาตั้งแต่วันเกิดแก่มาเป็นลำดับธรรมดาอายุ4ปีก็แก่มาแล้วทั้งปีนะจนกระทั่งถึงอวสานแห่งชีวิตมันแก่เต็มที่แล้วมันก็สลายเนี่ยมันแก่มาตั้งแต่ขณะแรกที่เกิดแก่วันแก่เดือนแก่ปีมาแล้วก็แก่มาหลายปีแก่มาเรื่อยๆแล้วว่าคนเจริญเติบโตมันแก่จะเป็นอะไรไปพิจารณาตามเรื่องมันนี่คือทางหลวงคติธรรมดาหลักธรรมชาติมันเป็นอย่างนี้ให้พิจารณาเห็นตามสภาพนี้เราอยากฝืนเขามันแก่แล้วก็ไม่อยากจะแก่จากหนุ่มอยู่เสมอจากสาวอยู่เสมอที่ว่าฝืนความจริงมันเป็นทุกข์ฝืนมันก็ไม่ได้เรื่องจะฝืนมันเป็นทุกข์หาประโยชน์อะไรนอกจากจะหาทุกข์เท่านั้นการฝืนความจริงมันเป็นทุกข์เนี่ยปัญญาให้พิจารณาอย่างนี้อ้าวอะไรทุกข์เกิดขึ้นภายในร่างกายส่วนไหนถ้ามีหยุดระยะพอจะแก้ไขกันก็แก้ไขกันไปตามเรื่องมันถูกมันก็ถูกมันไม่ถูกเรื่องของมันจะไปถึงตายมันก็ไปของมันเองเราไม่ต้องไปบังคับมันไม่ให้มันตายเพราะบังคับมันก็ไม่อยู่บังคับมันก็ไม่อยู่มันต้องเป็นไปตามหลักธรรมชาติของมันพิจารณาตามความจริงของมันอย่างนี้เราก็สบายเอามันไปไหนก็รู้ตามความจริงมันไปมันเจ็บมากเจ็บน้อยทุกมากทุกน้อยจนกระทั่งถึงที่สุดแห่งทุกข์ก็คือความตายในธาตุในขันธ์นี้ที่สุดมันมีทั้งนั้นก็ให้ทราบตามความจริงของมัน โดยไม่ต้องไปฝืนไม่ต้องไปตั้งความอยากขึ้นเพราะตั้งความอยากก็คือความบกพร่องหรือความหิวโหยนั่นเองความหิวโหยไม่ว่าจะเกิดขึ้นเวลาไหนเวลาใดด้วยอาการใดเช่นหิวนอนนั่นก็เป็นทุกข์หิวข้าวก็เป็นทุกข์นะที่ดูดิหิวน้ำก็เป็นทุกข์มันเป็นของดีเมื่อไรความหิวความโหยหรือความหิวความอยากที่มันเกิดขึ้นไม่อยากให้เป็นอย่างนั้นอยากให้เป็นอย่างนี้มันล้วนตั้งแต่เรื่องก่อควรเรื่องให้เกิดทุกข์ทั้งนั้นท่านจึงไม่ให้ฝืนปัญญาให้พิจารณาแต่จองตามหลักธรรมชาติทั้งมันที่เป็นไปอยู่แล้วนี่เรียกว่าปัญญาไม่ปิงเตียวกันกับความจริงมันก็สบายเราเรียนในตัวของเรานี่เรียนเรื่องความเกิดด้วยเรื่องความแก่ด้วยเรื่องความเจ็บด้วยเรื่องความตายด้วยเนี่ยมันมีอยู่ด้วยกันในความไม่พลาดจากกันแหละเรื่องความเกิดก็ธาตุอันนี้เกิดมาเจริญหรือแก่ขึ้นมามันก็แก่ก็ที่นี่เจ็บมันก็เจ็บที่นี่ส่วนได้ส่วนหนึ่งจนได้มันเจ็บอยู่ที่นี่มันตายมันก็จะตายที่นี่เรียนก็ให้เรียนรู้ที่นี่จะไปรู้ที่ไหนเรียนธรรมต้องเรียนรู้ที่สิ่งที่เกี่ยวข้องกับตนก่อนอื่นเรียนรอบเรียนตกเรื่องความเกิดของตัวเองความแก่ของตัวเองความเจ็บความทุกข์ความทรมานของตัวเองเรียนตกความตายตัวเองแล้วมันก็ฉลาดเรียกว่าฉลาดทันกับเหตุการณ์ที่มีอยู่รอบตัวทันกับเหตุการณ์ที่มีอยู่กับตัวคนที่เรียนรู้อัดรู้ทำให้ทันกับเหตุการณ์ซึ่งมีอยู่กับตัวด้วยการปฏิบัตินี่แล้วผู้นั้นไม่หวั่นไหวเนี่ยเรียกทำได้อย่างนี้จึงเรียกว่ารู้จึงเรียกว่าฉลาดฉลาดอย่างนี้ไม่ฉลาดเพียงจำได้เฉยฉลาดด้วยแก้ความสงสัยแก้ความขัดข้องตนด้วยแก้ความยึดมั่นถือมั่นสำคัญติดของตนด้วยให้เหลือแต่ธรรมชาติล้วนๆด้วยกันนั่นก็สบายขันก็ให้เป็นขันล้วนๆของเขาไปอย่าไปยุ่งจะไปแย่งชิงอำนาจไปกดขี่บังคับเขาให้เขาเป็นอย่างนั้นให้เขาเป็นอย่างนี้จะไปบังคับเขาเขาเป็นใหญ่ในตัวเองของเขาจิตก็พิจารณาตัวเองจนกระทั่งทราบตัวเองถ้าจะบังคับไปบังคับจิตที่มีอะไรอยู่ภายในนั้นแก้ไขดัดแปลงจนกระทั่งมันลงในหลักธรรมชาติก็ไม่ต้องบังคับเหมือนกันจิตเป็นจิตคือรู้เป็นรู้ธาตุเป็นธาตุขันเป็นขันอะไรแต่ก็แต่ทราบด้วยปัญญาอย่างชัดเจนแล้วไม่สงสัยตั้งแต่ยังไม่ตายก็ทราบล่วงหน้าไว้แล้วตายแล้วจะไปสงสัยกันที่ไหนมันยิ่งแสดงความจริงขึ้นมาเห็นอย่างชัดเจนนั่นอย่างเรียกว่าเรียนธรรมเรียนอย่างนั้นรู้อย่างนั้นอาการเหล่านี้มันเป็นเรื่องของสมมุติเป็นเรื่องของโลกทั้งนั้นเป็นธาตุเรื่องขันธ์เรื่องอายตนะผิวหวานขันธ์ห้าขันธ์สี่อะไรมันเป็นอาการหนึ่งที่เราแยกออกตามสมมติปัญญาเป็นอาการอันหนึ่งสติก็เป็นอาการอันหนึ่งเป็นเรื่องของใจแต่เป็นทำเครื่องแก้สิ่งที่มัวหมองถ้าล้างสิ่งที่มัวหมองออกไปจนกระทั่งเกิดความปลอดใสขึ้นมาภายในจิตใจเพราะหน้าของปัญญาเป็นผู้ชำระล้างสงสัยเลยปลอดใสไปแล้วก็บริสุทธิ์นะเห็นอะไรจึงบริสุทธิ์ก็เพราะมนต์ทิ้งหมดไปจากใจความสำคัญต่างๆที่เป็นเรื่องของกิเลสมันหมดไปจากใจใจก็บริสุทธิ์ใจบริสุทธิ์นั่นแหละชื่อว่าเรียนเรื่องของตัวจบรู้สิตังประมาจัยยังกระตังกรณียังนี่ตรงกับธรรมบทนี้เสร็จจิตในศาสนาพรหมจรรย์นี้จบแล้วที่จะทำให้ยิ่งกว่านี้ไปไม่มีที่ทุกวันทำได้ทำสำเร็จแล้วนั่นแหละกระลุกที่นี่เพราะความหลงมันอยู่ที่ใจนี่เราเรียนเพื่อจะแก้ความหลงของเรานั่นเองเรารู้ที่นี่มันหมดความหลงแล้วจะรู้อะไรไปอีกเนี่ยถึงว่ายิ่งกว่านี้ไม่มีจะหลงอะไรไปอีกมันไม่มีหลงแล้วนี่มีแต่รู้รอบขอบชิดแล้วนี่แหละคิดดวงนี้แหละที่กล่าวในเบื้องต้นนั้นเป็นธรรมเป็นธรรมประเสริฐเป็นธรรมอัศจรรย์หมายถึงจิตถึงธรรมดวงนี้แต่เป็นสิ่งที่ทราบอยู่โดยลำพังตัวเองเท่านั้นอยู่โดยเฉพาะตัวเองอัศจรรย์ก็ทราบอยู่ภายในจิตตัวเองประเสริฐก็ทราบอยู่ภายในจิตตัวเองแต่ไม่สามารถที่จะนำออกคลี่คลายออกโชว์ตามเหมือนอย่างสิ่งต่างๆได้ดังนั้นเพื่อต้องการโชว์ของตัวเองก็ให้ตื่นประพฤติปฏิบัติกำจัดสิ่งที่สกปรกโสมมทั้งหลายออกนั้นเสียสิ่งที่ประเสริฐนักพิการนั้นก็จะปรากฏขึ้นในธรรมชาติโดยธรรมชาติของตัวเอง
1: คือเกิดขึ้นที่จิตอันนี้เรียกว่าเรียนธรรมจบเรียนโลกจะจบตรงนี้โลกก็คือโลกแห่งขันโลกแห่งธาตุแห่งขันที่มีอยู่กับตัวของเราเรียนธรรมก็คือธรรมขั้นไหนก็ว่าอะไรจนกระทั่งถึงมุติธรรมจบด้วยการทำนั้นเรียนโลกก็จบเรียนธรรมก็รอบก็จบหายสงสัยไม่มีอะไรที่จะให้สงสัยต่ออีกดูนะก็อยู่ไปเถอะถ้าเป็นอย่างนั้นนะสงครามก็ระงับดับหมดสงครามระหว่างจิตกับกิเลสหรือว่าระหว่างธรรมกับกิเลสมันก็สิ้นสุดกันแบบนั้นหรือพบรู้ชาติหรือกันที่นี่หรือกองทุกข์ในวัฏสงสารคือกลายเป็นนักกองเกี่ยวในวัฏสงสารก็รู้กันที่นี่รู้กันที่นี่รู้แล้วก็หมดปัญหากันที่นี่โลกกว้างแสนกว้างไม่มีอะไรเป็นปัญหามีปัญหาเฉพาะเรื่องใจเท่านั้นเองใจที่หลงตัวเองครับหลงสิ่งทั้งหลายเมื่อแก้ตัวเองทั้งเกี่ยวข้องกับสิ่งทั้งหลายจนโดยสิ้นเชิงไม่มีอะไรเหลือแล้วก็หมดปัญหากันเท่านั้นจากนั้นแล้วไม่มีปัญหาจนกระทั่งวันนิพพานนี่เรียนธรรมจบเรียนอย่างนี้เรียนโลกเรียนธาตุขันธ์จบก็จบตรงที่นี่พยายามทำลงไปให้เห็นความอนุจันดังที่กล่าวแล้วในเบื้องต้นพระพุทธเจ้าก็ดีพระสงฆ์สาวกก็ดีท่านมีธรรมอนุจันอยู่ภายในพระทัยภายในใจเราก็เป็นลูกศิษย์ตถาคตมีจิตอันหนึ่งที่จะสามารถแสดงความอนุจันออกได้ด้วยการปฏิบัติธรรมนะภาษาให้บริสุทธิ์เช่นเดียวกับพระพุทธเจ้าสาวกทั้งหลายจึงกรุณาให้พยายามทำให้มันปลอดภัยให้สงบความพยศก็คือความฟุ้งซ่านนั่นเองความหาพยศก็คือความสงบสงบแล้วก็สุขถ้าไม่สงบแล้วร้อนเป็นฟืนเป็นไฟอยู่ที่ไหนก็ร้อนไปหมดถ้าสงบแล้วอยู่ไหนก็เย็นไปหมดเย็นที่ใจนี่แหละทำให้ใจเย็นร้อนก็คือใจร้อนไฟเป็นอย่างหนึ่งร้อนใจนี่ร้อนยิ่งกว่าไฟพยายามดับไฟที่เดชนาสภาวะที่มันเป็นอยู่ภายในใจนี้ถ้ามันเหลือแต่ธรรมชาติทำแท้แล้วก็เย็นไม่มีการไม่มีสถานที่เวลาอายุติดลงเพียงแค่นี้เท่านั้น

ขณะนี้ท่านกำลังรับฟังสถานีวิทยุเสียงธรรมเพื่อประชาชนทำการส่งกระจายเสียงในระบบ FM ผ่านสถานีเครือข่ายทั่วประเทศดำเนินรายการโดยนายอุรานปรังคานุกูลกิจเบอร์โทรติดต่อ093489111 3

0: ขณะนี้ท่านกำลังรับฟังสถานีวิทยุเสียงธรรมเพื่อประชาชนลำดับจากนี้ไปเป็นเวลาประมาณ30นาทีขอเชิญท่านรับฟังรายการภาษาธรรมท่านจะได้รับฟังพระธรรมเทศนาของท่านอาจารย์หลวงตาพระมหาบัวญาณสัมปันโนเมื่อวันที่31เดือนสิงหาคมพุทธศักราช2543มีชื่อกันเทศว่าความรักที่ถูกต้องขอเชิญท่านฟังครับ
1: ต่างค่ะ
2: มีข้าวต้นบาทมีข้าวต้นบาทแล้วมี
1: อะไรจะต่างดีจะต่างแ
3: บบนี้แล้วแกมาทำอะไร
2: ฟังพี่น้องชาวไทยฟังทั่วหน้าอันนี้อ่านสรุปทองคำดอนหน้าให้พี่น้องทั้งหลายได้ทราบทั่วกัน คือสรุปทองคำและดอนหน้าสำหรับวันที่30นี้ได้สำหรับทองคำได้25สตางค์ดอนหน้าได้10ดอนแสดงว่าด้อยมากถ้าเป็นอย่างนี้ไปทุกวันทุกวันเมืองไทยจมได้มาสงสัยวันละ25ตางค์ทองคำคน62ล้านคนทองคำหนุนชาติได้25ตางค์ดอลลาร์หนุนชาติได้อีก10ดอลนี่เมืองไทยจมได้นะเอาใจเหรอจมไม่สงสัยนี่ต้องหนุนขึ้นทุกวันได้น้อยเป็นการเตือนเราว่ากำลังน้อยมากนะไม่สามารถจะต้านทานเมืองของตัวเองได้เพราะมันเป็นหนุนกำลังเข้าไปทีนี้ทองคำที่ต้องการมอบกับครั้งหลวงในการช่วยชาติคราวนี้นั้นจะกำหนดไว้ 4,000 กิโลซึ่งเท่ากับ4ตันทองคำที่มอบกับครั้งหลวงแล้วเวลานี้ได้ 1,037 กิโลครึ่งฝากไว้กับครั้งหลวงแล้วเวลานี้ได้ 1,025 กิโลรวมทองคำที่มอบและฝากไว้กับครั้งหลวงเวลานี้ได้ 2,062 กิโลครึ่งทองคำที่ได้หลังจากการฝากและมอบครั้งหลวงแล้วเวลานี้ได้50กิโล32บาท42ตางค์นี่ที่เรียกว่ายังไม่ได้หลอมจำนวนที่ฝากและมอบนั้นหลอมเรียบร้อยเป็นทองแท่งโดยสมบูรณ์แล้วอันนี้ได้ตามหลังมาหลังจากฝากและมอบแล้วได้อีก50กิโลอันนี้ยังไม่ได้หลอมต่อไปนี้ก็จะหลอมเมื่อเห็นสมควรจะหลอมแล้วจะหลอมแล้วรวมทองคำทั้งหมดทั้งที่หลอมแล้วและยังไม่ได้หลอมเวลานี้ได้ 2,112 กิโลครึ่งนี่ยังขาดทองคำอยู่อีก 1,887 กิโลครึ่งจากครบจำนวน 4,000 กิโลกรุณาทราบไว้โดยทั่วกัน มีได้ประกาศให้พี่น้องทั้งหลายได้ทราบทั่วหน้ากันตลอดมาเพราะชาติไทยของเราเพียงคนหนึ่งคนเดียวอุ้มไม่ได้นะต้องรวมพลังสามัคคีมีความรักชาติเป็นสำคัญที่จะรักษาชาติของเราไว้ได้เช่นอย่างตัวของเราเองแต่ละคนเนี่ยนัตถิอัตตะสมังเปรมังความรักอื่นเสมอด้วยการรักตนไม่มีเพราะฉะนั้นสัตว์ก็ดีคนก็ดีจึงประคองตนได้จนกระทั่งสุดวิสัยถึงจะยอมตายนี่คือหมายถึงความรักตนสัตว์ก็รักสัตว์แต่ละประเภทรักตนด้วยกันทั้งนั้นแล้วสัตว์ประคองชีวิตไว้ด้วยการรักตนและการระมัดระวังรักษาชีวิตของตนตลอดไปถ้าไม่สุดวิสัยจริงสัตว์ไม่ยอมตายอันนี้เราเป็นชาติมนุษย์และชาติไทยไม่เคยเป็นบ่อยผู้ใดมาตั้งแต่ดั้งเดิมปู่ย่าตายายบรรพบุรุษนี่เป็นอิสระเราถ้าเราไม่รักชาติเราเป็นอิสระมาไม่ได้นี่พื้นเพแห่งบรรพบุรุษของเรารักชาติมาโดยลำดับอันนี้เราจะดำเนินท่านตามท่านแบบไหนถ้าเป็นแบบแล้วก็จมได้เมืองไทยเราถ้าเป็นแบบรักชาติแล้วก็ต่างคนต่างรักต่างคนต่างสงวนต่างคนต่างบำรุงรักษาต่างคนต่างมีความรักกันมีความสามัคคีกัน เห็นอกเห็นใจกันมีความเฉลียวเผื่อแผ่อย่าเป็นคนคับแคบตีบตันเห็นแก่ตัวเห็นแก่พวกพ้องของตัวสามารถจะทําชาติไทยอันเป็นอวัยวะส่วนใหญ่นี้ให้จมได้ถ้าต่างคนต่างมีความรักตนต่างคนต่างรักตนเฉลียวไปต่างคนต่างตนรวมเป็นความสามัคคีรักชาติของตนนั่นเมื่อรักชาติของตนแล้วก็มีทางที่จะเสียสละเพื่อชาติของตนได้ทุกสิ่งทุกอย่างที่สละไปเพื่อชาติของตนต้องหนุนชาติของเราโดยตรงแล้วก็หนุนขึ้นหนุนขึ้นนี่เราชาติไทยของเราจะพีรังถาวรแน่หนามั่นคงขึ้นไปต้องอาศัยอยู่ความกับว่าคนเราต้องรักชาตินี่เป็นของสำคัญให้ต่างคนต่างเสียสละต่างคนต่างเห็นอกเห็นใจกันต่างคนต่างรักกันเพราะมนุษย์เราเกิดมาไม่ว่าสัตว์ประเภทใดเกิดมานี้ด้วยอำนาจแห่งกรรมนะไม่ได้เกิดมาจากเพียงท้องแม่เท่านั้นท้องแม่นี้เป็นเพียงอาศัยกรรมหนุนเข้ามาให้เกิดท้องสัตว์ก็เป็นสัตว์ได้ท้องคนเป็นคนท้องเทพบุตรเทวดาเป็นอินทร์พรหมเป็นไปได้ด้วยอำนาจแห่งกรรมแล้วแต่กรรมจะใสไปทางไหนใสให้เป็นมดเป็นแมงก็เป็นมดเป็นแมงได้มีอำนาจแห่งกรรมเราเกิดด้วยอำนาจแห่งกรรมไม่ใช่เกิดด้วยอำนาจแห่งสีสันวรรณะหรือฐานะสูงต่ำเกิดด้วยอำนาจแห่งกรรมด้วยกันใครจะมีสมบัติสินค้าบริวารมากน้อยยศถาบรรดาสุขศักดิ์สูงขนาดไหนก็ตามด้วยอำนาจแห่งกรรมเป็นเครื่องหนุนเนี่ยเป็นของสำคัญเราเกิดมาด้วยอำนาจแห่งกรรมจึงพาขอให้พากันรักกัน ความรักกันนี่ไปไหนสนิทหมดนะความเห็นแก่เพื่อนแก่ฝูงแล้วไปไหนเฉลี่ยเผื่อแผ่ไม่เห็นแก่ตัว ความไม่รักแต่ตัวเองเห็นแก่ตัวเองเป็นรักแก่คนอื่นก็สาปแช่งคนอื่นทำลายคนอื่นได้ถ้ารักตนเอาความรักตนนี่เฉลี่ยต่างคนต่างรักตนเห็นใจสำหรับท่านผู้รักตนด้วยกันแล้วต่างคนก็รักกันรักกันแล้วมีความเสียสละเพื่อแผ่ไม่ถือสีถือสากันอย่างง่ายได้นี่เป็นหลักใหญ่แล้วต่างคนต่างเสียสละช่วยชาติบ้านเมืองของเราอันใดที่จะเป็นภัยต่อชาติบ้านเมืองของเราให้พากันเข้มงวดกวดขันแล้วมาระมัดระวังรักษาอย่าให้สิ่งนั้นเข้ามาทำลายได้ทำลายนิดหนึ่งเป็นนิดอันสองบวกสองบวกสองเป็นสามเป็นสามเป็นสี่บวกทำลายได้นะอันเล็กอันน้อยนั่นแหละมันสามารถเช่นอย่างไม้ขีดไฟก้านเดียวนี่จ่อเข้าไปศาลาหลังนี้พังเลยไม่ได้มากนะทั่วตัวเป็นภัยความชั่วก็ไม่ได้มากรวมตัวกันเข้าแล้วมันเป็นภัยต่อชาติไทยของเรานั้นจึงพากันให้ระมัดระวังเข้มงวดกวดขันสิ่งใดจะเป็นภัยต่อชาติให้ระมัดระวังสิ่งใดที่เป็นคุณต่อชาติให้ต่างคนต่างขนขวาย ดังที่หลวงตานำพี่น้องทลายนี้เอาศาสนามานำนะไม่ได้เอากิเลสมานำนะศาสนามานำคือนำด้วยความเมตตาสงสารเฉลี่ยเผื่อแผ่ให้สม่ำเสมอกันหมดนี่เรียกว่าศาสนาผู้นำผิดบอกว่าผิดถูกบอกว่าถูกอย่างนี้เรียกว่าศาสนาพูดอย่างอื่นไปไม่ได้ผิดบอกว่าถูกถูกบอกว่าผิดใช่ไม่ได้เลยเป็นเรื่องของกิเลสอันนี้มันตลบตะแลงปากหวานก้นเปรี้ยวกืนกินเร็วเนี่ยกิเลสธรรมดากิเลสมันต้องมีเหยื่อล่อเหยื่อล่อเสมอไปนะ เหมือนเขาตกเบ็ดมีแต่เบ็ดเฉยๆปลาไม่กินต้องมีเหยื่อล่อปลาตัวโง่งับเข้าไปเพราะเหยื่อหายไปเลยไม่มีความหมายเบ็ดนั่นแหละเกาะปากอันนี้เหยื่อของกิเลสมันล่อนะล่อลวงต้มตุ๋นได้ง่ายที่สุดคือกิเลสกิเลสไม่มีความจริงออกปฏิบัติต่อสัตว์โลกนะมีแต่ความหลอกลวงต้มตุ๋นหวานอร่อยอร่อยไพเราะเพราะพิงตลอดมีแต่เรื่องยาเคลือบน้ำตาลของกิเลสทั้งนั้นเพราะงั้นสัตว์โลกถึงได้หลงและยอมรับกับกิเลสไปไม่เห็นโทษของตัวเลยแต่สำหรับธรรมนั้นผิดบอกว่าผิดถูกบอกว่าถูกกงไปกงมาเนี่ยให้พากันเข้าใจนะอันใดที่เป็นเรื่องของหลอกลวงต้มตุ๋นมีแต่เรื่องของกิเลสทั้งนั้นอย่าเชื่อกันอย่างง่ายดายอย่างตัวของเราก็มันกันเราจะทําอันนี้มีเหตุผลยังไงดีหรือชั่วผิดหรือถูกให้พิจารณาซะก่อนที่จะลงมือทําอะไรท่านเรียกว่าทําอย่างับไปง่ายไม่ใช่ปลาตัวโง่กินเบ็ดนะพอมองเห็นเหยื่อไม่สังเกตดูเบ็ดเลยงับเข้าไปเลือดทะลักนะเต็มปากนะเลือดอันนี้กิเลสมันว่ายังไงมันจะหลอกเขาหาเบ็ดนั่นแหละมันเอาเหยื่อล่อเอาไว้อันนั่นก็ดีอันนี้ก็ดีสิ ดีไปอะไรก็ดีความมาคว้าตรงไหนถูกตะเบ็ดคว้าตรงไหนถูกตะเบ็ดหาความสุขที่เป็นไปความตามความสมหวังตามอำนาจของกิเลสไม่มีมีตั้งแต่ลองความผิดหวังผิดหวังเพราะถูกต้มจากกิเลสโดยที่เราไม่ได้พิจิตรพิจารณาซะก่อนแล้วค่อยก้าวไปตามมันจึงต้องใช้ความพิจารณาดังท่านแสดงว่านี่สัมมะกัลลังเซโยให้พิจิตรนาซะก่อนใคร่ควรก่อนด้วยปัญญาแล้วค่อยเคลื่อนไหวอย่างนี้จะเคลื่อนไหวทางกายทางวาจาความประพฤติหน้าที่การงานอะไรก็ตามให้พิจารณาซะก่อนว่าผิดถูกดีชั่วประการใดจะไม่ค่อยผิดพลาดเอาธรรมพูดเจ้าไปปฏิบัติท่านว่านี่สัมมากัลลังเซโยนี่คือธรรม องค์ปัญญาพิจารณาก่อนอย่าทำพรวดพลาดพรวดพลาดเสียก็เสียเรานั่นแหละนี่หลักของธรรมเนี่ยเวลานี้ก็หลวงตาเป็นผู้นำพี่น้องทั้งหลายก็ตั้งใจจะนำทั่วประเทศไทยเราสม่ำเสมอไปหมดนี่เป็นจิตในเบื้องต้นที่ตั้งไว้อย่างนี้ทั่วทางโน้นทางนี้ทางโน้นทางนี้นี่กำลังวังชามันไม่มองดูใคร มันค่อยลดลงลดลงลดลงสุดท้ายก็ออกอุทานเลยเพราะเราตั้งใจไว้แล้วว่าออกจากนี้แล้วก็จะก้าวลงไปทางภาคใต้นะให้ทั่วถึงกันหมดเสมอกันทั่วเมืองไทยนี่ไอ้นี่พอดีก้าวไปก้าวไปกำลังวังชามันไม่สนใจใครหมดกำลังลงหมดกำลังเอาสุดท้ายไปไม่ได้เลยออกอุทานด้วยความห่วงใยและรักพี่น้องชาวภาคใต้เราอย่างเป็นกำลังเรื่องธาตุขันธ์ไม่อำนวยซะแล้วเวลานี้ก็นี่ก็ได้ประกาศออกมาให้พี่น้องหลายทราบทั่วกันแล้วว่ากำลังไม่เอาไหนแล้วเวลาแม้แต่ประเทศในสถานที่ต่างเราก็งดแล้วนะเวลานี้นะ ไม่เอาอย่างแต่ก่อนแล้วเราจะเทศให้ในที่ต่างๆไม่ได้ไกลนักนะเราจะไปเทศให้ในสถานที่จำเป็นเพียงเท่านั้นเรียกว่าไปด้วยความตะเกียกตะกายไปไม่ได้ไปด้วยความร่อรื่นเหมือนแต่ก่อนนะธาตุขันธ์มันพาให้ตะเกียกตะกายเนี่ยจะเทศแถวใกล้เคียงที่ไหนก็ตามเราจะไปให้เฉพาะที่จำเป็นนอกนั้นไม่เอาเนี่ยลดลงขนาดนั้นในเวลานี้ขอพี่น้องทั้งหลายได้ทราบทั่วกัน ส่วนอาจทำเราได้อุตส่าห์พยายามแนะนำสั่งสอนพี่น้องทั้งหลายทุกด้านทุกทางเฉพาะการนำทางด้านวัตถุ เราเป็นผู้นำพี่น้องทั้งหลายที่ประกาศกล้องออกมานี่อย่างที่อ่านอยู่เวลานี้เป็นความบริสุทธิ์พุทโธไม่มีด่างพร้อยไม่มีรั่วไหลแตกซึมไปไหนเลยหลวงตาเป็นผู้ภูมิอำนาจในการเงินสมบัติเช่นทองคำดอลลาร์เงินสดนี่แต่ผู้เดียวเพราะจะมอบให้ใครทำหน้าที่แทนเรากลัวจะมันจะมีความรั่วไหลแตกซึมเพราะกิเลสมันสกปรกมันติดเนื้อติดตัวติดกิริยามารยาทจิตความคิดความบ้านมันจะพารั่วไหลแตกซึม ให้สิ่งเหล่านี้จมไปด้วยกันไม่เป็นประโยชน์เท่าที่ควรตามความมุ่งหมายเราจึงต้องคุมอำนาจเสียเองเนี่ยเราก็ทำเต็มกำลังความสามารถของเราทองคำนี่เวลานี้ได้มอบและฝากไว้ที่คลังหลวงก็เป็นจำนวน 2,062 กิโลครึ่งแล้วนี่จะแจ้งไหมพี่น้องหลายทราบไหมสำหรับดอลลาร์นั้นเวลานี้รวมทั้งหมดไม่ต่ำกว่า5ล้านที่เข้าฝากคลังหลวงแล้ว 4,278,000เวลานี้ที่ยังเหลือที่จะเข้าอยู่เวลานี้กำลังจะในร่วมพันดอนละแต่ยังไม่ได้เข้ารวมแล้วเป็นดอนลาดทั้งหมด5ล้านอันนี้ก็จะแจ้งอยู่แล้วส่วนเงินสดนั้นเวลานี้ได้850กว่าล้านนี่เอาอันนี้เอาไว้ธนาคารนะ850กว่าล้านนี่เราประกาศแล้วตั้งแต่ต้นสำหรับ เงินสดนี่เราจะไม่เอาเข้าคลังหลวงเราจะให้เป็นเงินหมุนเวียนคือแยกไปจังหวัดใดสถานที่ใดมีความจำเป็นมากน้อยเพียงไรเราจะยกเงินเหล่านี้แยกออกไปแยกไปตามสถานที่ต่างๆทีนี้เมื่อเราจะแยกไปในสถานที่ต่างๆใครเป็นคนมารับผู้มารับบริสุทธิ์หรือทุจริตอย่างไรบ้างเราก็ไม่ได้ตามติดดูก็ไม่ทราบไม่แน่ใจจึงต้องย้อนเงินที่จะช่วยชาตินี้เข้ามาสู่โครงการพื้นเพเดิมที่เราช่วยโลกมาตั้งแต่สร้างวัดป่ามันตาไม่ได้เรียกว่าโครงการนะนี่เรียกว่าบัญชีของวัดช่วยโลกพูดง่ายๆว่างั้นเลย เราจึงหักเงินแต่ที่เราเข้าธนาคารไว้แล้วเราไม่ถอนแม้สตางค์นึงก็ยังไม่ถอนเวลานี้เงิน850กว่าล้านนี่ไม่ได้ถอนสักตางค์เดียวนะเราจะหักจากจำนวนนี้ออกไปคือได้มาหลังจากนี้แล้วเราก็จะหักเข้าบัญชีพื้นเพเดิมเพื่อเป็นเงินหมุนเวียนช่วยชาติบ้านเมืองของเรานับแต่สักคนทุกข์คนจนสถานสงเคราะห์โรงร่ำโรงเรียนที่ราชการต่างๆตลอดถึงโรงพยาบาลนี่เรียกว่าเงินหมุนเวียนจะหมุนเข้ามาในจุดเหล่านี้เราจึงได้หักเงินจำนวนนี้ยังไม่เข้าบัญชีเหมือนแต่ก่อนนะไม่เข้าอันไหนที่เป็นโครงการช่วยชาติเราเข้าทันทีอันไหนที่ไม่ได้บอกว่าเป็นโครงการชาติเราจะหักออกมาบัญชีพื้นเพที่ช่วยโลกมาดมนานนี้ เป็นประจำขอพี่น้องทั้งหลายได้ทราบเอาไว้แม้เช่นนั้นเงิน800ล้านนี้นะเราก็ได้ประกาศให้ทราบทั่วกันแล้วว่าเงิน800ล้านนี้เราจะหักเอาไว้เพื่อซื้อทองคำเข้าสู่คลังหลวงของเราทั้ง800ล้านนี้ส่วน51ล้านนั้นเราเผื่อความจำเป็นเช่นเป็นเงินหมุนเวียนถ้าว่าเงินเวียนพอถูพอถ่ายไปได้เราก็ไม่ถอนเราจะแยกเงินจำนวนนี้เข้าไปหา800ล้านนั้นซื้อทองคำประเดียวกันอันนี้อยู่ในการพิจารณาของเราได้เงิน50กว่าล้านนี้นะเวลานี้คือเราจะพิจารณาจุดไหนมีประโยชน์มากน้อยเพียงไรต่อชาติไทยของเราเราจะหมุนเข้าจุดนั้นขอพี่น้องทั้งหลายทราบโดยทั่วกันด้วย นี่แหละด้านวัตถุเราก็นำมาด้วยความบริสุทธิ์พุทโธไม่ปรากฏว่ามีความมัวหมองแต่อย่างใดไม่มีบริสุทธิ์ตลอดมาแล้วตอนหน้าทองคำประดับที่ประกาศแล้วนะจากนี้เราก็แนะนำสั่งสอนทางอัดทางธรรมทุกแง่ทุกมุมให้พี่น้องทั้งหลายได้ทราบทั่วกันทราบตลอดมาทำนี่ทำทุกขั้นที่เราเทศนาว่าการนี่แหละวันนี้ได้พูดอย่างนี้ให้พี่น้องทั้งหลายได้ทราบทั่วหน้ากันทั้งอัดทั้งทำแล้วก็สอนเต็มเม็ดเต็มหน่วยเวลานี้กำลังไม่พอแล้วอ่อนลงจะไม่มีอะไรเทศแล้วต่อไปนี่นะอย่างเทศแล้วนี่ก็ออกทั่วประเทศไทยทั่วโลกแล้วนี่ก็ให้ไกลขนาดไหนนี่กว้างขนาดไหนนี่เราออกประเทศมาได้เทศที่นี่ก็ทั่วไปถึงไม่หมดส่วนนี้พูดเพียงส่วนนี้ก่อนแล้วนะเหนื่อยพอพูดแล้วก็ไปใหญ่เลยไปใหญ่แล้วล้างไปเหนื่อยวันนี้เที่ยวเยอะมากประมาณ15นาทีที่แล้ว
4: 15นาทีนะ15นาที
2: คงประมาณ15นาทีเมื่อวานท้องคำไม่เคยลืมแล้ว
3: นะ25ตังค์
4: สลึงเห
2: นือ25ตังค์ถ้าฝืนได้วันนี้25ตังค์นี่ต่ำเลยนี่กระเตือนแล้วนะให้เขาเอาของมาแล้วเมื่อวานนี้เต็มเยอะเลย
3: คร
2: ับ
3: ผม
2: ของโกดังคือช่วยโรงพยาบาลทางกลางเมื่อวานนี้ใส่2-3โรงประมาณนี้เป็นประจำ2-3โรง5โรง6โรงแต่คือมากที่สุดก็ข้าวเลยไม่เคยเลยแบบนั้นแบบวันหนึ่งนะวันนั้นตั้งแต่1-2-3-4-5-6ผมข้าวเลยเป็นประจำของไอ้โกดังนะต้องซื้อมาไว้เต็มเอียดเต็มแย่ไม่บกพร่องเลยนี่ก็เงินหมุนเยอะนั่นแหละเข้าใจไหมล่ะมันหมุนไปโรงพยาบาลไปคุกแห่งคุกหอนเมื่อวานอยู่ไปเข้าไปสกลนครตอนนั้นก็เข้าคูผ่านเข้าไปโรงพยาบาลน้ำอุ่นไปดูตึกเขาเพื่อผู้หลานชายชายปั๊มนะ
3: ครับผม
2: ชายปั๊มมาติดต่อเราแล้วก็ต่อตึกคือโรงพยาบาลน้ำอุ่นเราออกจากก็กลัวมาตัดเข้าคูผ่านมาน้ำอุ่นเข้าไปดูโรงพยาบาลเมื่อวานเอาของไปเต็มเยอะคือเอาไปเทสที่สกลก่อนแล้วไปกว้านเอาสกลเอาของไปสกลแล้วขึ้นรถเข้าขู่พาไปเสือน้ำบุกมาวางไปดูตึกเกียร์แอร์ตึกกระต่อตึกแอร์ตึกอะไรแล้วก็ผ่านมาถึงนี่ร่วม4 โมงเย็น อันนั้นอาการช่วยโรคช่วยกินไม่กินไหวมึงบอกเขาว่าบอกทางโรงพยาบาลไม่ว่าเราก็มาดูแล้วแล้วเรื่องราวแล้วหากจะทราบเองเพราะเรามาดูด้วยตาของเราแล้วเราบอกจะตกตรงกันได้เมื่อไรไม่ตกเมื่อไรก็เมื่อไรแล้วเราจะบอกมาให้ทราบเขาบอกเพราะเรางานเยอะมากแล้วนี้การสร้างก็หลายจุดหลายจุดหมุนทั้งนู้นหมุนทั้งนี้มาทราบมันก็หมุนเข้ามาที่นี่เมื่อไรแล้วก็บอกกงก็คือแรงว่าจะให้แล้วความหมายว่างั้นเป็นเพียงว่าแม่กำหนดวันเวลาคือรอจังหวะมันจะทำได้จังหวะกันเมื่อไรก็เอากันมาแล้วช่วยเหลือให้เรา มาจากห้องไหนบ้างเนี่ยฮะมาจากสุรินทร์ทางโน้นสุรินทร์เหมือนกันเหรอ อยากได้ทราบว่าน้ำท่วมทางสุรินทร์เป็นไงเยอะเลยอ่ะเดินทราบว่ามุยรำอุบลเหรออุ
4: บลที่ตั้งเ
2: ยอะอุบลที่ยักษ์เก๋รู้ว่ามุยรำมุยรำมากกว่าเพื่อนรู้ว่างั้นเนาะน้ำท่วมโอ้น้ำท่วมนี่เสียมากอ่ะท่วมตรงไหนเสียตรงนั้นเลยแล้วน้ำไม่ใช่น้ำธรรมดาเหมือนน้ำบนเขาไหลผ่านนะน้ำนี่น้ำน้ำขังตรงเวลานานลงมาตุ่นไหนเราต้องเน่าเพราะข้าวมันมีเหลือเลยเปื่อยไปเลยน้ำประเภทนี้แหละที่ว่าท่วมนานน่าสงสารพวกชาวนาเขาท่วมมีเสียหมดเลยเหมือนกันกับแรงแรงจะไม่ลงทุนแต่ท่วมมีลงทุนแล้วปากดำกันเรียบร้อยแล้วท่วมหมดจะหากล้ามาอีกปากดำอีกท่วมอีกหมดเลยไม่มีอะไรติดตัวทีนี้ทราบว่าทางอุบลสุรินทร์ที่สัก
4: ครับผม
2: นะ
4: ครับ
2: มีบ้างแต่บุรีรัมย์ทราบว่ามากกว่าเพื่อนนะบุรีรัมย์จากนั้นก็ผ่านทางโคราชอีกท่วมเยอะแถวนะทางนี้ยังค่อยดีหน่อยท่วมมือรอยร้องกากแก้วกแก้วสองสามวันนะวันนี้ยังบ่นอยู่ไม่หยุดไม่หยุดน้ำท่วมมือร้อนเสียหายหมดเสียหายหมดจังหวัดอื่นเขาเสียหายไม่ใช่หายเขามีปากเหมือนกันเขาไม่เห็นมาพูดมีปากกับมังร้อนอยู่ทั้งแว่แว่เราจะฟาดปากมึงว่ะเราโมโหว่ะเวลาน้ำแกงท่วมปากมันไม่เห็นบ่นว่ะน้ำข้าวต้มขนมท่วมปากไม่เห็นบ่นบนแต่ว่าเอาไม้อีกเนี่ยก็ไปไหมมึงเอาให้ยังกลับไม่ได้ให้พรยัง
4: ย
2: ัง ยังเหลือให้พรให้พรน้องกลับยะถาวาดิภะหาปุราปะริปุเรติสาครังเอวะเมวะอิโตทิญังเปตานังอุปาปะปะติอิจิตังปัจจิตังสุมหังคิปะเมวะสมิสสะโตกะแพภูเรนตุสังกัปปาจันโทปนะระโสยะถามนิโชติระโสยะถาสัพพิติโยวิวาจันตุสัพพะโรโควินาสตุมาเตภวัตมันตระโยสุขิทีฆายุโกภวะอภิวาทนาสีลิสนิจังวุฒาปัจจายิโนจัตตารโอธรรมาวาทานติอายุวันโนสุขังภาลังละนี่ไปละวันนี้มันเฉยมากประมาณ20นาทีปุ๊บปั๊บปั๊บออกแล้วก็หยุดเลยมามากนั่นเปิดปล่อยหมาปล่อยหมาปล่อยหมาให้พอแล้วปล่อยเขาจะออกรวดลายหมาบางรวดลายทำรวดลายหมาก็แล้วกันมาต่อแล้วเอาหันหน้าไปตรงไหนเห่าเรื่องนะเขาเห่าด้วยความรื่นเริงนะหันหน้าไปตรงไหนเห่า เดินไปเฉยก็เห่าไปมันอะไรก็มีเห็นมันอยู่ตะกี้เนี่ยมันเดินไปเฉยเห่าไปเรื่อยไปเรื่อยไปเอาเนี่ยแจกคนเยอะไหมมาแจกมากมาแจกมากแล้วเอาอันนี้ให้หมอจ้ะไม่อย่างนี้ไม่เอาจะยุ่งมากนะแจกจะยุ่งยุ่งมากอย่าก่อเรื่องยุ่งมาให้เรานะไม่เอานะเราไม่ชอบยุ่งนะแต่เราทำนี่เราทนหรือไงเราทนเราทำเราไม่ชอบยุ่งแค่สอนพอแล้วจะเอาอะไรเอานั่นจุดนั้นเท่านั้น
5: ไปละที่นี่เลิกอ่ะ
2: ก็ไงไปท้าได้เดินไปเที่ยวดูจัดในป่าออกจากทางนิคมแล้วก็ไปเลยก็เวนไปเรื่อยเรื่อยเรื่อยจะดูจัดมันมีเป็นแห่งเป็นแห่งพวกกระต่ายกระต่ายมันอยู่กับพระนะมันอยู่กับพระพระรักษามันโอ้ที่บริเวณของมันอยู่นั่นพวกอาหารการกินแต่พระเอามาไว้ให้มันไปตรงนั้นกระต่ายมีแห่งละสองตัวสามตัวเป็นแห่งๆไปนั่นเนี่ยมีทั่วไปนั่นเนี่ยเต็มตรงเนี่ยไปจุดนี้มีแห่งไปจุดนั่นแห่งจุดนั่นแห่งไปแห่งพระรักษาไว้นั่นแหละเจ้าของไม่อยู่มันก็อยู่นั่นแหละเราไปมันก็กินเฉยเจ้าของไม่อยู่ไปทำไงไปแล้วไปเดี๋ยวดูบางทีก็ไปเปิดผ้าดูไม่เห็นแล้วเราไปนั่นแหละแล้วกลางวันก็ไม่เห็นท่านนั่งท่านนั่งภาวนานี่เราด้อมๆไปเราก็ไปจับผ้าม่านเปิดเพราะมันไม่มีฝาปิดนี่นะปิดด้วยผ้าเนี่ยไปก็ไปเปิดผ้าดูแล้วก็ผ่านด้อมๆไปเปิดผ้าดูนี่ผ่านท่านองค์ไหนท่านไม่มาฉันท่านก็นั่งภาวนาท่านไม่รู้ว่าเราไปนั่นแหละเราไปเปิดดูแล้วก็ผ่านไปกลางคืนก็ไม่เห็นนะเราไปกลางวันก็อย่างนี้แหละไม่ค่อยเห็นละพอไปเงียบๆไปก็ค่อยเปิดผ้าดูผ่านด้วยรองเท้ามันก็ไม่ดังอย่างเงี้ยรองเท้าขโมยมันดังได้หรือไปทั่วไปมีอยู่ตรงทั้งถึงนี่และในนี่ก็มีที่ทางกรมเรามันมีไอ้ขาวสองตัวมันมาจากทางโน้นมาจากทางไหนใครเลี้ยงมันไว้ทางโน้น
6: ผู้หญิงมีจงกรมไทยเคยเล็กนะ
2: ฮะ
6: กระจง
2: หัวกระจงมันมีอยู่ทั่วไปตอนเช้าตอนเย็นตอนเช้ามันออกมาหากินแล้วตอนเย็นมันก็ออกมาทางจงกรมเรามันมาเรื่อยมันไม่สนใจกับเราแหละมันเคยแล้วมันมาทีละสองตัวติดกันมาทีละตัวสองตัวมาเรื่อยมีเยอะนะเดี๋ยวนี้มีเยอะ
6: ตอนแรกมันเป็นลูกแมวแล้วจงกรมมันข้ามมันลูกแมว
2: มันกลัวคนไหมล่ะ
6: ม
2: ันกลัวแล้วบางมันจะเป็นเสี่ยวเอาเป็นเสี่ยวนะแล้วโดดแต่คอเป็นเสี่ยวไปรู้นะแล้วจะว่ามันไม่กลัวแล้วมันไม่ทำไมล่ะเดี๋ยวโดดขึ้นคอเป็นเสี่ยวไม่รู้ตัวนะมามีอยู่ทั่วไปเดินอยู่กรมแล้วก็เดินเฉยเพราะก็มาของหากินมาตอนเย็นอะส่วนมากจวนมืดเขามาเที่ยวเที่ยวมาทางนู้นทางนู้นมามีอยู่ทั่วไปเดินอยู่กรมนะกระต่ายก็มีอยู่สองตัวทางนี้ขาวด้วยกันทั้งคู่แล้วระวังไม่ให้หมาออกไปนะบริเวณนั้นไม่ให้หมาไปเลยหมาตัวนั้นไปแขกหลงทิศมาเลยนะให้อยู่ในบริเวณนี้หมาไม่เข้าไปเที่ยวเพราะมีสัตว์เยอะพวกกระต่ายมีเยอะองค์ไหนไปฉันนั่งกันนั่งภาวนาการอดการผ่อนมีสองอย่างผ่อนอาหารอดอาหารถ้าไปโดดเดี่ยวเรานี่อดทั้งนั้นสำหรับเราเองนะถ้าอยู่กับหมู่กับเพื่อนยังเดี๋ยวมาอยู่กับพ่อแม่ครูอาจารย์นี่ฉันเพียง 50% อย่างมากไว้เลย 60% เป็นประจำเลยเราไม่เคยให้ฉันอาหารอิ่มเลยมาอยู่กับหมู่กับเพื่อนถ้าจะอดมันไม่คุ้มค่ากันเข้าใจไหมล่ะก็ผ่อนเอาเพราะงานการอะไรมันอยู่กับเราหมดครูบาอาจารย์เช่นพ่อแม่ครูอาจารย์มั่นท่านก็เป็นร่มโพร่มใสเราคอยสอดส่องมองดูพระดูเนนด้วยความเรียบให้เพื่อความเรียบร้อยเรียบร้อยเราจึงมีภาระมากจึงต้องเพียงผ่อนอาหารไม่ได้อดนะถ้าอยู่กับพ่อเข้ามาพ่อแม่ครูอาจารย์ทีไรไม่เคยอดแหละเป็นแบบเรื่องผ่อนตลอดอยู่อย่างนั้นแหละพอออกจากนี่ไปก็เด็ดเลยตัดขาดคนไปเลยอะถ้าเข้ามานั้นก็ผ่อนประจำเลยนะ ในพรรษานี่ก็ตลอดเลยนอกพรรษาก็เป็นอย่างนั้นตลอดไปเลยแล้วอันนี้ไม่มีกฎเกณฑ์คำว่าผ่อนเป็นกฎเกณฑ์อันหนึ่งในหลักธรรมชาติของจิตที่บังคับตัวเองแต่ออกไปนอกแล้วมันก็เป็นอีกแบบนึงพอออกจากหมู่เพื่อนไปแล้วมันก็เป็นอีกแบบนึงเนี่ยตัดไปเลยเจ้าถ้าจะฉันก็ฉันไม่ฉันก็หยุดเลยหยุดเลยการผ่อนไม่ผ่อนถ้าจะฉันก็ฉันเลยจากนั่งก็ตัดเลยถ้าอยู่กับหมู่เพื่อนมีแต่ผ่อนไม่ได้ฉันไม่ได้อดนะมีแต่ผ่อนตลอดไปเลยแล้วแต่

ขณะนี้ท่านกำลังรับฟังสถานีวิทยุเสียงธรรมเพื่อประชาชนทำการส่งกระจายเสียงในระบบ FM ผ่านสถานีเครือข่ายทั่วประเทศดำเนินรายการโดยนายอุรานปรังคานุกูลกิจเบอร์โทรติดต่อ093489111113

ขณะนี้ท่านกำลังรับฟังสถานีวิทยุเสียงธรรมเพื่อประชาชนนับจากนี้ไปเป็นเวลาประมาณ55นาทีขอเชิญท่านรับฟังรายการธรรมครูบาอาจารย์ช่วงที่สองท่านจะได้รับฟังพระธรรมเทศนาของหลวงปู่สุฟังพระธรรมเทศนาของหลวงปู่สุวัตสุวัจโจ

ในการที่เราได้สละเวลาเรามาปฏิบัติเช่นนี้เป็นสิ่งที่ไม่ใช่ทำได้ทุกคนและไม่ใช่เป็นสิ่งที่จะทำได้โดยง่ายนักถ้าไม่มีกำลังศรัทธาความเลื่อมใสความพอใจมั่นอยู่ในจิตใจแล้วเราก็จะอ้างอุปสรรคต่างๆหลายอย่างเหมือนบางคนที่เขาทำยังไม่ได้อุปสรรคเหล่านั้นเราใช้สติปัญญาบรรเทาเบาบางแก้ไขไม่ให้ครอบงำจิตใจของเราได้เรายกจิตใจของเราขึ้นสู่ในทางธรรมเพื่อจะได้นำมาอบรมจิตใจของเราให้เป็นไปตามทางที่องค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าพระองค์ได้พาดำเนินมาทางอันเดียวที่จะออกจากทุกข์ท่านเรียกว่าอริยมรรคเราได้ยินอยู่บ่อยๆตลอดถึงจำได้อย่างคล่องปากหรือเคยสวดอยู่เสมอแต่นั่นเป็นแต่เพียงความทรงจำรู้จักชื่อเท่านั้นจะให้เกิดประโยชน์จริงๆแล้วเราจะต้องหยิบยกระลึกนึกถึงธรรมเหล่านั้นเข้ามาศึกษาให้เข้าใจลึกซึ้งในธรรมนั้นๆแต่ละอย่างละอย่างเช่นในหนทางเรียกว่ามัชฌิมาปฏิปทาการปฏิบัติสายกลางเรียกสัมมาทิฏฐิขึ้นต้นทีเดียวความเห็นชอบอันนี้จิตนั้นย่อมมีความเห็นตามที่รู้อาศัยตาอาศัยหูอาศัยสมองอาศัยเล่นอาศัยกายและอาศัยอารมณ์ที่เกิดขึ้นทางใจสิ่งเหล่านั้นเปลี่ยนแปลงได้กลับกรอกได้ถ้าเราไม่ได้ศึกษาให้ท่องแท้แล้วเราก็จะรู้เท่าไม่ถึงกับการเรียกว่าไม่รอบรู้ในกองสังขารที่มันปรุงขึ้นสร้างขึ้นเกิดขึ้นทำให้เราหลงเข้าใจผิดให้เกิดความเห็นผิดได้เพราะฉะนั้นหนทางเบื้องต้นการอบรมจิตให้มีความเห็นชอบคือเห็นธรรมที่มีประจำอยู่ในตัวของเราอยู่ตลอดเวลาเช่นเห็นกายของเราตามความเป็นจริงกายนี้สักแต่ว่าการร่างกายดูพิจารณาโดยละเอียดแล้วแยกดูแล้วก็เป็นแต่เพียงร่างเป็นแต่เพียงกายสิ่งทั้งหลายเข้ามาประชุมกันจึงได้สมมติเรียกว่าจับบุคคลหญิงชายแต่เมื่อเราพิจารณาให้ละเอียดดูแล้วคือจับบุคคลหญิงชายก็ไม่มีในที่นั้นนั่นเลยเหมือนตัวอย่างท่านเปรียบเหมือนกับรถได้อาศัยสิ่งต่างๆมารวบรวมกันแล้วขับขี่ไปไหนได้จึงได้เรียกชื่อว่ารถก็มีขึ้นมาถ้าเราแยกออกแต่ละส่วนแต่ละส่วนอยู่คนละทิศคนละทางแล้วคำว่าชื่อว่ารถไม่มีเลยแยกดูแต่ละส่วนละส่วนมีชื่อของมันอยู่แต่ละอย่างละอย่างคำว่ารถก็หายไปนี่เราจะได้พิจารณาแยกตัวของเราคำว่ารูปคำว่าเวทนาคำว่าสัญญาคำว่าสังขารคำว่าวิญญาณขันห้าที่มาประชุมกันนี่ถ้าเราแยกดูแต่ละอย่างละอย่างแล้วการเรียกทั้งก้อน

เหล่านั้นเชื่อเหล่านั้นก็หมดไปหายไปไม่มีเพราะฉะนั้นเชื่อเหล่านั้นล้วนแต่เพียงสมมติร้องเรียกกันให้รู้จักเฉยๆถ้าเราไม่พิจารณาแล้วก็สำคัญว่าเรามีรูปหรือรูปเป็นเราจริงๆเรามีเวทนาหรือเวทนาเป็นเราเรามีสัญญาหรือสัญญาเป็นเราเรามีสังขารหรือสังขารก็เป็นเราเรามีวิญญาณวิญญาณเป็นเราเรายึดมั่นว่าเรามีเราเป็นเราเรียกว่าอหังการมมังการเมื่อสิ่งเหล่านี้เป็นเราแล้วเมื่อสิ่งเหล่านี้ถูกสิ่งกระทบกระเทือนให้เปลี่ยนแปลงเราเรียกว่าอนิจจังคือความไม่เที่ยงเกิดขึ้นมาแล้วมันเปลี่ยนแปลงไปท่านว่ามีความเกิดในเบื้องต้นมีความเปลี่ยนแปลงในท่ามกลางแล้วก็มีความย่อยยับดับไปในที่สุดแต่ละอย่างเมื่อแต่ละอย่างเปลี่ยนแปลงอยู่อย่างนี้ไม่มีใครบังคับให้มันอยู่เป็นปกติมั่นคงได้เราก็ไม่ควรยึดมั่นเราก็ไม่ควรหวังว่าสิ่งเหล่านี้มีความสุขแก่ตัวเราแท้จริงเราควรรู้ตามความเป็นจริงเมื่อมันเกิดขึ้นก็เกิดเพื่อความเป็นอยู่ใช้ให้เกิดประโยชน์เราก็ทนุบำรุงดูไปใช้ให้เกิดประโยชน์ถ้าอบรมจิตใจให้มีความเห็นตรงเห็นชอบแล้วร่างกายนี้ถึงแม้ว่าจะเป็นอนิจจังจะเป็นทุกขังจะเป็นอนัตตามันก็มีเวลาที่จะใช้มันให้ได้ประโยชน์ได้สติได้ปัญญาได้กำลังศรัทธาความเพียรในทางธรรมซึ่งเป็นที่พึ่งอันเกษมเป็นที่พึ่งอันอุดมเพราะฉะนั้นเราใช้สิ่งที่เป็นที่พึ่งไม่มั่นคงคือที่สำรุดทุดโทรมนี้สร้างพลังคือทางธรรมขึ้นมาเพื่อเป็นที่พึ่งอันมั่นคงตามหลักธรรมคำสอนพระพุทธเจ้าอบรมจิตตั้งแต่ธรรมดาธรรมดาให้เกิดความฉลาดในการทำบุญให้ทานการกุศลนี่ก็เพื่อให้จิตใจฉลาดอบรมจิตให้สำรวมกายสำรวมวาจาในการพูดอย่าให้ขนองปราศจากความสำรวมอบรมจิตให้มีสติระลึกรู้ตัวเองว่าอยู่ในชั้นใดภูมิใดเวลานี้จิตใจของเราเศร้าหมองหรือผ่องแผ้วในนี้จิตใจของเราฟุ้งซ่านรำคาญหรือสงบเวลานี้จิตใจของเราร้อนหรือเย็นหรืออ่อนหรือแข็งกระด้างจิตใจของเราตั้งอยู่ในธรรมใดเราเกิดความรู้ตัวถ้าจิตใจของเราไปตั้งอยู่ในธรรมที่ไม่ดีมีความเห็นไม่ดีเห็นไม่ถูกต้องเช่นเห็นว่าตายแล้วศูนย์เห็นว่าโลกหน้าไม่มีบุญบาปไม่มีคุณอุปการะที่จะทำเกื้อกูลให้กันไม่มีเราเกิดชาติเดียวตายแล้วสลายไปไม่มีอะไรเหลืออยู่การมีความเห็นอย่างนี้ท่านจัดเข้าว่ามีความเห็นผิดส่วนอบรมจิตใจให้มีความเห็นถูกนั่นท่านสอนให้มีความเห็นว่าสัตว์ทั้งหลายเป็นไปตามกรรมเราเกิดมาก็เกิดมาอาศัยกรรมเป็นผู้จำแนกให้มาเกิดเราละขันธ์ไปแล้วกรรมการกระทำของเราก็จำแนกเป็นหนทางให้ไปเรียกว่ามีกรรมเป็นของตน
เราละขันไปแล้วกรรมการกระทำของเราก็จะแน่เป็นหนทางให้ไปเรียกมีกรรมเป็นของของตนถ้าเราได้กระทำดีไว้ความดีนั่นก็จะแน่ให้บุคคลผู้ทำความดีให้มีฐานะดีมีอัตภาพดีมีภพดีมีกติกที่ดีถ้าทำดีนั่นติดผลแต่จะทางสติปัญญาอย่างเต็มที่จนสามารถเห็นความจริงอย่างประเสริฐที่เรียกว่าอริยสัจธรรมสามารถทำจิตใจอยู่เหนือสิ่งเหล่านั้นอยู่เหนือวัตถุอยู่เหนืออมิตรอยู่เหนืออารมณ์ต่างๆเรียกว่าโลกุตระจิตคือจิตเหนือสิ่งเหล่านั้นส่วนธรรมเหล่านั้นเป็นธรรมฝ่ายต่ำทำให้จิตใจเศร้าหมองทำให้จิตใจวุ่นวายแต่ทำให้จิตใจมัวเมาทำให้จิตใจหลงเมื่อเห็นชัดนั้นแล้วจิตก็ไม่มีความน้อมไปเพื่อจะยึดมั่นถือมั่นในธรรมส่วนเหล่านั้นยกจิตขึ้นสู่ธรรมอันเป็นไปเพื่อความบริสุทธิ์หมดจดจากเครื่องเศร้าหมองนั้นจากเครื่องก่อกวนทำให้เกิดความฟุ้งซ่านรำคาญแล้วพยายามทำจิตใจเข้าสู่ความสงบความวิเวกความผ่องใสในจิตในใจเรียกอบรมจิตใจให้ถูกต้องมีความเห็นตรงตามความเป็นจริงอย่างน้อยเห็นว่าความชั่วนี้ไม่ควรกระทำแล้วพยายามละเว้นความดีควรกระทำพยายามประพฤติปฏิบัติความดีนี่ละได้ตามสติปัญญาที่มีอยู่ในตัวของเราถ้าเราอบรมจิตใจมีปัญญาในขั้นหยาบหยาบก็ละได้แต่ส่วนหยาบหยาบเราได้ถึงความดีแต่ส่วนทางดีก็หยาบหยาบส่วนความดียังละเอียดเรายังเข้าไม่ถึงกิเลสยังละเอียดเราก็ยังละไม่ได้ความไม่รู้ยังละเอียดเราก็ยังไม่รู้รู้แต่บางสิ่งบางอย่างที่เป็นโทษว่าเป็นโทษตามความเป็นจริงเราเกิดความเบื่อหน่ายละได้เช่นเราละได้กายทุจริตการประพฤติไม่ดีทางกายวาจีทุจริตประพฤติไม่ดีทางวาจาอันนี้เรามีปัญญาธรรมดาพิจารณาเห็นได้จากตั้งจากบุคคลอื่นบ้างเห็นคนอื่นทำความชั่วทุจริตด้วยกายแล้วทำความเสียหายเดือดร้อนให้แก่พี่ป้าน้าอาเพื่อนมนุษย์ด้วยกันแล้วตัวเองกลับมีเวรมีภัยจากการกระทำของตนเองเราก็เห็นสิ่งที่ไม่ดีอย่างนี้ตามความเป็นจริงเราก็น้อมเข้ามาใส่ตัวของเราถ้าเราก็ทำอย่างเขาบ้างเราก็เป็นคนไม่ดีมีภัยมีเวรเช่นเดียวกันเกิดความเบื่อหน่ายในการกระทำสุจริตมิจฉาชีพมิจฉากัมมันตะการงานทางทิฏฐิเรียกแปลว่าเราละมิจฉาทิฏฐิคือความเห็นทางผิดพยายามแก้ไขมันในทางความเห็นผิดคือมาสร้างความดีความดีนี้ควรกระทำเมื่อเรากระทำแล้วเราก็เป็นคนดีขึ้นมาอันนี้เราพิจารณาได้จากคนอื่นเราก็เห็นเป็นอย่างอย่างครูบาอาจารย์หรือพระพุทธเจ้าพระอริยเจ้าทั้งหลายแต่ท่านทำแต่ความดีท่านก็เป็นคนดีขึ้นมาเป็นคนที่มีประโยชน์แก่โลกแก่เพื่อนโลกด้วยกันมีจิตเมตตาปรารถนาเพื่อนร่วมโลกให้มีความสุขทั่วทั่วกันทุกคนตลอดถึงสัตว์ทั้งหลายทุกประเภทแม้แต่มีชีวิตตัวเล็กๆก็ไม่ปรารถนา
จะเบียดเบียนให้เขาลำบากเพื่อได้รับความทุกข์ความเดือดร้อนช่วยเหลือให้อยากจะช่วยเหลือสงเคราะห์อนุเคราะห์ให้สัตว์เหล่านั้นมีอิสรีอิสระภาพเสรีในตัวของตัวให้มีความสุขตามภาวะตามที่เขาพอสามารถจะหาความสุขแก่ตัวของเขาได้นี่เรามีความเห็นอย่างนี้พิจารณาเห็นอย่างนี้เราก็ประกาศว่าจิตใจของเราได้สร้างความดีสัมมาทิฏฐิเกิดขึ้นในจิตใจของเราตามส่วนกำลังที่เราก็ทำได้เราเห็นคำพูดของบุคคลที่พูดไม่มีสติไม่มีธรรมเป็นเครื่องเรียกว่ามรรคเป็นเครื่องคุ้มครองรักษาคือสัมมาวาจาการอยากพูดอะไรก็พูดไปโดยไม่มีสติสัมมาสติคอยช่วยเหลืออีกทำความผิดเกิดความเสียหายเกิดสร้างความไม่ดีขึ้นมาเช่นพูดเท็จคำที่ไม่จริงสัมมาทิฏฐิพยายามพูดแต่คำสัตย์คำจริงพยายามพูดแต่คำที่มีประโยชน์สนองโจทย์แก่ผู้ฟังเป็นคำที่เกิดสมัครสมานประสานสามัคคีอยู่ร่วมกันอย่างมีความสุขประกอบไปด้วยชักชวนกันกระทำสิ่งที่ให้เกิดประโยชน์มาปฏิบัติคุณงามความดีหนึ่งเรียกว่าอบรมจิตใจของเราให้มีความตรงตามทางของพระพุทธเจ้าเรียกว่าสัมมาทิฏฐิให้เกิดความเห็นชอบเราทั้งหลายที่ได้ทำคุณงามความดีอยู่ในบัดนี้ได้พยายามละความชั่วก็เพราะเราทั้งหลายได้อบรมมาแล้วในทางจิตใจจนมีความเห็นชอบถูกต้องตามคำสอนพระพุทธเจ้าเราก็เพียงแต่เห็นธรรมะที่เราส่วนละได้ส่วนความเห็นชอบให้ละเอียดประณีตยิ่งขึ้นไปตามปัญญาของเราให้ละเอียดไปด้วยจิตภาวนาพิจารณาสิ่งไหนที่เราละยังไม่ได้ก็แปลว่าเรายังไม่มีความรู้ความเห็นในธรรมส่วนนั้นเพราะเรายังเข้าไปไม่ถึงเราควรตั้งใจภาวนาทำส่วนละเอียดเพิ่มเติมให้เกิดสัมมาทิฏฐิความเห็นชอบในส่วนละเอียดจนสามารถรอบรู้ในกองสังขารไม่ว่าสังขารส่วนหยาบสังขารกลางสังขารส่วนละเอียดเราเมื่อเรารู้ส่วนละเอียดสติของเราปัญญาของเราก็ต้องละเอียดไปด้วยการปฏิบัติของเราก็มีความสำรวมระวังสอดส่องละเอียดไปด้วยตามลำดับจึงจะรู้ทั่วถึงธรรมนำประโยชน์ความสุขของเราละเอียดประณีตไปตามลำดับเพราะฉะนั้นเราควรพยายามดำเนินต่อไปอีกเราได้บำรุงสัมมาทิฏฐิมาครึ่งหนึ่งแล้วเรายังอีกครึ่งหนึ่งส่วนละเอียดกว่านี้ยังมีอีกเราพยายามบำรุงให้มีความเห็นชอบเห็นตรงตามธรรมนั้นเช่นเห็นว่าการภาวนาเนี่ยมีประโยชน์มากเราสามารถสร้างปัญญาอย่างละเอียดขึ้นมาได้ทำจิตใจให้สงบได้รับความสุขในปัจจุบันการภาวนานั้นจะต้องเจริญกำลังเราพยายามสร้างสติขึ้นมาระลึกตัวของเราอยู่เสมอระลึกชีวิตของเราระลึกวัยของเราเวลานี้วัยของเราก็ผ่านมาถึงปัจจุบันแล้วเราควรรีบเร่งทำที่พึ่งแก่ตัวของเราระลึกถึงชีวิตของเราเป็นของชั่วคราวเปลี่ยนแปลงอยู่เสมอตลอดเวลาเกี่ยวกับความกระทบกระเทือนของธาตุของขันของภายนอกภายรอบด้านในเรื่องชีวิตเมื่อพิจารณาอยู่อย่างนี้แล้วก็สร้างกำลังจิตใจขึ้นมาให้เกิดความเพียรสร้างความดี
รีบทำความดีปฏิบัติความดีเพื่อจะได้ที่พึ่งมั่นคงในทางจิตใจของเราต่อไปเมื่อเราทำละเอียดประณีตด้วยความเพียรพยายามกำลังเขามีของเรามีเพียงพอแล้วสามารถผลักดันธรรมะจะอยู่สูงขนาดไหนก็สามารถที่จะเอื้อมถึงใช้รังกำลังจิตใจของเราเข้าถึงธรรมะส่วนนั้นได้สัมผัสสัมพันธ์ในธรรมะที่ละเอียดประณีตความสุขอย่างยิ่งเพราะฉะนั้นเราทั้งหลายควรพยายามอบรมจิตใจของเราให้มีความเห็นชอบเมื่อจิตใจมีความเห็นชอบเห็นตรงแล้วนั่นเราจะได้เข้าสู่หนทางอันราบรื่นตามธรรมคำสอนขององค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าเมื่อเราได้ยินได้ฟังแล้วกำหนดจดจำไว้ให้ดีไปปฏิบัติตามจะได้ความสุขความเจริญดังบรรยายมาสมควรแต่เวลาจากนี้ไปให้ภาวนาต่อถึงเวลาแล้วจึงเลิกพร้อมกันทุกประเภทต้องมีการเตรียมงานการเตรียมงานให้มีพร้อมเครื่องมือมีพร้อมเป็นสิ่งที่สำคัญมากเพราะฉะนั้นการภาวนาก็เช่นเดียวกันไม่ใช่ว่าเรานึกอยากภาวนาพุทโธแล้วก็จะได้ความสุขได้ความสงบตามที่ต้องการต้องใช้อุบายแยกขายด้วยเพราะจิตใจของเรานั้นมันรับหน้าที่หลายอย่างรับรู้หลายทางภาระมากทีเดียวแต่ละวันแต่ละเวลาทั้งที่สิ่งที่เหล่านั้นชอบบ้างไม่ชอบบ้างเป็นภาระหน้าที่ทางจิตใจทั้งนั้นเพราะฉะนั้นการที่เราจะมาวางอารมณ์ให้จิตใจของเราสงบโดยกระทันหันตามต้องการของเรานั้นเป็นสิ่งที่ทำได้บ้างไม่ได้บ้างเพราะอารมณ์ที่ค้างอยู่ในจิตใจมีจำนวนมากเวลาเราเอาสติระลึกครั้งแรกมันก็พอระลึกได้ระยะหนึ่งถ้าหากว่าจิตใจของเรายังมีอารมณ์รุนแรงในจิตใจหรืออารมณ์อยากในจิตใจอยู่สิ่งเหล่านั้นก็จะครอบงำสติของเราให้เผลอแล้วก็เที่ยวไปตามอารมณ์นั้นไปเกาะเกี่ยวในอารมณ์นั้นเองดึงไปดึงมาอยู่อย่างนั้นเพราะฉะนั้นก่อนอื่นที่จะภาวนาเราต้องพิจารณาเตรียมตัวนั่งให้เรียบร้อยตรวจดูกายของเราเรียบร้อยทำอุบายแยกกายเพื่อตกลงใจว่าเราต้องการความสงบคำว่าความสงบกับความไม่สงบเป็นคู่กันความไม่สงบเพราะอะไรเพราะเราปล่อยวางอารมณ์อย่างอื่นไม่ได้เพราะมีอารมณ์ลักษณะของจิตใจของเราแล้วมันคิดอารมณ์นึกอารมณ์อยู่ตลอดเวลาไม่มีเวลาว่างเลยรู้ได้ด้วยอารมณ์อย่างนั้นเปรียบเหมือนลมไม่เคยหยุดนิ่งทันใดใจของเราก็ไม่เคยจับการคิดอารมณ์ต่างๆเพราะใจคิดอารมณ์อย่างนี้เองใจจึงฉลาดรู้เห็นหลายอย่างถ้าเราสามารถเอาใจนี้ไปคิดอารมณ์เรื่องใดเรื่องหนึ่งให้ต่อเนื่องกันแล้วมันอาจจะเป็นประโยชน์อย่างสำคัญให้สำเร็จจุดหมายปลายทางได้เพราะฉะนั้นในหนทางข้อปฏิบัติจะเรียกว่าอริยมรรคประกอบไปด้วยองค์8เริ่มต้นตั้งแต่สัมมาทิฏฐิ
ได้บรรยายไปแล้วเมื่อคืนนี้วันนี้จะได้บรรยายสัมมาสังกัปโปคือความดำริทางจิตใจนี่เป็นส่วนสำคัญเหมือนกันพระพุทธเจ้าจะในหนทางออกจากทุกข์เพื่อให้เข้าถึงความสุขเรียกว่าอริยมรรคพระองค์ก็ให้ความสำคัญในการฝึกตรองหรือในการดำริฝึกตรองถ้าหากว่าเราคิดนึกฝึกตรองน้อมไปในทางที่ไม่ดีสิ่งที่ไม่ดีก็ย่อมบังเกิดขึ้นเป็นตัวกรรมเรียกว่ามโนกรรมเช่นเดียวกันเรียกว่าอกุศลหรือตกคือตรึกไปในทางที่ไม่ดีก็ย่อมถ้าหากว่ามีพลังในทางที่ไม่ดีทางจิตใจเกิดขึ้นแล้วจะผลักดันไปทางประตูกายและวาจาให้พูดไม่ดีให้ทำไม่ดีด้วยเพราะการพูดการทำต้องอาศัยจิตคิดนึกน้อมไปในทางใดทางหนึ่งแล้วพูดตามความต้องการเนื่องด้วยเหตุนี้ท่านจึงจัดไว้ในหนทางมีอยู่ทั้งสองทางทั้งทางผิดและทางถูกทางผิดเรียกว่ามิจฉาสังกัปโปคือความดำริผิดสัมมาสังกัปโปความดำริชอบเพราะฉะนั้นเพื่อเป็นแนวทางการปฏิบัติของเราเราควรดำริในทางที่ชอบคือในทางที่เป็นกุศลยังจิตของบุคคลให้ฉลาดในการรักษาตนในการรู้ตัวว่าทางนี้ปลอดภัยทางนี้เป็นทางให้เจริญในการประพฤติการปฏิบัติทางจิตใจเป็นไปเพื่อความบริสุทธิ์หมดจดสะอาดทางจิตใจปราศจากเวรปราศจากภัยเช่นเราดำริในการทำบุญทำกุศลตั้งแต่ทานศีลภาวนาหรือดำริสดับสะฟังธรรมเทศนาหรือค้นคว้าสำหรับตำราหาความรู้เพื่อจะได้บำเพ็ญความดีให้ยิ่งยิ่งขึ้นไปนี่เป็นการดำริอยู่ในทางที่ชอบประกอบไปด้วยบุญด้วยกุศลให้บังเกิดผลมีความสุขรวบรัดเข้ามาโดยย่อความดำริชอบอย่างนี้จะอธิบายเฉพาะความดำริในการภาวนาเพื่อให้เกิดความสงบทางจิตใจของเราการดำริการภาวนาก็เป็นการดำริชอบตามหลักธรรมคำสอนพระพุทธเจ้าเพื่อจะได้เจริญสติที่ชอบจะได้เพียรพยายามชอบจะได้ตั้งมั่นชอบเพราะการภาวนานั้นเป็นชื่อรวมทั้งหมดของการสร้างปรมีสำคัญอยู่ที่การภาวนาคือการกระทำให้มรรคที่ยังไม่เกิดก็เกิดขึ้นเรียกว่ามรรคภาวนาคือสร้างให้เกิดขึ้นเช่นสัมมาทิฏฐิความเห็นชอบยังไม่มีเมื่อเราลึกภาวนาแล้วเราก็เปลี่ยนจิตใจให้มีความเห็นน้อมไปในทางปฏิบัติเพื่อละสิ่งที่ไม่ดีแล้วจะได้ทำสิ่งที่ไม่ดีอบรมจิตใจให้เห็นตรงถูกต้องตามธรรมคำสอนของพระพุทธเจ้านี้ก็มาจากความดำริทางจิตใจเหมือนกันเป็นการดำริชอบด้วยอาศัยการภาวนาเป็นหลักเพราะฉะนั้นการภาวนาจึงเป็นสิ่งที่สำคัญเมื่อเราต้องการความสงบแล้วเราก็ดำริละอารมณ์ที่จะเป็นเหตุให้เกิดความฟุ้งซ่านไปข้างนอกเพื่อให้เกิดความรู้ตัวในตัวของเราโดยเฉพาะส่วนใดส่วนหนึ่งจิตจึงรวมมาอยู่ในจุดเดียวเป็นพลังความรู้ของจิตที่สามารถพิจารณาในส่วนนั้นให้เห็นแจ้งประจักษ์ชัดได้เพราะฉะนั้นความดำริชอบโดยเฉพาะภาวนาคือดำริที่พยายามรวมจิตใจของเราให้สงบปล่อยวาง
อารมณ์ที่เราเคยคิดฟุ้งซ่านไปต่างๆไม่รู้อะไรก็รู้เฉพาะตัวของเราและจิตของเรากำลังภาวนาอยู่ปัจจุบันทำความพอใจทำความสุขทำความดีใจในปัจจุบันที่เราระลึกอยู่ว่านี้พระพุทธเจ้าได้ตรัสรู้ธรรมเพราะจิตรู้อารมณ์ปัจจุบันจิตรวมอยู่ในอารมณ์ปัจจุบันทำให้เป็นหนึ่งมีสติตั้งมั่นไม่เผลอมีความรู้ตัวมีความเพียรพยายามไม่ให้จิตถอนจากความภาวนาที่เรากำลังทำอยู่เราพยายามระลึกปล่อยวางอารมณ์ภายนอกให้ดีแล้วพยายามรักษาจิตใจไม่ต้องบังคับกดเพื่อเป็นการดันจิตใจให้เกิดความดีบังคับขึ้นมาให้จิตใจคับแคบอาจผลักดันให้จิตใจไม่สงบก็ได้จิตจะสงบเหมือนกับจิตเราจะนอนหลับจิตที่จะหลับต้องมีรู้สึกว่าอาการนั้นสบายซะก่อนเบาตัวซะก่อนแล้วจึงหลับถ้ามีอาการบังคับบีบบังคับทุกข์ขับแค้นในใจแล้วมันหลับไม่ได้จิตที่จะเป็นสมาธิก็เช่นเดียวกันต้องจิตเป็นกุศลต้องจิตใจดีมีความฉลาดและสามารถปล่อยวางอารมณ์ตัดอารมณ์ภายนอกด้วยเห็นว่าเวลานี้เวลาเราทำจิตใจของเราให้สงบเราไม่ต้องการอย่างอื่นแล้วมาปล่อยวางและเลิกอารมณ์อย่างใดอย่างหนึ่งที่เราเคยปฏิบัติมาเราเคยปฏิบัติได้ความสงบในอารมณ์ใดๆในกรรมฐานบทใดเราก็เลิกกรรมฐานบทนั้นพยายามรักษาความรู้สึกที่เราระลึกได้เมื่อคราวก่อนเราเคยสงบเราก็ทำความรู้สึกอย่างนั้นตามระดับถึงยังไม่สงบก็ตามถ้าเราระลึกไประลึกไประลึกไปทำงานสติทำงานต่อเนื่องกันไม่เผลอส่วนอุปกิเลสและส่วนนิวรณ์ซึ่งเป็นกิเลสคอยก่อกวนจิตใจของเราไม่ให้สงบถูกความเพียรของเราพยายามไม่ลดละสติระลึกไม่เผลอมันก็หมดกำลังปล่อยวางถอนตัวออกเหลือแต่กุศลจิตไม่มีคู่แข่งจิตก็มีกำลังเข้าสู่ความวิเวกความสงบจิตที่เคยไม่สบายฟุ้งซ่านรำคาญปกติธรรมดาก็เปลี่ยนแปลงจากจิตวิเวกจิตสงบกายก็เบาจิตก็เบามีความรู้สึกสบายขึ้นมาเนี่ยเราจะได้เห็นชัดว่าความดำริชอบนี้เป็นองค์มรรคจริงๆถ้าดำริผิดแล้วยากที่จิตจะสงบยากที่จะจิตมีความสุขยากที่จิตจะมีสติมีสมาธิมีปัญญาเป็นตรงกันข้ามเมื่อเราดำริชอบแล้วก็ย่อมบังเกิดผลมรรคอื่นๆให้เราได้เจริญไปตามๆกันอาศัยมรรคภาวนาคือเราได้ภาวนาสติที่ยังไม่เกิดก็ย่อมเกิดขึ้นความเพียรที่ยังไม่เกิดก็เกิดขึ้นจิตที่ไม่ตั้งมั่นก็ย่อมตั้งมั่นแล้วความสงบที่ไม่เคยสงบก็ย่อมสงบขึ้นมาตลอดถึงเห็นความสุขประจักษ์ในใจเมื่อปรากฏขึ้นชัดแล้วก็จะเป็นพลังทางจิตใจให้เรามีศรัทธาความเชื่อมั่นต้องเกิดขึ้นในจิตใจของเราเพราะความสุขปรากฏขึ้นเป็นพยานยืนยันในจิตใจของเรา
เราไม่ได้เชื่อตามใครไม่ได้ปฏิบัติองค์งานเมื่อเราเห็นความสงบความสุขแล้วเราก็สามารถเห็นความทุกข์เห็นโทษที่เรายังไม่ได้อบรมไม่ได้ประพฤติปฏิบัติที่เราปล่อยจิตใจของเราให้คิดนึกไปในทางที่ไม่ดีเกิดความฟุ้งซ่านเกิดความรำคาญเราถึงแสดงท่าทางทางกายทางวาจาในทางที่ผิดอยากขายมีเวรมีภัยตามมาเราก็จะได้มองเห็นโทษเราก็จะได้เบื่อหน่ายในโทษจิตใจก็ไม่น้อมนึกระลึกไปในทางที่ผิดเราได้ระลึกนึกทางที่ชอบอยู่เสมอยิ่งระลึกทางชอบเท่าไรจิตใจก็ตั้งอยู่ในอารมณ์ที่ชอบเมื่ออารมณ์ที่ชอบที่ถูกทางก็ย่อมเป็นเหตุให้จิตผ่องใสได้สัมผัสกับความรู้ความเห็นจากความชอบนั้นใจประจักษ์ในจิตใจของเรายิ่งเกิดความรู้ตัวขึ้นมาว่าเราได้เดินทางถูกทางตามธรรมคำสอนพระพุทธเจ้าเป็นสุปฏิปันโนเราได้ปฏิบัติดีตามธรรมสอนพระพุทธเจ้าเพราะเห็นจิตใจที่ปฏิบัติสงบมีความผ่องแผ้วบริสุทธิ์หมดจดเราปฏิบัติตรงไม่ผิดทางจิตใจของเราดำรงอยู่ในทางที่ถูกตลอดเวลาเราเห็นชัดในความดีของเราในการปฏิบัติของเราเราก็เชื่อมั่นว่าเราไม่เสื่อมเราไม่ตั้งไม่ตกต่ำจิตของเราไม่ตกต่ำไม่ไปอบายแน่นอนเพราะไม่มีจิตดวงไหนที่หลงผิดสำคัญผิดให้เกิดเป็นกรรมได้สร้างความไม่ดีเป็นเหตุให้เกิดอบายขึ้นมาเรามีสติมีปัญญาเห็นได้ปกปิดทางอบายแล้วเราเปิดประตูทางมรรคทางผลเปิดสติขึ้นมาเพื่อคับประคองใจของเราเปิดความเพียรพยายามในทางกุศลขึ้นมาเราจะอยู่ที่ไหนไปที่ไหนเราก็ไม่ได้ปล่อยกายปล่อยจิตของเราให้คลุกคลีในทางที่เป็นเหตุให้เกิดความเสื่อมมีการปฏิบัติดำริจิตเรารักษาจิตใจดำรงไว้ในตั้งอยู่ในกุศลธรรมอยู่ตลอดเวลาเราเชื่อในจิตใจของเราเราเห็นจิตใจของเราไม่ตกต่ำเห็นจิตใจของเรามีบุญกุศลเป็นเครื่องรักษาแล้วมีที่พึ่งที่ยึดมั่นจิตอยู่ในฐานอันมั่นคงเช่นนี้เราจะอยู่ในที่ไหนเราก็ไม่หวั่นไหวเราไม่สงสัยตัวของเราเองเพราะเห็นแจ้งชัดในการปฏิบัตินี่เป็นสันทิฏฐิโกขึ้นมาเห็นประจักษ์ในจิตใจของเราเราไม่ได้งมงายจึงมีความเคารพเลื่อมใสในสวากขาโตเห็นชัดว่าพระธรรมที่พระผู้มีพระภาคเจ้าทรงแสดงไว้ดีแล้วเมื่อเราเห็นพระธรรมสำคัญในพระธรรมแล้วเราก็เห็นส่องไปถึงพระพุทธเจ้าเป็นผู้รู้ธรรมบรรลุธรรมเป็นพระบรมครูศาสดาของเราเรามีความเคารพอย่างยิ่งในพระพุทธเจ้าเคารพอย่างยิ่งในพระธรรมเราก็ได้ปฏิบัติถูกต้องเคารพอย่างยิ่งในพระอริยสงฆ์ที่ท่าน
ได้ประเชื่อฟังปฏิบัติตามคำสอนพระพุทธเจ้าได้ทรงประพฤติปฏิบัติติดต่อเนื่องกันมาจากพระพุทธเจ้าไม่ขาดสายยาวนานเวลา นานถึง 2,000 กว่าปีจนถึงปัจจุบันก็ที่อาศัยพระอริยสงฆ์สืบเนื่องเป็นเยี่ยงอย่างนำมาตามลำดับจนถึงครูบาอาจารย์ในปัจจุบันเรามีความเลื่อมใสเคารพอย่างยิ่งถ้าจิตใจมีศรัทธาเชื่อมั่นอย่างนี้แล้วก็เป็นพลังในทางที่เราจะได้ปฏิบัติไม่ลดละเป็นกำลังใจไม่ย่อท้อมีความเพียรมั่นยิ่งมีความเพียรมากละเอียดเท่าไหร่ความสุขที่อาศัยพระธรรมรักษาให้เราได้สัมผัสสัมพันธ์ก็ยิ่งความสุขที่เลิศที่ประเสริฐละเอียดขึ้นมาตามธรรมที่เลิศประเสริฐที่เราได้ประพฤติปฏิบัติอบรมแจ้งประจักษ์ในใจของเราเราก็ระลึกเกิดความเลื่อมใสทั้งในธรรมะทั้งในการปฏิบัติของเราในตัวของเราเองว่าชีวิตของเราไม่เปล่าจากประโยชน์เราได้ถือเอาประโยชน์อันสำคัญยิ่งในชาติปัจจุบันนี้เราไม่น้อยใจอยู่ได้ด้วยความสุขทั้งปัจจุบันเราก็ไม่สงสัยในอนาคตเราเชื่อมันแล้วไม่เลิกละไม่ถอนถึงแม้จะมีอุปสรรคถึงแก่ชีวิตก็ตามเราเห็นชีวิตที่ไม่แน่นอนถ้าเราไม่ได้ปฏิบัติทางธรรมไว้ชีวิตจะอยู่ยาวนานอะไรมันก็ไม่มีประโยชน์ยิ่งจะปล่อยโทษหากว่าเราไม่ได้ทำความดีจิตจะไปคุกคีเกลือกกลั้วด้วยความสิ่งที่ไม่ดีสกปรกเศร้าหมองยิ่งสะสมสิ่งที่ไม่ดีมากๆจะเป็นภัยแก่ตัวของเราเองมากไม่มีประโยชน์อะไรเห็นชีวิตที่ประพฤติ

ได้องค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าพร้อมด้วยพระธรรมและพระสงฆ์เป็นสรณะที่พึ่งเราเคารพตลอดชีวิตไม่มีวันจะถอยเมื่อจิตใจเชื่อมั่นอย่างนี้อนาคตข้างหน้าเราก็ไม่สงสัยชีวิตของเราจนหาไม่ทำเหล่านั้นเราก็ไม่ลดละถ้าจิตใจยังรู้สึกระลึกได้เรามีธรรมประกอบอยู่กับจิตใจของเราตลอดเวลาไม่ว่าอยู่ที่ไหนก็ตามอยู่ในวัดอยู่ในบ้านอยู่ในสถานที่การงานใดๆเราก็เอาจิตใจไปคิดนึกการงานเมื่อว่างจากคิดนึกแล้วเราไปใช้จิตใจมาประกอบการปฏิบัติต่อเนื่องกันไปอยู่อย่างนี้เราเห็นประจักษ์ในตัวของเราเองจึงน่ายินดีที่เราทั้งหลายได้ถือโอกาสอันดีแล้วควรทำความพอใจและดีใจต่อแต่นี้ไปตั้งใจภาวนาต่อเพื่อเป็นเครื่องฝึกอบรมตามหลักธรรมคำสอนของพระพุทธเจ้านับว่าเราทั้งหลายได้มีศรัทธาเชื่อมั่นในจิตใจของเราเห็นว่าพระธรรมคำสอนพระพุทธเจ้าที่เราจะนำมาประพฤติปฏิบัตินี้อำนวยผลประโยชน์ให้เกิดความสุขความเจริญเกิดตัวของเราจริงๆเพราะฉะนั้นคำกล่าวที่เราได้กล่าวนี่เป็นคำสัตย์เป็นคำจริงเป็นเราได้เปล่งออกมาจริงๆและกล่าวจริงๆเราต้องรักษาคำสัตย์คำจริงปฏิบัติตามที่เราปฏิญาณไว้เพื่ออบรมจิตใจของเราให้ตั้งอยู่ในความดีในข้อนี้สิกขาบทเหล่านี้จริงๆคำว่าบรรพชานั้นเป็นชื่อภาษาดั้งเดิมที่พระพุทธเจ้าทรงแสดงแต่ถ้าเรามาแปลเนื้อความเอามาใช้ให้เกิดประโยชน์แล้วแปลว่าเรามาชำระจิตใจของเราหรือมาขับสิ่งที่ไม่ดีออกจากจิตใจของเราท่านเปรียบเหมือนช่างทองมาหล่อล้อมชำระสนิมทองออกเหลือแต่ทองแท้บริสุทธิ์สะอาดคำว่าบัพปชาก็เป็นชื่อของการชำระการล้างมลสิ่งที่ไม่สะอาดบริสุทธิ์เพราะความบริสุทธิ์เป็นสิ่งที่มีคุณค่ามีราคาสูงใครๆก็ต้องการท่านจึงเอาคำนี้มาเปรียบเทียบสำหรับผู้ที่เข้ามาปฏิบัติธรรมในเรียกว่าบรรพชาคือเพื่อมาชำระหรือแปลว่าเป็นผู้ออกจากสิ่งออกจากสิ่งที่เคยเป็นมาตามปกติเช่นเราอยากนอนก็นอนอยากกินก็กินอยากพูดก็พูดอยากไปก็ไปแต่เมื่อเรามาปฏิญาณอย่างนี้แล้วเราจะต้องมีสติกำกับควบคุมในสถานที่ไม่ควรไปในคำที่ไม่ควรพูดหรือเคยกินแต่ไม่มีเวลาเราก็กำหนดการกินการเดินการนอนการคิดการนึกเพื่อจะรักษาจิตใจของเราไม่ให้ไปตามอารมณ์ต่างๆอาจจะไปสัมผัสเป็นเหตุให้มัวหมองทางจิตใจได้เพราะฉะนั้นคำที่เรากล่าวนี้เป็นคำสัตย์คำจริงให้เราตั้งใจปฏิบัติชั่วระยะหนึ่งก็เชื่อว่ายังมีประโยชน์ต่อชีวิตของเรามากทีเดียวเพราะความทราบซึ้งความผลจากการปฏิบัติชั่วระยะหนึ่งอาจจะติดตรึงใจจิตใจของเราได้นานหรือตลอดชีวิตก็ได้ถ้าเราทำให้ถึงที่สุดแล้วทำให้เกิดประโยชน์จริงๆไม่ใช่ว่าครั้งเดียวคราวเดียวไม่เหมือนอาหารการบริโภคไปสักครู่หนึ่งก็ย่อยหมดไปไม่ใช่อย่างนั้นธรรมะที่เราทำดีแล้วปฏิบัติดีแล้วอาจจะพระพุทธเจ้า

0: สละความสุขในทางโลกมาปฏิบัติเพียรพยายามในทางธรรมจนได้บรรลุธรรมพบธรรมอันสะอาดบริสุทธิ์พ้นจากเวรจากภัยความกังวลใดๆให้จิตใจอิสระจริงๆเราอยู่ด้วยระลึกถึงคุณพระพุทธเจ้าเมื่อเราเห็นคุณพระพุทธเจ้าที่พระองค์ทรงพยายามจนได้บรรลุธรรมมีจิตใจบริสุทธิ์เราก็จะได้ส่องดูเห็นพระธรรมของพระองค์ส่องไปถึงพระอริยสงฆ์สาวกของพระองค์ตลอดถึงตัวเราการปฏิบัติยิ่งเราระลึกมากเท่าไหร่ยิ่งเกิดปิติปลื้มใจเป็นกำลังใจให้เราได้ความวิเวกความสงบเกิดความเลื่อมใสได้ความปลื้มใจสงบเราจะรวมจิตลงให้ละเอียดไปตามลำดับก็ได้ทำความเกิดความประสันนะคือความเลื่อมใสที่เราได้เข้ามาศึกษาประพฤติปฏิบัติเนี่ยมันหายากจริงๆนะศาสนาพุทธถ้าหมดแล้วไม่มีใครปฏิบัติสืบเนื่องต่อมาเลยใครจะมาค้นคิดได้อีกมันไม่มีนะน่าเสียดายจริงๆใครจะไปค้นคิดได้เหมือนกับเราธรรมดาจะเรียนตามกันทางญาติอยู่แล้วจะไปหาพบด้วยตนเองเนี่ยมีใครบ้างในบัณฑิตในโลกปัจจุบันยิ่งเขาค้นวิทยาศาสตร์จึงค้นไปค้นไปค้นไปหนุกพบหลักจริงๆคำสอนพระพุทธเจ้าปรากฏมาตามระดับนี่ก็เขาค้นประกาศใหม่ๆนักวิทยาศาสตร์ดาราศาสตร์เขาค้นพบโลกเพิ่งก่อตัวขึ้นมามืดอยู่เขาว่าโลกอันนี้เพิ่งก่อตัวอันนี้มันแตกสลายตั้งแต่ถอยหลังกี่ล้านปีมาแล้วไม่รู้มันแตกแล้วก็กระจัดกระจายไปเนี่ยมันเพิ่งก่อตัวขึ้นมาเองเขาพบอันนี้ครับนี่ขึ้นมาเขาพยายามติดตามเรื่องอเมริกาพยายามส่งดาวเทียมไปตามไปโดยอยู่นี่อยู่เพื่อศึกษาหาความจริงเนี่ยข้อนี้พระพุทธเจ้าทรงแสดงไว้แล้วเรื่องโลกแตกโลกรวมกันมาเกิดขึ้นขึ้นมาเนี่ยเรียกกับพัฒกับเนี่ยกับหนึ่งกับหนึ่งมันก็โลกเราเนี่ยมันก็จะแตกวันหนึ่งเหมือนกันแต่ท่านกล่าวไว้พัฒกับนี่มีพระพุทธเจ้าตรัสรู้ถึง5พระองค์ตรัสรู้ไป4พระองค์แล้วยังพระอริยะอีกพอมดศาสนาอริยะสีเมตไตรลังต่อไปก็ท่านว่ามันถึงความวิสัญญีคือสัญญาคนรบราคาฟันลันแทงกันเกิดนี่ขึ้นมาทีนี้ว่าหลวงพ่อเสียคนพบกับโลกนั่นทีนี้มันระเบิดไว้นั่นแตกกระจัดกระจายไปคนละทิศละทางเลยเพิ่งมาก่อตัวขึ้นใหม่กำลังจะก่อตัวขึ้นก็เห็นสังขารมันไม่เที่ยงมันยาวนานบางอย่างก็ไม่มีใครสามารถจะตามเรื่องไปเห็นแม้แต่ที่ไม่เที่ยงตลอดเวลาในธาตุในขันธ์ของเราก็เรายังไม่เห็นสติปัญญาของเราธรรมดาเพราะฉะนั้นนับวันดีที่สุดคนที่เราเกิดมาทันในสมัยนี้ก็นับว่าโชคดีที่ยังไม่เสื่อมสูญหมดเลยนับวันไปจะหมดไปเหมือนกันเพราะสังขารศาสนาก็อยู่ในสังขารก็อยู่ในบุคคลถ้าคนเกิดมามากขึ้นมากขึ้นโมเมาในการอยู่การกินเลี้ยงปากเลี้ยงท้องเหมือนกับสัตว์ไม่มีโอกาสที่จะเข้ามาศึกษาปฏิบัติรู้สิ่งเหล่านี้มันก็มนุษย์เราคอยหมดบุญหมดบุญพุทธิมีบุญกุศลแล้วเขาก็ไปเกิดในโยนเทวดาอายุยืนไม่ได้มาเกี่ยวพันปูพันในโลกเนี่ยมีแต่คนที่มีเวรมีกรรมเข้ามาเวียนว่ายเกิดคลุกคลี เรียนภัยตามมาเกิดฆ่าฟันนันแทงกันเองทำลายโลกกันเองเหมือนกับวิชาความรู้ปัจจุบันเนี่ยแต่ถ้าจะทำลายโลกมันไม่ยากเลยถ้าเกิดอกุศลขึ้นมาแล้วกดปุ่มตุ่มตามตุ่มตามหมดหมดเครียดเลยเป็นผงไปเลยเนี่ยมันง่ายเพราะฉะนั้นเราพยายามมาศึกษาปฏิบัติหนึ่งดีมากทีเดียวตั้งทุกคนตั้งใจอย่างน้อยเราเห็นความสงบสุขไม่วุ่นวายไม่มัวหมองตอนนี้เราก็พอใจแล้วที่เรามาปฏิบัติเราไม่หลงไปอบายมุขกับเขาแล้วเราพ้นจากอบายแล้วก็ยังดีเพราะฉะนั้นตั้งใจพยายามระลึกถึงความดีนี้นั่งตรองความสุขความสงบความวิเวกความไม่ดีความทุกข์ความวุ่นวายเราก็ผ่านมาแล้วเห็นแล้วทั้งเห็นทั้งตัวเราก็เคยกระทบกระเทือนมาแสนสาหัสแต่อดีตชาติเราไม่ทราบว่าทำความผิดมาสักเท่าไหร่เราไม่รู้เลยแม้แต่พระพุทธเจ้าพระองค์พยายามสร้างความดีมีสติปัญญานั้นบางครั้งพระองค์ได้ทำความชั่วไปตกนรกไปเป็นสัตว์เดรัจฉานไปหลายชาติอยู่เหมือนกันส่วนเราเนี่ยไม่ต้องพูดเลยขนาดพระองค์ยังได้เคยไปตกเคยทำความชั่วเราจะหนีไปเคยทำมาแล้วจึงไม่พ้นเพราะฉะนั้นพอแล้วละความไม่ดีที่เราเคยทำมาเลิกเสียทีหยุดเสียทีเชื่อคำสอนพระพุทธเจ้าอย่าเชื่อจิตใจเราเอง
1: ท่านผู้ฟังครับที่ท่านได้รับฟังจบลงไปแล้วนั้นเป็นพระธรรมเทศนาของหลวงปู่สุวัชสุวัชโจวัดป่าเขาน้อยอำเภอเมืองจังหวัดบุรีรัมย์มีชื่อกันเนียนว่าสัมมาทิฏฐิสัมมาสังกัปปะสนทนาธรรมขันธ์ 5ในรายการธรรมครูบาอาจารย์ช่วงที่2ครับขณะนี้ท่านกำลังรับฟังสถานีวิทยุเสียงธรรมเพื่อประชาชนลำดับต่อจากนี้ไปเป็นเวลาประมาณ47นาทีขอเชิญท่านรับฟังรายการธรรมจากโครงการช่วยชาติท่านจะได้รับฟังพระธรรมเทศนาของท่านอาจารย์หลวงตาพระมหาบัวญาณสัมปันโนเมื่อวันที่3เดือนกุมภาพันธ์พุทธศักราช2550ในโอกาสเทศนาระหว่างป่าช่วยชาติณวัดรังสีปาริวันตำบลโพนอำเภอคำม่วงจังหวัดกาฬสินธุ์ขอเชิญท่านฟังครับ
2: นี่เป็นพระบรมสารีริกธาตุครับผมที่จะบรรจุไว้ในพระเกศของพระประธานในพระเจดีย์ครับผมที่หลวงตาจะต้องเมตตาสงน้ำครับผมสงน้ำนี่เป็นน้ำมันจันที่มาจากอินเดียครับผมให้หลวงตาสงน้ำทั้งทุกทั้งสี่พระอบเนี่ยครับผมผมหลวงตาผมเลยครับผมเป็นพระบรมสารีริกธาตุครับผมเขย่าเรื่องต่างครับผมเปิดไว้แล้วครับหลวงตาต้องเขย่าหน่อยๆครับผมเดี๋ยวตาเขาเดี๋ยวข้าน้อยเปิดให้หน่อยใหม่ครับผมครับ
3: เปิดไม่ได้ยังไม่ได้นั่นออก
2: ตัดเหมือนกันครับผมแต่ว่าตัดไม่น้อยครับ
3: นั่น
2: ครับ
3: นั่น
2: ครับผมอันนี้เป็นนั่นลุงตากดครับผมกดฉีดครับตากดฉีดครับผมเอกดตรงนี้ครับผมครับแล้วมันจะน้ำหอมจะออกครับผมน้ำครับผมน้ำเป็นน้ำอบครับผมตรงนี้ครับผมตากดแรงๆครับผม

0: กดทั้งบนครับ
1: ได้ครับได้ครับ
2: ตางสุมา
0: ออกประช่องมันออกนี่ครับตางสุกี้มันออกแล้วครับผมลูกกากดแรงๆแล้วออกแล้วครับผมปั๊มปั๊มมันครับผมปั๊มปั๊ม
1: คร
0: ับ ออกแล้วครับผม
1: ออก
0: แล้วครับผม
2: ปีนังกายกรรมวาจากรรมปะทะ
0: นี่ลุงตาเอาอันนี้ปิดอันกลางเลยครับผมนี่ครับลุงตาปิดครับผมปิดข้ออบครับผม
2: อันนี้
0: ปิดครับผมปิดอันนี้ครับผมปิดนี้ครับผมครับอันนี้ปิดครับผมอีกอันนึงครับผม
3: ครับหลังจากที่พระเดชพระคุณท่าน
0: ลุงตาอัญเชิญพระอบนี้ใส่อันนี้ครับผม
3: ครับสายดีพิเศษท่านแล้วนะครับก็จะให้กับท่านผู้ว่าราชการจังหวัดท่านหัวหน้าสำนักงานจังหวัดกระ
0: บี่ปิดฝาครับผม
3: ท่านนายเปิดคำม่วงนะครับเพื่ออัญเชิญขึ้นสู่แท่น
0: นี้ใส่พระอบนี้ครับผม
3: บรรจุพระบรมสารี
0: ปิดฝาครับผม
3: ที่โบกเพชรที่โบกพระธาตุนะครับแล้วก็บรรจุปิดตู้พระธาตุที่หนึ่งที่สองต
0: ั้งครับผมปิดฝาครับผมอันนี้ลุงครับ
4: ปิดเลยคร
0: ับ ป
5: ิ
0: ดเลยคร
5: ับ
0: ผม
5: ปิดยอด
0: ตาปิดเลยครับ
1: ปิดฝากันแล้วป่ะ
5: มันยอดไปสูงไป
0: อ๋อ
1: ฝาปิดคู่
0: คนละพระอบครับผมคนละพระอบฝาลุงตาเอาพระอบนี้ครับผมปิดใหม่ครับผมปิดใหม่ครับผมอันนี้ของหลวงปู่เขียนครับผมเป็นอธิธาตุของหลวงปู่เขียนลุงตาเอาน้ำอบนี่เมตตาด้วยครับผมมีทันตธาตุด้วยครับผมครับผมนี้หน่อยครับผมปั๊มเลยครับผมลุงตาปิดฝาด้วยครับผม
5: ฝาใหญ
0: ่อีกอันนึงครับลุงตาครับอันนี้ฝาใหญ่ครับผมอันนี้ลุงตาเมตตาลบอธิษฐานครับผมเพื่อจะได้บรรจุครับผม
6: มีพระบรมธาตุ
0: ครับผมพระบรมสารีริกธาตุจะได้มอบให้ผู้ว่าเป็นบรรจุนะครับผมทุกคนเงียบไม้ดอกไม้ลุงตาดอกไม
7: ้กันครับ

0: รรษาที่68ครับพรรษา68ครับ
1: นี่เนี่ยอธิยมท่านกายประธานใช่ไหม
0: ใช่ครับ
1: ฮะอธิยมท่านกายประธานกายประธานใช่ไหม
0: ครับผม
1: ฮะแต่ที่นี่เราก็ดูอยู่นี
0: ่ใช่คร
1: ับ แต่ส่วนใหญ่ไม่เห็นด้วยนะเห็นแต่ว่าสองชิ้นกันแล้วกลายเป็นพระธาตุนะใช่ไหม
0: ใช่ครับ
1: เราเห็นสองชิ้นนอกจากนั้นนี่เราจะดูปริยายออกไปบริวารของนั้นอีกนึงนะเราไม่เห็นนะมีเท่านั้นแหละ อันนี้ขยับออกไปอีกสักหน่อยนึงได้ไหมออกไปอีกสักนิดนึงออกมานิดนึงพอดีแล้วนะคนต้องขออภัยจากบรรดาพี่น้องลูกหลานทั้งหลายนะการเทศนาว่าการทุกวันนี้ไม่เหมือนแต่ก่อนมันหลงมันลืมนะเทศบกหน้าบกหลังไปอย่างนั้นแหละความจำมันเสื่อมเพราะเหตุใดมันจึงเป็นอย่างนั้นก็ไม่รู้แต่ก่อนไม่เป็นคิดดูที่ไปกุฏินี่ในวัดป่าบรรดาลนั่นน่ะวัดเจ้าของเป็นคนสร้างขึ้นมาขั้นไปกุฏิไปเที่ยวในวัดมากุฏิไม่ถูกเนี่ยไปที่ไหนมาไม่ถูกเดี๋ยวนี้หลงทิศหลงทางไปอย่างนั้นล่ะความจำว่าจะไปทางนี้มันกลับไปทางนี้ว่าจะไปทางนี้มันกลับไปทางนี้เจ้าของเข้าใจว่าไปตามความมุ่งหมายความจริงมันไม่ได้ไปตามความมุ่งหมายความจำมันเสื่อมเป็นอย่างนั้นนะหลงไปในวัดมากุฏิไม่ถูกเนี่ยเวลาเทศนี่ก็เหมือนกันจึงต้องขอไปพี่น้องทั้งหลายไว้นะเดี๋ยวนี้หลงลืมอย่างนั้นอ่ะหลงหน้าหลงหลังไปที่ไหนวกวนๆน่ะวันนี้ก็เป็นวันมหามงคลแก่บรรดาพี่น้องทั้งหลายที่ได้เริ่มต้นมาก็เห็นด้วยกันทุกผู้ทุกคนได้เริ่มต้นมาโดยลำดับจนกระทั่งถึงบัดนี้ล้วนแล้วตั้งแต่งานเป็นมงคลของเราทั้งนั้น เวลาจะได้เริ่มงานฟังอัดฟังธรรมเพื่อนำเข้าสู่ใจให้มีความซาบซึ้งภายในจิตใจสิ่งใดก็ตามที่เข้าสู่ใจส่วนมากมักจะเป็นฟืนเป็นไฟเผาไหม้ในจิตใจให้เกิดความเดือดร้อนวุ่นวายหาความสงบร่มเย็นไม่ได้ธรรมนี่ห่างๆนานๆถึงจะได้เข้าสู่ใจเพื่อเป็นน้ำดับไฟใจมีความสงบเรื่องเดียนโดยลำดับในงานนี้มีท่านนายกวีกิตติสถาพรกิตติสถาพรผู้ราชการจังหวัดกาฬสินธุ์เป็นประธาน คุณทิพวรรณกิตติสถาพรนายกเหล่ากาชาติจังหวัดกาฬสินธุ์คุณเลิศบุตรกองทองนายอำเภอคำม่วงเป็นรองประธานงานมหามงคลเราขึ้นในวันนี้แล้วเวลานี้ กายวาจาใจของเราได้มุ่งสู่อัตตุธรรมให้พากันตั้งอกตั้งใจฟังด้วยดีจะเป็นผลเป็นประโยชน์ไม่มีอะไรที่จะเชิดชูจิตใจของเราให้มีความสุขจนกระทั่งถึงบรมสุขได้เหมือนธรรมธรรมนี้เลิศเลอสุดยอดโลกทั้งหลายกราบธรรมทั้งนั้นน่ะธรรมเป็นธรรมที่เลิศเลอสุดยอดแล้ววันนี้เป็นวันที่เราทั้งหลายจะได้ฟังเสียงอัดเสียงธรรม นำเข้าสู่ใจแล้วได้นำไปประพฤติปฏิบัติในขณะที่ฟังก็เป็นบุญเป็นกุศลแก่เราเป็นอานิสงส์อันหนึ่งเกิดจากการได้ยินได้ฟังเมื่อได้ยินได้ฟังแล้วก็ จะได้นำธรรมนี้เข้าสู่ใจไปประพฤติปฏิบัติเป็นบุญเป็นกุศลแก่ตนไม่มีที่สิ้นสุดเพราะการฟังอัดฟังธรรมนี้นานๆถึงจะได้ฟังทีหนึ่งอันเสียงโลกเสียงสงสารที่ฟังอยู่ทุกแห่งทุกหนตำบลหมู่บ้านทั้งใกล้ทั้งไกลรอบตัวของเรามีแต่เสียงโลกเสียงสงสารเสียงกิเลสตัณหาเสียงส้วมเสียงฐานมันมีอยู่ทุกแห่งนั่นแหละเขาก็เป็นส้วมเราก็เป็นฐานในตัวของเราก็มีแต่ความสกปรกด้วยกิเลสตัณหาขั้นสิ่งที่เข้ามาก็มีแต่ความสกปรกโสมมเลยกันตัวของเราทั้งคนเลยกลายเป็นส้วมเป็นฐานไม่ว่านั่งอยู่ก็ดียืนอยู่ก็ดีเดินไปก็ดีมีแต่ส้วมแต่ฐานเคลื่อนที่ทั้งนั้นแหละไม่มีธรรมเคลื่อนที่เข้าใจไหมล่ะ พากันจำมานะธรรมเคลื่อนที่อยู่ที่ไหนมีศีลมีธรรมมีสติสตังมีพุทโธติดใจมีธรรมโม

0: คือสังโฆติใจมีความเพียรจะทำบทใดก็ตามไปที่ไหนเลยเลือกถึงธรรมผู้ที่อยู่ในขั้นภาวนาก็ขั้นสงบก็ให้สงบด้วยธรรมสติธรรมเป็นสำคัญสติเป็นเครื่องควบคุมทั้งทางโลกทางธรรมสตินี่สำคัญมากที่สุดควบคุมจิตใจของเราให้เคลื่อนไหวไปในทางที่ถูกที่ดีถ้าขาดสติเสียอย่างเดียวแล้วเป็นคนไม่เต็มบาทเต็มเต็งลดลง90 80ประจาง70ประจาง50เลย50ลงไปแล้วมันก็กลายเป็นคนบ้าไป อย่างที่เราเห็นคนบ้าที่ไม่มีสติสตังแต่ความรู้มันมีความรู้นั่นแหละพาดีพาดีนพาไปพามาไม่มีสติเครื่องควบคุมการรับผิดชอบในทางถูกทางผิดของตัวเองแม้ที่สุดไฟเขียวไฟแดงมันก็ไปนั่งทำอะไรอยู่นั่นอย่างสะดวกสบายคนบ้านนะไอ้รถลานี่วิ่งขวักไขว่ทั้งจะชนคนบ้าทั้งรถจะชนกันวิ่งขวักไขว่เราเห็นด้วยตาของเรา ได้นำมาพิจารณาโอ้คนเรานี่ถ้าสติความรับผิดชอบผิดถูกชั่วดีขาดเสียอย่างเดียวเท่านั้นมีแต่ความรู้มันก็เหมือนเสดือนบุ้งกือมันคืบมันคลานของมันไปอย่างนั้นไม่มีสติสตางรับผิดชอบมันก็คืบคลานเข้ามาตามประสีภาษาของสัตว์ที่อยู่ในระหว่างเสวยกรรมประเภทนั้นๆดังที่เราเห็นนั่นแหละ ถ้ามีสติดีแล้วมันก็ ครอบงำจิตใจสติดีเท่าไรยิ่งมีความเฉลียวฉลาดปัญญาแทรกเข้าไปมีความเฉลียวฉลาดแล้วยิ่งหมุนเข้ามาในทางธรรมแล้วก็เฉลียวฉลาดในอัตในธรรม ละชั่วทำดีไปโดยลำดับเนี่ยจึงขอให้พี่น้องทั้งหลายได้นำธรรมนี้เข้าสู่จิตใจนำไปปฏิบัติ เวลานี้ก็เป็นงานมหามงคลแก่พวกเราทั้งหลายบรรดาพี่น้องทั้งหลายมาทั่วประเทศไทยมาในงานนี้ไม่มากก็น้อยมาทุกแห่งทุกโหนมา แล้วก็ได้ยินได้ฟังเสียงอัดเสียงธรรมนำไปปฏิบัติการปฏิบัติธรรมนี้เป็นของสำคัญเมื่อได้ยินได้ฟังเป็นบุญเป็นกุศลประเภทหนึ่งแล้วอันดับที่สองก็นำไปประพฤติปฏิบัติตนเองให้เป็นคนดีตามแนวทางแห่งธรรมที่ท่านสอนเอาไว้แล้วเราก็จะเป็นคนดีคนดีไปโดยลำดับลำดา แล้วยิ่งมีการภาวนาไปด้วยทางด้านจิตใจด้วยแล้วก็ยิ่งเป็นคนเฉลียวฉลาดภายในจิตใจในคงความสุขความเจริญภายในใจมากบรรดาผู้ที่ได้รับความสุขในโลกนี้ยกตัวอย่างขึ้นเลยก็ได้นะ ท่านผู้มุ่งอดมุ่งทำไปปฏิบัติอยู่ในป่าในเขาตามถ้ำเงื้อมผาท่านผู้นี้แหละตั้งแต่ครั้งพุทธกาลมาจนกระทั่งปัจจุบันนี้เป็นท่านผู้ที่เริ่มเห็นภัยและเห็นคุณโดยลำดับลำดาจนกระทั่งถึงวิมุตติหลุดพ้นจากกิเลสตัณหาทั้งหลายจิตใจมีความสว่างกระจ่างแจ้งอยู่ภายในจิตใจจากการอบรมด้วยจิตตภาวนาทางด้านจิตใจนี่แหละความสุขจะอยู่ที่ใจความทุกข์จนกระทั่งถึงมหันตทุกข์ก็อยู่ที่ใจ ความสุขจนกระทั่งถึงบรมสุขก็อยู่ที่ใจขอให้ท่านทั้งหลายได้อบรมจิตใจให้ดีเถิดคนเรามันไม่ดีมาตั้งแต่วันเกิดการตั้งชื่อตั้งนามให้ตั้งเท่าไรก็ได้ตั้งในดีใน อะไรจะหลวดถึงจะหลวดดาวเทียมก็มีแต่ชื่อแต่นามลมปากเท่านั้นแหละถ้าไม่ทำเจ้าของให้ดีนี่มันไม่ดีเพราะฉะนั้นจึงทำเจ้าของให้ดีใครจะตั้งชื่อตั้งนามตั้งอะไรก็ตามเถอะขอให้เจ้าของมีธรรมเป็นเครื่องอยู่ของใจและเป็นที่สงบเย็นใจ ในครั้งพุทธกาลที่เราได้กราบไหว้บูชาอยู่ทุกวันนี้ที่เรียกว่าสังขังสนังกัจฉามินี่คือองค์พระอรหันต์สังขังสนังกัจฉามิคือท่านผู้สำเร็จเป็นพระอรหันต์แล้วเป็นที่ตายใจของโลกเป็นคู่เคียงกันกับพระพุทธเจ้าพระธรรมพระสงฆ์เป็นสามรัตนะแก้วอันประเสริฐสามดวงที่เรากราบอยู่ทุกวันนี้นี่แหละเรากราบธรรมอันนี้แหละนี่ท่านบำเพ็ญอยู่ในป่าในเขา แล้วได้สำเร็จธรรมอันพิเศษมาธรรมประเภทนั้นจะมีตั้งแต่ครั้งพุทธกาลนั้นเหรอในสมัยปัจจุบันนี้เหงื่อแท่งไปบวชแล้วเหลือทำพระพุทธเจ้าที่สอนไว้ว่าสวาขาโตภควตาธรรมโม พระธรรมอันพระผู้มีภาคเจ้าตรัสไว้ดีแล้วหรือตรัสไว้ชอบแล้วนั้นหายหน้าพลิกแปลงเปลี่ยนแปลงเป็นความสูญหายไปหมดแล้วเหรือจะไม่เป็นไปตามคำสอนพระเจ้าที่ว่าสวขาตธรรมตรัสไว้ชอบแล้วบ้างเหลือไปยังไงนี่สวขาตธรรมคือธรรมคงเส้นคงวาหนาแน่น ให้ความดีงามแก่ผู้ปฏิบัตินับแต่ครั้งพุทธกาลมาถึงปัจจุบันดีขอทำเป็นสวขาตธรรมตรัสไว้ชอบแล้วเป็นแนวทางที่ให้ผู้ปฏิบัติทั้งหลายในหลุดพ้นจากถูกจิตใจสว่างไสวเป็นอันดับจนกระทั่งถึงวิมุตติปรินิพพานได้เช่นเดียวกับครั้งพุทธกาลไม่มีอะไรเสมอเหมือนกัน มันเสมอเหมือนเลยนี่ หลวงปู่เขียนนี่ก็ ท่านก็แต่ก่อนท่านเรียนเป็นปริญญา9ประโยคเป็นนักเรียนด้วยกันนั่นแหละแต่เรามันวาสนาน้อยเดียวพอได้3ประโยคแล้วก็หยุดท่านก็เอาซะจนกระทั่งถึง9ประโยคผมมาเอาให้เป็นเจ้าคณะจังหวัดท่านก็เป็นให้พอสมควรเพื่อไม่เสียน้ำใจซึ่งกันและกันท่านก็ลาออกมาอยู่ที่วัดบ้านโพนเหล่านี้แหละท่านอุตส่าห์พยายามปฏิบัติตน อย่างเงียบๆนะหลวงปู่แหวนนี่เป็นเพื่อนกันกับเราอายุก็เท่ากันพรรษาก็เท่ากันแต่ปริญญาท่านได้9ประโยคหลวงตาวัวได้3ประโยคจากนั้นก็พื้นปฏิบัติไปมาหาสู่กันอยู่เสมอหลังจากการศึกษาเราเรียนแล้วมาอยู่ประพฤติปฏิบัติในป่าทั้งที่วัดบ้านโพนวัดป่าบ้านตาดได้มีประสานความประสานกันอยู่โดยสม่ำเสมอนี่พอทราบว่าท่านมรณภาพแล้วอัฐิท่านกลายเป็นพระธาตุแล้วนี่เป็นยังไงลงอัฐิได้กลายเป็นพระธาตุนั้นเรียกว่าตีกราความเป็นพระอรหันต์สิ้นกิเลสโดยสิ้นเชิงหรือสิ้นกิเลสโดยสมบูรณ์แล้วนี่ล่ะท่านปฏิบัติท่านก็ปรากฏเด่นชัดอยู่อย่างนี้ล่ะถ้าปฏิบัติตามลงอัฐิได้กลายเป็นพระธาตุแล้วเป็นเครื่องยืนยันไม่ต้องถามใครเป็นเครื่องยืนยันอยู่ในตัวเสร็จเป็นสักขีพยานแน่นหนามั่นคงว่านี้คือท่านผู้บริสุทธิ์แล้วโดยสิ้นเชิงได้แก่เป็นพระอรหันต์นี่แหละอัฐิที่กลายเป็นพระธาตุแล้วเป็นอย่างนั้นนี่ก็ อัฐิก็เป็นพระธาตุเรียบร้อยแล้วเป็นยังไงถึงเป็นท่านอยู่ในป่าที่ท่านก็บำเพ็ญภาวนาอย่างเยี่ยมเยี่ยมของท่านธรรมของท่านกังวานขึ้นที่หัวใจบำเพ็ญไปตลอดจนกระทั่งถึงความพ้นทุกข์หลุดพ้นจากกิเลสทั้งปวงโดยชอบเป็นพระอรหันต์ขึ้นมาอัตถิได้กลายเป็นพระธาตุขึ้นมาดังที่เราเห็นนี่แหละนี่ละธรรมพระพุทธเจ้าเรียกว่าสวขาโตภควตาธรรมโมไม่มีที่จะแก้ไขดัดแปลงให้เป็นอย่างอื่นอย่างใดได้อีกเลยเพราะเป็นธรรมที่ แน่นอนแว่นยำจากสวขาธรรมที่ตรัสไว้ชอบแล้วนั้นยังขอให้บรรดาพี่น้องทั้งหลายประพฤติปฏิบัติตามพุทธศาสนาที่ท่านสอนไว้นี้อยู่ตามบ้านตามเรือนเราทำได้ทั้งบาปทั้งบุญทั้งคุณทั้งโทษทำได้หมดเราสามารถที่จะทำความดีงามได้ทั้งที่เราอยู่ในบ้านในเรือนของเราอยู่ในป่าในเขาไม่สร้างก็ไม่ได้นะเช่นไปอยู่ในป่าเฉยๆเช่นกรรมฐานไปนั่งโก้อยู่เฉยไม่สอดแสดงหาท่าธรรมก็เป็นกรรมฐานในป่าสู้อีแก้งก็ไม่ได้นะอีแก้งเขาอยู่ในป่าเขาเป็นสัตว์สมควรแล้วเป็นสัตว์ไอ้พระไปเป็นสัตว์ไปเป็นอีแก้งเป็นกวางเป็นหมูอย่างนี้มันใช่ไม่ได้นะไม่มีธรรมภายในใจต้องมีธรรมภายในใจเป็นของสำคัญ การภาวนานี่แหละเป็นของสำคัญที่จะมองทะลุผู้ใดได้ภาวนาได้เห็นอัตเห็นธรรมเข้าเป็นลำดับแล้วจะเป็นผู้หายสงสัยในบุญและบาปนรกสวรรค์พรหมโลกถึงนิพพานไปเป็นลำดับลำดาไม่ต้องทูลถามพระพุทธเจ้าแหละ เพราะพระองค์สอนไว้แล้วว่าบาปมีบุญมีนรกมีสวรรค์มีจนกระทั่งถึงนิพพานมีนี่ทรงสอนไว้ด้วยความรู้แจ้งแทงทะลุท่านเรียกว่าโลกวิถูรู้แจ้งทั้งโลกนอกโลกในตลอดทั่วถึงแล้วนำธรรมเหล่านี้มาสอนโลกตามความมีความเป็นไม่ทรงลบล้างแต่สั่งใดไม่ว่าชิ้นเล็กชิ้นใหญ่ละเอียดละออหนักขนาดไหนใหญ่หรือเล็กขนาดไหนทรงยอมรับความมีเป็นจริงของสิ่งเหล่านั้นโดยลำดับเพราะฉะนั้นท่าน ทรงยอมรับด้วยทรงรู้ทรงเห็นแล้วด้วยว่าบาปมีบุญมีก็พากันฟังเสียงอัดเสียงธรรมท่านผู้เป็นจอมปราชญ์คือพระพุทธเจ้าของเราว่านรกมีสวรรค์มีให้พากันฟังให้พากันประพฤติปฏิบัติตามจนกระทั่งถึงนิพพานนี่ล้วนแล้วตั้งแต่จอมปราชญ์ที่คือพระพุทธเจ้าเป็นโอ้จอมปราชญ์องค์สำคัญในปัจจุบันที่เป็นพุทธศาสนาอยู่ทุกวันนี้ สอนไว้เช่นเดียวกับพระพุทธเจ้าทั้งหลายที่ผ่านมาแล้วสอนบาปบุญนรกสวรรค์แบบเดียวกันเลยไม่มีพระพุทธเจ้าพระองค์ใดที่ได้มาตรัสรู้แล้วสอนแบบแนวกันเช่นบาปมีมาดั้งเดิมบุญมีมาดั้งเดิมนรกสวรรค์พรหมโลกนิพพานมีมาดั้งเดิมตั้งแต่กาลไหนๆแต่พระพุทธเจ้าองค์นี้มาอุตริสอนบอกว่าไม่มีไม่มีอย่างนี้ไม่เคยมีในพระพุทธเจ้าทั้งหลายท่านสอนแบบเดียวกันหมดเพราะท่านรู้ท่านเห็นแบบเดียวกันเมื่อรู้เห็นแบบเดียวกันจะลบล้างได้อย่างไรก็ต้องนำสิ่งที่รู้ที่เห็นที่เป็นทั้งดีทั้งชั่วทั้งสูงทั้งต่ำนั้นมาสั่งสอนสัตว์โลกส่วนใดที่ไม่ดีก็ให้โลกทั้งหลายละต้นเหตุแห่งหนทางที่จะไปทางไม่ดีเช่นลงนรกเป็นต้นก็อย่าพากันสร้างบาปสร้างกรรมให้มากนักแล้วจะลงนรกหลุมที่เร็วที่สุดร้อนที่สุดนั่นแหละผู้ที่สร้างบุญสร้างกุศลสร้างได้มากเท่าไหร่ก็ยิ่งไปสุคติโลกสวรรค์สูงไปเป็นลำดับตั้งแต่มนุษย์เราถึงเทวบุตรเทวดาอินทร์พรหมจากนั้นก้าวเข้าสู่นิพพานได้ด้วยการสร้างความดีของตนจึงขอให้พากันประพฤติปฏิบัติศาสนาของพระพุทธเจ้าเป็นศาสนาที่แน่นอนแม่นยำตายใจได้แล้วจะรู้ได้ด้วยการปฏิบัติเราอ่านตามตำรับตำรานี่อ่านไปเท่าไหร่ก็ตามตำรับตำราบอกว่านรกมีสวรรค์มีพรหมโลกมีนิพพานมีอ่านเท่าไหร่ก็อ่านงั้นถ้ากิเลสยังมีอยู่หัวใจหัวใจของผู้อ่านหนังสือมีกิเลสเวลาไปอ่านธรรมที่บริสุทธิ์ขนาดไหนมันก็เอาความมัวหมองมืดตื้อเข้าไปขวางธรรมขวางธรรมอยู่นั่นเนี่ยพออ่านว่าส่วนบาปมีบาปมีจริงเหรอนั่นบุญมีบุญมีจริงเหรอแล้วลบล้างด้วยว่าบาปไม่มีบุญไม่มีอ่านเฉยๆอ่านคัมภีร์แล้วนรกสวรรค์นิพพานมีอ่านไปมีจริงๆเหลือสุดท้ายก็บอกว่าไม่มีลบล้างไปเลยนี่แหละกิเลสมันอยู่ภายในใจของเราอ่านธรรมะจะเป็นธรรมะบริสุทธิ์ขนาดไหนก็ตามเมื่อกิเลสความสกปรกอยู่ภายในใจมันไม่ยอมเชื่ออัดเชื่อทำมันก็เชื่อไปทางกิเลสนั่นเสียมันก็ไม่กลัวบาปทำแต่บาปแต่กรรมหาแต่บาปแต่กรรมแต่ตัวของตัวขั้นหนักมากหนักมากเข้าไปก็เวลาชีวิตยังมีอยู่ก็เป็นคนหมดคุณค่าหมดราคาตายลงไปแล้วจมลงไปเลยตามทางที่ศาสดาสอนไว้ไม่ผิดลงนรกคนสร้างบาปสร้างกรรมมากๆให้ไปสวรรค์นิพพานไม่เคยมีศาสดาองค์ใดสอนไว้เลยมีแต่ลงนรกด้วยกันทั้งนั้นผู้สร้างคุณงามความดีจนเต็มเม็ดเต็มหน่วยตั้งแต่พื้นจนกระทั่งถึงนิพพานไปสวรรค์ไปนิพพานด้วยกันทั้งนั้นไม่เป็นอื่นนี่จึงเรียกว่าสวคาตธรรมตัดไม่ชอบแล้วยังขอให้พี่น้องทั้งหลายตั้งใจประพฤติปฏิบัติศาสนาพุทธเรานี่สิเลิศเลอสุดยอดแล้วให้พิสูจน์กันทางภาคปฏิบัติจิตตภาวนาเมื่อเลยรู้ภายในจิตใจนี่รู้ตรงไหนเป็นสมบัติของตนตรงนั้นเป็นสมบัติของตนเรื่อยๆไปตั้งแต่เริ่มจิตเป็นสมาธิจิตมีความสงบจิตเป็นสมาธิก็จิตก้าวออกทางด้านปัญญาเบิกกิเลสให้กว้างออกไปกว้างออกไปเบิกกิเลสออกไปธรรมะกว้างออกไปไว้เบิกจนกระทั่งสุดยอดถึงพระนิพพานทั้งที่ธาตุขันธ์ยังมีอยู่นี่แหละที่เรียกว่าท่านบรรลุอรหัตบรรลุธรรมคือเป็นถึงขั้นอรหันต์นั่นแหละเรียกว่ากิเลสสิ้นไปหมดแล้วจากหัวใจท่านเป็นใจที่บริสุทธิ์นี่ผู้ครองนิพพานทั้งเป็นก็คือพระอรหันต์เวลาตายแล้วก็เรียกว่านิพพานจากการประพฤติปฏิบัติของท่านแต่ละองค์ละองค์เราก็มีสิทธิที่จะปฏิบัติได้ตามขั้นตามภูมิตามกำลังความสามารถของเราอย่าพากันท้อถอยน้อยใจ ถ้าการสร้างความดีมักจะท้อถอยน้อยใจคนเราเพราะกิเลสมันลุมล้อมมันไม่ให้ทำถ้าจะสร้างความชั่วช้าระโวกกลางคืนกลางวันมันทำได้ไปได้ทั้งนั้นเนี่ยกิเลสใสให้ไปพอใจที่จะไปถ้าจะสร้างความดีงามทั้งหลายนี่มันไม่อยากไปดีไม่ดีเห็นเขาไปวัดไปว่านี่ไปพูดดูถูกเหยียดหยามพูดหัวเราะย่อเย้ยเขาก็มีจำนวนมากอยู่นะทุกวันนี้ยังไม่ต่อไปจะมีมากยิ่งกว่านี้อีกเวลานี้ยังเปิดเผยได้สำหรับผู้ไปวัดไปว่าฟังธรรมจำศีลเข้าป่าเดินจงกรมนั่งเถรีภาวนายังมีผู้ยอมรับยังมีผู้พอใจอยู่เวลานี้ไม่คัดค้านต้านทานไม่หัวเราะย่อเย้ยกันนะยังเปิดเผยได้สบายอย่างพี่น้องทั้งหลายมาบำเพ็ญกองการกุศลมาฟังธรรมเต็มวัดป่า อยู่เวลานี้ก็ต่างคนต่างยอมรับธรรมพอใจในธรรมมาฟังเทศด้วยกันโดยไม่มีการขัดขันต้านทานตอนนี้ต่อไปนี้มันกิเลสมันจะหนาเข้าไปหนาเข้าธรรมนี่เคยเป็นมงคลแก่โลกจะกลายเป็นเสนียดจันไรกิเลสเคยเป็นเสนียดจันไรจะกลายเป็นมงคลของคนมีกิเลสหนาปัญญาหยาบขึ้นลำดับใครไปวัดไปว่าก็หัวเราะย่อเย้ยกันไปเรื่อยๆนี่เขาไปวัดไปว่านั้นอย่าพวกนี้นะเขาจะพากันไปสวรรค์นิพพานหมดน่ะดีไม่มีใครมาแย่งปูแย่งปลาใน เหวในบ่อในบึงเราจะได้สนุกหาปลากันกินไม่มีพวกนี้แย่งเพราะพวกนี้ไปสวรรค์นิพพานกันหมดนี่มันพูดหัวเราะย่อเย้ยแล้วมันเริ่มได้นะเวลานี้ยังเปิดเผยไม่มีใครยอมรับกันทุกคนเรื่องการสอดแสงหาบุญหากุศลต่อเมื่อกิเลสมันหนาเข้าไปนี่การจะไปทำการกุศลนี่เหมือนจะพากันไปลงนรกมันไม่อยากไปมันพูดดูถูกเหยียดฉามความดีงามทั้งหลายพูดยกเยยชมเชยสรรเสริญในความชั่วช้าระโมกมันก็สร้างตั้งแต่ความชั่วช้าระโมกตายแล้วจมลงด้วยกันไปหมดให้พี่น้องทั้งหลายจำมาไว้นะ ใจดวงนี้แหละเวลานี้มันยังไม่เป็นขั้นต่อมารุ่นลูกรุ่นหลานไปแหละมันหนาเข้าห่างเหินจากอาจจากธรรมเข้าห่างเหินจากมรรคผลนิพพานเข้านรกอวิชชีบาปอกุศลทั้งหลายที่ใกล้คิดติดพันตัวเข้าไปยินดีเนี่ยแต่การสร้างบาปสร้างกรรมนั่นแหละความสร้างบุญสร้างกุศลมันไม่ยินดีถ้าจะไปสวรรค์นิพพานก็หัวเราะย่อเย้ยกันไปแล้วนี่ละที่นี่พูดจะไปวัดไปว่านี่ถูกเขาหัวเราะย่อเย้ยต้องในรอบๆมองๆแอบๆแผงๆไปวัดไปว่าเวลานี้ยังไปมาได้ยังเปิดเผยนะไม่มีใครคัดค้านต้านทานเพราะกิเลสประเภทนี้ยังไม่หนามากและต่อไปกิเลสประเภทนี้หนามากแล้วคนไปวัดไปว่านี่เหมือนคนจะไปฉกไปลักไปขโมยต้องดำดำมองๆไปคนจะไปสร้างความชั่วช้าละโมกไปอย่างสง่าผ่าเผย โดยไม่ต้อง เกรงกลัวผู้ใดเลยแล้วสรุปทำบาปเต็มหัวใจตายแล้วจมนรกจมนรกให้ท่านหลายฟังทั้งสองอย่างคือบุญและบาปนี่มันอยู่กับทุกคนเราเวลานี้เราก็ฟังอยู่ทุกคนเวลานี้มันเชื่อบุญเชื่อบาปขั้นต่อไปเวลาความขี้เกียจขี้คร้านหนุนเข้ามานี่มันเชื่อหมอนเชื่อเสือมากเชื่อหมอนมากกว่าบุญกว่าบาปนะพอจะเดินจงกรมจูงเขาทานจงกรมนี่ร้องแงะแงะเหมือนจูงหมาใส่ฝนนะนี่อ่ะชาวพูดเหล่านี้นะพวก ที่นักภาวนานี่แหละถ้าจูงเขาทานจงกรมนี่ร้องแงะแงะปานเสียงหมามันไม่ใช่เสียงคนขั้นพอเสียงฟังจริงๆมันไม่ใช่เสียงหมามันเสียงคนเสียงคนมันร้องอะไรมันไม่อยากมาเดินจงกรมมันร้องแงะแงะแงะมันฝืนทำให้พาไปเดินจงกรมกิเลสมันฝืนทำมันร้องแงะแงะเดี๋ยวนี้มันเริ่มมีแล้วนะแม้แต่ในวัดในวานในป่าพระที่เดินจงกรมกลางวันพระก็ร้องแงะแงะเหมือนกันนะเป็นยังไงพระในแถวนี้มีไหมมีส่วนมากมันมีแต่ร้องแงะแงะเพราะฉะนั้นการบำเพ็ญที่จะสำเร็จมรรคผลนิพพานจึงมีน้อยเพราะผู้ปฏิบัติธรรมมีน้อยนี่นะมันไม่ได้ตั้งใจไปพูดปฏิบัติธรรมถ้าปฏิบัติเอาจริงเอาจังแล้วมรรคผลนิพพานนี่อยู่ที่ไหนอยู่กับพุทธศาสนาเราพุทธศาสนาคือตลาดแห่งมรรคผลนิพพานเอาก้าวเข้าไปบำเพ็ญเข้าไปบำเพ็ญไปเรื่องสมาธิเรื่องปัญญาเรื่องวิมุตติหลุดพ้นจะอยู่ในหัวใจของผู้มีความภาคความเพียรนั่นแหละ ผู้ที่ขี้เกียจขี้คร้านร้องแง่แง่เวลาไปสร้างความดีนี้ไม่มีหวังที่จะได้รับนะให้พี่น้องหลายจำไว้พระลูกพระหลานทั้งหลายมาก็เหมือนกันเวลานี้มันห่างเหินจากธรรมจากทางตรงกลมมันใกล้ชิดติดพันกับความขี้เกียจขี้คร้านกับเสือกับหมอนก็เป็นลำดับลำดาต่อไปที่ไหนบวชมาก็อาตมาเป็นกรรมฐานนะโยมทางโยกมันไม่เคยสนใจนะเออนั่งสมาธิภาวนามันไม่เคยว่าแต่พูดได้อย่างสะดวกสบายเพื่อจะอวดตนให้เขานับถือหรือหน้านะว่าอาตมาเป็นกรรมฐานบวชมาจากอุปชานั่นอาจารย์นั่นองค์นั้นองค์นั้นเป็นอาจารย์ของอาตมาของอาตมาใครอยากให้ลองเครื่องอะไรมาหัวเวลานี้กำลังฝึกหัดมาอย่างแผ่วพาวเต็มหัวใจมันจะออกอย่างนั้นนะกรรมฐานเราต่อไปนี้จะออกมีแต่เสียง ลมปากความจริงไม่มีในใจเลยนี่จะมีเพราะฉะนั้นพาลูกพาหลานเขาจงเราจงให้พากันพิจารณาเอาฟาดลงไปกิเลสอยู่ที่หัวใจพระพุทธเจ้าฆ่ากิเลสฆ่าด้วยธรรมธรรมมีอยู่เช่นเดียวกันกิเลสมีอยู่ในหัวใจกิเลสดับไปด้วยอัดด้วยธรรมที่สังหารมันเราก็มีธรรมสังหารกิเลสทำไมกิเลสจะไม่เล็ดรอดไปจำทำไมจะไม่ชิบหายไปจากหัวใจต้องชิบหายไปได้เพราะฉะนั้นพระหลานจึงมีได้ทั้งข้างพุทธกาลและปัจจุบันนี้ไม่สงสัยถ้ามีธรรมในใจเป็นเครื่องห้ามหันกิเลสถ้าไม่มีและแม้แต่ในข้างพุทธกาลก็คนลงนรกจมไปหมดมากมายก่ายกองนี่มันไม่ฟังเสียงอัดเสียงธรรมพระพุทธเจ้ามันฟังแต่เสียงนรกอเวจีให้พากันตั้งอกตั้งใจนะบรรดาพี่น้องทั้งหลายวันนี้ก็ได้ฟังเสียงอัดเสียงธรรมจากหลวงตาที่มาแสดงให้ฟังด้วยการบำเพ็ญมหากุศลครั้งนี้แล้วก็มีผ้าป่าเพื่อการช่วยชาติขึ้นมาด้วยกันนี่เรียกว่างานการทอดผ้าป่าช่วยชาติเป็นมหามงคลแก่พี่น้องทั้งหลายสมบัติเงินทองที่พี่น้องทั้งหลายนำมาบริจาคในหลวงตาวัวนำไปช่วยชาติหลวงตาช่วยจริงๆนะหลวงตาแบมือตลอดไม่มีคำว่ากรรมดูเนี่ยกรรมอย่างนี้ไม่มีแบตลอดได้มากี่บาทกี่สร้างออกช่วยชาติทั้งหมดเราไม่เอาจริงๆว่าไม่เอาเราพอแล้วในหัวใจของเราพออย่างเลิศเลยเราไม่ได้พอธรรมดานะพออย่างเลิศเลยภายในใจใจเมื่อพอแล้วเอาอะไรมาเพิ่มพอไม่พอธรรมดาพออย่างเลิศเลยส่วนที่จะเอามาเพิ่มมันเลิศเลยไหมไม่เลิศเลยใจก็ไม่รับทั้งดีทั้งชั่วประเภทไหนสู้ความเลิศเลยของใจที่พอตัวแล้วนั้นไม่ได้นั่นแหละนี่มาเทศสอนทั้งหลายมาเทศสอนด้วยความพอแล้วด้วยความเลิศเลยทุกอย่างเราไม่สงสัยบาปบุญนรกสวรรค์พรหมโลกนิพพานจึงมากล้าสอนพี่น้องทั้งหลายด้วยจิตตภาวนาที่ได้ภาวนามาแล้วท่านว่าบาปมีบุญมีหมอบลาบเลยนรกมีสวรรค์มีนรกมีจีหลุมหมอบลาบสวรรค์มีนิพพานมีหมอบลาบด้วยกันหมดนี่นำธรรมที่ตนได้เชื่อพระพุทธเจ้าอย่างหมอบลาบแล้วมาสอนทั้งหลายท่านทั้งหลายจะยอมฟังหรือไม่ยอมฟังหรือจะคัดค้านต้านทานธรรมพระเจ้าจะจมนะนี่เราหมอบลาบแล้วจึงเอาธรรมที่หมอบลาบด้วยความเชื่อในหัวใจตัวเองต่อคำสอนพระพุทธเจ้าแล้วมาสอนพี่น้องทั้งหลายให้เอาจริงเอาจังนี่การสอนนี่เราก็สอนมาด้วยการเห็นมรรคเห็นผลเต็มหัวใจแล้วจึงมาสอนเราไม่ได้สอนสุ่มสี่สุ่มห้าว่าบาปมีงูปลาปลาบุญมีงูปลานรกสวรรค์มีงูปลามีประจักษ์ใจรู้เห็นประจักษ์ใจกราบพระพุทธเจ้าประจักษ์ใจอย่างหมอบราบทีเดียวว่ามีอย่างที่ท่านว่าจริงๆเป็นแต่เราตาบอดหูหนวกเราไม่เห็นเวลามันเจอเขาแล้วมันหมอบราบทันทีทันทีให้ท่านอะไรเบิกกิเลสตัวมันปิดบังบาปบุญนรกสวรรค์ว่าไม่มีนี่ออกจากหัวใจแล้วจะมีหิริโอตตปะสรุปกลัวต่อบาปต่อกรรมมีความก็ยิ้มย่องต่อบุญต่อกุศลแล้วจะเบิกทางไปเพื่อความสุขความเจริญแล้วสวรรค์นิพพานมีไว้สำหรับคนดีเชื่อบุญเชื่อกรรมนะนรกก็มีไว้สำหรับคนที่มุทะลุถูไถไม่เชื่อบาปเชื่อบุญไม่เชื่ออะไรเชื่อแต่ความอยากความทะเยอทะยานของตนและจมลงนรกได้โดยไม่ต้องสงสัยเพราะฉะนั้นจึงขอให้พี่น้องทั้งหลายจำไว้อย่างถึงใจเราเทศน์นี่เทศน์ถอดออกมาจากหัวใจจริงๆไม่ใช่เทศน์ธรรมดานะเทศน์อย่างไม่สงสัยทั้งบาปทั้งบุญทั้งนรกสวรรค์พรหมโลกนิพพานมันจ้าอยู่ในหัวใจกราบพระพุทธเจ้าอย่างหมอบราบใครจะว่าหลวงตาวัวอุตริมนุสธรรมอวดนะฮะยกโคตรมาหลวงตาวัวก็มี โคตรหลวงตาบัวมีจนกระทั่งโคตรหมาหลวงตาบัวก็มีใครที่จะมาฟ้องร้องหลวงตาบัวว่าอวดริ้วสูงให้มันยกโคตรมาถ้ามีโคตรหมาให้มันยกมาเราปฏิบัติมาแทบเป็นแทบตายตั้งแต่ออกปฏิบัติเรียน จบพรรษาได้7พรรษาเป็นมหาบาลีแล้วจากนั้นก้าวเข้าสู่เวทีโรงงานใหญ่ที่สำหรับผิดวิชาความรู้จนถึงขั้นนิมุตพระนิพพานก็คือหลวงปู่มั่นของเราออกจากนั้นก็ก้าวเข้าสู่หลวงปู่มั่นเลยเข้าไปทั้งเทศอย่างเด็ดอย่างเดียวเฉียบขาดเราฟังอย่างถึงใจตั้งแต่วันนั้นมาสลับเป็นสลับตายอยู่เป็นเวลา9ปีตกนรกทั้งเป็นด้วยการประพฤติปฏิบัติกำจัดกิเลสไม่ใช่เรื่องเล็กน้อยนักกินกำจัดกิเลสถ้าใครไม่ได้ทำความเพียรเพื่อกำจัดกิเลสอย่าด่วนคุยนะว่างานของโลกนี้งานหนักงานหนาไม่ได้หนักงานของโลกที่หนักหนานี่คืองานแก้กิเลสนี่หนักหนามากทีเดียวฟาดกิเลสขาดสะบั้นออกไปจากใจไม่มีอะไรมากวนใจตั้งแต่บัดนั้นมาจนกระทั่งวันนี้ไม่มีกิเลสตัวใดที่จะเข้ามากวนใจเลยนั่นบรมสุขขึ้นที่หัวใจซึ่งกิเลสมันขาดสะบั้นลงไปแล้วเห็นผลมาจากเชื่อบุญเชื่อบาปนรกสวรรค์เชื่อเต็มหัวใจเชื่อพระพุทธเจ้าเชื่อเป็นเต็มหัวใจจากการปฏิบัติของตนด้วยความเห็นจริงเห็นจังตามนั้นนี่ก็ปฏิบัติมาอย่างนั้น มันรู้มันก็รู้จริงๆอย่างนั้นเพราะฉะนั้นถึงท้าทายเลยว่าเอาใครจะพูดอวดอุตริมนุษย์ธรรมให้มันยกโคตรมาถ้ามีโคตรหมาให้มันยกมาเรามีทั้งโคตรหมาโคตรคนตัวของเรามีโคตรมีแท้หมาของเราก็มีโคตรมีแท้เราจะยกทั้งโคตรหมาโคตรคนฟาดกันเลยทีเดียวล่ะให้พากันจำไว้นะธรรมพระพุทธเจ้ามีโดยแท้บาปมีโดยแท้บุญมีโดยแท้สวรรค์มีโดยแท้นรกมีโดยแท้นิพพานมีโดยแท้จะยันกันจนกระทั่งเอาฟาดกันจนกระทั่งหมาหางขาดเราก็ไม่ถอยหมาหางขาดจับหางมันใส่เข้าไปมันหางขาดใส่ตัวมันเข้าไปสู้กับพวกเปรตพวกผีที่ประมาทคำของพระพุทธเจ้าว่าบาปบุญนรกสวรรค์ไม่มีนี่เอามันพังลงบาปบุญนรกสวรรค์มีอยู่กับทุกคนทำไมมันมาปฏิเสธตัวมันเองมันก็มีมันไปหาปฏิเสธทำไมไปหาฟ้องคนอื่นทำไมไม่ฟ้องตัวเองนี่นะพากันเข้าอกเข้าใจนะวันนี้เทศไปเทศมาก็รู้สึกเหนื่อยแล้วแหละอย่างนี้จากคนแก่เทศไปเทศมาแล้วดีไม่ดีก็วกวนนะถ้ามันแก่เท่าชรามาแล้วแล้วการเทศนาว่าการก็เห็นว่าสมควรแก่ท่าแก่ขันแก่เวลาเวลาขอความสวัสดีจงมีแก่บรรดาพี่น้องทั้งหลายโดยทั่วกันเถินโอ้เหนื่อยเทศไปมาเทศเหนื่อยอยู่นั่นแหละได้กี่นาทีฮะโน้โหเราแท้เป็นจะตายยังจำยังไม่ดีนะนั่นอย่างนั้นนะแต่ก่อนไม่รู้ตัวนะแท้เหมือนยังไม่ถุงเดี๋ยวนี้อย่างนั้นแหละเพียงสามนาทีเหมือนมาสามชั่วโมงพวกนั้นนะเฮ้ยพวกกันเงินขึ้นมานี่เลยเฮ้ยพวกการเงินขึ้นมาที่นี่นะนะพวกเจ้าหน้าที่การเงินมาที่นี่นี่เป็นอะไรสิจารสิทธาอริยเวทีวัดรังสีบริวันบ้านน้อมถวายยศตุปัจจัยบูชาพระคุณพระธรรมสีทองคำแท่งหนัก99.9น้ำหนัก1กิโลกรัมนั่นกับ14บาท3บลึงนี่นะครับทองคำได้แล้วเวลานี้1กิโลกับ14บาท3บลึงครับได้แล้วส่วนเงินปัจจัยนี่ที่ทางวัดวางเป็นพื้นฐานแล้ว 24,680 บาทครับนี่วางถวายเป็นพื้นฐานต่อมาก็จะเพิ่มเข้าไปอีกต่อยอดเข้าไปเอาเข้ามานี่เข้ามานี่เลยเข้ามาทางนี้ลงถนนนะแล้วพวกกองเงินอยู่ที่ไหนพวกกองเงินนี่พวกนี้เอาวางนี่เนาะมาไปยังไงเดี๋ยวจะไปการเงินเอาการเงินเอาไปเอาการเงินมาลำบากหน่อยมานี่การเงินลำบากนี่พวกนี่อย่าขึ้นมานี่การเงินอยู่ที่นี่อย่าขึ้นมาที่นี่พวกนี้การเงินจะอยู่ที่นี่พวกน้ำเงินอยู่ที่นี่เอาวางนี่ เอาขึ้นมานี่ออกทางนู้นเลยนะขึ้นมาบริจาคแล้วผ่านเลยผ่านเลยเอาไอ้เงินไว้ที่นี่เลย
1: ทองที่เมื่อกี้นี่ครับที่ประกาศเมื่อกี้นี่ครับ
2: 1กิโล14บาท
1: 1กิโล14บาทครับ
0: 1กิโล14บาท
1: 3บาท
0: เอาคุณชายเก็บไว้เลยเอาเก็บไว้เลยนะอันนี้จะผ่านไปนู้นเอาไว้เลย
3: หลวงปู่ป่านารโยป่าทองคำมาถวายหลวงปู่9สลึงครับ
0: เออไหนเนี่ยทองคำ9สลึงอยู่ไหนมีไหม
1: ครับครับ
0: เออเอาดูดูรถป่านารโยมันอะไรตัวอะไรหาบ้างที่บ้านก็ไม่มีเออเอาเอาเอาไหนบ้างไงบ้างไงเออเออเอาวางเลยวางเลยขึ้นมาเลยนั่นปัจจัยเอาพวกนี้นับนับเออนู่นน่ะไม่ใช่หมูน้อยนะแล้วพอมาวางนี่ผ่านออกเลยนะผ่านออกเลยผ่านออกเลยเอาเออคุณป้าได้3ชั่วโมงเท่ได้30นาที
2: เออครับผม
0: เออเออพอใจพอใจเออเออเอออันนั้นไม่พอใจเนี่ยมันล้มเอาปั๊กเฮ้ยเอาละเออเอาไปละเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเดี๋ยวเก็บไปเอาวางข้างข้างข้างข้างเออเอาขึ้นขึ้นวางไปไปไปไหนอะไรอะไรเรื่องบุญอาจารย์นิดเหรอคณะรูปบุญอาจารย์นิดจะไว้เงิน25,400บาททองคำ2บาทเออพอใจพอใจไปเออเอาเออรับนี่รับนี่เลยพบกองเงินอยู่นี่ไม่ให้ใครเข้ามาผ่านเออมันยังไงกันนี่เออเออเออว่าฉันอะไรตัวเลยเออเออพอใจ
1: ดีครับ
0: ดี
1: ถ
0: ั่
1: ว
0: บุ
1: รีถวายคร
0: ับ ดีบ้างก็มีก็มีดีบ้าง
2: 5บาทครับเ
0: กือ
1: บ
0: 1
1: บาทอืมโยคํา50ตังค์ครับ
0: อืมอืมคุ
2: ณสันติถวาย 1,000 คร
0: ับ
2: คุณสันติถวาย
0: 1,000
2: คร
0: ับ เอออืม
1: ไปว่ะ
0: ครับที่ท่าน
1: เดี๋ยว
0: มาร
1: วมไม่เย
0: ี่
1: ยมเลย
0: ไป
1: เย
0: ี่
1: ยมเลย
0: เออ
1: เออเออเออแ
0: ข็งกันเท่าเดิมครับครับครับครับครับครับครับครับครับครับครับครับครับครับครับครับครับเออพอใจพอใจนี่อืมโยกกับไปโยกกับไปมองขึ้นนะอืมอืม
1: ยา
0: อืมยาครับไปไปแล้วนี่อืมไปแล้วฮะเห็นใจบุญกับเขานะเออเอาเข้ามาเข้ามา
1: ห้าบาทครับ
0: อืม
1: จงถวายทอง5บาทคร
0: ับ เออพอใจพอใจทอง5บาทพอใจ
4: ข้าพเจ้าได้รับการให้เหตุร่วมกันข้าพเจ้าขอบูชา
0: เฮ้ยอันนี้มันมีที่นอนไหมเนี่ยพวกนี้พวกพี่นี่มันมีที่นอนไหมมีมาขึ้นมานี่มีที่นอนไหมที่พักนอนอยู่ที่ไหนขึ้นมานี่ขึ้นมานี่
1: นอนไหม
0: ขึ้นขึ้นมานี่นะ
1: มีครับมีครับ
0: ที่นอน
1: มีครับ
0: มีมีที่นอนเลยมีแล้วเออเออละเอาใจเหลือ
1: ไม
0: ่
1: พอแล้วนะ
0: เออ
1: ไ
0: ม่
1: พอแล้ว
0: ไรกันเออเออเออพอใจพอใจ30,000บาท30,000บาทเอาเอานี่ให้ให้ไอ้30,000นี่เช็คนี่30,000บาทเช็คนี่30,000นะของอาจารย์เมืองพระอาจารย์เมือง
1: ก็ถวายทองด้วย
0: เออพอพอใจพอใจเอออืมพอใจเออละพอใจ
1: ยาคร
0: ับ เหรอ
1: ยาย
0: ามาจากไหน
1: จ
0: ะ
1: ฉ
0: ีดนะโอ้ยายังไงมันยาไงมันหลายเม็ดแก้อะไรเนี่ยยานี่แก้อะไรวะฮะ
1: ครับ
0: ฮะเพราะนั่นที่เห็นตั้งหลายเม็ด หกเจ็ดเมตรนี่นะวันนี้คนก็มามากจริงนะ
1: อาจารย์ร่วมครับผมถวายเช็คหลวงตาครับผม
0: ใ
1: ครรวมจะรวมครับผมอาจารย์รวมครับผม
0: อาจารย์รวม
1: ครับผม
0: รวมที่ไหนพระอาจารย์รวมโพภาโสวัดป่าหนองนาโทอำเภอโพชัยโอ้จังหวัดร้อยเอ็ดนะจังหวัดเลยถวายเท่าไหร่นี่สองพันเลยเนี่ยเอาถวายสองพันนี่เสียไหมล่ะเนี่ยนี่อะไรทองคำหนึ่งบาทคณะวัดป่าพี่ไม้พอใจ
5: โอ้ศรัทธาแก่กล้าจริงนะนี่นะกดออกจากคอให้เลยเจ้านะ
0: โอ้มันจะไม่กลายเป็นหลวงตาบัวนักปล้นไปหรือนี่นะไปปล้นเอาในคอเขาด้วยนะเหรอมันจะไม่เป็นกลายเป็นหลวงตาบัวเป็นนักปล้นไปหรือล่ะไปปล้นเอาสร้อยในคอเลยนี่เอาพอใจมานู่นน่ะมาเรื่อยๆเลยทองคำมาเรื่อยๆพอใจเอารับไปทองคำก็เยอะอยู่นะวันนี้นะเสร็จแล้วละที่นี่นะไม่มีใครให้จะไปเนี่ยมาอยู่แล้วเนี่ยเอามาเอามาไปนู่นต้องนับกันยังไม่จบเลยนี่นู่นผมเล่นเมื่อไรเราจะไปเมื่อไรเราก็ไปนะปังเราอยากนั่งเราก็นั่งเราจะไปเมื่อไรเราก็ไปเราไม่ได้เป็นข่อยเป็นขาสี่เป็นเถ้าผู้ใดได้ดูนี่พวกนี้รู้นะพวกนั้นรู้เข้าใจไหมเท่าใส่ภาษาทางอีสานเป็นก่อยเป็นกาเป็นก่อยเป็นกาพ่อแม่ครูอาจารย์มันได้พ้นพูดเขาเลยจำบ่ลืมได้พ้นพูดแบบเฉยเลยนะ
1: จากวัดป่าภูริทัศน์ครับผม
0: เหนือ
1: เจ
0: ีย
1: ครับผม
0: โอ้อาจารย์เจียเหนือก็เจ้าอาจารย์เจียตายแล้วยังมาอยู่เลยเนี่ยเนี่ยนั่นมาแล้วเจ็ดแล้วพวกนี้นับนี่นะฮะนี่เราจะไปละจะไม่มีอะไรละไปแล้ว
6: ท่านผู้ฟังรับที่ท่านได้รับฟังจบลงไปแล้วนั้นเป็นพระธรรมเทศนาของท่านอาจารย์หลวงตาพระมหาบัวญาณสัมปันโนเมื่อวันที่3เดือนกุมภาพันธ์พุทธศักราช2550ในโอกาสเทศนารอบป่าช่วยชาติณวัดหลังศรีปาริวันตำบลโพนอำเภอคำม่วงจังหวัดกาฬสินธุ์ในรายการธรรมจากโครงการช่วยชาติครับเป็นนี้ทั้งหลังรับฟังสถานีวิทยุเสียงธรรมเพื่อประชาชนและมาต่อจากนี้ไปขอเชิญรับฟังบทเพลงชีวประวัติของท่านอาจารย์หลวงตาพระมหาบัวญาณสัมปันโนตอนปฏิบัติแบบอุกฤษนั่งตลอดทั้งคืนขับร้องโดยคุณเพลินพรมแดนครับ

ณะตั้งสัจจะนั่งสมาธิตั้งแต่หัวค่ำจนกระทั่งสว่างนั้นเวทนาใหญ่จะเริ่มปรากฏตัวนับแต่ชั่วโมงที่5ที่6เป็นต้นไปเมื่อเกิดขึ้นเต็มที่แล้วอวัยวะส่วนต่างๆปรากฏว่าเจ็บปวดรวดร้าวระบมไปหมดทุกขุมขนเหมือนกับจะแตกแหลกทลายลงในขณะนั้นจริงๆความออกร้อนตามหลังมือหลังเท้ารุนแรงมากเหมือนมีคนมาก่อไฟรมอยู่ตรงนั้นกระดูกในอวัยวะต่างๆเหมือนมีคนเอาค้อนมาทุบมาตีให้แตกให้หักไปในขณะนั้นเพราะเจ็บแปลบแสบร้อนแสนสาหัสจนไม่มีที่ปลงวางร่างกายและจิตใจได้เลยเพราะปรากฏว่าเป็นกองเพลิงไปทั้งร่างสิ่งที่จะต้านทานได้อย่างเดียวในขณะนั้นก็มีแต่สติศรัทธาปัญญาความเพียรความอดทนเป็นเครื่องหนุนหลังใจต้องแน่ไม่ยอมอ่อนแอถอยทับกลับแพ้แก่ข้าศึกใช้สติปัญญาแยกแยะกายเวทนาจิตดูอย่างละเอียดลึกจนทราบความจริงของแต่ละสิ่งอย่างชัดเจนด้วยปัญญาอย่าสักแต่ว่าอดทนทนอย่างเดียวเมื่อเกิดทุกข์เต็มเหนี่ยวสติปัญญาต้องพิจารณาขับเคี่ยวในเดียวนั้นจึงเรียกว่าปัจจุบันธรรมขณะกำลังคลี่คลายแยกแยะกายเวทนาจิตจิตและสติปัญญาต้องจดจ่อทำหน้าที่ด้วยความสนใจกับงานนั้นจริงๆจะส่งจิตไปที่อื่นไม่ได้และจะต้องพิจารณาย้อนหน้าย้อนหลังจนเป็นที่เข้าใจประจักษ์ท่านผู้ใดกล้าหาญชาญชัยต่อสู้กับทุกขเวทนาด้วยการพิจารณาตามวิธีนี้โดยไม่ยอมถอยทัพกลับบัลลังก์อย่างสิ้นท่าท่านผู้นั้นจะต้องกำชัยชนะจากวิธีนี้โดยไม่มีสงสัยและจะได้เห็นความอัศจรรย์ของจิตอย่างประหลาดเกินคาดหมายราวกับได้เห็นรอยพระบาทขององค์พระศาสดาและพระสาวกเสด็จไปอย่างสดๆร้อนๆและอาจลืมคำว่าพระองค์ปรินิพพานไปนานแสนนานถึง 2,500 ปีเศษนั้นลงก็ได้

0: ท่านฟังครับที่ท่านได้รับฟังจบลงไปแล้วนั้นเป็นบทเพลงชีวประวัติของท่านอาจารย์หลวงตาพระมหาบัวญาณสัมปันโนตอนปฏิบัติแบบอุกฤษนั่งตลอดทั้งคืนขับร้องโดยคุณเพลินพรมแดนครับขณะนี้ท่านกำลังรับฟังสถานีวิทยุเสียงธรรมเพื่อประชาชนลำดับต่อจากนี้ไปเป็นเวลาประมาณ20นาทีขอเชิญท่านฟังรายการถามตอบปัญหาธรรมของท่านอาจารย์หลวงตาพระมหาบัวญาณสัมปันโนเมื่อวันที่2เดือนสิงหาคมพุทธศักราช2547ครับ
1: แล้วมีอะไรอยู่ล่ะมีปัญหาทางอินเทอร์เน็ตครับ
2: แล้วว่าไงปัญหาว่าไง
1: ก่อนเลยล่ะครับ
2: เออลองอ่านดูสิว่าไง
1: ครับครับเขาถามดังต่อไปนี้ครับเป็นผู้หญิงนะครับคนแรกนี่
2: บอกว่าม
1: านมัสการหลวงตาเจ้าข้าหนูเคยไปกราบหลวงตาที่วัดป่าบ้านตาเมื่อ13ปีที่แล้วตอนนั้นหนูโง่เขลาเบาปัญญาไม่รู้จักหลวงตามาทะลึ่งเอาตอนที่หลวงตาบิณฑบาตมีคนมารอใส่หลวงตายาวเป็นกิโลเมตรเกิดมาหนูก็เพิ่งเคยเห็นแล้วก็เลยเกิดศรัทธาหลวงตาตั้งแต่นั้นมาเจ้าข้าหนูขอกราบเรียนถามดังนี้ข้อ1การเดินจงกรมนั่งสมาธิจำเป็นจะต้องใช้เวลาเท่ากันไหมเจ้าคะคือนั่ง1ชั่วโมงเดิน1ชั่วโมงจบแล้วครับมีคำถาม
2: ก่อนตอบข้อนี้ก่อน
1: ครับเดินจงกรมนั่งสมาธิครับเท่ากันไหมครับ
2: ไอ้เรื่องเวลาเท่ากันไม่เท่ากันตามแต่เจ้าของจะกำหนดบังคับเจ้าของอีกประเภทหนึ่งประเภทหนึ่งนะแต่เรื่องสติให้ติดแนบด้วยกันทั้งนั้นที่จำเป็นมากเป็นพื้นฐานคือสติจะเดินจงกรมกี่นาทีกี่ชั่วโมงก็ตามนั่งสมาธิกี่นาทีกี่ชั่วโมงก็ตามสติต้องเป็นพื้นฐานนี่เรียกว่าถูกต้องโดยกันทั้งสองจะกำหนดเวลาสั้นยาวไม่สำคัญอันนั้นเป็นเรื่องของอิริยาบถการเปลี่ยนแปลงความเป็นความเคลื่อนไหวของร่างกายเดินนานเป็นยังไงนั่งนานเป็นยังไงก็ต้องมีพลิกมีเปลี่ยนเป็นพื้นฐานนี่เรียกว่าความเพียรเข้าใจหรือเปล่า
1: ครับ
2: เอาว่าไป
1: ข้อ2ครับการเดินจงกรมหนูมีสติได้ดีกว่าการนั่งเจ้าค่ะ
2: เออ
1: ไม่เคยหลุดอารมณ์ออกจากกรรมฐานเลยและจิตจะเกาะกับร่างกายตั้งแต่ศีรษะจดปลายเท้าแต่พอนั่งยังไม่ถึง1นาทีก็หลับไปทุกทีทั้งที่พยายามดึงสติให้อยู่ที่ท้องเพื่อตั้งภาวนาช่างยากเย็นเหลือเกินกว่าจะลากเจ้าสติมาได้แล้วก็กลับหลับไปในต่อมาอีกจนหมดเวลาเล่นไล่ล่าลากอารมณ์อยู่อย่างนี้เจ้าค่ะทำให้หนูไม่ค่อยชอบนั่งเท่าไหร่มักจะเดินมากกว่านั่งเจ้าค่ะ
2: เดินมากดีก็เอามากเอาเดินเลยพี
1: ่ครับ
2: ในยาบททั้งสี่ยาบทใดก็มีการสำเร็จมรรคผลนิพพานสำเร็จได้ทุกอิริยาบถในธรรมท่านว่างั้นอย่างพระอานนท์นี่ก็กำลังเอนลงนี่เรียกว่าบรรลุธรรมในอิริยาบถ4จะว่ายืนก็ไม่ใช่จะว่านั่งก็ไม่ใช่จะว่านอนก็ไม่ใช่จะว่าเดินก็ไม่ใช่นี่ท่านกำลังเอียงลงจะลงนอนอะไรคือที่ได้รับเป็นสัญญาอารมณ์ภายในจิตใจก็คือว่าพระอานนท์มีความเสียอกเสียใจร้องห่มร้องไห้ตอนที่พระเจ้าจับปรินิพพานอารมณ์จะเสียใจเพราะว่าท่านนี่หลังจากเราตายแล้วภาษาว่างั้นนะอีก3เดือนวันธรรมสังขารยานานั่นแหละเป็นวันเธอที่หลุดพ้นจากกิเลสกองทุกข์ทั้งมวลในวันธรรมสังขารยานานั่นแหละว่ามีเลยยืดเอานั่นเป็นหลักอย่าไปเสียใจนะพอถึงคืนวันนั้นวันก็ว่าจะได้บรรลุพระพุทธเจ้าทรงทำนายไว้วันนี้จะได้บรรลุบรรลุเลยไปจ่อตั้งแต่จะบรรลุอยู่นั่นลืมความเพียรความหวังไปจิตอยู่นั่นมันเป็นสัญญาอารมณ์แล้วนั่นหวังอยู่นั่นหวังว่าจนกระทั่งเหน็ดเหนื่อยเมื่อล้าเดินจงกรมนั่นจึงจะสว่างนู่นนะจึงจะเป็นวันใหม่ขึ้นมาเหน็ดเหนื่อยเมื่อล้าพระพุทธเจ้าว่าปัจจุบันนี้ผ่านแล้วเราจะได้บรรลุในคืนวันนี้ยังไม่เห็นได้บรรลุนะร่างกายก็เหน็ดเหนื่อยมาแล้วเราพักสักหน่อยทีนี้จิตที่ไปยืดอยู่ในการบรรลุนั่นเป็นสัญญานั่นสัญญานี่ไม่ใช่มรรคผลนิพพานใช่ไหมหดตัวเข้ามา มาอยู่ปัจจุบันเรียกว่าทอดอะไรเวลานั้นจะพักซะก่อนนี่แหละพอเอ็นลงไปถึงนี่บรรลุปึ๋งขึ้นมาเลยนั่นนี่แหละธรรมที่จะบรรลุต้องอยู่ในปัจจุบันไม่ได้อยู่ในสัญญาอารมณ์ถ้าจิตยังไปมุ่งนั้นมุ่งนี่อยู่ยังไม่สำเร็จต้องอยู่ในกึ่งกลางเวลานั้นเรียกว่าถึงกลางคือจะว่าเฉยจะก็ไม่เฉิงอะไรไม่เฉิงแต่อยู่จุดกลุ่มกลางนั่นแหละเป็นปัจจุบันบรรลุธรรมนั่นแหละจะว่าไปเราก็ลืมมาแล้วพูดแล้วเพราะว่า
1: เขาก็ไม่ได้ถามอะไรหลวงตาอธิบายแล้วครับมีข้อ3ครับหนูมักจะฟังเพลงประวัติหลวงปู่มั่นกับประวัติหลวงตาแทบจะทั้งวันทั้งคืนเริ่มตั้งแต่ทำงานจนถึงบ้านแม้กระทั่งเวลานอนก็เปิดฟังทั้งคืนจนสว่างอีกอย่างหนึ่งสามีหนูชอบฟังมากแล้วก็เดินสมาธิไปด้วยมีอยู่คืนหนึ่งหนูนั่งสมาธิแล้วก็เดินสมาธิตามเพลงที่หลวงปู่มั่นพิจารณาธรรมะนั้นจนองค์ท่านจะสำเร็จโพธิญาณหมดสิ้นกษัตริย์ตัดชาติกับกิเลสลงได้ทั่วล่าสาธุการทุกชั้นฟ้าตะวันตะไวแล้วหนูก็น้อมจิตตามแล้วก็เห็นนิมิตข้างบนสว่างเหมือนดวงอาทิตย์ร้อยดวงสว่างสวยมากหนูปลื้มใจสุขใจอนุโมทนาแล้วก็เดินดึงอารมณ์มาที่ท้องแล้วก็มานั่งพิจารณาภาพที่ได้เห็นเจ้าค่ะแต่หนูไม่ทราบว่าจิตมันหลอกหรือไม่เจ้าค่ะ
2: นี่ก็ตอบยากนะไม่ตอบแล้วเอาภาวนาไปก่อนละ
1: คราวนี้ไม่ตอบให้ภาวนาต่อไปครับ
2: ให้เจ้าของตอบเจ้าของเองครับ
1: ครับครับ
2: เพื่อให้ข้อคิดเพื่อให้เจ้าของตอบเจ้าของเองจะได้พึ่งงานก็ผูกยึดสู่มันก็พึ่งงานได้คติกรรมนี้ครับ
1: ข้อ4ครับเวลาหนูฝันมักจะโดนทดสอบอารมณ์ที่หนูติดอยู่ประจำจนหนูต้องค้นคว้าหาอ่านด้านธรรมะมาตัดอารมณ์ที่เป็นอยู่พอเดินสติได้แล้วก็เกิดมหัศจรรย์ในธรรมะข้อนั้นเสมอเช่นหนูห่วงลูกจิตใจไปติดกับลูกมากซึ่งเพิ่งคลอดลูกออกมาใหม่ๆก็มักจะฝันเห็นยักษ์ดุร้ายตนหนึ่งจะมาทำร้ายหนูและลูกไล่ฆ่าหนูและลูกในอารมณ์นั้นหนูห่วงลูกสุดๆจะฝันอย่างนี้จนตัดได้ช่วงที่ตัดไปได้ทีละน้อยนั้นก็ฝันแบบเดิมทุกวันพอวันสุดท้ายหนูก็ตั้งรับได้ปั๊บหนูก็พูดกับยักษ์ตนนั้นว่าเราตัดได้แล้วจะฆ่าจะแกงก็เชิญแล้วหนูก็น้อมจิตพิจารณาตั้งสติอยู่ในคำภาวนาสักครู่ก็มีตัวอะไรไม่ทราบสีขาวขุ่นๆกระโดดออกจากตัวหนูออกมายืนข้างหน้าแล้วก็พูดว่าอนิจจังทุกขังอนัตตาพระพุทธเจ้าท่านพูดไว้ว่ามันไม่เที่ยงหนูก็น้อมจิตรับฟังคำนั้นแล้วก็สุขใจมากแล้วยักษ์ตนนั้นก็ยืนข้างหน้าแทนที่จะฆ่าหนูจะตีหนูก็กลับกลายมาเป็นคนแล้วหนูก็ตื่นนอนตอนเช้าสุขใจไปทั้งวันอิ่มธรรมที่ได้เจ้าค่ะ
2: ฮะ
1: เขาบอกเขาอิ่มธรรมที่ได้เจ้าค่ะ
2: เขาถูกต้องแล้วนะ
1: ครับที่เขาสรุปตอนท้ายว่าการที่หนูฝันส่วนมากมักจะเป็นอารมณ์ปัจจุบันที่ติดอยู่จะมาทดสอบทันทีจนกว่าจะได้ธรรมะของสมเด็จพ่อมาดับพอดับได้แล้วจะไม่มาอีกแต่ก็มีฝันอย่างหนึ่ง
2: สมเด็จพ่อ
1: หลวงตานี่แหละครับ
2: เราเป็นสมเด็จตรงนั้นนี่ละนี่สมเด็จพ่อเขาจะขอว่าไป
1: แต่มีฝันอย่างหนึ่งยังตัดไม่ได้พิจารณาไม่ออกเจ้าค่ะคือฝันที่หน้าอุจจาระเต็มไปหมดไม่ว่าด้านซ้ายด้านขวาด้านหลังพอล้างออกแล้วก็ยิ่งเลอะหนูก็เห็นนิมิตขึ้นมา2ปีแล้วยังไม่รู้จะพิจารณาธรรมข้อไหนดีเจ้าค่ะมันนึกไม่ออก
2: อุจจาระ
1: อุจจาระเต็มหน้าเต็มตาอุจจาระเต็มหน้าเต็มตาหมดฮะ
2: นั่นแหละคือที่สกปรกเต็มหัวใจแล้วนะ
1: ครับ
2: ไม่ชำนาญด้วยการภาวนานะ
1: ครับ
2: ด้วยความมีสติระมัดระวังตัว
1: ครับ
2: เราเนี่ยเป็นข้อเชื่อมเกี่ยวกับหาความจริงก็คือที่มันแสดงตัวทุกแบบให้เราหลงเราหลงให้เรากล้าให้เรากลัวหรือมันจะหลอกให้หลงเท่านั้นแหละหลงกล้าหลงกลัวหลงรักหลงชังเข้าใจเหรอ
1: ครับ
2: อย่างนี้ก็คือมันเป็นเรื่องนี้นึกอันหนึ่งต่างหาก
1: คร
2: ับ เพราะฉะน
1: ั้นนี่อันนี้หลวงตาตอบแล้วเขาก็บอกเนี่ยเขาขอความกรุณาหลวงตาให้ตอบให้ด้วยครับเกี่ยวเรื่องอุจจาระนี่ครับหลวงตาตอบแล้วครับ
2: ข้าใจการนั่งนะ
1: ครับอันนี้คนที่สองครับบอกกับนมัสการพระเดชพระคุณท่านหลวงตามาด้วยความเคารพอย่างสูงข้อหนึ่งกระผมเคยภาวนาบทพรหมวิหารบทพรหมวิหาร4และกำหนดจิตตามบทภาวนาไปด้วยจนกระทั่งร่างกายภายในเย็นไปหมดและร่างกายภายนอกไปเย็นด้วยการปฏิบัติของกระผมผิดทางหรือไม่ครับกระผมควรจะปฏิบัติอย่างไรครับ
2: ถูกทางแล้วควรปฏิบัติอย่างนั้นละ
1: ครับ
2: ยังเพื่อไปด้วยมาเพราะงั้นมาจอดมาก
1: ข้อ2ครับหลังจากนั้นผมก็หลับไปร่างกายกับผมหลับแต่สติไม่หลับกระผมก็กำหนดสติที่ว่าไม่หลับภาวนาพุทโธที่ปลายจมูกไปเรื่อยๆจนกระทั่งร่างกายหายไปหมดเหลือแต่แสงสว่างจ้าอยู่เพียงอย่างเดียวไม่มีอารมณ์ใดๆทั้งสิ้นไม่มีสุขไม่มีทุกข์ไม่มีเส้นทางไปนิ่งอยู่กับที่สติมีอยู่กระผมบังคับร่างกายไม่ได้เลยเพราะไม่มีร่างกายขอกราบเรียนถามหลวงตาผมจะต้องปฏิบัติอย่างไรต่อไปครับ
2: บทว่ากรรมสืบรู้เขาเห็นอะไรนี่แหละนะ
1: ครับ
2: ถูกต้องแล้ว
1: ครับ
2: ไม่พูดมากที่เกี่ยวพูดมากก็มันมากมาพอแล้ว
1: ขอถามครับแสงสว่างล้วนแสงสว่างจ้าล้วนๆที่ไม่มีอารมณ์ใดๆทั้งสิ้นมีสติรู้อยู่คืออะไรครับ
2: นั่นแหละถ้าหลงไปแสงสว่างนี่คือบ้าเขาจะเนี้ยเครื่องหลอกคนให้เป็นบ้าถ้าไม่หลงแล้วก็เรียกว่าเติมธรรมเขาจะเหรอ
1: ครับ
2: มันนี่เป็นอาการของจิตเหมือนตะเกียงเจ้าพยุหรือหลอดไฟแสดงมาออกตะเกียงเจ้าพยุหรือหลอดไฟแสดงมาออกมาจากหลอด

0: ฮะว่าครับเมื่อรู้สึกตัวว่ามีร่างกายทำไมร่างกายถึงเย็นมากขยับตัวไม่ได้ลมหายใจก็ไม่มีต้องรอทักให้ร่างกายอบอุ่นขึ้นหายใจชัดขึ้นชัดขึ้นจนกลับเป็นปกติจึงสามารถลุกขึ้นได้ครับ
1: โอ้ยอย่างนี้แล้วขี้เกียจตอบเนี่ยทุกครั้งที่เรานั่งภาวนาว่านั่งตลอดรุ่งเป็นคืนแรกไม่รู้สึกตัวตอนนี้มันปัดกันจนวันแหลกหมดจนกระทั่งมันหายเจ็บหายปวดเป็นปกติเหมือนปกตินะแต่ความจริงมันตายหมดแล้วเหล่านี้พอถึงเวลาลูกล้มตูมเลยล้มตูมแขนไหนขาใดเป็นอย่างนั้นไม่กระดูกกระดิกตายไม่หมดอ้าวทำไมเป็นอย่างนี้ทำไมเป็นอย่างนี้แน่มันก็เป็นมาแบบเดียวกันเลยช่างหัวมันสิเข้าใจหรือ
0: ครับ
1: เนี่ยล้มขนาดนั้นลุกไม่ได้นะมีแต่มือทางนี้มันตายหมดแล้วตายหมดเลยวันหลังก็เป็นครูอ่ะคุณพอวันไหนถ้าภาวนาหักโหมากๆมันหนักแล้ววันนั้นต้องเตรียมผ้าเวลาจะออกนี่ต้องจับขานี่ดึงออกมันขัดสมาธิจับขานี่ดึงออกมันตายหมดแล้วจับขานี่ดึงออกวางไว้ซะก่อนจนกระทั่งเลือดลมมันค่อยเดินเป็นค่อยๆเดินเป็นปกติแล้วกระดิกนิ้วเท้าดูกระดิกได้ลูกได้นะถ้ากระดิกไม่ได้อย่าลูกคู่ลองดูเหยียดลองดูได้แล้วลูกได้ถ้ามันไม่ทำตายแล้วอย่าลูกล้มเลยนั่นนี่ก็ทำมาสักพอแล้วเข้าใจเดี๋ยวนี้มันกับยังโอ้ยสี่ประเดี๋ยวเท่านั้นแหละเข้าใจกันแล้วนะประเทศแล้วมันโอ้เมื่อคืนออกกันเมื่อคืนนี่นะออกทั่วประเทศมันจะออกทั่วโลกมั้งนะ
2: ทั่วโลกเลย
1: ดีไม่ได้ฟังจะบ้างเสียงอ่ะเสียงธรรมพอต้องมาจากหัวใจมาเทศนาว่าการกระเทือนทั่วประเทศไทยนี่แหละฟังเอาหน้าศาสนาพระพุทธเจ้าเลิศเลอขนาดไหนความเลวเป็นยังไงดูเอาคอยทำลายของดีคนชั่วทำลายแต่ถังสมตั้งแต่ความชั่วทั้งนั้นแหละคนดีให้สั่งเสียงคนดีตลอดไปนะหมดแล้วเนี่ย
0: หมดแล้วครับ
1: หมดแล้วที่ปัจจัยพี่น้องหนาถวายมาเนี่ยออกเจือจูนทั่วโลกไปเลยโลกเมืองไทยเราตลอดมาอย่างนี้ไม่มีสำหรับหลวงตาบอกไม่มีบอกโกงๆพอทุกอย่างแล้วไม่เอาอะไรทั้งนั้นมีแต่ช่วยโยกช่วยโยกโดยไทยเดียวพอถึงเวลาก็ดีถึงเลยพูดให้มันชัดเจนอย่างนี้เราไม่ได้ตายยากบอกโกงตายง่ายทีเดียวสมเหตุสมผลกับเราเทศสอนโลกมานมนานออกมาจากหัวใจเวลาตายก็นี่แหละลมหายใจอันนี้อยู่กับใจจะออกแบบไหนมันรู้อยู่แล้วเข้าใจไหมล่ะนี่เรียกว่าผลแห่งการปฏิบัติธรรมจะไม่มีอะไรสงสัยตัวเองเลยทำพระพุทธเจ้าเป็นอย่างนั้นเมื่อเต็มหัวใจแล้วหายสงสัยหมดในสามแดนโลกธาตุแม้ที่จุดธาตุขันธ์ทั้งตัวเป็นยังไงก็รู้กันหมดเพราะฉะนั้นความเสียใจดีใจจริงไม่มีกับเรื่องธาตุเรื่องขันธ์เพราะเรียนจบหมดแล้วเข้าใจมีชีวิตอยู่ก็ทำประโยชน์ให้โลกไปอย่างนั้นนี่แหละผลของการปฏิบัติขอพี่น้องหลายทราบนะผลของการปฏิบัติตั้งแต่ล้มลุกคลุกคลานความทุกข์ความลำบากแสนสาหัสนี่คือการฟัดกับกิเลสทุกขนาดนั้นทุกเพื่อความสุขไม่เป็นไรเอาจนกระทั่งที่ว่าเนี่ยเวลาถึงเวลาแล้วลุกล้มทั้งหลายเลยล้มแล้วลุกไม่ขึ้นมันตั้งที่น่ะทุกไหมนั่นมันตายหมดแล้วเนี่ยมันไม่เจ็บไม่ปวดคือตายหมดแล้วนี่เวลาเราจะลุกขึ้นเลยนึกว่าไม่มีอะไรที่ไหนพอลุกแล้วล้มตูมเลยล้มแล้วก็ล้มอยู่ท่าท่านอ้าวทำไมเป็นอย่างนี้ล่ะวะขาก็เป็นขาแข้งเป็นแข้งอะไรเป็นอย่างนั้นอยู่มันตายหมดแล้วมันดีอยู่ตั้งแต่ท่อนนี้ขึ้นมาอันนี้ตายหมดเวลานั้นไม่แสดงความเจ็บปวดมันตายหมดแล้วเวลาเราจะลูกพอลูกเลยล้มตรงไปนอนทำยังไงก็ไม่ได้ตายหมดนี่เวลาทุกอย่างนี้แหละเวลาเราประกอบความเพียรบางทีต้องขออภัยนะพูดบางวันมันฟาดกันจนหนักยังลงไม่ได้เลยสติปัญญาฟาดกับกิเลสที่มันกวนที่สุดจะเอาจิตให้ลงมันลงไม่ได้ฟาดกับกิเลสนี่พอดีอยู่ในป่านี่มันมีทางหนึ่งไปนี่ทางบ้านนี่ไปบ้านนู้นเราอยู่ในป่าตรงวัดบ้านนามนนั่นทางมันไปข้างๆกลางคืนดึกๆแต่เรามันไม่มีนาฬิกาแต่ว่ามันคงประมาณสัก6 ทุ่มหรือ1 ทุ่มแล้วเขามาเขาก็ร้องเพลงมานี่ละเพราะกลางคืนสงัดนะเขาร้องเพลงมาเราก็ต้องฟัดกับกิเลสด้วยกองทุกข์ของเราเต็มเหนี่ยวเขาร้องเพลงมาคราวนี้มันยับขึ้นมา

0: ขายังมีความสนุกสนานขับลำทำเพลงไปอย่างสบายสบายนะไม่เหมือนเราที่กำลังตกระโลกทั้งเป็นอยู่เวลานี้มันขึ้นนะนี่กิเลสมันกล่อมใจให้เราอ่อนเปียกเข้าใจไหมนี่กิเลสเกิดขึ้นอย่างนี้แหละไม่เหมือนเราที่ตกนรกทั้งเป็นอยู่เวลานี้หาความสุขไม่ได้เลยพอทางนี้จบลงปั๊บทางนี้ขึ้นรับไปอันเลื่อนเรื่องแบบบันเทิงแบบนี้เราก็เคยเป็นมาแล้วทุกแบบนี้เราเคยเป็นมาแล้วนี่เราจะถอนตัวของเราด้วยความภาคเพียรเพื่อความพ้นทุกข์ยังจะอยากจะตกนรกก็เขาอยู่เหรอนั่นเห็นไหมพลิกปั๊บเลยทันทีนี่อย่างนี้ก็มีคือมันลงยังไม่ได้เขาร้องเพลงคาผ่านไปนี่กันเอามาวิโตเขายังมีความลื่นเลิงบันเทิงไม่เหมือนเราที่กำลังตกนรกทั้งเป็นอยู่อย่างนี้มาหลอกเราตอนนี้กับพี่ปุ๊บเลยแก้กันไปได้เลยนี่บัดข้าวหลังนี่เป็นธรรมเกิดเข้าใจไหมนี่เป็นอย่างนี้เราเป็นทุกข์ทรมานทีนี้สรุปลงมาทั้งหมดนะลงมาในจุดนี้แล้วหมดทุกอย่างเลย ผลแห่งการปฏิบัติที่ได้รับมาลำบากลำบนเป็นผลแห่งความดีหนุนขึ้นมาทั้งนั้นแต่นั้นจนกระทั่งถึงวาระนี้หมดโดยประการทั้งปวงในแดนสมมุติทั้งสามโลกธาตุไม่มีอะไรมาติดใจเลยมีแต่ว่านิพพานนางปรมังสุขขังเท่านั้นเต็มหัวใจการเทสมัยไม่มีธรรมะแปลสภาพอนิจจังทุกขังอนัตตาไม่มีเพราะอันนี้พ้นแดนสมมุติแล้วมีแต่ลมหายใจที่หายใจฝ่อๆก็ทำประโยชน์ให้โลกไปเท่านั้นเองพอถึงเวลาแล้วก็ดีพับไปเลยอย่างง่ายดายนะเข้าใจแล้วเหรอไม่ยากเนี่ยผลแห่งการปฏิบัติธรรมเห็นประจักษ์อยู่ในใจพุทธเจ้าศาสดาองค์เอกให้ฟังให้ดีนะเนี่ยสอนเอกตลอดเวลาเป็นปัจจุบันพระพุทธเจ้าประทับอยู่กงหัวใจตลอดเวลาเลยอันนี้กับพระพุทธเจ้าทั้งหลายเป็นอันเดียวกันแล้วเข้าใจจึงไม่มีอดีตอนาคตนี่ละผลแห่งการปฏิบัติทุกยากลำบากเอาทุกไปเราทุกเพื่อความสุขจะเป็นอะไรทุกเพื่อทุกมีมากกว่ามากทุกข์เพื่อทุกข์เพื่อมหันต์แต่ทุกข์เพราะวิ่งตามกิเลสมีมากกว่ามากทุกข์เพื่อสุขเพราะฟัดกับกิเลสเอาตัวให้รอดนี่มีน้อยมากจำเอานะให้ไปเป็นคติเครื่องเตือนใจตัวเองนะนี่แหละผลที่ส่งให้กับอย่างนี้แหละที่ทุกข์แสนสาหัสแสนสาหัสเราก็บอกแล้วเป็นเวลา9ปีเต็ม ที่ทุกข์ตลอดเลยไม่มีความสุขแต่เวลาผลขึ้นมาก็อย่างนี้แหละอย่างที่ว่านี่เลยกลับเลยกันฉันว่านิพพานเที่ยงคืออะไรดูตัวนี้รู้ท่านทีเป็นอันเดียวกันหมดเพราะงั้นจะทูลถามพุทธิยหาอะไรเท่านั้นจ่อลงไปปั๊บนี่คือน้ำมหาสมุทรจ่อตรงไหนก็มหาสมุทรจ่อไปหาอะไรก็น้ำมหาสมุทรจ่อปั๊บลงนี้ปั๊บถึงพระพุทธเจ้าทุกพระองค์เลยหาพระพุทธเจ้าอะไรนั่นคำนี้เป็นคำวัดลอยหรือไม่ได้วัดลอยเอาความจริงมาพูดใครเห็นธรรมผู้นั้นเห็นเราตถาคตแน่มันก็อันเดียวกันแล้วจะไปหาอะไรเนี่ยผลแห่งการปฏิบัติทุกยากลำบากเอาทนเอาได้มาอย่าไปถอยหลังนะถ้าถอยแล้วตายเลยอย่างที่เขาว่าร้องเพลงกล่อมใจเราเนี่ยเขาจะให้เราเคลิ้มหลับไปอ่อนแอพลิกปุ๊บเดียวแก้ไปได้เลยนั่นเอาละทีนี้ได้แล้วนะ
1: ท่านผู้ฟังครับที่ท่านได้รับฟังจบลงไปแล้วนั้นเป็นในการถามตอบปัญหาธรรมของท่านอาจารย์หลวงตาพระมหาบัวญาณสัมปันโนเมื่อวันที่2เดือนสิงหาคมพุทธศักราช2547ครับขณะนี้ท่านกำลังรับฟังสถานีวิทยุเสียงธรรมเพื่อประชาชนลำดับต่อจากนี้ไปเป็นเวลาประมาณ32นาทีขอเชิญท่านรับฟังรายการนานาสารธรรมท่านจะได้รับฟังพระธรรมเทศนาของท่านอาจารย์หลวงตาพระมหาบัวญาณสัมปันโนเมื่อวันที่11เดือนตุลาคมพุทธศักราช2535มีชื่อกันเทศว่าเราหวังหัวใจคนเท่านั้นขอเชิญท่านฟังครับ
2: หนังสือเราแจกทานนั่นเขามาคุยโม้ต่อหน้าเราเขาจะมาซื้อหนังสือเราที่เป็นกรรมสิทธิ์ที่กรรมสิทธิ์ของเราไปเขาจะพิมพ์จำหน่ายเล่มหนึ่งให้เป็นแสนแสนหนึ่งแสนแสนก็เขาจะแปลงเป็นนั่นล้านนี่ว่าไงก็เขาถูกกรรมสิทธิ์ไปแล้วใครจะแตกเขาได้หรอเราก็บอกตรงเลยบอกอย่าว่าเล่มจะเป็นนั่นแสนหรือเล่มจะเป็นนั่นล้านเราก็เอาไม่ได้เพราะเราไม่เห็นคุณค่าของเงินล้านนี่ถึงหัวใจคนนะเอาประมาณนั้นเราหัวใจคนนะครับเพราะว่าถ้าพิมพ์จากทางนี้มันไม่แพร่หลายมันพิมพ์จำหน่ายเอามาแข่งเราดูที่ไหน กว่าประเทศไทยนี่กินเป็นล้านล้านล้านล้านล้านล้านแจกกว่าประเทศไทยนี่กว้างไม่กว้างแค่หลายไม่แค่แค่หลายไม่แค่หลายวะรวมถึงแจกอย่างนี้ตลอดบางวันแจกทั้งวันเลยทั้งสูง
3: คุณหญิงนงยาวเขาไม่ที่อยู่ไปคุณหญิงนงยาวไม่มีนะ
2: ครับก็ได้ช่วงมาดูก็มีสองคนใจก็คุณนงยาวก็มีพอคนที่เขาตะกินแดงก็มีต้องการเมื่อไรต้องบอกเขาเลยเนื้อพระพุทธเจ้าพระอรหันต์ท่านเป็นพระอรหันต์ไอเราอรหันต์นนท์อรหันต์นี่อยู่ไม่ได้เรื่องอะไรเลยนี่จะหันอยู่รอบตัวมันหันอะไรอย่างนั้นพระพุทธเจ้าพระอรหันต์ท่านหันสิ้นกิเลสไอ้เราหันยุ่งกับลูกศิษย์ลูกหาหันหาคนนั้นหันหาคนนี้อยู่มันมันยังไงก็ไม่รู้อะไรหันอย่างนี้ก็ดีมันจะตายหันทางนั้นหันทางนี้ตลอดโธ่พิลึกจริงๆนะมีช้าเนี่ยไม่ไหวนะบินตบาทได้สองรอบโอ้มันจะเอาหกล้มจริงอ่ะมันกดทวงนี่สายบาทมากดตรงนี้แล้วนานมานานไปก็กดนี่ขึ้นนี่ขึ้นรอบนี่พอขึ้นอย่างนี้ก็ขึ้นข้างบนพอขึ้นข้างบนที่นี่เอาละมันจะวิ่งเวียนตกลงก็ไม่ว่าไม่เศร้าจะว่าไงก็สู้ไปได้ตกลงก็เข็นว่างั้นเลยเออไม่เข็นตายล้มล้มใส่อะไรก็ไม่รู้แหละหิวแหววที่จะลงเลยระยะเนี่ยมันเป็นยังไงระยะนี้เทศหนักไม่ได้เทศงานงานต่างๆแหละในวันนี้เราก็ไม่เทศสอนพระนะแต่ก็อย่างนี้แหละบ้งเบ้งบ้งเบ้งตอนเช้านี่ทุกเช้านะไม่ว่าไปกรุงเทพไม่ว่าอยู่ที่นี่เหมือนกันหมดต้องได้พูดทุกวันทุกวันเหนื่อย
3: เน
2: าะ
3: ยังรับนิมนต์อย
2: ู่ไม่ไม่รับเดี๋ยวนี้ไม่รับทั้งนั้นไอ้นิมนต์ประเทศที่ไหนไม่ไม่เลยแม้แต่ในวันนี้ยังไม่เทศคือเทศอุรมพระนะในวันนี้ไม่แล้วตั้งแต่วันเข้าพรรษามาจนกระทั่งป่านนี้ไม่เทศเลยแต่ก่อนก็ไม่เคยมีมามีปีตั้งแต่ปีนี้เป็นต้นไปละเทศไม่ได้แล้วมันหลงหน้าหลงหลังด้วยเหนื่อยด้วยบวกกันเข้าก็ไม่ได้เรื่องเนี่ยเลยไม่เทศเริ่มไม่เทศเท่าไรก็ยิ่งทำให้เป็นห่วงอย่างที่พูดพูดอยู่เสมอเนี่ยพูดออกมาจากด้วยความถึงใจนะเราทำงานไม่ได้สงเคราะห์โลกไม่ได้แล้วยิ่งทำให้เราเป็นห่วงเป็นใยกับโลกมากขึ้นทุกวันทุกวันแต่ก่อนก็ไม่ค่อยเห็นมีมากนะเพราะเราทำงานได้อยู่นี่ทางใกล้ทางไกลเราไปสงเคราะห์สงหาโลกเราไม่ได้ไปหวังเอาอะไรกับใครนี่นะเราหวังหัวใจคนเท่านั้นเราพูดจริงๆพูดได้เต็มปากออกมาจากเต็มหัวใจเลยเราไม่เคยคิดอะไรหวังอะไรจะร่ำจะรวยกับอะไรไม่มีจะหวังในแต่หัวใจของโลกเท่านั้นไม่ว่าคนมีคนจนถ้าหัวใจพอรับได้แล้วเราพร้อมเสมอที่จะให้ถ้าหัวใจมันคว่ำอยู่อย่างนี่เหมือนหม้อคว่ำแล้วจะเป็นเทวดามาจากไหนก็ตามไม่เทศให้เสียเวลานะเป็นอย่างนั้นทำเป็นของเลิศของประเสริฐไปเทใส่ของอย่างนั้นได้หรือเนาะเอากระปีไปละลายน้ำทะเลไม่เกิดประโยชน์อะไรเอาทองคำไปโยนลงในลุ่มในหลุมในส้วมเกิดประโยชน์อะไรหั่นทำมาพุทธเจ้ามันเลยทองคำไปอีกสักกี่ท่านล่ะนี่เราเทศน์แล้วก็เทศน์พวกหัวใจคนมันกระตุกเรื่อยให้รู้สึกตัวแม้งั้นจะตายทิ้งเบาๆนะเพลินกับโลกกับสงสารไม่รู้เนื้อรู้ตัวนั่นที่ที่จะตายความจมมันจมที่ของเสียที่เจ้าของนี่เนี่ยเข้าเนื้อเจ้าของเองอะความเพลินนั่นมาทำลายเจ้าของเพลินไม่รู้เนื้อรู้ตัวเราจึงกระตุกบ้างกระตุกบ้างกระตุกบ่อยๆดุอะไรอะไรอย่างนี้ให้รู้สึกตัวบ้างเนื้องั้นจะตายทิ้งเปล่าไม่เกิดประโยชน์อะไรนะเกิดมากับโลกเขาต้องจนกระทั่งแต่วันเกิดจนกระทั่งถึงวันตายนี่ไม่ได้ปางเนื้อมนุษย์เรามันได้ประโยชน์ใส่ตัวบ้างสิดีก็มีชั่วก็มีให้พากันเลือกเฟ้นตามีหูมีใจมีคิดให้ดีดูให้ดีฟังให้ดีเลือกเฟ้นเอาเป็นประโยชน์แก่ตนนั่นชื่อว่าคนฉลาดอะไรมาก็คว้ามับอะไรมาคว้ามับคว้ามับนี่เขาเรียกว่าลิงใช่ไหมอะไรมาคว้ามับเขาว่าอันนั้นดีฮะเหรอเขาว่าอันนี้ดีฮะคว้ามับเขาว่าอันนี้ดีฮะคว้ามับพวกลิงอย่างนั้นพวกเขาดื้อๆบ้างเขาก็เอาไฟมาให้มันคว้าสิมะเผาเมืองนั่นเห็นไหมลิงเข็ดไหมที่นี่ไม่เข็ดเขาว่าอันนี้ดีเนี่ยคว้าอีกงั้น หรือเราอย่าให้มันเป็นอย่างนั้นสิมันเสียเจ้าของขอพระพุทธเจ้าเป็นนักเหตุนักผลนักอัดนักทำไม่มีละในโลกอันนี้มีพระองค์เดียวเท่านั้นที่เลิศที่สุดแล้วในโลกอันนี้เราได้เป็นลูกศิษย์พระตถาคตควรจะมีเหตุมีผลเป็นเครื่องยับยั้งชั่งตัวพอประมาณอย่างน้อยว่าพอประมาณถึงจะดีการปล่อยเนื้อปล่อยตัวมันเป็นลัทธิของคนไม่มีศาสนาไม่รู้เรื่องรู้ราวอะไรเลยปล่อยไปตามเรื่องตามราวเหมือนกับขอนสูงไหลตามน้ำไปไหลไปไหนก็ไหลเกาะไหนก็เกาะไหลไปเรื่อยไม่มีเขตมีแดนที่จะยุติกันลงได้หัวใจเราก็เหมือนกันตื่นขึ้นมาคว้าโน้นคว้านี้คว้าทั้งวันจนกระทั่งหลับหาสาระแก่นสารภายในจิตใจวันนี้ได้อะไรบ้างพอเป็นสาระให้เป็นที่อบอุ่นไม่มีนายพอตื่นขึ้นมาคว้าอีกแล้วตื่นขึ้นมาคว้าอีกแล้ววันนี้คว้าเดือนหน้าคว้าปีหน้าคว้าจนกระทั่งวันตายคว้าแล้วไม่เจอมันเป็นยังไงที่จะเป็นสาระประโยชน์จากตัวมันไม่มีอย่างนี้มันโง่ขนาดไหนมนุษย์เราให้ถามตัวเองนะเนี่ยตั้งปัญหาถามตัวเองมันจะมีทางออกถ้าไม่มีปัญหาถามตัวเองบ้างหาทางออกไม่ได้มนุษย์เรามันไม่จนกรอบไม่รู้ว่าเจ้าของจนกรอบทั้งที่เจ้าของจนกรอบอยู่นั่นแหละถึงต้องตั้งปัญหาถามเจ้าของเข้าไป ตื่นตามมาเช้าเป็นยังไงทำอะไรเป็นประโยชน์ทำอะไรเป็นโทษดูคิดเจ้าของเพราะอะไรก็ตามจะมาเข้ามาหาตัวเองผู้ทำนะทำดีก็เข้ามาที่นี่ทำชั่วเข้ามาที่นี่ไม่ไปที่อื่นต้องเข้ามาหาตัวของเราเนี่ยขาดทุนชุนดอกอยู่ที่นี่ได้กำไรก็ได้ที่นี่แหละมาจึงให้พากันเลือกเฟ้นพระวันออกพรรษานี่พี่น้องทั้งหลายมาทำบุญให้ทานฟังธรรมเทศนาอัตธรรมของพระเจ้าเข้าสู่ใจนี่เรียกว่ามหาบุญบุญนั่นคือความสุขกุศลคือความฉลาดแสวงหาบุญได้คนฉลาดเนี่ยวันเช่นนี้ก็เป็นวันสั่งสมบุญกุศลจากตัวของเราเองให้เสียเวลาวันหนึ่งวันหนึ่งอันนี้ห่วงจริงห่วงโลกเวลานี้แต่ไม่ได้ห่วงแบบโลกเขาห่วงกันอย่างนั้นห่วงนี่มันห่วงแบบธรรมห่วงโลกแต่ห่วงแบบธรรมทิพย์สงสารอยู่เต่าร้านเหลือคุณระบุสุดท้ายภายหลังจะเกาะจะยึดอะไรนั่นเวลานี้หัวหน้าของครอบครัวย่อเรือตลอดถึงชาติบ้านเมืองเราพาทำตัวยังไงให้คนรุ่นหลังเลยยึดนี่ใครก็มีแต่ทำเหลวๆแหลกๆแล้วเด็กจะยึดอะไรล่ะมองไปหาผู้ใหญ่ก่อนเหลวๆไหลๆมองไปที่ไหนก็มีแต่เหลวๆไหลๆคว้าตั้งแต่คว้าน้ำเหลวคว้าน้ำเหลวไปหมดตลอดถึงวงราชการงานเมืองต่างๆคว้าแต่น้ำเหลวเหลวหาสาระไม่ได้โกโลโกโสให้เด็กเกิดขึ้นมาแล้วมันจะไปเอาอะไรเป็นที่ยึดมันก็เห็นความโกโลโกโสก็เป็นเด็กเกเรไปได้หรือสิสุดท้ายประเทศชาติทั้งบ้านทั้งเมืองนี่ก็กลายเป็นประเทศเกเรล่ะไม่มีหลักยึดนี่ที่สำคัญมากที่เรานี่ตกมากที่ตรงนี้ความเป็นอยู่ก็ต้องให้มีหลักมีเกณฑ์การทำมาหาเลี้ยงชีพการครอบครองเจ้าเรือนอยู่ด้วยกันทั้งชาติทั้งบ้านทั้งเมืองเรารวมกันอยู่เป็นประเทศก็ให้มีหลักมีเกณฑ์เป็นที่ยึดที่เหนี่ยวนะอันนี้ไม่มีหลักมีเกณฑ์เลยมีแต่ความเหลวแหลกแหวกแนวเอามาเป็นหลักเกณฑ์ได้ยังไงอย่างนั้นมีแต่ทำลายทำลายทำลายมองไปไหนมีแต่สิ่งทำลายฟังเรื่องอะไรมีแต่สิ่งทำลายทำลายทั้งเด็กทั้งผู้ใหญ่หามาเผากันตลอดเวลาเอาสาระจากไหนนี่ที่น่าวิตกอันหนึ่งผู้ใหญ่ก็ไปแบบหนึ่งเด็กก็ไปแบบหนึ่งแล้วก็วิ่งตามผู้ใหญ่ลงไปตามผู้ใหญ่ผู้ใหญ่พาเลี้ยวไหลเด็กก็เลยเลี้ยวไหลไปตามๆทีนี้ก็เลยหาสารายึดไม่ได้เอาเขาเข้ามาในบ้านในเรือนนี่ก็เอาอีกแล้วไปข้างนอกไปหาอะไรก็เลี้ยวไหลไปหมดไม่ได้ประโยชน์ติดตัวมาบ้างเลยเข้ามาในบ้านในเรือนก็มาทะเลาะกันในครอบครัวเจ้าเรือนทะเลาะกันก็แบบเลี้ยวไหลแหลกไปอยู่แล้วนี่ก็ดีไปคนละแบบละแบบท่านแล้วเป็นยังไงดีไหมละบ้านเมืองของเราศีลธรรมมีอยู่ให้ยึดเอานี้ไปยึดไปเป็นที่เกาะนะขอให้ทำตัวให้ดีการอยู่ร่วมกันมนุษย์อยู่ร่วมกันให้เห็นอกเห็นใจกันนี่ให้อภัยกันมีการเสียสละเฉลือเผื่อแผ่กันไปอยากถือสีถือสากันอย่างง่ายได้อันนั้นมันวิชาหมาเอ้อาคอยจะกัดกันเอ้อาคอยจะกัดขัดใจนิดนึงไม่ได้คอยจะกัดจะขี่จะฆ่ากันนั่นเป็นลัทธิหมาไม่ใช่ลัทธิมนุษย์ที่มีศาสนาหน้าที่ที่มีศาสนาต้องให้อภัยกันก่อนอื่นขึ้นตรงนี้ก่อนแล้วก็พิจารณาตามเหตุตามผลควรจะแก้ไขแต่แปลงไงให้อภัยกันขนาดไหนก็อ้าวนั่นงั้นนี่แหละมนุษย์อยู่ร่วมกันต้องเป็นอย่างนั้นเขาเหมือนเราเราเหมือนเขาแล้วโลกมันก็ร่มเย็นนะสิ อันนี้มีแต่มองกันเห็นกันมีแต่คอยจะกัดจะแทะกันไม่ได้นะเสียหมดเดี๋ยวเกิดขึ้นมาก็เป็นเด็กจิตใจครับแค่ติดตันพ่อผู้ใหญ่พาครับแค่ติดตันพาเห็นแก่ตัวคอยเอารัดเอาเปรียบคนอื่นเด็กเกิดมาก็กลายเป็นเด็กเอารัดเอาเปรียบเพื่อนฝูงไปละนี่ใครก็จะไปอยากเสียเปรียบล่ะถ้าเมื่อไปอย่างนั้นมันกระทบกันจนได้แหละเพราะคนหนึ่งจะเอาเปรียบคนหนึ่งก็ไม่ยอมเสียเปรียบใครจะไปยอมเสียเปรียบมนุษย์ด้วยกันนั่นน่ะตรงมันกระทบกันถ้าต่างคนต่างให้อภัยคนนั้นก็ให้อภัยคนนี้ก็ให้อภัยเกิดอะไรล่ะไม่เกิดมีแต่ความดีต่อกันเท่านั้นแหละนี่อย่างนั้นเรียกว่าธรรมธรรมอยู่ร่วมกันเป็นอย่างนั้นควรให้ก็ให้ไปไม่รอเอาคว้าแต่เงินแหละยื่นนี่ไปปั๊บเอาเงินมาแล้วยื่นนี่ไปปั๊บเงินมาแล้วสิ่งที่เป็นน้ำใจต่อกันไม่มีเป็นยังไงมนุษย์เราอยู่ร่วมกันทั้งที่อยู่ร่วมกันนั่นแหละหาน้ำใจต่อกันไม่ได้มันอยู่ด้วยกันแบบแห้งแล้งแบบนี้เลยตัวใครตัวเราไปแล้วไม่เกิดประโยชน์ทั้งที่เต็มโลกพึ่งกันไม่ได้เพราะไม่มีน้ำใจต่อกันมันมีแต่น้ำเงินคว้าเอาคว้าเอาที่มีแต่จะเอาของให้ชิ้นหนึ่งเท่านี้ก็จะเอาเงินเขาชิ้นนี้เท่านี้แต่ก็จะเอาเงินเขาก็มีแต่จะเอาท่าเดียวหวังร่ำหวังรวยมันไม่รวยหัวใจมันแฟบๆแล้วเอาอะไรมารวยหัวใจมันชุ่มเย็นมันถึงรวยคนเราไม่มีเงินมันก็รวยอยู่ภายในเย็นภายในไม่ยอมไม่อดตายแล้วเมื่อต่างคนต่างมีความเสียสละต่อกันด้วยความเมตตาซึ่งกันและกันเนี่ยไปบ้านไหนไปกินทั้งนั้นแหละกินข้าวไม่ต้องหาเงินหาทองไปแบกไปจนจะเป็นจะตายแล้วพอได้กินให้กันกินที่เดี๋ยวเป็นอะไรไปยื่นแบกก็จะฟาดเอาห้าเก้าแต่ห้าแต่สิบเอาร้อยเอาพันกันอย่างนั้นมันได้หรือนั่นมันบ้าคบกันก็ไม่ได้เรื่องเป็นอย่างนั้นพรจามานั่นนี่แหละธรรมที่พูดให้ฟังนี่ในโบราณเรามีใจกว้างขวางมากนะเวลานี้ครับแคบลงมากมากหลวงตานี่ก็เกิดมานานเกือบจะได้หลายร้อยปีแหละนับไม่ถูกเพราะมันคืบไปทุกวันทุกวันถ้าแม่ตายดีไม่ดีเป็นพันปีเป็นอะไรไปหลวงตาบัวนี่อายุอ่ะเกิดมานี่มันนานแล้วด้วยนะเห็นดูมาตั้งแต่ตลอดตั้งแต่ยังเป็นเด็กเป็นเล็กอย่างนี้ไม่ค่อยจะยุ่งเหยิงกับการเงินการทองอะไรนอกจากน้ำใจที่มีต่อกันอะไรช่วยเหลือกันไม่ได้สนใจกับเงินกับทองเพราะต่อมานี่ก็ค่อยหนักเข้าสุดท้ายมีแต่เรื่องเงินเรื่องทองเงินทองเหล่านี้เลยกลายเป็นนู่นเป็นเจ้าอำนาจวาสนาอยู่บนฟ้าบนอากาศอย่างนี้บีบบังคับคนที่นี่คนผิดเงินขึ้นมาไม่มีความฉลาดใช้เงินมีแต่ความโลภอยากได้เงินอย่างเดียวเงินนั่นแหละก็มาเหยียบทุกคนอีกทีนี้เลยตีบตันไปหมดเจริญเจริญมันเจริญอะไรอย่างนั้นหัวใจแห้งผากหาความเจริญไม่ได้เงินเป็นประโยชน์อะไรถ้าคนไม่ทำให้เกิดประโยชน์มันไม่เกิดเงินมันเกิดอยู่ที่น้ำใจของคนต่างหากเพราะฉะนั้นต้องแสดงน้ำใจของตัวเองอย่ามีแต่ความเอารัดเอาเปรียบอันไหนควรให้ไปเวลาเขาหิวก็หวยก็คิดดูเหมือนเราหิวหวยเราหิวหวยเนี่ยทั้งหิวทั้งหวยทั้งจะตายมองดูข้าวเขานี่น้ำลายแตกเติมกินไม่ได้ไม่ได้มีทางที่จะกินอดอยากหมากแคนจะตายขาดแคนแล้วก็ไม่มีที่จะกินได้ของอาหารในเต็มบ้านเต็มเมืองแต่จะไปหยิบของใครก็ไม่ได้ท่านฟังที่น่ะมันเป็นไงมนุษย์เราอยู่ด้วยกันอาศัยกันได้ยังไงนั่นถ้ามีเงินให้ก็ไม่ได้กินนะมันพึ่งกันได้ยังไงนั่นมนุษย์พึ่งกันไม่จำเป็นต้องหาแต่เงินแต่ทองอย่างเดียวมาอีมามากินเขาด้วยกันครับกินเขาหรือยังฮั่นมนุษย์พบกันฮะกินเขาหรือยังมามามากำลังนี่กำลังกินนี่กำลังกินเขามากนะนี่แหละน้ำใจอันนี้เก่งกว่าน้ำเงินนะน้ำใจนี่ฝังลึกไม่ได้ลืมง่ายๆนะน้ำใจแต่น้ำเงินยื่นไปยื่นของไปรับเงินมานี่ไม่เห็นมีอะไรเท่านั้นแหละผ่านไปมองกันก็จืดๆคนเรามองกันเกี่ยวกับเรื่องน้ำเงินเนี่ยมองกันติดๆถ้าเป็นน้ำใจเกี่ยวกันเน่าไม่มีความจืดจางฝังลึกมากนั่นแหละน้ำใจจึงสำคัญกว่าน้ำเงินเราให้เห็นน้ำใจมากกว่าน้ำเงินเราไม่ปฏิเสธเรื่องเงินไม่เป็นคุณค่าเป็นเครื่องสนองเวลาจำเป็นแต่จะให้จำเป็นทุกสิ่งทุกอย่างจนเกินเหตุเกินผลก็แล้วกันเวลาทำบุญก็ให้ทำเวลาทำหน้าที่การงานของเราก็ตั้งหน้าตั้งตาทำไอ้เรื่องความทะเลทลายเรื่องการพนันขันต่อนี่โอ้มันน่าเอื้อมละอาจริงนะเมืองไทยเรากลายเป็นเมืองการพนันไปหมดเลยอะไรๆก็พนันไปหมดควายขี้แตกพูดมาโทษขี้แบบนี้มันขี้มันออกเลขไหนน่ะบ้าโอ้มันออกเลขไหนก็ไปจับดูซิมันออกเลขไหนไปจับดูเต่ากระมังขี้แตกนั่นมันจะออกเลขไหน ก็ดูเฉยไม่ถนัดใช่ไหมมือคว้าออกไปสิกรรมมามันออกเลขไหนมันบีขยี้นี่ลองดูมันขนาดนั้นนะเวลานี่เรื่องการพนันขันต่อแล้วตีเป็นเดี๋ยวนี้กำลังเป็นเบอร์เป็นบ้าบ้าเป็นเบอร์กันโอ้ทุกขังนี่ใจทำไมเป็นงั้นหาหลักกินไม่มีคนเล่นการพนันหลักใจไม่มีนะมีเท่าไรทุ่มไปหาเงินถ้าได้มาก็เป็นเครื่องของเล่นของสนุกสนานไปเสียไม่ถือเป็นสาระสำคัญในเงินที่ได้มาจากการพนันนั่นเลยแต่เวลาเสียไปเป็นเงินเป็นทองนี่สิแล้วก็เสียทางใจอีกด้วยไม่ใช่ธรรมดานะคนชอบการพนันขันต่อเหล่านี้มีตั้งแต่คนใจรั่วใจหลักลอยหาหลักพระเก็บไม่ได้เสียหมดเก็บเงินไม่อยู่พวกนี้เก็บไม่มีทางอยู่เสียไปวันทุกวันนี่การพนันขันต่อแล้วก็ยิ่งการเสพสุรายาเมาด้วยแล้วก็ไปอีกแบบหนึ่งนั่นไม่มีแต่ทางทำลายตัวเองและทำลายสังคมนะมันไม่มีที่จะทำให้เป็นที่ยึดเหนี่ยวเกี่ยวเกาะกันได้นะทำตัวของเราให้เป็นสาระของเราสิเอาธรรมพุทธเจ้ามาเป็นที่เกาะที่ยึดแล้วทำตัวให้เป็นที่พึ่งของตัวได้คนนั้นก็พยายามดัดแปลงแก้ไขสิ่งใดมันเสียหายอย่าทำฝืนมาสิความอยากทำเป็นเรื่องของความชั่วมันอยากเราไม่อยากชั่วเราก็ไม่ทำแล้วสิก็ต้องฝืนกันอย่างนี้นี่เรียกว่ามีธรรมคนเรามีธรรมอย่างพระท่านอยู่ในวัดนี่ท่านไม่ใช่เป็นพระอิฐพระปูนเห็นไหมล่ะนะท่านเป็นพระอิฐพระปูนองค์ไหนก็เดินดกหยกอยู่เหมือนคนท่านจะไม่อยากไม่หิวอะไรหูท่านมีตาท่านมีจมูกลิ้นกายท่านมีปากท้องท่านมีท่านก็หิวก็โหยท่านก็อยากเหมือนกันอยากดูอยากเห็นอยากได้ยินได้ฟังเหมือนกันแต่ทำไมท่านหักห้ามของท่านหักห้ามท่านได้แล้วเป็นยังไงผลในการหักห้ามดูท่านเป็นยังไงกับเราทุกพระมัดพระมัดมันต่างกันยังไงบ้างพิจารณาสินี่การฝึกฝนอบรมตนให้เห็นชัดๆอย่างนั้นใครก็อยากด้วยกันทุกคนนั่นแหละทำไมจะไม่อยากแต่ไม่ยอมก็อันนี้มันผิดแล้วอยากดูก็ไม่ดูอยากฟังก็ไม่ฟังนั่นจริงเดียวคนดัดแปลงเจ้าของเพราะเราดูแล้วมันจะเสียเราจะอยากทำไมอยากเสียเมื่อไม่อยากเสียก็ต้องฝืนกันฟัดกันสินั่นอยากดูอยากเห็นอยากได้ยินได้ฟังอันใดที่เป็นความเสียหายไม่เลยตัดต่อไปเรื่องเหล่านี้มันค่อยอ่อนลงมันก็ไม่อยากทีนี้เวลาเราจะคิดจะทำเรื่องอะไรนี้ควรหรือไม่ควรควรหรือไม่ควรนั่นเหตุผลเข้าไปแล้วประกบถ้าไม่ควรทำไม่ควรไปไม่ไปนะไม่ควรอยู่ไม่อยู่นั่นไม่ควรกินไม่กินนั่นนี่เรียกว่าเหตุผลบังคับทีนี้เราเมื่อเราอยู่ในขอบกรอบเหตุผลแล้วเราก็เย็นสบายอะไรก็อยู่ฟังเหตุผลอะไรก็ฟังเหตุผลถ้าเหตุผลไม่อำนวยจะควรจะไปจะอยู่จะกินแล้วไม่ทำนี่เรียกว่าคนมีอัตมีธรรมมีเหตุมีผลเราสงสารเด็กตาดำๆนี่นะโหยิ่งมากขึ้นทุกวันเด็กเรียนหนังสือกันจนพ่อแม่จะเป็นจะตายเนี่ยเรียนมาแล้วหาความเจริญรุ่งเรืองสมกับเรื่องการศึกษาเรียนมาไม่มีไม่ว่าไหนนะไม่ว่าผู้ใหญ่ไม่ว่าเด็กเรียนมาแทบเป็นแทบตายข้ามประเทศเขียนแดนที่ไหนกี่ทวีปแบกประกาศที่จะบัตรมาประกาศอวดศักดาเจ้าของอยู่นั่นแต่การอะไรบ้างนี่มันน่าคิดอยู่นะพิจารณาดูทั้งเกิดก็มันก็พลิกไปหาทางกินบ้านกินเมืองไปเสียอย่างนี้มันเป็นยังไงเรียนมาหาอะไรพิจารณาดูหาความเพื่อความเจริญรุ่งเรืองของโลกมันเป็นอย่างนี้หรือความเจริญของโลกกินตับกินปอดคนนี้มีเล่ห์เหลี่ยมหลายสันหลายคมเพราะความรู้ที่เรียนมาเหรอพิจารณาสินี่แหละความไม่มีธรรมที่อย่างเดียวมันทำให้เสียปิ้งก้อนอย่างนี้ได้ไม่มีใครเกินพวกนี้พวกเรียนรู้มากถ้ามีธรรมแล้วพลิกไปทางไหนมีแต่เป็นผลเป็นประโยชน์อย่างพระพุทธเจ้าใครรู้อย่างพระพุทธเจ้ามีไหมล่ะแล้วเป็นยังไงการทำประโยชน์ใครเสมอพระพุทธเจ้าเอาหาคู่แข่งมาสินั่นแหละความรู้ที่เป็นธรรมเป็นอย่างนั้นแต่ความรู้ที่เป็นโรคมีท่านอะไรก็เป็นเหมือนกับขุยไม้ไผ่ใครรู้จักไม้ขุยไม้ไผ่มักขีนั่นรู้จักตีห้อยมักขีขุยไม้ไผ่มันกันเดียวกันไงมันเกิดขึ้นมาแล้วมันทำลายแม่มันก็ไผ่ก็ไหนถ้ามันเกิดขุยเกิดขีทางภาคอีสานเขาเรียกขีมักขีขุยไม้ไผ่นั่นพอเกิดขึ้นมาแล้วก็ไหนก็ตามไม้ไผ่นั้นตายเลยถ้าลงได้เกิดขุยเกิดขีแล้วตายหมดตายหมดนี่เหมือนกันความรู้เกิดขึ้นในคนพานสันดานอยากมันก็ทำลายเจ้าของและทำลายผู้เกี่ยวข้องกว้างแคบขนาดไหนมันทำไปได้ทั้งนั้นพอที่จะเป็นไปได้เหมือนไฟไหม้ป่าลุกลามไปเลยความชั่วนี่ไม่มีประมาณนะถ้าไม่มีธรรมหักห้ามมันไม่ได้นะเรียนมาใครไปถ้ามีธรรมมันเกิดประโยชน์แม้แต่คนโง่ก็ยังโง่น่าสงสารนะไอ้คนที่ฉลาดน่าเกลียดน่าโกรธที่มันมีเยอะอย่างนั้นฉลาดทำไมน่าเกลียดแล้วฉลาดมันก็ฉลาดมันไปกินตับเขาแล้วสิไม่ได้ฉลาดเพื่อให้ผลให้ประโยชน์แก่โลกเพราะให้พากันอบรมศึกษาตัวอย่าให้มัน หนักไปในทางนี้มากเวลานี้หนักพอจนจะยกไม่ขึ้นของเมืองไทยเรานักสิ่งลามกจกเปรตทั้งหลายเหล่านี้ไปที่ไหนแง่ใดมุมใดนี่เหมือนกันโอ้ยหน้าทุเรศนะเราก็อยู่ในป่านี่แหละมันทำไมมันอดรู้ไม่ได้นะได้มาพูดอย่างนี้ไม่ใช่มาด้นมาเดานะที่พูดเหล่านี้ผิดไหมพี่นายสิเรื่องมันมีไหมอย่างที่เราพูดหรือเราเรื่องค้าอุตริหรือถ้ามีทำมันเป็นอย่างที่ว่าอย่างที่เป็นมาแล้วนี่และจะเป็นต่อไปอีกอย่างนี้ถ้าหาใครที่เป็นสาระแก่นสารให้เป็นที่อบอุ่นแก่กันและกันก็ไม่ได้มันมีแต่ฟืนแต่ไฟเผาไหม้ไปได้หมดทั้งสันทั้งคมเป็นภัยทั้งนั้นเอากันจำเอาแล้วมาปฏิบัติศีลธรรมตัวของเราเองนะเอาละวันนี้เทศเท่านั้นแหละเหนื่อยเพราะวันนี้วันพระด้วยนะเอาหันหน้านู่นโอ้ 3:30 น

0: พอพอใจแบบว่าหมามันมันหิวไข่บ่ตัวกินอิ่มแล้วข้างต้องลืมหมานั่นน่ะมันพอปล่อยมันแล้วนี่มันสายแล้วหมาทุกตัวมันจะมาเป็นพันคนมากๆปล่อยมันขึ้นมาบางตัวขึ้นจริงๆเลยไม่ปล่อยหมาเราอาจหันทุกตัวเนี่ยคือไม่เคยถูกไม่เลี้ยงเลี้ยงไว้นั่นไม่เคยถูกเพราะมันก็เลยอาจหันไม่กลัวใครกลับขึ้นมาปุ๊บขึ้นมาเพราะไม่เคยมีใครเชื่อใครตีนอกจากมันกัดกันทำมันทำกัดกันนี้เอาเลยนะพอตัวไหนประกัดเขาเราจับมาหวดเลยเช็ดที่พอกัดเขาทีหลังพอกัดเขาแล้ววิ่งเข้าไปกลัวถูกไม่เลี้ยงแล้วมันรู้หิมกันนะหมาเนี่ยตัวไหนไปกัดเขาแล้วส่วนมากไอ้ซองเนี่ยมันจะดื้ออันนี้เรียกว่าอันตรพานนักเรียนโตมาตั้งแต่ตัวเล็กเลยบอกพูดกับพ่อว่ามีนักเรียนโตนั่นเองวะก็จริงจริงเมื่อเป็นเพราะคำพูดเราให้ได้มันก็ไม่รู้นะมันตัวมันเล็กๆมันยังไม่เคยกัดใครเลยไอ้นี่ตัวนักเรียนโตนี่อันตรพานนั่นเองว่าถ้าตัวมันมาไม่เอาจริงกัดเขาก็จับมาหมดเลยสินี่ข้าวหลังความไปกัดเขาวิ่งเข้าป่าเลยนะมองไม่เห็นเลยนะพี่วิ่งเข้าไปหลบไปซ่อนในป่าสิเหมือนคนนะอีรู้ภาษีภาษาเนาะล่อมาเท่าไหร่ไม่ยอมมาเออมันก็รู้มันก็เรามันผิดออกมาเอาจริงอ่ะไม่เลี้ยวหัวเลย ถ้าเป็นอย่างนั้นก็เคี่ยนถ้าธรรมดาไม่เคี่ยนนะโมตัสสะปะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะปะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะปะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะมุขังสรณังกัจฉามิธัมมังสรณังกัจฉามิ
1: ธัมมังสรณังกัจฉามิ
0: สังฆังสรณังกัจฉามิ
1: สังฆังสรณังกัจฉามิ
0: อิยัมปิมุขังสรณังกัจฉามิ
1: อิ
0: ยัมปิธัมมังสรณังกัจฉามิ
1: อิยัมปิธัมมังสรณัง
0: อิยัมปิสังฆังสรณังกัจฉามิ
1: อิยัมปิสังฆังสรณังกัจฉามิ
0: อิยัมปิพุทธังสรณังกัจฉามิ
1: อิยัมปิพุทธังสรณังกัจฉามิ
0: อิยัมปิธัมมังสรณังกัจฉามิ
1: อิยัมปิธัมมังสรณังกัจฉามิ
0: ตติยัมปิสังฆังสรณังกัจฉามิ
1: ตติยัมปิสังฆังสรณังกัจฉามิ
0: ทานาติปาตาเวรมณีสิกขาปะฏิ

0: สัมมาดิยามิองค์ที่สามพุทธศาสนาว่ากามเมอบรมจริยาเวรมณีสิกขาปดังสัมมาดิยามิมุสาวาทาเวรมณีสิกขาปดังสัมมาดิยามิสุรามยรยามัชฌะปมาทฐานาเวรมณีสิกขาปดังสัมมาทิยามิสิกขาจบเพียงแค่นี้สิกขาระโภชนาเวรมณีสิกขาปดังสัมมาทิยามิณัตติตวาดิตวิสุขลักษณะมาลากันทะวิเรปณะธารณะมันดานะวิภูษะนัทานาเวรมณีสิกขาปดังสัมมาทิยามิอุจาสยานามหาสยานาเวรมณีสิกขาปดังสัมมาทิยามิวิมานิอัฏฐาสิกขาปดานิอัจเฉกังรักตินิวังอุโปสถะวะเสนาสาธุกังรักติตบานิสีเลนะสุขติยันติสีเลนะโภคสัมปดาสีเลนนิบุกิญญาติตัดมาสีรังวิโสทะเยนี่ให้พรเกียรติาวาริวหาปูราปริปูเรนติสาคารังเอวะเมวะอิโตทินังเปตานังอุปกัปปติอิทิตังปฏิตังตุมหังทิปเมวะสมิจตุสะเพปูเรนตุสังกัปปาจันโทปนาระโสยถามณีโชติอระโสยถาสัพพิติโยวิวัชฌันตุสัพพโรโควินัสตุมาเตภวัตมันตรายโยสุขีทีฆายุโกภวะอภิวาทนสีลิจนิจังมุทาปจายิโนจัตตารุธรรมาวาทานติอายุวันโนสุขังอารังปล่อยหมายังเนี่ยปล่อยหมายังเนี่ยมันสายเริ่มข้างเคยปล่อยย่อข้าเองไปแล้วนะสิลูกสิลูกสิลูกนู่นที่ก็พากันในห้องไปแล้วเป็นยังไงเราก็ไม่รู้ด้วยนะขอมายังไงสุขีสุขห้าให้สุขีห้าก็ได้นะไปแล้วจะลูกละที่เหนื่อยละยังมาอีกเนี่ยว่าจะลูกอ่ะยังไงกันนี่หันรอบตัวเหรอเนี่ยหันรอบตัวเหรอเหนืออะไรอยู่เนี่ยมาที่แล้วมาเอาหมดแหละเหนื่อยแล้วเนี่ยมาจะลุกลุกขึ้นจะลุกเดี๋ยวนี้จะลุกเดี๋ยวนี้เข้าเนี่ยเอาวางนี่แล้วเอานั่งขึ้นเอานี่ออกเอานั่งขึ้นนะครับไปไปไปไปไปไปไปโถโถโถมามามามามาจะไปเดี๋ยวนี้จะลุกเดี๋ยวนี้เหนื่อยแล้วไม่ไหวอ่ะเรื่องกับคนเนี่ยมันตายได้จริงๆนะไม่ใช่เล่นนะใครจะไปกล้าหาญเราเล่นกับคนเนี่ยตายได้จริงๆนะเขาจะลุกคนนั้นมาเขาจะลุกคนนี้มาสุดท้ายตายกับพี่ล่าก็ล่าไปยังจะที่ล่าไปอีกเฮ้ยล่าก็ล่าไปยังจะที่ล่าไปอีก
1: ท่านผู้ฟังครับที่ท่านได้รับฟังจบลงไปแล้วนั้นเป็นพระธรรมเทศนาของท่านอาจารย์หลวงตาพระมหาบัวญาณสัมปันโนเมื่อวันที่11เดือนตุลาคมพุทธศักราช2535มีชื่อกันเทศว่าเราหวังหัวใจคนเท่านั้นในรายการนานาสารธรรมครับคดีนี้ท่านลองรับฟังสถานีวิทยุเสียงธรรมเพื่อประชาชนลำดับต่อจากนี้ไปเป็นเวลาประมาณ46นาทีขอเชิญท่านรับฟังรายการเทศนาครูบาอาจารย์ช่วงที่หนึ่งท่านจะได้รับฟังพระธรรมเทศนาของหลวงปู่ล่าเขมปัตโตวัดบรรพตคีรีภูจ้อก้ออำเภอหนองสูงจังหวัดมุกดาหารเมื่อวันที่27เดือนมิถุนายนพุทธศักราช2527มีชื่อกันเทศว่าสิทธิ์มีครูขอเชิญท่านฟังครับ
2: อาจจะว่าคอยมิสเตอร์เล่นเพื่อเพราะว่าเราจะทักทุกคนว่าจะน่าจะช่วยคนเพราะว่าทุกเขาผู้ออกตีนก็ตีนมากเพราะว่าที่กี่ก็จะเป็นแล้วเป็นเที่ยงไปเที่ยงสิผมถามไปเที่ยวกับมาสิหลวงปู่มันถามตอบให้มันจีดตอบว่าถือก็ต้องถือเช็คละผมถามหลอกสักคนจะไปเที่ยวทั้งนั้นเป็นยังไงท่านผู้ศรากับผู้เป็นท่านก็บอกว่าโอ้ยพ่อหน้าเป็นนักธรรมก็หน่อยสักที่ถึงได้สิพิษแล้วยี่สมควรอยู่บอกก็พี่สมควรอยู่ตามที่กำลังตามภาษาเราก็หน่อยแล้วเนื้อเนื้อมือมาหาบอกก็มาได้ธรรมดาเรื่องเล็กหน่อยกับเร็วมาได้อยู่ร่วมกันนะมาคนถึงสองคนรอไปถึงจันเลยจะถือกับคนประสงค์ของเพิ่นเหมือนฟังว่าเขามาฟังเทศว่าไอ้คนน้อยถ้าเขานั่งภาวนาถ้าเขาเทศนี่เช่นนี้สิว้าถือก่อนละฮันของฉันมาอวดเพิ่นนี่เช่นเพิ่นละมาพอแห้งแล้วนี่เช่นไปเจ้าหาเทศบวกนี่เช่นเพิ่นว่าเพื่อท่องเทศไปจะไปเพิ่นสะดวกเบื่อเกี่ยวกับตัวที่นั่งนี่อืมหายไปเที่ยวปีนี้เราขึ้นมาทำภาวนาเมื่อไรก้มว่าหายอยู่นั่งเป็นมู้กินมู้ขี่กันซื้อเป็นมู้ขี่ซื้อถามกันซื้อเป็นวะกันตั้งใจพ่อหน้ามันเป็นมันจึงสิบอะไรพ่วงเป็นวะแช่งหันแช่งนี้แต่เที่ยวเรื่อยไปถามพระพุทธรูปหูพระเกศีกลับขึ้นมาหาคนมั้งสิแล้วมันมาถือกับธรรมะคนแต่เที่ยวถามพระพุทธรูปหูพระเกศีกีดขวางน้ำถังน้ำเหนียวไหวที่เดินมือกลมกับลำบากเป็นวะเดินใกล้ทอดปฏิมาความเมื่อพ่อที่สองศอกก็ต้องสมบูรณ์ในพ่อในแม่เนี่ยพ่อเนาะจะปวดเชียงหลังในทอดปฏิมาความแต่ว่าสมบูรณ์ในพ่อในแม่กระซังวันยังเกลี้ยกล่อมมันมีเหตุบางสมาบัติคนบุญเจ้าพระพุทธรูปส่วนตัวต้องมาตัวไปเรื่อยๆเที่ยวมาสามพระพุทธรูปกลับขึ้นมามาตัวไปเรื่อยๆก็นั่นสามพระพุทธรูปเลิกกินข้าวต้มขนมข้าวขนมก็นั่นว่าเกี่ยวกับตัวเครื่องมือตัวคนชิ้นมือเนี่ยพระเจ้าพระเนาะคนคนออกไปจากวัดบ้านหนองผือนั่นล่ะออกไปสังหารบรรดูอาหารแต่ถ้ามาดูผิดอ่ะมันไปส่วนประเทศบนทะเลกลับขึ้นมาที่ไหนกลับขึ้นมาหลวงปู่มหาถามผู้ใดจะทางแกถือออกซื้อคนเดียวออกซื้อเจ้าหลวงปู่มหาก่อนเดียวท่านแต่ยังมีผ้าเขาให้บนทะเลด้วยท่านตอนทำจิตใจผมก็เที่ยนผมขวางหายแล้วนะอันนี้ถ้าบริบูรณ์ไปเมื่อแล้วไม่คิดส่งคิดไฟได้ท่านอึดยังท่านจะไปส่วนเขาจะบริเวณด้วยนะท่านห้าวให้ต้นไม้จันทร์เนี่ยฟังเนี่ยผมไม่คุ้นจันทร์เนี่ยฟังเนี่ยท่านต้องได้ท่าบาปไปมือนี้ได้ไหมท่านบริบูรณ์นี่ไหมท่านไปมือนี้ได้ไหมท่านท่านอึดยังท่านจะไปส่วนเขาจะบริเวณด้วยนะตอนนั้นไม่ได้เกิดสาธิวันจะท่าให้กันหมดเลยเราก็ช้าเนาะแข่งขาเขินมาแล้วเบื้องแรกแรกกันพ่อแห้งแล้วนะแค่สักไอ้สี่ยืนเนี่ยตีนทุกได้วันเถอะแต่นั้นไม่ได้เกณฑ์แค่ห้องอะไรใส่เอามาใส่เสียวนี่เพื่อได้ศึกษาไม่เสียวหรอกสั่งมึงไม่ได้จมูกนี่ถ้าจับกุมกันนั่งขึ้นนั่นสิสังเพื่อจะพ่อก็ได้ละได้ท่าบางนี้แล้วล่ะเรียนใหม่ได้ศึกษาธรรมะธรรมโอกันอย่างเงี้ย รอกไปเรื่องโลกเรื่องสงสารหลวงปู่มันคัดแค้นปนไหนสั่นหลวงปู่มันเพื่อได้บอกเรื่องชีวิตมันก็ได้ขณะนี้ในไร่ขางนี้ก็ขึ้นหรอกเชิงเรื่องบกเชิงสั่นพระทะเลาะกันก็ได้ไร่ขางนี้เพิ่งคูณมันมันสามตัดสินมันมันสามใต้สวนนี่ไปหาพวกพวกข้องพวกนักเรื่องฝนมาสั่นไอ้คนใต้สวนนั่นมันหนีบนท่อหน้าบนมือบนเข็มมาทะเลาะกันสั่นตัวไร่นี้ต้องฟ้องอ่ะก็วิจารณ์จ้าไอ้ที่ใช้ตื่นดวงมาสำนักพ้นหนึ่งใช้สิทธิอายุกรรมสังฆาธิเศษมันมีหรอกก็คือมูห้ามูห้าอนุโลมกันมีเป็นแอบกินร้ายมูห้าแสดงก็สงฆ์กับสงฆ์ปฏิบัตินักสุขุมให้สงฆ์มันที่วัดที่เยียวยาได้ก็ต้องเยียวยาที่สงฆ์เยียวยาสงฆ์เป็นท่ามที่อะไรสั่นถ้าเป็นแอบไปนี่เลยคนบอกเก่าคนขันชั่วถึงฝันนั่นเลยเยอะสุดมากในสังฆาธิเศษคนว่าของสั่นดอกเดียวเนี่ยสมมติว่าของสั่นดอกคนมึงคนบอกจักเรื่องเลยคนจักดูมันก็ของง่ายๆเด้เฮ็ดขอวัดครูบาอาจารย์ดีตอนยังแต่ขอวัดเชิญร่วมของบ่ดีกับพันก็ได้อีกอ่ะขอวัดเชิญร่วมก็ต้องให้ได้ขอวัดครูบาอาจารย์ก็ต้องให้ได้ขอวัดเจ้าของก็ต้องให้ได้ถามเท่าไหร่นะก็ต้องให้ได้ครับเข้าไปดึงหนังสือมาหน้าว่างมาสร้างสิต้องจัดเลยคนมันที่บ้านมันจะมันซื้อมามันเอาควบของตัวเองมาต่อเป็นควบของมันสันตัวมันทำงานหลวงปู่มันเลือดเล่นบ่สันตัวเมื่อท่อให้ได้ท้ายทื่อท้ายเสียงบ่สันตัวรู้สิเลือดท่อตอนไหนตอนนั้นสันตัวพูดเด็กขึ้นยังนี่มือของเองบ่สันตัวพระพุทธศาสนาอาชีพเพื่อไปพระนิพพานสันตัวสันแล้วมันอาชีพเพื่อไปยุ่งในโลกได้หรอสันก็เป็นโซตายแต่ท่านไม่ผ่านตัวมันมันโซดเป็นโซตายที่ว่าประท่านทั้งแกงกันอยู่ในโลกนี้เลยคนบอกว่าเสียแล้วผู้ใหม่ผู้มหาท่านจะไปท่านไหนก็จะห่อโกกอืมไปท่านไหนข้าไปทอดจะพาขี่ข้างท่านไม่ค่อยใครพ่อพระไอ้หรือไอ้เสียงท่านมาอย่างนั้นก็เป็นให้อ่ะเรื่องท่านไปยื่นข้าวกันอยู่จะดีแทนที่ว่าจะไปล่าสิขาประสบทนมันทับเจ้าของมาตีกันจนร่างฉันสามมาถึงว่านี่พระก้าใครห้าฟังใครห้าฟังห้าขีดานี่ไหมนี่บอกว่าใครห้าฟังมาอธิบายพูดอินฟังเป็นสันเป็นสันเป็นสันเป็นสันเป็นสันเขาอธิบายไปในจดหมายเป็นสันเป็นสันตอนนั้นเป็นสันตอนนั้นเป็นสันตอนนั้นเป็นสันตอนนั้นเป็นสันอะไรวะนี่น้องมีคนแช่งยังไงแล้ววะท่านคุณอาจารย์เราคนบอกคนนักคนเบาบอกคุณจักไม่ต้องคุณจักสำหรับคนนักคนเบาข่วมข่วมอุทธรณ์กับเท่าก็ต้องคุณจักข่วมคนเราไปตัวเท่าก็ต้องคุณจักแล้วท่านเท่าก็ใส่ก็ถือข่วมคนเราไปตัวเนี่ยเข้าเท่าอุทธรณ์ได้ข่วมคนเราเล็ดขาดเท่าก็ต้องคุณจักสร้างบางนั้นนักคุณจักด้วยไม่ต้องคุณจักมัดเรื่องคุณอาจารย์คุณไงคนเราหาเลี้ยงให้ตัวตัวเลยบอกรู้ตัวเราเล็กขาดไม่ได้บอกทั้งสามครั้งเลยครั้งเดียวเราเล็กขาดก็นี่ก็ต้องอ่านให้มันออกว่าจากมาศึกษาจากไหนเพิ่นมาบ่หาว่าให้เพิ่นได้ล้ำไรเถอะมันเพิ่นมาอันนี้ยายาไม่ไหม่นะเพิ่นมาเป็นธรรมดาบ่รู้เพิ่นมาเล็กขาดก็ต้องฟังให้มันออกเสียงมันก็พิดกันมันยากทั้งคนก็เพลิดกันกันต้นมาธรรมดากินยากท่าทางก็เพลิดกันกันต้นมาเล็กขาดมันก็เพลิดกันในต้นมาคนเดียวก็ได้เขาจะซื้อมันก็ไม่ได้ละแต่เมื่อมันต้องอายให้มันออกวัดเนี่ยเมื่อเคยซื้อมาก็ต้องมาละหกมาแล้วทั้งแง่เนี่ยอ๋อถ้าก็ไปเอานั่นมาก็ว่าแล้วพูดมาเลยเราไปใช้ทุนก้าวหน้าแล้วนี้หรอกใช่ผู้ใดต้องไรผู้นั้นนะครับเรื่องมันอะไรเนี่ยเป็นเรื่องวัตถุกฎไม่ของจักรตัวมันเจ็บเรื่องการบอกมากนะครับถ้ากองมึงนี่แต่ฝนฟ้าเนี่ยเรื่องอะไรนะครับทั้งหมดนะเดี๋ยวคนใช้อีหลีล่ะทำออกซื้อคนตัวของคนกันยังมีสมุนถ้าเพ่เนี่ยมาหั่นสวนแสนอ่อนแค่ตัวหนึ่งนะพุทธเถาพ่อเที่ยงพุทธเถาลงมาที่หลวงปู่กับฝ่าฝนแล้วบอกว่าท่านบอกว่าท่านฝนขอหน่อยท่าน
3: ก็จังว่าตัวคนเป็นแรงจังบ่บอกเข้าห้องที่ได้ใส่ผู้อื่นเฮ็ดแบบนี้บ่ได้ว่าซั่นเป็นวัตถุกฎบ่ฮู้จักบอกว่าซั่นเขาสอนแล้วเป็นแรงจังบ่บอกเข้าซั่นก็เลยรู้เลยรู้ตัวรู้บัดเดือดซั่นซั่นว่าเรื่องหลวงปู่มาหลวงปู่มหาเนี่ยความตายบ่ได้ดีๆนะต้องศึกษาเสมอๆจะค่อยได้แต่มันก็ยังพลาดอยู่พลาดก็ย่อมหัวแตกเอาสามคุณอินคุณอินมันตอบถึงดีอินอินตัวไปอยู่กับหลวงปู่มหาหลวงปู่มหาหายบ่อสั่นเนี่ยไหนผิดเพิ่นก็หายแล้วบ่ว่าเนี่ยไหนบ่ผิดเพิ่นก็บ่หายคันเพิ่นเฮาเฮ็ดผิดเนี่ยไหนเนี่ยนั่นเนี่ยให้มันผิดอีกก็แล้วซะบ่ว่าอันตอนนั้นนะฮะแต่เพชรอีกละฮะก็เก้ามอมันก็ไม่ได้ง่ายเลยละสันเรายากมันคือยากก็คือเรื่องละสันเพื่อจะเอาให้ได้คือทิศที่เอาห้องมันก็ของยากมอถ้าบอกปล่อยความจะไปอยู่ในหลวงปู่มหาเนี่ยเวลาเข้าไปให้ตัวไปยังสั้นให้ตัวพูดยังสั้นเวลาอยู่กับคนตัวลงไปชนะตัวจะสวยลงไปสวยก้อนมาที่ไปหาหลวงปู่มหาอะไรบอกไว้ให้ลงไปไปเศร้าขโมยสาวไปพัดไปปวดเพราะเพิ่นยังไม่ได้ถูกขาดว่าจิตถึงเวลาจังสิลงไปห้างเชี่ยเพิ่นร้อนไปไปเศร้าก็มีห้างเชี่ยเพิ่นไปงานก็เพิ่นก็มีห้างเชี่ยเสือเกิดเพิ่นจะไปก็มีเลยวะเพิ่นไปเนี่ยเพิ่นไปมีได้ยังเพิ่นได้วะเมื่อใครจะไปตั้งตัวใจเพิ่นได้ยังวะลูกตู้มันคือกันวะใครตั้งใจจริงใครก็ตั้งใจจริงไม่ขอวัดเพิ่นร่วมซึ่งเพิ่นโดนแต่งงอเลยเพิ่นแต่สังเกตแล้วเพิ่นจะไปเอาผิดเอาถือกับเฮาอ่ะนี่ขวานึงขวานึงไปรัฐบาลจะไปคุยกันนี่เหรอชุดจับคู่จับขึ้นกันก็ได้เอ็ดละวะพอหน้าเอาไปห้องมันนะห้องปฏิบัติหน้าตำรวจปูมันหลวงปู่มหาปฏิบัติมาให้สั่งอ่ะถึงข้าวเลยถึงเชิดก็ถึงเชิดจะสั่งอ่ะนี่เรื่องมันนี่ข้าวเลยถึงเชิดมาแล้วว่ามันข้าวดีรวดวะที่เอามาบอกมูนี่วะเมื่อเพิ่นบริเวณไหนห้องก็เถื่อวะห้องจะสุเทพต้องแห้งแล้ววะมาแตกต้องแห้งละอันมูนี่จึงเลยเอามาสอนมูวะนี่บอกว่ามาเอามาบอกมูวะห้องบริเวณห้องดีบริสุเทพได้วะห้องบอกรักอะไรแล้ววันนี้นั่นตัวมันไปแล้วฮะเนี่ยผู้ฟังพอใจฟังแล้วฮะเนี่ยถ้าฟังแล้วตัวดีบุบบริสุเทพได้เถื่อเนี่ยเขาคุยขันฟังที่ฮะเนี่ยมองจะเอาหลอดว่ามองในหลิงว่าจะดาวเตอร์ดมไปใต้ต้นไม้ขี่สัตว์ชนะเขาขอแค่ไหนเขาเทียมในใจเรื่องนี้เมื่อวานเล่าสื่อเชิดชั้นเขาจะเทียมไปยังไงฮะตีลูกบวกเนื้อกลางชนะอันก็จะตีลูกบวกแห้งบุ่มบุ่มบินเลยในเวลาท้ายพาเท่ากันท้ายพาตั้งบุ่มบุ่มบินบินเลยยิ่งหอดสองฟุตสามฟุตก็ไปได้เลยวะคือเทศได้อะมุ่งนี่วะข้อมันมันดิ้นอย่างนี้สองกุศลสามกุศลก็คือกันนะใครประตูตุ้มตุ้มต่างต่างนี่สองกุศลสามกุศลก็ไม่ได้เลยวะหลวงปู่มันเคยเทศได้หลวงปู่มันเทศยังไงหลวงปู่มหาก็ต้องเทศทั้งสัตว์วะตัวเป็นพระนอนพระนุ่มย่างแกะอาหารข้าวยำหลวงปู่มันมันต้องสองเป็นสองตายเลยวะเขาห้าวจะเอาไว้เท่าไรเอาไว้โลดส่วนอาหารมือบ่พ่อเอาใจบ่พ่อใจใส่ให้กินแล้วก็บ่กินนี่ได้เขาคือติดกินคือติดภาวนานี่คือสันนิษฐานเลยแล้วพวกหน่อยพวกนู้นป้าเปียวอายุสามสิบสี่สิบพอรู้ได้มือรู้ไปแกวอาหารแล้วเฝ้าแต่บาดขุ่นหมกหันละย่านจะทนโดยใส่ให้ย่านจะบ่ได้เอาของใส่บาดจะของตามอำเภอใจอยู่น้ำพันไม่ได้เลยวะแล้วปู่มหากับปู่มันนี่วะมันต้นไงได้วะแล้วพ่อที่ซอยที่เหลือมูเพื่อนผู้อาจารย์ได้ให้ป้าเปี่ยวมีเพชรกับแก้วก็แก้วแล้วงานลงไปล่างบาดเพื่อกันเจ้าคนหนึ่งข่อยคนหนึ่งต่อกันยกกระเป๋าแล้วก็ไม่ได้เศร้าเฮ็ดเศร้าแล้วเศร้าไปวะแล้วฉันไม่จับปู่มันคุยงานลงไปชราเพื่อกันเศร้าป้าเศร้าปวดเนี่ยผมไปห้องมันแล้วมันจะจับคู่จับขึ้นกันคุยคือจะเบาจะสาวนี่วะผมไปห้องมันที่จะน่าอยู่ธรรมะ
2: ตามที่ซีกำลังของเฮาเมื่อว่าสันก็คือกันเนี่ยสิอิ่มก่อนเพิ่นหลายจะสิอิ่มรุ่นหลายแล้วเป็นพระขันหลังสิอยู่นําเพิ่นว่าอันนี้วางคงเคิงหั่นว่าเกิดก็เป็นว่าจังแต่ถ้าเฮาบ่แซ่บนี่สิบังคับให้เฮากินมื้อนึงเจ็บพอมื้อมันก็บ่ได้อันนั้นแต่ช่วงนี้ว่าหมายความว่าถ้าดีๆเนี่ยจะสิอิ่มก่อนเพิ่นหลายจะสิอิ่มรุ่นหลายว่าซั่นแต่ว่ามันบ่แซ่บถ้าอิ่มก่อนมันก็เป็นธรรมดาอยู่แต่ว่าคันสิกินอีกก็ต้องแซ่บอีกอยู่จะสิเฝ้าอิ่มก่อนหลายว่าซั่นอีกความเลี้ยงมือแม่มืออะไรกับบดีกระสันอีมุ่นคนเลี้ยงมือแม่มืออะไรกับบดีให้อยู่ว่ากลางๆนั่นวะยาจะไปทะเลาะกับไผ่ของไผ่นะวัดเจ้าสุขศรีดิฉันนะคู่วายการลูกเพื่อนไม่ตาคุณกติกแก้ขาไปบินทบาทให้เป็นยังสั่นไหนอยู่น้ำหลวงปู่หมันหลวงปู่มหาว่าหาตัวเรื่องของผู้อื่นผลได้วะเรื่องของเจ้าของมันเหมาะสมได้วะบอกมาพกคิดตัวขอขอแต่ถ้ามันไปอยู่น้ำเพลินมันเขียนจดหมายมาหาเฮาแม่นมากเอาไปใส่ได้ผลบ่มีวันผิดจักบ่อนั่นกะบ่มีวันผิดแล้วของเพิ่นเคยถูกงอนหกมาอ่ะเคยศึกษามาอ่ะเพราะเพิ่นเคยไปคิดไม่คู่เด้บ่มันลูกบ่มีพ่อมีแม่เพิ่นจังได๋มีคนมาสอนโตบ่มันได้ยินจักเพิ่นว่าเห็นอีหลีเพิ่นให้ให้อีหลีขอมันผิดก็ได้ขอมันถูกขอได้มันถูกก็ได้น้องอีหลีร้องสั่นแล้วก็เบิ่งไหวน้องเนาะขอให้มันคิดจะจะให้อีหลีมาบอกให้เมื่อฟังมันมีเพิ่นเพิ่นให้เพิ่นบ่ให้ได้เดียวมันสิมีแต่เพิ่นให้หมดก็บ่ถือมันก็ได้ขอว่าแต่มื้อนี้สําคัญน่ะถ้ามันเชื่อแข็งอันมื้อนี้มันเป็นไปเองเพราะว่าน่ะถ้ามันลอยอันมื้อนี้ก็ดึงหนทางเข้าจงกรมมันก็ข้อต่อแอ่งแข็งแข็งแข็งน่ะร้องมึงบ่ใช้เอตะว่าไรข้อต่อแอกเมื่อตัวนั้นมันสีร่างเกลื่อนเอาซุปไปเท่าแอกเนี่ยแอกเยอะสิมันบดทิ่มก้นเขาพวกเกลียนใช่ไหมหรอกข้อต่อแอกนี่สิสรุปแอกก็ว่าได้พระที่ขาดขอรับต้องมีที่สั่งล่ะเดี๋ยวลองมันท่านุกรมล่ะเฉาเฉาละท่านคนหล่อหักไม้น้ำกับพระท่านนั่นเสียงจามลูกครับตอนสมองได้ยินว่าต้มมะโลกดทำไมสมองเดี๋ยวมีสั่งเนี่ยวันนี้น้ำลดตู้มันไม่ได้นอนเล่นพ่อหาหน้าที่จับเถื่อยิงเพื่อนยิงเพื่อนซีภาษาที่เจ็บกันนะภาษาหานั้นไม่ได้จำทราบแต่ในคิดเพื่อนเลยลงไปไม่ได้นอนเล่นก็เถื่อละมันพูดกับตู้ตู้ตู้ตีหนึ่งตีสองเพื่อนนะวันนึงก็พูดในหลงตู้นั่งซ้ำว่าตายคือเห็นพระอนุรุทธะว่ายี่สิบห้าพรรษาแล้วก็รับเลยเป็นเพื่อนอาโลกพระกสิณนะท่านมันไกลกันไปไหนเสมอเนี่ยก็เสมอเนี่ยลองไปพูดแก่ฟังนะพระอาจารย์นั่งมาถามห้องบอกคือออกเสียงคนหรอกนางเสือผู้เขาหลบนับถือคนเดินยินสมันอาเกตเป็นปฏิสังห์ท่านหน้าท่านหน้าท่านยินดีไหมเข้ามาฟังเทศหกทุ่มจนกลับพวกเราก็เปลี่ยนกันไปเทศพวกเราก็เปลี่ยนกันไปเทศท่านเคยเห็นไหมหน้าเรื่องใสยินดีไหมท่านเอ้ยท่านอาจารย์ก็ผมไม่ค่อยถึงง่ายๆดอกผมเป็นคนคิดเยอะมากทางภาคอีสานเขาไม่นิยมอย่างนี้ผู้ใดอยู่สงบเงียบไม่ก็เคยกับคณะครับก็ไปหักตั้งใจปฏิบัติคนนั้นเป็นพระปฏิบัติหลวงปู่มั่นให้คะแนนแล้วที่ไหนก็เคยกับญาติกับโยมไม่มีอะไรตรงตนภาวนาเชียวเลยท่านก็บอกว่าพระหากินถ้าหาที่แตกไม่ใช่พระปฏิบัติตัวคนทุกข์ไม่ใช่พระปฏิบัติตัวคนทุกข์

เมียไปนั้นกันนั่นเป็นของสำคัญว่าก็อีกละสองซ้อนสามซ้อนว่าสมควรทิฏฐิแห้งนี่ทิฏฐิบอกอะไรกว่านึงด่านภาวนาสำหรับคนใหม่ทำไมไม่ทำไหนคนเก่าไม่มีหน้าที่ภาวนาบอกนี่คือกันมันอยู่กับบริกรรมนี่ขันรู้บริกรรมมันกับบริยูบริกรรมเรียกว่าขันในการสมาธินี่ขันบริกรรมพ่อมันจังมันต้องไปถึงอุปจารสมาธิสงบออกจากอุปจารสมาธิมันจังถึงอัปปนาสมาธิอุปจารสมาธิขันเปิดมั่วจะนิมิตนิมอยอยู่ขันคิดเริ่มลงไปเนี่ยจะเป็นบ้าอยู่กับนิมิตจะรู้อยู่กับนิมิตอย่างนั้นอย่างนี้นี่แหละก็สามารถถึงอัปปนาสมาธินี่มีทั้งหลายกับเรื่องหัวชามันก็ต้องฮักอาจารย์เดิมอาจารย์เดิมที่กรรมฐานคือที่เราตั้งไว้ขั้นชุนอาจารย์เดิมแบบตุ้มาตาเหลืองอะไรยังไงในเฮือนกับแรงใจบริโภคง่ายคิดฉันไม่คิดบริโภคง่ายกับว่าสามารถที่จะหน้าวิปัสสนาได้ครับอันนี้ที่จะหน้าวิปัสสนาครับจะมีปัสสนาที่เคยฟังมาที่อย่างนี้เพื่อนบอกเพื่อนนี่บอกเอามาพี่แกน่าเอามาหวนเอามาออกก็คือมันกับว่าทรัพย์ในเจ้าของมันกับว่าคนสงสัยอีกจำเก่าหันเพราะกรรมฐานตัวว่าเนียนเพราะรับตัวว่าเนียนเพราะตัวว่ารู้ว่าคักแง่ต้นเข็มว่าถือบอกท่านอรรถว่าต้องปฏิบัติหวังเพื่อผลทุกข์ในวัฏฏะสงสารทั้งนั้นเมื่อมันถึงมาปฏิบัติแข่งดีแข่งเด่นกับไผแข่งดีแข่งเด่นกับกิเลสชนะกับชนะกิเลสจะฟ้องแพ้กับแพ้กิเลสจะฟ้องขนาดชนะและแพ้และทั้งนอกและในทางพุทธศาสนาแต่โลกเอามาใส่ต่ำที่สุดมันเป็นที่จึงที่เจริญในเมืองว่าวันคืนล่วงไปล่วงไปบัดนี้เราทำอะไรอยู่นั่งเพื่อที่เตือนในห้องปฏิบัติเพื่อคนทุกข์กันอปันนกาปฏิปทาคือปฏิบัติไม่ผิดสามอย่างหนึ่งอินทรีย์สังวรสังรวมตาหูจมูกลิ้นกายใจไม่ให้ยินดียินร้ายในเวลาเห็นรูปฟังเสียงดมกลิ่นลิ้มรสถูกต้องผลิตภัณฑ์ด้วยกายด้วยธรรมารมณ์ด้วยใจสองโพชฌงค์งัตตัญญาตารู้จักประมาณในการกินอาหารแต่พอสมควรไม่มากไม่น้อยสามชาคัญญาในโลกประกอบความเพียรเพื่อจะชำระใจของตนให้หมดจดเมื่อเห็นแก่การหลักมากนักให้เอาไปปฏิบัติกับว่าผิดเดี๋ยวว่าอัปกันนะปัญญาปฏิปทาปฏิวัติปฏิจามยานสัญญาณเพื่อนในนอนลืมญาณเพื่อนในกินลืมญาณเพื่อนในหลับในหยดลืมญาณเพื่อนในบริษัทบริวารลืมญาณเพื่อนในผู้นับถือเรื่องหาลืมญาณเพื่อนในใส่ของดีซื่อลืมใจก็เปลี่ยนกรรมฐานน่ะใจก็กล้างาตรงนี้ในสันดาปสันดานนั่นสั่งนะต้องขับหนีอย่าให้มันมาดองสันดานได้อันนั้นสั่งพระทีกับทีพระยันกับยันมันหนีรอดด้วยพระปัญญาพระสติตัวนั้นจะฟ้องเป็นห่วงเป็นอะไรอันนั้นสั่งนะถ้าเรื่องมันช้าก็ตามก็เป็นหมันเลยมันบอกถึงนี่ก็ปัญหาอย่างนี้ร้องสั่งอรรถเอาตายเลยเอาตายไปข้างหลังคนเดียวเนี่ยมือผู้เรียนสายนับถือกูบอกพวกนี้หักตัวหายุให้กินหายใจหายซ้อยนั่นสิกูก็คือรถชาวนาตายมือผู้เอากูไปเผาสิจ้ะอุบาทกอุบาทิกานอนก็มีอยู่อุบาทิกานอนก็มีอยู่อุปาอุบาทิกาแดดร่มก็มีอยู่หมามึงมันจะฆ่าตัวกินเองหรอกนั่งพาท่านท่านสบายนั่นเองมึงไม่ถือมากให้กูนึกกูถือใบไม้กูกระถิ่นยึดมึงยึดใบไม้กระดาษปูนเซเว่นมึงน่ะเอาใบไม้เต็มไม่ได้เสือเป็นเสือตายเป็นปลานั่งทนยังพอได้มันจะเสียเสืออ่อนเยอะเสือมือเยอะปล่อยว่ารอดกรรมฐานเนี่ยร้องฉันเอารอดพระพุทธเจ้าเบื่อมากเกิดอิ่มจิตอิ่มใจอุปสมบทใหม่ๆ

0: ทหารทหารนี่โอ้ยเราได้ละคารวะมาแล้วจะมันบอกหัวอกหัวใจไม่ได้เกี่ยวได้ท่านอีหยังไม่ใช่จะมันวิเวกว่างเรื่องในกายวิเวกยึดกับไฟว่างเรื่องไปด้วยเครื่องกระเสือกกระสนในคิดการงานอันอื่นกับในของคารวะหยาบกับเบาบางไปด้วยเล่นประสานแข่งหันช้าหามือมันเป็นเองว่ามันตั้งอดเอาหนูจะตายตั้งอดเอาคือเฮานี่มันตั้งบ่อยากทั่วใจแต่เฮายังพบบ่อยว่าหนูตายต้องจะเข่าอืมโอ้ยนั่นทำมือเศร้าจะนอเพราะว่าท่านไปบินเท่ามาเนี่ยโอ้ยป่วยนั่นนั่นท่านถึงกูไปนอเพราะว่าอยากจะมือบ่หายที่แตกท่านแม่นเดี๋ยวไปของเขาเอ้ยมัดก้อนกูจะนอกท่านเต็มกูไว้รอบเพราะว่าอันเมื่อนี้เขาทรมานเขาเรียกว่าน้ำผือหลังผู้ฝันอัปเทศมูอยู่ของสมัยได้กี่มันหลุดเด้อเงื่อนร่อมมาบินทบาทเงื่อนร่อมมาเลี้ยงพระไปบินทบาทในบ้านท่านเลยแต่เขาน้ำเปียอันนึงท่านมันเนี่ยถือตะเกียบเต๋อไปตะเก้าน่ะมาถือเขาคนกันในบ้านของรถโอ้ยไม่น่าหมดรับแค่นอวะสินนิ้วเขาเป็นจับในบ้านเขาว่ารับแต่ว่าอ้วนได้ไหมสันอ้วนตัวสวยผมเราเป็นสังวนหนึ่งเจ็บน้ำขนมตอนนี้ว่าสุดทางวะเนี่ยผมหิ้วเขาไล่หลายมือนี่ว่าผมบอสันหายทำซ้ำจะปั๊กเลยเนี่ยเอาแค่บาทเราเมื่อเช้าหัวละแกก็เป็นผู้นอนกว่าตัวนั่งรูปร่างทั้งตัวตัวเรื่อยๆเราถวายหลวงปู่ฝันแต่ว่านั่นท่านพยายามหลวงปู่ผู้หมันเนี่ยเวลาท่านพยายามหลวงปู่หมันหลวงปู่มหามีคติด้วยผู้ว่าอาจารย์พยายามหลวงปู่หมันผู้ยังเทศหลวงปู่เทศก็ดีหลวงปู่ฝันก็ดีหลวงปู่อ่อนก็ดีหลวงปู่อื่นก็ดีเวลาท่านออกมาจากหลวงปู่หมันแล้วหาโอกาสจะหาโอกาสจะสร้างเทศเพิ่มมันกระทบกระเทือนหลวงปู่หมันหาอุบายสร้างเทศเพิ่นกับประเทศแห้งหรอกเพิ่นควายเทศมันงงหรอกหาห้าว่ากันหาอุบายสร้างเทศเพราะแม่ผู้บาอาจารย์เพิ่นเห็นมานาสิทธิ์เขาดิหลวงปู่มหานี่หัวได้ตัวในยุคมือนั่งผู้ใหญ่เนี่ยเห็นมือเข้ามาเลยมือจะสร้างเทศเพิ่นเห็นแต่เพิ่นมีจานทิพย์มาเอาได้เนี่ยแต่ชอบกับดวงจะให้เพิ่นมองหรอกชอบกับขังแล้วอินในถ้ำเนี่ยจะว่าอย่างไรกันชอบกับมันเกิดสิทธิ์อินในถ้ำได้ว่าพ่อใจในถ้ำทหารได้มองก็สมองรักตัวเองอีกสักหน่อยถ้าบอกว่าแม่นลำสี่อยากเลยเขาเนี่ยเท่านั้นเองไว้นะถ้าเอี่ยมถ้ำระบบเดียนถ้าพ่อระบบถ้ำคนหนึ่งแหวนหนึ่งคนหนึ่งแหวนหนึ่งเขาศึกษาคนตัวมาจังถ้าเขาที่ท่านท่าเป็นคนสั่นสูงอยู่หรือบอกว่าศึกษาคนจะเกี่ยมกันเท่านั้นนะเขามันแหลกเลื่อนใช่ยังหันมันเท่าจมูกเข้ายังหันมองจ้างเลยมันมองจากนั้นหลวงปู่มหานี่โอ้บ่ายสอนมูมันต้องฟังยังไงเด้ย่ำสมัยก็ย่ำหลวงปู่มันสวยสมานเจอสมานเจอสมานมูฮอกเหมือนหลวงปู่มหาไปเอกกับท่านแม่ไปอีกแบบนึงหมดหลวงปู่บาอาจารย์ช่วงนี้ก็หมดไปหมดไปหลวงสังขารก็จะอยู่ลำพบันใดจะพระเจ้าหลวงปู่เปลี่ยนขั้นปฏิบัติเพื่อเพิ่มทุกข์ในวัฏสงสารและปัญหาของข้ามันมีหลายไปไหนเด้ออย่างนี้เนี่ยที่อึดเป็นเขาก็เกลือได้สันเขาก็เกลือก็บอกว่าที่ตู้นอนไม่เดี๋ยวนี้เนี่ยที่มีผู้เอาเงินมาให้รวยแล้วพันล้านก็บอกว่าตู้นอนไม่เดี๋ยวนี้การเข้าหวังปฏิบัติเพื่อเพิ่มทุกข์ละนี่ของสังขารว่าของคิดใจมันเนียวเห็นใจในวัฏสงสารเป็นเจ้าหัวใจเยอะแล้วมันถีรุ่มตัวไปใส่ตัวเลยมันถีรุ่มตัวแล้วมันไม่เห็นภายในวัฏสงสารหนึ่งหน่อยมันบอกมันรื่นมันก็รื่นเรื่อยแล้วมันถือหลังหาความสุขในโลกอันนี้อยู่มันต้องการความสุขในพระนิพพานนั่นเดียวแล้วปัญหาเราขาดมัดจากมนุษย์สมบัติจันทร์ผมสมบัติท่อมสมบัตินะมันขาดมันก็ไม่ดีนี่อาจารย์ค่อยนี่อาจารย์ค่อยเตือนอยู่อาจารย์คือสติ คือปัญญาบอกท่านอรุณว่าเพื่อให้ช่วยในงานกรรมฐานอันใดเพื่อเป็นเครื่องมือของเจ้าของก็ของใครของมันเหตุการณ์กันบ่ได้อันเดียวก็จับตอกมันสิเน้นจังไหนจังไหนจะไปจับมือมันกันจับมันก็บ่เป็นมันหูจังแม่มันผิดก็เป็นคู่ถูกก็เป็นคู่คือกันยึดกันมันร่วมกันร่วมแล้วในสมาธิมันมีหลายสั่งอยู่แบบนึงมันหูบ่ได้ยินแบบนั้นเบาที่สุดแบบหูบ่ได้ยินเบาคือมองที่สุดแบบนั้นในสกลละกายสกลละใจแบบนั้นมันหูได้ยินแต่ทางรู้เท่าท่านอันนั้นมันมีปัญญาเดินขวบแบบหูได้ยินมีปัญญาเดินขวบอยู่แบบนึงมันจะเห็นนิมิตเพราะเอิ้นเดินอากาศย่างย่างนี่ตีร่างกอกร่างกาสารพัดเมื่อกำลังมันกระถอนออกมาคือกันเพราะนิมิตทั้งหลายมันนี่อยู่แต่อำนาจพระอนิจจังอันละเอียดเลยอยู่อำนาจพระทุกขังอันละเอียดอยู่ใต้อำนาจอนัตตาอนัตตาอันละเอียดเลยว่ามันสัตว์ดวงนั้นบุคคลเนี่ยยึดละเอียดไปเท่าไรอันนี้จังก็ละเอียดไปเท่านั้นทุกครั้งก็ละเอียดไปก็เท่านั้นอาตาก็ละเอียดไปเท่านั้นจนจิตลดป่วนจนว่าเห็นอีหยังจนว่ามีอีหยังเป็นเครื่องหมายพุ่นละมันจังสิว่าถืออันนี้จังในส่วนผู้ผู้ในเบื้องต้นคือผู้รู้ปฏิบัติผู้รู้ในสั้นกลางคือปฏิบัติเนี่ยมันยิ่งผู้รู้ในสั้นสุดท้ายคือผลจากช่วยเหลือจะเป็นตอนผู้รู้สั้นต้นนี่ว่าพุทธศาสนาเนี่ยคือผลจากที่จะเป็นตอนผลจากความสงสัยในพุทธศาสนาจะเป็นตอนหรือผลจากความเบื่อหน่ายในจิตใจจะเป็นตอนหรือผลจากฆราวาสวิสัยยึดเบื้องต้นอ่ะไอ้กินจะนั่งมันผลไปจากฆราวาสวิสัยมันไม่ยินดีเนี่ยเมื่อผู้รู้เบื้องต้นนะผู้รู้ชั้นที่สองชั้นที่สามชั้นที่สี่ชั้นที่ห้าชั้นที่สี่คือผู้รู้ของพระอรหันต์อันนั้นผู้รู้แน่นอนนะไล่ใจได้แล้วอันผู้รู้ก็เกิดประดับไปแล้วอันนั้นรู้ยิ่งด้วยปฏิบัติยิ่งด้วยยึดตนโดยสิ้นเชิงยิ่งด้วยอันผู้รู้มีหลายชั้นเลยผู้รู้ยึดว่างก็มีหลายชั้นเมื่อผู้รู้มีหลายว่างก็ยึดหลายชั้นผู้ว่างก็มีหลายชั้นเหมือนกันอ่ะคือมันว่างจากกิเลสไปเป็นชั้นๆนี่เรียกว่าว่าผู้เรียนสายพระพุทธธรรมประสงค์เป็นจิตว่างหรือไม่มันก็ว่าออกจากความเรียนสายนี่ผู้เรียนสายมันว่างนี้แหละมันยังจะผู้เรียนสายว่างกันคนทั้งหลายว่าท่านคิดให้ว่างท่านคิดให้ว่างมันลอยย่อพูดว่าอธิบายจะว่าว่างตรงไหนลูกคนนั้นรับเพราะว่าว่างทุกอันนี้อธิบายกันคือเอาสันของเพชรนี่มันก็ว่าออกจากของโบเพชรที่กันเนี่ยเอาสันเอาเบื้องสันของเพชรมันก็ว่าออกจากของเพชรที่กันนะครับที่ว่าองค์เจ้ามันที่สุดเต็มบอกว่าผมไม่สอนหนูยิ่งเป็นปฏิบัติพุทโธแปลว่าพุทโธที่มันเพราะว่าจะรู้ยังบุเขาไปรักเขาก็ว่าเขาหงว่าเขารักด้วยพุทโธบอกกันที่ว่าองค์เจ้าเขานอนน้ำมือมันไม่อาบมันเขาก็รู้ว่าเขานอนน้ำมือมันไม่อาบมันพุทโธบอกกันที่ว่าองค์เจ้ามันก็พุทธะมานี่คือกันนั่นแหละพุทธะที่จำพวกสัมมาสัมพุทธะสัจเจกพุทธะสาวกโอพุทธะสาวิกาพุทธะพุทธะจำพวกนี้นะจะเพื่อดาวันขึ้นไปจำก็หนังละมากพระองค์เจ้าไว้นับเขามันสั่นเสือกันปวดธรรมะสมัยเอาจะสร้างมันจะเพื่อดาวันขึ้นไปสังฆะสมัยเอาจะเพื่อดาวันขึ้นไปพุทธะสาวกาพุทธะสมัยเอาจะเพื่อดาวันขึ้นไปสาวิกาพุทธะสมัยเอาจะเพื่อดาวันขึ้นไปบอกสันอรรถว่าพระองค์จำขั้นตัวเป็นพระเสดาบันข้าข้านี่นะข้านี่ยังส่งเสริมการพนันทั้งปวงอยู่ยังส่งเสริมกระตุ้นข้าขาอยู่ยังส่งเสริมเลิกดีงามดีอยู่วันจุ่มวันสู้อยู่มันบ่แม่นแล้วพระเสือดำพระเสือเดาว พระสนดาพระคทาฆ่ากิเลสอนาฆ่ากิเลสอรหันต์ตวงอรหันต์ตาอรหันต์หูนี่มันอรหันต์ตนจากกิเลสโดเมนโดเมนดูง่ายๆห้องคนคิดที่มานะหลายหลวงพ่อตาเดียวในใจโลกธาตุเป็นที่ทัศนาจรของสัตว์ทั้งหลายแต่สิยังไม่ปนิกระจางใส่จะเที่ยวเก่งปนิกระตามแต่สิยู่ของเก่ากระตามก็อยู่ในใจโลกธาตุนี่นะท่านว่าเพิ่มจากกิเลสสิว่าไปเที่ยวใส่สิยู่นี่ฮอดมือตายเพิ่นก็อยู่นั่นกิเลสน่ะท่านว่าเพิ่มจากกิเลสน่ะสิไปเที่ยวในมือตัวซีมือหนึ่งประทีปหนึ่งมือหนึ่งประทีปหนึ่งกระชั้นเก้าน่ะขันกิเลสว่านพ้นเอาไปชั้นโลกนกมันถือลูกมาเนี่ยลูกสาวมันก็แล้วไปได้ทิศทั้งสี่ทิศแก่ทิศเก็บทิศตายสังเกตใส่หูไว้บ่อยอยู่ผู้อยู่ของเก่าก็คือกันละอยู่ของเก่าก็สิได้ยังขันบุคคลจากกิเลสขันบุปฏิบัติเพื่อคนทุกข์เที่ยวก็สิได้ยังขันบุเที่ยวปฏิบัติเพื่อคนทุกข์นี่หมายความฝึกกรรมฐานนี่เรื่องมันนี่แหละมันก็นอนนี่ต้องมองเก่ามันมันเห็นแต่ใช้ซูงมันเมื่อมันได้ยังมันก็ได้ยู่เรื่องยู่หันคือกันละอันคันว่าพวกเที่ยวรู้มันประเสริฐจะสั่นเนี่ยเสือมันไปขึ้นหนึ่งตั้งหลายหลายพวกคนมันก็หายกินง่อยของเก่าเนี่ยหายกินกินมาหัวคนผมเลยบอกเดี๋ยวนี้เป็นของเก่าเลยนะมันเป็นเสือเริ่มชาเพราะสั่นทุ่งโอ้ยว่าหลวงสี่เริ่มทุ่งใจทลายดอกวะแม่ใจว่ากระชากกระเสือเริ่มชาเมื่อเที่ยวมาเกิดมาแก่มาเก็บมาตันมันจะจิตใจเฮาวะเผื่อเที่ยวมาเกิดแก่เจ็บตายในวัฏสงสารเดี๋ยวว่าเสือเล่นซากกว่าเอาหวังสินี่คือสงสีเหรอไปก็ได้เป็นหัวไม้เฮ้าหรือเท่านี้ทิศผู้จะก่อว่าสิเป็นอำเภอเรื่องทิศก็ทิศปฏิวัติแล้วคุณน้อยเขาก็ทิศจริงเหรอตัวว่าว่าสิทิศก็ทิศปฏิวัติเพื่อคนทุกข์ขนาดว่าสิคนเฮ้าสิเหตุยังมันก็ไม่ควรประสงค์หมดแต่พวกเราเรายังประสงค์อยากให้มูเข้าใจผู้ฟังหวังเพื่อจะมีความประสงค์มาจากเป็นคำจริงในคำเท็จนี่เหตุผลหรือไม่นะผมมีความประสงค์นะทุกคนที่จับกับเพื่อนที่เห็นมีความประสงค์ที่ว่างที่เห็นไม่มีความประสงค์คนห้าวปัจจุบันเราเป็นทุกคนเป็นกิเลสกันที่ปัจจุบันปัจจุบันเราหกคนร้องว่างกันเพราะว่าอะไรนี่อันนี้ผู้นั้นพูดว่าทุกดวงมันเป็นจิตถิวัตรว่าสันมันเป็นอันมันเป็นอัตติรามาธานุโยกว่าสันมันเป็นจิตถิวัตรว่าสันห้วยไม่ชอบไปก้าวตู้คำสอนพระพุทธเจ้าแต่ละวะแต่ทางหางพระกวาตาท่านมั่งเทศที่ต่างอาชาหน้ามีเนื้อฐานเย่มีอันตรายยศาสมุตตาพระกวาตาอันจับปณิเกปฏิเสวะโตอันตรายญาติอันนี้ที่สุตตาข้าข้านธรรมเทศนาของพระพุทธเจ้าพิสูจน์อื่นห้ามในความถ้าสงสัยประกาศข้อความนั้นจบต้องปาจิตติก้าวพิสูจน์ข้อพิสูจน์เช่นนั้นคือร่วมกินก็ดีร่วมอุโบสถต้องพระกรรมก็ดีร่วมงานก็ดีต้องปาจิตติมันยังนี่ไม่วะจะไปก้าวตู้ตรงไหนเพิ่นกล่าวมาเชื่อว่าปฏิปทาเลยเจ้าวะทุดงขวัตก็เดินลงในคำที่สุดที่มากนี่วะมีสุดที่แต่ว่ามรรคอันนั้นเป็นมรรคที่บริสุทธิ์มันเป็นทุดงเขาว่าเป็นอัตตาที่นำมาถามในโลกก็เรียกว่าเก้าตู้คำสอนของพระพุทธเจ้าท่านก็บอกว่ามัชฌิมาปฏิปทาเลยด้วยตถาคตอริสัมพุทธาจะคือกรณีญาณกรณีญาณเท่าหนึ่งจักแล้วจักขู่ภายในคือตาเท่าหนึ่งจักแล้วเป็นสร้างสร้างต่างบนวางกันนี่มันจะสมายะมันจะไปเป็นด้วยความสงบสัมโพธายานิธานายาสังวัตติจะไปถึงสัมโพธิญาณส่วนทุกข์ในวัฏสงสารทรงเก่าจะประกาศตัวคำสอนพระพุทธเจ้าอย่างไรเหรอท่านฉันในบานทุกข์ปุ๊บคือห้ามมานี่ก็ว่าโยนี่ในข้อมเก่าในนี้ห้ามมาลงห้ามคุณไล่เมื่อหนึ่งทรงบอกว่าแล้วเอาขึ้นกินตรงไหนเขียวดังเมื่อละมัดกระต่ายอีกตรงไหนเนี่ยจะว่าจะเสียก็พระปัญญาพระพุทธเจ้าพระพุทธเจ้าพระสัมมาสัมพุทธเจ้าเนี่ย เมื่อเทวดาขวายได้ดาวพระพุทธเจ้าเหมือนวะมีรถฟองอีกซะบอกก็เมื่อมันเอาหลายให้ตายมาท้าพลาดมาหน้าใช้ห้องห้องไม่เอาหลายถ้าตัดผิดวะซึ่งเนี่ยตู้เขาก็ยัดเข้าตู้วะตู้ข้างนอกคุณแล้วน้องไม่ยัดเข้าตู้พี่ให้ซึ่งมีตู้ข้างนอกผมน้องมาใช้ตู้พี่ให้ตู้น้ำผมเยอะผิดตายว่าใจใจผิดตู้นี่มันจะมาตู้อีหลีนี่มันจะตายจะมันตายไปโรคอะไรนี่รอบเป็นสามกับว่ากายว่าใจใจรอบเป็นสองกับว่ากายกับใจหรือลูกกับน้ำรอบเป็นหากับลูกเวทนาสัญญาสังขารวิญญาณเดินลงมาเป็นสองกับลูกกับน้ำรอบเป็นหกกับตาหูจมูกเลี้ยงกายใจลูกเสียงเกลือโทสะพระธรรมารมณ์อยู่ว่าโรคงอกว่าโรคไม่กับตาหูจมูกเลี้ยงกายใจโลกนอกกับโลกในมันอยู่ทางไหนล่ะฮะนี่มันก็อยู่แต่อำนาจอันนี้จังทุกขังอนัตตาคือสุญญะแปรปรวนและแตกสลายอย่างนี้ขันห้าพี่อยู่หน้าอันนี้จังอยู่ความก็ล่มหายใจเขาออกก็เรียกว่าห้าเห็นโลกยุบละห้าเห็นสังขารยุบละห้าหูจักทั้งไอ้ทั้งอนาคตต้นปัจจุบันหูจักทั้งโลกมาหูจักทั้งโลกหลังหูจักทั้งสิ่งที่ลงมาแล้วพอดูมาร่วมละฮะเลยกำลังสัญญากากำลังปัญญาซ่าอุปมาคือนักมวยเก่งๆกำลังแห้งฟอมเต้นกระยับกระยับกระยับก็ไปสปอร์ตคอพับอิงติ่งยู่ก็ยู่ก็ยู่ก็ถูกว่างก็บึ้มเรื่องเงินเนี่ยนับทิศบริบทเนี่ยจะต้องถือก็ถือร่วมก็ถือกับพังดามเงินเนี่ยอันเดียวกันอันนี้ก็คือกรรมกรรมฐานแล้วมาดึงมาร่วมในอันนี้จังเลยรูปกรรมฐานเขาก็มาร่วมในอันนี้จังแล้วนี่น้ำกรรมฐานเขาก็มาร่วมในอันนี้จังนี่รูปประธาต์เขาก็เอามาร่วมในอันนี้จังแล้วเขามาร่วมในอะไรก็ร่วมในทุกครั้งเลยคือกันก็ร่วมในอนัตตาเลยคือกันมันไม่เป็นเครื่องหรือเป็นของจริงถ้าเราพูดมีเป็นของจริงก็ไม่ได้เป็นเครื่องอันนี้จังทุกครั้งอนัตตาเป็นของจริงก็ไม่ได้เป็นเครื่องนั่นเชื่อของอันนี้จังทุกครั้งอนัตตาก็ไม่ได้เป็นเครื่องเลยฮะเนี่ยเขาก็ต้องมีแล้วเนี่ยไม่ได้เป็นเครื่องแต่ตัวให้มันจะไปทั้งกันเราแข่งเราว่าเอาสวยเมื่อไรเราไปตายแล้วสักเมื่อไรแม่นี่ไม่เสียสติเอาขี้แพ้มาดีกระปาคือกินเองอ่ะในสมุนไพรมันแห้งนี่ในเตี้ยเดือดดีขี้แพ้มันแห้งนี่อยู่ทุกสมัยของมาเนี่ยในซาสมบูรณ์นายในวัฏสงสารเนี่ยในซาเช็ดหลาบในวัฏสงสารเมื่อมันสี่เที่ยงไม่ทราบมาเอาบุญเดือนหกในวัฏสงสารเสือกระไรขาแก่สงบ
1: มีว่าชะมุนละทุกทุกแม่สารโตเทียงเคียงงอนตัวแก่หัวชนะปัญจขันธ์ท่าทุกขาปัญจขันธ์อันนี้มันเป็นทุกข์ว่ามีกลางเว้นกลางคืนตอนที่มองเห็นหรือมองเห็นก็เป็นจริงหรือซ้ำนั่นจิตใจมันเป็นยังมานึกมาคิดมันเป็นยังมานึกขันนึกนี้แท้แก้ขันแก้นี้แท้ท่านก็เพราะมันแสวงหาความสุขของมันเมื่อมันบ่ได้ความสุขน่ะคืออันนั้นคืออันนี้ไปจนจะเป็นอาหารของคิดของใจถึงจังไรก็ตามก็มีบทสิริอยู่กามวิตกพยาบาทวิตกวิหิงสาวิตกความส่งเสริมไปนั้นทั้งกล่าวมาล่มความส่งเสริมไปทั้งเบียดเบียนความส่งเสริมไปในทั้งพยาบาทอันนี้มันจะเข้าสมาธิหรือว่าเข้าสมาธิก็ตามมันจะเดินในผมหรือว่าเดินในผมก็ตามก็ต้องรู้จักขบวนจิตของเจ้าของพระพุทธเจ้าสอนไว้แล้วบอกว่าจงเป็นผู้รู้จักขบวนจิตของเจ้าของเนอะมันจะแก้บ่ได้เด้อมันไปทั้งแมนไข่หูจักมันพลิกไปทั้งถือไข่หูจักมันพลิกไปทั้งส่งเสริมตามมวิตกพยาบาทวิตกมีหิงสาวิตกแหละคิดพรให้มันจนเบาลงพนวายนั่นสิก็จะส่งเสริมมันถ้ามันนอกจากอันนี้ไปละปล่อยให้มันไปนอกจากตามมวิตกพยาบาทวิตกมีหิงสาวิตกแล้วมันจะเป็นกุศลวิตกหมดแน่ฮะนี่อกุศลวิตกมันก็มีสามประเภทเท่านี้ คือบาปวิตกนั่นพยาบาท200ไม้ควรนักไปในทางกรรมอารมณ์นึง3ส่วนหยาบนึงส่วนเล่นเป็นกระดักเล่นเป็นของหุ่นขี่เขา3ส่วนหยาบนึง3ส่วนน้อยๆนี่ครับยกไว้สักก้อนนี่แล้วพัฒนาเส้นของที่มากเป็นสอบถ้ำนี่เป็นกรรมคือกันนะใช่ครับเป็นกรรมส่วนเบาเล่นหยาบไปไม่แล่นไปเขาหุ่นดักเขาเนี่ยบุคคลท่านนี้พยาบาทคือใจคือเห็นขอเขาว่าให้แหละชุบเพื่อเกินกับพยายามทำพันลงแต่ให้มันนี่บุคคลผู้หลูกขบวนจิตของจะพ้องกับบุคคลมากคือบุคคลผู้จักงัวจักควายไปเหลี่ยงงัวเหลี่ยงควายยอมรักษากลุ่มตัวได้มันแง่ไปทั้งคือกระป๋อยให้มันไปตัวได้มันไปคัดกัดเขาคัดกาเขาไข่หูจักถ้ามันมีตกพยาบาลมีตกมีหิ้งซ้ายมีตกเดี๋ยวมันไปคัดเขาคัดกาเขาแล้วเขาหัวเขาสวนอะไรกับมันต้องไปทั้งนี้เดี๋ยวกระป๋อยให้มันตามสภาพของมันมันไปทั้งกุศลธรรมะหรอกมันก็เป็นภาวนาอย่างตัวนั่นล่ะ
2: ท่านผู้ฟังครับที่ท่านได้รับฟังจบลงไปแล้วนั้นเป็นพระธรรมเทศนาของหลวงปู่ลาเขมปัตโตวัดบรรพตคีรีภูจ้อก้ออำเภอหนองสูงจังหวัดมุกดาหารเมื่อวันที่27เดือนมิถุนายนพุทธศักราช2527มีชื่อกันเทศว่าสิบมีครูในรายการเทศนาครูบาอาจารย์ช่วงที่หนึ่งครับขณะนี้ท่านกำลังรับฟังสถานีวิทยุเสียงธรรมเพื่อประชาชนลำดับต่อจากนี้ไปเป็นเวลาประมาณ63นาทีขอเชิญท่านรับฟังรายการธรรมปฏิบัติช่วงที่2ท่านจะได้รับฟังพระธรรมเทศนาของท่านอาจารย์หลวงตาพระมหาบัวญาณสัมปันโนเมื่อวันที่13เดือนกรกฎาคมพุทธศักราช2548ในโอกาสเทศนาอุปรมณสวนแสงธรรมกรุงเทพมหานครขอเชิญท่านฟังครับ
3: วันนี้ไปวันนี้เลยฝนตกไปเลยกันกับเข้ากรุงเทพนะฝนตกหนักเขาไปกรุงน้ำในกรุงเทพเต็มไปหมดอ่ะวันนี้เราก็ไม่เคยเห็นรถติดเหมือนวันนี้ติดหัวเป็นแข็งเลยกรุงกลางก็ไปขึ้นต้องไปขึ้นทางด่วนขึ้นอะไรทางเขาเรียกว่า
4: ทางด่วนคร
3: ับ เออมันค่อยเบาไปแต่ก็ไปเร็วไม่ได้ฝนตกถนนมันลื่นเลยต้องระวังหลังๆมานี่ไม่ค่อยเห็นมีรถชนกันเพราะที่เหตุเกิดในที่สั่งกลางเหมือนกับก่อนแต่ก่อนเราไปที่ไหนนี่ตั้งแต่รถคนกลางรถคนกลางเต็มไปหมดทุกวันไม่ค่อยเห็นนะคือว่าก็เป็นเพราะความระมัดระวังมือมากขึ้นแล้วถนนก็กว้างแล้วความอุบัติเหตุต่างๆนั้นเป็นเครื่องสอนนะหรือไปที่ไหนไม่ค่อยมีถึงเรารถคนกลางเราก็ไม่พูดตอนที่เราไปอังกฤษคือเมืองไทยเรานี่มันเกลื่อนไอ้รถชนกันไปเมืองอังกฤษไปดูครั้งสองอาทิตย์กว่าไม่เคยเห็นรถชนกันที่ไหนเลยแม้ที่สุดเสียแก้วเสียกระจกถือรถชนกันมันตกเสียอยู่ไม่เคยมีนะอังกฤษแต่เมืองไทยเรานี่เต็มไปหมดไปที่ไหนไม่ว่ากรุงเทพไม่ว่าที่อื่นนะรถชนกันทั่วไปมีมากเราไปอังกฤษแล้วก็ไปอยู่ก็ผิดคาดผิดหมายกันคือว่าทางโน้นเขาบางเมืองใหญ่รถมากบางงานจะมีรถส่งกันที่ไหนได้ไม่เหมือนมีอันหนึ่งนะแล้วรถมากสู้เมืองไทยเราไม่ได้อีกด้วยนี่สำคัญอย่างนี้นะเมืองไทยเรายังมากกว่าอังกฤษรถนะคือมันยื่นอยู่ตามถนนไปที่ไหนไม่เคยเห็นรถชนกันเลยจนกระทั่งกลับมา เมื่อมันแปลกมันก็เรื่องความคิดนี่แปลกอยู่นะคือขึ้นในใจมันเป็นวันนั้นอ่ะเป็นวันสุดท้ายอ่ะคือตามตัวยายเราไปเพื่อทัศนศึกษาจริงๆเนี่ยที่เสียทีข้างกันยังไงก็ต้องไปบังคับตัวของไปคือไปดูสภาพต่างๆผู้กลิ่นตัวอย่างรู้จริงๆนั่นคือโรงงานใหญ่ๆเขาก็เข้าถ้าเข้าไปดูแล้วเขามันเป็นอังกฤษเขาไปอยู่ถือเขาทำนี่ทำงานสอบแกะที่แทรกทางไงเขาพาไปเรื่อยหมดเลยไปอยู่โรงงานต่างๆแต่คือให้ลงไม่ลงนะคือไปเที่ยวสอบแกะไม่ให้โรงงานไปเขาพาไปอย่างนั้นเองไปอยู่วันนี้อยู่นี่วันนั้นอยู่นั้นพอบ่ายสี่โมงก็ออกไปทุกวันหกโมงเย็นก็กลับมาอย่างนี้เป็นประจำถึงกับที่เจ็บที่ข้ากันอย่างไรก็บังคับเจ้าของไปเพื่อด้วยเหตุผลเนี่ยไปแล้ว
4: น
3: ี
4: ่คือรถไฟใต้ดิน
3: ก็สมบัติอะไรเป็นมันเสือกไปหาอะไรว่าอย่างนี้นะมันยังลงหน้าไปนะไปลงรถไฟใต้ดินได้สองสถานีหรือไปเที่ยวดูไปอย่างนั้นล่ะนั่นล่ะจนกระทั่งวันจุดท่าละนี่วันนี่แหละที่นี่คิดอันนั้นนะคิดเหมือนกับว่าโปร่งใจเชื่อแน่ว่าเมืองอังกฤษนี่ไม่เห็นรถชนกันเลยนะมีแต่เมืองไทยนี่เป็นรถเด็กก็ว่างั้นมันชนกันด่าไปเลยเด็กเมืองเขาเป็นเมืองผู้ใหญ่เมืองไทยแล้วโอ้เมืองอังกฤษนี่ไม่มีรถชนกันแล้วตอนนึกเท่านั้นนะนี่ทุกคืนวันจุดท่าแล้วแล้วจะไม่ไปอีกแล้วต่อไปนี้พอดีไม่นานละไปถึงวงเวียนใหญ่แล้วที่พอมาถึงวงเวียนใหญ่รถก็มารถเขาก็มาชนท้ายเราตุ๊บเลยเนี่ยมันก็แปลกอยู่นะไม่ให้เสียหายละหากพยานบอกว่าไม่ชนยังไงดูสิก็ว่างั้นเมื่อรถชนท้ายรถเรามันเป็นรถทูตอังกฤษเขานำไปอ๋ออันนี้เราโรงเรียนนี้เขามาชนท้ายเราตุ๊บเลยเราก็ดูอากับกิริยาของคนขับรถเขาก็มีมารยาทดีนะเขาไม่วอกแวกไม่มองรถมองเฉยพอรถชนตุ๊บเขาก็เฉยไอ้เราก็เฉยเพราะมันเพียงตุ๊บให้นั่นเฉยมันไม่เจ็บปวดเสียหายอะไรแหละแล้วนึกเป็นเพียงว่ามันเตือนว่ารถไม่ชนกันได้ไงมีความหมายว่างั้นนะพอมันลงแล้วเราก็เดินจากรถเดินฉากไปข้างท้ายรถมันมีบุบอะไรบ้างไหมวะโดยที่ไอ้คนขับรถเขาก็ไม่รู้ละเราเดินฉากไปดูไม่มีอะไรธรรมดามันเหมือนว่ากำปั้นตีเอาอย่างนี้นะตุ๊บเนี่ยมีเท่านั้นแหละเพราะนั้นไม่เห็นมีอะไรก็คิดขึ้นมันแปลกๆนะวันนั้นวันสุดท้ายคิดอย่างนั้นมันก็เกิดเหตุขึ้นเอ๊ะมันแปลกๆอยู่นะวะมันเป็นไม่ใช่ครั้งหนึ่งครั้งเดียวนะมันเป็นจนประจักษ์ที่อยู่อย่างวัดป่าบันตาดเคยเห็นแมวที่ไหนไม่มีแมววัดป่าบันตาดดงไกลจากบ้านมานี่มัน2กิโลมันเป็นป่าเป็นดงมันไม่ได้เป็นทุ่งกว้างไปหมดเหมือนอย่างทุกวันนี้นะเป็นป่าเป็นอะไรแล้วเราก็เอาอ้อยมาเอาคือไอ้หมอเขารักษาโยมแม่นะครับเขาเอาอ้อยอ้อยดำสำหรับผสมยาต้มยาผสมยาให้โยมแม่นี่เขาเอามาแล้วเราก็เลยเอาอ้อยเป็นข้อมันเอามาก็มัดฝังไว้ที่นั่นแหละตอนออกกุฏิแล้วนั่นปลูกไว้มันขึ้นเอามันขึ้นจริงๆนะอ้อยเราทำเลไว้จริงๆให้เขามาทำให้ทำแปลงหนึ่งเล็กๆนะปลูกไว้นั้นพอมันขึ้นโอ้ยขึ้นสดเขียวงามเพราะมีปุ๋ยมีอะไรบำรุงด้วยดีนี่มันก็ขึ้นได้ดีพอมันขึ้นเต็มที่แล้วอันนี้นะความคิดเนี่ยมันเป็นเสน่ห์จันไรอยู่นะแปลงอยู่นะเนี่ยมันขึ้นสวยงามมากอ้อยโอ้อ้อยนี่มันขึ้นสวยงามเหลือเกินหน้าวะไอ้หนูทั้งนี้ไม่ขาดอ้อยเรานึกนั่นนะอยู่น้องผืนมันมีอ้อยอยู่ข้างกุฏิเรา อ้อยก้อนหนึ่งหนูมันมากัดอยู่เรื่อยกินอยู่เรื่อยหนูนะเห็นอยู่ประจำว่างั้นเถอะแต่ที่นี่เวลามาปลูกอ้อยมันขึ้นสดสวยงามแล้วเราก็เลยนึกถึงหนูนะที่มันเคยมากินอ้อยที่น้องผือเห็นหนูที่นี่ไม่กินอ้อยว่างั้นนะไม่เหมือนหนูน้องผือแล้วว่านั่นนะพอคืนนั้นมันมาฟัดสลักเลยแหลกหมดจริงๆเนี่ยหมดถางอะไรเรียบบุดไปนี่แหละมันสำคัญนะคิดอันนี้แล้วหนูก็มาในคืนนั่นด้วยนั่นทีนี้พอปัดกวาดไปก็ไปดูที่นั่นอีกไปดูมันถางเอาซะเรียบราบเถอะโหหนูยังไงมันกินเอาหนาเนี่ยกัดอ้อยแหลกหมดอ้อยแล้วปลูกให้มารดาเนี่ยมันทำลายศาสนาไอ้หนูเราทำท่าเฉยนะเราโกกแก่ขึ้นมันยังไงหนูนี่วะมันทำลายศาสนาแล้วแมวมันไปไหนวะเฮ้ยผมว่าอย่างนี้นะแล้วว่าแมวมันไปไหนวะก็เขาว่าเท่านั้นล่ะหนูมันเพี้ยนพันแล้วเกินเนี่ยมากัดอ้อยโยมแม่จะด้วยว่าเราพูดจริงๆนั่นเนี่ยโว้ว่าขึ้นพูดเฉยๆไม่มีอะไรนะไม่นานนะก็ปัดกวาดไปนั่นล่ะก็ไปเห็นนั่นล่ะทีนี้พอห้าโมงสี่โมงเย็นปัดกวาดพอเสร็จเรียบร้อยแล้วเราก็ตอน5 โมงเย็นเราก็ลงไปอย่างนี้เราไปศาลาเล็กมีสร้างวัดที่แรกนะปลูกศาลาหลังหนึ่งไว้นะไปฟังเสียงแมวร้องอ้าวอ้าวมาอ้าวมันเสียงแมวหน้าดีนาวะเสียงมาตรงที่นั่นเลยอะตรงที่หนูถางอ้อยนะมันถากถางอ้อยนะมันมาตรงนั้นฟังเสียงอ้าวอ้าวฟังจะเอ๊ะนี่มันเสียงแมวหน้าดีนาเราอยู่ศาลาเล็กๆนี่เราก็เลยจ้องคอยดูแมวจริงแล้วนี่เสียงมันแน่แล้วนี่วะก็พูดถึงแมวตะกี้มันมาจากไหนเร็วทั้งหนาแล้วแมว5 โมงเย็นมันก็อ้าวมาโผล่มาจริงๆอ่ะแมวจริงๆพอดีพระก็มาเดินมาที่นั่นนี่แหละแมวเห็นไหมล่ะเดี๋ยวดูยิ้มเนี่ยแมวมันโอ้แมวเป็นแมวสีเหลืองนะเขาเรียกแมวคำนะภาษาเราเหลืองใหญ่มากนะเอามาโผล่มานี่เลยมันก็มาเห็นเราแต่มันไม่กลัวมากนะมันนี่แต่เราโอ้เขากูเรียกหาแมวมึงมาแล้วนะวะมึงก็เป็นลูกศิษย์วัดหนูก็เป็นลูกศิษย์วัดมึงจะทำลายกันนะกูเรียกหามึงเฉยๆขู่หนูให้กลัวเฉยมึงจะไปทำหนูนะระวังอยู่นะมันก็ผ่านไปจากนั้นก็เงียบอีกละไม่มีนี่เห็นได้ชัดนะหนูแมวตัวนั้นไม่ได้ยินอีกเลยนะมีวันนั้นอ่ะโผล่มานั้นหมาเอามาโผล่มาผ่านมาหน้ากุฏิเรียกให้พาดูเนี่ยดูที่แมวอุ้ยตัวใหญ่มากวะเขาเดินโอ้ยสวยงามมากดุมดุมดุมเหมือนเสือแหละอุ้ยดูชัดเจน มึงอย่าไปกัดหนูกูหน้าวะมึงก็เป็นลูกศิษย์วัดหนูก็เป็นลูกศิษย์วัดสู้จะไปทำลายกันนะกูเรียกเขามึงเฉยดีละจากนั้นก็เงียบไปเอาอีกแล้วที่นี่ไอ้อ้อยมันก็ขึ้นอีกแล้วขึ้นสวยงามอีกอย่างเอาละวิพอถึงเวลาแล้วมันสวยงามแล้ววิตกแล้วที่นี่โอ้อ้อยขึ้นสวยงามแล้วไอ้หนูมันมากัดหรือแมวมันกัดหนูวันนั้นหรือยังไงนาแล้วว่าอีกแล้วคือแมวร้องอ่าวันนั้นแหละหรือมันกัดหนูตัวนั้นอีกมันกัดหนูตัวนั้นแล้วมันถึงไม่มากัดไอ้อ้อยนี่อีกวะพอคืนมาเรียบบุญมดเลยนะเนี่ยมันแปลกอยู่นะโอ้มึงยังอยู่ที่นี่ไม่ว่าอะไรมึงยังอยู่ที่นี่มึงจะมากัดนะวะบอกมันถูกโว้กๆแล้วต่อไปนี้มึงจะมากัดนะที่มันเป็นลำขึ้นมาแล้วลำไหนมึงต้องการให้มึงมาเอาทีละลำมากัดแล้วเข้าไปกินทีละลำมึงจะมาถางหมดไม่ได้นะวะจากนั้นเขาก็มาเอาทีละลำนะเขามาถามไปกินโอ้ยมันแปลกอยู่นะเอาทีละลำหมดทั้งกอเขาไม่สนใจแล้วเขาจะมาเอาลำใดลำหนึ่งลากเขาไปกินอย่างนั้นเรื่อยมาเนี่ยมันแปลกพูดถึงแมวจะมี2 ผมถือที่ห้วยทรายเหมือนกันเขาไม่เคยเห็นแมวแล้วในวันเดียวนั่นเลยแหละเจอมาเลยนี่แหละพูดถึงเรื่องแมวเรื่องหนูวัดป่าวัดตาดมันก็เป็นอย่างนี้แหละนี่อยู่ห้วยทรายก็เหมือนกันอันนั้นก็ไม่เคยมีแมวไปอยู่ห้วยทรายตั้งปีที่4แล้วมั้งปีเราจะจากนั้นไปละไอ้นี่หนูมันกัดหมอนที่ผูกไว้ในห้องศาลากัดเชือกผูกหมอนตกลงมาหนูกัดแหลกหมดเลยโอ้ยมีแต่หมอน มีแต่หนูกันหมอนู่นเต็มหมดพอเราไปตลาดเนี่ยไปบอกเราไปเห็นโอ้โหทำไมเป็นอย่างนี้นี่วะอันนี้เราก็ร้องโวกวากธรรมดาเนี่ยว่าหนูมันทำลายศาสนาแมวไปไหนวะเหอะนี่แหละนี่อันนี้ก็เหมือนกันนะพอหกโมงเย็นกำลังจะมืดนี่เราได้ยินกรมในป่า ตามธรรมดาจะไม่มีใครไปยุ่งละเขาไปหาเราไม่มีเห็นเดินเข้าไปค่ำๆเนนมาลายนี่แล้วว่าธรรมธรรมดาจะไม่เข้าละเนนนี่ครูอาจารย์เรียกหาแมวเช้านี่แมวมาแล้วนะว่าไงมาอยู่ไหนมาหมอบอยู่ใต้ถุนเนี่ยที่หนูกันหมอนเนี่ยอยู่ห้องข้างบนเนี่ยแมวมันมาหมอบอยู่นี่นะว่าตัวใหญ่นะว่าหือมันเป็นยังไงสีมันด่างๆว่าแล้วถ้างั้นก็จะไปดูว่าพระท่านมายืนดูอยู่ข้างนอกแล้วว่าเห็นมันยืนดูมันหมอบอยู่ตรงนั้นนะเราก็เดินไปพอเดินไปก็เห็นจริงๆโธ่กูเรียกหามึงมาทำลายหนูกูไม่ได้นะว่ากูเรียกเฉยๆในฐานะว่ามึงเป็นลูกศิษย์นะให้มึงร้องเท่านั้นแหละนะกูไม่ต้องการให้มึงทำลายหนูนะมาร้องให้หนูกลัวเฉยมันจะมากัดหมอนเด็กแต่นี่ต่อไปมึงก็มาได้มาเนี่ยมึงมาร้องเอาตามนี่นะวะมึงจะมาทำลายหนูกูหน้าวะหนูก็ลูกศิษย์ป้าเขาก็ว่ามันก็แบบเหมือนว่าบอกนอนสอนง่ายสอนง่ายจริงนะตั้งแต่นั้นมาที่นี่เวลาเขาอยากมาเขาไม่มาหมอบอยู่นั่นแหละแต่เขามาเอาอยู่ตามนั่นที่เดินฉากไปฉากมากลางคืนหนูเงียบเลยมันแปลกอยู่นะแมวใหญ่อันนี้ก็ใหญ่เนื้อแปลกอยู่มันมีอะไรบันดาลหรือไงพอคิดขึ้นมันเป็นแหละอย่างที่ว่าแมวห้อยทรายก็มาไม่เคยมีนะแมวสร้างไปอยู่นะมากี่ปีไม่เคยเห็นแมวแต่วันนั้นทำไมแมวมาได้สบายเลยเนี่ยมันแปลกมาหมอบอยู่ใต้ถุนบนห้องหนูกับหมอนอยู่นี่แมวมาหมอบอย่างนี้จากนั้นมาก็ไม่หมอบอีกไม่มาหมอบอีกนะที่นั่นเป็นเดียวว่าเดินฉากมาแล้วก็ร้องเอาเราเดินอยู่กรมไปเขาก็มาเห็นตัวเขาอยู่เขาเอาธรรมดาก็ไม่ร้องเอ้มันแปลกมันทำไมหนาวะมันจะเข้าทำนองเดียวกันกับที่ว่าอาจารย์ศรีชาที่ไปอยู่กับหลวงปู่มั่นที่ประเทศลาวไปอยู่คนละหมู่บ้านท่านอาจารย์ศรีชาอยู่บ้านนึงอาจารย์มั่นเรานี่อยู่อีกบ้านนึงภาวนาอันนี้อาจารย์ศรีทานั่นท่านเดินโยกมอยู่นี่เนี่ยเสือโคร่งใหญ่นะมันนั่งเหมือนหมานั่งเอามือเอาตีนนี้มันค้ำอยู่นี่นั่งอย่างนี้อ่ะอยู่ข้างๆท่านโยกมท่านเดินโยกมไปมาดูมันผิดหูมันผิดตาท่านว่าท่านเลยจำเรื่องดูมันอะไรมองไปโอ้โหเสือโคร่งทั้งตัวมันนั่งอยู่ดูเราอยู่นี่ท่านก็เดินยังกรมไปโอ้โหมันเสือโคร่งนั่นอยู่ท่านว่าไม่กลัวแต่ขนลุกท่านว่างั้นนะก็ไม่ว่าอะไรมันละมันก็เดินมันก็นั่งมันท่านก็เดินยังกรมไปมาเนี่ยอันหนึ่งอ่ะมันสำคัญนะพอมันนั่งอยู่นานท่านก็เดินยังกรมอยู่นานมันก็เฉยท่านก็เดินยังกรมเฉยแล้วท่านก็คิดขึ้นมาละโอ้จะมานั่งเฝ้ากันหาอะไรฉันว่างั้นนะไม่อยากไปหาอยู่หากินที่ไหนก็ไปว่างั้นจะมานั่งกันเฝ้าปัญหาอะไรพอว่าเสียงคำรามขึ้นขึ้นเลยฉันว่างั้นนะเสียงมันคำรามท่านขึ้นเลยท่านจะว่าโอ้ยรู้สึกว่าตื่นเหมือนกันนะท่านว่าเสียงมันดังนะว่าท่านก็เลยกลับความคิดซะใหม่ว่าถ้าไม่ไปก็จะนั่งรักษาอันตรายให้ก็ได้ไม่ว่าอะไรละนี่ก็คิดไปอย่างนั้นแหละกลัวจะหิวจะหวยท่านว่างั้นถ้าไม่ไปก็ไม่ว่าอะไรละเขาก็เงียบเลยนะเขาก็อยู่นั่นเดินจงกรมไปมาเขาเงียบเลยตลอดวันหลังไม่เห็นมาอีกมีมาวันเดียวเท่านั้นนะเนี่ยพอคิดว่ามาอยู่ทำไมนะเขาคำรามขึ้นมาเลยเหมือนว่าเทพบันดาลในหัวใจของเขาหรืออย่างหนึ่งอาจเป็นเทพนิมิตมาก็ได้อย่างหนึ่งเทพบันดาลเป็นร่างเสือแต่เทพบันดาลให้มาอย่างนั้นก็ได้นี่มันแปลกอยู่นะ คำพูดของอันนี้ท่านจันมั่นเล่าให้ฟังเรื่องที่ว่าเสือมันมานั่งอยู่ข้างท่านผมเดินไปเดินมาอยู่เขาไม่มีอะไรว่าแต่ตั้งนั้นมาไม่มาอีกนะจนกระทั่งท่านจากไปไม่มาเลยหลวงปู่ขาวแล้วก็เหมือนกันมันจะเป็นมีเทวดาสอนท่านคอยฟังรับทราบจากความยังมีคิดอ่านของท่านอยู่ก็ได้นะท่านจันขาวนี่ก็ช้างใหญ่ตัวหนึ่งมันอยู่แถวนั้นอ่ะข้างๆวัดถ้ำกองเพลงมันมีฝูงเหมือนกันแต่มันเป็นช้างใหญ่ตัวหนึ่งเป็นพิเศษช้างเหล่านั้นก็มีหลายตัวแต่ไม่เข้ามายุ่งท่านก็ไม่ได้คิดมากซะแต่ช้างใหญ่ตัวนี้มันใหญ่มากท่านว่ามันเคยผ่านมาว่าท่านเห็นอยู่มันไม่ค่อยกลัวไม่ค่อยกลัวคนนะนี่พอมันผ่านพอมันนานไปท่านก็เลยคิดเนี่ยมันแปลกอันนี้ท่านว่าแต่ก่อนเราก็ไม่เคยคิดนึกว่ามันไปไหนมาไหนแล้วก็ไม่สนใจอ่ะพอวันนั้นทำมันโดนบันดาลให้คิดตอนบ่ายท่านว่างั้นนะให้คิดถึงมันเอ๊ช้างใหญ่ตัวนี้นั่นถูกเขาฆ่าตายแล้วหรือไงนะไม่เห็นมาที่นี่นานแล้วท่านว่างั้นท่านคิดตอนนั้นตอนบ่ายพอตกกลางคืนมามันมาแล้วนะเนี่ยสำคัญท่านนอนอยู่ในห้องนี่ไอ้มันก็มาห้องนี่พอดีกุฏิหลังทุกวันนี้แหละยังอยู่ที่กุฏิท่านหลังท่านมรณภาพมามันก็มาที่นั่นแล้วมันเอางวงมาลูบคลำอันนั้นฝาข้างนอกนะลูบคลำไปมาเอ๊ะมันเสียงอะไรนะท่านว่ามันใครมาลูบคำอะไรท่านว่ากันนะท่านพูดออกมานะฉันก็พูดเขาท่าดีอยู่นะแล้วไม่มีอะไรละท่านว่ากันละพระกรรมฐานท่านจะมีสมบัติเงินทองอะไรท่านว่ามันถ้าเป็นขโมยถ้าอยากได้ก็มีแต่พรมอันหนึ่งเขาปูไว้ใต้ถุนนั่นน่ะอยากได้ก็เอาไปเสียท่านว่างั้นน่ะท่านพูดกับช้างอยู่นั้นนึกว่าช้างเป็นขโมยนี่พอตื่นเช้ามามาที่ไหนได้เป็นช้างมันมาลูบคลำถ้าไม่งั้นไม่รู้นะมันไปเหยียบรอยไว้กองทรายอยู่นอกๆนู้นน่ะมันเดินไปตั้งไปเหยียบโอ้ยเราเองไปวัดนะไปวัดรอยนะคือรอยนี้ปิดไม่ให้อะไรทำลายเอาอะไรขวางไว้หมดกั้นไว้ไม่ให้ใครไปเหยียบเราไปนั่งท่านก็เล่าให้ฟังเลยพากันลงไปดูรอยมันพอดีได้หนึ่งศอกหลวง20นิ้วพอดีเราวัดจริงๆนะได้หนึ่ง20นิ้วหนึ่งศอกหลวงพอดีเลยท่านมาเนี่ยพอถามท่านพูดกลางคืนมันก็มาอย่างนี้มันแปลกนะทีจากนั้นมาท่านก็เลยบอกว่าที่นี่มึงอย่ามาอีกนะเดี๋ยวเขาจะฆ่ามึงนะกูคิดถึงมึงกูถามมึงนี่เฉยแหละท่านว่าให้ไปให้รักษาตัวให้ดีนะมนุษย์มันร้ายกาจนะท่านว่างั้นก็เลยไม่เห็นอีกท่านว่าที่มันมาขัดจังหวะก็มีตั้งแต่เสือกับหมานี่แหละท่านว่าท่านเล่าให้ฟังไม่พูดถึงเรื่องช้างมันเขาก็มาอันที่หมาเดือน9เดือน22เข้าใจไหมล่ะมันคึกมันขนองมันวิ่งมาในวัดเพ่นพ่านในวัดทั้งกัดทั้งอะไรกันเสียงนี่ก็คึกโครมกลางคืนมันมาไอ้หมาตัวพวกนี้มันคึกขนองเหลือเกินมันเสือมันไปไหนหมดว่ามาไล่หมาให้หน่อยนะท่านว่างั้นมาไล่เสือให้หน่อยท่านว่าท่านก็พูดเฉยๆท่านว่านะคือเสือมันกลัวหมาหมามันกลัวเสือเข้าใจไหมถ้าพูดถึงเสือแล้วหมามันกลัวเลยพูดโอ้ยหมานี่มันเพ่นพ่านได้เกินไว้มาเสือไม่มาไล่มันให้หน่อยนะท่านว่างั้นพอดีเพราะว่างั้นกลางคืนนั้นมันมาไล่จริงแต่มันไม่ไล่เฉยๆมันกัดไปตัวหนึ่งท่านว่ามันไม่ซื่อสัตย์ไอ้เสือตัวนี้นะท่านว่าก็บอกให้มันมาไล่เฉยๆไม่ได้มากัดเนี่ยท่านว่ามันก็มากลางคืนนะแต่มันเอาไปตัวหนึ่งคงจะคิดรางวัลนะว่าค่าจ้างมาเอาหมาสักตัวนึงตั้งแต่นั้นหมาแตกคือไม่เข้ามาอีกเลยท่านว่าไม่มาอีกแล้วก็ไม่เห็นมีอะไรเป็นผลละเสียใจกับหมาตัวนี้โอ้ยเสือตัวนี้มันไม่ซื่อสัตย์ บอกให้มาไล่หมาต่างหากไม่ใช่บอกให้มาเอาหมาหรือมันคิดจะเอารางวัลบ้างก็ไม่รู้ท่านพูดกับแฝงหรือมันจะคิดอยากได้รางวัลบ้างข้ามาเอารางวัลไปสักหน่อยท่านอย่างนั้นละท่านพูดอะไรแปลกอยู่ท่านจันข่าวท่านพูดถึงช้างประมาณมันเหมือนจะมีเทวดาคอยสังหรณ์อยู่ในจิตคอยเฝ้าคอยสังเกตอยู่จิตโอ้มากไอ้เรื่องอย่างนี้มากต่อมากเราเอามาพูดเป็นเอกเทศเฉยๆเรื่องครูบาอาจารย์ทั้งหลายองค์สำคัญมักจะมีอย่างนี้ทั้งนั้นละท่านพูดเรื่องอะไรจะมีเรื่องนั้นมาทันทีวันนั้นก็เทศทุกวันก็ใจเทศอะไรตั้งหนา ก็พูดสนุกไปบ้างดิหรือว่าไงพวกนี้ไม่ใช่หัวต่อเราก็ไม่ใช่หัวต่อพูดสนุกบ้างหัวต่อก็ฟังได้ดีวะแน่พูดอะไรมักเป็นอ่ะครูอาจารย์ผู้สำคัญมักเป็นอย่างนี้ด้วยกันอย่างท่านอาจารย์กงมาพูดกับแบบเดียวกันแต่เหนื่อยท่านอาจารย์กงมาก็ไม่ใช่พาเล็กน้อยพานั่นมาอะไรเลยทราบว่าอัฐิของท่านก็กลายเป็นประธานนะแล้วนี่เชื่อไว้ก่อนแล้วท่านอาจารย์กงมาวัดดอยธรรมเจดีย์อัฐิของท่านจะคิดว่าจะต้องกลายเป็นประธานระวังนั้นนะอันนี้เรายังไม่ละเอียดละออว่าอัฐิของท่านกลายเป็นประธานหรือเป็นยังไงได้ยินแว่วๆมาว่ากายประสาทเราเชื่อแล้วนะเพราะท่านเป็นผู้ปฏิบัติดีปฏิบัติชอบคุยเรื่องจิตใจด้วยกันน่าฟังเราก็ไม่ลืมอันนั้นแหละจับอีกเชื่อท่านมรณภาพแล้วถึงท่านจะกลายเป็นประธานนะถ้าเขาว่าเป็นประธานเราเชื่อทันทีเพราะเราอย่างเชื่อไว้ก่อนแล้วจากภูมิธรรมของท่านที่ท่านเล่าให้ฟังน่าฟังทุกอย่างที่ตอนสำคัญก็ท่านพูดถึงว่าพิจารณาอะไรมันก็หมดเรื่องภายนอกพิจารณาหมดปล่อยวางหมดแล้วท่านวางกันนะมาพิจารณาเข้ามาภายในเรื่องธาตุเรื่องขันธ์เรื่องอะไรพิจารณามันรอบเข้าไปรู้รอบเข้าไปนะจนไม่มีอะไรจะพิจารณาเหลือแต่จิตความรู้นี่ขยี้จิตนั่นเลยท่านวางกันนะมันตรงนั้นมันมีแต่รู้อยู่นั่นกำหนดเข้าไปขยี้จิตให้แหลกไปตามๆกันเลยท่านว่างั้นเนี่ยตรงขยี้จิตเนี่ยคือเข้าถึงตัวจิตขยี้มันเป็นกิริยาหนึ่งต่างหากกงไปกงมาคือนิสัยท่านกงไปกงมาพูดอาถรรพ์พูดกงไปกงมาไม่มีเล่ห์มีเหลี่ยมอันหลักมาสร้างวัดดอยธรรมเจดีย์จากนั้นก็ท่านแบนก็ไปอยู่เพราะท่านแบนเป็นลูกศิษย์ของท่านอยู่แล้วว่าอันแบนก็เป็นคนน้องบัวสายงามจันทบุรีนั่นเองเพราะท่านเคยไปอยู่ทางนู้นน้องบัวนี่ตั้ง5ปีนะท่านไปจำพรรษาที่สายงาม5ปีหลังจากนั้นมาก็ลูกศิษย์ลูกหาก็ติดสอยให้ตามท่านไปคนน้องบัวจึงบวชมากเลยมีลูกศิษย์ลูกหามากท่านแบนก็เป็นคนน้องบัวนะไปอยู่ที่นั่นเป็นลูกศิษย์ของท่าน การปฏิบัติภาคปฏิบัติทางด้านจิตใจ เป็นธรรมชาติที่สดร้อนๆเหมือนครั้งพุทธกาลไม่ได้ผิดอะไรขอให้ดำเนินแนวตามทางของศาสดาที่สอนไว้นะคือธรรมวินัยให้ถูกต้องดีงามพระก็มีศีลสมบัติศีลเป็นสมบัติเต็มตัวพระเต็มองค์พระจากนั้นก็เป็นสมาธิสมบัติปัญญาสมบัติวิมุตติสมบัติขึ้นเช่นเดียวกันถ้าพูดถึงเรื่องกรรมฐานในวงกรรมฐานนี่เวลาท่านอยู่ในป่าในเขาด้วยกันอย่างนั้นนะสนทนาธรรมะกันนี่ท่านไม่มีเลยนะบอกไม่มีเลยเรื่องโลกไม่มีเห็นหน้ากันปั๊บคุยกันเรื่องอัดเรื่องธรรมมีแต่ความเพลิดความเพลินจากการสนทนากันมันลื่นเลิงบันเทิงเพิ่มเป็นกำลังใจ เพราะต่างคนต่างบำเพ็ญต่างคนต่างรู้มาอะไรก็เป็นธรรมด้วยกันเป็นคติตัวอย่างได้ดีนะ รู้ถึงเรื่องการลดการละกิเลสประเภทใดประเภทใดท่านเล่าให้ฟังเออจากนั้นก็รู้ไปข้างนอกแต่ท่านไม่ค่อยพูดถึงพูดท่านก็เก็บไม่ค่อยพูดมากนะไม่เป็นของจำเป็นพวกเทพบุตรเทวดาอะไรหรือพวกเปรตพวกผีท่านรู้ท่านก็ไม่ค่อยถือเป็นสำคัญยิ่งกว่าการสนใจละกิเลสด้วยความเพียรโดยเฉพาะเป็นอย่างนั้น เวลาท่านมาสนมาคุยธรรมะกันนี่โอ้ยลื่นเลิงบันเทิงฟังเทศครูบาอาจารย์มีพระมีจำนวนเท่าไหร่เฉพาะอย่างยิ่งเช่นหนองผือพระนี้ท่านจะรับไว้อยู่ประมาณสัก30กว่ามันก็พอดีในป่านั้นนะประมาณ30กว่าในวัดหนองผืออยู่ในดงลึกๆที่นอกนี่ก็เป็นโล่งๆปัดกวาดที่โล่งแจ้งนี้หน่อยข้างในมีแต่ดงแต่ป่าทางจงกรมของพระท่านอยู่ในป่าลึกๆทั้งนั้นแหละเพราะหนองผือนี่เป็นดงทั้งนั้นแต่ก่อนไม่ได้มีรั้วมีสวนอะไรอย่างทุกวันนี้ท่านภาวนาอยู่ในป่าเนี่ยทั้งนั้นแหละพอถึงวันประชุมองค์ท่านอาจารย์มั่นเป็นผู้แสดงธรรมแม้วันที่จะประชุมตอนเย็นนั้นนะดูองค์ไหนนี่ก็ยิ้มยิ้มย่องยิ้มย่องยิ้มย่องท่านพอใจหิวก็หายอยากฟังธรรมของท่านในวันประชุมคือตามธรรมดาท่านในพรรษาประมาณสักอาทิตย์หนึ่งหรือสิบวันท่านประชุมทีนึงทีนึงออกพรรษาแล้วไม่ค่อยแน่นะถ้ามีครูอาจารย์มาลูกศิษย์ของท่านผู้ใหญ่มาเนี่ยนั่นมันเป็นเรื่องประชุมด้วยหลักธรรมชาติเองพอมีผู้ใหญ่มาแล้วท่านต้องพูดธรรมะเห็นพระเนรก็มาเต็มถ้าวันประชุมธรรมดานี้ท่านมักจะประชุมอาทิตย์หนึ่งบ้างหรือบางทีสิบวันก็มีนี่แหละดูพระดูเนรเหมือนกับลูกหิวนมแม่นั่นแหละไม่ผิดกันอะไรนะยิ้มแย้มแจ่มใสทุกอย่างทุกองค์ทุกองค์มาฟังเทศท่านเวลาท่านเทศท่านจะเทศตั้งแต่สมาธิขึ้นไปส่วนมากท่านจะไม่กล่าวถึงศีลเลยเพราะท่านเชื่อแน่แล้วในบรรดาพระทั้งหลายเป็นผู้มีศีลบริสุทธิ์ไม่อาจเอื้อมหรือไม่ล่วงเกินศีลไม่มีท่านจะเทศตั้งแต่เรื่องจิตตภาวนาเรื่อยๆไปจิตตภาวนาก็เรื่องสมถะสมาธิไปเรื่อยๆท่านเทศน์นี้ไหลเลยนะพ่อแม่ครูอาจารย์เทศน์เพราะธรรมของท่านเป็นนิพพานธรรมอยู่ในใจเรียบร้อยแล้วเวลาท่านเทศน์ออกไปนิพพานนะคือเวลาท่านเทศน์ธรรมะนี่จะไหลเข้าไปสู่ใจพอท่านเริ่มเทศน์จิตเริ่มจ่อตั้งตัวปั๊บสติติดอยู่กับนั้นเพราะท่านเทศนาว่าการนี้สติอยู่กับใจเท่านั้นไม่จำเป็นต้องไปสนใจกับองค์ท่านเทศต่อความรู้ไว้เหมือนคนเฝ้าบ้านแขกจะมาจากทางไหนคนเฝ้าบ้านจะได้เห็นหมดนี่สติติดอยู่กับใจนั่นเวลาเทศยิ่งเป็นเวลาเฝ้าบ้านดีละพอท่านเริ่มเทศนี่จิตจะต่อเขาปั๊บอยู่นี่ธรรมะจะไหลเข้าไหลเข้าไหลเข้าเรื่อยฟังนี่เพลินเลยเพลินจิตเวลานั้นไม่ต้องบอกให้สงบนะธรรมะกล่อมให้สงบเองเป็นหลักธรรมชาติฟังไปเพลินไปเพลินไป ด้วยธรรมติดต่อสืบเนื่องกันไปโดยลำดับมีแต่เสียงอัดเสียงธรรมไหลเข้าสู่ใจสติรู้อยู่ใจรับธรรมตลอดเดี๋ยวสงบเต็มฐานของจิตต้องมีอย่างคือคำว่าสงบเต็มฐานของจิตนั่นนะพอมันสงบเต็มที่แล้วนะเสียงธรรมนี่จะแววแววอยู่ข้างจิตช่วยตัวเองได้แล้วจิตจะไม่สนใจกับธรรมนั้นยิ่งกว่าความแน่วแน่ของตนเองความอะไรพูดยากนะคือเป็นตัวของตัวมันรู้มันแน่วอยู่ในนั้นมั่นคงนั้นแล้วมันก็ปล่อยเสียงธรรมที่ท่านส่งเข้าไปนี่เรื่อยนี่ผู้ที่ยังไม่สงบเทศอย่างนี้มันก็เหมือนกล่อมจิตให้สงบไปเรื่อย ให้ผู้ที่สงบแล้วก็ยิ่งแน่วลงไปถึงขนาดที่ว่าลงเต็มที่แล้วนี่ทำไม่เข้านะเรียกว่าจิตช่วยตัวเองได้แล้วทำไม่เข้านะเรียกว่าจิตช่วยตัว

ถึงขั้นปัญญาขั้นปัญญาพอท่านเทศแล้วขั้นปัญญาจิตที่เคยธรรมะที่เคยก่อไม่จิตสงบในขั้นสมาธินี้เมื่อออกเป็นขั้นปัญญาแล้วจิตจะไม่อยู่นะอยู่ในความสงบพอท่านแสดงถึงท่านขั้นปัญญาจิตนี่จะขยับตามเลยขยับตามท่านเทศไปขั้นได้ภูมิใดในจิตนี่ขยับตามเรื่อยเพลินอีกเหมือนกันกับผู้ที่มีจิตสงบจากการฟังธรรมและนี่ก็เพลินไปตามกระแสของธรรมที่ท่านแสดงอุบายต่างๆทางปัญญาเราก้าวเดินอยู่แล้วก็ช่วยขยับไปตามเลยอย่างนั้นนะฟังเทศเหมือนอยู่กับท่านทีแรก4ชั่วโมงเทศจะพระฟังไม่มีคนแล้วมีตั้งแต่พระล้วนๆ4ชั่วโมงท่านถึงจบของท่านเทศนี่ไหลยิบไปเรื่อยยาวหน่อย4ชั่วโมงขั้นต่อมาก็3ชั่วโมงไถเทศนี่ไหลธรรมะสูงเท่าไหร่ยิ่งไหลยิ่งลื่นสุดท้ายนี่2ชั่วโมงท่านหยุดจากนั้นมาแล้วก็ไม่เทศอีกนะถึง2ชั่วโมงตั้งแต่4ชั่วโมง3ชั่วโมง2ชั่วโมงหยุดนี่ผู้ฟังนี้ลื่นเลิงบันเทิงกระปี้กระเป๋าในจิตใจพอได้กำลังใจขณะท่านเทศให้ฟังนั้นเพราะฉะนั้นการฟังเทศในขั้นพุทธกาลกลับมาเทียบกับพ่อแม่ครูอาจารย์มั่นเทศนี้เราเชื่อเลยทันทีเพราะมันเป็นอยู่กับใจของเราเองเวลาเราพิจารณาเช่นอย่างทางด้านปัญญาพอเทศถึงด้านปัญญาเวลานี้เรากำลังพิจารณาอย่างนี้อย่างนี้อยู่ขัดข้องอย่างไรก็จับเอาไว้พอถึงวันประชุมเอาท่านจะเทศคนฟังไปเรื่อยขยับไปแต่เรื่อยพอถึงจุดนั้นแล้วเอาเวลานี้เราติดข้องอยู่ในอารมณ์อันนี้ขัดข้องกับสิ่งนี้ท่านเทศมาถึงนี่ท่านจะว่ายังไงคอยฟังพอมาถึงนี่ก็ท่านรู้แล้วท่านผ่านไปขยับตามเทศหลายครั้งหลายหนขยับไปเรื่อยขยับไปเรื่อยสุดท้ายพ้นได้นี่เราเชื่อตรงนี้นะคือขยับไปเรื่อยนะจิตขยับภูมิถ้ายังไม่สงบก็ขยับขึ้นสู่ความสงบแน่นหนามั่นคงไปแล้วถึงก้าวถึงขั้นปัญญาเมื่อถึงขั้นปัญญาแล้วปัญญาก็ขยับไปด้วยกันขยับหลายครั้งหลายหนพ้นได้นี่เราเชื่อแต่ก่อนก็ฟังธรรมดาว่าพุทธเจ้าเทศนาว่าการอย่างนี้บรรดาพวกมนุษย์มนาเทวดาทั้งหลายสำเร็จมรรคผลนิพพานเป็นหมื่นแสนแสนก็ฟังธรรมดาแล้วว่าจะเชื่อหรือไม่เชื่อก็ไม่สนใจอะไรนักนะแต่เวลามาเจอกับเจ้าของเองนี่มันถึงชัดเจนเชื่อย้อนหลังเลยว่าท่านแสดงธรรมผู้ฟังได้สำเร็จมรรคผลนิพพานเราเองเราขยับขึ้นเรื่อยนี่ตรงนี้นะคล้ายๆก็แบบเดียวกันผู้ปฏิบัติด้วยกันก็จะเพิ่มให้จิตนี่ขยับขึ้นเรื่อยขยับขึ้นเรื่อยหลายครั้งหลายหนผ่านไปได้นะเนี่ยการเทศของความรู้จริงเห็นจริงท่านไม่เทศมือปลาๆนะเทศอย่างแม่นยำไปเลยเพราะท่านถอดออกมาจากจิตที่แน่นอนแม่นยำบริสุทธิ์เต็มที่อยู่แล้วออกมาจริงได้แขนงในเป็นธรรมที่100%ผู้ฟังก็กลืนเอาเลย100%มันไม่มีกระดูกไม่มีกล้างเลยกลืนเลยไม่ต้องเคี้ยวหายลำบากทำไปทำล้วนๆเข้าสู่ใจกล่อมใจได้ดีเนี่ยท่านผู้ปฏิบัติท่านผู้รู้ธรรมเห็นธรรมแนะนำสั่งสอนจึงได้ผลประโยชน์มากมายผิดกันกับที่เราไม่ได้ปฏิบัติมีแต่เรียนเฉยก็ฟังไปเป็นประเพณีไปอย่างนั้นนี่พูดจริงๆเราไม่ได้ประมาทนะคือผู้เทศก็ไม่ได้สนใจปฏิบัติเราตำรับตำรามาอ่านกลางแล้วอ่านให้กันฟังผู้ฟังเรากลางแล้วก็ฟังกันไปกลางไปเนี่ยในใจฉะนั้นถึงเอากำตำรามากลางแล้วก็อ่านทางนี้ก็กลางไปด้วยความร้อนเตาเก่าหมัดไปงั้นก็ไม่ได้เรื่องได้ราวส่วนที่ได้ก็กล้วยหอมบ้างกล้วยไข่บ้างเท่านั้นเองนี่ผู้ทางด้านปริยัติคือผู้ดั้งธรรมแต่ไม่รู้ธรรมไม่เห็นธรรมได้แต่ชื่อของธรรมผิดบ้างถูกบ้างเอามาสอนว่าไปตัวเองผู้เทศก็ไม่รู้ก็อาศัยธรรมตำหนักตำราเมื่อพิมุมีผู้มาทักทำไมยังเชื่ออย่างนั้นวะก็
็ตำราท่านว่างั้น

0: วิ่งก็หาตำราเอาตำราเป็นที่กำบังเสียแต่แท้ภาคปฏิบัติท่านไม่ได้เป็นอย่างนั้นท่านถอดออกมาจากหัวใจท่านจริงๆดังพ่อแม่ครูอาจารย์มั่นเทศถอดออกมาจากหัวใจถอดออกมาไหนซึ้งเรียกว่าไม่ต้องเคี้ยวกลืนเลยสำเร็จรูปมาโดยสมบูรณ์ไม่มีก้างไม่มีกระดูกเคี้ยวเลยเป็นธรรมสมบูรณ์แบบจากกิจทั้งท่านที่สมบูรณ์แล้วนั่นเป็นอย่างนั้นแหละเวลาฟังมันถึงได้เพลินแท้จริงช่วงผมก็ไม่เคยมีใครสนใจว่าเป็นความเหน็ดความเหนื่อยอะไรบ้างไม่มีนะแท้อย่างนั้นเหมือนไม่มีนะพระจำนวนมากขนาดไหนนี่เงียบไปหมดเลยท่านนั่งอยู่ก็เหมือนหัวต่อท่านก็เทศของท่านที่จิตมันเป็นหัวร่างกายเป็นเหมือนหัวต่อเพราะจิตไม่กระดูกกระดิกไปไหนสนใจอยู่กับธรรมโดยเฉพาะมันก็แน่วเหมือนหัวต่อเลยทุกคนถ้าจิตสายแสบตรงนู้นนี่กายก็ไหวนะพลิกโน่นพลิกนี่ยุ่งไปหมดนี่จิตพาให้เป็นถ้าจิตลงแนวในต่ออัตตธรรมแล้วเป็นหัวต่อด้วยกันนั้นกี่ชั่วโมงก็ตามไม่มีองค์ใดที่จะพลิกนั่นพลิกนี่ไม่มีได้ฟังแล้วเหมือนหัวต่อไปด้วยกันท่านจบลงแล้วยังเพลินนะยังเสียดายอยากฟังต่อไปอีกถึง 3-4 ชั่วโมงมันยังเพลินไม่เคยพลิกเคยเปลี่ยนท่าต่างๆไม่มีเพราะจิตมันแนวอยู่นั้นอยู่ในธรรมทั้งหลายที่เทศมันกลมกลืนกันนะมันไม่ออกมาส่วนร่างกายมันก็ไม่รู้สึกเจ็บแสบปวดร้อนที่ตรงไหนเลยนี่แหละธรรมเข้าถึงใจเป็นอย่างนั้นทั้งพุทธกาลกับพุทธเจ้าองค์เอกสาวกทั้งหลายก็เอกก็เอกเทศเต็มภูมิวาสนาของท่านด้วยธรรมที่แม่นยำเหมือนกันหมดผู้ฟังก็ได้รับผลประโยชน์เป็นลำดับลำดามาไม่ใช่เทศแบบสุ่มเดานะเทศมันต่างกันเทศภาคปฏิบัติที่รู้ธรรมเห็นธรรมกับเทศภาคความจำผิดกันคนละโลกเลยกันนะแล้วผู้ยันก็มาหาเราเป็นผู้ปฏิบัติเพราะเราเรียนปริยัติเหมือนกันภาคปริยัติไปยังไงเราก็เรียนมาหมดเต็มกำลังของเราเวลาเทศนาว่าการเมื่อยังภาคปฏิบัติยังไม่มีผลปรากฏขึ้นมาก็อาศัยปริยัติว่าไปตามปริยัติผิวเผินๆไปอย่างนั้นนะนะแต่พอผลเกิดขึ้นจากจิตใจทางภาคปฏิบัติมีแล้วภาคปริยัติจะจางไปนะเรียนมามากน้อยจะไม่ออกนะภาคปฏิบัติเนี่ยธรรมะจะเกิดขึ้นจากภาคปฏิบัติออกจากใจเรื่อยๆไปเลยมันต่างกันทีนี้ออกจากใจมันแม่นยำแน่นอนสดๆร้อนๆทั้งผู้เทศทั้งผู้ฟังก็ชื่นใจเนี่ยมันต่างกันอย่างนี้นะเนี่ยขอให้ธรรมกับใจได้ถึงกันเถอะธรรมะพุทธเจ้าสดๆร้อนๆเหมือนกันหมดเหมือนครั้งพุทธกาลนะถ้านำมาปฏิบัติผลจะปรากฏเช่นเดียวกันกับครั้งพุทธกาลเพราะธรรมเป็นธรรมมาตลอดผู้ปฏิบัติด้วยความสนใจในธรรมจะได้เห็นผลของธรรมประจักษ์ใจตลอดไปเหมือนกันอันนี้มันไม่มีเดี๋ยวนี้พูดถึงเรื่องธรรมะเรื่องจะบรรลุมรรคผลนิพพานชาวพุทธเหล่านี้พูดเชื่อนี่มันจะมีถึง 5% หรือเราอยากว่างนะเชื่อมรรคผลนิพพานว่ายังมีอยู่เป็นอยู่เหมือนครั้งพุทธกาลมันจะมีถึง 5% หรือนอกนั้นมันก็เป็นจะลอยๆไปหมดอย่างนึงก็ไม่เชื่ออย่างนึงก็ลอยๆไปงั้นเชื่อก็เชื่อแบบลอยๆไม่เชื่ออย่างปักลึกที่ว่า 5% นี่เชื่ออย่างปักลึกว่ามีจริงแน่นอนอันนี้จะเป็นอยู่ในภาคปฏิบัติผู้ปฏิบัติจะอย่างลงจุดนี้มากทีเดียวนี่เวลาปฏิบัติมันก็เป็นขึ้นมาภายในใจธรรมที่เกิดขึ้นภายในใจบอกใครได้เมื่อไหร่แต่เจ้าของไม่สงสัยพอปรากฏขึ้นยังไงยังไงมันจะเป็นขึ้นในใจรู้ในใจภายในใจรู้ด้วยที่เป็นพลังของใจเลื่อนใจขึ้นเป็นความละเอียดรอเรื่อยไปเป็นขึ้นภายในใจยิ่งมีความเพลิดความเพลินไปจนกระทั่งถึงขั้นธรรมะที่เป็นไปเองแล้วอย่างนั้นอันนั้นหมุนติ้วเลย อย่างที่เคยพูดให้ฟังถึงขั้นปัญญาสติปัญญาอัตโนมัติที่ว่านี่ก้าวจะไม่กลับแล้วนี่จิตขั้นนี้แล้วไม่กลับหมุนตลอดเลยคือสติปัญญาอัตโนมัติมันแก้กิเลสโดยอัตโนมัติไม่มีใครบังคับถ้าจะมาเพียรก็ไม่เพียรได้ล้างเอาไว้คือความดูดดื่มของจิตใจมันต่อความภาคเพียรของตนในเรื่องพยายามนี้เลยไม่ปรากฏถ้าพยายามก็ว่าคิดว่าความเพียรก็ว่าเพียรเพื่อความพ้นทุกข์ไปโน่นเสียแต่เพียรในปัจจุบันนี้ไม่มี มีแต่ล้างเอาไว้อันนี้มันดูดดื่มตลอดตลอดนี่มันละมันถอนแก้กิเลสมันแก้อยู่ภายในรู้อยู่ภายในถอดถอนกันอยู่ภายในจิตใจก็เพลินเพลินระหว่างกิเลสกับธรรมฟัดกันเหมือนนักมวยต่อยกันเข้าวงในกันไม่มีใครกลัวใครนี่ต่อไปก็มันก็ยิ่งละเอียดจากสติปัญญาอัตโนมัติแล้วกลายเป็นมหาสติมหาปัญญายิ่งละเอียดละเอียดแล้วเรื่องมรรคผลนิพพานนี่เหมือนอยู่ชั่วเอื้อมนี่แหละการปฏิบัติขอให้ทำปรากฏภายในใจเถิดจะเป็นอย่างเดียวกันหมดไม่ว่าใจดวงใดเวลาตื่นมันก็ตื่นชืดมันก็ชืดอย่างที่เราท่านเป็นนี่เพราะมันมีแต่กิเลสไปให้จืดชืดในธรรมทั้งหลายแต่ดูดดื่มทางใจตามของกิเลสมันจึงบืนลงจิตใจของคนทำกิริยามารยาทการประพฤติตัวให้เหลวลงเพราะกิเลสมันไม่จืดมันหมุนของมันไปเรื่อย ที่นี่พอทำเข้าสกัดรัดกั้นแล้วก็กลายเป็นเบรกห้ามล้อไปทางกิเลสตัณหาเบาลงทางธรรมะนี่ค่อยหมุนขึ้นไปธรรมะมีกำลังมากเท่าไหร่แล้วก็ยิ่งหมุนเรื่อยนี่ละเข้าขั้นสติปัญญาอัตโนมัติเป็นเองเมื่อถึงขั้นนี้แล้วไม่มีคำว่าถอยถอยไม่มีไม่จะพุ่งว่านิพพานอยู่ชั่วเอื้อมอย่างนั้นเพลินลืมรับลืมนอนกลางคืนนอนไม่หลับเลยเพราะจิตกับธรรมจิตกับกิเลสฟัดกันอยู่บนหัวใจธรรมะกับกิเลสฟัดกันอยู่บนหัวใจหัวใจเป็นเวทีกิเลสกับธรรมเป็นนักต่อสู้นักมวยฟัดกันอยู่ในนั้นเป็นอัตโนมัติหมุนติ้วเมื่อเข้าไปฝ่ายธรรมจะมีแก่กล้าสามารถขึ้นเรื่อยๆฝ่ายกิเลสจะค่อยอ่อนตัวลงจากนั้นก้าวเข้าสู่มหาสติมหาปัญญาอันนี้มีแต่พุ่งเลยยิ่งละเอียดรอการหลับการนอนนี่เหมือนว่ามันเป็นการรบกวนไม่อยากหลับอย่างนอนมันเพลินในความภาคความเพียรแก้กิเลสบางคืนนอนไม่หลับเลยนะตลอดรุ่งก็ไม่หลับนอนเราไปนอนว่าจะให้หลับจิตทำกับกิเลสฟัดกันอยู่บนหัวใจมันไม่ยอมนอนนะมันฟัดกันอยู่นั่นเรานอนอยู่มันก็หมุนของมันอยู่ในนั้นแล้วก็เหนื่อยจากนอนเอามาลุกนั่งกับฟัดกับกิเลสแล้วลงไปเดินจงกรม เดินจงกรมกับฟัดกับกิเลสสุดท้ายแจ้งไม่ทราบว่าช้าเร็วนานหรือไม่นานมันเป็นของมันอย่างนั้นเหมือนนักมวยเขาต่อยกันเขาไม่ว่าช้าว่าเร็วนะเข้าวงในกันแน่เป็นอย่างนั้นนี่กิเลสกับธรรมเข้าวงในมันก็เหมือนกัน หมุนติ้วจิตนี้เบิกกว้างความเห็นภัยของเองยิ่งเห็นหนักเข้าหนักเข้าเพราะฉะนั้นมันถึงได้เปลี่ยนตัวความเห็นคุณในธรรมที่ตนได้รู้ได้เห็นก็ยิ่งแก่กล้าสามารถนี่พลังทั้งสองนั่นเองความเห็นโทษกำลังแห่งใจที่เห็นโทษของที่ก็เต็มเหนี่ยวเต็มเหนี่ยวพลังของธรรมที่เต็มหัวใจก็เต็มเหนี่ยวนี่มันหยุดไม่ได้นะถึงขั้นหยุดก็หยุดไม่ได้แล้วพุ่งเลยนี่ภาคปฏิบัติทั้งพุทธการก็แก้กิเลสประเภทเดียวกันด้วยธรรมประเภทเดียวกันถ้าไม่มีการเปลี่ยนแปลงเครื่องมือคือธรรมมาแก้กิเลสเปลี่ยนอย่างนั้นสมัยนั้นเปลี่ยนอย่างนั้นสมัยนี้มาเปลี่ยนอย่างนี้เพราะกิเลสเปลี่ยนตัวเปลี่ยนเพลงเปลี่ยนอาการโลภหรือเปลี่ยนวิธีการต่างๆธรรมจึงต้องไปหาวิชาใหม่มาเปลี่ยนมาช่วยกิเลสไม่งั้นไม่ทันกิเลสไม่มีทันเป็นของจริงทันสมัยอยู่แล้วกิเลสมันก็ทันสมัยของมันเวลาเราไม่ได้มาประกอบกันมันก็ไม่รู้ว่าแง่ไหนหนักแง่ไหนเบานี่เวลามาปฏิบัติเข้าไปแล้วธรรมก็เป็นธรรมเต็มตัวกิเลสเป็นไม่กิเลสเต็มตัวก็ฟัดกันไม่อยู่ในสอยสุดท้ายธรรมก็ขาดบาดกิเลสก็ขาดบาดตะเตขาดบาดขาดตะตาตาแต่งลงไปเรื่อยๆธรรมไม่เต็มบาดเต็มแต่งขึ้นไปเรื่อยแล้วก็ฟาดกันจะขาดสะบั้นไปหมดเลยนี่แหละธรรมของพระพุทธเจ้าเป็นธรรมสดๆร้อนๆไม่ได้มีนักการสถานที่ท่านฟังแต่ว่าอากาลิโกคือตลอดการสถานที่ประกอบความภาคเพียรทำความดีเมื่อไรเป็นความดีตลอดกับเช่นเดียวกับทำความชั่วทำเมื่อไรเป็นความชั่วไปตลอดเหมือนกันนี่ที่ธรรมพุทธเจ้าให้ปากันเชื่อตามหลักธรรมที่ว่าอากาลิโกเสมอกันไม่ว่าทำความดีความชั่วไม่มีการสถานที่เวลามากีดขวางได้ การทำของตัวเองนั้นเป็นการเบิกทางให้ดีและชั่วเกิดขึ้นได้นั่น ให้สุขให้ทุกข์เกิดขึ้นได้พากันปฏิบัติอย่างนั้นนะทำพุทธเจ้าเนี่ยถ้าเข้าในวงจิตตภาวนาแล้วมีหวังแหละมันจะเบิกกว้างเรื่อยสดสดร้อนสดร้อนเข้าไปเรื่อยประหนึ่งวันตามเสด็จพุทธเจ้าตลอดเวลาตลอดเวลานะมันสดสดร้อนมันดูดดื่มถึงกันถึงกันเข้าไปธรรมะขั้นใดรู้ตรงไหนพระเจ้ารู้แล้วยิ่งดูดดื่มใส่กันดูดดื่มใส่กันแล้วติดพันกันไปติดพันกันไปนี่แหละท่านว่าผู้ใดเห็นธรรมผู้นั้นเห็นเราตถาคตคือเห็นในธรรมก็เท่ากับเห็นพระพุทธเจ้าเห็นเป็นโดยลำดับจนกระทั่งกิเลสขาดสะบั้นเห็นพระพุทธเจ้าเต็มวงนะพระพุทธเจ้าเป็นอย่างนี้ได้หรือนานไปถามใครที่ไหนธรรมเป็นอันเดียวกันใครรู้ก็แบบเดียวกันไม่ต้องถามกัน นี่แหละในธรรมขั้นพุทธกาลทีนี้มันไม่มีผู้ปฏิบัติแล้วสิสุดท้ายเลยก็มาเรื่องภาคปฏิบัติเลยไม่มีเป็นศาสนาขาดบาทขาดตาเต่งไป เรียนปริยัติมาแล้วเอาความจำหน้าเป็นมรรคเป็นผลเสียทั้งๆที่ความจำคือเป็นภาคแบบแปลนแผนผังต่างหากนะเหมือนเรามีแปลนบ้านแปลนเรือนเอาทิ้งไว้ในห้องเท่าไหร่มันก็เป็นแปลนบ้านแปลนเรือนจะให้สำเร็จเป็นรูปร่างของตึกรามันช่องขึ้นมาไม่ได้ต้องเอาแปลนนั้นมากางออกมาปฏิบัติเราจะเอาขนาดไหนขนาดไหนก็ดูแปลนสร้างบ้านสร้างเรือนไปตามแปลนก็สำเร็จรูปขึ้นมาจนเป็นบ้านเรือนสมบูรณ์ตามกำลังการก่อสร้างของตนนี่ก็ตามกำลังแห่งความสามารถของตนผู้ปฏิบัติทำมีอย่างนั้นถ้านำออกมาปฏิบัติการนำออกมาปฏิบัติคือปริยัติเรียนศึกษาเรียนจำไปแล้วปฏิบัตินำมาปฏิบัติทุกสิ่งอย่างเจ้าสอนว่ายังไงให้ปฏิบัติตามนั้นตามนั้นนี่เรียกว่าภาคปฏิบัติปฏิบัติศีลปฏิบัติเต็มตัวปฏิบัติธรรมคือสมาธิปัญญาก็ปฏิบัติเต็มตัวตัวเรียกว่าภาคปฏิบัติทีนี้ผลคือปฏิเวทได้แก่การรู้ผลงานของตนเป็นลำดับลำดามจิตสงบก็รู้ว่าจิตสงบสงบมากน้อยเพียงไรก็รู้ว่าสงบมากน้อยเพียงไรก้าวเข้าสู่ปัญญาหมุนติ้วที่อยู่เป็นปฏิเวทขึ้นไปในตัวในตัวเสร็จนี่ปริยัติปฏิบัติปฏิเวทศาสนาแท้เต็มสมบูรณ์แบบต้องมีปริยัติมีปฏิบัติปฏิเวทถ้ามีแต่ปริยัติเฉยเฉยศาสนาขาดบาทขาดตาเต็มมีแต่ความจำไม่มีความจริงติดใจเลยมีภาคถ้ามีภาคปฏิบัติแล้วความจริงก็มีปริยัติคือศึกษาเรียนมาแล้วมาปฏิบัติเป็นความจริงขึ้นมาในหัวใจของเรานี่ก็เป็นปฏิเวทรู้ในผลของตนแล้วเป็นลำดับไปเนี่ยศาสนาสมบูรณ์แบบสามปริยัติปฏิบัติปฏิเวทกลมกลืนกันแล้วมรรคผลนิพพานไม่ต้องถามอยู่ที่ไหนอยู่ที่ตรงนี้นี่พระพุทธเจ้าก็สอนไว้แล้วโดยสมบูรณ์นอกจากเราแบกตั้งแต่แบบแปลนแผนผังเต็มบ้านเต็มเรือนความจำความจำไม่ใช่มรรคใช่ผลนี่นะไม่ใช่ความจริงฟังแต่ว่าความจำเอามาปฏิบัตินี่จริงจะเป็นความจริงขึ้นมาพอเป็นความจริงขึ้นมาแล้วปฏิเวทปฏิเวทรูปผลงานของตนมันก็รูปไปเป็นลำดับลำดานี่ขั้นพุทธกาลท่านปฏิบัติท่านทำอย่างนั้นนะท่านมันมาเปลี่ยนแปลงอย่างทุกวันนี้มันเปลี่ยนแปลงไปหมดเรื่องศาสนาแท้แท้ไม่มีไม่ใช่เรื่องศาสนาปลอมดีไม่ดีเป็นศาสนากาฝากคือเขามาติดกับศาสนาแล้วทำลายศาสนาด้วยนั่นนี่เรียกว่าศาสนากาฝากทำลายของจริงให้เสื่อมสูญหายไปจนไม่มีอะไรเหลือแต่ศาสนากาฝากเป็นของปลอมเท่านั้นนะพากันจำนะของจริงต้องมีปริยัติปฏิบัติปฏิเวทใครมีอยู่ที่ไหนผู้นั่นแหละนั่นแหละเป็นผู้จะครองมรรคครองผลถ้ามีแต่ความจำไม่เฉยเรียนจนกระทั่งตายมันก็ไม่เกิดผลมีแต่ความจำความจำไม่ใช่มรรคไม่ใช่ผลไม่ใช่ธรรมชาติแก้กิเลสความจริงต่างหากคือภาคปฏิบัติรู้ขึ้นมาแก้กิเลสละกิเลสไปในตัวงากิเลสโดยลำดับพ่อภูมิธรรมขึ้นโดยลำดับจนกระทั่งวิมุตติพระนิพพานจากการแก้กิเลสนี่เป็นผลขึ้นมาโดยลำดับลำดาอย่างนี้ธรรมเราธรรมะเหล่านี้สดร้อนทั้งหญิงทั้งชายนักบวชและฆราวาสเพราะจิตใจของคนไม่มีเพศนะเป็นนักรู้ด้วยกันมีอุปนิสัยปัจจัยสามารถบรรลุมรรคผลนิพพานได้เสมอกันหมดตามแต่ความสามารถของใครที่จะปฏิบัตินะมันขึ้นอยู่กับนี่นะธรรมเป็นของกลางเข้าได้ทั้งหญิงทั้งชายชื่อว่าจิตตรงนี้เป็นภาชนะได้ทั้งนั้นน่ะนำไปปฏิบัติ มันก็รู้เรื่องพูดอย่างนี้แหมมันสะเทือนใจมากนะเพราะมันเป็นขึ้นกับใจจริงๆไม่ใช่ไ มาพูดยังมาเทศน์สอนพี่น้องทั้งหลายเหมือนกันถอดออกมาจากหัวใจมาพูดนะด้วยเหตุนี้เองมันจึงมีสดสดร้อนๆตลอดยังไปเทศนาว่าการที่ใดที่ใดก็ตามเอ๊ะวันนี้เทศของเก่าอยู่ไหนไม่เคยสนใจเทศจบแล้วหายเงียบหายเงียบถึงเวลาจะเทศก็เทศไปเลยเทศไปเลยจบแล้วหายเงียบไม่เคยเป็นอารมณ์กับว่านี่เป็นของเก่าของใหม่ไม่เคยสนใจออกสดสดร้อนใหม่ด้วยกันหมดนั่นถึงจะเป็นของเก่าก็ตามมันสดสดร้อนอยู่นี่ขึ้นมาก็เป็นธรรมล้วนๆเสมอกันผู้ฟังก็มีรสมีชาติสดสดร้อนเช่นเดียวกันหมดนี่แหละธรรมขอให้ออกจากใจที่เป็นธรรมสดสดร้อนๆเถอะแสดงออกไปจะเป็นธรรมสดสดร้อนเหมือนกันหมดนั่นแหละถ้าธรรมจืดชืดไม่มีอะไรเป็นสารานะธรรมจืดชืดนี่จะความจดความจำมาพูดไปโม้ไปอย่างนี้ไม่เกิดประโยชน์อะไรธรรมะพุทธเจ้าท่านไม่ได้สอนอย่างนี้ท่านสอนเนี่ยเพื่อปฏิบัติพากันนำปฏิบัติอย่างน้อยก็เราเป็นคารวะให้ปฏิบัติอยู่ในกำลังของในเหตุกำลังของตนทำได้ด้วยกันทั้งนั้นต่างคนต่างทำความดีงามความดีนี่จะปรากฏขึ้นมาในตัวของเรานักเข้าสู่ภาวนาแล้วยิ่งเห็นผลในภาวนาแล้วที่นี่จิตใจมันจะก้าวเรื่อยนะไม่ถอยนะข้าก้าวเรื่อยก้าวเรื่อยบุกเรื่อยเลยจิตภาวนาเป็นอจระศรัทธาการได้เรียนรู้ในเห็นในจากการภาวนาแล้วจิตนี่ความเชื่อนี่จะฝังลึกดิ่งเลยเลยถอนยากถ้าเชื่อธรรมดานี่มันถอนง่ายนะถ้าเชื่อด้วยความรู้ความเห็นตัวเองนี่เป็นอจระศรัทธาไม่ถอนตลอดถึงมรรคผลนิพพานจะฝังก็ในการฝังลึกแบบเดียวกันหมดใครว่ามรรคผลนิพพานไม่มีไม่สนใจนี่เราเห็นกันจับตัวของมันอยู่เนี่ยนั่นจากภาคปฏิบัติของเรานี่แหละเป็นข้อสำคัญมาก ทางกรรมฐานของท่านปฏิบัติอย่างนี้เนี่ยเพราะงั้นท่านถึงจับตัวของมรรคผลนิพพานอยู่ลึกๆนะแล้วเพราะอย่างยิ่งวงกรรมฐานสายพ่อแม่ครูอาจารย์มั่นท่านอยู่ในป่าในเขาท่านปฏิบัติของท่านอย่างนี้นะท่านไม่มีงานอะไรมายุ่งยากวุ่นวายนะเดี๋ยวนี้มีแต่งานวัตถุนะวัตถุมันไม่ไปใช่ศาสนาวัตถุนี่เป็นเครื่องกวนจิตใจให้ห่างจากจิตตภาวนาไปศาสนาแท้คือเร่งเข้าในจิตใหญ่ฆ่ากิเลสโดยจำเฉพาะเดินจงกรมนั่งสมาธิภาวนามีสติปัญญารอบตัวตลอดเวลานี่คือการบำเพ็ญธรรมเพื่อแก้กิเลสโดยแท้ที่เราทำนั่นทำนี่สร้างนั่นสร้างนี่ตกแต่งนั่นนี่มันเป็นเรื่องของโลกไปแล้วทำความเพียรให้ล่าช้าแล้วก็เป็นอารมณ์กับสิ่งทั้งหลายไปเสียแทนที่จะมาเป็นอารมณ์กับการฆ่ากิเลสไม่เป็นกลายไปเป็นอารมณ์กับการเสริมกิเลสด้วยการสร้างบนด้านวัตถุอันนั้นอันนี้เดี๋ยวนี้ศาสนามีแต่ด้านวัตถุนะไม่ได้มีนามธรรมคือภาคปฏิบัติประจำจิตใจนะมันมีแต่ภาคด้านวัตถุนะไปที่ไหนอาวัดนี่มันยังไงสร้างไปยังไงหอประสาทราชมณีเมืองสวรรค์สู้ไม่ได้สู้แดนนรกของวัดน่ะไม่ได้วัดนี่เป็นแดนนรกวัดนี่กลายเป็นช่วงเป็นฐานไปหมดแล้วด้วยการก่อการสร้างซึ่งผิดกับพระประสงค์ของพระพุทธเจ้าป่วยชำระกิเลสไม่ได้มานิยมกับการก่อการสร้างนี่กลับมานิยมกับการก่อการสร้างแล้วทับถมทางด้านธรรมะเข้าไปโดยลำดับศาสนาเลยมีตั้งแต่วัตถุเต็มบ้านเมืองเต็มวัดเต็มวาใครไปเห็นก็อ๋อวัดนี่สวยงามไหมโบสถ์นี่งามวิหารนี่งามอะไรก็สวยงามมันสวยงามไปทางไปนอกด้านวัตถุมันเป็นเรื่องอิฐเรื่องปูนเรื่องหินเรื่องทรายไปเสียมันไม่ใช่เรื่องกิเลสตัณหาที่มันทิ่มแทงหัวใจเราถอดมันออกจากตรงนี้ด้วยความภาคเพียรนั่นแหละเป็นธรรมะแท้ศาสนาธรรมของพระพุทธเจ้านี้ท่านสอนทางด้านธรรมะละถอนกิเลสมากยิ่งกว่าที่จะไปสั่งสมอย่างนั้นการอยู่การกินอยู่ที่ไหนพออยู่ได้อยู่ไปถ้าไม่ปฏิเสธก็ไม่สร้างนะแต่มันเลยเถิดแดนจนเอาการก่อการสร้างวัตถุมาเป็นศาสนาเสียเนี่ยมันพิลึกจนไม่มีศาสนาไปที่ไหนมีแต่อันนั้นมองกันก็มองวัดมองว่ามองวัตถุไปเสียฉันมันไม่ได้มองนะมันมองแต่วัดแต่ว่ารู้ละฝูฟ้าโบสถ์หลังหนึ่งกี่ร้อยกี่พันล้านก็เลยไม่ทราบว่าทุ่มกันลงเพราะได้โบสถ์สวยงามมาแล้วก็อวดเขานี่เห็นไหมโบสถ์หลังนี้สวยงาม หัวใจมันลกลุงลังยิ่งกว่าส่วงวัฏฐานทำไมบอกไม่บอกให้เขาดูว่างนี่อาตมาสร้างบทหลังนี้หมดไปเงินเท่านั้นจิตใจของอาตมาเป็นเหมือนนรกอเวจีไม่เห็นบอกเขาว่างตัวนี้ตัวนรกอเวจีตัวยุ่งเยิ้งวุ่นวายกับการก่อการสร้างไม่ใช่เรื่องฆ่ากิเลสมีแต่ส่งเสริมกิเลสอย่างเดียวยิ่งเป็นเรื่องส่วนเรื่องฐานเต็มหัวใจนั่นท่านพูดละกิเลสถ้าไม่ได้มายุ่งกับสิ่งเหล่านั้นนะ พระพุทธเจ้าไม่ยุ่งในขั้นพุทธกาลไม่มีมีลูกขมูลเจนาสนังบวชแล้วไล่เขาในป่าในเขานี่พระโอวาทนี่รับทุกองค์ใครผ่านไปไม่ได้นะที่จะไม่ได้รับพระโอวาทข้อนี้จากพระพุทธเจ้าไม่มีอุปชาสอนต้องสอนในธรรมข้อนี้เป็นธรรมต้องการมากเลยให้ไปอยู่ในป่าในเขาบำเพ็ญความภาคความบำเพ็ญแผ่เพียรละกิเลสไปโดยลำดับเพราะสถานที่จะนั่นเป็นที่สถานที่เหมาะสมในการประกอบความภาคเพียรไม่มีใครรบกวนการประกอบความภาคเพียรก็สะดวกสบายจิตใจไม่เคยสงบจะสงบจิตใจไม่เคยฟองใสจะฟองใสไม่เคยเฉลียวฉลาดจะเฉลียวฉลาดกิเลสนั่นแหละพาให้โง่เมื่อจิตใจมีธรรมพื้นแล้วจะเริ่มมีความเฉลียวฉลาดขึ้นมาแล้วแก้กิเลสไปโดยลำดับลำดาจากสถานที่พุทธเจ้าประทานให้นั้นไม่ใช่ว่าบวชแล้วไปอยู่ในตลาดที่กระดูกหมูกระดูกวัวชมๆนะถ้าไม่ไหว้นะท่านไล่เขาว่าอันนี้มันตลาดกระดูกหมูกระดูกวัวที่เป็นที่อยู่ของพระที่หลับที่นอนหรือที่เป็นที่ตายของพระก็ไม่ผิดนะมันเป็นอย่างนั้นเสียด้วยว่ามันขัดกับคำสอนของพระพุทธเจ้าแล้วจะเอาว่าผลนิพพานมาจากที่ไหนสุดแรกก็พร้อมกันพากันมันไปหลบธรรมชาตินั่นแหละลบล้างว่ามรรคผลนิพพานไม่มีไปอย่างเราไม่ได้สร้างเราไม่ได้สนใจทำสนใจทำตั้งแต่เรื่องกิเลสตัณหาที่พ่อขุนหัวใจจนกลายเป็นส้วมเป็นฐานในพระในเนรไปก็ไม่รู้ตัวมันก็มีแต่ส้วมแต่ฐานเต็มวัดเต็มวาเต็มพระเต็มเนรมรรคผลนิพพานจะเอามาที่ไหนก็เราไม่ได้ก่อได้สร้างไม่บำเพ็ญผู้บำเพ็ญท่านบำเพ็ญอยู่นี่ผู้ตักตวงว่าผลนิพพานท่านตักตวงอยู่ตามทางของศาสดาที่สอนไว้มันก็ขัดกันสิกับที่ออกช่วงของฐานมาลบล้างศาสนาธรรมว่าไม่มีมากมีผลพวกนี้มันจะสนใจหามากหาผลที่ไหนมันสนใจตั้งแต่มูดแต่พูดสิ่งต่ำช้าเหลวซามันเป็นเรื่องโลกกับวิสัยนะธรรมวิสัยมันไม่ไปสนใจคือการแก้กิเลสการสั่งสมกิเลสมันเป็นเรื่องของโลกมันไปทางนั่นเสียเลยที่ไหนที่ไหนก็มีแต่วัตถุออกหน้าออกตาการปฏิบัติตัวเองเพื่อทำความบอกใสในจิตใจให้มีความละเอียดเรารู้ทำเห็นทำตามพระเจ้ามันไม่ค่อยมีมันอยากจะว่าไม่มีนู่นนะมันเต็มจริงๆนะส่วนมากในเมืองไทยเรานี่มันเป็นแต่อย่างนั้นผู้ปฏิบัติเพื่อกำจัดกิเลสจริงๆอย่างแท้จริงมีน้อยมากนะมันมีถึง 5% ที่ไหนเวลานี้นะนอกนั้นมีแต่กิเลส 95% มีแต่กิเลสทั้งนั้นว่าศาสนาศาสนาเอาศาสนาบังหน้ากิเลสมันฉลาดเอาศาสนาไปบังหน้าแล้วมันก่อโพยจากกิเลสมาเขาตัวเองตัวเองทั้งนั้นนะพากันมาระวังถ้าใครต้องการเรื่องมากเรื่องผลให้อย่างลงในธรรมถอนต้องพุทธเจ้าไม่มีใครที่จะพูดได้ถูกต้องแม่นยำยิ่งกว่าองค์ศาสดาที่ทรงกวีถูกทรงธรรมโลกวีถูกรู้แจ้งโลกได้นะมีพระองค์เดียวเท่านั้นสอนลงตรงไหนถูกต้องแม่นยำให้อันเรานั้นมาปฏิบัติให้คำพูดกิเลสอมขี้มาพูดขี้โลภขี้โกรธขี้หลงมาพูดมานี่ก็เป็นขี้ไปด้วยกันผู้ฟังก็เป็นขี้ผู้แท้ก็เลยเป็นขี้ขี้โลภขี้โกรธขี้หลงมีเจ้าส่งเสริมขี้ทั้งสามกองนี่ออกและทำก็ไม่ปรากฏในใจสุดท้ายลบศาสนาไปเรื่อยๆถือไปงั้นนะถือศาสนาไม่มีหลักความจริงอะไรเลยเหลวไหลพากันตั้งใจนะปฏิบัตินะนี่พูดออกมาให้ฟังเรายิ่งจวนตายแล้วนะพูดยันเลยแล้วเราหายสงสัยทุกอย่างแล้วช้อนตัวนอนนในสามโลกธาตุนี้เราไม่เอาอะไรมาเป็นจักขีพยานนอกจากหัวใจดวงรู้เต็มหัวใจตัวนี้เที่ยงนี้เพียงอันเดียวพอแล้วแล้วสอนโลกเอาสอนไปอาจจะให้เคลื่อนจากหลักความจริงนี้ไม่มีเป็นความจริงล้วนตลอดไปผู้ตั้งใจปฏิบัติตามเทศนาวาการที่สอนนี้จะละกิเลสไปเรื่อยๆจนกระทั่งหลุดพ้นไปได้ไม่สงสัยแล้ววันนี้พูดธรรมะเพียงเท่านี้เท่านั้นหยุดแล้วพอเหนื่อยเทศไปเทศมาเลยเหนื่อย เป็นพระตีนาทีวันนี้มีเล่นบ้างนะตอนปลายเล่นบ้าง
1: ท่านผู้ฟังครับที่ท่านได้รับฟังจบลงไปแล้วนั้นเป็นพระธรรมเทศนาของท่านอาจารย์หลวงตาพระมหาบัวญาณสัมปันโน เมื่อวันที่13เดือนกรกฎาคมพุทธศักราช2548ในโอกาสเทศนาอุปรมณสวนแสงธรรมกรุงเทพมหานครในรายการธรรมปฏิบัติช่วงที่2ครับขณะนี้ท่านกำลังรับฟังสถานีวิทยุเสียงธรรมเพื่อประชาชนลำดับต่อจากนี้ไปเป็นเวลาประมาณ32นาทีขอเชิญท่านฟังรายการหลวงตาสงเคราะห์โลกท่านจะได้รับฟังพระธรรมเทศนาของท่านอาจารย์หลวงตาพระมหาบัวญาณสัมปันโนเมื่อวันที่4เดือนมกราคมพุทธศักราช2548มีชื่อกันเทศว่าอยากให้ธรรมะกระจายออกทั่วขอเชิญท่านรับฟังครับ
0: พระน่ะเปลี่ยนหน้ามาเรื่อยนะพระน่ะเปลี่ยนหน้ามาเรื่อยนะมาให้ดูศึกษาตาดูหูฟังจิตคิดทุกอย่างทุกอย่างที่เกี่ยวข้องกับตนมันเปลี่ยนหน้ามาเรื่อยมาเรื่อยไม่ได้หน้าได้หลังนะวันนี้ดูไม่มีวิธีอะไรที่เขื่อนอุบลรัตน์ถามไปแล้วนะ
2: ครับผม
0: ไม่มีวิธีอะไร
2: ไม่มีครับผม
0: ฉะนั้นเราก็ไปตามอิทธิยาศัยกะว่าบ่ายสามโมงค่อยออกเพราะจากนี้เขื่อนอุบลรัตน์ก็ไม่เลยชั่วโมงครึ่งสามชั่วโมงบ่ายสามโมงสี่โมงครึ่งก็ถึงแล้วเรามีธุระอะไรเราก็จะไปก่อนเมื่อวานนี่ก็ไปส่งของ ที่ด่านนู่นลมจักไปสองด่านออกจากนี่ไปก็ไปเลยไออย่างเร่งเลยล่ะไปนู่นของลงปุ๊บไปเลยของลงปุ๊บไปเลยนะไม่ลงรถเลยนะเมื่อวานขึ้นจากรถนี่ปั๊บไปไม่ลงมาลงรถที่นี่เลยที่ เอาของลงเราก็ไม่ลงพอรถจอดผู้ใครเขาขนของลงแล้วไปเลยไปนู่นกับมันกันสุดด่านสุดท้ายไปถึงนู่นก่อนให้ก็เอาของลงเสร็จเรียบร้อยแล้วก็มาเลยไม่ลงรถเลยตั้งแต่ขึ้นรถนี่ไปมาลงที่นี่แห่งเดียวถึงขนาดแล้วก็เกือบ4โมงมาถึงกลับมาถึงไกลนะอะไรนู่นลมสักจนจะถึงลมสัก ยังอีกดูมัน25กิโลเราดูเข็มดูหลักกิโลยังอีก25กิโลจะถึงอำเภอลมสักรถวิ่งธรรมดามันก็3ชั่วโมงแต่รถเราไม่ถึงอ่ะ2ชั่วโมงประมาณ2ชั่วโมง45วันนี้ก็ไปจำธุระก่อน3โมงนี่จะไปบางทีอาจจะไปดูโรงพยาบาลที่กำลังให้เขาสร้างเวลานี้ สร้างตึกอยู่2หลังสร้างที่จังใหม่พี่บุญลักษ์สองหลังแล้ว นุ่นสะอาดสองหลังหลังหนึ่งเสร็จแล้วหลังใหญ่นี่กำลังอะไรหลังคายังไม่ได้มุงอันนี้หลังใหญ่นั่นเนี่ยอันนี้22ล้านหลังนี้22ล้านนะโรงเรียนไม่ไปอยู่อ่ะโรงเรียนนี่ก็สร้างเนี่ยมันก็นุ่นจาด2ทั้งนี้2โรงเรียนหลัง5ก่อนลาดยาวจะเสร็จแล้วนะลาดยาวจะเสร็จแล้วนะ
2: ครับ
0: ลาดยาวจะเสร็จแล้วนี่นะ
2: เนี่ยกำลังสอบถามนี่ครับผมเขากำลังใส่ลูกกรงเหล็กโปร่งให้มองเห็นนักโทษได้ครับ
0: เออ
2: ใกล้แล้วครับ
0: ฮะ
2: ใกล้เสร็จแล้วครับ
0: เพิ่งเสร็จแล้ว ถ้ายาวอันนี้สี่เจ็ดล้านซึ่งเขาก็เตรียมจะขอเราอยู่แล้วเวลาไปดูตึกทั้งนั้นเราก็ทราบมาแล้วว่าเขาเตรียมจะขออยู่แล้วว่าสี่เจ็ดล้านอันนี้เนี่ยตึกเรียบร้อยค่าอะไรต่ออะไรเข้าหมดพวกฟืนพวกไฟพวกอะไรเข้าเรียบร้อยหมดแล้วสี่เจ็ดล้านนี่เขายังจะขออีกอยู่เพราะวันนี้พอเกินกรอบเกินมุมระหว่างจังไว้ให้โดยดีแล้วที่เขื่อนอุบลราชนี่เขาพี่มันไปอะไรบ้างอ่ะยังไม่รู้ครับเขื่อนอุบลราช
2: เขาเคยนิมนต์หลวงตาทุกปีเป็นสิริมงคลปีนี้เขาก็นิมนต์อีกครับไม่มีพิธี
0: นิมนต์ไปทำงานประจำปี
2: เป็นประจำปีฮะเป็นสิริมงคลเป็นสิริมงคลกับพวกชาวเขื่อนอุบลรัตน์นะครับเป็นสิริมงคลกับพวกชาวเขื่อนนะครับจะได้ทำบุญกับหลวงตาครับ
0: เขาจ้างกุฏิก็ให้เลยนะเขาบอกตรงๆเลยนี่สร้างกุฏิไว้สำหรับหลวงตาหลวงตาจะมาเมื่อไรนิมนต์เลยมาเข้าพักนี่เลยไม่จำเป็นต้องมีงานไม่มีเมื่อไรผ่านมาเมื่อไรให้มาพักเลยว่างทางกรมเขาก็ทำให้เรียบอยู่เป็นเอกเทศนะเหมาะมากเลยเราไปเจอเขาเราก็ชอบกุฏิยังชอบทางโยกมพอดีเลยเหมาะนี่ยังไม่ใช่สองหนหรือสามหนอย่างนี้เขื่อนอุบลราชเนี่ย
2: เขื่อนนี่รึสองหนผ่านไปแล้วล่ะครับ
0: สองหนผ่านไปแล้วนะเขื่อนอุบลราชก็สองหนแล้วแค่ที่ไหนรู้สึกจะซ้ำตากอยู่เลยโครงการจะทราบยุติลงไปแล้วมันก็ยังไม่แล้วนะการเทศนาว่าการต้องมีอยู่ตลอดเลยเรียกว่าสภาแมวผ่านไปแล้วสภาหนูไม่ผ่านเยอะอยู่มันตลอดนะลงไปกรุงเทพนี่ก็เทศไม่หยุดเทศอยู่ตลอดประจำส่วนทำประทังเช้าทั้งเย็นทั้งเช้าทั้งเย็นก็ดีอย่างหนึ่งเลยออกอากาศทางวิทยุวิทยุสอนแสงธรรมทางนี้กำลังให้เขาปรับปรุงใหม่อีกอย่างไรที่มันปกป้องคือต่างจังหวัดหลายจังหวัดเพราะวิทยุไปถึงที่ไหนที่ไหนเขาฟังเขาถามมาหลายจังหวัดว่างั้นคือเนื่องจากวิทยุเราไม่สะดวกบางทีไปถึงหมดไปเรียบร้อยจะแจ้งดีทุกอย่างแล้วบางทีก็มัวบางทีเงียบไปเลยนะนั่นเป็นเพราะเหตุใดว่างั้นเขาว่าไม่ต่อฟังตลอดนั่นเป็นเพราะอะไรเป็นอย่างนั้นบางรายเขาบอกเขางดหยิบเขาว่าบางรายเขาว่าเขางดหยิบว่าโอ้ยอย่างงดหยิบได้ทางนี้อกก็แตกอยู่แล้วแหละวะทำเพื่อคนจำนวนมากนี่เครื่องมันไม่ดีแล้วถามเขาไปให้ถึงต้นตามันเครื่องมันไม่ดีมันอะไรไม่ดีบ้างเอาว่ามาสิว่าที่แรกเขาว่าเครื่องใหญ่ไม่ดีมันเป็นเพราะอะไรก็ว่าเอาเครื่องมาดีๆมาเท่านั้นอย่างนี้ว่าแล้วทำไมว่าไม่ดีเอาเขาไปยืนจริงจังเครื่องใหญ่ดีอยู่หมดเนี่ยมันดีมันไม่ดีส่วนประกอบส่วนประกอบมันเสียที่ตรงไหนควรจะแก้ไขยังไงตกลงก็เลยทำหม้อใหม่หรืออะไรทำหม้อใหม่นะนี่ฮะคือว่าหม้อใหม่อะเนี่ยที่นี่จะเรียบร้อยแล้วเราก็เลยให้เอาหม้อใหม่ตั้งใหม่เลยว่าเนี่ยก็อย่างนั้นแหละทางบ้านการอยู่ก็เหมือนกันก็อยู่นี่เราแล้วทางสวนทางสามได้ประโยชน์มากมายหลายจังหวัดนะ ไอ้ก็ต้องถึงที่ไหนสระบุรีหรือที่ไหนก็ถึงว่างั้นนะถึงสระบุรีว่างั้นพวกแถวนั้นหมดพวกสระบุรีอะไรมาอายุทยาโอ้ใช่อายุทยาอ่างทองสุพรรณมันรอบมันไปนู่นก็ต้องต้องถึงเมืองแพทย์ว่างั้นกว้างขวางที่นี่สร้างวัดป่าหลวงตาบัวก็ท่านจันทร์ก็มีขึ้นอย่างหนึ่งตรงนั้นมีหมายถึงวิทยุเทศของเรานะมีแล้วทางนี้ก็จะตั้งขึ้นเยอะนะตั้งขึ้นทุกแห่งทุกหนเดี๋ยวนี้กำลังตั้งวิทยุธรรมะของเราออกไปหมดเลยนี่ก็ลูกศิษย์ของเราล่ะทำให้เสียนะมันแปลกอยู่นะเอ๊ะชอบคนให้ไปดูแลวิทยุเลยไปออกวิทยุไปทางเสียหายไปเลยแล้วทำลายเราด้วยทำลายเราก็ทำลายเขานั่นแหละจะทำลายอะไรเราทำประโยชน์เขาทำโทษนั่นมันผิดกันก็ลูกศิษย์ในวัดนั่นแหละประจำอยู่กับวัดเลยแล้วจนกระทั่งถึงเราตายใจแล้วก็เขาทำหน้าที่ในวิทยุเราก็ไม่ว่าอะไรเขาก็ทำไปสุดท้ายก็ไปทำให้เสียโฆษณาไปผิดพลาดตั้งหน้าต่างตาเจตนาทำลายเราก็มีออกนั่นก็บอกว่าเดี๋ยวนี้ก็แก้ใหม่ๆอีกว่าสถานีวิทยุนี่ผิดคำผิดกฎหมายเนี่ยเก่านี่ละไล่ออกไปแล้วเราไล่ออกนะไล่ออกเลยแล้วไม่เหมือนใครพอจับตัวได้ชัดแล้วไล่อย่ามาแก้อะไรไม่ตกไปเดี๋ยวนี้วะไล่เลย สองคนนั่นนะอย่างนั้นแหละมันทำอย่างนั้นนะไม่ได้เรื่องใดราวอะไรเลยเอ๊ะอย่างนี้ก็เป็นแล้วทีนี้ออกไปโฆษณาเขาว่าวิทยุเราผิดกฎหมายว่างั้นพี่เรามาถามคนของเราอยู่ผิดไหมเราผิดกฎหมายไหมเราว่าไม่ผิดว่างั้นเขาหาเรื่องเฉยหาเรื่องนี้ไม่ได้ไปหาเรื่องนั้นไม่ทราบมันเป็นยังไงพอเราทราบชัดแล้วก็ไล่ออกทันทีเลยไม่อยู่เลยเราไม่ได้เหมือนใครถ้าเราจับเลยชัดๆแล้วเอาไล่ออกเลยข้อแก้ตัวที่ไหนไม่เป็นผลทั้งนั้นเราจับได้หมดเรียบร้อยแล้วไล่ออกเลยวิทยุนี่ก็เป็นประโยชน์มากอยู่จะตั้งอยู่หลายแห่งอยู่เรายังให้ธรรมะนี่กระจายออกทั่วประเทศไทยเราเวลานี้ชาวพุทธเรานี่เหลวไหลมากอยู่นะเหลวไหลมากทีเดียวเราอยากไม่อยากว่าธรรมราเหลวไหลมากแทบก็ว่าจะไม่มีคำว่าพุทธแฝงอยู่ในวงงานในประชาชนทั่วๆไปตั้งแต่ราชการลงมานะมีตั้งแต่โลกล้วนๆไม่มีธรรมเลยฟังแง่ไหนมันฟังไม่ได้นะคือมันขวางธรรมนี่แหละเรารู้สึกอ่อนใจเหมือนกันทางโลกนี้มันคลื่นมันเท่าคลื่นที่มันเอาทางภาคใต้จมลงไปนะคลื่นอันนั้นอ่ะอันนี้เดี๋ยวนี้คลื่นที่เลนนี้กำลังเป็นอย่างนั้นนะมันจะเอาให้คนที่หายไปทั่วโลกมันจะไม่ธรรมดานะไอ้คลื่นนั่นฮือฮากันคลื่นกิเลสมันเอาคนชิบหายไปทั่วโลกจะร้อนบุญวายลบราฆ่าฟันกันทั่วโลกเดือนไม่ได้ว่าไม่ได้คิดนะคลื่นอันนี้คลื่นรุนแรงมากเขาไม่คิดแต่เราคิดหมดเนี่ยคลื่นอันนั้นมันมีชั่วระยะ 2-3 จังหวัดเท่านั้นนี่มันทั่วโลกเลยคลื่นกิเลสเนี่ยมันออกไปที่ไหนความโลภความโกรธราฆ่าตัณหาความเห็นจะได้จะเอามีแต่เรื่องกิเลสออกดำเนินออกเดินทั้งนั้นแหละนะเวลานี้ที่ไหนใหญ่เท่าไรยิ่งกิเลสหนามากเข้ามากเข้าแล้วความเดือดร้อนของโลกมันก็ยิ่งหนาแน่นขึ้นไปแน่นขึ้นไปเลยเพราะมันออกจากส่วนใหญ่ ส่วนใหญ่เป็นกองทัพกิเลสแล้วส่วนย่อยมันจะเป็นอะไรไม่ใช่เป็นเชื้อไฟให้มันเผาไปหมดนี่แหละเราวิโสวิจารมาก กล่าวว่ามนุษย์เรานี่หันหน้าเข้าสู่ธรรมบ้างแล้วจะพอเป็นไปนะจะไม่รุนแรงมากนัก อันนี้รุนแรงมีแต่เรื่องกิเลสทั้งนั้นรุนแรงมากทีเดียวเขาเรียกอะไรลมอะไรที่มาความ 2-3 จังหวัดภาคใต้นั่นก็ดังกันทั่วโลกแล้วไอ้ส่วนกิเลสมันรุนแรงครอบโลกธาตุเอาโลกให้ไหวให้หวั่นให้ฟืนเป็นฟืนไฟตลอดเวลานี้ไม่คิดกันเลยนะโลกอันนี้จะไม่มีเวลาระงับนะถ้าไม่มีธรรมจะมาระงับเป็นเท่าเป็นฐานเป็นตามกำหนดไม่ว่าผู้ใหญ่ผู้น้อยไม่ว่าคนมีคนจนมันเป็นฟืนเป็นไฟโดยกันหมดเลยเราจะเข้าใจว่าใครเป็นผู้มีอำนาจมากจะเป็นความสุขความเจริญอย่าไปคิดเราไม่คิดธรรมจับเขาตรงไหนมันเห็นหมดรู้หมดมีแต่ไฟใหญ่เท่าไรไฟยิ่งกองใหญ่ใหญ่ใหญ่เท่าไรใหญ่ฟืนใหญ่ไฟนะใหญ่ที่เหลือกันหาไม่ใช่ใหญ่อัดใหญ่ทำมันก็แผลงฤทธิ์ออกไปแล้วเป็นฟืนเป็นไฟเผาไหม้กันไปหมดเลยเวลานี้โลกกำลังหมุนไปทางกิเลสไม่ได้มองดูธรรมเลยนะเราอยากจะพูดว่าไม่มองดูธรรมเลยมีแต่หมุนตามกิเลสโลกยิ่งร้อนร้อนทุกหย่อมย่านะเวลานี้อยู่ที่ไหนหาความสงบร่มเย็นไม่ได้เลยมีแต่ความเดือดร้อนเกิดก็กล้าฆ่าฟันทุกแบบทุกฉบับเป็นเรื่องของกิเลสทั้งนั้นออกแสดงลวดลายให้โลกได้รับความเดือดร้อนโลกก็ไม่เห็นโทษของมันนี่แหละมันถึงได้ลุกลามมากขึ้นถ้าโลกเห็นโทษแล้วก็ยับยั้งอยู่พอประมาณด้วยอาจด้วยธรรมแล้วจะพาสุขร่มเย็น นี่ไม่มีเวลานี้ความเมตตากันแทบไม่ปรากฏนะ ความเมตตาสงสารกันนี่แทบไม่ปรากฏมีแต่จะได้จะเอาแผ่ฤทธิ์แผ่อำนาจไปหมดทั่วโลกดินแดนนะเวลานี้นะมีตั้งแต่อำนาจของกิเลสทั้งนั้นเราพูดไม่พูดปากเดียวนี่นะโลกเขาเป็นอย่างนั้นกันทั้งโลกแต่มาพูดอย่างนี้มีเราพูดปากเดียวเขาจะหาว่าบ้าคนเดียวก็เราก็ฟังแต่เราไม่รับคำที่ว่าเขาว่าบ้าฝ่ายเดียวเพราะเราพิจารณาทุกสิ่งทุกอย่างแล้วค่อยพูดออกมาเราไม่ได้มาพูดสุ่มสี่ห้าแบบหาโจมตีคนนั่นโจมตีคนนี้อย่างนั้นไม่มีในใจเราผิดบอกว่าผิดถูกบอกว่าถูกเวลาแสดงมาแสดงตามนั้นเลยเราไม่เคยบิดเบือนธรรมเลยแล้วคงตามธรรมโลกเวลานี้มันกำลังร้อนกระบอกกำลังร้อนยิ่งจะร้อนมากไปโดยลำดับนะเราอยากเข้าใจว่ามันจะอ่อนถ้ายังส่งเสริมความโลภอำนาจบาดหลวงประปาเถื่อนเข้าทุบตีกันแล้วโลกนี้จะหาความสงบไม่ได้ใหญ่เท่าไรก็ยิ่งเป็นกองฟืนกองไฟอันใหญ่เลยแหละตัวเองก็เป็นกองไฟกองฟืนนะเผาตัวเองแล้วก็เผาคนอื่นไปเรื่อยยังภูมิใจนะว่าเราใหญ่เราโตเรามีอำนาจบาดหลวงมากนี่แหละกิเลสมันให้พองตัวคนเราก็ลืมตัวไปเรื่อยๆลืมไปหมดนะกิเลสไม่ให้รู้ตัวนะต้องให้ลืมตัวไปเรื่อยๆหลงตัวลืมตัวหลงอำนาจหลงรายได้รายรวยหลงไปทุกสิ่งทุกอย่างมีแต่เรื่องกิเลสหลงไปอะไรก็ทำความเดือดร้อนให้แก่โลกมากเท่านั้น ถ้าเป็นธรรมแล้วรู้ไปเท่าไรก็ยิ่งทำโลกให้ร่มเย็นร่มเย็นเรื่องธรรมเป็นอย่างนั้นเวลานี้ทำได้จะให้มีเมื่อมีผู้ที่เอาวิทยุออกให้กระจายบ้างก็จะเห็นความสงบร่มเย็นบ้างนะเช่นในเมืองไทยของเราเป็นเมืองพุทธก็ควรจะให้มีเชื้อสายแห่งเมืองพุทธติดเนื้อติดตัวชาวพุทธเราในเมืองไทยบ้างนะอย่าให้เป็นแบบโลกเขาทุกแห่งทุกหนไปเลยให้มีการยับยั้ง ถึงจะจนก็จนแต่จนด้วยความชุ่มเย็นในจิตใจเพราะอาจเพราะธรรมนี่สบายนะใครจะมีสมบัติเงินทองก็ของกองเท่าภูเขาเอามาแลกความสุขภายในจิตใจของผู้มีธรรมนี้ไม่ได้เลยอย่าเอามาแลกสิ่งนั้นไม่มีความหมายฉะนั้นขอให้ใจมีธรรมเถอะถ้าใจมีธรรมอยู่ที่ไหนมันชุ่มเย็นชุ่มเย็นนะมันไม่เดือดร้อน ไม่ละระแวงระวังอะไรเหมือนกับโลกกิเลสโลกกิเลสนี่อยู่ด้วยความระแวงระวังกันทั้งนั้นนะหาอยู่ด้วยความอยู่เย็นเป็นสุขไม่ได้เผลอไม่ได้นะแทงหลังข้างหลังเผลอไม่ได้กิเลสแทงข้างหน้าแทงข้างหลังแทงไปหมดนั่นแหละเรื่องของกิเลสเป็นอย่างนั้นเรื่องของธรรมอยู่สบายสบายเพราะงั้นเราอยากคิดว่า สมบัติทั้งหลายในโลกนี้จะเอามาแข่งทำอย่ามาคิดนะถ้าไม่อยากให้ชิบหายยังเหลือแต่เท่าแต่ทานอย่าเอามาเปรียบมาเทียบถ้าเอามาเปรียบมาเทียบแล้วก็จะยกอันนั้นขึ้นเหยียบทำดิเหยียบทำก็เข้ากับเหยียบตัวเองให้เป็นเท่าเป็นทานไปนั่นแหละเหมือนถ้าเอาทำเข้าแทรกในหัวใจมันจะรู้สึกทันทีคิดดูอย่างเราเป็นนักภาวนา เอาแคบๆไม่ต้องเอามากหรอกนะนักภาวนาที่ว่ามุ่งอัดมุ่งทำจริงๆอย่าว่าท่านเป็นทุกข์นั้นท่านไม่เป็นทุกข์ทุกข์ก็ทุกข์เพื่อความสุขฟาดกับกิเลสเพื่อความสุขความสุขกิเลสเบาลงเบาลงความสุขเด่นขึ้นเด่นขึ้นอยู่อย่างนั้นนะนี่อยู่ที่ไหนสบายสบายนี่แหละความสุขกับธรรมเข้ากลมกลืนกันแล้วมีความสุขสบายไม่ได้สนใจกับว่าสมบัติเงินทองก็ของยศถาบรรดาศักดิ์มีมากมีน้อยไม่สนใจยอดของธรรมนี่เลิศเลอสุดยอดแล้วพอสัมพันธ์พอธรรมสัมผัสสัมพันธ์เข้าสู่ใจเท่านั้นเองใจจะเริ่มมีความสุขเริ่มมีที่พึ่งเริ่มมีที่เกาะที่ยึดเริ่มอบอุ่นไปเรื่อยๆล่ะเนี่ยธรรมกับใจไปอย่างนั้นนอกนั้นมันจะทำความอบอุ่นให้นะ ใครจะมีสมบัติเงินทองก็ของมากน้อยเพียงอาศัยคำว่าอาศัยนี่ปฏิเสธกันไม่ได้ทั่วโลกต้องอาศัยแต่ไปติดพันกับมันจนเกิดเป็นฟืนเป็นไฟเผาไหม้ตัวเองนี่สิเป็นความเหลืองของผู้มีสมบัติเหลืองตรงนี้เหลืองอำนาจเหลืองรายได้รายรวยจนลืมตัวไปเลยแล้วก็ส่งเสริมตัวให้เป็นความทุกข์ความเดือดร้อนคนมีก็จนความสุขเอาพอๆกันความทุกข์มีพอๆกันความสุขมันไม่ค่อยมีละเราจะไปเข้าใจว่าโลกมันจะมีความสุขนะกิเลสไม่เคยสร้างความสุขให้ใครนอกจากสร้างฟืนสร้างไฟให้เท่านั้นนี่ยันกันเลยถ้าเป็นธรรมมีมากมีน้อยสร้างความสุขให้ทันทีอยู่คนเดียวก็สบายอยู่ที่ไหนก็สบายถ้ามีธรรมในใจอบอุ่นไม่มีสมบัติใดจะอบอุ่นยิ่งกว่าสมบัติคือธรรมยศคือธรรมอำนาจคือธรรมเย็นไปหมดนี่แหละไม่มีอันใดที่จะเหนือธรรมแต่พูดถึงเรื่องสิ่งที่โลกต้องการยศถาบรรดาศักดิ์ความมั่งความมีความดีความเด่นเหล่านั้นเป็นเรื่องของกิเลสยศถาบรรดาศักดิ์ของธรรมความมั่งความมีความดีความเด่นดีเด่นไปด้วยธรรมมั่งมีไปด้วยธรรมเย็นไปด้วยธรรมนั่นมันต่างกันอย่างนั้นนะอยู่ที่ไหนมันเย็นหมดนั่นแหละ นี่เราสอนโลกเราก็สอนเต็มเม็ดเต็มหน่วยเราบอกว่าเราสอนโลกนี้เต็มไปด้วยกองทุกข์ฟังที่ว่าเอาเราออกมายันเลยเนี่ยใครก็ต้องว่าบ้าเราอวดเราไม่ได้อวดเราความจริงมาพูดทำเป็นของจริงพูดตามของจริงนี่เราปฏิบัติตะเกียกตะกายมาแทบล้มแทบตายก็เคยเล่าให้ฟังแล้วความทุกข์แสนสาหัสในชีวิตของเราไม่มีความทุกข์ใดจะหนักยิ่งกว่าความทุกข์ของนักบวชเป็นฆราวาสเราก็เป็นมาตั้ง20 ปีกับ9 เดือนเราบวชนะทุกข์เราก็ยอมรับว่าทุกข์ว่าทุกข์นะแต่เวลามาเป็นทุกข์การทรมานฆ่ากิเลสตัวมหาเรียกว่ามหาภัยนี่ทุกข์มากซัดกันอย่างหนักอย่างหนักทีนี้สุขก็สุขมากเนี่ยมันรับกันอย่างนั้นนะเวลาฆ่ากิเลสลงได้มากน้อยเพียงไรความสุขเด่นขึ้นเด่นขึ้นฟาดซะจนกิเลสขาดสะบั้นจากใจเลยหมดไม่มีอะไรเหลือแล้วทุกข์ไม่มีเลยตั้งแต่ขณะที่กิเลสตัวสร้างทุกข์ดับไปจากใจไม่มีทุกข์สอนโลกด้วยความทุกข์ของโลกเต็มบ้านเต็มเมืองเต็มโลกเต็มสารเราไม่มีทุกข์ในการสอนโลกเราสอนด้วยอัดด้วยทำด้วยความเพียงพอทุกอย่างสอนด้วยบรมสุขทางใจเราไม่เคยมีทุกข์ในหัวใจเลยตั้งแต่ที่เด็ดขาดลงไปจนกระทั่งบัดนี้หรือตายไปก็ตามเราไม่เคยคิดคาดเลยว่าจะเปลี่ยนแปลงไปเรื่องความสุขบรมสุขธรรมชาติที่บริสุทธิ์ในใจนี้แล้วไม่มีนอกนั้นไม่มีที่จะเป็นสุขใจนี้เมื่อปฏิบัติบำรุงให้ดีแล้วเป็นอย่างนั้นละสอนโลกก็โลกที่ไหนไม่มีความสุขไม่มีไปสอนที่ไหนเขามีแต่ความทุกข์เราสอนด้วยความไม่มีทุกข์เราไม่มีเราก็บอกไม่มีสอนด้วยความเมตตาสงสารใครจะเอาไม่เอาก็สุดกำลังหรือกรรมของสัตว์ก็เท่านั้นจะให้ไปบีบีสีไฟใครต่อใครนี่เรื่องธรรมไม่มีจะสอน ไม่ว่าทางศาสนธรรมไม่ว่าทางโลกทางสารการบ้านการเมืองสอนไปหมดเรื่องธรรมเหนือโลกไปหมดแล้ว สอนไปนั้นใครจะเอาไม่เอาก็เป็นเรื่องของคุณนั่นที่จะไปมีฟี่สีไฟเป็นข้าศึกต่อพวกนั่นต่อฝ่ายนี้เราไม่มีในธรรมเราไม่มี ใครผิดบอกว่าผิดใครถูกบอกว่าถูกไปตามธรรมชาติของธรรมพูดอย่างอื่นไปไม่ได้แล้วใครจะเอาก็เอาไม่เอาก็สุดแล้วแต่ตอนนั้นเองแต่เราไม่มีถูกจะสอนแบบไหนก็ตาม เราไม่เคยมีทุกข์ในใจจะหามาจากไหนทุกข์ถ้ากิเลสมีอยู่ไม่ต้องหาก็เจอกิเลสนั่นแหละตัวสร้างทุกข์ถ้ากิเลสขาดสะบั้นไปจากหัวใจแล้วไม่มีทุกข์แล้ว พระพุทธเจ้าพระอรหันต์ท่านตั้งสะบั้นตัดสรู้ปึ๋งขึ้นมาเท่านั้นทุกข์ขาดสะบั้นไปหมดเลยท่านไม่มีทุกข์เป็นบรมสุขเรียกว่านิพพานเที่ยงนั่นเป็นอย่างนั้นแหละ เนี่ยคุณค่าของการฝึกฝนอบรมตนเป็นอย่างนั้นนะอย่างน้อยก็ขอให้มีศีลมีธรรมภายในใจจะได้มีความอบอุ่นเป็น ที่เกาะที่ยืดภายในจิตใจของเรา เราเกาะยืดภายนอกมันด้วยการเสี่ยงทั้งนั้นแหละ ได้มากได้น้อยมีแต่ความจะเสียไปได้มากเสียไป หาความแน่นอนไม่ได้ แต่ทางอ้านด้านอัดด้านธรรมนี่อบอุ่นตลอดเวลานะให้พากันหันหน้าเข้าสู่ธรรมถ้าอยากเจอความสุขอยากเห็นความแปลกประหลาดของอัศจรรย์ภายในจิตใจของเราให้พากันฝึกฝนอารมณ์ฝึกจิตเนี่ยสำคัญมากจิตตัวคึกตัวของเราเพราะกิเลสตัวเป็นฟืนไฟอยู่ในจิตจิตจึงแสดงความคึกความกระรองความเดือดร้อนวุ่นวายเป็นฟืนเป็นไฟอยู่ตลอดเมื่อระงับอันนี้ลงไปแล้วเป็นน้ำดับไฟใจก็ค่อยสงบเย็นไปเย็นไปแล้วก็ค่อยสบายขึ้นไปสบายขึ้นไปอย่างนั้นแหละมีไปที่ไหนมันหาความสุขไม่ได้นะโลกมีตั้งแต่ขวายแต่คว้าแต่มันไม่มีความสุขเพราะขวายคว้าทางผิดก็ผิดไปเรื่อยๆอย่างนั้นแหละเขาก็ผิดเราก็ผิดแต้มโลกสงสารผิดไปด้วยกันหมดหาที่ยึดที่เกาะที่พึ่งเป็นพึ่งตายของตัวเองพอจะประกาศให้คนอื่นเขาทราบว่าข้ามีความสุขเพราะข้ามีเงินมากมีสมบัติมากมียศถาบรรดาศักดิ์มากอะไรๆก็เพียงพอไปหมดข้าเพียงพอแล้วไม่มี มีแต่เสริมไฟเท่านั้นสิ่งเหล่านั้นมาเพื่อเสริมไฟให้โลภมากได้มากเป็นบ้ายศบ้าลาภไปเรื่อยไปอย่างนั้นไม่มีใครอยู่เป็นสุขได้หรอกถ้าเป็นธรรมมีเท่าไหร่แล้วสบายสบายนี่ไม่มียศใดเหนือยศธรรมไม่มีอะไรมีความสุขเหนือธรรมอำนาจไม่มีอะไรเหนือธรรมอยู่ภายในใจหมดอยู่เลิศเดินอยู่กับธรรมอย่างเดียวนอกนั้นเรื่องของกิเลสกาฝากแล้วก็เป็นมหาไฟกัดตัวเองทำลายตัวเองไปด้วย ขอให้พาเชิญเสาะแสวงหาธรรมแล้วออกช่วยโลกคราวนี้ก็ช่วยเต็มเม็ดเต็มหน่วยถึงเวลา6ปี เทศจนไม่มีเวลายับยั้งเลยเทศตลอดเลย เวลานี้ก็ค่อยกระจายออกไปบ้างผลในการเทศก็คือทำให้คนเข้าอกเข้าใจในศีลในธรรมมีเยอะเวลานี้ออกนอกก็มี ก็ออกทางวิทยุทางอินเทอร์เน็ตนั่นแหละออกกว้างขวางไปมากมายถ้าทำเข้าสู่ใจแล้วจะมีความสงบร่มเย็นถ้าไม่มีแล้วจะหวังโลกอันนี้ไม่มีหวังแหละวันนี้ก็ไปพูดอะไรมากละจะได้เวลาแล้วพอแล้วนะเอาละแค่นั้นละพอเอาละเต็มใจพอนะปวดขาต้องเหยียดขาด้วย ไม่เหยียดไม่ได้ฮะ เอามาเออนะพอใจพอใจทองคำเรากำลังหนุนขึ้นสมใจของเราที่ต้องการทองคำเราบกบางอยู่มากแล้วในคำหลวงเราไปดูเองเพราะฉะนั้นเราจึงได้มารบกวนพี่น้องทั้งหลายอยู่เรื่อยๆเพื่อจะให้หนุนขึ้นมีเท่านั้นรู้สึกว่าบกบางมากไม่สมกับคนไทยเรา63ล้านคนเลยเพราะงั้นเราจึงได้เสาะแสวงแล้วก็รบกวนพี่น้องหลายเลยกรุณาเห็นใจนะเห็นใจไปทั่วลูกทั่วหลานของเราจะได้อาศัยนี่ต่อไปหลวงตาไม่หวังอะไรแล้วหาให้เฉยๆนี่หาให้แล้วก็ไปเลยไม่ได้เอาอะไรไม่บกเราไม่บกพ้องอะไรมีถึงวันเวลาเราก็ดีดผึ่งเลยพูดกงๆทำอยู่ในหัวใจไม่บกพ้องจะให้ว่าไงการสอนโลกสอนในโลกมีความบกพ้องต้องการอะไรก็หนุนไปหนุนไปอย่างทองคำนี่ลูกหลานเราทั่วประเทศไทยหายลมหายใจอยู่กับทองคำนะนี่เราคิดไว้เหมือนกันเพราะงั้นจึงได้รบกวนพี่น้องหลายออดอ้อนนั้นออดอ้อนนี่กระเป๋าไหนมาจะตกกระเป๋ามีทองคำไหมเมื่อเอาเรื่อยแหละ ก็พ่อเห็นจะลูกแก่ล้านเราเองเราไม่มีอะไรเอาละให้พรนะ อิจิตังปฏิตังตุมหังทิปเมวะสมิชาตุพาเพภูเรนตูสังกปาจานโทปนะระโสยะถามณิโชติระโสยะถาสัพพีติโยวิวัตโยะถาสัพพีติ

0: สิบสามไม่รู้ใจตอนนี้เราจะไปธุระก่อน
1: ครับผม
0: กลับมารถแล้วประมาณสามโมงถึงออกจากนี้ไปก็ไม่เลยชั่วโมงครึ่งจากนี้ไปหาเขื่อนประมาณชั่วโมงครึ่งถึงไปแล้วก็ไปนอนนี่เลย
1: ครับ
0: ตอนนี้เราก็มีธุระอะไรอย่างมากพวกสภาหนูเท่านั้นออกมาแมวไม่มีแล้ววันนี้แมวจะสภาแมวจะมีวันหลังโน่นค่ะนี่จะสภาหนูตอนนี้ทานพักกันสบายสบายกะว่าสามโมงเรามาถึงเวลาเมื่อไรเราไปเมื่อไรก็ไปสงยากแล้วพี่นี่เคยไปเคยมาแล้วไปละอันเมื่อเช้าลง14ครึ่งนะเมื่อเช้านี่เมื่อวานลง12วันนี้ลง14หนาวค่อยเบาลงมาวันแรกลง11นะ11แล้วก็12 14นี่แค่นี้ละไปละมีอะไรลืมไหม
2: ไม่มีครับ
0: ไม่มีก็ไปละอู้ขามันลุกลำบากนะเดี๋ยวค่อยๆลุก
2: ไม่ลืมครับ
3: ท่านผู้ฟังครับที่ท่านได้รับฟังจบไปแล้วนั้นเป็นพระธรรมเทศนาของท่านอาจารย์หลวงตาพระมหาบัวญาณสัมปันโนเมื่อวันที่4เดือนมกราคมพุทธศักราช2548มีชื่อกันเทศว่าอยากให้ธรรมะกระจายออกทั่วในรายการหลวงตาสงเคราะห์โลกครับขณะนี้ท่านกำลังรับฟังสถานีวิทยุเสียงธรรมเพื่อประชาชนลำดับจากนี้ไปเป็นเวลาประมาณ16นาทีขอเชิญท่านรับฟังรายการประวัติครูบาอาจารย์ท่านจะได้รับฟังชีวประวัติของพระกุณฑกภติยเถระเอตตคะด้านมีเสียงไพเราะตอนที่1ขอเชิญท่านฟังครับ

ชีวประวัติพระนกุลตกภัททยเถระผู้เป็นเอตัคคะด้านมีเสียงไพเราะพระเถระผู้มีร่างกายเล็กต่ำเตี้ยเหมือนคนแกรกแต่เป็นผู้ทรงธรรมล้ำเลิศประเสริฐกว่าพระภิกษุทั้งหลายฝ่ายมีเสียงไพเราะและได้รับการจัดอยู่ในจำนวนของพระอสีติมหาสาวกคือสาวกใหญ่80องค์ของพระพุทธเจ้าท่านผู้นั้นคือพระนกุลตกภัททยเถระผู้มีเรือนร่างเล็กแต่มีความดีใหญ่ท่านพระนกุลตกภัททยเถระชื่อของท่านเมื่อแยกออกก็เป็นสองคำว่าคือคำว่านกุลตกและภัททยคำว่านกุลตกแปลว่าค่อมไม่ใช่ชื่อจริงของท่านเป็นคำที่มีผู้เรียกตามบุคลิกลักษณะร่างกายอันเล็กต่ำเตี้ยของท่านเท่านั้นส่วนคำว่าภัททยผู้มีความเจริญเป็นชื่อจริงของท่านเพราะฉะนั้นเมื่อนำคำทั้งสองมาเรียกรวมกันจึงเป็นนกุลตกภัททยชีวประวัติในอดีตการของพระนกุลตกภัททยเถระในอรรถกถาคัมภีร์มโนรถปูรณีมีกล่าวไว้ดังนี้ครั้งพุทธสมัยของพระปฐุมมุตตระพุทธเจ้าเสด็จอุบัติขึ้นในโลกแล้วพระเถระได้บังเกิดเป็นกุลบุตรผู้หนึ่งซึ่งอยู่ในตระกูลที่มั่งมีทรัพย์สมบัติมากตระกูลหนึ่ง

0: ในเมืองหงสาวดีเมื่อกุลบุตรนั้นเจริญเติบโตขึ้นแล้ววันหนึ่งได้ไปที่สังฆารามเพื่อจะฟังพระธรรมเทศนาและได้เห็นพระปฐุมมุตระพุทธเจ้าทรงแต่งตั้งพระภิกษุผู้มีเสียงไพเราะองค์หนึ่งไว้ในตำแหน่งที่เลิศกว่าภิกษุสาวกทั้งหลายด้านมีเสียงไพเราะจึงคิดว่าพระองค์นี้ดีมากเราควรจะได้เป็นผู้เลิศกว่าพระภิกษุทั้งหลายผู้มีเสียงไพเราะชนิดบ้างในพระศาสนาของพระพุทธเจ้าพระองค์หนึ่งซึ่งจะเสด็จอุบัติขึ้นมาโปรดสัตวโลกในอนาคตกาลโน้นเถิดครั้นมีความคิดที่จะให้ได้เป็นผู้เลิศดังนี้จึงเข้าไปกราบทูลนิมนต์พระปฐุมมุตระพุทธเจ้าพร้อมกับพระภิกษุสงฆ์สาวกทั้งหมดให้ไปรับพระตาหารมหาทานที่บ้านของตนตลอด7วันพระปฐุมมุตระพุทธเจ้าก็ทรงรับนิมนต์แล้วเสด็จพาพระภิกษุทั้งหลายไปที่บ้านของกุลบุตรผู้นั้นกุลบุตรตั้งใจถวายมหาทานอยู่จนครบ7วันและในวันที่7พระปฐุมมุตระพุทธเจ้าทรงกระทำภารกิจเสร็จแล้วเขาจึงหมอบกราบลงแทบพระยุคลบาทตั้งความปรารถนาว่าข้าแต่พระผู้มีพระภาคเจ้าข้าพระองค์ไม่เพิ่งประสงค์สมบัติอย่างอื่นเลยด้วยอำนาจบุญญาธิการของผลแห่งมหาทานนี้ขอให้ข้าพระองค์เป็นผู้เลิศกว่าพระภิกษุทั้งหลายด้านมีเสียงไพเราะในพระศาสนาของพระพุทธเจ้าพระองค์ใดพระองค์หนึ่งในอนาคตการเหมือนกับพระภิกษุองค์นั้นบ้างพระเจ้าข้าพระปฐุมมุตระพุทธเจ้าผู้ทรงมีพระอนาคตังสยานคือการรู้จักผลในอนาคตเป็นเลิศทรงพิจารณาดูอนาคตการและทรงเห็นว่าความปรารถนานั้นจะสำเร็จสมหวังโดยไม่มีอุปสรรคใดๆจึงทรงพยากรณ์ให้กุลบุตรผู้นั้นฟังว่าในที่สุด100,000กับข้างหน้าโน้นจะมีพระพุทธเจ้าพระองค์หนึ่งทรงพระนามว่าโคดมเสด็จอุบัติขึ้นในโลกแล้วเธอจะได้เป็นพุทธสาวกผู้เลิศกว่าภิกษุทั้งหลายฝ่ายมีเสียงไพเราะในศาสนานั้นครั้นพระองค์ทรงพยากรณ์ดังนี้แล้วก็เสด็จนิวัตอย่างพระวิหารอันเป็นบรมพุทธวาสฝ่ายกุลบุตรนั้นฟังพระพุทธยากรแล้วมีความปรับเรื่องปิติเป็นที่ยิ่งเหมือนความปรารถนานั้นอยู่ใกล้เพียงแค่เอื้อมเท่านั้นแต่แท้จริงเวลานั้นนานถึง100,000กับอาศัยความมีปีติเป็นพื้นฐานจึงได้กระทำบุญสุนทานอยู่จนตลอดชีวิตหลังจากกุลบุตรตายไปแล้วได้ท่องเที่ยวไปมาอยู่ในเทพยดาและมนุษย์ตลอดกาลนานบรรลุมาถึงพุทธสมัยของพระวิปัสสีพุทธเจ้าทรงอุบัติขึ้นในโลกกุลบุตรนั้นได้มาเกิดเป็นนกดูว่าวตัวมีขนปีกอันสวยงามอยู่ในเขมมิทยวันและวันหนึ่งได้บินเข้าไปในป่าหิมพานต์พบมะม่วงที่มีรสอร่อยจึงคาบเอาผลมะม่วงผลนั้นมาขณะที่กำลังบินกลับและคาบผลมะม่วงมาด้วยนั้นเลื่อไปเห็นพระวิปัสสีพุทธเจ้าพร้อมทั้งมีพระภิกษุสงฆ์ตามเสด็จห้อมล้อมมาเป็นจำนวนมากจึงประคองปีกทั้งสองขึ้นนมัสการแล้วจุกคิดขึ้นว่าในวันก่อนๆเราได้เห็นพระผู้มีพระภาคเจ้าโดยที่เราไม่มีสิ่งของสิ่งใดสิ่งหนึ่งจะถวายมาวันนี้เราได้มะม่วงสุกผลนี้มาเพื่อจะเอาไปให้แก่ลูกของเราแต่เราจะไปนำมะม่วงผลอื่นมาให้แก่ลูกของเราส่วนมะม่วงผลนี้เราควรจะถวายแด่พระวิปัสสีทศพลเสียก่อนครั้นเข ที่ตกลงใจดังนี้แล้วก็บินร่อนโผล่ลงมาจากอากาศแสดงอาการที่จะมอบถวายแด่พระวิปัสสีพุทธเจ้าพระวิปัสสีพุทธเจ้าทอดพระเนตรเห็นอาการบินของนกดูว่าวดังนั้นก็ทรงทราบวาระจิตของนกดูว่าวนั้นว่ามีจิตปรารถนาจะถวายมะม่วงจึงทรงแลดูพระอโศกเถระผู้เป็นพระคอยปฏิบัติพระองค์ในทันทีทันใดนั้นพระอโศกเถระจึงน้อมบาทเข้าไปถวายแด่พระวิปัสสีพุทธเจ้าและพระองค์ทรงเปิดบาทเพื่อรอรับผลมะม่วงจากนกดูว่าวฝ่ายนกดูว่าวค่อยๆประจงวางมะม่วงสุกผลนั้นลงในบาทของพระวิปัสสีพุทธเจ้าและหลังจากที่พระพุทธองค์ทรงรับผลมะม่วงแล้วทรงพิจารณาเลือกสถานที่อันเหมาะสมทั้งทรงแสดงพระอาการที่จะประทับนั่งพระเถระผู้เป็นอุปถากรู้ถึงพระพุทธประสงค์นั้นจึงรับจัดแจงภูลาดอาสนะถวายพระองค์ก็ประทับนั่งแล้วเสวยผลมะม่วงของนกดูว่าวในสถานที่นั้นพอนกดูว่าวได้แลเห็นพระวิปัสสีพุทธเจ้าเสวยผลมะม่วงสุกที่ตนถวายก็มีจิตยินดีปรีดาเพลินเกษมสุขและมีจิตศรัทธาประสันนาการระลึกถึงพระพุทธคุณเป็นอารมณ์อยู่หลายครั้งหลายหนแล้วก้มศีรษะลงถวายบังคมบินกลับไปสู่รังของตนและการเป็นอยู่ของนกดูว่าวหลังจากที่ถวายผลม่วงแด่พระวิปัสสีพุทธเจ้ามาแล้วได้เป็นอยู่ด้วยความสุขใจอันเกิดมาจากปิติคือความอิ่มใจหรือความดื่มด่ำในใจถึง7วันเป็นอันว่าในชาติที่เกิดเป็นนกดูว่าวได้กระทำบุญกุศลไว้เพียงเท่านี้และด้วยบุญกุศลนี้จึงกระทำให้เกิดเป็นผู้มีเสียงไพเราะเสียงดีในชาติต่อมาครั้นการผ่านมาถึงพระศาสนาของพระกัสสปะสัมมาสัมพุทธเจ้านกดูว่าวหรือกุฎุมพีปัทยะได้กลับมาเกิดเป็นช่างไม้ผู้ใหญ่เมื่อชนทั้งหลายร่วมประชุมปรึกษาหารือกันเพื่อจะก่อสร้างพระเจดีย์บรรจุพระบรมสารีริกธาตุของพระกัสสปะสัมมาสัมพุทธเจ้าว่าให้สูงประมาณสักเท่าไหร่จึงจะเหมาะสมดีกับพระเกียรติคุณของพระองค์ประชาชนบางพวกผู้เสนอแนะว่าควรจะก่อสร้างพระเจดีย์ให้สูงสัก7โยชน์จึงจะเหมาะสมดีกับความเป็นอัครมหาบุรุษพระพุทธเจ้าบางพวกพูดคัดค้านว่าการก่อสร้างพระเจดีย์สูงถึง7โยชน์นั้นสูงมากเกินไปควรจะก่อสร้างให้สูงสัก6โยชน์ก็พอแล้วบางพวกได้พูดแสดงความคิดเห็นว่าการก่อสร้างพระเจดีย์สูงถึง6โยชน์นับว่ายังสูงมากเกินไปอีกนั่นแหละถ้าจะให้พอดีต้องก่อสร้างให้สูงเพียง5โยชน์เท่านั้นบางพวกความคิดเห็นที่เป็นไปในตำนองคัดค้านพวกที่กล่าวเสนอแนะมาแล้วนั้นๆว่าควรจะก่อสร้างให้สูงเพียง4โยชน์ก็สูงผมเถไปแต่อีกพวกพูดคัดค้านว่าที่ว่าจะสร้างให้สูงขึ้น4โยชน์ก็สูงเกินการมากมายถ้าจะให้เหมาะสมควรสร้างให้สูงสัก3โยชน์จึงจะพอดีสรุปแล้วที่ประชุมครั้งนั้นต่างมีความเห็นไปพวกละอย่างไม่ตรงกันส่วนช่างไม้ผู้ใหญ่ได้เข้าประชุมอยู่ในสถานที่นั้นด้วยจึงกล่าวขึ้นในที่ประชุมเพื่อแสดงความคิดเห็นว่าการจะก่อสร้างถาวรวัตถุอะไรก็ตามควรจะคำนึงถึงวันข้างหน้าที่จะต้องซ่อมแซมกันบ้างถ้าการก่อสร้างไว้ใหญ่มากก็เกิดชำรุดทรุดโทรมการจะปฏิสังขรณ์คือซ่อมแซมก็ยุ่งยากจะต้องใช้จุลทรัพย์มากการปฏิสังขรณ์ก็ไม่ดีเท่าของเดิมเพราะศิลปะต่างสมัยกันย่อมหาผู้เป็นช่างซ่อมแซมยากอันหนึ่ง พื่อการซ่อมแซมง่ายสำหรับวันข้างหน้าควรจะขอสร้างพระเจดีย์ให้สูงประมาณ1โยชน์คือ1โยชน์เท่ากับ400เส้นและองค์พระเจดีย์กระทำให้ใหญ่เพียง1โยชน์จึงจะพอดีไม่จำเป็นต้องให้สูงและใหญ่เกินการดังกล่าวมาส่วนหน้ามุกหนึ่งควรจะให้กว้างยาวประมาณ1คาวุธ1คาวุธเท่ากับ100เส้นว่าแล้วจึงขึงเชือกออกไป1คาวุธเพื่อกำหนดเกี่ยวกับความกว้างยาวหรือสูงใหญ่ของหน้ามุกแต่ละด้านชนทั้งหลายที่ประชุมอยู่ในสถานที่นั้นได้ฟังช่างไม้ผู้ใหญ่ให้เหตุผลต่างก็เชื่อฟังถ้อยคำแล้วจึงก่อสร้างพระเจดีย์บรรจุพระบรมสารีริกธาตุของพระกัสสปะสัมมาสัมพุทธเจ้ามีความสูงใหญ่ตามที่ช่างไม้ผู้เป็นใหญ่เป็นผู้วางหลักเกณฑ์ด้วยเหตุผลที่ช่างไม้ผู้ใหญ่เป็นผู้กล่าวคัดค้านการก่อสร้างพระเจดีย์สำหรับบรรจุพระบรมสารีริกธาตุของพระกัสสปะสัมมาสัมพุทธเจ้าดังกล่าวมานั้นซึ่งเป็นผลที่ไม่ดีกระทำให้ช่างไม้ผู้นี้ได้เกิดเป็นคนมีร่างกายต่ำเตี้ยกว่าคนอื่นในสถานที่ที่ตนเกิดแล้วในชาตินั้นเพราะว่าตนได้กลับประมาณองค์พระเจดีย์ของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าผู้ทรงพระคุณหาที่ประมาณไม่ได้จากความสูงใหญ่กลับให้มาเล็กลงซึ่งไม่สมพระเกียรติพระคุณของพระองค์ครั้นตกมาถึงพุทธสมัยของพระสมณโคดมสัมมาสัมพุทธเจ้าของเราทั้งหลายนี้ช่างไม้ผู้ใหญ่นั้นได้มาเกิดในตระกูลของผู้มีทรัพย์สมบัติมากในเมืองสาวัตถีและมีชื่อว่าพัทธยะแปลว่าผู้มีความเจริญเมื่อพัทธยะมีอายุมากขึ้นแต่ร่างกายของท่านไม่โตขึ้นไปตามอายุร่างกายกลับต่ำเตี้ยเหมือนคนแคระจึงมีผู้เรียกชื่อของท่านโดยมีคำนำหน้าชื่อว่านกุลตกะพัทธยะซึ่งหมายความว่าพัทธยะผู้มีร่างกายต่ำเตี้ยหรือค่อมหรือแคระสมัยหนึ่งพระผู้มีพระภาคเจ้าเสด็จมาประทับณวัดพระเชตวันมหาวิหารวัดที่ท่านอนาถบิณฑิกเศรษฐีสร้างถวายไว้ในเมืองสาวัตถีนกุลตกะพัทธยะพร้อมด้วยอุบาสกอุบาสิกาชาวเมืองสาวัตถีเป็นจำนวนมากเมื่อทราบข่าวว่าพระผู้มีพระภาคเจ้าเสด็จมาประทับณวัดพระเชตวันมหาวิหารจึงพากันไปเข้าเฝ้าและฟังพระธรรมเทศนาของพระพุทธองค์แล้วเกิดความศรัทธาประสันนาการนึกอยากจะบวชในพระพุทธศาสนาได้ตั้งใจปฏิบัติตามพระธรรมวินัยแล้วก็ได้บวชสมประสงค์
1: ท่านผู้ฟังครับที่ท่านได้รับฟังจบลงไปแล้วนั้นเป็นชีวประวัติของพระกุณฑกพัทธยะเถระเอตทัคคะด้านมีเสียงไพเราะตอนที่หนึ่งในรายการประวัติครูบาอาจารย์ครับขณะนี้ทั้งน้องรับฟังสถานีวิทยุเสียงธรรมเพื่อประชาชนลำนาตจากนี้ไปขอเชิญท่านรับฟังรายการเทศนาครูบาอาจารย์ช่วงที่สองท่านจะได้รับฟังพระธรรมเทศนาของหลวงปู่หลุยจันทสาโรวัดถ้ำผาบิ้งอำเภอเมืองจังหวัดเลยมีชื่อกันเทศว่าวัดเจวิเวกขอเชิญท่านรับฟังครับ
2: วัดเจวิเวกพระทินเดชกล่าวคือในระหว่างที่พระเทศน์ไว้ห้าคุยกันนะเสียงก็อุบกิบจะกบคำพระเทศน์ไปนั้นประการใดมโนวิเวกพระทินเดชเนี่ยคิดว่าแหวนะเนี่ยความเปลี่ยนความมาแหวนพระทินเดชนะสำระหัวใจอัปริยังไรนะนิวรณ์ห้าว่าเป็นอัปริยังไรมันกั้นกายความใดของเรานะนั่นนี่แหละว่าเวบกำจัดในวันอัปรีลงไปนะให้หายไปนะทีนี้นะหัวใจนะของเรานะเป็นภาชนะที่ดีที่ดีเดียวนะนั่นสะอาด และอิปการดังองค์สมเด็จพระพุทธภาคขาดอดีตนะอย่าไปคิดถึงอดีตนะไม่ได้มาทับปัจจุบันมันล่วงมาแล้วมันคล้ายๆกับถุนน้ำลายลงไปเรือกินแหมคนนี้น่าเกลียดนะเป็นภัยใหญ่นะนั่นทับปัจจุบันโง่เง่าตาตัวนะไม่ฉลาดนี่ได้เป็นมาแล้วได้เป็นมาแล้วนี่อาตมากล่าวนะอดีตน่าเทนนี้องค์สมเด็จพระพุทธเจ้าภาคไหนเป็นพระโพธิสัตว์เจ้าชายทิฏฐราชกุมารทำทุกกิริยาที่ฝ่ายปีมฤทายวันในครั้งนั้นมา5-6 ปีครั้งสุดท้ายในวันที่พระองค์จะกัดสโลนั้นพระองค์นั้นนักในประทาย3 ชนิดห้องประวัติคิดถึงนะอดีตที่ว่างแล้วมาแม้เราเป็นพระราชาคงกบิณพัทได้มหาชนได้รับพึ่งบารมีของเราอยู่เย็นเป็นสุขในหลายหนึ่งอดีตนะนี่แม้นางสนมนะ60,000นางสนม60,000นี่นะล้วนในวงจักรีนะงามนะไม่มีกิริยามารยาทงามนี่พระโอ้เจ้าชายทิศาสมาตรกรองแล้วระหว่างนั้นเรียกว่าฤาษีและพาชีต่างๆไม่เรียกว่าเป็นพระพุทธเจ้านะยังไม่ได้ตรัสรู้นี่เฮ้ในตอนนั้นมาเทศน์นางพิมพานางพิมพาคนนี้เนื้อละเอียดมีกลิ่นหอมสร้างบารมีมามากนะนี่พระโพธิสัตว์คิดถึงนะเป็นรายที่3รายที่4นะคือหมายความว่ามงกุฎราชกุมารล่างขุนเกิดใหม่นะเกิดใหม่แล้วไม่ได้เข้าเครื่องรักความรักอันนี้ที่เราได้พลาดผักได้พลาดได้ไม่บริจาคผ้าไม่บริจาคเราออกมาบวชในละมาเจ้าชายที่ถาราชกุมารเป็นนักพรตนะครั้งนั้นมารยายเกิดขึ้นเสียแล้วแน่มาทั้งเศรษฐิชัยโยตึงเพียงแม่เอมาทั้ง8 ทิศนะนั่นชัยโยตึงมาแม้พระโพธิสัตว์ได้เกรงกลัวสะดุ้งพระทัยเสียแล้วนี่เอามือออกวางไว้หน้าตักนะมาตกพระทัยมากเราอยู่คนเดียวไม่มีใครแต่เตือนเราแม้อย่างนั้นพระองค์เกิดกรองภายใน30 นาทีอ้าวมีปัญญาผุดขึ้นมาใช่แล้วต้องสร้างบารมีมามากนะนั่นขอบารมีในตอนนี้นะมากันกลางจะให้มารมาถึงเรานะไม่ละแม่นางธรณีผุดขึ้นมานะนางธรณีแหมองค์สมพระองค์น่ะระลึกได้ว่าเราน่ะสร้างบารมีมามากมายเขาเข็มจี้ลงแผ่นเดนไม่ถูกกองฟอนทั้งตถาคตไม่มีนั่นนี่ละในตาแต่ตอนนี้ชนะนางทนในผุกขึ้นมานะบิดผมนะน้ำไหลหลากนะชนะมาได้ไม่ละไม่คิดถึงอดีตเพราะเช่นนี้อดีตมันล่วงมาแล้วนั่นมันเคยคลากระถุนน้ำลายถุยน้ำลายลงไปแล้วเนี่ยเรือกินแหมข้อนี้น่าเกลียดนะนั่นประการหนึ่งได้ประการอนาคตข้างหน้าโน้นนะอย่าคิดนะอย่าคิดอย่านึกถึงนะนั่นสิ่งใดยังมาถึงเราอย่าคุ้นคว้าเนี่ยเป็นสมบัติบาปไปเสียแล้วนี่ต้องอดีตนมัธปัจจุบันอนาคตทับปัจจุบันอ้าวหัวใจนะปัญญานักเรียนไปกิจหมุกินหมดแล้ว2 อาการที่มาพระองค์คิดนะหัวใจนะงงเงาตะตุนนะเนี่ยพระองค์กัดฉะนั้นสถาคตได้ผ่านมาแล้วเนี่ยจึงสอนพวกท่านทั้งหลายสาวกให้เกิดขึ้นในศาสนาเนี่ยไม่ละองค์สมเด็จพระพุทธเจ้าภาคได้เรียกว่าโพธิญาณสำเร็จแล้วเนี่ยแม้แต่อดีตน่ะเป็นภัยใหญ่ชั้นใดอนาคตก็ดุจเดียวกันเช่นนั้นไม่ละคอยต่างอกต่างใจบริกรรมพุทโธนาทีนี้นะองค์สมเด็จพระพุทธเจ้าองค์ตรัสว่าไปจุไปจุเป็นนายประชิตินะ ธรรมะนะจะเกิดขึ้นปัจจุบันนะนี่นี่แหละระยะละอดีตละอนาคตเข้าปัจจุบันครั้งนี้พุทธอพุทธอนะนั่นแล้วเทนี้ละโอปนิโกนน้อมพุทธอเข้ามาดวงจิตหมายความนี่นะสำคัญมากที่สดมากที่สดหัวใจของเราเลือนหัวใจของเราจะเอาพุทธเข้ามาเนี่ยเราต้องชำระเจตให้บริสุทธิ์นะอย่าไปคิดถึงอดีตอนาคตเลยมาพิจารณาปัจจุบันนะเป็นภาชนะที่ดีนะในมนองสำเร็จพระพมีภาคมันเลือนของเรานะเลือนของเราชำระเจตให้บริสุทธิ์ล้างเช็ดไปผมนำอกนำหอมนะนะรับเสด็จองค์สมเด็จพระพุทธภาคในสมัยนี้ไม่ละองค์สมเด็จพระพุทธภาคมีพระนิพพานประจำตัวของพระองค์มีสามชนิดนี่ชนิดหนึ่งน้ำประทายพระองค์สวยวิโมกข์วิมุตติหนึ่งกายพระองค์มีนิพพานหนึ่งวาจาพระองค์เป็นนิพพานหนึ่งหมายความยังไงพูดเช่นนั้นกายพระองค์นะไปจุดสมนะจุดพระองค์นิพพานไปนะเป็นธาตุนะแน่บอกอีห่อว่าเป็นพระอรหันต์ทินาสมเป็นสัพพัญญูวาจาของพระองค์นะสำเร็จนะนั่นมาพระธนุอนุตตรสัพยานนะมองหันหน้าไปทรมานพระเจ้าคีใช่วาจานะแสดงธรรมจักให้พวกท่านวาจาพระองค์เป็นพระนิพพานนะกายของพระองค์นะเป็นพระนิพพานนะที่นี้นะพระองค์อยู่ในโลกมวลใต้ต้นไม้นั่นเขาเรียกว่านิพพานอยู่ใต้ต้นไม้นะสมัยนั้นอีกสมัยนั้นบางครั้งพระองค์อยู่ในปราสาทของนางวิสาขาถวายพระองค์พระองค์นะประจำอยู่ในปราสาทของนางวิสาขานั่นพระนิพพานอยู่ในปราสาทของนางเสียขาเนี่ยนะน้ำพระทัยพระองค์นะก็อยู่ในวิโมกวิมุตตินะไม่ละฉันใดก็เดนะในมนองสำเร็จนะพระเมียภาคมานะเรือนของเรานะถิ่นเนี่ยนะไม่ทั้งเรือนเด็กด้วยเรือนคนหนุ่มเรือนคนแก่ไม่เรือนผู้หญิงด้วยเรือนผู้ชายด้วยนะเรือนนะจะนิมนองสำเร็จพระเมียภาคมาระหว่างที่องค์สมเด็จพระพุทธเมียภาคเข้ามาสู่จิตของเราแม้องค์สมเด็จพระพุทธเมียภาคเป็นมงคลใหญ่ที่สุดเข้าไปในเรือนของใครนะเป็นมงคลอย่างยิ่งเรือนหลังนั้นนะยศนะจุฟ้าเที่ยวนะนะเป็นปลังนะนะไม่ใช่เป็นเรือนที่ไม่ดีนะองค์มานั่งประทับอยู่ในเรือนของใครนะนั่นเจ้าของเรือนนะอยู่ใกล้ชิดนะตอนหน้าพระพุทธสำนักเสร็จแล้วนั่นได้ทราบกลิ่นพระองค์นะกลิ่นเป็นพระองค์ไม่ใช่กลิ่นดอกไม้ทั้งหลายเนี่ยกลิ่นพระองค์นั่นนะเป็นกลิ่นสับปะรดนะมาถึงจิตถึงใจคณะอุบาสกอุบาสิกาถึงจิตถึงใจของพระแน่นะนั่นแน่ทีเดียวเราใกล้ชิดนะพระองค์นะเราได้รับสัมผัสพระองค์นะนั่นเป็นอุมาสกเป็นอุมาสิกาที่ดีนะเป็นพระเป็นแดนที่ดีนะใกล้ชิดนะต่อพระสำนักนะเจ็ดเนี่ยปากเปลี่ยนมากไม่เห็นเลยนะอายพระองค์ไม่คิดออกนอกไม่เกรงกลัวพระองค์นะอุตตปะเกรงกลัวนะไม่คิดออกไปข้างนอกนะกงมักนะมักควซึ่งแปลว่าหนทางใกล้ชิดพระองค์นะกลิ่นนะแหมกลิ่นอันนี้นะกลิ่นสัตว์ประหลุดนะผมฝุ่งฝุ่งอย่างนั้นกอดไปตื่นเสร็จแล้วเนี่ยจะของเรือนนะนั่นขนพองสยองก้าวเสร็จแล้วนี่น้ำตาเสร็จแล้วเนี่ยจะของเรือนนะไม่ละกอดไปตื่น108ประการเดียวในขณะนั้นต่อหน้าพุทธสำนึกมันใกล้ชิดได้แน่น้ำธรรมแน่แน่ผู้หญิงก็ใกล้ชิดพระองค์ได้ผู้ชายก็ใกล้ชิดพระองค์ได้นะยังได้นามว่าอุบาสกเข้าใกล้ยังได้นามว่าอุบาสิการาชธิดานะผู้ชายเป็นมงกุฎราชกุมารใกล้ชิดนะ เป็นพระเป็นแดนเป็นพุทธะชินะโนนท์ที่แล้วเนี่ยเปลี่ยนแปลงนะท่านไม่ว่าให้สนใจในตอนไหนให้มากนะแล้วท่านได้เจริญพุทโธพุทโธให้มากภูริให้มากปริกโตทำให้มากเจ็ดมันไม่ไปอดีตอนาคตนะมันม้วนกลมนะมันขังเลยนะมันม้วนกลมนะแหวกลงไปเจ็ดนะแหวกลงไปแหวกลงไปนะม่างลงไปม่างลงไปถึงผลที่สุดความสงบของจิตนี่แล้วนั่นไม่ละรักษาความสงบในไม่กี่ระยะมีกรณีนิจจ์นะรักษาความสงบไม่ฟุ้งไปทั้งอดีตอนาคตปัจจุบันอนาคตนะนั่นจิตม่วนกลมนะนั่นไม่รักษาความสงบในตอนนี้นะมันคล้ายๆก็รักษาเนี่ยสมบัติของพระบรมจักรพรรดินะนั่นไม่สำคัญสงบอันนี้นะนั่นราคาสูงเพราะอย่างไรอาจิตของบุรุษชนเนี่ยมันคล้ายๆก็เร่งเนี่ยมันวักแวกไปโน่นไปนี่นะมันคล้ายๆก็เร่งเนี่ยหากว่าจิตสงบแล้วราคาสูงมากเร่งเร่งน่าเห็นเลยนะคนไทยเขาเรียกว่าเร่งนี่แหละเป็นสัตว์ทุกชนนะมันเป็นปอกนะอยู่ปกติไม่ได้ไหนปล่อยขึ้นต้นไม้เนี่ยเร่งหาอยู่เป็นปกติไม่ยกยักนะเร่งนะไม่มันพ้นไอ้ความเป็นเร่งเราไปความสงบแล้วเนี่ยนั่นนะไม่นะรักษาความสงบกรณีเรารักษาความสงบอยู่เช่นนั้นแพ่งอยู่เช่นนั้นรามผู้เพ่งอยู่ย่อมแก้ความสงบได้นะเห็นได้นะไอ้ความสงบนะ
3: ที่นี่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยต่อจากนี้ไปเชิญรับฟังการถ่ายทอดเสียงพระราชพิธีทรงบำเพ็ญพระราชกุศลปันนรสมวานพระราชทานพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชระราชธิดาณพระที่นั่งพิมานรัตยาในพระบรมมหาราชวังขอนำท่านผู้ฟังไปยังพระที่นั่งพิมานรัตยาในพระบรมมหาราชวังณบัดนี้ค่ะ
4: สวัสดีครับท่านผู้ฟังครับนำท่านผู้ฟังมายังพระที่นั่งพิมานรัตยาในพระบรมมหาราชวังเพื่อรับฟังการถ่ายทอดเสียงทรงบำเพ็ญพระราชกุศลปันนรสมวานพระราชทานพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชระราชธิดาณพระที่นั่งพิมานรัตยาครับตามกำหนดการนั้นเมื่อรถยนต์พระที่นั่งเทียบที่ประตูกำแพงแก้วพระที่นั่งดุสิตมหาปราสาทข้างพระที่นั่งราชกรัญญสภาณที่นั้นกองทหารเกียรติยศถวายความเคารพดุริยางค์บรรเลงเพลงสรรเสริญพระบารมีแล้วพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวพร้อมด้วยสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีและพระบรมวงศานุวงศ์ก็จะเสด็จพระราชดำเนินขึ้นทางบันไดมุกกระสันพระที่นั่งพิมานรัตยาผ่านพระบรมวงศานุวงศ์และข้าราชการผู้มาเฝ้าทูลละอองธุลีพระบาทไปยังที่ประดิษฐานพระโกศครับหลังจากนั้นพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีก็จะทรงพระดำเนินไปทรงวางพวงมาลาที่หน้าพระโกศและในขณะนั้นเจ้าพนักงานก็จะประโคมสังแตรงอนแตรฝรั่งปี่กลองชนะปี่พาดกองทหารเกียรติยศพระศพถวายความเคารพดุริยางค์บรรเลงเพลงมหาชัยเสร็จแล้วสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีประทับยืนหน้าพระราชอาสน์ครับหลังจากนั้นพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวก็จะเสด็จพระราชดำเนินไปทรงจุดธูปเทียนเครื่องนมัสการพานทองสองชั้นบูชาพระพุทธรูปประจำวันประสูติแล้วทรงกราบครับหลังจากเมื่อทรงกราบเสร็จเรียบร้อยแล้วลำดับต่อไปนั้นก็จะทรงพระดำเนินเป็นลำดับต่อไปนะครับซึ่งในลำดับต่อไปพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวก็จะทรงรับการถวายความเคารพหลังจากที่ทรงกราบเสร็จเรียบร้อยก็จะทรงรับ การถวายความเคารพของผู้มาเฝ้าทูลละอองธุลีพระบาทเพื่อไปประทับพระราชอาสน์ครับและในขณะนั้นทางเจ้าหน้าที่ก็จะอาราธนาพระปริตรพระสงฆ์10รูปสวดพระพุทธมนต์จบแล้วถวายอดิเรกถวายพระพรลาออกจากพระที่นั่งเจ้าพนักงานนิมนต์สมเด็จพระมหารัชมงคลมุนีผู้ช่วยเจ้าอาวาสวัดไตรมิตรวิทยารามที่จะถวายพระธรรมเทศนาขึ้นนั่งอย่างธรรมาสน์และพระสงฆ์4รูปสวดธรรมคาถาขึ้นนั่งอย่างอาจสงครับหลังจากนั้นพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงจุดเทียนดูหนังสือเทศพระราชทานเจ้าพนักงานพระราชพิธีเชิญไปตั้งที่โต๊ะข้างธรรมาสน์ครับเสร็จแล้วพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีทรงจุดธูปเทียนเครื่องทรงธรรมหลังจากนั้นพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้สมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าสิริวัณวรีนารีรัตนราชกัญญาเสด็จไปทรงจุดธูปเทียนเครื่องทองน้อยที่หน้าพระโกศสำหรับพระศพทรงธรรมแล้วทรงกราบครับหลังจากนั้นทรงศีลโดยสมเด็จพระมหารัชมงคลมุนีจะถวายศีลและถวายพระธรรมเทศนาจบแล้วลงมานั่งยังอาสงหลังจากนั้นก็จะเสด็จไปทรงจุดธูปเทียนเครื่องบูชากระบะมุกที่หน้าพระสงฆ์สวดธรรมคาถาแล้วประทับพระราชอาสน์พระสงฆ์4รูปสวดธรรมคาถาจบแล้วพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเสด็จพระราชดำเนินไปทรงประเคนจตุปัจจัยทยธรรมบูชากันเทศแล้วประทับพระราชอาสน์ขณะนั้นเจ้าพนักงานก็จะปูลาดพระภูษาโยงครับเมื่อเสร็จแล้วในการทรงประเคนจตุปัจจัยทยธรรมบูชากันเทศเสร็จแล้วพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวก็จะเสด็จไปทรงทอดผ้าไตรถวายพระสงฆ์ที่ถวายพระธรรมเทศนาและพระสงฆ์ที่สวดธรรมคาถาแล้วประทับพระราชอาสน์พระสงฆ์ทั้งนั้นก็จะสดับปกรณ์ในลำดับต่อไปนะครับหลังจากที่พระสงฆ์ทั้งนั้นได้สดับปกรณ์เสร็จเรียบร้อยแล้วพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีก็จะทรงหลั่งทักษิโณทกพระสงฆ์ทั้งนั้นถวายอนุโมทนาถวายอดิเรกถวายพระพรลาแล้วออกจากพระที่นั่งพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวก็จะทรงพระดำเนินไปที่หน้าเครื่องนมัสการแล้วทรงกราบทรงรับการถวายความเคารพของผู้มาเฝ้าทูลละอองธุลีพระบาทครับหลังจากนั้นพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวจะเสด็จพระราชดำเนินผ่านพระบรมวงศานุวงศ์และข้าราชการผู้มาเฝ้าทูลละอองธุลีพระบาทไปทรงจุดธูปเทียนเครื่องบูชากระบะมุกที่หน้าเตียงพระพิธีธรรมสวดพระอภิธรรมด้านตะวันออกและด้านตะวันตกพระที่นั่งพิมานรัตยาแล้วทรงคมครับหลังจากนั้นพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีจะเสด็จพระราชดำเนินออกจากพระที่นั่งพิมานรัตยาพร้อมด้วยพระบรมวงศานุวงศ์เพื่อเสด็จพระราชดำเนินไปยังพระที่นั่งดุสิตมหาปราสาทในลำดับต่อไปเพื่อถวายราชสักการะพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงเมื่อสมควรแก่เวลาก็จะเสด็จออกจากพระที่นั่งดุสิตมหาปราสาทลงทางบันไดมุกกระสันพระที่นั่งพิมานรัตยาในลำดับต่อไปแล้วก็จะเสด็จประทับรถยนต์พระที่นั่งที่ประตูกำแพงแก้วพระที่นั่งดุสิตมหาปราสาทข้างพระที่นั่งราชกรัญญสภาเพื่อเสด็จพระราชดำเนินกลับพระที่นั่งอัมพรสถานพระราชวังดุสิตกองทหารเกียรติยศถวายความเคารพดุริยางบรรเลงเพลงสรรเสริญพระบารมีครับ
3: ท่านผู้ฟังคะเมื่อช่วงเช้าที่ผ่านมาเวลาประมาณ 7:30 นาทีหลายจังหวัดทั่วประเทศได้ทำพิธีบำเพ็ญกุศลและทำบุญตักบาตรถวายเป็นพระกุศลแด่สมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิระราชธิดาในวาระครบ15วันปันดรสมวานแห่งการสิ้นพระชน เริ่มด้วยกรุงเทพมหานครได้จัดพิธีบำเพ็ญกุศลครบ15วันปันรสมวานณลานคนเมืองศาลาว่าการกรุงเทพมหานครเสาชิงช้าค่ะส่วนต่างจังหวัดเช่นจังหวัดอำนาจเจริญจัดณศาลาการประเรียนวัดสำราญนิเวศพระอารามหลวงอำเภอเมืองจังหวัดอำนาจเจริญจังหวัดเพชรบุรีจัดณวัดใหญ่สุวรรณารามวรวิหารที่ตำบลคลองกระแชงอำเภอเมืองเพชรบุรีจังหวัดเพชรบุรีจังหวัดกาญจนบุรีจัดที่วัดชัยชุมพลชนะสงครามพระอารามหลวงตำบลบ้านใต้อำเภอเมืองกาญจนบุรีส่วนจังหวัดสระแก้วจัดที่ศาลาการประเรียนวัดสระแก้วพระอารามหลวงอำเภอเมืองสระแก้วค่ะไปที่จังหวัดพิจิตรนะคะได้จัดที่ห้องประชุมโรงเรียนหลวงพ่อเพชรวิทยาวัดท่าหลวงพระอารามหลวงจังหวัดพิจิตรค่ะส่วนทางจังหวัดปัตตานีนะคะจัดที่วัดตานีนรสโมสรพระอารามหลวงตำบลอานรูอำเภอเมืองปัตตานีค่ะจังหวัดชัยภูมิได้จัดที่วัดไพรีพินาศอำเภอเมืองชัยภูมิค่ะส่วนที่จังหวัดมหาสารคามนะคะจัดพิธีบำเพ็ญกุศลในวาระครบ15วันที่วัดปัจฉิมเทศตำบลตลาดอำเภอเมืองมหาสารคามค่ะจังหวัดลำพูนนั้นจัดที่พระวิหารหลวงวัดพระธาตุหริบุญชัยวรมหาวิหารตำบลในเมืองอำเภอเมืองลำพูนค่ะส่วนที่อำเภอสังขละบุรีจังหวัดกาญจนบุรีนะคะได้จัดที่ศาลาใหญ่วัดวังวิเวการามอำเภอสังขละบุรีค่ะนี่คือบรรยากาศที่ได้ร่วมกันจัดพิธีบำเพ็ญกุศลและทำบุญตักบาตรเมื่อช่วงเช้าที่ผ่านมาค่ะ
5: ค่ะท่านผู้ฟังคะนอกจากนี้นะคะในด้านของกรมการศาสนากระทรวงวัฒนธรรมก็ยังได้เชิญชวนศาสนิกชนและประชาชนทุกหมู่เหล่าร่วมน้อมรำลึกในพระกรุณาธิคุณและประกอบศาสนกิจตามหลักศาสนาที่ตนนับถือค่ะเพื่อถวายเป็นพระกุศลแด่สมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภาณเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดาค่ะโดยสามารถร่วมประกอบศาสนกิจอาทิการสวดมนต์การเจริญภาวนาอธิษฐานภาวนาปฏิบัติธรรมบำเพ็ญกุศลและการทำความดีเพื่อประโยชน์ส่วนรวมค่ะพร้อมทั้งประพฤติปฏิบัติตนด้วยความสำรวมยึดมั่นในศีลธรรมอันดีงามและน้อมนำพระจริยวัตรอันงดงามของพระองค์มาเป็นแบบอย่างในการดำเนินชีวิตโดยมีแนวทางในการถวายอาลัยของทั้ง5ศาสนาดังนี้นะคะในส่วนของศาสนาพุทธค่ะมหาเถรสมาคมได้มีมติให้วัดทั่วประเทศและวัดไทยในต่างประเทศจัดพิธีบำเพ็ญกุศลอาทิการสวดพระพุทธมนต์สวดพระอภิธรรมเจริญจิตตภาวนาและปฏิบัติธรรมอุทิศถวายพระกุศลพร้อมเปิดโอกาสให้ประชาชนร่วมถวายบังคมและร่วมกิจกรรมทางพระพุทธศาสนาโดยกำหนดจัดกิจกรรมในวาระครบ7วัน15วัน50วันและ100วันค่ะส่วนทางด้านศาสนาอิสลามนะคะจุฬาราชมนตรีกำหนดแนวทางให้พี่น้องมุสลิมทั่วประเทศร่วมถวายอาลัยด้วยความสำรวมแต่งกายสุภาพตามแนวทางของทางราชการยืนสงบนิ่งแสดงความอาลัยและน้อมนำพระจริยวัตรด้านการอุทิศตนเพื่อประเทศชาติและประชาชนมาเป็นแบบอย่างในการดำเนินชีวิตค่ะศาสนาคริสต์ค่ะองค์กรคริสต์ศาสนาทั่วประเทศนะคะได้แก่สภาประมุขบาทหลวงโรมันคาทอลิกแห่งประเทศไทยสภาคริสตจักรในประเทศไทยสหกิจคริสเตียนแห่งประเทศไทยมูลนิธิคริสตจักรคณะแบปติสต์และมูลนิธิคริสตจักรเซเว่นเดย์แอสเวนติสแห่งประเทศไทยร่วมแสดงความอาลัยและน้อมรำลึกในพระกรุณาธิคุณโดยเชิญชวนคริสต์ศาสนิกชนร่วมสวดภาวนาอธิษฐานภาวนาและประกอบพิธีนมัสการตามหลักความเชื่อของแต่ละนิกายค่ะพร้อมกับมีการลดธงครึ่งเสาแต่งกายไว้ทุกข์ปรับกิจกรรมให้เหมาะสมกับช่วงเวลาแห่งการถวายอาลัยและเผยแพร่พระกรณียกิจของพระองค์ผ่านช่องทางสื่อสารขององค์กรและสถาบันในสังกัดค่ะส่วนทางด้านศาสนาพราหมณ์ฮินดู สำนักพราหมณ์พระราชครูเทวสถานสำหรับพระนครหรือโบสถ์พราหมณ์นะคะและองค์กรศาสนาพราหมณ์ฮินดูร่วมประกอบพิธีกรรมทางศาสนาและสวดมนต์ถวายเป็นพระกุศลพร้อมตั้งพระฉายาลักษณ์เผยแพร่พระกรณียกิจและจัดพิธีในวาระสำคัญค่ะอาทิครบ50วันและ100วันโดยลดธงครึ่งเสาแต่งกายไว้ทุกข์และปรับกิจกรรมให้เหมาะสมกับช่วงเวลาแห่งการถวายอาลัยตามแนวทางของทางราชการส่วนทางด้านของสมาคมฮินดูสมาร์ทวัดเทพมนเทียนและโรงเรียนภรตวิทยาลัยพร้อมคณะพราหมณ์ร่วมประกอบพิธีสวดมนต์และสวดคัมภีร์ภควัตคีตาเพื่อถวายเป็นพระกุศลณวัดเทพมนเทียนพร้อมลดธงครึ่งเสาแต่งกายไว้ทุกข์และปรับรูปแบบกิจกรรมให้เหมาะสมกับช่วงเวลาแห่งการถวายอาลัยค่ะและทางด้านของศาสนาซิกนะคะองค์กรศาสนาซิกทั่วประเทศเชิญชวนศาสนิกชนสวดมนต์เจริญจิตตภาวนาและประกอบพิธีทางศาสนาเพื่ออุทิศถวายพระกุศลในวาระครบ7วัน15วัน50วันและ100วันพร้อมเปิดโอกาสให้ประชาชนร่วมลงนามแสดงความอาลัยนอกจากนี้ศาสนิกชนซิกนามทารีได้กำหนดให้มีการยืนสงบนิ่งไว้อาลัยประกอบพิธีอันรดาสจัดนิทรรศการเผยแพร่พระกรณียกิจแต่งกายไว้ทุกข์โดยปรับกิจกรรมทางศาสนาให้เหมาะสมกับช่วงเวลาแห่งการถวายอาลัยค่ะทั้งนี้เพื่อร่วมถวายพระกุศลและแสดงออกถึงความจงรักภักดีรวมทั้งสืบสานพระปณิธานให้ดำรงอยู่คู่แผ่นดินไทยสืบไปค่ะคุณผู้ฟังคะสำหรับวันนี้นะคะเป็นในส่วนของพระราชพิธีทรงบำเพ็ญพระราชกุศลปันนรสัมมวานค่ะพระราชทานพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภาณเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชราราชธิดาครบ15วันแห่งการสิ้นพระชนซึ่งตรงกับวันพฤหัสบดีที่25มิถุนายนพุทธศักราช2569ณพระที่นั่งพิมานรัตยาในพระบรมมหาราชวังสำหรับคำว่าปันนรสัมมวานนั้นสำหรับบุคคลทั่วไปสามารถเรียกให้เข้าใจอย่างง่ายๆก็คือการทำบุญครบ15วันเพื่ออุทิศส่วนกุศลให้แก่ผู้ที่ล่วงลับไปแล้วนะคะอาทิการสวดพุทธมนต์การถวายภัตตาหารการกรวดน้ำอุทิศส่วนกุศลเป็นต้นค่ะโดยคำว่าปันนรสัมมวานมีรากศัพท์มาจากภาษาบาลีสันสกฤตเช่นเดียวกับคำที่ใช้เรียกการบำเพ็ญกุศลในวาระอื่นๆซึ่งหมายถึงการครบกำหนดระยะเวลา15วันและเมื่อใช้ในบริบทของพิธีกรรมทางศาสนาซึ่งมีความหมายว่าการบำเพ็ญกุศลครบวาระ15วันค่ะเป็นการรำลึกถึงการสืบทอดธรรมเนียมประเพณีแห่งการทำบุญตามแนวทางพระพุทธศาสนาทั้งนี้ศาสนิกชนสามารถจัดพิธีน้อมรำลึกในพระกรุณาธิคุณเพื่อแสดงออกถึงความจงรักภักดีตามหลักความเชื่อและธรรมเนียมปฏิบัติของแต่ละศาสนาค่ะซึ่งในทางพระพุทธศาสนานั้นนะคะเชื่อกันว่าหลังความตายวิญญาณของผู้ล่วงลับจะยังคงอยู่ในภพภูมิชั่วคราวค่ะก่อนจะไปเกิดในภพภูมิใหม่ตามกรรมวิญญาณจึงสามารถรับอานิสงส์จากการบำเพ็ญกุศลของผู้เป็นญาติได้การจัดพิธีบำเพ็ญกุศลในวาระต่างๆจึงมีนัยยะสำคัญในการส่งเสริมบุญกุศลแก่ดวงวิญญาณและเป็นการแสดงความกตัญญูกตเวทีของผู้มีชีวิตต่อผู้ล่วงลับค่ะโดยทั่วไปนะคะครอบครัวชาวพุทธจะจัดให้มีการสวดพระอภิธรรมตั้งแต่คืนแรกของการถึงแก่กรรมและทำบุญอุทิศส่วนกุศลเมื่อครบ7วัน15วัน50วันและ100วันตามลำดับค่ะพิธีกรรมประกอบด้วยการถวายพัตตาหารการสวดพระพุทธมนต์การกรวดน้ำอุทิศส่วนกุศลและการแสดงธรรมเทศนาซึ่งอาจจะจัดณวัดหรือที่บ้านตามความเหมาะสมของแต่ละครอบครัวค่ะซึ่งพิธีทำบุญในวาระ 7วัน15วัน50วันและ100วันไม่ได้เป็นเพียงขนบธรรมเนียมทางศาสนาเท่านั้นนะคะหากแต่ยังเป็นวัฒนธรรมที่สะท้อนถึงความสัมพันธ์ระหว่างคนเป็นกับคนตายรวมถึงเป็นการแสดงออกถึงความกตัญญูความระลึกถึงและความเชื่อในอำนาจแห่งบุญกุศลที่เชื่อว่าสามารถเกื้อหนุนดวงวิญญาณให้ไปสู่ภพภูมิที่ดีค่ะพร้อมกันนั้นก็ยังเป็นช่วงเวลาแห่งการเยียวยาจิตใจของผู้ที่ยังอยู่นะคะให้ค่อยๆยอมรับและทำใจต่อการสูญเสียได้ธรรมเนียมการบำเพ็ญกุศลในวาระต่างๆจึงเป็นประเพณีที่ผสมผสานทั้งในส่วนของคติธรรมความเชื่อและคุณค่าทางจิตใจของพุทธศาสนิกชนอันเป็นรากฐานทางวัฒนธรรมที่ดำรงอยู่คู่สังคมไทยของเรามาอย่างช้านานค่ะ
6: ท่านผู้ฟังคะโครงการในพระดำริของสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิระราชธิดามีหลายๆโครงการนะคะโครงการหนึ่งที่พระองค์ทรงให้ความสำคัญและก็ขับเคลื่อนงานด้านทรัพยากรธรรมชาติได้ร่วมกับหน่วยงานต่างๆในสังกัดกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมโครงการนั้นก็คือโครงการพัชระสุธาคชานุรักษ์ซึ่งมุ่งอนุรักษ์ทรัพยากรป่าไม้ควบคู่กับการพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชนในชุมชนโดยการสืบสานพระราชปณิธานของพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรและสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงในการบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติอย่างยั่งยืนโดยเฉพาะเรื่องของการแก้ปัญหาความขัดแย้งระหว่างคนกับช้างป่าในพื้นที่ป่ารอยต่อ5จังหวัดภาคตะวันออกคือจังหวัดฉะเชิงเทราชลบุรีระยองจันทบุรีและตราดในการนี้พระองค์มีพระดำรัสว่าเรารักทั้งคนรักทั้งช้างจึงเป็นที่มาของโครงการพัชระสุธาคชานุรักษ์ซึ่งจัดตั้งเมื่อเดือนตุลาคมพุทธศักราช2562เพื่อแก้ปัญหาความขัดแย้งระหว่างช้างป่ากับคนผ่านมาตรการการแก้ปัญหาช้างป่า6ข้อซึ่งก็ประกอบด้วยการจัดการพื้นที่ป่าอนุรักษ์เพื่อเป็นแหล่งอาศัยของช้างการจัดแนวป้องกันช้างป่าชุดเฝ้าระวังและผลักดันช้างป่าค่ะ

ยกอกปึ๊บยกอกปึ๊บยกอก

ท่านผู้ฟังครับในขณะนี้เมื่อเพลงสรรเสริญพระบารมีดังขึ้นและจบลงแล้วนั่นหมายความว่ารถยนต์พระที่นั่งได้เข้ามาภายในพระบรมมหาราชวังและก็เทียบที่ประตูกำแพงแก้วพระที่นั่งดุสิตมหาปราสาทข้างพระที่นั่งราชกรัญญสภาเรียบร้อยแล้วนะครับในขณะนี้พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวพร้อมด้วยสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีและพระบรมวงศานุวงศ์กำลังทรงพระดำเนินขึ้นทางบันไดมุกระสันพระที่นั่งพิมานรัตยาซึ่งอีกสักครู่หนึ่งนะครับจะเสด็จพระราชดำเนินผ่านพระบรมวงศานุวงศ์และข้าราชการผู้ดีผู้ที่มาเข้าเฝ้าทูลละอองธุลีพระบาทไปยังที่ประดิษฐานพระโกศพระศพนะครับโดยณที่นั้นสมเด็จพระเจ้าน้องนางเธอเจ้าฟ้าจุฬาภรณ์วลัยลักษณ์อัครราชกุมารีกรมพระศรีสว่างควัตวรคัตติยราชนารีพระเจ้าวรวงศ์เธอพระองค์เจ้าสิริภาจุฑาภรณ์พระเจ้าวรวงศ์เธอพระองค์เจ้าอาทิตยาธรกิตติคุณประทับยืนหน้าพระเก้าอี้และยังมีท่านผู้หญิงพลอยไพลินเจนเซ่นด้วยนะครับเพื่อรอรับเสด็จพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีครับในขณะนี้พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีเสด็จพระราชดำเนินพร้อมด้วยสมเด็จพระเจ้าลูกเธอสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าสิริวัณวรีนารีรัตนราชกัญญาสมเด็จพระเจ้าลูกยาเธอเจ้าฟ้าทีปังกรรัศมีโชติมหาวชิโรตมังกูลสิริวิบูลราชกุมารพร้อมด้วยเจ้าคุณพระสินีนาถพิราชกัลยาณีนะครับขณะนี้พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีทรงวางพวงมาลาครับ

0: ท่านผู้ฟังครับในขณะนี้พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวได้ทรงวางพวงมาลาที่หน้าพระโกศพระศพเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับเจ้าพนักงานประโคมสังแตรงอนแตรฝรั่งปีกลองชนะปีพาดนะครับสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีถวายความเคารพและในขณะนี้หลังจากที่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวได้ทรงจุดธูปเทียนเครื่องนมัสการพานทองสองชั้นบูชาพระพุทธรูปประจำวันประสูติแล้วทรงกราบเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับในขณะนี้พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวได้ทรงพระดำเนินไปประทับพระราชอาสน์ยังที่เดิมนะครับท่านผู้ฟังครับในขณะนี้พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวได้ประทับพระราชอาสน์อีกสักครู่หนึ่งเจ้าหน้าที่จะได้อาราธนาพระปริตรในลำดับต่อไปครับ
1: ตังปรูถะมังคลังวิปติปฏิภาหายะสัพพสัมปติสิทธิยาสัพพะพยะวินาสายะปริตังปรูถะมังคลังวิปติปฏิภาหายะสัพพสัมปติสิทธิยาสัพพะโรคะวินาสายะปริตังรูทะมังคลัง

0: ท่านผู้ฟังครับในขณะนี้พระสงฆ์ทั้งนั้น10รูปได้สวดพระพุทธมนต์จบแล้วนะครับ
1: อติเรกวัฏสัจจังชีวโตอติเรกวัฏสัจจังชีวโตทีฆายุโกโหตุอโรโกโหตุทีฆายุโกโหตุอโรโกโหตุสุขิโตโหตุปรเมนทมหาราชาสัพพรมราชินีสิทธิกิจจังสิทธิกัมมังสิทธิลาโภชโยนิจังปรเมนทมหาราชวรัสสะปรมราชินียาสหะภวตุสัพพทาขอถวายพระพร

0: ขอถวายพระพรเจริญพระราชสิริสวัสดิ์พิพัฒนมงคลพระชนมสุขทุกประการจงมีแด่สมเด็จบรมบพิตรพระราชสมภารเจ้าทั้งสองพระองค์ผู้ทรงพระคุณอันประเสริฐเวลานี้สมควรแล้วอาตมภาพทั้งปวงขอถวายพระพรลาแด่สมเด็จบรมบพิตรพระราชสมภารเจ้าทั้งสองพระองค์ผู้ทรงพระคุณอันประเสริฐขอถวายพระพร
1: ท่านผู้ฟังครับในขณะนี้พระสงฆ์ทั้งนั้นทั้ง10รูปที่สวดพระพุทธมนต์จบลงแล้วได้ถวายอดิเรกและถวายพระพรลานะครับในขณะนี้เจ้าพนักงานพระราชพิธีได้นิมนต์พระสงฆ์ทั้ง10รูปออกจากพระที่นั่งอีกสักครู่หนึ่งเจ้าพนักงานก็จะนิมนต์สมเด็จพระมหารัชมงคลมุนีผู้ช่วยเจ้าอาวาสวัดไตรมิตรวิทยารามที่จะถวายพระธรรมเทศนาขึ้นนั่งยังธรรมาสน์และพระสงฆ์4รูปที่สวดธรรมคถาขึ้นนั่งยังอาสงด้วยนะครับพระสงฆ์ทั้งนั้นที่เจริญพระพุทธมนต์เมื่อสักครู่นี้ประกอบไปด้วยสมเด็จพระธีรยานมุนีวัดเทพสิรินทราวาสสมเด็จพระพุทธาจารย์วัดไตรมิตรวิทยารามสมเด็จพระมหาธีราจารย์วัดพระเชตุพนวิมลมังคลารามสมเด็จพระมหาวีระวงศ์วัดราชบพิตรสถิตมหาสีมารามสมเด็จพระมหาวชิระมุนีวงศ์วัดพระศรีมหาธาตุพระพรหมบัณฑิตวัดประยุรวงศาวาสพระพรหมวชิระมุนีวัดสุทัศน์เทพวรารามพระพรหมวชิระรังสีวัดบวรนิเวศวิหารพระพรหมวชิราธรวัดเทวราชกุญชรนะครับส่วนพระที่จะถวายพระธรรมเทศนาคือสมเด็จพระมหาราชมงคลมุนีวัดไตรมิตรวิทยารามนะครับและในขณะนี้พระสงฆ์ที่เจริญพระพลพระพุทธมนต์ทั้ง10รูปได้ออกจากอาสงฆ์เป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับเดี๋ยวอีกสักครู่หนึ่งเมื่อพระสงฆ์ที่จะถวายพระธรรมเทศนาขึ้นนั่งยังธรรมาสน์และพระสงฆ์สี่รูปที่จะสวดธรรมคถาขึ้นนั่งยังอาสงฆ์แล้วพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวก็จะทรงจุดธูปเทียนดูหนังสือเทศพระราชทานเจ้าพนักงานพระราชพิธีเชิญไปตั้งที่โต๊ะข้างธรรมาสน์ในลำดับต่อไปนะครับแล้วพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีก็จะทรงจุดธูปเทียนเครื่องทรงธรรมในลำดับต่อไปด้วยนะครับ
2: ท่านผู้ฟังที่เคารพครับสำหรับพระพิธีธรรมหรือพระสงฆ์ทั้งนั้นที่สวดพระอภิธรรมทำนองหลวงในงานพิธีพระราชทานน้ำหลวงอาบศพหรืองานศพที่อยู่ในพระบรมราชานุเคราะห์พระราชานุเคราะห์พระอนุเคราะห์และสวดจตุรเวทโดยมีหนึ่งสำรับประกอบไปด้วยพระสงฆ์ทั้งหมด4รูปนะครับลักษณะทำนองการสวดจะมี4บทสวดด้วยกันประกอบไปด้วยพระอภิธรรม7คัมภีร์พระธรรมใหม่พระอภิธรรมมัทธสังคหะพระสหัสนัยและมี4ทำนองด้วยกันครับซึ่งประกอบไปด้วยทำนองกะทำนองเลื่อนทำนองลากซุงและทำนองสรพัญญะนั่นเองครับ
3: ท่านผู้ฟังครับในพระราชพิธีทรงบำเพ็ญพระราชกุศลปันระสมวานพระราชทานพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิระราชธิดานั้นนะครับณพระที่นั่งพิมานรัตยาในพระบรมมหาราชวังซึ่งในขณะนี้นะครับเจ้าพนักงานก็ได้นิมนต์สมเด็จพระมหาราชมงคลมุนีผู้ช่วยเจ้าอาวาสวัดไตรมิตรวิทยารามที่จะถวายพระธรรมเทศนาขึ้นนั่งอย่างธรรมาสน์นะครับและจากนั้นพระสงฆ์4รูปสวดธรรมคถาขึ้นนั่งอย่างอาสงโดยพระสงฆ์ที่สวดธรรมคถานั้นนะครับมีรายนามในพระสงฆ์ที่สวดธรรมคถานะครับพระครูสิริวัฒน์วิสุทธิ์วัดไตรมิตรวิทยารามพระมหานัทวัฒน์อภินันโทวัดไตรมิตรวิทยารามพระมหาเจษดาอธิปัญโยวัดไตรมิตรวิทยารามและพระมหานัทพลนัทพโลวัดไตรมิตรวิทยารามครับซึ่ง ในตอนนี้นะครับเจ้าพนักงานนะครับเจ้าพนักงานพิธีนั้นก็ได้นิมนต์นะครับพระสงฆ์ทั้ง4รูปเพื่อสวดธรรมคถาขึ้นนั่งอย่างอาสงนะครับและภายในโถงของพระที่นั่งพิมานรัตยานั้นนะครับมีพระพุทธรูปประจำวันประสูตรนะครับซึ่งพระพุทธรูปดังกล่าวนั้นเป็นพระพุทธรูปประจำวันประสูตรของสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดี

รรเลงดนตรีไทยต่างๆในการที่เกี่ยวข้องกับงานพระบรมศพและงานพระศพนั้นก็เพื่อเป็นการถวายพระเกียรติและเป็นการส่งเจ้านายเสด็จสู่สวงสวรรค์และยังเป็นการแสดงพระกรุณาธิคุณต่อเหล่าราษฎรในการที่จะเป็นเครื่องปลอบประโลมให้คลายความทุกข์โศกด้วยความรื่นเริงจากมโหรสพจากดนตรีไทยนานาชนิดตามความนิยมของช่วงเวลาต่างๆวงดนตรีที่บรรเลงอยู่ในขณะนี้ในงานศพนั้นจะใช้วงปี่พาทย์นางหงเป็นวงที่บรรเลงในงานพระบรมศพและงานบรมศพและงานพระศพด้วยนะครับ

และในขณะนี้พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวได้เสด็จพระราชดำเนินมาประทับพระราชอาสน์และทรงจุดเทียนดูหนังสือเทศน์พระราชทานให้แก่เจ้าพนักงานพระราชพิธีเพื่อที่จะเชิญไปตั้งที่โต๊ะข้างธรรมาสน์ซึ่งในขณะนี้สมเด็จพระมหารัชมงคลมุนีผู้ช่วยเจ้าอาวาสวัดไตรมิตรวิทยารามที่จะถวายพระธรรมเทศนาได้ขึ้นนั่งอย่างธรรมาสน์เป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับขณะนี้เจ้าพนักงานพระราชพิธีได้เชิญเทียนดูหนังสือเทศที่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวได้ทรงจุดไปตั้งที่โต๊ะข้างธรรมาสน์เป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับลำดับนี้พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีทรงจุดธูปเทียนเครื่องทรงธรรมครับ

0: ังจากที่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงจุดธูปเทียนเครื่องทรงธรรมแล้วเจ้าพนักงานพระราชพิธีได้ถอนเครื่องทรงธรรมออกมาจากบริเวณด้านหน้าพระราชอาสน์ที่ประทับอยู่ครับและพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวในขณะนี้ได้ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้สมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าสิริวัณวรีนารีรัตน์ราชกัญญาไปทรงจุดธูปเทียนเครื่องทองน้อยที่หน้าพระโกศสำหรับพระศพทรงธรรมอยู่นะครับซึ่งหลังจากที่ทรงจุดธูปเทียนเครื่องทองน้อยที่หน้าพระโกศสำหรับพระศพทรงธรรมเสร็จแล้วได้ทรงกราบเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับอีกสักครู่หนึ่งจะมีการทรงศีลโดยสมเด็จพระมหาราชมงคลมุนีถวายศีลและถวายพระธรรมเทศนาครับเมื่อจบแล้วก็จะลงมานั่งยังอาสงฆ์ในลำดับต่อไปครับลำดับนี้สมเด็จพระมหาราชมงคลมุนีจะได้ถวายศีลและถวายพระธรรมเทศนาในลำดับจากนี้ไปครับ
1: มะยังพันเตวิสุงวิสุงรคณัฏฐายะติสรเนนะสหปัญจศีลานิยาจามะทุติยัมปิมะยังพันเตวิสุงวิสุงรคณัฏฐายะติสรเนนะสหปัญจศีลานิยาจามะตติยัมปิมะยังพันเตวิสุงวิสุงรคณัฏฐายะติสรเนนะสหปัญจศีลานิยาจามะ
2: นะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะพุทธังสรณังคัจฉามิธัมมังสรณังคัจฉามิสังฆังสรณังคัจฉามิทุติยัมปิพุทธังสรณังคัจฉามิทุติยัมปิธัมมังสรณังคัจฉามิทุติยัมปิสังฆังสรณังคัจฉามิตติยัมปิพุทธังสรณังคัจฉามิตติยัมปิธัมมังสรณังคัจฉามิตติยัมปิสังฆังสรณังคัจฉามิ

รัมมาจะโลกาธิปติสหัมปติกัดอัญชลีอันติวรังอัญญาจะทาสันติทะสัตตาปรชะคะชาติกาเทเสตุธรรมังอนุกรรมปิมังปะชัง

0: ขอถวายพระพรเจริญพระราชสิริสวัสดิ์พิพัฒนมงคลพระชนมสุขทุกประการจงมีแด่สมเด็จบรมบพิตรพระราชภานสัมโพองค์สมเด็จพระประเมนทรธรรมิกะมหาราชาธิราชเจ้าผู้ทรงพระคุณอันประเสริฐบัดนี้จักรับพระราชทานถวายวิสัชนาพระธรรมเทศนาในอัฏฐจริยากถาฉลองพระเดชพระคุณประดับพระปัญญาบารมีถ้ารับพระราชทานถวายวิสัชนาไปมิได้ต้องตามโวหารอัฏฐาธิบายในพระธรรมเทศนาณบทใดบทหนึ่งก็ดีขอพระเมตตาคุณพระกรุณาคุณพระขันติคุณทรงพระกรุณาโปรดพระราชทานอภัยแก่อัตมะผู้มีสติปัญญาน้อยขอถวายพระพรนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะโยจะวัสสะสตังชีเวอปัสสังธัมมมุตตมังเอกาหังชีวิตังเสยโยปัสสโตธรรมมุตตมันตินะบัดนี้จะรับพระราชทานถวายวิสัชนาพระธรรมเทศนาในอัฏฐจริยากถาพรรณนาว่าด้วยการประพฤติอันเป็นประโยชน์ฉลองพระเดชพระคุณประดับพระปัญญาบารมีอนุรูปพระราชกุศลทักษิณานุปทานกิจอันสมเด็จบรมบพิตรพระราชสมภารเจ้าผู้ทรงพระคุณอันประเสริฐทรงบำเพ็ญเนื่องในคำรบปัณณรสมะวานพระศพอุทิศกรปนาผลพระราชทานสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวัชรราชธิดาด้วยอนุภาพแห่งพระกรุณาธิคุณต่อสมเด็จพระเจ้าลูกเธอพระราชธิดาพระองค์ใหญ่ผู้ทรงกรอบด้วยคุณูปการทั้งในส่วนอัตตหิตะสมบัติและปรหิตะปฏิบัติที่พระองค์ได้ทรงบำเพ็ญไว้แก่ประเทศชาติพระศาสนาเป็นอเนกประการสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภาทรงเป็นพระราชธิดาพระองค์ใหญ่ในสมเด็จบรมบพิตรพระราชสมภารเจ้าผู้ทรงพระคุณอันประเสริฐประสูติแต่พระเจ้าวรวงศ์เธอพระองค์เจ้าสวมสวรีกรมหมื่นสุทธนารีนาถเมื่อวันพฤหัสที่7ธันวาคม2521สมเด็จพระเจ้าลูกเธอพระราชธิดาพระองค์ใหญ่ทรงมีพระอัธยาศัยไมตรีจิตอันเป็นกุศลระมุนละม่อมถึงพร้อมด้วยกัลยาณศีลกัลยาณธรรมเป็นที่ปรากฏชัดทรงปฏิบัติพระราชกรณียกิจ ในหน้าที่นักกฎหมายอัยการนักสิทธิมนุษยชนนักการทูตและนายทหารด้วยพระวิริยะอุตสาหะทรงประพฤติแต่สิ่งที่เป็นประโยชน์แก่พระองค์พระบรมราชนกพระชนนีพระบรมวงศานุวงศ์ตลอดถึงบริวารชนผู้พึ่งภัยบุญพร้อมทั้งเกื้อกูลประชุมชนน้อยใหญ่ให้ได้รับความสุขตามฐานะทรงเป็นพระราชธิดาผู้เป็นที่รักดั่งดวงพระราชฤทัยของพระบรมราชนกและดวงพระทัยของพระชนนีทรงเป็นพระญาติกาผู้น่ารักน่านับถือของพระบรมวงศานุวงศ์ผู้ใหญ่เป็นร่มโพร่มไทรเป็นที่พึ่งอาศัยของพระบรมวงศานุวงศ์ผู้น้อยขอให้ความอุปถัมภ์บำรุงมุ่งหมายความสุขความเจริญแก่บริวารชนและประชาชนทั่วไปทรงได้ชื่อว่าเป็นธรรมจารินีบุคคลเพราะทรงเร็งเห็นคุณานิสงส์แห่งการประพฤติธรรมว่าสามารถนำสุขมาให้ทั้งในภพนี้และภพหน้าทั้งเป็นปฏิทาอันจะทำชีวิตของพระองค์ให้เป็นแก่นสารไม่ไร้ผลบัณฑิตชนสรรเสริญชีวิตของบุคคลเช่นนี้ว่าประเสริฐเพราะได้ทำความดีไว้แม้จะเป็นอยู่ได้ไม่เท่าไหร่ก็ตามยังดีกว่าชีวิตของผู้เบาปัญญามองไม่เห็นธรรมซึ่งเป็นอยู่ต้องร้อยปีมีคาถาพุทธนิพนธ์ที่ยกไว้เป็นนิเขปบทในเบื้องต้นว่าโยจะวัสสะสตังชีเวอปัสสังธรรมมุตตมังเป็นอาทิแปลความว่าชนใดไม่เห็นธรรมอันอุดมพึงเป็นอยู่ตั้งร้อยปีชีวิตของผู้นั้นหาประเสริฐไม่ชีวิตของผู้เห็นธรรมอันอุดมแม้เป็นอยู่เพียงวันเดียวยังดีกว่ามีอธิบายว่าชนผู้ไม่เห็นธรรมคือสิ่งที่ชอบย่อมหลงไหลประกอบในสิ่งที่ผิดยิ่งมีชีวิตอยู่นานเพียงใดก็เป็นอันเปิดโอกาสทำความชั่วมากขึ้นเพียงนั้นส่วนผู้เห็นธรรมย่อมไม่ประมาทถือโอกาสทำความดีมีประโยชน์โสติผลทั้งแก่ตนและคนอื่นเป็นเบื้องหน้าชีวิตของผู้นั้นแม้จะดำรงอยู่เพียงวันหนึ่งก็ยังดีฝ่าชื่อว่าไม่สูญเปล่าเพราะยึดเอาธรรมไว้ได้แต่ศัพท์ว่าธรรมนี้มีอัตที่จะพึงพรรณนาได้หลายประการแต่ข้อที่จะรับพระราชทานถวายวิสัชนาในบัดนี้เฉพาะความประพฤติกิจที่เป็นประโยชน์เรียกว่าอัตถจริยาแบ่งออกเป็น3ประการคืออัตถจริยายาตถจริยาโรกัตถจริยาซึ่งจะได้อธิบายขยายความต่อไปอัตถจริยาความประพฤติเป็นประโยชน์แก่ตนคำว่าตนในที่นี้ได้แก่ธรรมชาติที่สำเร็จมาแต่ความควบคุมแห่งธาตุทั้ง4เป็นที่เสวยเวทนามีสุขเป็นต้นอีกอย่างหนึ่งหมายถึงจิตเจตสิกอันเป็นส่วนนามธรรมแท้จริงสรรพสิ่งทั้งมวลที่แสนรักที่คนเราจะรักยิ่งไปฝ่ารักตนนั้นย่อมไม่มีตนย่อมเป็นที่รักกว่าสิ่งทั้งหมดเมื่อปรากฏว่าตนเป็นที่รักยิ่งเช่นนี้จึงเป็นเหตุให้พากันประพฤติปฏิบัติกรณียกิจต่างๆตามฐานะก็เพราะหวังจะรักษาตนไว้ไม่ให้เดือดร้อนแต่ในทางพระพุทธศาสนา สอนให้บำเพ็ญกุศลสัมมาปฏิบัติดังที่ตัดแก่พระโพธิราชกุมารว่าอัตตานัญจะติยังชัญญารักเขยะนางสุรักขิตังตินนะมัญญะตรังยามังปฏิชักเขยะบัณฑิตโตแปลความว่าบัณฑิตรู้ว่าตนเป็นที่รักแล้วไซพึงรักษาตนนั้นไว้ให้ดีพึงสงวนตนในยามทั้งสามยามใดยามหนึ่งความหมายก็คือพึงประกอบกุศลกิจสุจริตธรรมในระหว่างที่มีชีวิตซึ่งแบ่งออกเป็นสามยามหรือสามวัยคือปฐมวัยมัชฌิมวัยและปัจฉิมวัยในวัยทั้งสามนี้พึงให้ผ่านไปได้ด้วยการกระทำความดีไว้ไม่บกพร่องถ้าขัดข้องทำบริบูรณ์ไม่ได้ทั้งสามวัยเช่นปฐมวัยใจยังเป็นทารกตกอยู่ในความคะนองเป็นต้นก็พึงทำตนใหม่ในวัยอื่นต่อไปการที่ทำได้แม้ในวัยใดวัยหนึ่งก็ยังเป็นการดีชื่อว่ามีความรักตนเพราะได้ทำประโยชน์แก่ตนด้วยความไม่ประมาทประโยชน์ส่วนตนนี้นับว่าเป็นสำคัญซึ่งควรรีบทำเสียก่อนสมเด็จพระบรมศาสดาตรัสสอนแก่พระภิกษุทั้งหลายปารภพระอัตตะทัตตะเถระเป็นปฐมเหตุว่าอัตตะทัตตังปเรนเถนะพระหุนาปินหาปเยอัตตะทัตตะมะพิญญายะสัทธัตถะปะสุโตสิยาแปลความว่าบุคคลไม่พึงทำประโยชน์ของตนให้เสื่อมเสียแม้เพราะประโยชน์ของผู้อื่นเป็นอันมากเมื่อรู้ชัดประโยชน์ของตนแล้วพึงขวนขวายประโยชน์ตนดังนี้พระพุทธธรรมรัตข้อนี้มิใช่จะปฏิเสธการกระทำประโยชน์แก่ผู้อื่นว่าไม่มีผลเป็นแต่แนะนำให้ทำประโยชน์ตนแม้มีประมาณน้อยเสียก่อนแล้วจึงทำประโยชน์เพื่อผู้อื่นต่อไปดุจพระองค์ทรงบำเพ็ญเพียรในระหว่างที่ยังไม่ได้ตรัสรู้เป็นลำดับมาจนได้บรรลุสัมมาสัมโพธิญาณณสถานโพธิพฤกษ์บรังในระหว่างนี้ชื่อว่าทรงบำเพ็ญประโยชน์ส่วนพระองค์ครั้นเมื่อตรัสรู้แล้วเป็นอันว่าได้ทำประโยชน์ส่วนพระองค์สำเร็จแต่นั้นจึงเริ่มตัดเทศนาโปรดสรรพสัตว์ต่อไปซึ่งจัดว่าเป็นฝ่ายปรัตถจริยาประพฤติประโยชน์เพื่อผู้อื่นจัดเป็นธรรมที่ควรบำเพ็ญเป็นประการที่หนึ่งยาตัตถะจริยาความประพฤติเป็นประโยชน์แก่ญาติด้วยสามารถการสงเคราะห์ด้วยปัจจัยหรือช่วยบำบัดภัยอันตรายเป็นต้นตลอดถึงบำเพ็ญทักษิณากุศลอุทิศผลส่งให้แก่ยาตกะชนผู้ร่วงรับไปแล้วชื่อว่ายาตัตถะจริยาหรือเรียกอีกอย่างหนึ่งยาติภีจริยาข้อนี้เป็นปฏิทาอาจมีพระพุทธเจ้าเป็นประธานย่อมกระทำนำสืบกันต่อๆมาดังเช่นพระบรมศาสดาของเราตรัสรู้แล้วเสด็จไปเทศนาโปรดสักยะวงศ์มีองค์พระเจ้าสุทโธทนะพระพุทธบิดาเป็นต้นให้บรรลุมรรคผลธรรมาภิสมัยตามสมควรแก่อุปนิสัยนี้ได้ชื่อว่าเป็นความกรุณาในหมู่พญาติจัดเป็นยาตัตถะจริยาคุณข้อนี้ย่อมเป็นธรรมอันสำคัญซึ่งเป็นเหตุสัมพันธ์หมู่ชนในสกุลให้ไพบูลย์รุ่งเรืองดำรงมั่นประสานสามัคคีให้มีในหมู่ญาติอำนาจคุณคือการสงเคราะห์ประพฤติเฉพาะแต่สิ่งที่เป็นประโยชน์แก่กันและกันนี้ สามารถทำหมู่ชนแม้มิใช่ญาติให้มีวิสาสะคุ้นเคยรักใคร่กันฉันญาติดังพุทโธวาทว่าวิสาสาปรมายาติความคุ้นเคยเป็นญาติอันสนิทแม้รำพังวิสาสนกิจยังมีอำนาจจูงใจชนภายนอกซึ่งมิใช่ญาติให้เป็นดุจญาติกันได้ถึงเพียงนี้แล้วถ้าญาติต่อญาติต่างมาถือโอกาสสงเคราะห์กันและกันผลนั้นจะรุ่งเรืองเพียงใดไม่จำเป็นต้องพรรณนาเพราะเหตุนี้ญาติตถะจริยาจึงจัดว่าเป็นธรรมอันควรบำเพ็ญเป็นประการที่สองโรกัตถะจริยาความประพฤติที่เป็นประโยชน์แก่ประชุมชนทั่วไปตั้งแต่ชนภายในแผ่ออกไปถึงชนภายนอกเช่นช่วยอนุเคราะห์ด้วยจิตเป็นกุศลประกอบด้วยเมตตาทั้งสามทวารมีการให้ปันสิ่งของหรือสร้างและบำรุงสาธารณกุศลสถานเป็นต้นเป็นดั่งจริยาที่สมเด็จพระบรมศาสดาเช่นทรงแผ่พยานเล็งแลดูสัตว์โรคทุกเช้าค่ำผู้ใดปรากฏในข่ายคือพยานก็เสด็จคมนาการไปโปรดผู้นั้นนี้เรียกว่าโรกัตถะจริยาในส่วนของอัตตัตถะจริยาระยาตัตถะจริยาที่บุคคลมาทำดีแล้วเพียงไรก็ตามยังจัดว่าเป็นจริยาคับแคบไปไม่ไพศาลต่อเมื่อขยายออกไปถึงชุมชนทั่วไปด้วยใจเอื้อเฟื้อเผื่อแผ่เป็นหลักจึงจักยึดเหนี่ยวใจผูกมัดใจและครองใจคนอื่นเป็นการหยิบยื่นไมตรีให้สนิทสนมกลมเกี่ยวกันทำบุคคลผู้นั้นให้เป็นที่พึ่งของชนทั่วไปไม่เฉพาะแต่ตนและสกุลของตนเท่านั้นความเป็นอยู่ของบุคคลผู้นั้นย่อมบันดาลผลให้สำเร็จทั้งแก่ตนและคนอื่นอีกด้วยจัดเป็นธรรมที่ควรบำเพ็ญเป็นประการที่สามจริยาทั้งสามประการดังที่ได้บรรยายอธิบายมานี้สมเด็จพระเจ้าลูกเธอพระราชธิดาพระองค์ใหญ่ได้ทรงบำเพ็ญพระองค์ให้บริบูรณ์แล้วเป็นอย่างดีกล่าวคือข้อที่พระองค์ทรงประพฤติปฏิบัติเรียบร้อยเป็นสุจริตรักษาพระเกียรติยศปรากฏรุ่งเรืองตลอดมาและประกอบด้วยศรัทธาศีลาธิคุณเป็นต้นตั้งตนของพระองค์ไว้ในพรหมวิหารธรรมชื่อว่าอัตตถัตถจริยาประพฤติเป็นประโยชน์แก่ตนข้อที่พระองค์สงเคราะห์แก่พระบรมวงศานุวงศ์ที่ควรสงเคราะห์ด้วยสังคหวัตถุธรรมและมีคารวะธรรมนอบน้อมเคารพสักการะแก่พระบรมวงศานุวงศ์ที่ควรเคารพนอบน้อมสักการะชื่อว่าญาติตถะจริยาประพฤติเป็นประโยชน์แก่ญาติข้อที่พระองค์มีพระทัยประกอบด้วยเมตตาธรรมอุปถัมภ์ค้ำจุนเกื้อหนุนอนุกูลแก่ประชาชนทั่วไปด้วยสังคหวัตถุธรรมทั้งบำรุงและสร้างสาธารณประโยชน์เป็นสาธารณกุศลเป็นต้นชื่อว่าโรกัตถะจริยาประพฤติเป็นประโยชน์แก่ชาโรคสมเด็จพระเจ้าลูกเธอพระราชธิดาพระองค์ใหญ่พระองค์นั้นทรงบริหารพระองค์ให้บริบูรณ์ด้วยพระจริยาทั้งสามประการดังกล่าวมานี้ชื่อว่าได้ทรงบำเพ็ญหิตานุหิตะประโยชน์ทั้งส่วนอัตตหิตะสมบัติและปรหิตะปฏิบัติเต็มตามหน้าที่มีชีวิตไม่ไร้ผลประพฤติพระองค์เป็นทิฏฐานุคติที่เป็นมรรคาให้พระบรมวงศานุวงศ์บริวารชนและประชาชนชาวไทยได้นำไปปฏิบัติเพื่อให้เกิดประโยชน์สวัสดิผลแก่ตนและประชุมชนทั่วไปแม้ว่าสมเด็จพระเจ้าลูกเธอพระองค์นั้นจะสิ้นพระชนร่วงรับไปตามธรรมดาของสังขารเช่นนี้ ส่วนพระคุณความดีที่ได้ทรงบำเพ็ญมาแล้วนั้นยังคงเป็นอนุสรณ์ให้ย้อนรำลึกนึกถึงอยู่เป็นเครื่องเชิดชูพระเกียรติประวัติประกาศพระเกียรติคุณอบอุ่นอยู่ในดวงพระราชฤทัยของพระบรมราชนกพระทัยของพระชนนีของพระบรมวงศานุวงศ์สถิตอยู่ในดวงใจของบริวารชนและประชาชนชาวไทยตลอดไปอิมินากตทักษินานุปทานวเสนะขออำนาจพระราชกุศลทักษินานุปทานกิจอันสมเด็จบรมพิตรพระราชสมภารเจ้าผู้ทรงพระคุณอันประเสริฐทรงพระราชอุทิศพระราชทานในปณรสมวานแห่งการสิ้นพระชนขอจงสมฤทธิ์เป็นอิทธวิบูลมนูญญผลอันเป็นส่วนแห่งทิพยสุขทิพยสมบัติแด่สมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารณีสิริพัฒน์มหาวัชรราชธิดาโดยสมควรแก่พระคติวิสัยในสัมปรายภพสมดังพระราชปารภอุทิศจงทุกประการในอวสานแห่งพระธรรมเทศนาพระสงฆ์จตุรวรรคจักได้รับพระราชทานสาธยายธรรมกถาโดยสรพัญญะวิธีเพื่อเพิ่มพูนพระราชศรัทธาอัปปมาทธรรมสัมมาปฏิบัติให้ไพบูลย์ยิ่งขึ้นไปรับพระราชทานถวายวิสัชนาพระธรรมเทศนาในอัฏฐจริยากถาสมสมัยได้เวลาเอวังก็มีด้วยประการรัชนี้ขอถวายพระพร
1: ท่านผู้ฟังครับสมเด็จพระมหาราชมังคลมุนีได้ถวายพระธรรมเทศนาจบแล้วนะครับเจ้าพนักงานพระราชพิธีได้นิมนต์สมเด็จพระมหาราชมังคลมุนีลงมานั่งยังอาสงฆ์ในลำดับจากนี้ไปนะครับหลังจากที่ได้ถวายศีลและถวายพระธรรมเทศนาจบแล้วอีกสักครู่หนึ่งนะครับพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวจะเสด็จพระราชดำเนินไปทรงจุดธูปเทียนเครื่องบูชากระบะมุกที่หน้าพระสงฆ์สวดธรรมคาถาหลังจากที่ทรงจุดธูปเทียนเครื่องบูชากระบะมุกเสร็จแล้วจะประทับพระราชอาสน์และพระสงฆ์สี่รูปจะได้สวดธรรมคาถาในลำดับต่อไปด้วยครับ
2: ท่านผู้ฟังที่เคารพครับสำหรับกำหนดการในการสวดพระอภิธรรมในแต่ละวันนั้นจะเริ่มตั้งแต่เวลา6 นาฬิกานะครับพระพิธีธรรมจะสวดพระอภิธรรมประโคมย่ำยามเวลา7 นาฬิกาพระพิธีธรรมรับพระราชทานฉันเช้าเวลา9 นาฬิกาพระพิธีธรรมสวดพระอภิธรรมเวลา11 นาฬิกาพระพิธีธรรมรับพระราชทานฉันเพลเวลา12 นาฬิกาพระพิธีธรรมสวดพระอภิธรรมและประโคมย่ำยามเวลา15 นาฬิกาพระพิธีธรรมสวดพระอภิธรรมเวลา18 นาฬิกาประโคมย่ำยามเวลา19 นาฬิกาพระพิธีธรรมสวดพระอภิธรรมและในเวลา21 นาฬิกาพระพิธีธรรมสวดพระอภิธรรมและประโคมย่ำยามครับ
3: ครับท่านผู้ฟังครับสำหรับพระพุทธรูปประจำวันประสูตรของสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภา นเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารีนีสิริพัฒน์มหาวชิระราชดานั้นเป็นพระพุทธรูปประจำวันพฤหัสบดีครับ
1: ท่านผู้ฟังครับในขณะนี้พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวได้ทรงพระดำเนินไปทรงจุดธูปเทียนเครื่องบูชากระบะมุกที่หน้าพระสงฆ์สวดธรรมคาถาพระสงฆ์สี่รูปสวด

ท่านผู้ฟังครับในขณะนี้พระสงฆ์ทั้งนั้นได้สวดธรรมคาถาเสร็จสิ้นจบเรียบร้อยแล้วนะครับอีกสักครู่หนึ่งพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวจะได้ทรงพระดำเนินไปทรงประเคนจตุปัจจัยทายธรรมบูชากันเทศแล้วประทับพระราชอาสน์จากนั้นเจ้าพนักงานลาดพระภูษาโยงด้วยนะครับเพื่อเตรียมตัวในการถวายต่างๆนะครับและหลังจากนั้นจะทรงทอดผ้าไตรถวายพระสงฆ์ที่ถวายพระธรรมเทศนาและพระสงฆ์ที่สวดธรรมคาถาด้วยกันนะครับในขณะนี้พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวได้เสด็จพระราชดำเนินไปทรงถวายจตุปัจจัยทายธรรมบูชากันเทศครับซึ่งได้ทรงส่งถวายเสร็จแล้วและประทับพระราชอาสน์ในขณะนี้หลังจากที่ทรงพระดำเนินไปทรงประเคนจตุปัจจัยทายธรรมบูชากันเทศเสร็จแล้วนะครับในขณะนี้เจ้าพนักงานพระราชพิธีจะได้ทำการปูลาดพระภูษาโยงในลำดับต่อไปนะครับเพื่อที่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวจะได้ทรงพระดำเนินไปทรงทอดผ้าไตรถวายพระสงฆ์ที่ถวายพระธรรมเทศนาและพระสงฆ์ที่สวดธรรมคาถารวมทั้งหมด5รูปด้วยกันนะครับซึ่งประกอบไปด้วยพระสงฆ์ที่ถวายพระธรรมเทศนาคือสมเด็จพระมหารัชมงคลมุนีวัดไตรมิตรวิทยารามส่วนพระสงฆ์ที่สวดธรรมคาถาคือพระครูสิริวัชรวิสุทธิ์วัดไตรมิตรวิทยารามพระมหานัทวัฒน์อภินนโทวัดไตรมิตรวิทยารามพระมหาเจษดาอธิปัญโยวัดไตรมิตรวิทยารามและพระมหานัทพลนัทพโลวัดไ

มิตรวิทยารามครับและในขณะนี้พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวได้ทรงพระดำเนินไปทรงทอดผ้าไตรถวายพระสงฆ์ที่ถวายพระธรรมเทศนาและพระสงฆ์ที่สวดธรรมคถาครับเมื่อทรงทอดผ้าไตรเสร็จเรียบร้อยทั้ง5ไตรแล้วนะครับจะทรงพระดำเนินกลับมาประทับพระราชอาสน์และพระสงฆ์ทั้งนั้นก็จะสดับปกรณ์ในลำดับต่อไปด้วยครับและพระสงฆ์ทั้งนั้นสดับปกรณ์เสร็จแล้วจะทรงหลังทักษิโณทกพระสงฆ์ถวายอนุโมทนาถวายอดิเรกและถวายพระพรลาในลำดับต่อไปครับ

0: และลำดับจากนี้ไปจะทรงหลั่งทักษิโณทกพระสงฆ์ทั้งนั้นถวายอนุโมทนาถวายอดิเรกครับ
1: ยะถาวะริวะหาปุราสริปุเรนติสาครังเอวะเมวะอิโตตินังเวตานังอุปกัปปติอิติตังปฏิตังสุนันทุปเมวะตมิจตุสัพเพปุเรนติสังคปาจันโทปนารโตยะถามณี

ขอถวายพระพร

0: เวลานี้สมควรแล้วอาตมาภาพขอถวายพระพรราชแด่สมเด็จพระบรมพิตรพระราชสมภารเจ้าสองพระองค์ผู้ทรงพระคุณอันประเสริฐขอถวายพระพร
1: ท่านผู้ฟังครับในขณะนี้พระสงฆ์ทั้งนั้นนะครับได้ถวายพระพรลาเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับเจ้าพนักงานพระราชพิธีได้นิมนต์พระสงฆ์ทั้งนั้นออกจากอาสงฆ์นะครับเมื่อพระสงฆ์ทั้งนั้นได้ออกจากอาสงฆ์ลงจากอาสงฆ์เป็นที่เรียบร้อยแล้วอีกสักครู่หนึ่งพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวจะได้เสด็จพระราชดำเนินไปที่หน้าเครื่องนมัสการเพื่อทรงกราบและทรงรับการถวายความเคารพของผู้มาเฝ้าทูลละอองธุลีพระบาทในลำดับต่อไปครับ

0: ท่านผู้ฟังครับในขณะนี้พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวได้เสด็จพระราชดำเนินไปที่หน้าเครื่องนมัสการเพื่อทรงกราบขณะนี้พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงกราบที่หน้าเครื่องนมัสการครับสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีประทับยืนที่หน้าพระราชอาสน์ครับหลังจากที่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงกราบเสร็จแล้วทรงพระดำเนินผ่านการถวายความเคารพของผู้มาเฝ้าทูลละอองธุลีพระบาทเพื่อที่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวได้ทรงพระดำเนินผ่านพระบรมวงศานุวงศ์ข้าราชการผู้มาเฝ้าทูลละอองธุลีพระบาทเพื่อที่จะทรงพระดำเนินไปทรงจุดธูปเทียนเครื่องบูชากระบะมุกที่หน้าเตียงพระพิธีธรรมสวดพระอภิธรรมด้านตะวันออกและด้านตะวันตกในลำดับต่อไปภายในพระที่นั่งพิมานรัตยานะครับซึ่งในขณะนี้พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงมีพระราชปฏิสันถารกับสมเด็จพระเจ้าน้องนางเธอเจ้าฟ้าจุฬาภรณ์วลัยลักษณ์อัครราชกุมารีกรมพระศรีสว่างควัตวรคัตติยราชนารีครับอีกสักครู่หนึ่งหลังจากที่ทรงมีพระราชปฏิสันถารเสร็จเรียบร้อยแล้วก็จะทรงพระดำเนินไปทรงจุดธูปเทียนเครื่องบูชากระบะมุกที่หน้าเตียงพระพิธีธรรมสวดพระอภิธรรมทางด้านตะวันออกและด้านตะวันตกของพระที่นั่งพิมานรัตยาครับ
1: ท่านผู้ฟังที่เคารพครับสำหรับการนั่งสวดพระพิธีธรรมนั้นจะนั่งตามลำดับเป็นแถวเรียงหน้ากระดานนะครับทั้งนี้ขึ้นอยู่กับสถานที่ซึ่งอาจต้องหันหน้าเข้าหากันโดยทั่วไปจะมีอยู่2แบบด้วยกันนะครับคือการนั่งตามลำดับสีพัดคือสีเหลืองสำหรับหัวหน้าแม่คู่รูปที่1

ผู้ฟังครับในขณะนี้พระพิธีธรรมก็ทำการสวดพระอภิธรรมทั้งด้านตะวันออกและด้านตะวันตกครับขณะนี้พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเสด็จพระราชดำเนินโดยรถยนต์พระที่นั่งออกจากพระที่นั่งดุสิตมหาปราสาทอีกสักครู่หนึ่งครับหลังจากที่ได้เสด็จพระราชดำเนินไปถวายราชสักการะพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงครับเมื่อสมควรแก่เวลาแล้วในขณะนี้จะทรงพระดำเนินออกจากพระที่นั่งดุสิตมหาปราสาทลงทางบันไดมุกกระสันพระที่นั่งพิบาลรัตยาครับเพื่อเสด็จพระราชดำเนินไปประทับรถยนต์พระที่นั่งที่ประตูกำแพงแก้วพระที่นั่งดุสิตมหาปราสาทข้างพระที่นั่งราชกรัญญสภาเพื่อเสด็จพระราชดำเนินกลับพระที่นั่งอัมพรสถานพระราชวังดุสิตในลำดับต่อไปครับอีกสักครู่หนึ่งเมื่อรถยนต์พระที่นั่งได้เคลื่อนออกจากพระที่นั่งดุสิตแห่งนี้กองทหารถวายความเคารพดุริยางค์จะบรรเลงเพลงสรรเสริญพระบารมีเป็นการส่งเสด็จครับเพื่อเสด็จพระราชดำเนินกลับพระที่นั่งอัมพรสถานพระราชวังดุสิตครับ

0: ขณะนี้เจ้าหน้าที่ได้เตรียมถวายความเคารพในการส่งเสด็จพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีพร้อมด้วยสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าสิริวัณวรีนารีรัตน์ราชกัญญาสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าทีปังกรรัศมีโชติมหาวชิโรตมังกูลสิริวิบูลราชกุมารและเจ้าคุณพระสินีนาถพิลาศกัลยานีที่จะเสด็จพระราชดำเนินกลับในลำดับต่อไปครับ
1: ท่านผู้ฟังที่เคารพครับสำหรับพระที่นั่งพิมาน
2: เฮ

0: ท่านผู้ฟังครับในขณะนี้รถยนต์พระที่นั่งพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีและพระบรมวงศานุวงศ์ได้เคลื่อนออกจากพระบรมมหาราชวังเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับซึ่งได้เสด็จพระราชดำเนินกลับพระที่นั่งอัมพรสถานพระราชวังดุสิตครับ
1: ครับท่านผู้ฟังครับในขณะนี้นั้นสำหรับพระราชพิธีทรงบำเพ็ญพระราชกุศลปัณณรสมวานพระราชทานพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิระราชธิดาณพระที่นั่งพิมานรัตยาในพระบรมมหาราชวังนั้นนะครับในการบำเพ็ญพระราชกุศลปัณณรสมวานนะครับเป็นพระราชพิธีที่มีขึ้น2วันนะครับนั่นก็คือในวันนี้วันที่25มิถุนายนและในพรุ่งนี้นะครับวันที่26มิถุนายนในช่วงเช้าซึ่งทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ์นั้นนะครับมีการถ่ายทอดเสียงพระราชพิธีในเวลา 9:55 นนะครับสำหรับการถ่ายทอดเสียงในวันพรุ่งนี้และสำหรับการถ่ายทอดเสียงพระราชพิธีทรงบำเพ็ญพระราชกุศลปัณณรสมวานพระราชทานพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิระราชธิดาณพระที่นั่งพิมานรัตยาในพระบรมมหาราชวังในวันนี้ได้เสร็จสิ้นลงแล้วนะครับโดยทีมงานถ่ายทอดเสียงนั้นนะครับทีมเทคนิคคุณรัฐการนิลิขิตตระกูลคุณบุญประกอบอบกลิ่นคุณสุภฤกษ์ธรรมฤดีคุณภูมิพัฒน์ธิระภัทรกุลคุณสัญญาวงทองเหลือคุณณัฐนนท์ชูเมืองและทางทีมผู้บรรยายคุณบุญมาศรีมาศคุณอรัญญาชมชื่นคุณทิติมาอินกรัมคุณธราวุฒิวิชัยดิษฐ์และผมชโลธรจันยานะครับต้องขอขอบพระคุณทุกสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยในส่วนภูมิภาคที่รับสัญญาณนะครับและทางสถานีวิทยุกระจายเสียงทุกสังกัดทั่วประเทศขอขอบพระคุณทุกท่านสำหรับการรับฟังสวัสดีครับ

0: ทองฟ้าหม่นสายฝนพรำดังน้ำเนตรทุกทเวทอาลัยหวนให้หาพระมิ่งขวัญดวงใจไทยประชาทะเสด็จสู่ฟ้าสวรรคาลัยน้อมรำลึกในพระกรุณาธิคุณข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารข้าราชการและเจ้าหน้าที่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ
1: ์ทุกคนล้วนมีโอกาสเริ่มต้นใหม
2: ่มูลนิธินภาหนึ่งในพระราชดำริของสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิระราชธิดามุ่งสร้างโอกาสพัฒนาผู้ก้าวพลาดกลับคืนสู่สังคมอย่างมีคุณค่า
1: เพราะโอกาสเปลี่ยนชีวิตมูลนิธินภาพลังแห่งโอกาสพลังแห่งการเริ่มต้นเพื่อสังคมที่ยั่งยืน
3: ถนนดนตรีไลฟ์เดือนมิถุนายนจุดพักของนักเดินทาง78ปีหงาคาราวานพร้อมด้วยวงคาราวานน้อยและดวงดาวเดียวดายในถนนดนตรีไลฟ์วันศุกร์ที่26มิถุนายน2569เวลา 18:00 น.เป็นต้นไปณห้องออดิโทเรียมอาคารปฏิบัติการสื่อใหม่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยถนนวิภาวดีรังสิตดินแดงติดต่อเข้าชมโดยไม่เสียค่าใช้จ่ายได้ที่ Facebook ถนนดนตรีเรายังเป็นนักเดินทาง
4: ที่นี่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยขณะนี้เวลา19:00 น.

0: ที่นี่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยต่อไปเสนอข่าวซึ่งมีหัวข้อข่าวดังนี้สภาผู้แทนราษฎรมีมติรับหลักการร่างพระราชบัญญัติโอนงบประมาณรายจ่ายพ.ศ.วาระแรกพร้อมตั้งคณะกรรมาธิการวิสามัญพิจารณาโดยจะประชุมนัดแรกวันพรุ่งนี้รัฐมนตรีว่าการกระทรวงพลังงานเปิดเผยการจัดทำแผนพัฒนากำลังการผลิตไฟฟ้าของประเทศไทยฉบับใหม่จะแล้วเสร็จในเดือนกันยายนนี้ตั้งเป้าผลิตพลังงานสะอาด70%นานาชาติเตรียมส่งความช่วยเหลือที่จำเป็นให้แก่เวเนซุเอลาหลังเกิดเหตุแผ่นดินไหวครั้งใหญ่2ครั้งติดกันใกล้กับกรุงการากัสเมืองหลวงของประเทศต่อไปเป็นรายละเอียดของข่าว
1: สภาผู้แทนราษฎรมีมติรับหลักการร่างพระราชบัญญัติโอนงบประมาณรายจ่ายพ.ศ.วาระแรกพร้อมตั้งคณะกรรมาธิการวิสามัญพิจารณาโดยจะประชุมนัดแรกวันพรุ่งนี้ที่ประชุมสภาผู้แทนราษฎรมีมติเห็นชอบรับหลักการร่างพระราชบัญญัติโอนงบประมาณรายจ่ายพ.ศ.วาระแรกด้วยคะแนนเสียงเห็นชอบ462เสียงและเห็นชอบให้ตั้งคณะกรรมาธิการวิสามัญเพื่อพิจารณาร่างดังกล่าวโดยมีนายเอกนิติธันประภาสรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังเป็นประธานคณะกรรมาธิการพร้อมกำหนดวันแปรยติ1วันและกำหนดให้มีการประชุมกรรมาธิการนัดแรกในวันพรุ่งนี้เวลา 9:00 น.ทั้งนี้นายเอกนิติชี้แจงว่าร่างพระราชบัญญัติฉบับนี้จัดทำขึ้นท่ามกลางสถานการณ์วิกฤตเศรษฐกิจที่ทั่วโลกต้องเผชิญรัฐบาลจำเป็นต้องใช้ทุกเครื่องมือและกลไกที่มีอยู่เพื่อเร่งให้การช่วยเหลือเยียวยาและบรรเทาความเดือดร้อนของประชาชนภายใต้กรอบงบประมาณที่มีอยู่อย่างจำกัดซึ่งกระทรวงการคลังได้บริหารจัดการงบประมาณโดยมุ่งเน้นความสมดุลในทุกมิติ
2: วิกฤตต่างๆที่เกิดขึ้นเรามีงบประมาณจำกัดจริงๆครับแล้วเราก็ต้องพยายามทำทุกอย่างควบคู่กันรักษาความสมดุลผมและกระทรวงการคลังก็ได้พยายามทำในเรื่องของการเร่งเบิกจ่ายควบคู่กับการตัดงบรายจ่ายที่ไม่จำเป็นแต่สิ่งที่ทำเราต้องดูความสมดุลเพราะฉะนั้นเนี่ยที่ท่านบอกว่าฟังข่าวมา 80,000 ล้านแสนล้านพอเราไปดูจริงๆเนี่ยปรากฏว่ากระบวนการที่ยังไม่ได้เริ่มจัดซื้อจัดจ้างเลยเนี่ยเหลืออยู่ไม่มากครับนี่คือเป็นที่มาที่งบเหลืออยู่แค่หมื่นกว่าล้านนี้เพราะฉะนั้นเราก็พยายามใช้งบตรงนี้แหละครับเอามาใส่ในงบกลางเพื่อเตรียมรองรับความผันผวนของวิกฤตเศรษฐกิจโลกวิกฤตพลังงานที่ไม่รู้จะเป็นอย่างไรมาดูแลเยียวยาประชาชน
1: รัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรีระบุว่างบประมาณ 13,328 ล้านบาทมาจากการเร่งรัดเบิกจ่ายและการปรับลดงบลงทุนและจะนำไปสมทบงบกลางเพื่อรองรับภารกิจเร่งด่วนของรัฐบาลนายพระดอนปริศนานันทกุลรัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรีชี้แจงต่อที่ประชุมสภาผู้แทนราษฎรหลังจากที่ฝ่ายค้านอภิปรายว่ารัฐบาลล้มเหลวในการบริหารงบประมาณว่าหากดำเนินการโอนงบประมาณตั้งแต่ช่วงเดือนเมษายนเงินที่โอนกลับมาจะถูกนำไปชดใช้คืนเงินคงคลังทั้งหมดไม่สามารถนำไปใช้แก้ปัญหาเร่งด่วนอื่นได้จึงจำเป็นต้องรอให้กระบวนการจัดทำงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณพ.ศ. 2570ผ่านความเห็นชอบจากคณะรัฐมนตรีก่อนซึ่งเป็นไปเพื่อการรักษาผลประโยชน์ของประเทศและสอดคล้องกับกฎหมายที่เกี่ยวข้องสำหรับวงเงินงบประมาณที่สามารถโอนกลับมาได้ประมาณ1,328 ล้านบาทเป็นผลจากการที่หน่วยรับงบประมาณและส่วนราชการต่างๆเร่งรัดการเบิกจ่ายในช่วงเดือนมีนาคมถึงพฤษภาคมขณะที่การปรับลดงบประมาณรายจ่ายลงทุนได้ดำเนินการเฉพาะโครงการที่ยังไม่ได้ประกาศประกวดราคาไม่ใช่การยกเลิกโครงการแต่เป็นการเลื่อนการใช้งบประมาณส่วนที่คาดว่าจะดำเนินการไม่ทันภายในปีงบประมาณนี้ไปใช้ในปีถัดไปซึ่งเงินที่ได้จากการโอนงบประมาณดังกล่าวจะนำไปสมทบในงบกลางรายการเงินสำรองจ่ายเพื่อกรณีฉุกเฉินหรือจำเป็นทำให้มีวงเงินรวมเกือบ 30,000 ล้านบาทเพื่อรองรับภารกิจสำคัญเร่งด่วนของรัฐบาล
3: มีการคาดการณ์กันครับว่า3เดือนจากนี้ไปจะเกิดปรากฏการณ์เอลนิโญซึ่งทำให้ฝนขาดช่วงนี้ก็เป็นเสียงสะท้อนให้เห็นครับว่าสัญญาณมันออกมาแล้วและอาจจะเกิดภัยธรรมชาติขึ้นในช่วง3เดือนจากนี้เราก็นำเงิน 10,000 กับ300เนี่ยไปรวมกับงบกลางที่เหลืออยู่ประมาณสักเกือบ 20,000 เนี่ยเอาไว้คอยแก้ไขปัญหาเหล่านี้
1: ด้านรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงคมนาคมยืนยันการโอนงบประมาณรายจ่ายไม่กระทบโครงการรถไฟฟ้าสายสีส้ม
4: นายสิริพงษ์อังคสกุลเกียรติรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงคมนาคมเปิดเผยว่าการแปรยติงบประมาณเพื่อนำไปจ่ายให้แก่โครงการรถไฟฟ้าสายสีส้มนั้นไม่เป็นความจริงเนื่องจากการโอนงบประมาณในครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อแก้ปัญหาวิกฤตพลังงานเป็นหลักขณะที่งบประมาณเดิมที่สภาผู้แทนราษฎรเคยแปรยติเพิ่มให้นั้นมาจากกระบวนการลงนามในสัญญาที่ล่าช้าและการคาดการณ์งวดงานของสำนักงบประมาณอย่างไรก็ดีกระทรวงคมนาคมได้เตรียมแหล่งเงินสำรองอื่นไว้รองรับแล้วยืนยันว่าจะส่งผลกระทบต่อโครงการให้น้อยที่สุด
3: ดังนั้นที่ท่านบอกว่ามันจะเป็นการแปลงบเอาไปไว้เพื่อจะมาจ่ายสายสีส้มไม่เป็นความจริงเพราะอย่างที่ผมได้เรียนครับว่าการโอนงบประมาณครั้งนี้เป็นการโอนเพื่อให้รัฐบาลนำไปแก้ปัญหาภาวะน้ำมันแพงและก็ขอยืนยันครับว่ากระทรวงคมนาคมเนี่ยยังพอหาเงินจากแหล่งอื่นที่กระทรวงคมนาคมเนี่ยยังมีอยู่ดำเนินการในส่วนนี้ได้
4: นอกจากนี้กระทรวงคมนาคมยังได้ขานรับนโยบายของนายกรัฐมนตรีในการประหยัดงบประมาณภาครัฐโดยการตัดงบประมาณโครงการก่อสร้างอาคารสำนักงานกระทรวงคมนาคมแห่งใหม่ทั้งหมดและจะไม่มีการตั้งงบประมาณผูกพันสำหรับโครงการนี้อีกในอนาคตโดยจะเปลี่ยนมาใช้วิธีการบริหารจัดการพื้นที่เดิมหรือพิจารณาการเช่าอาคารแบบปีต่อปีซึ่งเป็นแนวทางที่คุ้มค่ากว่านพศรแก้วคำรายงาน
1: ผู้เสียหายจากการลงทุนกรณี Forex ยื่นหนังสือให้สภาผู้แทนราษฎรเร่งตรวจสอบเส้นทางการเงินโบรกเกอร์ผิดกฎหมายและศึกษามาตรการคุ้มครองประชาชนจากแพลตฟอร์มลงทุนต่างประเทศ
5: นางสิริวัลย์ปราศจากศัตรูรองประธานคณะกรรมการการเงินการคลังสถาบันการเงินและตลาดการเงินสภาผู้แทนราษฎรรับยื่นหนังสือจากตัวแทนผู้เสียหายกรณีการลงทุนในตลาดซื้อขายอัตราแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศหรือ Forex ผ่านโบรกเกอร์ที่ไม่ได้รับอนุญาตซึ่งก่อให้เกิดความเสียหายแก่ประชาชนจำนวนมากโดยขอให้มีการตรวจสอบเส้นทางการเงินและผู้ที่เกี่ยวข้องรวมถึงเร่งรัดการดำเนินคดีและการคืนทรัพย์สินแก่ผู้เสียหายอย่างเป็นธรรมตัวแทนผู้เสียหายระบุว่ากรมสอบสวนคดีพิเศษหรือ DSI ได้รับไว้เป็นคดีพิเศษแล้วเนื่องจากพบพฤติการการใช้ระบบอินเทอร์เน็ตในการโฆษณาชักชวนและแนะนำให้ประชาชนร่วมลงทุนในลักษณะที่อาจเข้าข่ายการหลอกลวงจนเกิดความเสียหายเป็นวงกว้างทั้งนี้ได้เสนอให้มีการขยายผลการสอบสวนไปยังผู้เกี่ยวข้องทุกฝ่ายรวมถึงศึกษามาตรการป้องกันและคุ้มครองประชาชนจากแพลตฟอร์มการลงทุนออนไลน์จากต่างประเทศนางสิริวัลย์ปราศจากศัตรูกล่าวว่าคณะกรรมาธิการจะนำเรื่องเข้าสู่การพิจารณาพร้อมเชิญหน่วยงานที่เกี่ยวข้องร่วมชี้แจงข้อเท็จจริงและพิจารณาแนวทางแก้ไขปัญหาทั้งในด้านการกำกับดูแลการคุ้มครองผู้บริโภคและการป้องกันความเสี่ยงจากการลงทุนออนไลน์เพื่อบรรเทาความเดือดร้อนของประชาชนและเสริมสร้างความเชื่อมั่นต่อระบบการเงินของประเทศต่อไปชวิษาปทุมมารายงาน
1: ความคืบหน้าการแก้ปัญหาความขัดแย้งในพื้นที่อุทยานแห่งชาติทับลานขณะนี้อยู่ระหว่างจัดตั้งคณะกรรมการร่วมพิสูจน์สิทธิ์โดยรัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมยืนยันจะให้ความเป็นธรรมกับทุกฝ่ายนางสาวกุลวลีนบอมรบดีประธานกรรมธิการการที่ดินทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมสภาผู้แทนราษฎรได้หารือร่วมกับหน่วยงานรัฐและภาคประชาชนเกี่ยวกับปัญหาความขัดแย้งในพื้นที่อุทยานแห่งชาติทับลานและมีข้อสรุปว่าจะจัดทำข้อเสนอแนะส่งให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องพร้อมเสนอให้สำนักงานคณะกรรมการนโยบายที่ดินแห่งชาติทบทวนมติคณะรัฐมนตรีวันที่14มีนาคม2566เพื่อปรับแนวทางการบริหารจัดการที่ดินจากเดิมที่เกี่ยวข้องกับสปก.ให้ไปอยู่ภายใต้การกำกับของคทช.เพื่อเพิ่มความโปร่งใสและความเป็นธรรมในการจัดสรรที่ดินด้านนายสุชาติชมกลิ่นรัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมชี้แจงว่าขณะนี้อยู่ระหว่างจัดตั้งคณะกรรมการร่วมพิสูจน์สิทธิ์รายแปลงโดยมีปลัดกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมและปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์เป็นประธานร่วมและยืนยันว่าจะให้ความเป็นธรรมกับทุกฝ่ายโดยผู้ครอบครองโดยชอบด้วยกฎหมายจะได้รับการคุ้มครองส่วนผู้บุกรุกจะดำเนินคดีตามกฎหมายอุทยานแห่งชาติอย่างเข้มงวด
6: ทุกสิ่งทุกอย่างเราจะพิสูจน์สิทธิ์ในกลุ่มที่เป็นประชาชนสิ่งที่อยู่แล้วก็ถูกต้องตามกฎหมายส่วนประชาชนหรือกลุ่มในทุนอยู่นอกจากสปก.หรือเป็นสปก.บวมหรืออะไรที่มันไม่ถูกต้องเนี่ยเราจะใช้กฎหมายของกรมอุทยานคือมาตรา64หรือคทช.เข้ามาควบคุมตรงส่วนนี้
1: ขณะที่นางสาวกุลวลีได้เสนอให้เพิ่มสัดส่วนผู้แทนในคณะกรรมการพิสูจน์สิทธิ์ซึ่งรัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
7: ได้เห็นชอบให้นายชัยวัฒน์ลิ้มลิขิตอักษรอดีตหัวหน้าอุทยานแห่งชาติแก่งกระจานเข้าร่วมเป็นกรรมการเพื่อร่วมตรวจสอบข้อเท็จจริงในแต่ละแปลงอย่างรอบด้านทั้งนี้นายสุชาติชมกลิ่นจะมีกำหนดลงพื้นที่ตรวจสอบข้อเท็จจริงในวันอาทิตย์ที่28มิถุนายนนี้เพื่อเร่งรัดการแก้ไขปัญหาให้เกิดความชัดเจนและยุติลงโดยเร็วปิยาพันยางเทียนรายงาน
1: รัฐมนตรีว่าการกระทรวงพลังงานเปิดเผยการจัดทำแผนพัฒนากำลังการผลิตไฟฟ้าของประเทศไทยฉบับใหม่จะแล้วเสร็จในเดือนกันยายนนี้ตั้งเป้าผลิตพลังงานสะอาดร้อยละ70
8: นายเอกนัทพร้อมพันธ์รัฐมนตรีว่าการกระทรวงพลังงานเปิดเผยว่าการจัดทำแผนพัฒนากำลังการผลิตไฟฟ้าของประเทศไทยฉบับใหม่หรือแผน PDP 2026เพื่อมุ่งสู่เป้าหมายการปล่อยก๊าซเรือนกระจกสุทธิเป็นศูนย์ในปี2050ได้ตั้งเป้าเพิ่มสัดส่วนพลังงานสะอาดให้ถึง170ของกำลังการผลิตทั้งหมดซึ่งคาดว่าจะจัดทำแผนแล้วเสร็จในเดือนมิถุนายนนี้ก่อนเสนอคณะกรรมการบริหารนโยบายพลังงานในเดือนกรกฎาคมตามความคิดเห็นเดือนสิงหาคมและเสนอคณะกรรมการนโยบายพลังงานแห่งชาติตามลำดับสำหรับแผนดังกล่าวได้กำหนดแหล่งพลังงานสำคัญทั้งจากโซล่าฟาร์มโรงไฟฟ้านิวเคลียร์ขนาดเล็กและโรงไฟฟ้าพลังน้ำแบบสูบกลับเพื่อรองรับความต้องการใช้ไฟฟ้าสูงสุดจากตัวแปรสำคัญอย่างกลุ่มธุรกิจ Data Center ยานยนต์ไฟฟ้าและเขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออกหรือ EEC นอกจากนี้กระทรวงพลังงานยังเร่งปลดล็อกขั้นตอนการติดตั้งโซล่ารูฟท็อปภาคประชาชนและอุตสาหกรรมโดยตั้งเป้าหมายอนุมัติภายใน7วันสำหรับการผลิตใช้เองและไม่เกิน30วันสำหรับการขายไฟคืนระบบพร้อมเตรียมออกมาตรการสินเชื่อดอกเบี้ยต่ำสนับสนุนเงินดาวและขยายโควต้าการรับซื้อไฟฟ้าภาคครัวเรือนเพิ่มอีก500เมกะวัตต์รวมทั้งผลักดันการใช้เชื้อเพลิงชีวมวลที่มีต้นทุนแข่งขันได้เพื่อเป็นแหล่งผลิตไฟฟ้าที่มั่นคงส่วนการซื้อขายไฟฟ้าเสรีจะนำร่องผ่านกลุ่ม Data Center 2,000 เมกะวัตต์ก่อนขยายสู่ภาคอุตสาหกรรมอื่นในอนาคตปฏิพลสถาพรมมารายงาน
1: สำนักงานนวัตกรรมแห่งชาติจัดงานไซส์2026ผลักดันสตาร์ทอัพไทยสู่เวทีโลกตั้งเป้าพัฒนาธุรกิจระดับยูนิคอร์นกระตุ้นการลงทุนด้านนวัตกรรมเพิ่มเป็น4เท่าเพื่อยกระดับไทยสู่ประเทศรายได้สูง
9: นายชนันท์วงศ์สวัสดิ์รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการอุดมศึกษาวิทยาศาสตร์วิจัยและนวัตกรรมหรืออว.เป็นประธานเปิดงานไซส์2026ซึ่งเป็นมหกรรมนวัตกรรมและเครือข่ายสตาร์ทอัพที่ใหญ่ที่สุดของประเทศจัดโดยสำนักงานนวัตกรรมแห่งชาติณศูนย์การค้าสยามพารากอนโดยนายชนันท์กล่าวว่ากลุ่มผู้ประกอบการสตาร์ทอัพและผู้ประกอบการรุ่นใหม่ถือเป็นเครื่องยนต์เศรษฐกิจใหม่ที่สำคัญของประเทศซึ่งรัฐบาลได้ตั้งเป้าหมายในการสนับสนุนการพัฒนาธุรกิจระดับยูนิคอร์นเพิ่มมากขึ้นซึ่งกระทรวงอว.พร้อมผลักดันให้นักศึกษามีแนวคิดแบบผู้ประกอบการโดยไม่จำเป็นต้องรอให้จบการศึกษาก่อนและสามารถเริ่มสร้างนวัตกรรมได้ทันทีนอกจากนี้รัฐบาลยังมีแผนสนับสนุนด้านการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานผ่านอุทยานวิทยาศาสตร์ภูมิภาคเพื่อกระจายเครื่องมือเทคโนโลยีที่ทันสมัยลงสู่ชุมชนทั่วประเทศพร้อมมุ่งเน้นการส่งเสริมสตาร์ทอัพไทยพัฒนาสู่การขยายตัวสู่ระดับโลกผ่านความร่วมมือกับพันธมิตรนานาชาติ
10: หลายคนครับมองว่าเราต้องเรียนจบก่อนแล้วถึงจะประกอบอาชีพแล้วถึงจะมีเงินแต่วันนี้โมเดลของสตาร์ทอัพทำให้หลายคนมีความรู้สึกว่าความจริงไม่มีความจำเป็นวันนี้ขออย่างเดียวคือเรามี entrepreneurial mindset นะครับความคิดของการเป็นผู้ประกอบการอยู่กับเราตลอดเวลานี่เองเป็นอีกหนึ่งโอกาส
9: ด้านนายจุลพันธ์อมรวิวัฒน์รัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงานเปิดเผยว่ารัฐบาลได้กำหนดเป้าหมายในการยกระดับสู่ประเทศรายได้สูงใน12ปีซึ่งการจัดงานในครั้งนี้ถือเป็นกลไกสำคัญในการขับเคลื่อนเศรษฐกิจด้วยการใช้เทคโนโลยีและนวัตกรรมประกอบกับในปีนี้รัฐบาลตั้งเป้ากระตุ้นเม็ดเงินลงทุนในกลุ่มนวัตกรรมให้เพิ่มขึ้นถึง4เท่าหรือกว่า 20,000 ล้านบาทเพื่อลดช่องว่างทางการแข่งขันและผลักดันสตาร์ทอัพไทยสู่เวทีโลกทั้งนี้ภายในงานยังมีการรวมตัวของเครือข่ายนวัตกรรมและนักลงทุนจากหลายประเทศเพื่อสร้างโอกาสในการจับคู่ทางธุรกิจและนำเสนอศักยภาพนวัตกรรมกว่า350บูธผู้ที่สนใจสามารถเข้าชมงานไซส์2026ได้จนถึงวันที่27มิถุนายนนี้ชวนันท์มาลีรายงาน
1: คณะกรรมการกลางข้าราชการหรือพนักงานส่วนท้องถิ่นเตรียมทำหนังสือถึงปปช.ขอตรวจกระดาษคำตอบข้อสอบท้องถิ่นใหม่และให้เรียกผู้สอบได้รายงานตัวตามปกติเพื่อรักษาสิทธิผู้บริสุทธิ์
11: นายวรสิทธิ์เลียงประสิทธิ์รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทยเปิดเผยว่าการประชุมคณะกรรมการกลางข้าราชการหรือพนักงานส่วนท้องถิ่นในวันนี้ได้หารือถึงการทุจริตสอบท้องถิ่นในช่วงที่ผ่านมาซึ่งคณะกรรมการมีมติให้ตรวจข้อสอบใหม่เพื่อให้เกิดความกระจ่างพร้อมตรวจสอบระเบียบว่าการจะสอบและนำไปสู่การทุจริตมีผู้ใดเกี่ยวข้องบ้างซึ่งต้องประสานไปยังคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติหรือปปช.ขอกระดาษคำตอบทั้งหมดโดยต้องรอความเห็นจากปปช.อีกครั้งสำหรับการตรวจข้อสอบใหม่จะมีการพิจารณาตั้งคณะกรรมการร่วมที่อาจเปิดให้ภาคเอกชนเข้ามาสังเกตการเพื่อความโปร่งใสด้วยนอกจากนี้ที่ประชุมไม่เห็นด้วยให้มีการชะลอการบรรจุและแต่งตั้งผู้สอบแข่งขันได้โดยเห็นว่าควรให้ไปรายงานตัวได้ตามปกติเนื่องจากการสอบสวนยังไม่แล้วเสร็จและยังไม่มีการชี้คนใดทุจริตบ้างจึงต้องรักษาสิทธิ์ของผู้ที่สอบได้ด้วยความสุจริตในส่วนของการตรวจสอบข้อเท็จจริงก็ต้องดำเนินการต่อไปหากพบว่าบรรจุไปแล้วมีผู้ใดเข้าไปเกี่ยวข้องกับกระบวนการทุจริตก็สามารถดำเนินการภายหลังได้จุฑามาศรักษาพันธ์รายงาน
1: ขณะที่สำนักงานป้องกันและปราบปรามการฟอกเงินเตรียมใช้มาตรการทางทรัพย์สินตรวจสอบคดีทุจริตการสอบพนักงานส่วนท้องถิ่นนายวิทยานีติธรรมผู้ช่วยเลขาธิการและโฆษกสำนักงานป้องกันและปราบปรามการฟอกเงินหรือปปง.เปิดเผยกรณีการทุจริตสอบคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุเป็นข้าราชการหรือพนักงานส่วนท้องถิ่นและการซื้อขายตำแหน่งซึ่งมีมูลค่าความเสียหายรวมกว่า 4,500 ล้านบาทว่าคดีดังกล่าวเข้าข่ายความผิดมูลฐานตามกฎหมายว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงินเนื่องจากเป็นการทุจริตในภาครัฐโดยปปง.จะใช้มาตรการทางทรัพย์สินเพื่อตัดวงจรผลประโยชน์จากการกระทำความผิดแม้ในขณะนี้ปปง.จะยังไม่ได้รับสำนวนคดีอย่างเป็นทางการจากหน่วยงานเจ้าของสำนวนแต่ได้จัดตั้งคณะทำงานเตรียมความพร้อมไว้แล้ว
12: ในเรื่องของคดีที่เป็นมูลฐานคดีต้นเรื่องที่ทางสำนักงานปปช.กับตำรวจปปป.เนี่ยกรมประชาการสอบสวนการไปร่วมกันทำเนี่ยตอนนี้ก็อยู่ระหว่างการรวบรวมข้อมูลเบื้องต้นในการสืบสวนเบื้องต้นตามสมควรก่อนซึ่งตรงส่วนนี้ก็จะต้องรอให้หน่วยงานหลักเนี่ยเขาทำงานไปสักระยะหนึ่งให้เกิดความชัดเจนเพียงพอที่จะสามารถส่งต่อมาให้ปปง.ดำเนินการได้
1: รัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรีลงพื้นที่ตรวจร้านอาหารบุฟเฟ่ย่านปทุมวันกำชับผู้ประกอบการห้ามคิดค่าบริการแฝงและโฆษณาเกินจริงเอาเปรียบประชาชนพร้อมเตรียมขยายผลตรวจเข้มทั่วประเทศ
13: นางสาวสุภมาศอิสระภักดีรัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรีในฐานะกำกับดูแลสำนักงานคณะกรรมการคุ้มครองผู้บริโภคหรือสคบพร้อมด้วยผู้แทนจากสำนักงานคณะกรรมการอาหารและยาหรืออย.กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์กรมการค้าภายในและสำนักงานเขตปทุมวันลงพื้นที่ตรวจสอบผู้ประกอบธุรกิจร้านอาหารบุฟเฟ่ภายในศูนย์การค้าเซ็นทรัลเวิลด์เพื่อติดตามกำกับดูแลการเอาเปรียบผู้บริโภคตามนโยบายของนายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีที่มีความห่วงใยในคุณภาพชีวิตและค่าครองชีพของประชาชนรัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรีเปิดเผยว่าปัจจุบันร้านอาหารบุฟเฟ่ได้รับความนิยมและมีการแข่งขันสูงจึงต้องบูรณาการร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเข้าตรวจสอบอย่างละเอียดโดยเฉพาะด้านสุขอนามัยขณะเดียวกันได้เน้นย้ำให้ผู้ประกอบการแก้ไขปัญหาที่ได้รับการร้องเรียนบ่อยครั้งทั้งเรื่องของการคิดราคาแฝงหรือตัวเลขเงื่อนไขขนาดเล็กที่ทำให้ผู้บริโภคเข้าใจผิดการโฆษณาเมนูอาหารไม่ตรงปกการปกปิดเงื่อนไขโปรโมชั่นตลอดจนปัญหาเรื่องการใช้คูปองออนไลน
14: ์แน่นอนว่าอะไรที่เป็นที่นิยมเนี่ยการแข่งขันก็จะสูงเมื่อการแข่งขันสูงเนี่ยมันก็จะมีหลายการแข่งขันแข่งขันด้วยราคาแข่งขันด้วยคุณภาพแข่งขันด้วยโปรโมชั่นนะคะซึ่งสิ่งเหล่านี้เป็นสิ่งที่ทำให้รัฐบาลเนี่ยต้องเข้ามาดูโดยนโยบายของท่านนายกรัฐมนตรีห่วงใยในคุณภาพชีวิตแล้วก็เรื่องของค่าครองชีพเป็นเรื่องสำคัญนะคะเพราะฉะนั้นท่านก็ได้สั่งการเสมอว่าให้รัฐมนตรีทุกๆคนเนี่ยได้ลงพื้นที่เพื่อที่จะดูเรื่องของอะไรที่มันจะเป็นปัญหาเป็นเรื่องของการเอารัดเอาเปรียบให้กับพี่น้องประชาชนนะคะก็เลยเป็นที่มาของการลงมาดูร้านอาหารบุฟเฟ่และร้านอาหารทั่วๆไป
13: รัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรีได้ฝากข้อแนะนำไปยังประชาชนให้ตรวจสอบรายละเอียดเงื่อนไขและสอบถามราคาหน้าร้านให้ชัดเจนก่อนเข้ารับบริการรวมถึงตรวจสอบความถูกต้องของใบเสร็จหากพบการเอาเปรียบสามารถทักท้วงได้ทันทีโดยหลังจากนี้สคบ.และหน่วยงานภาคีเครือข่ายจะเดินหน้าปูพรมตรวจร้านอาหารบุฟเฟ่ทั่วประเทศ หากพบการกระทำความผิดจะดำเนินการตามกฎหมายอย่างเด็ดขาดต่อไปศักดิ์สิทธิ์ประดับศิลป์รายงาน
15: ต่อจากนี้ไปขอเชิญรับฟังเสียงจากใจไทยคู่ฟ้าร
16: ัฐบาลเตรียมพร้อมรับมือฤดูฝนปี2569แบบครบวงจรโดย9มาตรการสำคัญสำหรับการรับมือน้ำท่วมน้ำหลากดินถล่มและฝนทิ้งช่วงเน้นตั้งแต่การคาดการณ์และการแจ้งเตือนล่วงหน้าการเตรียมเครื่องจักรและระบบระบายน้ำการตรวจสอบเขื่อนและคันกั้นน้ำการกำจัดสิ่งกีดขวางทางน้ำไปจนถึงการเตรียมศูนย์พักพิงและการช่วยเหลือประชาชนในพื้นที่เสี่ยงนอกจากนี้ยังเน้นการเชื่อมโยงข้อมูลทุกหน่วยงานใช้ข้อมูลเชิงพื้นระวังและติดตามสถานการณ์อย่างใกล้ชิดเพื่อให้การแจ้งเตือนแม่นยำลดความเสียหายและดูแลประชาชนได้อย่างรวดเร็วตลอดฤดูฝนนี้สื่อสารภารกิจรัฐบาลกับลลิดาเพลิดเพลินรองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรี
17: ฟ้าสลัวมัวแสงระวีส่องนกหยุดร้องวังเวงให้เงียบเหงามองฟ้าวันนี้เป็นสีเทาอกประชาหมองเศร้าระทมสวงด้วยพระราชธิดาพระองค์ใหญ่เสด็จคันไลสู่แดนสวงเสียงร่ำไห้สะท้อนสถานสวงพระเป็นดั่งดวงใจไทยประชา
18: ทุกคนล้วนมีโอกาสเริ่มต้นใหม
19: ่มูลนิธินภาหนึ่งในพระราชดำริของสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดามุ่งสร้างโอกาสพัฒนาผู้ก้าวพลาดกลับคืนสู่สังคมอย่างมีคุณค่า
18: เพราะโอกาสเปลี่ยนชีวิตมูลนิธินภาพลังแห่งโอกาสพลังแห่งการเริ่มต้นเพื่อสังคมที่ยั่งยืน
0: ต่อไปรับฟังข่าวต่างประเทศครับนายกัวเจียคุนโฆษกกระทรวงการต่างประเทศจีนออกแถลงการในวันนี้ที่ระบุว่าจีนยินดีที่จะส่งความช่วยเหลือที่จำเป็นในรูปแบบที่เหมาะสมกับความต้องการของเวเนซุเอลาภายหลังเกิดเหตุแผ่นดินไหวรุนแรงขนาด 7.2 และแผ่นดินไหวตามหรือ Aftershock ขนาด 7.5 ใกล้กรุงการากัสเมืองหลวงของเวเนซุเอลาเมื่อช่วงบ่ายของวันที่24มิถุนายนที่ผ่านมาตามเวลาท้องถิ่นส่งผลให้อาคารและสิ่งปลูกสร้างได้รับความเสียหายเป็นวงกว้างรวมทั้งมีผู้เสียชีวิตอย่างน้อย32รายและบาดเจ็บมากกว่า700รายโดยคาดการว่าจำนวนผู้เสียชีวิตและบาดเจ็บอาจสูงกว่านี้มากขณะเดียวกันอีกหลายประเทศอาทิบราซิลเอลซาวาดอร์และเม็กซิโกกำลังประเมินสถานการณ์ในกรุงการากัสและเสนอมาตรการช่วยเหลือเพื่อสนับสนุนการฟื้นฟูเยียวยาสำหรับผู้ที่ได้รับผลกระทบจากเหตุภัยพิบัติครั้งนี้พร้อมส่งเจ้าหน้าที่กู้ภัยและบุคลากรทางการแพทย์จำนวนมากรวมถึงอุปกรณ์กู้ภัยยารักษาโรคและสิ่งของที่จำเป็นไปยังกรุงการากัสอีกด้วยประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์ผู้นำสหรัฐพบหารือกับนายมาร์ครุตเลขาธิการองค์การสนธิสัญญาแอตแลนติกเหนือหรือนาโต้ที่ห้องทำงานรูปไข่ของทำเนียบขาวเมื่อวานนี้ตามเวลาท้องถิ่นโดยประธานาธิบดีทรัมป์ระบุว่าเขารู้สึกผิดหวังต่อชาติสมาชิกนาโต้บางประเทศที่ไม่สนับสนุนสหรัฐในการทำสงครามกับอิหร่านซึ่งปะทุขึ้นเมื่อช่วงปลายเดือนกุมภาพันธ์ที่ผ่านมาด้านนายรุตกล่าวปกป้องการดำเนินการของชาติสมาชิกนาโต้โดยเน้นย้ำว่ามีเครื่องบินของกองทัพสหรัฐราว 4,000 ถึง 5,000 ลำปฏิบัติการขึ้นบินจากฐานทัพหลายแห่งในทวีปยุโรปในช่วงสงครามอิหร่านนอกจากนี้เลขาธิการนาโต้ยังมั่นใจว่าสหรัฐจะปกป้องยุโรปอย่างแน่นอนหากถูกศัตรูโจมตีทั้งนี้การหารือดังกล่าวมีขึ้นก่อนที่การประชุมสุดยอดของผู้นำสมาชิกนาโต้ที่กรุงอังการาเมืองหลวงของตุรกีจะเริ่มขึ้นระหว่างวันที่7ถึง8กรกฎาคมนี้ต่อไปเป็นพยากรณ์อากาศครับพยากรณ์อากาศ24ชั่วโมงข้างหน้าประเทศไทยมีฝนฟ้าคะนองและฝนตกหนักบางแห่งในภาคตะวันออกเฉียงเหนือนองและฝนตกหนักบางแห่งในภาค

0: ด้วยความระมัดระวังหลีกเลี่ยงการเดินเรือบริเวณฝนฟ้าคะนองอันหนึ่งพายุโซนร้อนกำลังแรงเมฆคลาบริเวณมหาสมุทรแปซิฟิกหรือด้านตะวันออกของเกาะไต้หวันมีแนวโน้มเคลื่อนตัวไปทางตอนใต้ของประเทศญี่ปุ่นในช่วง 25-27 มิถุนายนนี้โดยพายุนี้ไม่เคลื่อนเข้าสู่ประเทศไทยพยากรณ์อากาศตั้งแต่เย็นวันนี้จนถึงเย็นวันพรุ่งนี้ภาคเหนือมีฝนระดับ40ของพื้นที่ส่วนมากบริเวณแม่ฮ่องสอนเชียงใหม่เชียงรายพะเยาน่านตากกำแพงเพชรพิษณุโลกและเพชรบุรีอุณหภูมิต่ำสุด 23-28 องศาเซลเซียสอุณหภูมิสูงสุด 33-37 องศาเซลเซียสภาคตะวันออกเฉียงเหนือมีฝนระดับ40ของพื้นที่และฝนตกหนักบางแห่งบริเวณหนองคายบึงกาฬอุดรธานีสกลนครนครพนมนครราชสีมาและบุรีรัมย์อุณหภูมิสูงสุด 35-38 องศาเซลเซียสภาคกลางมีฝนระดับ40ของพื้นที่และฝนตกหนักบางแห่งบริเวณสระบุรีพระนครศรีอยุธยาสุพรรณบุรีกาญจนบุรีราชบุรีนครปฐมสมุทรสาครและสมุทรสงครามอุณหภูมิสูงสุด 36-38 องศาเซลเซียสภาคตะวันออกมีฝนระดับ40ของพื้นที่และฝนตกหนักบางแห่งบริเวณนครนายกฉะเชิงเทราระยองจันทบุรีและตราดอุณหภูมิสูงสุด 32-37 องศาเซลเซียสลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว 15-35 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูง 1-2 เมตรบริเวณฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรภาคใต้ฝั่งตะวันออกมีฝนระดับ40ของพื้นที่ส่วนมากบริเวณเพชรบุรีสุราษฎร์ธานีนครศรีธรรมราชสงขลายะลาและนราธิวาสอุณหภูมิสูงสุด 33-36 องศาเซลเซียสตั้งแต่สุราษฎร์ธานีขึ้นมาลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว 15-35 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูงประมาณ1เมตรห่างฝั่งคลื่นสูง 1-2 เมตรบริเวณฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรตั้งแต่นครศรีธรรมราชลงไปลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว 15-30 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูงประมาณ1เมตรบริเวณฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรภาคใต้ฝั่งตะวันตกมีฝนระดับ60ของพื้นที่และฝนตกหนักบางแห่งบริเวณระนองพังงาภูเก็ตและกระบี่อุณหภูมิสูงสุด 31-34 องศาเซลเซียสตั้งแต่พังงาขึ้นมาลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว 20-35 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูงประมาณ2เมตรบริเวณฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรตั้งแต่ภูเก็ตลงไปลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว 15-35 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูง 1-2 เมตรบริเวณฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรกรุงเทพมหานครและปริมณฑลมีฝนระดับ60ของพื้นที่และฝนตกหนักบางแห่งอุณหภูมิสูงสุด 35-37 องศาเซลเซียสสภาวะระดับน้ำในแม่น้ำเจ้าพระยาที่หน้ากองบัญชาการกองทัพเรือคำนวณโดยกรมทุกศาสตร์กองทัพเรือวันพรุ่งนี้น้ำขึ้นเต็มที่เวลา 1:01 น.สูงกว่าระดับทะเลปานกลาง95เซนติเมตรเวลา 11:17 น.ต่ำกว่าระดับทะเลปานกลาง90เซนติเมตรวันพรุ่งนี้ที่ผาชนะใดอำเภอโขงเจียมจังหวัดอุบลราชธานีดวงอาทิตย์ขึ้นเวลา 5:29 น.กรุงเทพมหานครดวงอาทิตย์ขึ้นเวลา 5:53 น.
1: เนื่องในโอกาสฉลองพระชนมายุ 99 พรรษาสมเด็จพระอริยวงศาคตญาณสมเด็จพระสังฆราชสกลมหาสังฆปริณายก 26 มิถุนายน 2569 รัฐบาลจัดกิจกรรมสำคัญประกอบด้วยโครงการบรรพชาอุปสมบทถวายพระกุศล 13-29 มิถุนายนเชิญร่วมชมนิทรรศการเฉลิมพระเกียรติเวทีเสวนาและกิจกรรมศิลปวัฒนธรรมไทยณวัดราชบพิตรสถิตมหาสีมาราม
2: ใต้ร่มพระบารมีแห่งสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงโครงการศิลปาชีพได้ก่อกำเนิดทั่วทุกภูมิภาคจากผ้าไหมงามแห่งอีสานงานหัตถศิลป์ล้านนาจากสารภาคกลางสู่ผ้าบาติกชายแดนใต้เปลี่ยนภูมิปัญญาพื้นบ้านให้กลายเป็นอาชีพสร้างรายได้และสืบสารศิลปวัฒนธรรมไทยให้คงอยู่คู่แผ่นดิน
0: ความยุติธรรมเป็นพื้นฐานของความสงบสุขหากปรารถนาจะให้ประเทศมีความสงบสุขก็ต้องอำนวยความยุติธรรมให้แก่ประชาชนพระบรมราโชวาทพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวจบข่าวเอกวินกากนิกบรรณาธิการข่าวคณิษฐายิ้มดีและอานนท์นันตะสุคนอ่าน
3: ท่านผู้ฟังครับที่ท่านได้รับฟังจบลงไปแล้วนั้นเป็นการถ่ายทอดข่าว จากสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย

0: กรมประชาสัมพันธ์กรุงเทพมหานครครับขณะนี้ท่านกำลังรับฟังสถานีวิทยุเสียงธรรมเพื่อประชาชนลำดับจากนี้ไปขอเชิญรับฟังรายการแสงส่องธรรมท่านจะได้รับฟังพระธรรมเทศนาของท่านอาจารย์หลวงตาพระมหาบัวญาณสัมปันโนเมื่อวันที่27เดือนตุลาคมพุทธศักราช2516ในโอกาสเทศนาอบรมภาวนาขอเชิญรับฟังครับ
1: วันนี้จะอธิบายธรรมะป่าให้ฟังกรุณาตั้งใจฟังให้สำเร็จประโยชน์ในขณะที่ฟังคำว่าตั้งใจคือทำความรู้สึกไว้จำเพาะตัวการจดจำเนื้อธรรมนั้นไม่จำเป็นคือคอยสังเกตเฉพาะจิตดวงรู้นี้ให้อยู่กับความรู้ของตัวเองธรรมะที่ท่านแสดงไปมากน้อยจะเข้าไปสัมผัสกับความรู้นั้นๆแล้วมีความสืบเนื่องกันไปโดยลำดับที่สัมผัสกันไปมีหน้าที่ทำเพียงอย่างเดียวย่อมมีความสืบต่อแห่งความรู้ของตนไปโดยลำดับแล้วทำให้เกิดความสงบร่มเย็นขึ้นมาในขณะที่ฟังธรรมไม่ใช่จะฟังเพื่อจดจำคำพูดจำเรื่องจำราวอันนั้นเราเรียนเอาตามแบบตามแผนตำหรับตำราก็ได้การฟังธรรมที่ให้เกิดผลประโยชน์ขึ้นเฉพาะหน้านั้นฟังดังที่อธิบายให้ฟังเมื่อสักครู่นี้เป็นสิ่งที่ถูกต้องดังที่ท่านแสดงไว้ในหลักของการฟังเทศน์มีอานิสงส์ผู้ฟังธรรมจะได้ฟังสิ่งที่ยังไม่เคยได้ยินได้ฟังสิ่งใดที่เคยได้ยินได้ฟังแล้วแต่ยังไม่เข้าใจชัดจะเข้าใจในสิ่งนั้นชัดจะบรรเทาความสงสัยเสียได้จะทำความเห็นให้ถูกต้องได้และจิตผู้ฟังย่อมผ่องใสมี 5 ประการนี้คำว่าจะได้ยินได้ฟังสิ่งที่ยังไม่เคยได้ยินได้ฟังนั้นก็คือเนื้ออัดเนื้อธรรมที่เราเคยได้ยินได้ฟังในสถานที่ต่างๆกันนั้นไม่เหมือนกันตามแต่อุบายวิธีของท่านผู้แสดงนั้นจะแสดงไปตามจริตนิสัยและความสามารถของตนเราผู้ฟังจึงได้ฟังแปลกๆต่างๆกันไปแต่ส่วนที่เราเคยได้ยินได้ฟังแล้วก็เข้าใจชัดขึ้นไปเป็นลำดับอย่างไรก็ตามหลักของการฟังธรรมเพื่อสำเร็จประโยชน์ในปัจจุบันแล้วต้องตั้งจิตให้มีความรู้สึกอยู่กับตัวไม่สายแสไปกับสิ่งใดและอารมณ์ใดๆทั้งสิ้นนอกจากทำความรู้สึกอยู่กับตัวนี้เท่านั้นแล้วธรรมะที่ท่านแสดงไปมากน้อยจะเข้าไปสัมผัสกับความรู้ของเราที่ตั้งไว้แล้วด้วยดีและยิ่งได้ฟังชัดเจนหรือทราบซึ่งยิ่งกว่าที่เราตั้งใจฟังแล้วส่งจิตออกมาภายนอกวันนี้คณะลูกศิษย์ทั้งหลายได้อุตส่าห์มาจากนครหลวงซึ่งไกลแสนไกลถ้าไม่สละเสียทุกสิ่งทุกอย่างจริงๆก็ไม่อาจมาได้เพราะอำนาจแห่งความเชื่อความน้อมใสเจตนาที่มีความมุ่งมั่นต่ออัตต่อธรรมต่อคุณงามความดีทั้งหลายถึงได้สละหน้าที่การงานทรัพย์สมบัติมากน้อยตลอดชีวิตแม้จะเป็นจะตายยังไงก็ได้มอบแล้วกับความมุ่งมั่นหรือเจตนาที่ตั้งไว้แล้วนี้เป็นอันว่าไม่ให้เคลื่อนคลาดไปได้ถึงวันเวลาแล้วก็ต้องมาเพราะความมุ่งมั่นเป็นสิ่งสำคัญการบำเพ็ญทานบารมีท่านทั้งหลายก็ได้บำเพ็ญเต็มสติความสามารถเรื่อยมาตั้งแต่วันรู้จักเดียงสาภาวะจนกระทั่งปัจจุบันและยังจะต้องบำเพ็ญไปอีกตามเจตนาของตนจนอวสานสุดท้ายแห่งธาตุแห่งขันเรียกว่าทานบารมีผลที่เกิดขึ้นจากทานบารมีก็คือบุญจะต้องส่งเสริมผู้บำเพ็ญนั้นให้รับความสุขความเจริญตามการสถานที่

0: ที่ตนไปอยู่ในสถานที่ใดเวลาใดนี่เรียกว่าเป็นเพื่อนสองของใจเพราะใจเป็นผู้จะต้องไปอยู่เสมอไม่มีเวลาหยุดยั้งทานบารมีจึงเป็นเครื่องประดับหรือเป็นเครื่องส่งเสริมจิตใจให้รับความสุขความเจริญความสะดวกสบายในขณะอยู่และไปณวันนี้ฟังการอบรมจิตใจและเป็นภาคปฏิบัติที่เรียกว่าจิตตภาวนาไปในตัวอีกด้วยเพราะจิตเป็นสิ่งสำคัญในตัวเราจะคิดจะพูดจะทำอะไรย่อมส่อมาถึงใจที่เป็นนายหัวหน้าที่จะทำให้กายวาจาเคลื่อนไหวไปในทางดีและชั่วย่อมขึ้นอยู่กับใจเป็นสิ่งสำคัญเพราะฉะนั้นใจจึงควรได้รับการอบรมในทางถูกต้องทางถูกต้องนั้นนอกจากหลักธรรมของพระพุทธเจ้าแล้วก็รู้สึกจะหาทางใดที่จะเสมอเหมือนได้ทางนี้เป็นทางนิยานิกะธรรมนำผู้ประพฤติปฏิบัติให้พ้นจากความยุ่งเหยิงวุ่นวายและความผิดทั้งหลายอันเป็นเหตุให้นำมาซึ่งโทษที่เราทั้งหลายไม่พึงปรารถนาจึงควรได้รับการอบรมการประพฤติภายนอกการพูดทางวาจาย่อมส่อออกมาจากใจเป็นสิ่งสำคัญเมื่อใจขาดการอบรมสิ่งที่ระบายออกมาต้องทำการขีดขวางแก่ตนเองและผู้อื่นท่านเรียกว่าผิดสิ่งที่ผิดแล้วผลจะต้องนำมาซึ่งความทุกข์เสมอไปแต่เพราะวันนี้จะอธิบายถึงเรื่องการอบรมจิตใจให้เราทั้งหลายพอทราบได้บ้างว่าทำไมจึงต้องอบรมหรือว่าอบรมบ่มอินทรีย์อบรมจิตใจเพราะใจเรายังดิบไม่สุขเหมือนใจพระพุทธเจ้าจึงต้องได้รับการอบรมบ่มอินทรีย์เสมอบ่มไปทุกวันทุกเวลาบ่มด้วยศีลด้วยทานบ่มด้วยการภาวนาเพื่อให้จิตใจมีความชุ่มเย็นผลที่ปรากฏขึ้นจากความชุ่มอบรมนั้นก็เป็นความสุขเมื่อตะกี้นี้ได้พูดถึงการไปของจิตจิตนี้มีการหมุนไปอยู่เสมอเพราะมีสิ่งที่จะทำให้จิตหมุนอยู่ภายในสิ่งที่ทำให้จิตหมุนอยู่ภายในนั้นท่านเรียกว่าสังสารจักรหรือจะเรียกว่าวัฏจักรก็ได้ที่ทำจิตให้หมุนอยู่เสมอใครจะทราบก็ตามไม่ทราบก็ตามในความหมุนของจิตให้เป็นไปในสถานที่ต่างๆนึกไปเกิดในกำเนิดต่างๆจำได้หรือไม่ได้ก็ตามจะเชื่อหรือไม่เชื่อก็ตามเรื่องหลักธรรมชาติของจิตจริงๆแล้วต้องหมุนตัวไปอยู่เสมอและไม่มีใครที่จะพูดได้ถูกต้องแม่นยำเหมือนพระพุทธเจ้าเพราะไม่มีใครสามารถที่จะเรียนรู้หลักธรรมชาติแห่งความเป็นไปของจิตได้อย่างชัดแจ้งหรืออย่างแม่นยำยิ่งกว่าพระพุทธเจ้าแม้จิตจะมีอยู่กับทุกคนก็ตามแต่ผู้นั้นย่อมไม่ทราบวิถีความเป็นมาความเป็นอยู่และความเป็นไปของจิตว่าคิดไปในแง่ใดบ้างและผลแห่งความคิดนั้นจะทำจิตให้มีความสุขความทุกข์ประการใดบ้างเราไม่มีทางทราบได้เพราะฉะนั้นจิตของพระพุทธเจ้ากับจิตของพวกเราจึงต่างกันที่เรียกว่าสุขและดิบผลไม้ที่ดิบเป็นอย่างไรบ้างรสเป็นอย่างไรสุขแล้วรสเป็นอย่างไรมีพอเทียบได้กับจิตที่ยังดิบคือยังไม่ได้รับการอบรมให้มีรสมีชาติพอตัวของตัวจะรับความเสวยอันเป็นที่พึงพอใจบ้างและ ให้เป็นที่พึงพอใจโดยสมบูรณ์เหมือนจิตของพระพุทธเจ้าจิตของพระพุทธเจ้านั้นได้ทรงอบรมจนเต็มความสามารถและแสดงผลขึ้นมาอย่างเต็มภูมิจึงเป็นผู้มีความเฉลียวฉลาดสามารถรู้ในวิถีจิตจะเป็นไปในทางใดพระองค์ทราบได้โดยตลอดทั่วถึงจึงสมนามว่าเป็นศาสดาของโลกเนี่ยไม่มีผู้ใดที่จะเข้าใจเรื่องหลักธรรมชาติของจิตว่าหมุนตัวไปอย่างไรบ้างหมุนไปกับเรื่องอะไรและอะไรเป็นผู้พาให้จิตใจหมุนจนได้ให้ชื่อให้นามว่าสังสารจักรหรือวัฏจักรโดยมากคำว่าวัฏจักรจะเข้าใจไปภายนอกว่าโลกหมุนแผ่นดินที่หมุนตัวไปนั้นเป็นเรื่องอันหนึ่งเรียกว่าโลกหมุนนั่นอย่างหนึ่งโลกหมุนนั้นไม่ทำความทุกข์แก่ตัวเองเหมือนกับหัวใจของสัตว์ทั้งหลายหมุนซึ่งทำความทุกข์ให้แก่ตนเองเป็นลำดับโลกชนิดนี้หรือใจที่ชนิดที่เป็นวัฏจักรนี้จึงควรได้รับการเปลี่ยนแปลงได้รับการอบรมเพื่อความเปลี่ยนแปลงแม้จะหมุนไปเหมือนโลกทั่วๆไปก็ตามแต่ก็ให้หมุนไปในทางที่ถูกที่ดีไม่ทำความเดือดร้อนวุ่นวายแก่ตนเองเพราะความหมุนของจิตที่เป็นไปในที่นั้นๆหรือด้วยเหตุนั้นๆการอบรมจิตใจให้ได้รับความสงบเยือกเย็นความหมุนของใจก็ลดกำลังลงไปเป็นลำดับผู้ปฏิบัติทางด้านจิตตภาวนาจะค่อยทราบเรื่องความหมุนของตนเข้าไปมากน้อยเป็นลำดับเช่นเดียวกับพระพุทธเจ้าที่ทรงทราบเรื่องของพระองค์เองในขณะที่บำเพ็ญตลอดถึงได้ตรัสรู้แล้วเราผู้เป็น พุทธบริษัทของพระพุทธเจ้าก็เดินทางสายเดียวกันและปฏิบัติต่อจิตใจซึ่งเป็นตัววัฏจักรเช่นเดียวกันกับพระพุทธเจ้าอุบายวิธีที่จะแก้ไขดัดจิตใจให้เป็นให้หมุนไปในทางที่ถูกก็เป็นธรรมแท่งเดียวจากพระพุทธเจ้าที่ทรงแสดงไว้แล้วขณะที่จิตสงบเพราะอุบายวิธีต่างๆที่ท่านเรียกว่าภาวนาขณะนั้นจิตสบายจิตหยุดการหยุดงานคือหยุดความคิดความปรุงต่างๆไม่ว่าจะปรุงเรื่องอดีตอนาคตดีชั่วประการใดขณะที่จิตสงบตัวลงไปนั้นเป็นการพักงานของจิตการพักงานไม่ว่าจะพักงานในทางร่างกายไม่ว่าจะพักงานในทางจิตใจย่อมได้รับความสบายเสมอเราทำงานมากๆทำงานหนักๆถ้ามันมีการพักผ่อนด้วยแล้วก็ทนไม่ไหวเพราะความทุกข์มีมากเนื่องจากงานที่ทำใจก็เช่นเดียวกันเมื่อมีความคิดความปรุงอยู่เสมอซึ่งเป็นงานของจิตจิตจะหาความสงบเยือกเย็นหรือสบายไม่ได้เมื่อจิตมีความสงบตัวลงไปเราก็ทราบว่าเวลานี้เราสบายเพราะหยุดทำงานนี่เพียงเท่านี้ก็ทราบว่าวัฏฏะได้ระงับตัวลงไปในขณะนั้นความพยายามของเราที่จะให้ยิ่งกว่านั้นยังไม่มีตามจริตนิสัยหรือตามความมุ่งมั่นของผู้บำเพ็ญจึงต้องเร่งความภาคเพียรเข้าไปโดยลำดับจิตหยุดพักชั่วคราวแล้วพิจารณาต่อไปอุบายวิธีที่จะให้จิตได้รับความสงบจะสงบด้วยอารมณ์ใดก็ตามทำบทใดก็ตามหรือวิธีการใดก็ตามเราย่อมนำวิธีการนั้นๆมาใช้ด้วยความมีสติควบคุมใจเมื่อเราได้รับการอบรมเพื่อความสงบแก่จิตใจอยู่โดยสม่ำเสมอผลคือความสุขความสบายภายในใจจะแสดงให้เราเห็นโดยชัดเจนแล้วจิตหมุนไปทางใดหนักในเรื่องอะไรก็ย่อมทราบและมีทางที่จะดัดแปลงแก้ไขกันได้เป็นลำดับนี่เรียกว่าเราเรียนวิชาวัฏฏะเราเรียนเรื่องวัฏฏะเรียนอยู่ที่หัวใจของเราวัฏฏะนี้เป็นสิ่งสำคัญเมื่อหมุนไปในทางใดย่อมก่อความกระทบกระเทือนแก่จิตใจของเราแก่ตัวเองว่าไงง่ายๆพูดอย่างนั้นเสมอไปท่านจึงสอนให้อบรมในทางที่ดีเหมือนกันน้ำมันเครื่องหล่อรื่นหมุนไปทางไหนก็ให้เป็นสุขาโตคือไปดีเรื่องความหมุนนี้เมื่อมีเชื้ออยู่ภายใน จะต้องหมุนโดยแน่นอนใครจะลบล้างไม่ได้นี่เป็นหลักธรรมชาติของจิตเป็นอย่างนี้ท่านเรียกว่าธรรมชาติแท้ซึ่งไม่มีอะไรลบล้างได้ความสำคัญมั่นหมายก็ดีความเชื่อไม่เชื่อก็ดีไม่สามารถจะลบล้างธรรมชาติหรือหักห้ามธรรมชาตินี้ได้นอกจากจะปฏิบัติให้เห็นความจริงของวัฏจักรและทำลายสิ่งที่ทำให้หมุนนี้โดยสิ้นเชิงเท่านั้นธรรมชาตินี้ก็หยุดไปเองเมื่อหยุดแล้วท่านเรียกว่าจิตสุขย่อมควรแก่การงานและทำทั้งหลายจิตที่สุขรอบตัวแล้วย่อมเป็นภาชนะแห่งธรรมโดยสมบูรณ์หรือจะเรียกว่าธรรมทั้งแท่งก็ได้ไม่ผิดเด็กจะคุยกันมากนักนะกรรมฐานนี่ถ้าเทศมีเสียงอะไรแล้วมันล้มไปดันทันทีอ่ะไม่เป็นท่าล่ะเพียงแต่แยกออกมาพูดนิดนึงเท่านี้ก็ความดีที่เราได้อบรมมาทั้งหลายนั่นแหละจะเป็นเครื่องปรุงแต่งหรือส่งเสริมเราให้เป็นคนดีไม่ใช่พระอินทร์พระพรหมที่ไหนจะมาสร้างสรรค์หรือปรุงแต่งให้เรามีรูปสวยรูปงามให้เป็นคนแค่เดียวฉลาดมีสมบัติสิ้นคานบริวารมากมูลมีความสุขความสบายความจริงแล้วก็คือเราเป็นผู้สร้างตัวเราเองเป็นผู้ส่งเสริมหรือเป็นผู้บำรุงตัวเราเองเมื่อบำรุงจิตใจให้เป็นไปในทางอัตทางธรรมแล้วในปัจจุบันนี้ก็เรียกว่าเป็นคนดีเป็นคนงามอย่างลึกซึ้งงามรูปร่างทั้งร่างกายนี้งามประเภทเป็นงามประเภทหนึ่งถ้ามีสีมีธรรมเป็นเครื่องประดับแล้วความงามในส่วนร่างกายนี้ก็เด่นขึ้นอีกเหมือนกันกับดอกไม้ที่มีรูปสวยและมีกลิ่นหอมด้วยใครก็ต้องการความงามจึงมีงามนอกงามในงามนอกคืองามรูปร่างงามในคืองามด้วยความประพฤติอัธยาศัยแล้วความงามในนี่แหละเป็นเครื่องที่จะดึงดูดจิตใจคนอื่นให้มีความสนใจเคารพนับถือได้มากยิ่งกว่างามภายนอกถ้างามทั้งสองประเภทได้เข้ากลมกลืนเป็นอันเดียวกันแล้วก็ยิ่งเพิ่มคุณค่าขึ้นอีกมากมายงั้นท่านจึงสอนให้อบรมตัวให้เป็นผู้งามอย่างลึกซึ้งคืองามด้วยความประพฤติงามด้วยศีลด้วยธรรมความงามด้วยศีลด้วยธรรมนี้ยังจะเป็นเชื้ออันสำคัญที่จะส่งไปให้เป็นผู้งามในโลกหน้าอีกด้วยเพราะโลกหน้านั้นยังไม่มีสิ้นสุดได้ง่ายๆเราต้องอาศัยคุณงามความดีนี้เป็นเครื่องประดับและเป็นเครื่องส่งเสริมเป็นเสบียงหล่อเลี้ยงจิตใจดวงที่หมุนนี้ให้เป็นจิตใจที่เต็มไปด้วยศีลด้วยธรรมด้วยคุณงามความดีคนที่มีคุณงามความดีมีความสุขภายในตัวเพราะการสั่งสมไว้แล้วเกิดสถานที่ใดคติใดก็เป็นผู้ดีเป็นผู้มีความสุขไม่จนกรอบนักปราชญ์ทั้งหลายท่านจึงสอนให้บำเพ็ญตัวด้วยคุณงามความดีทั้งหลายเพราะท่านเคยเห็นผลมาแล้วดังท่านทั้งหลายได้มาบำเพ็ญคุณงามความดีดังที่กล่าวมาดังที่เป็นมาอยู่นี้ว่าเชื่อเป็นผู้สั่งสมเสบียงเป็นผู้สั่งสมคุณสมบัติเข้าสู่ภายในใจอยู่โลกนี้ก็เย็นสบายจะไปโลกหน้าก็ไม่เสียหวังมีหวังอยู่เสมอเป็นผู้มีหวังอยู่ทั้งโลกนี้และโลกหน้ายิ่งได้รับการอบรมภาวนาให้จิตมีความสงบเยือกเย็นและมีความแยบคายขึ้นเป็นลำดับด้วยแล้วก็ยิ่งเห็นชัดภายในตัวอยู่ไหนก็เห็นเพราะเรื่องอยู่กับตัวใจอยู่กับตัวความรู้อยู่กับตัวความประพฤติอยู่กับตัวกิเลสอาสวะอยู่กับตัวหมดไปมากน้อยทราบด้วยตัวเอง และหมดไปโดยสิ้นเชิงก็ยิ่งทราบได้ชัดว่าสิ้นแล้วเรื่องวัฏฏะไม่มีอะไรที่จะทำจิตใจให้หมุนอยู่แล้วนั่นแหละท่านเรียกว่าจิตสุขบ่มเต็มที่แล้วก็สุขแต่จิตสุขนี้ไม่เสียไม่เน่าไม่เลนไม่เละเหมือนกับผลไม้ต่างๆกลายเป็นนาคาธิกะทำไปเป็นนาคาธิกะจิตคือไม่มีการไม่มีสถานที่ไม่มีเวลาไม่มีสมมุติอันใดเข้าไปเกี่ยวข้องทำลายเป็นสุขล้วนๆอยู่ตลอดไปนั่นแหละที่ท่านเรียกว่านิพพานเที่ยงก็หมายถึงจิตที่หมดวิปริณามธรรมเรียกว่าอนิจจังทุกขังอนัตตาภายในตัวแล้วเป็นธรรมทั้งแท่งนี่ก็เพราะคุณงามความดีที่เราได้สั่งสมมาเป็นลำดับลำดาจนกระทั่งมีกำลังเต็มที่แล้วทำจิตให้เป็นอย่างนี้ได้มันกรุณานำไปพิจารณาประพฤติปฏิบัติกำจัดสิ่งใดที่เป็นภัยแก่จิตใจให้ค่อยหมดไปโดยลำดับความสุขความเจริญเราไม่ต้องไปถามที่ไหนจิตที่ไม่มีความสุขก็เพราะความทุกข์เขาครอบงำเท่านั้น
1: ท่านผู้ฟังครับที่ท่านได้รับฟังจบไปแล้วนั้นเป็นพระธรรมเทศนาของท่านอาจารย์หลวงตาพระมหาบัวญาณสัมปันโนเมื่อวันที่27เดือนตุลาคมพุทธศักราช2516ในโอกาสเทศนาอบรมภาวนาในรายการแสงส่องธรรมครับขณะนี้ท่านกำลังรับฟังสถานีวิทยุเสียงธรรมเพื่อประชาชนท่านผู้ฟังครับท่านอาจารย์หลวงตาพระมหาบัวญาณสัมปันโนท่านได้กล่าวไว้นะครับว่าวันหนึ่งคืนหนึ่งให้ไหว้พระสวดมนต์การไหว้พระสวดมนต์นี้เป็นจิตเป็นใจเป็นสาระคุณมหาคุณต่อจิตใจของเราจริงๆการระลึกถึงพระพุทธเจ้าพระธรรมและพระสงฆ์ซึ่งเป็นธรรมชาติอันเลิศเลอเมื่อน้อมเข้ามาสู่จิตจิตก็จะกลายเป็นจิตที่เลิศเลอไปตามกันการสวดมนต์ให้อยู่กับบทสวดมนต์ด้วยสติให้สติกับคำสวดมนต์ติดแนบกันไปนั้นแหละคือการบำเพ็ญธรรมอยู่ในนั้นและขอให้บรรดาพี่น้องทั้งหลายได้นำธรรมนี้เป็นที่ระลึกไหว้พระสวดมนต์จากนั้นให้พากันทำความสงบใจจึงสมชื่อว่าเป็นชาวพุทธครับขอเรียนแจ้งรายการภาคค่ำสำหรับคืนนี้มีดังต่อไปนี้อีกสักครู่หลังจากแจ้งรายการแล้วสถานีวิทยุเสียงธรรมเพื่อประชาชนถ่ายทอดข่าวในพระราชสำนักจบแล้วหลังจากนั้นจะเป็นเทปบันทึกเสียงการสวดมนต์ทำวัดเย็นของพระภิกษุสงฆ์วัดป่าบ้านตาดจบแล้วหลังจากนั้นจะเป็นพระธรรมเทศนาจิตตภาวนาของท่านอาจารย์หลวงตาพระมหาบัวญาณสัมปันโนมีจำนวน11กันตามลำดับดังต่อไปนี้

พระธรรมเทศนาเมื่อวันที่8เดือนกันยายนพุทธศักราช2515ในโอกาสเทศนาอบรมพระต่อด้วยพระธรรมเทศนาเมื่อวันที่23เดือนกรกฎาคมพุทธศักราช2522มีชื่อกันเทศว่าสำรวมระวังรักษาใจกันที่1และกันที่2ตามด้วยพระธรรมเทศนาวันที่2เดือนพฤศจิกายนพุทธศักราช2513มีชื่อกันเทศว่าการปกครองรักษาตนจากนั้นจะเป็นพระธรรมเทศนาเมื่อวันที่17เดือนมีนาคมพุทธศักราช2532มีชื่อกันเทศว่ากลมายากิเลสที่แทรกมาต่อด้วยพระธรรมเทศนาเมื่อวันที่21เดือนตุลาคมพุทธศักราช2538มีชื่อกันเทศว่ากิเลสชอบแต่ความนิ่มนวลอ่อนหวานตามด้วยพระธรรมเทศนาเมื่อวันที่3เดือนเมษายนพุทธศักราช2508มีชื่อกันเทศว่าฝืนใจเพื่อธรรมจากนั้นจะเป็นพระธรรมเทศนาเมื่อวันที่3เดือนกุมภาพันธ์พุทธศักราช2523มีชื่อกันเทศว่างานของผู้ต้องการความพ้นทุกข์ต่อด้วยพระธรรมเทศนาเมื่อวันที่25เดือนพฤศจิกายนพุทธศักราช2507ในโอกาสเทศนาอบรมพระตามด้วยพระธรรมเทศนาเมื่อวันที่11เดือนพฤศจิกายนพุทธศักราช2519มีชื่อกันเทศว่าทิฏฐธรรมวิหารธรรมและพระธรรมเทศนาเมื่อวันที่12เดือนธันวาคมพุทธศักราช2522มีชื่อกันเทศว่าการบวชเป็นของยากจากนั้นในเวลาประมาณ5นาฬิกาจะเป็นเทปบันทึกเสียงการสวดมนต์ทำวัดเช้าของพระภิกษุสงฆ์วัดป่าบ้านตาดจบแล้วหลังจากนั้นจะเป็นพระธรรมเทศนาของท่านอาจารย์หลวงตาพระมหาบัวญาณสัมปันโนเมื่อวันที่17เดือนกุมภาพันธ์พุทธศักราช2506มีชื่อกันเทศว่ากิเลสกับธรรมถึงเวลาประมาณ6นาฬิกาครับขณะนี้ท่านกำลังรับฟังสถานีวิทยุเสียงธรรมเพื่อประชาชนลำดับต่อจากนี้ไปขอเชิญรับฟังข่าวในพระราชสำนักครับ

0: ผ้าป่าวิทยุเสียงธรรมสัญจรครั้งที่18ณวัดวชิราลงกรณ์วรารามวรวิหารอำเภอปากช่องจังหวัดนครราชสีมาขอเชิญร่วมทำบุญมหาธรรมทานเพื่อคนไทยทั้งแผ่นดินและบูชาพระคุณแห่งองค์หลวงตาพระมหาบัวญาณสัมปันโนวัดป่าบ้านตาดอำเภอเมืองจังหวัดอุดรธานีสมทบทุนเพื่อพัฒนาปรับปรุงสถานีวิทยุเสียงธรรมเพื่อประชาชนเครือข่ายทั่วประเทศร่วมรักษาสืบทอดมรดกธรรมบูรพาจารย์สายกรรมฐานหลวงปู่มั่นภูริทัตโตตามรอยแห่งองค์หลวงตาที่เมตตาสงเคราะห์โลกด้วยหลักแห่งธรรมในงานมีบูธจิตอาสาแนะนำช่องทางการรับฟังธรรมะออนไลน์และแจกซื้อธรรมะมีกำหนดการดังต่อไปนี้วันเสาร์ที่4กรกฎาคมพุทธศักราช2569เวลา 19:00 น.ทำวัดเย็นเวลา 20:00 น.รับฟังพระธรรมเทศนาจากครูบาอาจารย์วันอาทิตย์ที่5กรกฎาคมพุทธศักราช2569เวลา 7:00 น.เป็นต้นไปทำบุญตักบาตรและถวายภัตตาหารพระภิกษุสามเณรเวลา 9:00 น.พิธีถวายผ้าป่าสมทบกองทุนอุปถัมภ์สถานีวิทยุเสียงธรรมเวลา 10:00 น.ประชุมคณะกรรมการมูลนิธิเสียงธรรมเพื่อประชาชนรายนามครูบาอาจารย์ที่มาร่วมงานพระราชวชิระธรรมาจารย์พระอธิการสุธรรมสุธรรมโมพระราชวชิระญาณโกศลหรือหลวงปู่บุญมีธรรมรโตพระครูวชิระธรรมาจารย์หรือพระอาจารย์จิรวัตรอัตตรักโขพระครูสมุสุชินปริปุโนพระอาจารย์มนจิตเกษมหรือพระอาจารย์เฉลิมธรรมทโรพระราชวชิราลังการหรือพระอาจารย์คำปอนสุทธิยาโนพระอาจารย์รัฐวีทิตตวีโรหรือพระอาจารย์กอภัยท่านผู้มีจิตศรัทธาสามารถร่วมทำบุญเพื่อรักษามรดกธรรมขององค์หลวงตาพระมหาบัวญาณสัมปันโนได้ที่หมายเลขบัญชี 510-4370-77-1 ธนาคารไทยพาณิชย์ชื่อบัญชีกองทุนอุปถัมภ์สถานีวิทยุเสียงธรรมโดยพระสุธรรมจึงรุ่งเรืองรัตน
1: ์พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีเสด็จพระราชดำเนินไปในการพระราชพิธีทรงบำเพ็ญพระราชกุศลปันนรสมวานพระราชทานพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิระราชธิดาณพระที่นั่งพิมานรัตยาพระบรมมหาราชวังนายกรัฐมนตรีหารือผู้บริหารแพลตฟอร์มดิจิทัลขยายความร่วมมือด้านการลงทุนสู่ตลาดออนไลน์และต่างประเทศการแข่งขันฟุตบอลโลก2026ทีมชาติเม็กซิโกแอฟริกาใต้สวิตเซอร์แลนด์แคนาดาบราซิลผ่านเข้ารอบน็อกเอาท์32ทีมสุดท้ายขณะที่เกาหลีใต้บอสเนียและสกอตแลนด์ลุ้นเข้ารอบในฐานะอันดับ3ที่ดีที่สุดต่อไปเป็นรายละเอียดของข่าวข่าวในพระราชสำนักพระบรมมหาราชวังวันพฤหัสบดีที่25มิถุนายนพุทธศักราช2569วันนี้เวลา 17:10 นพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีเสด็จพระราชดำเนินโดยรถยนต์พระที่นั่งจากพระที่นั่งอัมพรสถานพระราชวังดุสิตไปในการพระราชพิธีทรงบำเพ็ญพระราชกุศลปันนรสมวาน15วันพระราชทานพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิระราชธิดาณพระที่นั่งพิมานรัตยาพระบรมมหาราชวัง ในโอกาสนี้สมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าสิริวัณวรีนารีรัตนราชกัญญาสมเด็จพระเจ้าลูกยาเธอเจ้าฟ้าทีปังกรรัศมีโชติมหาวชิโรตมังกูลสิริวิบูลราชกุมารและเจ้าคุณพระสินีนาถพิลาศกัลยาณีโดยเสด็จในการนี้ด้วยในการนี้สมเด็จพระเจ้าน้องนางเธอเจ้าฟ้าจุฬาภรณ์วลัยลักษณ์อัครราชกุมารีกรมพระศรีสว่างควัตวรคติยราชนารีพระเจ้าวรวงศ์เธอพระองค์เจ้าอธิตยาธรกิติคุณและท่านผู้หญิงพลอยไพลินเจนเซนเฝ้าทูลละอองธุลีพระบาทรับเสด็จณพระที่นั่งพิมานรัตยาเมื่อเสด็จพระราชดำเนินถึงพระที่นั่งพิมานรัตยาพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีทรงวางพวงมาลาที่หน้าพระโกศพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดาเจ้าพนักงานประคมสังแตรงอนแตรฝรั่งปีกลองชนะปีพาดกองทหารเกียรติยศพระศพถวายความเคารพดุริยางบรรเลงเพลงมหาชัยจากนั้นพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงจุดธูปเทียนเครื่องนมัสการผ่านทองสองชั้นบูชาพระพุทธรูปประจำวันประสูติสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดาทรงกราบแล้วประทับพระราชอาสน์พระสงฆ์สิบรูปสวดพระพุทธมนต์จบแล้วถวายอดิเรกถวายพระพรลาเสร็จแล้วพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงจุดเทียนดูหนังสือเทศพระราชทานแก่เจ้าพนักงานพระราชพิธีเชิญไปตั้งที่โต๊ะข้างธรรมาสน์ต่อจากนั้นพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีทรงจุดธูปเทียนเครื่องทรงธรรมจากนั้นพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้สมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าสิริวัณวรีนารีรัตนราชกัญญาเสด็จไปทรงจุดธูปเทียนเครื่องทองน้อยที่หน้าพระโกศสำหรับพระศพทรงธรรมทรงศีลสมเด็จพระมหาราชมงคลมุนีผู้ช่วยเจ้าอาวาสวัดไตรมิตรวิทยารามถวายศีลและถวายพระธรรมเทศนาเรื่องอัฏฐจริยากถาจบแล้วพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงจุดธูปเทียนเครื่องบูชากระบะมุกที่หน้าพระสงฆ์สวดธรรมคาถาพระสงฆ์สี่รูปสวดธรรมคาถาจากนั้นพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงประเคนจตุปัจจัยทยธรรมบูชากันเทศทรงทอดผ้าไตรถวายพระสงฆ์ที่ถวายพระธรรมเทศนาและพระสงฆ์ที่สวดธรรมคาถาพระสงฆ์สดับปกรณ์พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีทรงหลั่งทักษิโณทกพระสงฆ์ถวายอนุโมทนาถวายอดิเรกถวายพระพรลาเสร็จแล้วพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงกราบที่หน้าเครื่องนมัสการบูชาพระพุทธรูปประจำวันประสูติแล้วทรงจุดธูปเทียนเครื่องบูชากระบะมุกที่หน้าเตียงพระพิธีธรรมสวดพระอภิธรรมด้านตะวันออกและด้านตะวันตกพระที่นั่งพิมานรัตยาทรงรับการถวายความเคารพของผู้มาเฝ้าทูลละอองธุลีพระบาทจากนั้นเสด็จพระราชดำเนินไปถวายราชสักการะพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงณพระที่นั่งดุสิตมหาปราสาทสมควรแก่เวลาจึงเสด็จพระราชดำเนินไปประทับรถยนต์พระที่นั่งเสด็จพระราชดำเนินกลับในวันเดียวกันนี้เวลา 12:26 นาทีสมเด็จพระเจ้าน้องนางเธอเจ้าฟ้าจุฬาภรณ์วลัยลักษณ์อัครราชกุมารีกรมพระศรีสว่างควัตวรคติยราชนารีเสด็จไปทรงลงพระนามบันทึกความเข้าใจและบันทึกข้อตกลงความร่วมมือระดับนานาชาติระหว่างราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์กับมหาวิทยาลัยชิมาเน่ประเทศญี่ปุ่นและมหาวิทยาลัยอินโดนีเซียสาธารณรัฐอินโดนีเซียกับทรงลงพระนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือภายในประเทศระหว่างราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์กับคณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาลมหาวิทยาลัยมหิดลคณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดีสถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทยศาลอุทธรณ์ภาค1และองค์การบริหารส่วนจังหวัดลำปางจังหวัดเชียงรายและจังหวัดแพร่ณอาคารวิจัยและการเรียนรู้เฉลิมพระเกียรติ60พรรษาเจ้าฟ้าจุฬาภรณ์ราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์เขตหลัก4กรุงเทพมหานครจบข่าวในพระราชสำนัก
0: ท่านผู้ฟังครับที่ท่านได้รับฟังจบลงไปแล้วนั้นเป็นข่าวในพระราชสำนักครับขณะนี้ท่านกำลังรับฟังสถานีวิทยุเสียงธรรมเพื่อประชาชนลำดับต่อจากนี้ไปขอนำเสนอเทปบันทึกเสียง
2: การสวดมนต์ทำวัดเย็นของพระภิกษุสงฆ์วัดป่าบ้านตาดเพื่อความเป็นสิริมงคลขอเรียนเชิญทุกท่านได้น้อมจิตน้อมใจร่วมปฏิบัติสวดมนต์ทำวัดเย็นไปพร้อมๆกันครับ
3: อะระหังสัมมาสัมพุทโธ

ภะคะวะโตสาวกสังโฆ

ธัมมยังสังฆานุตติ

0: ธรรมเจตสัมมาสัมพุทธิกุตมัสสะธัมมยายัง นัมโคปิคันธัมโมเจตังอารัมภะเวสัมปริโภคสัมปิ
1: อาชมยาปาจเวคิตวายังจีวรังปริพุตัง
2: ตังยาวะเดวะสีตัสสะปฏิฆาตายะ

หายจิตมันขึ้นผักฟ้าแล้วผักฟ้าผักสมุนใครจะมาถอนไม่ถอนไม่ได้ถามโลกท่านนะถอนไม่ได้แล้วต้องพูดว่าคนใดคนหนึ่งหรือกี่ร้อยกี่พันกี่ล้านคนเอาสามโลกท่านมาถอนไม่ได้ถ้าเราทำของเราเองได้เองพูดแบบนี้พูดคำนี้แต่ถ้าอย่างนี้เป็นที่แน่นอนและเป็นอกุปธรรมแล้วใครจะเอาอะไรมาถอนมาไหมอุปาทานหมดความกำเริบนี่มีแต่ความกำเริบแล้วปัญญาถอนไม่กำเริบความนับถือของคนอยู่ข้างนอกความเป็นจริงอยู่กับเจ้าของปัญญาทำอะไรเป็นอื่นมันเป็นไปแล้วแต่ไม่อยากถังนี้มันไม่อยากได้ที่เยอะตรงนี้มันเป็นได้เยอะนั่นเยอะบ้าเยอะจริงเยอะดีเนี่ยทำตัวให้ดีแล้วอยู่ที่ไหนมันเย็นใครไม่ชมเราเย็นของเราเราลู่เราอยู่คนเดียวก็เย็นข้างวัตตะอยู่ข้างวัตตะปัญหาก็ดึงครองราชสมบัติแล้วลาออกไปเยอะก็ได้นิมิตผ่านแล้วอยู่ข้างวัตตะอยู่ข้างวัตตะสุขหนอสุขหนออยู่ที่ไหนสุขหนอคนเดียวก็สุขหนอเนี่ยว่าถ้าไม่เห็นว่าครองราชสมบัติเป็นความสุขพอจะว่าสุขหนอสุขหนอว่าอยู่ข้างวัตตะวัตตะได้แล้วออกหมดตัดที่เราจากข้างด้านฝังยุติธรรมลงในจิตใจแล้วมาผูกข้างวัตถะข้างวัตถะได้ตลอดกาลเราพอจะเริ่มฝังไปไม่ได้นะไอ้ตัวที่เกลียดมันมาทำลายมั้งตัวที่เกลียดมันก็มาตัวง่วงเขาห้องนอนมันก็มามามั้งตัวมาไม่ทำได้ความกิเลสคืออะไรคือตัวมานั่นเพื่อที่จะทำทำลายตัวคิดขาดถ้าเป็นคนจริงจะเป็นคนหลอกทำอะไรให้จริงทะลุไปเลยถ้าความจริงมีในใจแล้วพ้นไปไม่ได้ตลอดแหละไม่เป็นท่าทำนั่งทำจะจับจดทำอะไรไม่จริงคอยจะไปทำตีโทษจะทำเจ้าของสร้างตัวตลอดเวลาไม่จริงสร้างโทษติดขวางบังคับเจ้าของไม่มีทางเดินได้นั่นเองพอจะเดินได้ก็เดินสิศีลสมาธิปัญญาเดินด้วยวิธีใดจึงจะเป็นศีลขึ้นมาด้วยความมือสิจะเป็นสมาธิขึ้นมาด้วยความมั่นคงจะเป็นปัญญาขึ้นมาด้วยความเข้าใจสลับจะเป็นมุขขึ้นมาด้วยการหลุดพ้นจะสร้างขึ้นมาด้วยความหิวของความขี้เกียจอ่อนแอแต่นี่แล้วมันเป็นเจ้าหน้าเจ้าตาเจ้าหน้าศาสนาบางครั้งมันพากดขี่ขุนเหวินผือมันเหวินพักปากเป็นเหงาแล้วไม่เลี้ยวหัวลงทางก้นทางข้างทางเอวทางไหนหัวลงหมดพ่นไปไงนั่งมั่งก็เจ็บพ่นเลยแบบนอนวางหัวลงจนนอนหมอบกระแตงหัวต่อนั่งภาวนาก็หลับแต่ก็ภาวนาไม่มันไม่เลื่อนนั่งมีสติสตังนั่งมันมีบายแก้ไขรับการสัมผัสมันไม่เกิดผลประโยชน์อะไรทำเพียงไปก็แรงไม่ได้ทำความเข้มแข็งยังไงก็ให้รักษาอย่างปีนหลักธรรมเถอะยากลำบากขุ่นบังคับมันอยู่ในขอบเขตของหลักธรรมมันมีวันหนึ่งจนได้จะสะดุดใจขึ้นมาเป็นกติกานี่เป็นผู้ยึดเหนี่ยวจิตใจถ้าปล่อยเลยกันเลยกับวันไหนวันนั้นวันคืนปีเดือนหาความสุขให้คนได้ที่ไหนไม่ใช่ผู้หาความสุขไม่ใช่ผู้สร้างที่เหลือให้คนนอกจากเราเป็นคนสร้างมาเองทั้งดีและเชื่อถ้าเรามาแน่ใจในตรงนี้แล้วเราก็ไม่ยุ่งกับเรื่องอะไรพยายามสร้างเพราะเราเป็นข้าศึกต่อเราอยู่ตลอดเวลาเราหากไม่คิดที่เฉยถ้าเราจะสร้างมิตรขึ้นมาภายในใจก็ได้ผมก็เหนื่อยนะเมื่อวันไม่ทราบเป็นอะไรรู้ขนาดนี้รู้สึกเหนื่อยกำลังลดลงมาตั้งแต่อายุ40นะภาพแต่ของมาตั้งยืนตัวมาตั้งแต่30กำลังยืนตัวมาถึง40นะระยะ20ไปถึง30มันขึ้นของมันได้กำลังรู้อยู่พอเราพักษา15ระหว่างนั้นมันก็ยืนอยู่ที่ปรากฏว่าอยู่ไปถึง46พออายุ47แล้วรู้สึกลดทุกวันรู้สึกหนักครับเอง
อะไรนั้นก็เหนื่อยไม่อยากจะไปไหนไปมูลไหนมันไม่อยากไปนะตัวแต่ก่อนมันธรรมดาเฉยๆทุกวันนี้มันมีเหตุมีผลของมันไปนี่ยุ่งนั่งยุ่งนี่ไม่สะดวกนั่งนี่มันมีเหตุผลของมันที่ไม่อยากไปนั่งนานๆมันหายบ้างถูกทรมานอยู่ด้วยความจำเป็นในการในงานนั้นการเทศนาละการมันก็อ่อนเพลียไม่อยากเทศเพราะฉะนั้นว่า

ถ้าอย่างนั้นมันไหลอะไรก็ต้องบอกที่ไม่ดีพูดการจะไม่ทำหรือหายใจเป็นเสียดายกำลังพูดมันหมดลมก่อนหายใจนะมันไม่แน่หรอกทุกวันก็ไม่แน่บางรายมีอย่างนั้นมันก็เป็นได้เหมือนกันไม่รู้สักเลยนะกำลังจะเป็นโผล่เลยจนไปเป็นที่แล้วมันถึงขึ้นพยายามจะเจอที่ที่เกิดมันก็ละลายสติลมทะเลน้อยเกิดขึ้นบวกไปลบไปต่างฝันประชาชนข้ามเมืองต่างฝันไปลบไปบวกไปลบไปดูผลมันไปสุดท้ายก็ได้ความละอายที่เกี่ยวมันก็เริ่มดีเรื่องระบอกนี้ไปเป็นอย่างนี้ระบอกนี้เป็นอย่างนี้มันแย่หนึ่งละใจไม่ไหวเลยมันบอกทำอินให้มันดูมาทางต่อให้เอาตะเกินเขาเองอาคารของนั้นขึ้นไปติดไม่ทำตามเราให้เด็กตื่นขึ้นได้กระทาแคบตายถ้าไม่มีงูแล้วมันตกตายเด็กมันเคยมีงูนั้นว่ามดกัดอาจจะตายเราก็บอกเราไม่เชื่อมีเป็นอุบายที่แข็งการของโง่ต่างหากไม่ใช่อุบายแข็งการของคนเขาบอกให้เราเนี่ยบันไดมีพระองค์มาข้ามแล้วขึ้นติดได้หมดทุกลูกก็ได้มันเป็นเรื่องคำบอกของเราถ้าทำอย่างนี้จะไม่มีอย่างนั้นขึ้นอุปสรรคอย่างนั้นนี่จะไม่มีนี่มาทำมาหลังเราไม่เห็นมันเหลวเฉียงทำไมทำหน้าเราถามเรานี่เป็นสิ่งที่สอนทางนั้นเราสั่งนั้นทำอย่างนี้ถ้าเราผลดีกว่าที่เราสั่งการทำดีเพื่อต่างเราก็ชมจริงนะเราไม่ได้ว่าไปปืนคำเราทีเดียวถึงคำเราทีเดียวนะเพราะเราสอนคนให้ดีถ้าอันไหนที่ดีกว่าที่เราสอนแล้วเรายินดีเพราะตรงกับเจตนาของเราที่สอนเพื่อนเพื่อความดีเพื่อพจน์เป็นดีแต่ที่มันต่ำกว่านั้นเราตำหนิว่าที่เราสอนเราไม่ทำแต่ไม่ทำนี่ซึ่งได้ผลผิดกันไม่มากอย่างนี้ต้องนำไปคิดแบบเราเราไม่คิดนะเราพิจารณาอีกทีถ้าได้ผลดีกว่าเราก็พิจารณาอีกทีเราชมบอกเพียงแค่นี้ไปได้เพียงแค่นั้นคือได้เพิ่มขึ้นอีกบอกสองแขนงไปได้สามแขนงสี่แขนงขึ้นมาซึ่งเป็นความดีด้วยกันสมองความประสงค์ที่เราสอนคือเจตนาที่สอนเรายินดีกับคนเทศบอกนี่เขื่อนนั่นบอกนั่นเขื่อนนี่ไม่ว่างใจติดลอยความสนใจมีน้อยความจดจ่อที่จะฟังตามหูตามผลตาทำทำไม่ต้องสอนมีน้อยมันเป็นนิสัยตรงนี้มาตั้งแต่แล้วไม่ยอมแก้มันก็มีหลักการสถานที่ใดมีการพฤติกรรมเวลาทางที่ไหนที่ไหนที่ไหนกองหัวตาไม่ว่าอะไรที่ไหนเราไม่ได้มุ่งเพื่อจะไปหากำหนิหมู่เพื่อนเราไม่ได้เห็นหมู่เพื่อนมาเป็นนักโทษแล้วเราเป็นนักขุมนักโทษเราไม่เห็นอย่างนั้นเราเห็นว่าเราเป็นอาจารย์หมู่เพื่อนอย่างไรหมู่เพื่อนจะดีเราพยายามจุดนั้นตรงนั้นบกพร่องที่ตรงไหนเราจะพยายามชี้บอกเสมอจนกระทั่งหาจุดบกพร่องมาได้แล้วเราเป็นที่ประจักษ์ว่าการสอนของเราเนี่ยหนึ่งเป็นการสอนที่ถูกต้องสอนหมู่เพื่อนในปฏิบัติการแล้วได้ผลเป็นที่พอใจขึ้นมาตรงกับเจตนาของเรามันเป็นความมุ่งหมายของสอนมาเห็นมันเกินๆกันแก่ดูไม่ได้ทำให้เป็นข้อคิดเราเป็นหมู่เพื่อนทำงานศึกษาเลยว่ามีความตั้งใจอย่างไรบ้างเป็นสอนให้เห็นต้องหัดให้เป็นคนจริงความจริงคนจริงนี่สำคัญคนจริงก็เข้าถึงความจริงแล้วความจริงเป็นผลของคนจริงความจริงอยู่ในคนจริงก็เจอของจริงถ้าเราแหละไม่เจอพิจารณาปฏิธรรมนี่เหมือนกันถ้าเอาจริงมันจังมันจะถึงไหนให้มันรู้กันจะถึงมันรู้มันจะไปแค่ไหนแล้วเราจะตามมันรู้มันทันทีรับความจริงถ้ารับความจริง

เป็นทุกข์เป็นความจริงเป็นความจริงไงเวลานั้นเป็นข้าศึกต่อเราต่อตายนั่นเราก็พิจารณาเห็นเป็นความจริงอย่างท่านว่าไม่ได้นะความจริงอย่างท่านเห็นท่านรู้ท่านสอนเรานั้นความจริงยังไงตามมันตามความทุกข์ตามด้วยปัญญาหรือตามด้วยความทนนอนตายเฉยนั้นไม่เกิดประโยชน์ต้องตามแบบภาษาเขาถ้าการดูรู้ความจริงขึ้นมาท่านรู้แบบไหนท่านรู้วิธีด้วยวิธีใดท่านนี้มีวิธีที่จะรู้เราต้องนำวิธีนั้นมาใช้มีสติปัญญาเป็นต้นเป็นทางที่จะให้รู้ความจริงขึ้นมาความอดความทนเป็นเครื่องสนับสนุนสติปัญญาเป็นเครื่องบ่มเบิกรู้ความจริงมีอยู่กับทุกคนไม่นี่นะเป็นเรื่องว่าเราปิดบังตัวเองเท่านั้นถึงไม่เห็นความจริงทั้งที่มีอยู่กับทุกคนอาจจะทำให้เรื่องหน้ามีด้วยกันทั้งสัตว์ทั้งบุคคลแต่เขาไม่สามารถมีทุกเรื่องทุกสมุทัยวิปัญญาเขามีไปตามแถวของสัตว์เพียงไม่ได้เป็นแถวของมนุษย์มนาเรามันควรได้แต่มันเป็นได้สติปัญญาประจำมนุษย์ที่มีภูมิสูงกว่าคนจะได้มาใช้คนจะได้มาเป็นสมบัติของคนมีการแก้ที่ว่าคนพิจารณาเรื่องร่างกายทำไมไม่รู้ไม่เห็นแบกหามันอยู่ทั้งมันทั้งคืนทุกเอวแบกไปแบกมาพาอยู่พากินพาหลับพานอนพาดื่มพาเดินก็แบกมาพักของคืนกองกระดูกหนังหุ้มมันนั่นทำไมไม่เห็นหนังหุ้มกระดูกมีอยู่ถ้าอย่างสติปัญญาเขาไปจริงทำไมมันก็ไม่เห็นหนังหุ้มกระดูกหนังห่อกระดูกนั่งหอซาผีดิบว่าเราปัดรับคนว่างกันนั่งคือซาผีดิบดูเข้าไปยั่งเข้าไปที่นาเข้าไปเห็นชัดเจนโอ้โหมันเกิดความสะดุดสังเวชน้ำตาล่วงมีเลยพิจารณาแล้วรู้แล้วที่จะมาพูดสอนหมู่กันไม่ได้ร่นเราเอามาสอนเวลามันได้เห็นร่างกายจริงมันเห็นจนเกิดความโกรธสองเรื่องขึ้นหลักจริงๆโอ้มันจะเท่านี้เองเท่านี้เองทำไมแต่ก่อนไม่เห็นนะมันเกิดอโทอะทังอะไรไม่ทราบโกรธสองเรื่องตัวเองความรู้กับตัวนี้ร่างกายกับอันเก่าทำไมวันนี้มันรู้แต่ก่อนมันติดบังอยู่ตรงไหนอยู่ที่มันรู้จริงมันซึ้งทางจิตในที่เหลือไม่ต้องบอกมันหมอบของมันเลยจ้ะพอค้นเข้าไปค้นเข้าไปค้นเข้าไปตอนนั้นมันลืมไปหมดนะลืมเนื้อลืมตัวไปหมดทั้งที่เราพิจารณาร่างกายอยู่นั่นร่างกายที่เราพิจารณาจะพิจารณาในแง่อะไรก็ตามเนี่ยสภาพสุขังมันเห็นของมันชัดชันเราก็พิจารณาร่างกายของเราเนี่ยแต่ว่าความรู้สึกในเรื่องกายของเรามันไม่มีเงียบลงไปตรงนี้พิจารณาคือพอมันเห็นจะท่านแล้วนี่มันซึมซาบไปทุกอวัยวะนี่มันเหมือนกระดาษซึมเนี่ยปัญญาอันนั้นเป็นปัญญาที่ละเอียดพูดยากพูดไม่ถูกคือเราไม่ได้ค้นมันคอยซึมเข้าไปซึมเข้าไปซึมเข้าไปเข้าใจไปเข้าใจไปอันนี้เป็นปัญญาอะไรก็ไม่ทราบซึมเข้าไปนี่ฉะนั้นพอเรากำหนดคือตามติดตามไม่ให้ขาดว่าขาดตอนมันเห็นความรู้มันเห็นภาพมันชัดเป็นภาพมันส่วนกายจะเป็นหลังก็ตามเป็นเนื้อก็ตามมันก็ตายแล้วไปจนกระทั่งเอ็นก็ดูแล้วอันนั้นก็พังลายลงไปพังนี่ลงไปอันนั้นขาดลงไปอันนี้หลุดลงไปพังไปมันยิ่งเพลินเห็นแล้วมันยิ่งเพลินลองไปด้วยกันหน่อยเหมือนกับผัดตายมันเปื่อยเน่าเห็นไหมท่านมันดูลงไปจนมันถึงที่สุดของมันคือความรู้นี้มันซึ้งไปแล้วมันต่อจนถึงที่สุดของมันถึงที่สุดของมันคือแต่ฟองน้ำนี่มันก็เป็นไอขึ้นบนอากาศก็มีมันซึมลงไปใต้ดินก็มีเมื่อน้ำมันซึมลงไปหมดแล้วส่วนร่างกายมันก็แห้งกรอบลงไปเป็นข้อยเป็นผุยเป็นผงลงไปความเป็นผุยผงนี้กลายมาเป็นดินมันคักจริงหรือแท้ก็ตามเราเชื่อตามหลักความจริงนี้เป็นหลักใหญ่ว่ามันเป็นอย่างนั้น

0: แล้วผลก็คือความถอดเสี้ยนถอดน้ำมันจากหัวใจเห็นท่านท่านไม่ถูกมันจะถอดเสี้ยนต่อน้ำคือที่เดียวจะเข้าใจได้นะตรงนี้กลุ่มที่เราเป็นจุดที่เราแน่ใจว่ามันถูกมันลงเต็มที่มันแล้วมดไม่มีอะไรเหลือแล้วจิตมันก็ว่างไปหมดว่างหมดจริงๆโลกธาตุมันไม่มีอะไรเหมือนไม่มีต้นไม้ภูเขาดินหญ้าอะไรทั้งนั้นมันว่างกายก็ลงแล้วที่แรกว่ากายลงเป็นดินนะฟังดูมันน่าจะมองเห็นดินชัดๆขนาดพอกายของเรามันสลายมันเป็นดินเป็นส่วนน้ำเป็นน้ำเป็นลมเป็นเป็นกายเป็นหินเนาะไอ้ตัวจิตมันเลยเป็นธรรมชาติที่ว่างว่างนอกจากจิตเป็นธรรมชาติที่ว่างแล้วสิ่งเหล่านั้นก็เลยเป็นสิ่งที่ว่างไปด้วยกันหมดทั้งที่ว่ามันรวมกันเป็นดินน่าจะเป็นแผ่นดินที่เห็นชัดๆมันไม่จริงนะความรู้นั้นมันเลยรวมตัวเข้ามาอยู่ภายในตัวเองกลายเป็นความว่างของจิตความว่างจิตอันนั้นก็เลยไม่ว่างไปด้วยกันหมดนั่นมันลงถึงที่มันว่างหมดกายหายเงียบในความรู้สึกไม่มีลงอย่างอัศจรรย์ถ้ามันเห็นกายสัมผัสมันเป็นยังไงเห็นแบบนี้แบบว่าเห็นจริงเราเวลาพิจารณาทีหลังเราไม่ต้องไปคาดอย่างที่เราเคยเห็นแล้วกำหนดหลักปัจจุบันมันจะรูปแบบไหนถ้ามันเป็นไปตามหลักปัจจุบันของมันเราไม่ต้องไปปรุงไปแต่งกระจอกตรงนี้มันจะเห็นแบบไหนมันนี่เห็นอีกแบบหนึ่งแต่สรุปความแล้วก็เป็นอภิภาคือความอนิจจังทุกขังอนัตตาเหมือนกันหากลักษณะผิดกันถ้าเป็นไปตามธรรมหลักธรรมชาติมันเองโดยที่เราไม่ได้ปรุงแต่งมาให้เป็นอย่างนั้นอย่างนั้นเหมือนวันนั้นมันไม่ต้องมาปรุงแต่งถ้ามันเป็นไปตามหลักธรรมชาติผลสุดท้ายคือผลที่รับมันก็สงบเย็นเหมือนกันถ้าเทียบกันเหมือนว่าวันนี้เรารับทานอาหารประเภทนี้มีเผ็ดมีเค็มผิดแปลกจากเมื่อวานนี้อาหารประเภทนี้แต่รวมแล้วว่าเป็นอาหารเหมือนกันหากเป็นอาหารคนละชนิดต่างชนิดกันรสชาติจะไม่เหมือนกันมีเค็มมีจืดมีเปรี้ยวบ้างอะไรผิดแปลกแต่มันเป็นไปตามประเภทของมันเราจะว่าไปปรุงให้มันเป็นเหมือนอาหารซึ่งเป็นต่างชนิดนี้จะเป็นเหมือนเมื่อวานนี้ไม่ได้รสชาติต้องแตกต่างกันตามประเภทอาหารแต่ผลสุดท้ายนั้นคือความอิ่มก็คือเหมือนกับสุดท้ายคือความสงบแน่วของจิตเป็นอันเดียวกันความรู้ในลักษณะต่างๆขณะที่พิจารณามีแตกต่างกันก็ให้มันแตกต่างไปตามธรรมชาติมันเองเราอย่าปรุงแต่งกำหนดกายขณะที่กำหนดภาพก็จิตนั้นให้มันติดกันไปเรื่อยๆอ้าวมันจะพิจารณาอยู่บนฟ้ากันมันพิจารณาอยู่บนฟ้ามันก็ว่าเราลงพิจารณาในหลุมก็เห็นกันอย่างนี้เราจะไปถอยออกมาเนี่ยเราผิดฐานของการพิจารณาร่างกายแล้วที่แรกเรานั่งอยู่เราพิจารณาส่วนนั้นทำไมส่วนนั้นมากลายเป็นสูงเป็นต่ำไม่ได้เหมือนกับพิจารณาอยู่ในหลุมในบ่อเราทำอย่างนี้ถ้าเราคิดอย่างนี้แล้วมันถอยออกมาตั้งใหม่การพิจารณาเลยไม่ถูกต่อเราเห็นจุดไหนแล้วกำหนดจุดนั้นเอามันจะเปลี่ยนไปยังไงให้มันเห็นความรู้ของจิตกับภาพที่ปรากฏจะเป็นเนื้อเป็นหนังเป็นเอ็นเป็นกระดูกส่วนใดก็ตามถ้ามันเห็นติดกันไปเรื่อยๆตามมันเรื่อยๆความรู้ของเราจะให้อยู่กับภาพนี้เท่านั้นไม่ให้ไปอยู่กับความสูงความต่ำเพราะภาพนี้สูงไปต่ำไปผิดกับฐานที่เราตั้งมานั่งเลยไม่ต้องไปผิดมันจะอยู่สูงอยู่ต่ำให้ตามภาพนั้นเห็นเอาความแปรสภาพไปยังไงๆเนี่ยมันจะแปรอยู่กับภาพที่เราเห็นที่สัมผัสอยู่กับความรู้เวลานี้เท่านั้นทั้งหมดแบบนี้อันนี้มันจะเปลี่ยนให้เราเห็นภาพนี้จะเปลี่ยนไปตามให้มันเห็นตามแท้จริงมันที่มันเปลี่ยนไปสุดท้ายก็ลงแนวไปนี่วิธีการด้วยนะนักปฏิบัติโดยมากล้มลุกคุกคานคือตั้งแล้วล้มแล้วตั้งว่ามันถือกับฐานเดิมเจ้าของพิจารณากำหนดลงที่แรกมันเหมือนกับพิจารณาตั้งจมูกแล้วต่อไปทำไมมันเหมือนมันต่ำกว่านั้นแล้วต่อไปทำไมมันเหมือนสูงแล้วมาตั้งรวมเรื่อยไม่เป็นประโยชน์เราจะเอามรรคผลนิพพานมากับความสูงความต่ำนั้นเราจะเอาความสงบเย็นใจเอาผลอะไรจากความสูงต่ำเราเอาผลจากสิ่งที่สัมผัสกันไม่ละด้วยสติที่ติดต่ออยู่เสมอนั่นเท่านั้นความสงบก็จะเกิดที่ตรงนั้นไม่ได้เกิดขึ้นที่ฐานสูงฐานต่ำพอเราจะตื่นกังวลกับความสูงต่ำที่เรา ตั้งไว้แล้วมันเคลื่อนที่ไปเป็นสูงเป็นต่ำนะเราก็แปลกใจส่วนธรรมะที่มาทั้งนั้นในความรู้แปลกๆมาพูดให้เราฟังมันเป็นอะไรอะไรจริงๆเราเราก็เป็นนักปฏิบัติขึ้นขึ้นความรู้ความเห็นมันก็แปลกเพราะความตั้งใจพี่นารู้มันเห็นอดไม่ได้นะมันต้องพูดให้ครูบาอาจารย์ฟังคนอย่างคุณจังเนี่ยเอาเรื่องกับเราเป็นนิสัยเราไม่ชอบคือก็คือเรามีคนไม่พูดถ้าอาจารย์ท่านก็ไม่ถามนะทำรู้นิสัยเราเพราะไม่มีหมู่เพื่อนเอาละเองมีอะไรฟาดลงเต็มที่เขียนตาดำตาแดงต่างครั้งเขียนด้วยเหตุด้วยผลเราก็มีเหตุผลหนึ่งของเราท่านมีผลหนึ่งท่านจนเป็นที่ลงใจของเราแล้วเราก็ยอมเองก็ฟาดลงจนเราเป็นที่ยอมรับได้นะรู้ไปหมดแล้วเราจริงไม่เข้าใจเราเข้าใจเราถูกเข้าใจเราแน่กับใจฝืนท่านนี้บางทีคือท่านกับลงท่านนะท่านสมาธิอะไรเลยพูดท่านสมาธิมันก็มีปัญญาแฝงมันรู้มันเห็นยังไงไงมันเรื่องปัญญามันพิจารณาไงเรื่องปัญญาแต่นั้นถึงก็หลงสงบแน่เวลาถึงขั้นปัญญาถึงก็ไปมันอีกแบบนี้ของผมวิ่งเรื่องค่อยเหมือนเท่าไหร่มันถึงเวลามันค้นมันดีมันจึงไม่เข้าสมาธิดีไม่ดีมันตำหนิสมาธินอนตายเสร็จมันเกิดปีที่แรกก่อนเสร็จสมาธิจนติดไม่สนใจที่จะหาทางออกมันพิจารณาทางหน้าปัญญากรรมมาเห็นโทษของกรรมของสมาธิมันนอนตายเสร็จนี่เกิดประโยชน์อะไรนี่คือความสงบแน่วอยู่นั่นถ้าเห็นเกิดอุบายแยบคายก่อนที่เหลือแต่แม่ตัวเดียวนี่ออกมาทางปัญญามีสอนหน้านี้โอ้โหมันเป็นนี่เลยสมาธินอนตายเนี่ยสลับของเมื่อเวลาไปทางปัญญาเขาไปอย่างใหญ่โตนะอาจจะเกี่ยวกับนิสัยนิสัยยังไงก็ตามเถอะปัญญาเป็นของดีว่างั้นควรจะพิจารณาเวลามันถอนมันถอนที่เด็กแม้ตัวหนึ่งก็ไม่พ้นจากปัญญาจะเป็นผู้ถอนสมาธิเพียงว่าจับหัวเด็กมามุดไว้เฉยหรือจับหัวมารวมไว้ไม่สามารถจะข้ามนะถ้าปัญญาเรามาฟันขาดกระจายเราจึงได้ชมเชยเรื่องปัญญาทำมาไม่มีปัญญาเราไม่เห็นด้วยถึงแม้ว่าติดนอกการไหนเราชมเชยปัญญาเราจึงเกาะเป็นมุมปัญญาแล้วจะช่วยให้พ้นจากทางด้านปากกาปากความจึงเกาะเป็นมุมทั้งหลายนั่นเพราะมันเคยพ้นมาแล้วเราเคยได้ผลมาถึงเราจนเป็นจริงๆเป็นแทบอกกระแตกบ้างบางจุดนะมันพิจารณาไม่เข้าไม่ออกเหมือนตามรอยโคในข้อมันเหยียบย่ำทั้งวันทั้งคืนมันไปตามรอยไหนตัวไหนรอยไหนเป็นตัวของตัวไหนจิตเวลามันวุ่นเข้าไปจริงจริงแต่ก็ทนไม่ไหวเมื่อทดสอบกันไปทดสอบมาอีกมันมีทางออกตรงนั้นอ๋อมันออกมีประตูข้อของมันออกประตูข้อตามออกไปมันไปไหนวะตามเป็นได้ตอนที่มันวุ่นมากคือมันยังลงกันไม่ได้นะปัญญาก็ไม่ยอมถอยเพราะเคยได้ชัยชนะมาแล้วแต่ยังไม่สามารถจะแก้นั้นได้ไอ้นั้นมันก็ไม่หลุดลอยไปได้จะเรียกว่าต่างอันต่างไม่ถอยมันก็ถูกปัญญาไม่รอบกิเลสประเภทนั้นชนิดนั้นมันก็ติดอยู่นั่นแหละพอปัญญารอบเมื่อไหร่มันก็ขาดเพราะค้นหาอีกบางค้นหาไม่หนักเท่าไหร่ตอนไปเจอเรื่องที่จะเจอข้อข้องใจขึ้นมาฝึกค้นมันได้เห็นได้ผลถ้ามันไม่ได้ถ้าเมื่อไหร่แล้วนั่นแหละนั่งไม่เป็นสุขนอนไม่เป็นสุขมันจะพันอยู่นั่นทั้งวันทั้งคืนคือไม่ยอมแพ้มีแบบสลัดตายมีแต่จะเอาชนะท่าเดียวความแพ้นี่ถึงเราไม่หวังตายก็ให้ตายไปเกิดแต่จะให้ตายด้วยความแพ้ให้ตายด้วยความเป็นนักต่อสู้และพ้นไปได้ผ่านไปได้ชนะได้นะนี่คือความเพียรมันหมุนตัวไปไม่มีเวลาความขี้เกียจหายหมดหายจริงๆจนได้ล้างเอาไว้มันเลยเถิดมันล้างไม่ได้มันเลยเถิดถึงเราเมื่อไม่หลับไม่นอนมันก็เพียรที่จิตไม่ได้พักผ่อนก็ต้องเพียรร่างกายไม่ได้พักผ่อนก็ต้องเพียรการพักผ่อนนอนหลับ ป็นสุขภาพทางร่างกายและจิตใจด้วยการพักสงบจิตเป็นสุขภาพทางจิตด้วยเพื่อเสริมกำลังในการออกค้นคว้าจนมันทะลุเลยจนมันมีที่ติดปัญหาโลกสมมติเขาแต่มันแตกกระจายไปหมดแล้วมันมีที่กำหนดหมายว่านั่นเป็นนั่นนี่เป็นนี่อะไรเป็นอะไรสูงไปหมดจากใจนั่นแหละมันถึงจะได้สบายมันหยุดเองมันหมุนเป็นกองจักรเป็นสติปัญญาที่หมุนเป็นกองจักรพอมันหมดที่แก้ที่ถอดที่ถอนแล้วมันจะหมุนแต่หาอัดมันรู้เท่านั้นมันหยุดเองสติปัญญาเขาเป็นเครื่องมือนี่สติปัญญาเป็นสมมติไม่ใช่ยิ้มมุดมันเป็นเครื่องมือแก้จิตให้หลุดพ้นต่างหากเพราะฉะนั้นมรรคทั้งสี่จึงเป็นเพียงกิริยาเรียกว่าสมมุติทั้งนั้นเมื่อเราพูดถึงธรรมขั้นสูงสุดแล้วทุกก็ดีสมุทัยก็ดีนิโรธก็ดีมรรคก็ดีเป็นสมมุติทั้งนั้นผู้ที่รู้ว่าทุกสมุทัยและนิโรธและมรรคนั่นผู้ที่พ้นกันนั่นผู้ที่รู้ว่ากิเลสดับนั่นกิริยาที่กิเลสดับไปเรียกว่านิโรธนั่นมันก็เป็นสมมุติกิริยาของความดับนั่นจะเป็นสมมุติเมื่อดับสนิทลงไปแล้วผู้ที่รู้ว่าดับนั่นคือวิมุตติเอาอันนั้นต่างหากแล้วมันเอาทุกข์เอาสมุทัยเอานิโรธออกมาคือนิโรธมันดับไปแล้วจะไปเอามันอะไรนะที่เรียกที่ดับมันดับไปแล้วจะเอาอะไรมากกว่าสีนิมาที่ปัญญาก็เครื่องแก้พยายามเครื่องมือเครื่องมือทำงานเห็นได้ชัดอย่างนั้นนี่ไม่มีใครบอกมันรู้เองท่านทุติโกท่านสอนไว้เป็นคำศูนย์กลางของคนของผู้ปฏิบัติศูนย์กลางของสัจธรรมรู้อะไรขึ้นมาต้องรู้ด้วยตนเองถึงแล้วมันอยู่เต็มมันจะหมุนตัวเป็นเกี่ยวกับการถึงมันหมดเหตุหมดปัจจัยที่ให้หมุนไปแล้วมันจะหมุนแต่หาอะไรเหตุปัจจัยก็คือสิ่งที่กำลังพิจารณาอย่างนั้นมันอะไรที่เรียกปัญหาแต่ละอย่างละอย่างมันเป็นเหตุปัจจัยให้สติปัญญาผู้ต้องการรู้เหตุรู้ผลของสิ่งนั้นๆจะต้องหมุนตัวไม่หยุดพอสิ่งนั้นมันระงับลงไปดับลงไปแล้วจะไปหมุนหาอะไรอีกดับโดยสิ้นเชิงแล้วก็ทราบชั้นระดับโดยสิ้นเชิงจะไปสงสัยที่ตรงไหนพอจะไปยกทัพของสติปัญญาขึ้นมาคุ้ยเขี่ยหาอีกอะไรก็รู้ทั้งรอบไปหมดจะหาอะไรไม่อยู่แล้วคำว่าอยู่นี่เป็นอันหนึ่งต่างหากนะอยู่นั้นเราพูดตามปริยาของจิตที่มันคิดมันค้นมันหยุดด้วยความสิ้นสงสัยเรียกว่าอยู่เลยถ้าเราจะพูดตามหลักธรรมชาติจริงเราจะเรียกว่าอยู่ว่าไปไม่ได้ทั้งนั้นเพียงนั้นไม่ใช่วิสัยของสมมติจะไปเข้าถึงไปทายหรือทำนายถูกไปให้ชื่อให้นามถูกนั่นฉะนั้นจอมปราบที่มีพุทธเจ้าเป็นต้นท่านก็ต้องให้ชื่อไว้ตัวเป็นคือเป็นหมายแต่คนเราเอาชื่อมาเป็นอุปสรรคกับตนเองมีขึ้นมาอันนี้พานนี่เหมือนนี่พานเป็นอย่างนั้นอย่างนั้นมันตีความหมายอีกนะมรรคโคหมุนทางถนนทางอะไรนี่แล้วสมุทัยมันเป็นกองทัพมาจากที่ไหนมันเป็นที่หัวใจนี้อันนี้แบบความจริงแล้วมันอยู่ที่หัวใจตรงนี้รู้กับรู้ที่ตรงนี้เรียนจบก็จบตรงนี้จบที่มันหลงหมดมารู้ตัวเองนั่นจะจบรู้ตัวเองมันจะหลงอะไรหลงจริงทั้งหลายเลยแม่มันหลงตัวเองซะก่อนไม่หลงตัวเองมันไปหลงนอกพอมารู้ตัวเองแล้วมันก็หยุดหายนี่เราจะมาเห็นผลของการปฏิบัติที่ทุ่มเทมามากน้อยเรามาเห็นผลนี่ตอนนี้นี่เราได้กำไรเป็นอนันตการนั่นเราพยายามทำความเพียรความภาคเพียรดุกดุนมาแทบต้องจะตายจากนั้นถึงนั้นเป็นเวลา4ปีทีนี้ผลที่ได้จากทางการทำเพียรเป็นเวลา4ปีเนี่ยได้อะไรบ้างได้ความหลุดพ้นแบบอาการลิโกมันมีการสถานที่เข้ามาเกี่ยวข้องแล้วทางนิพพานเที่ยงก็เที่ยงตรงนี้เองเป็นอาการกระจิตอาการที่จะทำไม่มีสมมติอะไรเข้ามาเกี่ยวข้องความเกิดความดับก็มีจิตดวงนั้นด้วย
1: นิพพานกำลังถึงอย่างนิพพานมันถึงอย่างนี้ถึงกับสมมติทั้งหมดเป็นหลักทั้งหมดนี่คือรู้ว่านี่สมมติไม่มีในตัวนั้นหลักจะถึงไปไหนถ้าคนนั้นถึงแล้วจะไปรู้อะไรได้ไงว่านิพพานถึงอย่างนี้จะไปพูดออกมาได้ไงถ้าคนนี้ก็ถึงไปด้วยผู้ที่ว่าที่มันถึงสิ่งที่ศูนย์มันเป็นเรื่องสมมติทั้งนั้นศูนย์ของโลกกับศูนย์ของนิพพานผิดกันศูนย์ของโลกกับศูนย์ของธรรมผิดกันศูนย์ของโลก1 2 3 4 5 6 7 8 9 0คำว่าศูนย์ของโลกนี่ศูนย์ไม่มีอะไรเหลืออยู่ศูนย์ของธรรมมันเหมือนกับที่ว่า1 2 3 4 5 6 7 8 9 0มันเขียนไว้ในตัวไทยมันเป็นวงกลมศูนย์แล้วศูนย์ทำไมมันมีนะถ้ามาศูนย์แล้วทำไมมีนี่เป็นวงกลมถ้าศูนย์ก็ต้องหมดต้องปรากฏจนกระทั่งวงกลมที่ว่าศูนย์ผู้ที่รู้ว่าศูนย์มีอยู่นะเหรอคุณเพื่อนเป็นบ้าความสูงอย่างความสูงใครก็ไม่อยากเป็นทางความสูงตายกองกันอย่างนี้มันตายในตลาดมันไม่ฝืนแต่มันตายกองกันนั่นชอบอย่างนั้นเหรอมันไม่ฝืนแต่มันตายกองกันนี่เหรอชอบอย่างนั้นเหรอเราเคยพูดปัญหาอะไรนะนิพพานคนมีกิเลสก็คือขนาดที่หลับสั้นพอเทียบกันในนิดหนึ่งนิพพานคนมีกิเลสก็คือความหลับสั้นถือไม่ฝันอะไรเลยนั่นเขาเที่ยวนั่นจะหลับไปตั้งกับตั้งกันก็มีปัญหาอะไรไม่มีความเสียดายที่จะตื่นขึ้นมาไม่มีความเสียดายในหน้าที่การงานไม่มีความเพลิดเพลินกับสิ่งใดพอเป็นเรื่องกวนใจเลยขณะที่หลับสนิทถือว่าเป็นความสุขอย่างยิ่งนั่นมีคำว่านิพพานดับสนิทหรือผู้ไปนิพพานเราเทียบกับอันนี้แต่อันนี้พิเรศตอนนั้นพิเรศมันนอนอวิชชาก็สงบตัวไม่ออกทำงานไม่ออกเคลื่อนผ่านขันก็สงบตัวเจตสิกธรรมสงบตัวหมดเจตสิกธรรมเป็นเครื่องมือของกิเลสเมื่อกิเลสไม่ออกทำงานแล้วเครื่องมือทั้งหลายก็ไม่ไหวตัวหูตาจมูกลิ้นกายไม่ไหวรับสิ่งนั้นสิ่งนี้จิตก็สงบตัวเพราะอวิชชาที่เป็นเครื่องปรุงจิตมันสงบตัวในขณะนั้นนี่เรียกว่าอวิชชานอนก็ได้จึงกลายเป็นนิพพานของคนมีกิเลสขึ้นมาในขณะที่หลับสนิทมีพอเทียบกันได้เท่านั้นแต่คำว่านิพพานที่มันผิดกันนี่คือว่านิพพานนั้นไม่มีกิเลสนอนอยู่หมดไปเลยอันนี้มันนอนกิเลสสงบขันธ์สงบจะเทียบกันได้เท่านั้นแล้วเราเคยเห็นไหมใครที่นอนหลับอย่างสนิทนั่นน่ะได้เสียดายเวลาหลับเลยเพลินแต่ว่าหลับนานเกินไปไม่ได้มีความสุขเลยเราอยากจะตื่นขึ้นมาเพื่อหาความสุขยิ่งกว่าการนอนหลับสนิทนั้นมีรายไหนไหมในมนุษย์ทั้งโลกนี้จะไม่มีรายไหนพูดขึ้นมาอย่างนี้เลยเราพูดเอาตอนตื่นขึ้นมาแล้วเนี่ยแต่ตอนหลับนั่นน่ะซึ่งเป็นที่สนิทยิ่งกว่านี้นั้นน่ะเราไม่ต้องพูดขณะที่หลับสนิทนั่นน่ะมันจะไปสนใจกับการเวลาสถานที่ที่ไหนว่านานหรือไม่นานว่าอยู่สถานที่ใดเราจะไปเสียดายกับอะไรขณะที่หลับสนิทนั่นเป็นเวลาที่ไม่ต้องการอะไรทั้งนั้นเราจะเที่ยวนิพพานก็คือว่าไม่ต้องการอะไรทั้งนั้นอย่างที่หลับสนิทนั่นแหละมีผู้ที่ผ่านขันออกไปแล้วเราเทียบอย่างนี้แต่ขนาดที่หลับสนิทนั้นน่ะมันสูญไปเหรอคนที่หลับสนิทนั้นคือคนสูญไปเหรอเราจะไม่เสียดายเราจะไม่เสียดายไหมว่ามันสูญขนาดที่หลับสนิทนั้นมีใครเป็นคนรับทราบอยู่ในขนาดที่หลับสนิทนั้นอย่างละเอียดที่ไม่สามารถพูดได้เลยคุณนั่นแหละที่เสวยตัวหลับนี่ใช่เสวยตัวอยู่ในความหลับสนิท มันสูญไปไหนตัวนั้นตัวหลับสนิทนั่นสูญไปไหนแล้วนิพพานจะสูญไปไหนเอาแบบนั้นแหละเทียบกันนี่นิพพานที่ผ่านขันเราพอเทียบกันได้เป็นคำนี้ขณะที่หลับสนิทเราเป็นขณะที่ต้องการด้วยกันทั้งโลกไม่ต้องการอะไรมารบกวนมายุ่งเหยิงมาขยับเพราะไม่มีอะไรที่มีความสูงยิ่งกว่าขนาดนั้นนั่นแหละที่ว่าท่านอนุปาทิเสสนิพพานท่านเป็นอย่างนั้นเทียบมาเทียบส่วนตปฏิสัยเสสนิพพานรับทราบทุกสิ่งทุกอย่างเกี่ยวกับขันที่มีความเกี่ยวเนื่องกับใจกับเพื่อนแสดงอาการที่มาไม่รับทราบเป็นเพียงว่าไม่ประสานท่านไปครอบจิตให้หวั่นไปตามรับทราบเวทนามีมากน้อยรับทราบเป็นที่หนึ่งแต่จิตตัวเองไปตามเวทนานั้นไม่มีทางเพราะฉะนั้นพระกินาศพท่านจะสิ้นที่มาจนในอิริยาบถใดด้วยเหตุใดจึงไม่มีปัญหาที่พูดมาท่านเสียหลักเพราะท่านไม่ได้เข้าสมาธิต่างเหตุใดจึงว่านั้นก็เพราะว่าความบริสุทธิ์นั้นไม่ได้อยู่ในกฎของสมาธิไม่อยู่ในกฎของปัญญาไม่อยู่ในกฎของการนั่งสมาธิสมาบัติแต่อยู่ในกฎแห่งความหลุดพ้นในหลักธรรมชาติตัวเองฉะนั้นจึงไม่มีอะไรที่จะเข้าไปขัดแย้งหรือทำลายธรรมชาตินั้นได้ไม่ว่าจะตายในอิริยาบถใดหรือตายด้วยเหตุการณ์อะไรก็ตามไม่มีปัญหาที่จะไปทำลายกฎธรรมชาตินั้นได้กฎธรรมชาติของท่านที่ตายตัวแล้วนั้นเป็นกิริยาหนึ่งเท่านั้นที่ท่านองค์นั้นนิพพานท่านนั้นองค์นี้นิพพานท่านเป็นกิริยาอันหนึ่งไม่ใช่เป็นความเสียเนื่องถึงใจว่าจะต้องมีการได้การเสียจากท่านั้นนั้นมีเราฟังด้วยมีอยู่กับทุกคนทำไมไม่รู้สิ่งที่นำมาพูดนี้มีอยู่ที่ไหนไม่มีอยู่กับหัวใจอุบายวิธีที่จะแก้เรื่องนี้ออกมาพูดหรือมันรู้ไม่พูดก็ตามมันรู้ในตัวเองจะทำทำไมมันจะไม่ได้ความสามารถมีอยู่นิพพานศูนย์หนึ่งดูออกของเราศูนย์จากสิ่งที่โลกหัวสูงมันอิจฉาตลอดเวลาหรือสิ่งที่มันน่าลืมถึงกระพกโลกตลอดเวลาศูนย์จากสิ่งนี้เราไม่ชอบอยู่เป็นสุขอยู่เฉยไม่ได้สงบไม่ได้มันต้องหาอันนั้นมาขย่อมันมาขย่อมสิ่งขย่อมทั้งหลายนั้นน่ะมันไม่สามารถที่จะเข้าไปสูงจิตข้างหน้ามันสูงขึ้นไปหมดนี่ของเราอยู่ด้วยความขย่าวรูปมาขย่าวดีขย่าวก็ชอบดูชั่วขย่าวก็ชอบดูชอบสัมผัสเหนียวใจดีใจชอบแค่ควรใจพอใจที่จะเสียใจพอใจที่จะร้องไห้มันทั้งที่มันพอใจมันทุกข์นี่ก็แปลกอย่างนี้เหตุที่ถ้าเป็นอย่างนั้นก็เพราะจิตไม่สามารถที่จะหาอะไรเป็นพิธีให้ยิ่งให้ดียิ่งกว่านี้ไปได้

ให้มีความรู้สึกผิดปกติขึ้นมาในอวัยวะส่วนต่างๆที่รับผิดที่จิตเป็นผู้รับผิดชอบและอุปทานยึดมั่นอยู่นั้นแล้วมันจะต้องแสดงอาการความไม่ดีขึ้นภายในจิตใจโรคของใจจึงเป็นเรื่องที่กำเริบง่ายเรื้อรังนะครับไม่ค่อยลงด้วยเราไปชำระภาษาไปโดยลำดับลำดับอย่างน้อยก็ให้จิตมีความสงบมีความสงบเป็นความร่มเย็นเป็นที่อยู่อาศัยของจิตก็ยังสบายพระเราถ้าหากว่ามีความสงบภายในจิตเลยมันก็ไม่ติดอะไรกับพระว่าเขาแล้วก็เดือดร้อนอยู่ภายในจิตด้วยวุ่นวายต่างแต่เพราะฉะนั้นตรงกำหนดอัตธรรมของพระพุทธเจ้าที่ทรงสั่งสอนไว้แล้วอย่างไรทุกคำพีนี้บอกตั้งแต่เรื่องการทั้งรวมระวังระวังทวารทั้งหกอายตนะภายนอกกับอายตนะภายในอายตนะภายในจะกระทบกันไม่ยินดีในรูปเสียงกลิ่นรสเครื่องสัมผัสนะนี่คือท่านบอกไม่ยินดีจำให้ฟังให้ถึงใจสิที่เรียกว่าทำแต่ไม่ชอบแล้วไม่ผิดไม่ยินดีในรูปเสียงกลิ่นรสเครื่องสัมผัสเวลาเข้ามาสัมผัสตาหูจมูกลิ้นกายใจการไม่ยินดีเราจะทำยังไงเราต้องมีการบังคับบัญชาการพิจารณาแก้ไขหลีกเลี่ยงสิ่งที่จะทำให้ยินดียินร้ายไม่เช่นนั้นไม่เรียกว่าผู้ปฏิบัติต้องมีความจดจ่อต่อเนื่องกันกับการรักษาจิตของตนอยู่เสมอจึงชื่อว่าผู้ภาวนาหรือผู้รักษาใจการรักษาใจนอกจากนั้นก็บำรุงใจรักษาไม่ยุ่งกับสิ่งต่างๆบำรุงก็คือทำความสงบร่มเย็นให้แก่ใจแล้วพิจารณาโดยอุบายทางด้านปัญญาเพื่อถอดเพื่อถอนสิ่งต่างๆบำรุงใจด้วยความภาคเพียรในแง่ต่างๆเป็นการบำรุงทั้งนั้นเราเคยเป็นท่านหนุ่มน้อยมาแล้วที่หลุดพลุงพลังพลังหัวใจนี่เคยเป็นมามากต่อมากแล้วไม่ลืมทุกทำเป็นคารวะไม่ค่อยจะจำอะไรมากนะแต่ทุกในเวลาเป็นพระทุกภายในจิตใจในเวลาเป็นพระนี้รู้สึกว่าจะจดจำได้ดีและเป็นคติได้อย่างเหมาะสมอย่างยิ่งทีเดียวมาปฏิบัติจิตมันดิ้นมันดิเวลาจะเอาเข้าได้พอเข็มจริงๆวิเลตัญหาอาสาแต่ก่อนเวลาเรียนหนังสืออยู่ก็เหมือนไม่มีแต่เวลาออกมาปฏิบัติที่จะเข้าได้ของผมจริงๆมันกลับมาชนเจ้าของต่อสู้เจ้าของต้องฟาดต้องเวียงมันเต็มที่เป็นฐานตั้งแต่วันปฏิบัติมาผมไม่เคยได้รับความสะดวกสบายอยู่เฉยๆได้เลยเป็นปกตินิสัยของเราอย่างนี้ด้วยคือทำมันจริงๆเพราะความมุ่งมั่นต่อธรรมไม่ใช่มุ่งมั่นดังธรรมดามุ่งมั่นเพื่อความพ้นทุกข์เป็นความแน่นหนามั่นคงอยู่ภายในจิตใจเพราะก่อนที่จะออกมาพูดปฏิบัติได้มีความเชื่อความสงสัยในศาสนาธรรมอยู่แล้วว่ามรรคผลนิพพานเป็นสิ่งที่เราจะพึงได้โดยไม่ต้องสงสัยเพราะความเชื่อของเราว่ามรรคผลนิพพานมีถึงยังไม่เต็มใจยังไม่เต็มเม็ดเต็มหน่วยก็ตามเราได้รับโอวาทจากพ่อแม่ครูบาอาจารย์มั่นแล้วนั่นเป็นอันว่าปลดเปลื้องลงได้หมด 100% เป็นความเชื่อตามสามัญจิตเรา 100% ไม่มีสงสัยแล้วเรื่องของผลนิพพานเพราะท่านเปิดเผยออกมาให้ฟังทุกแง่ทุกมุมนั่นที่นี่ไอ้ความมุ่งมั่นมันก็สมบูรณ์เต็มที่ไม่มีแบ่งสู้แบ่งรับกับแง่ใดให้เป็นความสงสัยพอที่จะให้ความมุ่งมั่นนั้นลดน้อยถอยลงไปมีแต่ความเพิ่มความมุ่งมั่นขึ้นเรื่อยๆเมื่อเป็นเพียงนั้นความเพียรมันก็ต้องหนักปกติมันหนักมาแล้วตั้งแต่ออกมาปฏิบัติทีแรกพอเริ่มออกมาก็ตั้งใจจะภาวนาเพื่อเห็นจิตดวงที่เคยเห็นเคยรู้แล้วตั้งแต่สมัยเรียนหนังสืออยู่มั้งจิตที่เคยเป็นแสดงความบริการเห็นเราจำไม่ลืมจนกระทั่งทุกวันเห็นเราที่แสดงความแปลกประหลาดบริการเห็นสามผลตอนนั้นเรียนหนังสือทั้งหลายปีเพราะการทำภาวนาเราทำอยู่ไม่หยุดหากไม่เป็นเวลาออกปฏิบัติแล้ว
ทีนี้จะเอาจิตดวงนี้ให้ได้ถ้าพื้นนั้นหมายถึงว่าขั้นเริ่มแรกยังไงจะต้องเอาจิตดวงที่เคยรู้เคยเห็นที่แปลกประหลาดอะไรแต่นั้นให้ได้แล้วให้ได้โดยลำดับไม่มีคำว่าถอยมันเป็นการนั่งกันต่อสู้กับกิเลสตัณหาอาสวะซึ่งเป็นข้าศึกซึ่งเป็นเจ้าอำนาจเคยบังคับบัญชาจิตใจของเรามาจนกระทั่งจิตหมอบจมไม่เคยเห็นโทษของมันเลยมันนานเท่าไหร่เราไม่ทราบเลยแล้วจะฟาดจับฟันจับฟาดจับเหวี่ยงออกจากจิตใจด้วยวิธีการใดต้องทำสุดกำลังความสามารถเอาเป็นตายเข้าความตายเราเป็นเราตายเข้าว่ากันนะเอาเป็นนั้นความเปลี่ยนต้องหนักต้องทุกข์ต้องลำบากแต่ว่าทุกข์เพื่อจะถอดถอนกิเลสมันก็เหมือนกับคนเป็นทุกข์พวกนักมวยกำลังต่อยกันนะถึงทุกข์มันก็ไม่คำนึงถึงเรื่องความทุกข์เพราะความระมัดระวังตัวแล้วความที่จะต่อยเขาให้อยู่ในเงื้อมมือนอกเขาหนึ่งมันมีกำลังมากกว่าที่จะมาคิดเรื่องความทุกข์ความลำบากในเวลาชกหรือต่อยกันอันนี้เราก็มันลืมไปถึงเรื่องที่จะมาคิดความคิดเรื่องความยากความลำบากในการประกอบความเพียรเพราะมันความมุ่งมั่นมันอยู่โน้นมันหนักยิ่งกว่านี้มีต่อสู้กันไปเรื่อยๆมันไม่พ้นวิสัยของเราขอให้ฟังให้ถึงใจนะมีทุกคนนะกิเลสหาบมาเต็มหัวใจด้วยกันทุกคนแม้ผมผู้เทศนี่ก็ตัวหาฟองกิเลสกองวัฏจักรมาสี่ภพกี่ชาติเป็นหน้าสามารถชนะผ่านได้แต่เป็นความที่เชื่อ 100% เรื่องภพชาติที่สืบเนื่องมาเดินลำดับเป็นของมีประจำจิตที่มีอวิชชาฝังใจโดยไม่ต้องสงสัยอันนี้เราเชื่อมี 1,000% เราก็เชื่อ 1,000% ใครจะมาคัดค้านใครจะมาลบล้างความเชื่อของเราที่ฝังตรงขนาดนี้แล้วเป็นไม่ได้ในสามโลกธาตุนี้ไม่มีผู้อันใดที่จะมาถอดถอนความเชื่อของเราอย่างนี้ให้หมดไปได้ว่าตายไม่เคยเกิดมาว่าไม่เคยเกิดไม่เคยตายเราไม่สงสัยเพราะเรามาจับหลักฐานพยานภายในจิตใจของเราได้เมื่อปฏิบัติเข้าถึงธรรมขั้นละเอียดเดิมแบบนี้มาจับได้อย่างชัดเจนต้นสาเหตุมาจากไหนพาให้เกิดแก่เจ็บตายเป็นเพราะอะไรอะไรเป็นสาเหตุที่จะเป็นไปข้างหน้าอะไรเป็นสาเหตุก็อันที่เคยเป็นสาเหตุนั่นแหละมันจะพาให้เป็นไปในอนาคตอวิชชาปัจจยาสร้างข้าราน่ะอันนี้ไม่นอกเหนือไปจากนี้เลยการทุกข์เราก็ทุกข์มาพอแล้วเราอยากเห็นว่าอะไรมันดีในโลกนี้มีพุทธธรรมสงฆ์สรุปแล้วธรรมถ้าธรรมคำสอนของพระพุทธเจ้าเท่านั้นคือจะสามารถรื้อเรายกเราให้พ้นจากทุกข์ได้ด้วยอำนาจแห่งความภาคเพียรของเราที่นำธรรมขึ้นมาครอบประคองตัวเองอย่าไปคิดถึงเรื่องอะไรในโลกนี้ว่าจะเป็นของแปลกประหลาดอัศจรรย์พอที่จะฟุ้งเฟ้อเห่อเหิมไปตามจนลืมเนื้อลืมตัวและลืมความภาคเพียรลืมอัดลืมธรรมซึ่งเป็นธรรมประเสริฐอยู่แล้วนี้กลายเป็นของไม่มีราคาไปเสียโดยไปเห็นสิ่งที่ไม่มีคุณค่าราคาว่าเป็นสาระสำคัญนั่นเป็นความเห็นผิดเป็นความเห็นไปตามที่เหลือซึ่งเคยคล้อยตามมันมาแล้วโดยไม่รู้สึกตัวธรรมต้องคัดค้านเสมอค้านกับกิเลสเพราะกิเลสคัดค้านธรรมเสมอเมื่อเป็นนั้นจึงต้องสั่งสมสติปัญญาขึ้นให้พอกับความต้องการสติปัญญาเป็นอาวุธสำคัญที่จะฟาดฟันหันแหลกกับกิเลสทุกประเภทไม่มีประเภทใดจะนอกเหนือสติปัญญาศรัทธาความเพียรนี้ไปได้เลยเราให้หนักแน่นนักปฏิบัติเราเป็นพระทั้งองค์เป็นผู้ชายทั้งคนบุรุษทั้งคนบุรุษทั้งเป็นอาชาในตัวเองให้จริงให้จังอย่าไปคิดทอดแท้อวดแท้ความคิดทอดแท้อย่างนั้นเป็นเรื่องของกิเลสทั้งมวลไม่ใช่เรื่องของธรรมไม่ใช่เราประพฤติธรรมความคิดเช่นนั้นไม่ใช่คิดเพื่อธรรมเป็นความคิดฝ่ายสมุทัยที่จะเพิ่มกิเลสขึ้นแล้วทำให้เราเกิดความท้อขอให้อ่อนใจลงไปโดยลำดับผลประโยชน์ที่จะพึงได้จะไม่ปรากฏเลยไม่สมเจตนาที่เรามุ่งมั่นมาเพื่อทางอย่างที่เรียนมันแทรกกับเราตลอดเวลาเผลอไม่ได้เอาให้จำตรงนี้ให้ดีเผลอเมื่อไรที่เรียนต้องแทรกทันทีแทรกทันทีมันคอยทีอยู่เสมอระวังคือคอยทีสติปัญญาเผลอเมื่อไรเป็นออกสังขารเผลอเมื่อไรเป็นปรุงสัญญาความหมายนี้ยิ่งละเอียดกว่าทั้งขันเท่าที่สังเกตดูในขันอันนี้ขันปรุงแยกออกไป
เป็นเรื่องนั้นเรื่องนี้ไอ้สัญญานี่มันไม่ได้แยกเวลาเรากำหนดขันมันเงียบสนิทขันใดจะแสดงออกก่อนหน้าหลังเวลาแสดงสัญญาขันนี่มันจะค่อยซึมซาบออกเหมือนกับกระดาษสีซึมออกไปจนเป็นภาพขึ้นมาทำให้ได้ทั้งขานตรงไปตามภาพนั้นเป็นได้ตรงไปเป็นเรื่องเป็นราวเลยเพราะภาพเหตุการณ์ต่างๆที่มันแสดงขึ้นมาเองนะสัญญามันวาดภาพขึ้นมามันสร้างขึ้นมาเองทั้งขานก็จับอันนั้นตรงแต่เรื่อยไปเลยไม่มีที่สุดเวลาเราเผลอไปไม่ได้มันเป็นอย่างนั้นหนักก็ทนเราอย่าไปสนใจกับเรื่องความว่าหนักว่าเบาว่าลำบากลำบนผู้ปฏิบัติพระพุทธเจ้าของเราทรงดำเนินมาแล้วในทุกแง่ทุกมุมแง่ใดที่เห็นว่าเป็นเหมาะสมแก่การสั่งสอนชาวโลกให้เป็นไปเพื่อความลัดความตรงความสะดวกสบายพระพุทธเจ้าทรงเลือกเส้นหมดพระสติกำลังของพระองค์แล้วก็เห็นแต่มัชฌิมาปฏิปทานี่เท่านั้นอย่างอื่นไม่เห็นเรียกว่านี่ลัดที่สุดเป็นทางลัดทางตรงที่สุดมัชฌิมาปฏิปทาไม่มีสิ่งใดที่นอกเหนือไปจากนี้พยายามดำเนินตามนี้ทั้งจะยากง่ายเขายากง่ายอยู่ในทางตรงแล้วเดินทางลัดเดินทางตรงอยู่แล้วยากกว่าช่างมันเดินทางอ้อมอย่างนี้ยากทั้งยากทั้งอ้อมทั้งโคตรทั้งโค้งหรือไม่ดีหลงทางไปเลยไม่จุดไม่ถึงจุดหมายปลายทางได้ยึดหลักให้ดีทำจิตใจให้องอาจแก้หานพลิกแปลงเปลี่ยนแปลงคอยดูสังเกตดูกิเลสมันจะกระซิบกระซาบขึ้นมาภายในจิตมันอยู่ในจิตในกิเลสอย่าเข้าใจอยู่ที่อื่นในคัมภีร์บาลานมีแต่ชื่อกิเลสบาปธรรมเท่านั้นแหละความโลภความโกรธความหลงราคะตัณหากิเลสพันห้าตัณหาร้อยแปดทันวะแต่แขนงไปนั้นแต่แขนงไปอย่างนี้พระสูตรก็ดีพระวินัยก็ดีพระปรมัตถ์ก็ดีเราไปเห็นตั้งแต่ชื่อทั้งนั้นแหละพระสูตรเขาเนี่ยว่าพระชื่อของอัตของธรรมชื่อของกิเลสตัณหาอาสวะประเภทต่างๆที่มันแสดงอยู่ภายในจิตใจของสัตว์โลกองค์จากแสดงมาที่นี่เมื่อเวลาพระองค์ปรินิพพานไปแล้วตั้งหลายร้อยปีที่ได้มีผู้มาจดใจนะเอาทำให้เป็นกุยเป็นหมายไว้ในคัมภีร์ใบลานเป็นแผนที่ทางเดินเราทั้งหลายจึงได้ไปอ่านนั้นแล้วก็ไปติดกันแค่ที่ตรงนั้นเรียนได้มากเป็นน้อยเท่าไรก็ถือความจดความจำนั้นว่าเป็นของตัวนะว่าตัวรู้ตัวฉลาดทั้งๆที่กิเลสความเผาร้อนอยู่หน้าทางจิตใจร้อนยิ่งกว่าภูเขาไฟทั้งลูกไม่ได้ลดหย่อนลงไปเลยเพราะความจำเป็นเหตุนั้นนอกจากเพิ่มกิเลสขึ้นด้วยความสำคัญตนว่ารู้ฉลาดเพราะเรียนมากเท่านั้นไม่เห็นมีอย่างอื่นใดนั่นแหละเรียนผิดไปเรียนให้ถูกจำชื่อกิเลสตัณหาอาสวะประเภทต่างๆจำวิธีการของอัตของธรรมที่ท่านแนะไว้เพื่อการแก้ไขถอดถอนหรือปลดเปลื้องกิเลสอาสวะได้จากนั้นแล้วย้อนเข้ามาสู่ตัวจริงว่าอยู่ที่ไหนกิเลสบาปธรรมอยู่ที่ใจคำว่าราคะความกำหนัดยินดีอยู่ที่ไหนถ้าไม่เกิดขึ้นที่ใจโทสะความประทุษร้ายโกรธความโกรธเกลียดต่างๆมันอยู่ที่ไหนมันอยู่ที่ใจแสดงขึ้นที่ใจโมหะความโลภความหลงก็มีความโลภก็มีคือความอยากความทะเยอทะยานอันนี้มันอยู่ที่ไหนหนังสือท่านไม่แสดงความโลภความโกรธความหลงให้เราได้เห็นอยู่ในคัมภีร์แต่ใจนี่มันแสดงอยู่ตลอดเวลานี่อยู่ตรงนี้ย้อนเข้ามาตรงนี้กิเลสมันอยู่ตรงนี้อย่าไปมองในคัมภีร์นั่นท่านชี้เข็มทิศเข้ามาหาใจแล้วไม่ประมาททำนอกทำในทำนั้นเป็นทำนอกเพื่อชี้แจงเข้ามาสู่ทำในให้เราได้ฝึกปฏิบัติเป็นกุญหมายป้ายทางบอกเข้ามาเข็มทิศชี้เข้ามาตรงนี้เข้ามาที่ใจนี้เราทั้งหลายได้ประพฤติปฏิบัตินี้ว่าอย่างนั้นต่างหากเราจะไปหลงเพลินหรือกลายเป็นหนอนแทะกระดาษไปมันรู้จุดตัวมันตรงนี้พระพุทธเจ้าท่านตรัสรู้ตรัสรู้ที่ตรงนี้มีความอาจฐานง่ายเลยวิธีการปฏิบัติของเราแต่ละองค์ละองค์ให้มีสติปัญญาเป็นสำคัญนะการประกอบความเพียรสติเป็นสำคัญอันดับแรกทีเดียวเป็นภาคพื้นแม้การเริ่มต้นฝึกหัด
ก็ต้องใช้สติมีสติเป็นภาคพื้นเสมอเราจะใช้เกิดเราจะใช้ทางด้านปัญญาไม่ว่าปัญญาขั้นใดสติเป็นของสำคัญอีกเช่นเดียวกันต่อเนื่องกับไปเริ่มดับสติจึงเป็นของจำเป็นอยู่ตลอดเวลาดังที่ท่านกล่าวไว้ว่าสติสัมปัตถปัตถียาสติจำต้องปรารถนาในที่ทั้งปวงเป็นว่าสังที่ทั้งปวงไม่มีเลือกไม่มีเว้นครอบหมดเลยไม่ว่าจะทำจิตการงานภายนอกภายในสติต้องมีพยายามฝึกให้ดีอย่าไปสนใจกับอะไรเราอยากคิดว่าอะไรมาเป็นภัยต่อเราว่ารูปมาเป็นภัยต่อเราเสียงมาเป็นภัยต่อเราสิ่งรสเครื่องสัมผัสต่างๆมาเป็นภัยต่อเราคนนั้นคนนี้มาเป็นภัยต่อเราอะไรมันเป็นความคิดความปรุงของจิตใจซึ่งออกจากใจนี้เองไปปรุงเป็นภาพเป็นเรื่องเป็นราวนั่นขึ้นมาก่อกวนตัวเองต่างหากผู้ก่อเรื่องนี่ขึ้นมานั่นคือใจใจเป็นผู้ก่อเรื่องมาเรื่องนี้อย่างนั้นอย่างนี้ดูตรงนี้เมื่อดูตรงนี้ดูไม่หยุดไม่ลดไม่ละเราจะต้องทราบว่าที่ก่อเรื่องที่หาเรื่องให้เกิดความยุ่งเหยิงวุ่นวายนั้นคือที่ไหนนั้นก็รู้ที่ใจเท่านั้นพอใจสงบเงียบลงไปมันไม่มีเรื่องโลกมันก็เหมือนไม่มีถึงจะมีก็ตามไม่มีใครไปให้ความหมายมันความรู้อยู่กับตัวเองไม่ได้ไปให้ความหมายสิ่งใดทั้งหมดแม้จะดูดแม้ขันห้าที่มีในตัวเองเมื่อจิตไม่ไปให้ความหมายมันเสียขันห้ามันก็เป็นเช่นเดียวกับวัตถุต่างๆที่เราเห็นอยู่ด้วยกันเนื้อของเราเนี่ย เหมือนดินน้ำลมไฟที่มีอยู่ภายนอกมันมีความหมายในตัวของมันที่ไหนเราไปให้ความหมายมันให้ชื่อให้นามมันนั่นน้ำนั่นลมนั่นไฟนั่นต้นไม้มีภูเขานั่นหินนั่นชายว่าไปเรื่อยไม่มีที่สิ้นสุดจุดหมายปลายทางไล่ไล่บ้าไปเนี่ยจิตไม่มีสติเมื่อจิตไม่ก็ให้ความหมายเสียจิตจะมาระวังตัวดีเหมือนก็ไม่มีอะไรเราก็จะสนุกค้นตัวเหตุมันก่อเหตุก่อเรื่องก่อราวอยู่ภายในใจได้อย่างเต็มไม่เต็มหน่วยถ้านั่งจิตของเรายังเสียดายที่จะไปสนใจรู้กับสิ่งนั้นสนใจรู้สิ่งนี้แล้วนั่นแหละคือเรื่องที่เด็กมันผลักดันออกไปให้เราคิดกับเรื่องภายนอกมากยิ่งกว่าเรื่องภายในกิเลสมันหลอกออกไปนู่นให้เราตะครุบเงามันนู่นตัวกิเลสจริงๆมันอยู่ที่ใจไม่ได้ตะครุบมันไม่ได้ขยำขยี้มันตรงไหนเพราะฉะนั้นต้องสนใจลงที่จุดนี้จิตมันไม่มีจุดที่ควรจะจับได้ว่ามันปรุงที่ตรงไหนเอาจะตั้งคำบริกรรมไปตั้งให้แน่แม่นยำมันรู้อยู่กับคำบริกรรมไม่เอาอะไรละคำบริกรรมเท่านั้นจะเป็นพุทโธหรือเป็นอะไรก็ตามอยู่ตรงนี้รู้อยู่ไม่หยุดไม่ถอยแล้วความรู้มันก็ค่อยสืบเนื่องเข้ามากระแสของจิตที่สั้นแต่ในอารมณ์ต่างๆมันก็สู้ความตั้งใจสู้การบังคับบัญชาจิตด้วยสติไม่ได้แล้วมันก็ตะล่อมตะล่อมเข้ามากระแสของจิตตะล่อมเข้ามาสู่จิตเป็นความสงบเย็นขึ้นมานั่นเห็นได้ชัดมีอันหนึ่งเหมือนการพิจารณากายเหมือนกันจะพิจารณาอสุภะเป็นของปฏิกูลโสโครกภายในร่างกายทุกสัตว์ทุกส่วนไม่มียกเว้นก็คือร่างกายอันนี้แหละเป็นกองปฏิกูลนี่ตามหลักความจริงความปิ่นเกลียวของธรรมความรู้สึกของเราความรู้ความเห็นของเราที่มันปิ่นเกลียวธรรมว่าเป็นเราเป็นของเราเป็นสัตว์เป็นบุคคลนั้นคือตัวกิเลสอย่างแน่นอน 100% พยายามแก้ตรงนี้ด้วยการแยกธาตุแยกขันธ์แยกอวัยวะส่วนต่างๆมาเห็นทั้งเป็นฝ่ายปฏิกูลทั้งเป็นฝ่ายธาตุอะไรเป็นธาตุปฐวีกับธาตุอาโปกับธาตุวายุกธาตุจนกระทั่งมาถึงมโนกับธาตุเข้ามานี้นี่แหละพิจารณากายเรื่องร่างกายเอาเรื่องความตายเกิดมาแล้วมันตายคนตายมีคุณค่าอะไรไหมไม่เห็นมีคุณค่าสู้ปลาตัวหนึ่งก็ไม่ได้ปลาตัวหนึ่งตายนี่เข้าตลาดสัตว์ต่างๆตายเนื้อหนังมันเข้าตลาดมีประโยชน์ไปหมดทุกชิ้นทุกอันของมันแต่มนุษย์เรานี่ตายนี่มีประโยชน์อะไรถ้าไม่ทำประโยชน์ให้เกิดเสียตั้งแต่บัดนี้ยิ่งเราเป็นพระด้วยแล้วก็เป็นเพศพิเศษด้วยการงานของเรามีเฉพาะการบำเพ็ญตัวให้รับความหลุดพ้นจากที่เดือดอาสวะโดยมีประชาชนศรัทธาทั้งหลายเขาสนับสนุนไม่มาวุ่นวายให้เรารับความลำบากลำบนเพราะเกี่ยวข้องกับการติดต่อนี้ปฏิญญาฐานตอนรากเขานี่จะหน้าที่ของเราทำโดยถ่ายเดียวเอาให้เต็มเม็ดเต็มหน่อยเรามีหน้าที่อย่างนี้ต้องเอาให้เด็ดเอาให้จริงปฏิญญาความตายเอาให้มันเห็นชัดๆเรื่องความตายตายอยู่เต็มโลกเต็มสารตายทั้งหญิงทั้งชายทั้งสัตว์ทั้งบุคคล
ไม่ว่าจะอยู่ที่ไหนมันมีแต่ปัจฉาของสัตว์แม้ที่เรานั่งอยู่นี้มันก็มีปัจฉาของสัตว์สัตว์เล็กๆน้อยๆมันตายเกิดตามแถวนี้เราไม่สำคัญมันหมายไปเฉยๆว่ามันมีที่นี่คือปัจฉาเราว่าแต่ศาลาในร่างกายนี้เหมือนกันไม่ใช่มีแต่ร่างกายของเราสัตว์ชนิดต่างๆซึ่งมันมีอยู่ในร่างกายนี้มีจำนวนมากเป็นเชื้อโรคนี่มีอยู่ภายในเต็มไปหมดมันก็เป็นสัตว์ชนิดหนึ่งแล้วมันมีอะไรที่เป็นของสวยของงามทันน่ารักน่าชอบใจพิจารณาแยกมันเห็นตามความจริงของพระพุทธเจ้าในความจริงในความเห็นของกิเลสนั้นน่ะมันว่าเป็นของสวยของงามมันว่าเป็นสัตว์เป็นบุคคลมันว่าเป็นเราเป็นของเราถึงขนาดอุปทานยึดมั่นยิ่งตะปูตีก็ยังไม่แน่นเหมือนอันนี้เหมือนอุปทานถอนไม่ขึ้นง่ายเพราะอำนาจของกิเลสความสำคัญตนเนี่ยมันสู้กันกับธรรมนี้เราจะพยายามแก้ถอดถอนความสำคัญเหล่านี้ซึ่งเป็นเรื่องของกิเลสล้วนๆด้วยธรรมะคือสติปัญญาศรัทธาความเปลี่ยนทั้งหลายเอาให้เห็นให้ชัดกำหนดลงจนกระทั่งเห็นมันตายจริงๆมันจะไปไหนเขาความจริงความตายเป็นความจริงแท้ทำไมจิตเราไม่ยอมรับความจริงมันเป็นเพราะอะไรความปฏิกูลโสโครกในร่างกายส่วนต่างๆเต็มไปหมดไม่มีข้อยกเว้นนี้มันก็เป็นความจริงอยู่แล้วเป็นอย่างนั้นจริงๆอยู่แล้วทำไมจิตเรามันไม่เห็นมันเป็นเพราะเหตุอะไรค้นทำให้มันเห็นสิเปิดเอาให้เห็นด้วยสติปัญญาของเรางานนี้เป็นงานของเราโดยเฉพาะไม่มีใครช่วยได้ครูบาอาจารย์ก็ช่วยอุบายต่างๆดังที่อธิบายให้ฟังด้วยมานั่นเองถึงจะทำหน้าที่ของตัวเองจริงๆมันเรื่องของเราช่วยตัวเราเองตามอิปนูนาโถเมื่อได้อุบายต่างๆจากท่านแล้วก็นำไปใช้จะเป็นประโยชน์แต่เราในขณะที่ฟังซึ่งเป็นภาคปฏิบัติก็ขณะที่ฟังธรรมได้รับความสงบเย็นใจหรือมีอุบายอะไรหนึ่งที่ยึดจากอุบายอาจารย์ขณะที่ท่านแสดงไปนอกจากนั้นแล้วเราก็ต้องไปช่วยตัวเราเองนี่เป็นของสำคัญเอาให้จริงให้จังผมเป็นห่วงหมู่เพื่อนหน้าจริงๆนะผมต้องเลยอบรมเสมอไม่ปล่อยไม่ละถึงจะของจะมีความลำบากลำบนบ้างแต่พอที่จะถูไถกันไปได้แล้วก็ถูไถเรื่องภายนอกผมไม่ค่อยสนใจประชาชนเขาเป็นโลกเนี่ยมันอยู่คนละโลกเรานี่เป็นอยู่ในโลกที่พร้อมแล้วในโลกแห่งศาสนาที่พร้อมแล้วที่จะทำตัวให้หลุดพ้นจากทุกข์ไปได้ด้วยความเพียรของเราซึ่งมีหน้าที่อันเดียวนี้เท่านั้นพระเราอะไรก็ไม่อยากให้เข้ามายุ่งมากวนให้พระได้บำเพ็ญเพียรด้วยความสะดวกสบายเพราะเป็นจุดสำคัญของผู้บำเพ็ญศาสนาเพื่อเห็นแจ้งรู้แจ้งเห็นจริงภายในจิตใจต้องด้วยอำนาจแห่งความเพียรเดินจงกรมนั่งสมาธิภาวนาโดยความมีสติสตังเป็นความเพียรอย่างเดียวตัวนี้เป็นของสำคัญยิ่งกว่าอย่างอื่นน้อมไม่เห็นงานใดที่เป็นของเกิดเลิศเลยในโลกนี้พอที่จะให้เกิดความสนใจแล้วเผลอจากหลักอันนี้ไปคว้านู้นคว้านี้มายุ่งมาก่อมาสร้างมาวุ่นวายเป็นการรบกวนความภาคเพียรอันสำคัญงานอันสำคัญให้เสียไปนอกจากมีความจำเป็นเท่านั้นถึงจะทำถ้าจำเป็นไม่ให้ทำให้ทำอันนี้ทุ่มเทสติกำลังวังชาที่จะไปในแง่อื่นงานอื่นเข้ามาสู่งานแก้ที่เด็ดปัญหาอาสวะนี่มันก็เป็นประโยชน์อะไรนั่นอีกเรามีกิเลสอยู่มากภายในใจมันก็ทุกข์ไม่ได้ทุกข์เพราะอะไรล่ะใจทุกข์ทุกข์เพราะกิเลสเท่านั้นแต่เราทราบมันอย่างถึงใจรู้ทุกข์ขนาดไหนทุกข์มีมากขนาดไหนทราบว่าทุกข์มีมากขนาดไหนให้ทราบว่ากิเลสมีมากขนาดนั้นเสริมทุกข์ขึ้นผลิตทุกข์ขึ้นมาให้ใจรับความเดือดร้อนไม่มีอันใดที่จะทำใจให้ได้รับความเดือดร้อนนอกจากกิเลสอย่างเดียวเท่านั้นฟังให้จำให้ถึงใจเห็นโทษกันให้ถึงใจจนเห็นว่ากิเลสเป็นภัยก็ให้เห็นอย่างถึงใจเราจะได้ประกอบความภาคเพียรอย่างเป็นเม็ดเป็นหน่วยและถึงใจเช่นเดียวกันจึงจะทันกันกับกิเลสนาอาสวะซึ่งมันเคยเรืองอำนาจมาเป็นเวลานานกี่กับกี่กันนับไม่ถ้วนเลยแล้วยังจะพอใจเกิดจะตายหรือมีผู้ใดที่แปลกประหลาดกว่าโลกไม่มีใครก็มีพระพุทธเจ้าพระองค์เดียวเป็นพระองค์แรกทีเดียวทรงรู้ทรงเห็นภัยของกิเลสหรือนอกจากนั้นไม่มีใครเห็นภัยไม่มีใครเห็นโทษของกิเลสเลยไม่ว่าความโลภไม่ว่าความโกรธไม่ว่าความหลงราคะตัณหาหลงดิ้นตายไปกับมันหมดทั้งนั้นมันลากเอาถลอกปอกเปิดเกิดแล้วเกิดหลอกตายแล้วตายหลอกในภพน้อยภพใหญ่ไม่มีกำหนดกฎเกณฑ์
หาตัวประกันไม่ได้แม้แต่กรรมของตัวเองกรรมของตัวเองก็ไม่เป็นที่แน่นอนว่าจะทำอะไรกันมาบ้างพระพุทธเจ้าท่านสามารถชำระท่านเห็นโทษในสิ่งนี้โลภโกรธหลงเห็นโทษอย่างประจักษ์พระทัยแก้นิดทำความเพียรห้ามหันกันอย่างเป็นที่เต็มฐานถึงจะตายพระองค์ก็ไม่ถอยจนกระทั่งได้ปราบปรามสิ่งเหล่านี้ให้หมดไปจากพระทัยกลายเป็นพระทัยที่บริสุทธิ์ขึ้นมาเป็นศาสดาเอกของโลกนั่นนี่แหละความรู้ความเห็นของพระพุทธเจ้าแปลกจากโลกทั้งหลายทั้งสามโลกธาตุไม่มีใครที่จะได้ความรู้ความเห็นอันฉลาดผ่านเปลือกนี้มาปราบสิ่งที่เป็นภัยต่อจิตใจได้เหมือนพระพุทธเจ้าเลยมาสั่งสอนชาวโลกก็สั่งสอนอย่างนี้แหละยิ่งเฉพาะอย่างยิ่งพวกเราที่ฟังมีตั้งหน้าตั้งตาหรือว่ามุ่งหน้ามาแล้วเต็มเม็ดเต็มหน่วย 100% ที่จะมาฝึกปฏิบัติตนและฟังธรรมะของพระเจ้าให้ถึงใจปฏิบัติให้ถึงใจก็มีพวกเรานี้เท่านั้นเอาให้จริงให้จังเราเนี่ยอยากให้หมู่เพื่อนได้รู้ได้เห็นให้เกิดความสงบทางใจด้วยจิตตภาวนาของตนจริงๆนอกจากความสงบในทางจิตตภาวนาแล้วอยากจะให้ใช้ปัญญาพินิจพิจารณาตามที่กล่าวมานี้ไม่ว่าข้างนอกไม่ว่าข้างในเรื่องพิจารณากายก็ดีข้างในเรื่องพิจารณากายก็ดีข้างนอกมัน

สี่ศพมีสี่เท้ามากองตั้งเป็นแถวแล้วกำหนดดูให้ดาดาบไปด้วยของปฏิกูลโสโครกเป็นป่าช้าผิวดิบให้เห็นอย่างชัดๆนั่นออกนั้นย้อนเข้ามาหาตัวเองเทียบกันลงได้ทุกสัดทุกส่วนพิจารณาแล้วพิจารณาเล่าบ้างคาบจิตให้มันเดินอยู่ตามแถวนี้ไม่ให้มันเป็นเดินในความสวยความงามมันงามที่ไหนสวยที่ไหนมันไม่มีมันหาเรื่องนี้เฉยที่เรียกหาเรื่องขนาดนั้นมันยังเชื่อมนุษย์เราแต่เพราะอย่างยิ่งเรายังเชื่อมันได้มันหาความงามที่ไหนมีมันมีแต่กองปฏิกูลเอาของปฏิกูลมาดูให้เห็นประจักษ์ตาทำไมมันจะไม่ยอมเชื่อพระพุทธเจ้าล่ะมันจริงจังแล้วขยับเข้ามาพิจารณานั้นแล้วพอถึงจิตมีความกล้าหาญเอาขยับเข้ามาอีกเอาขยับเข้ามาเอามาใกล้ๆมันดูมันเห็นชัดเจนจากนั้นเอาให้มันสวยงามขึ้นมาสวยงามคือขนาดไหนตุ้มขึ้นมาแล้วก็อธิภาพลาดมันลงไปเหมือนกับเอาน้ำมันลาดมันลงไปแล้วไฟจ่อเข้าไปมันลุกโผล่นะเป็นเปลวไปเลยนะอุบายสติปัญญาแล้วแต่ใครจะคิดเป็นมรรคทั้งนั้นที่พูดนี้อุบายเหล่านี้เป็นมรรคสังขารคือความปรุงนั่นแหละเป็นถัดที่เรียกเป็นผู้บังคับให้ปรุงเป็นเรื่องของสังขารเป็นสมุทัยมีความธรรมะให้ปรุงเป็นอัตเป็นธรรมเครื่องแก้ที่เดือดแดงที่แยกแยะเป็นอสุภะอสุพังของปฏิกูลเป็นป่าช้าผีดิบจนแตกกระจัดกระจายสลายลงไปเป็นดินเป็นน้ำเป็นลมไปนี่เป็นสังขารที่เป็นฝ่ายมากเครื่องแก้เครื่องถอดถอนคำว่าสวยว่างามคำเป็นกลุ่มเป็นก้อนคำเป็นจัดเป็นบุคคลให้มันละลายกายลงจากความเป็นอย่างนี้เสียลงไปเป็นธาตุดินน้ำลมไปแล้วใครจะไปสำคัญมันหมายไปรักไปชอบไงดินน้ำลมป่าแล้วกองป่าช้าเราเห็นนะคนตายนะใครจะไปชอบเหมือนอะไรคนตายมองดูแล้วดูได้เมื่อไหร่เกิดความสวยสังเวชขยะขยงจะตายไปแล้วทำไมถึงมาเกิดฉันนั่นมันเป็นของสวยของงามย้ำแล้วย้ำเล่าพิจารณาอยู่นั้นสติปัญญาบังคับมันจะทำมันหนีไปไหนจึงชื่อว่าต่อสู้กันกับวิเศษถ้าเราปล่อยค่อยๆค่อยๆค่อยๆพิจารณาค่อยๆไปแล้วหายพอแล้ววันแล้วคืนแล้วปีแล้วเดือนใช้ไม่ได้นอกจากเราพูดต่อสู้นอกจากเราพูดทำงานเพื่อเหตุเพื่อผลเพื่อทำอย่างแท้จริงแก่ตัวเองผิดลักษณะของเป็นมิจฉาทิฏฐิต้องให้จริงจังทำมามีหลายอุบายวิธีเรื่องปัญญาที่เราจะนำมาใช้เอาปัญญาใช้ขั้นไหนขั้นถึงสงบไม่สงบเอาหาอุบายใช้อะไรนั้นสงบด้วยการพิจารณานี้ก็เอาทำมันได้มันจะสงบด้วยบุญบริกรรมภาวนาก็ให้ได้หรือสงบด้วยความเป็นผู้มีฐานจิตอยู่แล้วกำหนดเมื่อไรมันก็สงบนั่นก็เป็นอันว่ารู้วิธีแล้วนั้นต่อจากนั้นให้พิจารณาทางด้านปัญญาอย่านอนกอดความสงบเฉยๆนี่เคยติดมาแล้วได้พูดให้หมู่เพื่อนฟังมาทราบกี่ร้อยกี่พันหนนั่นแหละเพราะฉะนั้นถึงไม่อยากจะพูดถึงซ้ำซากๆหมู่เพื่อนได้ยินแล้วเคยได้ยินแล้วเราเคยติดสมาธิมาเท่าไหร่นั่นละเพียงสมาธิมันก็ได้แค่นั้นไม่ได้มากมายยิ่งกว่านั้นพอใช้ปัญญาไปนี่มันมองเห็นสิ่งที่มาเกี่ยวข้องเกี่ยวโยงกันมากน้อยเพียงไรมันตัดมันฟาดมันฟันหั่นแหลกกันไปเดิมดับคุยเกี่ยวขุดค้นขึ้นมาเท่าไหร่ยิ่งเห็นยิ่งเห็นยิ่งฟันกันทันแหลกไปด้วยสติปัญญาสติปัญญาก็เป็นการฟิตตัวเองเป็นการฝึกซ้อมตัวเองให้มีกำลังกล้าขึ้นด้วยการพิจารณาอย่างนั้นอีกด้วยสติก็เหมือนกันมันเพลินต่อการพิจารณาสติปัญญาก็ไปตามๆกันเป็นอุบายวิธีของแต่ละยาละลายที่จะหามคิดขึ้นมาใช้โดยลำพังตนเองเป็นแต่เพียงว่าเราพูดให้ฟังเป็นกลางๆแล้วแยกแยะให้ไปใช้เป็นสมบัติของตนขึ้นมาคิดได้อ่านได้ปรุงได้พิจารณาได้โดยอุบายของตัวเองนั่นเป็นสมบัติของตัวแท้อันนี้เป็นแต่ครูบาอาจารย์หยิบยื่นให้จะให้หลุดตีนหลุดมือไปเสียไม่เกิดประโยชน์ให้ไปเอากับต้นทุนที่เอาไปจากท่านนี้ไปค้ากำไรให้เกิดขึ้นจากตัวเองโดยความคิดของตัวเองนั่นแหละมันเป็นของเด็กเหนื่อยพิจารณาม้อนโลกฐานเต็มด้วยสติกำลังความสามารถยิ่งทุกวันนี้ก็ไม่มีการมีงานอันอื่นใดแล้วมันอดไม่ได้ที่จะมาคิดตามนิสัยของจิตสัมผัสอะไรจะนำมาพิจารณาเดินไปตามถนนนนทางหรือนั่งรถนั่งลาไปนี่กายเหมือนหัวต่อถ้าจิตมันไม่ได้มันกำหนดพับตามด้วยพอเข้าใจแล้วปล่อยแล้วสัมผัสปั๊บเอาอีกพิจารณานี่เป็นนิสัยของจิตเราก็เป็นอย่างนั้น

แล้วก็ประมวลเข้ามาก็มีอะไรอันนี้ถ้าเราจะพูดถึงเรื่องของกิเลสมันมีแต่เรื่องของกิเลสหลอกคนให้เป็นบ้าทั้งบ้านทั้งเมืองทั้งแผ่นดินถ้าเราพูดอย่างนี้โลกเขาก็จะว่าบ้าที่พิจารณาแสดงออกนั้นเขาไม่รู้นี่นะจะว่าไงว่าอะไรท้ายแสดงออกมาในกิริยาดังนั้นดังนั้นดังนั้นเราทราบนี่นะเพราะเราได้เคยพิจารณามันแล้วมันเคยเป็นในหัวใจเราแล้วเราได้เคยพิจารณาแล้วเราได้เคยแก้มันมาโดยลำดับหนักแล้วจนกระทั่งรู้มันอย่างชัดเจนเมื่อมันแสดงอยู่ในผู้ใดรายใดไม่ว่าหญิงว่าชายเดินไปไหนมันแสดงยังไงไงบ้างมันรู้หมดมันเข้าใจทันทีทันทีเขาไม่เข้าใจเขาไม่รู้เขาเห็นใจเขาเพราะเขาไม่เคยศึกษาเขาไม่เคยเข้าใจวิธีแก้ไขและเขาไม่เคยแก้ไขแก้เขารู้ได้ยังไงเขาเป็นประการภาษีภาษาใครจะเรียนความรู้มากน้อยปริญญาตรีปริญญาโทปริญญาเอกมันก็ไม่พ้นที่จะเอาที่เด็กที่ขึ้นอยู่บนหัวใจเกินได้ความเรียนรู้มามากน้อยมันกลายเป็นเครื่องมืออันทันสมัยของที่เด็กได้ซ้ำไปถ้ามันมีธรรมะเข้าไปแทรกเลือกที่เด็กจะได้สนุกใช้คนฉลาดอย่างนั้นเรียนมามากมันก็ฉลาดมีความลึกทีนี้กิเลสมันซึ่งเป็นของที่ลึกซึ้งอยู่แล้วมันก็ยิ่งชอบใจมันได้เครื่องมืออันดีนั่นแหละถ้าไม่มีธรรมแล้วคนที่เรียนมามากมากับกองมีอำนาจวาสนามากเท่าไหร่ยิ่งทำความเดือดร้อนให้แก่ตัวเองและผู้อื่นได้มากมายโดยที่เจ้าตัวก็ไม่ทราบว่าตนได้ทำความร้อนแก่ตัวเองแต่การทำร้อนให้คนอื่นนั้นอาจทราบได้บ้างแต่ยังไงก็ตามความโลภความทะเยอทะยานอยากความหลงอำนาจวาสนาจนลืมเนื้อลืมตัวมันบีบบังคับมันปิดหูปิดตาไม่ให้รู้ถ้ามีธรรมบ้างมันต้องรู้ถ้าจะโลภไปแล้วนักหนาตายแล้วก็เห็นตะกุศลาธรรมมาแล้วก็อยู่ในโรงนั้นเห็นได้เรื่องอะไรก็เผาเข้าไปแล้วก็พอไฟดับมันก็เท่าเสียออกมามันจะเห็นมีแต่กระดูกเท่าฐานเท่านั้นมีเท่านั้นได้อะไรมันจะตื่นไปแล้วนักหนาความทำอะไรมันก็พออยู่พอกินอยู่แล้วในโลกอันนี้แล้วจะโลกไปหาอะไรความนี่ว่าจะมีความสุขเพราะความโลภความโลภมันเคยทำความสุขให้คนได้ที่ไหนความโกรธความโมโหโตมันเคยทำให้คนมีความสุขได้ที่ไหนราคะตัณหาเวลามันเกิดขึ้นมามันดิ้นตายเหมือนหมาถึงเก้าเดือนสิบนี่มันหาความสุขได้ที่ไหนมันเหมือนกังหันพอโลกอันนี้มันสงบลงไปมันไม่ได้ดิ้นแล้วยิ่งจิตมีความสงบลงไปโดยลำดับดับมันก็ไม่ดิ้นเรื่องเหล่านี้มันยิ่งไม่ดิ้นฟาดแล้วมันขาดจากหัวใจลงไปเลยไม่มีสิ่งนี้มากวนใจแล้วอะไรจะมาดิ้นอะไรจะมากวนใจไม่มีอะไรกวนใจนั่นแหละท่านอิสระความมันก็เห็นได้ชัดเลยที่นี่ภัยตัวสำคัญทุกโลกอันหนึ่งแน่ตัวก่อตัวกวนตัวเหยียบย่ำทำลายให้เกิดความเดือดร้อนเป็นฟืนเป็นไฟหลงอันหนึ่งความโกรธอันหนึ่งราคะตัณหาหนึ่งตั้งแต่ตัวใหญ่เนี่ยไฟทั้งกองทั้งกองเหมือนภูเขาไฟเผาหัวใจอยู่ตลอดเวลาเราไม่เห็นโทษทั้งมันนี่ได้เห็นแล้วนั่นมันชัดเจนในใจจิตใจแต่เมื่อได้อ่านอันนี้ให้มันชัดเจนแตกกระจัดกระจายในคำพีที่เดือดสังหาอาสวะพร้อมทั้งการถอดถอนได้อย่างสมความมุ่งมั่นศรัทธามองไปไหนก็มองที่ให้มันทำไมมันจะไม่รู้มันติดได้หรือเพราะสิ่งเหล่านี้มันเหมือนกันนี่เห็นได้อย่างชัดเจนเป็นแต่เราไม่พูดเท่านั้นกิริยาการที่มันแสดงออกอะไรเหล่านี้เป็นกิเลสทางแสดงแต่คุณนั้นหาได้รู้ไหมนี่เราจึงพยายามเรียนกลมายาของกิเลสที่มันแสดงอยู่ในตัวของเราเฉพาะอย่างยิ่งในใจของเราเรียนนั้นมันเห็นชัดเจนในที่ถี่ที่ฐานกับการประคองใจดูสังเกตดูใจย่าเห็นว่าอะไรเกิดเป็นเรื่องจะเป็นเรื่องความโลภก็ดีความโกรธก็ดีความหลงก็ดีราคะตัณหาก็ดีให้เพิ่งทราบมันเกิดขึ้นจากใจใจผู้ปรุงใจผู้แต่งใจผู้หิวโหยให้ดูตัวนั้นมันหิวโหยกับเรื่องอะไรเอาเรื่องนั้นมาคลี่คลายออกดูมันต้องการอะไรเอานั้นมาคลี่คลายเพื่อให้มันเห็นว่ามันหายสงสัยเห็นรูปเป็นต้นผู้ชายก็หมายถึงรูปหญิงเป็นข้าศึกกันเอามาคลี่คลายดูให้มันเห็นชัดเจนมันเป็นหญิงที่ไหนเป็นชายที่ไหนดูให้มันชัดเจนมันก็มีแต่จะพูดถึงเรื่องเป็นลำดับดาไปก็มีแต่เนื้อหนังเอ็นกระดูกเท่านั้นเฮ้อแล้วออกจากนั้นก็มีแต่ของปฏิกูลโถโคกภายในภายนอกเยอะไปหมดเป็นแต่ของปฏิกูลมันสวยที่ตรงไหนอันนั้นก็เอาพังทลายลงไปตายแล้วมันพุมันพองมันเน่ามันเหม็นแต่กระจัดกระจายลงไปกลายเป็นดินเป็นน้ำเป็นลมเป็นไฟใจมันเห็นได้อย่างชัดเจน
ความสำคัญมันหมานั้นมันค่อยเบาลงเบาลงความจริงค่อยเด่นขึ้นเด่นขึ้นจริงในเรื่องปฏิภาณสุพังปฏิปุลโสโครกปัจฉาพิดิษแล้วก็จริงไปถึงธาตุเรื่องธาตุต่างๆพอเข้าถึงขั้นธาตุเป็นความจริงอันละเอียดนะแล้วที่จิตอะไรจะวุ่นอะไรจะมาควนจิตนี่แหละการแก้จะขอให้แก้อย่างนี้สติปัญญาเอาให้ดีอย่าดีเฉยๆหาอุบายคิดพลิกแปลงเปลี่ยนแปลงตัวเองนี่อยากให้รู้ให้เห็นเหลือเกินเต็มหัวใจของตัวเองเพราะธรรมะเหมือนกับอยู่แค่เอื้อมมีนาอยู่กับหัวใจเจ้าของนี่นะในความดุจความพ้นจากสิ่งเหล่านี้ก็อยู่ที่นี่กิเลสตัวเป็นภัยขยี้ขยำหัวใจอยู่ตลอดเวลามันก็อยู่ที่ใจนี่แท้ไม่ได้อยู่ที่อื่นสติปัญญาที่จะย่างลงไปมันแทงทะลุกิเลสแทงสันหลังกิเลสมันขาดกระจัดกระจายไปแทงหัวปอดกิเลสมันขาดกระจัดกระจายไปจากใจนี้มันก็ไม่พ้นจากสติปัญญาก็ได้ก็อยู่ที่เรานี่ทำไมมันจึงแทงไม่ทะลุคือแทงกิเลสไม่ถูกคือกิเลสแทงเรามันทำงานปั๊บได้ปั๊บนั่นแหละมันมีผิดมีพลาดก็คือกิเลสแทงหัวใจเราแล้วเราจะแทงกิเลสนี้กี่ร้อยกี่พันครั้งมันไม่เดือดเดือดลาอ่อนหรอกมันแทงเอามันเสียไม่แทงตัวจริงมันหลอกว่านู้นถึงนั้นล้นอย่างนี้ไปมันเสียตัวจริงมันอยู่ที่นี่กิเลสมันหลอกตัวหลอกอยู่ที่นี่มันวาดภาพหลอกคนนู้นแล้วก็วิ่งกลางเงามันเสียไม่ได้เรื่องมาย้อนเข้ามาดูตัวเหตุมันดูที่ใจมันอยู่ที่สงบก็สงบลงที่นี่กิเลสสงบสงบลงที่นี่สติปัญญาอยู่ที่นี่ที่จะปราบกิเลสให้สงบราบตลอดถึงราบลงไปแล้วอยู่เหลืออยู่ที่นี่เอาให้จริงให้จังต่อไปนี้ให้ท่านปัญญาอธิบายพูดรู้แบบ

0: ้างจิตเป็นอย่างไรพอรับการอบรมให้มีความสงบขึ้นพอประมาณแล้วก็ทราบได้ชัดจุดของความรู้กับขันธ์อยู่ด้วยกันก็ยังพอทราบได้ว่าจิตเป็นจิตขันธ์เป็นขันธ์ถึงจะยังไม่ชัดก็พอทราบได้ความสงบเย็นใจความปลอดภัยความคล่องตัวของจิตก็ค่อยเปลี่ยนแปลงไปตามความเปลี่ยนที่ชำระได้มากน้อยที่เปลี่ยนแปลงมากเห็นได้ชัดๆก็เปลี่ยนแปลงตอนใช้ปัญญาพิจารณาเหตุก็หลุดลอยออกไปด้วยอำนาจของปัญญาถ้าไหร่ก็ยิ่งเห็นความคล่องตัวของจิตมากขึ้นเปลี่ยนไปเรื่อยๆอาการของจิตเปลี่ยนหมายถึงเปลี่ยนไปเพื่อความละเอียดเมื่อเราปฏิบัติบำรุงอยู่เสมอค่อยเปลี่ยนเรื่อยถูกความละเอียดเข้าไปเป็นลำหนักลำดาเพราะเรานี่เป็นสมมุติทั้งนั้นจนกระทั่งหมดสิ่งที่เกี่ยวข้องกับจิตที่แทรกซึมกับจิตแม้ส่วนละเอียดสุดเช่นอนุชาเป็นต้นแล้วจึงหาความเปลี่ยนแปลงไม่ได้คงเส้นคงวาความเปลี่ยนแปลงจะเปลี่ยนแปลงไปเรื่อยอย่างว่าเปลี่ยนแปลงสมมุติตามขั้นของสมมุติที่มีอยู่ในภายในจิตทางดีมันก็เปลี่ยนเข้าสู่ความละเอียดดีก็เป็นสมมุติชั่วเป็นสมมุติบาปเป็นสมมุติบุญเป็นสมมุติเมื่อเข้าถึงขั้นละเอียดแล้วมันจะเข้าใจพอเลยจากนั้นแล้วท่านถึงกล่าวว่าบุญญาปาปะปะหินะบุคคลผู้บุญและบาปันหน้าเสียแล้วก็คือว่าสมมติทั้งดีและชั่วในวิญญาณละเอียดในละโดยสิ้นเชิงแล้วไม่มีอะไรเหลืออยู่ภายในจิตนั้นเลยขึ้นคือว่าสมมตินะแล้วจะความรู้ตามหลักธรรมชาติล้วนๆนั่นในการแปลว่าสกิตะปโยดปนังทำจิตทั้งตนให้ผ่องแผ้วผ่องแผ้วมันก็เป็นคู่เคียงกับความโปร่งใสเราจึงไม่สนิทใจนะถ้าได้เพิ่มความให้ผ่องแผ้วจนถึงความบริสุทธิ์แล้วเราเนี่ยใจดังในธรรมท่านกล่าวไว้ว่าดูก่อนผู้สูงทั้งหลายที่เดิมแท้เป็นประพัดสอนคือโปร่งใสแต่เพราะอาศัยกิเลสที่จรมาแล้วอาคันตุกะหมายถึงความจรมากิเลสทำจิตใจต้องหมองขุ่นมัวคำว่าจิตเดิมแท้ที่ของพระพุทธเจ้าในคำนี้นั้นหมายถึงจิตเดิมของวัฏจักรพระองค์ไม่ได้บอกว่าจิตเดิมแท้บริสุทธิ์เพราะอะไรเพราะจิตเดิมของใครก็ตามมันมีอวิชชาเป็นรากฐานฝังรากลงอย่างลึกอยู่ภายในจิตใจด้วยกันทุกดวงไม่ว่าจะเป็นจิตกดคนจิตสัตว์ท่านจึงตรัสว่าดูก่อนผู้สูงทั้งหลายจิตเดิมแท้ผ่องใสมันว่างประพัดสอนอยู่ความผ่องใสแต่เพราะอาศัยกิเลสที่จรมาคือภายในจิตนี้สัมผัสกับสิ่งใดก็นำอารมณ์อันนั้นเข้ามาหาตัวเองทีนี้ว่าจอดมาท่านพูดทางขั้นสมมุติเป็นขั้นๆไปนี่เมื่อเราชำระจนถึงขั้นบริสุทธิ์เต็มส่วนแล้วนั้นคำว่าประพัดสอนก็หมดปัญหาไปคำว่าประพัดสอนพระพุทธเจ้าท่านตรัสไว้ในธรรมในคัมภีร์ธรรมบทผู้ปฏิบัติก็ต้องเจอถึงจิตประพัดสอนก็ถึงขั้นจิตวิชานั่นเองมีแต่ความประพัดสอนความสง่าผ่าเผยของวิชาเพราะเป็นเรื่องขั้นหลอกกิเลสประเภทหลอกลวงอันละเอียดแหลมคมที่สุดก็ไม่มีอะไรเกิดจากวิชาถึงขั้นนั้นถึงผ่องใสเมื่อผ่องใสเป็นประพัดสอนก็ทันประพัดสอนก็หลงอย่างนั้นอันนี้มันมาประดับหน้าร้านนึกว่าเป็นของดิบของดีมันกว่านี้มันสลายลงไปแล้วนี่จะเป็นจิตบริสุทธิ์ ิตบริสุทธิ์ก็ควรแก่การไม่เกิดอีกจิตวิภัสสนควรแก่การเกิดพร้อมที่จะเกิดอยู่เสมอนะเพราะคำประพัสสนคำว่าประพัสสนนั่นแหละคือตัวเชื้อที่พาให้เกิดเมื่อนั้นหมดไปแล้วมันก็มีจุดมีหมายภายในจิตใจเราปฏิบัติมาโดยลำดับจิตเป็นสมาธิก็มีจุดแห่งความสงบของตนมีฐานแห่งความสงบของตนเป็นลำดับมาจิตมีเป็นสมาธิแนบแน่นเท่าไหร่ก็ยิ่งมีฐานอันแน่นหนามั่นคงไม่หวั่นไหวกับอะไรง่ายๆเพราะฉะนั้นคำว่าสมาธินี่จึงเป็นอาหารหล่อเลี้ยงจิตได้ดีจิตไม่วุ่นวายใจแสไม่หิวโหยกับอารมณ์อะไรเพราะอาศัยอาหารคือสมาธิเป็นเครื่องหล่อเลี้ยงอยู่เสมอด้วยเหตุนี้ท่านจึงสอนให้พิจารณาทางด้านปัญญาเพราะจิตได้รับอาหารแล้วไม่หิวโหยให้นำจิตที่มีความอิ่มตัวในทางสมาธินี้ออกไปคิดค้นทางด้านปัญญามันจะทำงานให้ได้เต็มไม่เต็มหน่อยไม่เหมือนจิตที่กำลังหิวโหยวุ่นวายโดยพิจารณาปัญญามันกลายเป็นปัญญาลมไปหมดนอกจากเวลาจนกรอบจนมุมที่เราจะนำมาใช้ในบางการเพื่ออย่างที่เขียนไว้ในที่อย่างที่กล่าวไว้ว่าปัญญาลมสมาธิคือมันจนกรอบมันทำยังไงมันก็มีแต่ความยุ่งความเหยิงวุ่นวายมันเป็นยังไงว่าเหรอวะนั่นอะไรนั่นมันเป็นกรณีพิเศษขึ้นมามันจะไปไหนจิตนี่วะตามค้นขุดค้นเขาก็จะมีไม่ยอมให้มันหนีจากในวงกรรมฐานไปได้เลยตามคุ้ยเขี่ยขุดค้นจนจิตมันหมอบเพราะปัญญาตีตะล่อมเข้ามาสงบหน้าลงไปด้วยอำนาจของปัญญาสงบได้อย่างอาจฐานทีเดียวปัญญาพาให้จิตสงบนี่อาจฐานมากถอนขึ้นมาก็มีความสง่าผ่าเผยนี่เป็นกรณีบางกรณีถ้าไม่เขียนไว้ก็ไม่ได้เพราะความจริงในภาคปฏิบัติมันเป็นได้อย่างนั้นในบางรายถึงจะไม่ทุราแต่ก็ตามมันมีได้ในบางรายดังที่เราที่เขียนเราเป็นแล้วมีความเป็นของเรามาเขียนไม่ใช่เราไปอุทธรณ์อะไรมันเป็นอย่างนั้นจริงๆเวลาจิตมันไม่หยุดไม่ถอยที่แรกก็ไม่ได้คิดว่าจะลงในขนาดนั้นนั่นปั๊บนู้นปั๊บนี่พิจารณาอะไรจะกำหนดอะไรมันไม่อยู่ไม่ยอมรับปั๊บนู้นปั๊บนี่เป็นยังไงวะใส่เท่านั้นที่อ้ามันจะไปไหนวะจิตนี่มันจะรวดเร็วขนาดไหนวันนี้จะตามกันให้รู้เนี่ยขุดค้นลงไปทางด้านปัญญาไปกระล่องเข้ามาไปกระล่องเข้ามาหัวก็เหมือนตะลุมบอลนั่นแหละจนกระทั่งมันหมอบด้วยปัญญานี่หมอบจริงๆจิตลงสู่ความสงบก็ลงอย่างอาถานทานไทยถอนขึ้นมาก็อาถานสง่าผ่าเผยทั้งลงไปทั้งถอนขึ้นมานี่เป็นกรณีหนึ่งต่างหากเป็นกรณีทั่วไปดังที่ว่าถนัดสมาธิอบรมปัญญาก็ดังที่ว่าสมาธิเป็นเครื่องหนุนของปัญญาอาหารทางสมาธิเป็นอาหารของจิตได้ดีเป็นเครื่องหนุนปัญญาให้พิจารณาทำหน้าที่ไม่หิวโหยวุ่นวายกับงานกับสิ่งนั้นสิ่งนี้พอที่จะวิ่งเต้นเพ่นกระโดดไปกาจะสัญญาอารมณ์ให้ทำงานอะไรทำเป็นเม็ดเป็นหน่วยต่างหน้าต่างตาทำให้นี่แหละสมาธิอันนี้เป็นฐานอันหนึ่งบางทีเวลาเราพิจารณาทางด้านปัญญามากๆฐานสมาธิที่เคยมีนี่หายหมดแต่ว่าเป็นเหมือนคนไม่มีสมาธิไม่ได้นะเพราะจิตความรู้สึกทั้งหมดมันหมุนอยู่กับทางปัญญาทั้งหมดมันไม่เข้ามามีความรู้สึกอยู่กับพ่อตัวเป็นถ้าเป็นสมาธินี้ออกจากพลังของสมาธินี่ไปเป็นปัญญาเหมือนทางด้านปัญญาคือฐานของสมาธิที่เลยเคยเป็นนั่นมันเลยหายหมดมันไปไหนเวลาคนถามเราพูดแบบทิ้งๆว่างั้นเถอะเป็นไงพอหนาโอ้ยไม่ได้ร่วงอะไรเลยว่างสมาธิก็เลี้ยวแหลกไปหมดเลยแหละหลักว่างั้นไปเสียมันความจริงมันไม่ได้เลวนี่หักพูดไปงั้นแหละเลวอะไรมันทุ่มไปหาปัญญาหมดเลยเวลาสมาธิมันกลายไปทางปัญญาซะหมดแล้วมันไม่ยอมจะมาอยู่มาพักมาอาศัยเลยเพราะฉะนั้นเวลาเราจะให้พักจิตนี้จึงต้องได้หักห้ามหรือล้างกันอย่างเต็มเหนี่ยวบังคับให้เข้ามาอยู่ผ่านเข้าแต่มันฝืนเข้ามานะฝืนเราไม่ได้มันก็จำใจเข้ามาเพราะสติปัญญาขั้นนี้มันบังคับได้ไม่มีอะไรนี่แต่จิตกับ อาการของจิตคือสติปัญญาเท่านั้นนะไม่มีอะไรเข้ามาเกี่ยวข้องพออะไรจะมาฉุดมาลากจิตไปให้เป็นทะเลสาบแรงอิ่มเสียนี่ไม่มีเพราะฉะนั้นบังคับก็ว่าบังคับออกมาจากงานต่างหากงานที่มันทำด้วยปัญญาถ้าเข้ามาอยู่ความสงบเพื่อพักตัวแล้วก็บังคับเอาไว้นั้นไม่ให้มันออกมันสร้างอพุทโธอัดเข้าไปเราไม่ลืมนะพุทโธถี่ยิบเลยไม่งั้นมันจะออกไปทำงานไม่ใช่จะออกไปเพื่อเพลินมันเพื่อเพลินมันไม่ได้สนใจอะไรทั้งโลกธาตุนี่มันไม่เคยสนใจกับใครเลยในขั้นระยะนั้นจิตขั้นนั้นภูมินั้นมันมีแต่ความเพลินในการพิจารณาที่เรียกว่าอุทัจจะคือเพลินต่อการต่องานของตนเกินไปท่านก็เรียกว่าเป็นอย่างยอดหนึ่งเหมือนกันนะถ้าไม่พอดีควรจะพักจิตให้อยู่ในความสงบเพื่อเป็นบาทเป็นฐานเพื่อเป็นกำลังของทางปัญญาเขาไม่พักเสียงเวลามันจะตายแล้วมันก็ต้องมาพักจนได้มันจะไปไหนมันจะตายมันก็ต้องปล่อยจอบปล่อยเสียงเองเนี่ยคนจะตายจะไปจับจอบจับเสียงขุดอยู่ยังไงนี่มันจะตายเพราะการพิจารณาเมื่อหิวอ่อนเพลียจนจะตายแล้วมันก็ต้องถอยเข้ามาจนได้แล้วระงับอยู่ในลมสมาธิแน่วนั่นบังคับให้มันออกจนกระทั่งเห็นว่ามีความสบายเบาไว้หมดในที่นี้นะมันปล่อยงานเบาไว้หมดสบายพอได้กำลังรู้ในตัวแล้วกำลังก็ปล่อยพอปล่อยพักก็ถึงเลยที่นี่หมุนติ้วกำลังเลยคันนี้ในคันนี้ฐานสมาธิไม่มีนั่นแหละผมเองเป็นอย่างนั้นฐานสมาธิมีจนแน่นหนามันคงเพราะเราสั่งสมเราอยู่กับสมาธิเราบำเพ็ญเพื่อสมาธิอยู่โดยตรงไม่มีเวลาดีจังนี่แต่ความสงบมีแต่ความสงบมันก็มีสิปัญญาให้ท้ายพอทางด้านปัญญาแล้วจนถึงขนาดมันหมุนติ้วไปแล้วเลยฐานสมาธิเลยหายหมดทีนี้อันหนึ่งที่มันเป็นความสงสัยมันไม่ใช่ฐานสมาธิมันเป็นอะไรอีกอันหนึ่งเป็นปัญญาที่ชำระได้แล้วยิ่งมีความปล่องความใสถึงเวลามันว่างมันก็ว่างไปอย่างชัดเจนเรานี่พูดได้อย่างเต็มปากเลยในเรื่องความว่างของจิตว่างต่อร่างกายว่างต่อสิ่งทั้งหลายตาเห็นไปเหมือนกับพอเป็นเงาเงาเนี่ยจะมองดูภูเขาทั้งลูกมองดูก้อนหินใหญ่ๆทั้งก้อนมันก็เป็นเงาเงาแต่จิตอันส่วนใหญ่ของจิตมันว่างหมดมันไม่เหมือนไม่มีก้อนหินมีแต่เงาเฉยเดินไปบนแผ่นดินนี่ก็มันเป็นเงาเงามันทะลุไปหมดนั่นเหมือนเป็นเองร่างกายไม่ต้องพูดแล้วมันก็เหมือนกับแก้วครอบตะเกียงเจ้าพายุนั่นร่างกายข้างในมันใสสว่างนั่นมันแทงทะลุมาหมดเป็นเงาเป็นเหมือนกันนั่นแหละเจ้าครอบตะเกียงเจ้าพายุนั่นแหละมันเป็นเองของมันเราว่างตามฐานสมาธิหรือว่างตามฐานของจิตว่าตามฐานสมาธิเราไม่สนิทใจถ้าว่างตามฐานของจิตนั่นสนิทใจในสมาธิมันก็ว่างว่างเฉพาะสมาธินั้นแต่กำหนดไปข้างนอกมันก็ไม่ว่างพอจิตมันว่างตามฐานมันจริงถ้ามันไปไหนดูไปไหนมันก็ว่างเสมอแต่มันยังไม่ว่างตัวเองเวลามันจะสิ้นของมันมันก็ต้องมาพิจารณาตัวเองนั่นแหละจนกระทั่งตัวเองว่างมองไปไหนก็เห็นแล้วว่างนั่นว่างนี่ว่างแต่ตัวเองไม่ว่างนั่นแบบภาระอยู่นั่นแบบวิชาตัณหาเต็มตัวอยู่นั่นคำว่าตัณหามันหมายถึงตัณหาแบบหยาบๆนะความอยากหมายถึงอันนี้ความรักความชอบใจความติดความสนิทสนมกับความผ่องใสของจิตนั่นมันก็ต้องไม่มาพิจารณาจนกระทั่งนั่นมันกระจายไปทั้งหมดไม่มีอะไรเหลือที่นี่มันก็ว่างจริงว่างของสมาธิหนึ่งว่างตามฐานของจิตหนึ่งว่างจนไม่มีอะไรเหลือทั้งจิตก็ว่างส่วนภายนอกก็ว่างฐานของจิตเองก็ว่างรู้หมดปัญหาไม่จะพิจารณาอะไรไปอีกมันก็รู้เองคำว่าสันติโกก็ไม่เห็นมีปัญหาอะไรเลยรู้เองเห็นเองไม่เคยเห็นไม่เคยรู้มันก็รู้มันก็ไม่สงสัย มีเงื่อนอะไรต่ออีกจะทำงานอะไรต่อไปอีกมันก็รู้ชัดแล้วว่าไม่มีอะไรที่จะทำต่อไปแล้วจะทำอะไรทำกับอะไรอะไรก็ไม่มาเกี่ยวข้องไม่มีส่วนเกี่ยวข้องที่จะพอที่ให้ศึกษาเราเรื่องมันไปตัวจิตนี้ก็แต่ว่าจิตเท่านั้นด้วยจะเป็นตัวเป็นตนเป็นสัตว์เป็นบุคคลเป็นเราเป็นเขามันก็ไม่มีเสียงหมดความสมมติจุดถึงสมมติอยู่ที่ตรงไหนก็ไม่มีเสียมันจะทำอะไรอีกและความยากลำบากมาตั้งแต่ต้นจนอวสานมันยากมาโดยลำดับธรรมดายากตามขั้นของงานงานสมาธิเป็นงานหยาบมันก็หนักทั้งส่วนร่างกายด้วยการฝึกฝนทรมานร่างกายเช่นอดหลับอดนอนผ่อนอาหารอดอาหารนั่นก็เป็นทุกข์นั่งสมาธิภาวนานานๆนั่นก็เป็นทุกข์มันเกี่ยวกับเรื่องฝึกหัดทางด้านสมาธิก็ลำบากพอจิตเป็นไปแล้วมันก็ลำบากทางด้านจิตอีกจนกระทั่งจิตเป็นไปละเอียดเท่าไรก็ยิ่งมีความลำบากในงานของจิตแต่มันก็ไม่ได้สนใจความลำบากนั้นให้นอกเหนือไปจากงานที่กำลังทำเพื่อความรู้แจ้งของจิตในทุกสิ่งที่เกี่ยวข้องกับจิตดังนั้นถึงไม่ถึงว่าถ้าลำบากลำบนหรือร่างไปสุดกำลังความสามารถของตัวเองแล้วมันก็อยู่ของมันเองสติปัญญาที่หมุนเป็นธรรมจักรติ้วนั้นมันก็หมดปัญหาไปเองมันเป็นอัตโนมัติด้วยกันทั้งนั้นเนี่ยความเพียรที่หมุนตัวเป็นเพียรด้วยสติปัญญามันก็หมดปัญหาไปเองก็ไม่ทราบจะเอามาแก้อะไรปัญญาก็เพื่อจะคลี่คลายตัดฟันหั่นแหลกกับที่เด็กที่เด็กประเภทไหนมันมีอยู่ในจิตมีไหมมันแน่ใจว่ามันไม่มีแล้วจะไปฟันอะไรฟันลมฟันแรงได้มันมีสิ้นสุดได้งานของทางธรรมงานโลกจึงหาสิ้นสุดไม่ได้ตั้งแต่วันเกิดมามีงานนั้นงานนี้เรื่อยมาจนกระทั่งวันตายไม่เคยเห็นมันสำเร็จเสร็จสิ้นอะไรไปได้เลยใครตายไปก็ตายไปเพราะความห่วงความใยกับการกับงานกับงานนี่เพื่อนผมยุ่งไปหมดไม่มีจิตดวงใดที่จะไปด้วยสุขโตหายห่วงหรืออนาระโยหมดความอะไรไม่ได้จิตตายไปด้วยความมวนหมองวุ่นวายผัวพันกับสิ่งเกี่ยวข้องผู้เกี่ยวข้องทั้งนั้นแล้วจะหาความสุขมาจากไหนไปก็แบกภาระมันหนักไปด้วยความห่วงใยงานที่ทำก็ไม่สำเร็จตายแล้วผลิตมาทำแทนสืบต่อกันไปเรื่อยไม่เห็นมีใครทำสำเร็จงานนี้สำเร็จงานนั้นมางานนี้สำเร็จงานนั้นมาเขาก็ยังทำกันเราจะอาถานเหนืออาถานจะได้ชนะงานแบบนี้งานนี้ทางดังทางโลกนี้สำเร็จเสร็จสิ้นไปก่อนเราถึงจะตายมันเป็นไปได้หรือเราเชื่อแน่ในความคิดของเราความรู้สึกของเราได้หรือเขาไม่เชื่อแน่อันไหนที่เป็นความจริงความแน่นอนดังพระพุทธเจ้าสอนไว้ว่าเอางานนี้ให้มันถึงขั้นวุฒิตามธรรมจักรยังมันเสร็จจริงๆไม่มีกิเลสตัวไหนที่จะมาดิ้นมาดิบฟื้นตัวขึ้นมาแล้วมาทำลายเรามาต่อสู้กับเราอีกอารมณ์มันหมดอย่างราบไม่มีเหลือแล้วร้อยเปอร์เซ็นต์นั้นหมดเท่านั้นตั้งแต่ขนาดนั้นแล้วไม่มีที่เราจะสะดุดใจว่าเอ๊ะที่เหลือตอนนี้ก็นึกว่าเราได้ฆ่ามันชิบหายตายไปหมดชำนาญหมดไปแล้วมันมามีขึ้นมาได้อย่างไรมันไม่มีฮะเนี่ยมันตายหรือว่ามันหมดจริงๆก็ไม่มีนะสิงานที่นี่แต่งานการขับสมาธิสบายที่เกี่ยวกับเรื่องความปวนใจความยุ่งเหยิงวุ่นวายที่เรื่องปัญหาเคราะห์เพื่อต่างๆมาเผาลนหัวใจเหมือนกับภูเขาไฟหมดภูเขาไฟถูกน้ำอาบน้ำทำชะล้างจนไม่มีเหลือดับหมดไฟราคะไฟตัณหาราคะกินาโทสักกินาโมหะกินาดับหมดด้วยน้ำคือมัชฌิมาปฏิปทาเย็นไปหมดแล้วที่นี่เหมือนน้ำเลยสาดลงไปที่กองไฟใหญ่จิตเผาโรนจิตใจนั้นให้นับมอดตั้งเหลือแล้วก็มีแต่ความเย็นฉ่ำตลอดอนันตการด้วยไม่มีว่างอาการด้วยกับจิตอาการด้วยกับธรรมอันเดียวกันแน่ถ้าลงไปถึงนั้นแล้วธรรมกับจิตมันเป็นอันเดียวกันเนี่ยแต่ว่าจิตก็ได้ว่าธรรมก็ได้ท่านไม่ขัดไม่ข้องไม่แย้งใครทั้งนั้นน่ะขอให้กิเลสตัวมันแย้งเก่งๆมันดับไปเถอะไม่มีอะไรจะแย้งไม่มีอะไรจะข้ามกันนั่น เจ้าของหาที่ค้านเจ้าของค้านเนี่ยเพราะกิเลสตัวค้านมันไม่มีกิเลสตัวค้านทำมีน้อยค้านน้อยมีมากค้านมากขัดแย้งมากไม่มีแล้วก็ตายหมดว่ามีอะไรมาคัดมาค้านมาขัดมาแย้งสบายแน่มันสิ้นเส้นสิ้นได้สิ้นเสร็จได้งานของข้าเราเอาให้จริงให้จังดูที่หัวใจแท้อย่ามองหนีไปอื่นสติปัฏฐาน4เอาให้จริงให้จังจะในสติปัฏฐานใดก็ตามเวลาพิจารณาสติปัฏฐานใดเอาให้แน่ให้จังให้จริงจะรู้ๆคำๆนั้นทำนี้ไม่จริงไม่จังการคนจับจดเลยไม่เป็นชิ้นเป็นอันไม่เป็นหน้าเป็นหลังไม่เลือกว่างูปลาปลาไปเสียถ้าว่างูหรือก็ไม่ใช่สงสัยว่าปลาก็ไม่ใช่ไม่แน่ใจสงสัยงูปลาปลาปลาจริงนั่นนะครูอาจารย์นี่ก็กระเจียกกระจายกันมาท่านสาท่านเท่าไหร่นะผมตอนนี้ผมหนึ่งท่านรู้แจ้งทางตลอดเป็นภาษาเท่าไหร่ท่านการขานยุ่งเป็นภาษาที่ชั้นหกนะท่านการผมไม่ใช่ภาษาที่เท่าไหร่ครูอาจารย์นี่22ไปสว่างกระจายเพื่อที่จะไม่ใช่เป็นท่านเขาใหญ่เพื่อท่านจะวิชาเดินงานท่านเอาจริงเอาจังผ่านได้เราผ่านที่จังหวัดผมลืมจะต้นไม้ที่มันไปอยู่ไม่ทราบต้นอะไรต้นเดียวต้นเดียวต้นเดียวประมาณต้นไม้ต้นเดียวต้นเดียวกลางวันก็ไปเดินชมเห็นต้นไม้มันร่มเย็นดีประมาณกลางวันก็ไปเดินชมนะที่ท่านจริงฟ้าว่าอยู่ที่นั่นนะอยู่ที่อื่นท่านจะทำตามเขาคือผังแล้วท่านทำน้ำก็ทำไม้ต้นไม้ต้นเดียวไม่เกี่ยวรวมกับต้นใดเลยนี่นี่จะขึ้นลงที่นั่นเสียมันเป็นกลมก็ไม่ทราบว่าอยู่ที่ตรงไหนหักเป็นแก้มใหม่มันเป็นขาก็เป็นใหม่มันเป็นแหวนมันปูแหวนนี่ก็เป็นใหม่นั่นเองอันนี้ผมไม่มีเวลาที่จะถามท่านแต่ธรรมะที่เข้าโต้กันนั้นเราเป็นที่แน่ใจแล้วร้อยเปอร์เซ็นต์แล้วท่านไม่มีอะไรตกค้างแล้วพอออกมาจากการโต้ตอบปัญหากันแล้วเราก็ยกนิ้วให้ท่านเลยว่าสมล่ำลือว่าเพชรน้ำหนึ่งแน่เป็นเพชรน้ำหนึ่งแท้ๆแล้วว่าปัญหาปั๊บเข้าไปเลยท่านตอบถางมาพอถางมาแล้วปั๊บเข้าอีกครั้งที่สองนี่เป็น3-5 นาทีครั้งแรกเป็น10 นาทีรวมแล้วเป็น4-5ก็เป็นที่หมดปัญหาปัญหาที่เราถามจะไปหาดูในคัมภีร์เท่าไหร่ก็ไม่เจอเขาเอาพูดง่ายๆเอาหมัดเด็ดใส่กันเลยนะปัญหาหมัดเด็ดพูดง่ายถ้าท่านไม่รู้แล้วท่านจะตอบได้ยังไงปัญหานี้นะนั่นเพราะเราเอาจังๆแบบนี้เลยเราพูดอย่างนี้เราพูดในวงของเราเราพูดตามจริงเพราะเรื่องผู้ใหญ่ผู้น้อยผมไม่ได้ไปสนใจนี่ยิ่งกว่าอัดกว่าทำผมเคารพท่านเคารพแต่ผมอยากจะทราบความจริงจากท่านผมก็ต้องถามป้าพอไปเลยท่านก็ตอบถามมาแสดงว่าท่านเชี่ยวชาญท่านผ่านมานานแล้วปั๊บถามตอบปั๊บออกมาทันที10 นาทีหยุดปั๊บอีกปัญหานี้เข้าอีกปั๊บอีกท่านก็ยิ่งตอบใหญ่เลยทีนี้จะถางเลยจบนะมันผิดที่ตรงไหนสมาค้านนะว่ากระผมไม่ค้านกระผมหาจะทำอย่างนี้เองคงไม่มีใครไปถามท่านปัญหาอย่างนี้อย่างเชื่อไปถามเราไม่ต้องปัญหาป่าเราไม่ทำดูท่านโอ้ยอาการของท่านกระปี้กระเปร่าขึ้นในขณะนั้นนะปรากฏว่าสดชื่นนุ่มขึงขังตึงตังเสียงลั่นหมดนะอย่างนั้นนะพลังของจิตท่านเห็นไหมมีผู้ไปนั่นนะผมเลยว่าไม่มีใครมาถามอย่างนี้พูดง่ายๆพูดอย่างท่านตัวนั้นไม่มีใครมาถามนี่พอให้ได้พูดออกมาให้เต็มอัดเต็มทำสักทีเถอะมันมีแต่คนหูหนวกตาบอดพูดมันฟังก็ไม่รู้เรื่องรู้ราวจบหมายความว่างั้นมั้งท่านก็ใส่ถางมาพลังของธรรมโอ้โหพุ่งร้านจึงเวลาพ่อแม่ครูอาจารย์แสดงธรรมคือใครจึงว่าจะดุดุธรรมไม่มีอำนาจมันตาพิเรศได้เลยพลังของธรรมที่แสดงมานี่โอ้เผ็ดร้อนเสียงกังวานเสียงแผดไปหมดเลยเพราะอำนาจของธรรมโดยอาศัยเสียงนี่เป็นเครื่องมือแสดงออกพลังธรรมเผ็ดร้อนเสียงก็เผ็ดร้อนพลังธรรมออกมากหรือมีกำลังออกมามากเท่าไหร่ก็ยิ่งกิริยาอาการก็ยิ่งแสดงให้เต็มที่
1: พลังของธรรมไม่งั้นปราบกิเลสได้เลยธรรมไม่มีกำลังเราเชื่ออย่างนั้นแล้วไม่เชื่ออะไรนะก็มีเป็นอยู่ในหัวใจอย่างคนว่าเราดูเราดีเราไม่ได้สนใจกับใครอะไรมันดูสุนันท์อย่างนี้อะไรมันดูนอกธรรมไปเราคิดมีหยิบในใจกับผู้ใดเคยโกรธไปแช่งผู้ใดเราไม่เคยปรากฏไม่มีอะไรมาปรากฏจะให้ว่าดุคนได้ไงเพราะว่าดุด้วยอารมณ์ก็ต้องหมายถึงกิเลสที่เป็นพาให้เป็นอารมณ์ขึ้นมาเห็นมันไม่ปรากฏอย่างคือขังตึงตังตามพลังของธรรมหนักเบามากน้อยนั้นเรายอมรับนิสัยครูบาอาจารย์องค์ไหนที่มีความองอาจกล้าหาญโดยแล้วนั้นยิ่งจะออกอย่างเผ็ดร้อนที่สุดเหมือนอย่างคนเคยโกรธเคยแค้นกันมาทั้งกับทั้งกันนั่นแหละใส่ผางผางผางเลยพลังของธรรมพุ่งพุ่งพุ่งพอพูดถึงแล้วท่านต่อปัญหาท่านเสร็จแล้วนะท่านจะต้องแน่ใจเหมือนกันนั่นไม่เพียงแต่เราจะไปแย่ท่านต้องแย่เราด้วยเหมือนกันแย่ในทางความรู้สึกท่านเราจะเห็นได้ตอนที่ท่านถามเราองค์นั้นเคยพูดกันแล้วอย่างไหนแล้วองค์นั้นเคยพูดกันแล้วอย่างก็หมายถึงปัญหาอันนี้แหละเนื้อนั่นเคยพูดกันอย่างเนื้อสมล่ำสมดีเราก็พยายามแล้วอย่างนี้ที่จะไปคุยธรรมะกับท่านโดยเฉพาะเพราะมันไม่มีเวลาคราวที่แล้วยังต้องตัดสินใจเอาให้ได้คราวนี้เคลื่อนไปไม่ได้นอกจากท่านสุขภาพท่านไม่อำนวยเท่านั้นก็ให้เต็มเม็ดเต็มหน่อยแล้วออกมาก็สบายเลยแต่ท่านฉันตั้งนี้ไม่มีเวลานะผมอยากจะคุยธรรมะกับท่านโดยเฉพาะสักทีไม่มีเวลามีแต่พระตัวเองอย่างน้อยก็สามสี่ห้าองค์นั่นเสียผมพยายามตั้งแต่ปีเดียวเขาสดท่านจันทร์คงมาท่านท่านอยู่ที่วัดท่านนางเลยผมทำนั้นตั้งสองคืนออกจากนั้นผมไม่ได้เลยไปผมจะไปดูอาการของท่านจนเป็นโรคหัวใจที่หมอเขาห้ามไม่คนเยี่ยมได้ผมก็ไปท่านนั้นสองคืนมาทหารท่านตอนบ่ายก็มีท่านนึงนั่นเสียไม่มีแขกเข้ามายุ่งท่านท่านก็คุยกับพระกับเนรอยู่เสียเวลาเราไปจะพูดคุยธรรมะในเวลาเหมาะสมไม่ได้มีเวลาเหมาะสมซึ่งไม่อยู่กับอุดมพรในวันนั้นไปเรียนแน่นเลยไม่คุยกันคุยกันอย่างเต็มปากหลวงพ่อบัวกับท่านหลวงปู่ขาวเอากันอย่างเต็มเหนี่ยวเลยท่านอาจารย์บือก็ไม่ได้คุยอะไรอีกมากแต่ก็เขียนหนังสือถามปัญหาท่านตอบได้ดีเราก็ไปดูแง่ใจเพราะท่านหูหนวกคนไปเรามากเวลาพูดคำนั้นท่านก็ได้ยินเวลาท่านพูดท่านละเวลาท่านพูดท่านเราฟังพูดเราได้ยินเวลาเราพูดท่านฟังท่านได้ยินท่านจะเก็บนิ่มหมายน้อยๆอ่ะชมก็ถามเห็นปัญหาน้อยถามท่านก็เขียนตอบมายื่นมาเราอ่านดูแล้วถามอีกท่านก็ตอบอีกมาอันนี้ก็เราก็แน่ใจแต่อันหนึ่งที่เราไม่สบายใจตามหลักธรรมที่ท่านบอกว่าเราเป็นอาจารย์ท่านโน้สบายใจคราวที่มาจากท่านไปพาจัดตำรุ่งมาท่านเทศชาวก็มาส่งนั่นน้องเทศชาวจากนู้นแล้วก็จะมาหาเราให้ฝากความคิดถึงไปถึงท่านหาบัวนะท่านหาบัวเป็นอาจารย์ของอาตมาท่านนี้ก็มาพูดเราตามนั้นเลยโอ้ทำไมพูดงี้อ่ะก็ท่านสั่งมาอย่างนั้นเนี่ยว่าอีท่านมหาบัวเป็นอาจารย์ของอาตมาเราอ่านในเรื่องการนะอุบายถวายอุบายต่างๆนั้นเราก็ยอมรับหรือที่ท่านดูหนังสือเราเรื่องดวงใจท่านบอกว่าเรื่องดวงใจนี่โอ้ยสมชื่อสมนามท่านอาตมาผมปฏิบัติในขั้นนี้ผมจึงเห็นหนังสือของท่านมีคุณค่ามากที่สุดเรื่องดวงใจผมห่างจากตัวผมไม่ได้เลยปีท่านมาจำมาสายน้องแฟนนะเรื่องน้องแฟนนี่ห่างจากตัวผมไม่ได้เลยเวลามันเกิดข้อความผมก็ต้องเปิดปุ๊บเลยดูการที่ท่านสอนพระเพราะการท่านสอนพระมันเผ็ดร้อนทุกกันทันว่าลงถึงความจริงความจริงทุกกันท่านก็เลยพูดถึงเรื่องการแจงกันห้าเท่าที่ผมอ่านมานี่ไม่ว่าหนังสือเล่มไหนของใครบรรดากรรมฐานอื่นไม่มีท่านผู้ใดที่จะแจงเรื่องขันห้าได้ละเอียดละออยิ่งกว่าท่านมหาทางภาคปฏิบัติทางหลังนะคือแจงกันห้าทางภาคปฏิบัติผมถือเป็นแว่นดวงใจหัวใจผม ที่ท่านมาทำธรรมศาสตร์กับเรามันเคยจะมาธรรมศาสตร์เราผมเป็นคนห้ามจะบาปเขายอมรับนะเพราะเป็นเรื่องกระทบกระเทือนมากมายแล้วความจริงมันก็เป็นอย่างนั้นจริงมาพากันตั้งอกตั้งใจนะเอาให้จริงให้จังงานก็อยู่นี่ก็ไม่กี่องค์ผมพยายามรักษาเพื่อให้หมู่เพื่อนได้รับความสะดวกสบายในการปฏิบัติจึงไม่รับมากทั้งๆอยู่สงสารบรรดาพระทั้งหลายกับต่างองค์ต่างก็มีหัวใจอยากมาอยู่ด้วยกันทั้งนั้นแต่เราคิดถึงโทษของการอยู่มากไม่ใช่เป็นของดีผู้ที่อยู่แล้วก็จะเป็นหาความสะดวกไม่ได้ผู้ที่มาอยู่ใหม่ก็จะไม่เป็นเม็ดเป็นหน่อยเพราะมันที่มันก็คับแคบไม่อำนวยเวลานี้องค์ไหนอยู่ที่ไหนก็เหมือนองค์เดียวองค์เดียวไม่ว่ากุฏิไม่ว่าทางยังกรมที่ประกอบความภาคเพียรมันเหมาะสมเหมือนก็อยู่องค์เดียวองค์เดียวถ้ามีหลายองค์เข้ามาก็ต้องทางยังกรมก็แทรกเข้าไปที่พักที่อยู่ก็แทรกเข้าไปเลยเต็มไปตั้งแต่พระแต่นี้เหมือนกับมีงานรัวละรัวละผลประโยชน์นี้ได้เท่าที่ควรเราต้องระมัดระวังการปกครองเป็นของสำคัญเพื่อดูแลเพื่อถึงหากว่าเกิดอะไรขึ้นมาทำให้กระทบกระเทือนไปทั่วทั้งวัดเพราะกรรมฐานเป็นความละเอียดมากกว่าปกติของวัดทั้งหลายของพระทั้งหลายพระกรรมฐานเพราะมีความเกี่ยวโยงกันเป็นน้ำหนึ่งใจเดียวกันเหมือนอวัยวะเดียวกันถึงขนาดนั้นจิตมันยังไม่ลงไม่รวมยิ่งมันมีความกระทบกระเทือนทะเลาะเบาะแว้งกันด้วยเหตุผลกลไกอันใดไม่ลงกันเพราะอำนาจของกิเลสนั่นแหละมันถึงไม่ลงกันด้วยแล้วนั่นแหละก่อฟืนก่อไฟเผากันทั้งวัดแล้วระวังมากที่นั่นเป็นของหยาบหยาบกิเลสหยาบหยาบมันควรจะเห็นตัวมันแล้วคราวนี้รักษาเอาที่เห็นตัวอยู่อันนี้ไม่ใช่ทำคนให้วิเศษไม่ใช่ทำเราให้วิเศษไม่ได้ทำผู้ใดให้วิเศษทั้งนั้นเรามาเพื่อจะมาฆ่าสิ่งเหล่านี้จึงให้เห็นสิ่งนี้เป็นภัยอย่างสำคัญมากแสดงออกมาไม่ได้ถ้าเราไม่ตายเสียในว่างนั้นเลยกำมันแพ้ใครก็แพ้เถอะขอจะให้แพ้ที่เด็กตัวเองเป็นของสำคัญมากชนะใครก็ตามไม่เห็นได้ดีกรีอะไรเลยชนะตัวเองแล้ววิเศษนะตรงนี้ไปเสียดายอะไรกิเลสมันทำให้เสียดายเสียดายปล่อยลงไปตามความจริงนั้นหมดดีก็ออกมาจากปากเขาชั่วมาจากปากเขาสัมผัสหูเราเขาดับพร้อมดับไปพร้อมมันก็เท่านั้นนี่มีอะไรต้องเทศพ่อแม่ครูอาจารย์แต่นี่หมายถึงว่าพูดเทศตามความรู้จริงเห็นจริงนะไม่ได้หมายถึงว่าเทศกลุ่มสี่กลุ่มห้ายิ่งสร้างความกังวลวุ่นวายอะไรขึ้นภายในจิตใจเราไม่หมายอย่างนั้นหมายถึงการเพื่อด้วยความนิสัยเห็นจริงของผู้ปฏิบัติอบรมด้วยความจริงจากภาคปฏิบัติจริงๆนั้นการฟังเทศนี้เป็นภาคปฏิบัติอันดับหนึ่งคือจิตก็สงบได้ง่ายถ้าอยู่ในจิตที่อยู่ในขั้นสงบแม้แต่ยังไม่สงบก็ยังสงบขณะที่เทศเพราะความรู้นั้นสืบต่อกับเสียงกระแสร้องธรรมเข้าไปสัมผัสยับยับไม่มีโอกาสที่คิดในแง่อื่นตามเรื่องตามปกตินิสัยชอบคิดอยู่เสมอแม้แต่บังคับด้วยจิตภาวนามันยังคิดได้อย่างสะดวกสบายของมันเพราะมันเคยมีอำนาจเหนือสติปัญญาอยู่แล้วโดยปกติสติปัญญาที่สติของเราที่เคยที่อบรมเบื้องต้นจึงไม่ทันกับมันนี่พอฟังท่าปฏิบัติอาศัยเสียงตั้งจิตไว้เฉพาะต่ออยู่กับภายในเสียงผ่านเข้ามายับยับเข้าใจความหมายพร้อมนึกก็จิตนี้ก็ถือต่อกันกับกระแสเสียงด้วยเลยมีโอกาสที่ไปข้างนอกแล้วก็สงบตัวลงไปนี่ก็ได้ผลประจักษ์ง่ายกว่าที่เราปฏิบัติโดยลำพังเรานี่จิตมีฐานในความสงบด้วยแล้วก็ยิ่งรวดเร็วพอฟังจอดไปจิตมันแน่วมันลงบางทีเลยต่อยกระทั่งเสียงเคลื่อนเข้าเต็มที่ของตัวเองแล้วดูเดินทางไม่มาสนใจรับเสียงเลยเสียงธรรมเดี๋ยวนั่นตัวทรงตัวได้แล้วโดยลำพังในขณะนั้นไม่จำเป็นต้องอาศัยเสียงกระแสของธรรมเข้าไปพยุงดังนั้นมีเราพูดถึงขั้นสงบพูดถึงขั้นปัญญาเวลาเทศน์มันขยับตามมันไม่ได้อยู่กับที่นะคือจิตมันจิตมันเหมือนจะเหาะจะบินอยู่อำนาจของปัญญาเราดูโดยลำพังก็หมุนติ้วติ้วแล้ว ยิ่งฟังท่านเทศน์โอ้โหมันหมุนตามนิ้นเร็วยิ่งกว่าปั๊บปั๊บปั๊บเหมือนท่านเบิกให้มันขยับตามแล้วทีนี้พอไปถึงจุดที่เรากำลังพิจารณาข้องใจตรงนี้ท่านจะว่าเหมือนกับมันจ่อนะพอท่านเทศน์ไปถึงท่านทุ่มเลยเพราะท่านรู้แล้วเราไม่รู้พอท่านทุ่มนั้นปุ๊บมันโดดถึงตามเลยมีได้เหมือนกับว่ากล้าไปขั้นหนึ่งเหมือนกันเราจึงได้เชื่อจริงๆหลักขั้งพุทธการที่พระพุทธเจ้าทรงแสดงธรรมบรรดาพุทธบริษัทและบรรลุมรรคผลนิพพานไม่เชื่อได้ยังไงความจริงมันมีอย่างนั้นประจักษ์กับเห็นมีในตัวของเราเองเพียงเท่ากับหนูตัวหนึ่งมันยังพอจับเงื่อนมาเป็นสักขีพยานกันได้เห็นอยู่กับตัวเองนะความพระพุทธเจ้าใครจะเฉลียวฉลาดแหลมคมยิ่งกว่าพระพุทธเจ้าในการสั่งสอนตัดโลกด้วยอุบายนั่งเราชื่อเป็นศาสดาองค์เอกหางให้มาเขาเข้าสาวกก็ล้วนแล้วถึงแต่ผู้รู้จริงเห็นจริงมาแล้วสอนไปตรงไหนพูดไปตรงไหนมีแต่ความจริงทั้งหมดจากความรู้จริงเห็นจริงท่านทั้งนั้นผู้ฟังที่มุ่งกับความจริงอยู่แล้วมันต้องรู้มันต้องเข้าใจมันต้องซึ้งไม่ใช่เทศเขาเป็นพิธีตัวเองก็ไม่ทราบเรื่องธรรมมาเป็นยังไงจำได้ไหมว่าการสุ่มสี่สุ่มห้าตาผู้ฟังฟังไว้ไงเป็นอุปนิสัยปัจจัยมันไม่เรื่องเทศทางภาคปฏิบัติกับทางปริยัติมันคือกันอยู่มากมันเป็นลืมเมื่อไหร่ละลืมปริยัตินำมาเทศปริยัติไม่เรื่องเหมือนก็ไม่ได้เรียนเนี่ยยกคาถาแปลไปอีกอย่างหนึ่งด้วยนะทำไมผิดจากภาคไปแปลตามความถนัดในความรู้สึกตัวเองที่ได้ปฏิบัติมาซึ่งเป็นธรรมเหมือนกันอย่างพ่อแม่ครูอาจารย์ก็เหมือนกันอย่างนั้นยกภาคไปปั๊บแปลปุ๊บไปทางนี้ปุ๊บข้าวหลังมายกไปปั๊บปั๊บไปทางนี้แปลครูด้วยกันเพราะความฉลาดแหลมคมท่านหลายสังหลายคมคลิกอยู่นี่ตลอดนั่นเนี่ยความฉลาดคลิกแปลงเปลี่ยนแปลงก็ได้ทุกแง่ทุกมุมในกระทู้อันเดียวกันนั่นผิดกันหนึ่งความฉลาดความโง่มันผิดกันมากนายจึงกล้าพูดโอ้ยยิ่งกว่ามหาก้าประโยคสิบประโยคเลยว่าความแปลงท่านรวดเร็วที่สุดพยกขึ้นปุ๊บแปลปุ๊บเลยมหาประโยคสี่ประโยคเราก็เคยฟังมาแล้วเราไม่ได้ประมาทเราฟังมาแล้วเป็นอย่างนั้นจริงกลัวควรจะแปลแต่ควรจะผิดสับผิดแสงเอาเงี้ยถอยหน้าถอยหลังเนี่ยแปลไปดิแล้วมีแปลมันจะสับแต่แสงยกสุดมีท่าที่พัดปัดเจอบ้าไปหมดไม่ฟังเลยไม่ได้เรื่องทำไมเป็นอย่างนั้นเอาเนื้อออกมาเลยนี่เนื้อมันอ้าวมันจะกระดูกมันจะมาแทะออกมาเนื้อมันโยนเนื้อออกมาโยนเนื้อออกมาคว้าเอาเนื้อออกมาดูดิผิดกันมันอยากให้คนได้เห็นตรงนี้ครูบาอาจารย์โอ้มองดูที่อะไรนี่ผิดกันผิดกันทั้งหลายอยู่มากทีเดียวเราเป็นแต่ว่าจะนักสังเกตก็ถูกขึ้นเหมือนไม่ชินเลยเนี่ยอยู่กับท่านความที่จะถือประโยชน์จากท่านมันไม่ชินท่านจะพูดที่เล่นที่จริงบางทีท่านพูดนิทานไม่ย่อพูดพอพูดไปรู้ไปสัมผัสนิทานแล้วท่านเอานิทานออกมาโอ้มันขบขันเล่นเมื่อไหร่แต่ท่านไม่หัวเราะนะมันพูดเฉยเลยเรามันจะตายมันแต่ข้อเปรียบเทียบสอนเราคนโง่นี่แหละว่าไปนู้นแต่มืองอกลับมาเหมือนกับชี้ไปนู้นแต่มืองอมาเนี่ยชี้มาพวกเราท่านว่าไปไกลรบกลับมานี้ตาก็แหลมคมตาดีหูก็รวดเร็วจนเราคิดลำพึงบางครั้งคิดจริงๆทำไมเวลาใส่เรื่องจะเย็บผ้าเย็บอะไรท่านก็ใส่เรื่องแต่เวลาท่านมองอะไรท่านก็มาท่านเห็นเร็วยิ่งกว่าตาพี่หมูพี่หมาเรานี่โหอะไรท่านได้ยินนะอะไรท่านได้ยินไม่ได้ยินยังไงจิตอยู่กับตัวตลอดเวลามีเวลาไหนที่จิตจะพลาดจากตัวไปนั่งหลักใหญ่ตรงนั้นท่านความรู้ท่านไม่ได้พลาดจากร่างนี้ไปเลยถึงจะแยกไปตรงไหนคิดไปตรงไหนนั้นก็ตามความรู้เป็นหลักอย่างนี้เลยไม่ได้ไปหมดทั้งเนื้อทั้งตัวเหมือนเราคิดอะไรไปนู่นความรู้ถึงไปนู่นอันนี้ไม่มีเลยยังเหลือแต่ร่างกระดูกเศษคนเคลื่อนที่พูดง่ายเศษผ้าเคลื่อนที่คิดถึงเรื่องกับไปเรื่องจริงๆคิดไปเรื่องอะไรไปเรื่องนู้นจริงๆความรู้ไม่อยู่กับเนื้อกับตัวเลยนี่มันผิดกันที่ตรงนี้ท่านไม่เป็นอย่างนั้นเราเชื่อแน่ร้อยเปอร์เซ็นต์เลยหนูมาเชื่อภายหลังนี้นะแต่ก่อนก็เริ่มลำพึงไม่คิดแล้วสิไหนทำไมตาท่านทำไมถึงดีนักอะไรเห็นแล้วหูก็ได้ยินก่อนแล้วอะไรเห็นก่อนดูผ้าจีวรสบงของไทยบริขารกันคลองผ้าดูจังท่านดูตั้งแต่เมื่อไหร่ไม่รู้นะโน่นเวลาจะบอกให้ตัดที่สบงจีวรเวลาของมีมาตัดให้องค์นั่นนั่นนั่นนั่นที่เลยอยู่
0: ดูด้วย
1: ตัดทรงให้อยู่นั่นองค์นั้นตัดจีวรให้องค์นี้ตัดสังขารติดให้องค์นั้นนั่นนั้นท่าเป็นยังไงนั่นนั่นท่านดูตั้งแต่เมื่อไหร่ดูนะท่านไม่บอกท่านดูแล้วให้จะไปรวดเลยที่หมดท่านเราอยู่ด้วยกันแค่ตาใสยิ่งกว่าตาแมวมันยังไม่เห็นถ้าตาไม่พิจารณาตาไม่สังเกตตาท่านสังเกตตาไปถึงไหนความรู้ไปถึงนั้นก็แสเสียงมาผัดสัมพันธ์รู้ไปถึงนั้นทางโน้นก็รู้ทางนี้ก็รู้ต่อเนื่องกันเยอะหน่อยแล้วมาสัมผัสนี้ปุ๊บรู้ทันทีเพราะความรู้ไม่ออกจากตัวมีแต่กระแสความรู้ออกจากโน้นความรู้อันตั้งเดิมมีกินอยู่นี่เล่ามันไปทั้งหมดเลยร่างอะไรมันไปหมดมันเหลือแต่ร่างมันก็ผิดกันนะพี่ยอมนับไม่เศร้าเวลาไหนท่านเผลอจิตไม่อยู่กับตัวมีเวลาไหนไม่มีเนี่ยนะเป็นประจำเรียกว่าอาการลิโกอาการลิกจิตจิตไม่มีการไม่มีเวลาไม่มีอะไรเข้ามาตัดทอนความรู้ซึ่งเป็นหลักธรรมชาตินั้นให้ขาดไปเป็นรักเป็นตอนระยะนั้นรู้ได้ระยะนี้ลึกได้ระยะนี้ลึกไม่ได้นั้นท่านไม่หนึ่งหนึ่งจิตกันเวลาเทศน์โอ้โหเสียงหนึ่งว่าเสียงท่านกังวานได้ยินประตูว่าเทศน์ดังขึ้นดังขึ้นยิ่งธรรมะสูงเท่าไรละเอียดเท่าไรยิ่งหมุนเตี้ยวเตี้ยวมาพลังของจิตพลังของธรรมหนุ่มเพื่อนเด็กเป็นปฏิบัติคาเครื่องนั้นอย่างท่านท่านคุ้นใครเมื่อไม่คุ้นใครสง่าผ่าเผยอยู่ตลอดเวลาทำประเภทนี้ไม่คุ้นใครรอบเลยตลอดแล้วท่านเทศน์ธรรมนาก็สองชั่วโมงนะอย่างน้อยสองชั่วโมงวัยแก่มาแล้วเป็นอย่างน้อยสองชั่วโมงเลยดีก็คือส่วนมากก็จะเหลือสามชั่วโมงบางทีสี่ชั่วโมงมันเทินเพราะเรามุ่งต่อทำอย่างยิ่งอยู่แล้วหนึ่งแล้วอยากได้ยินได้ฟังเพื่อเพิ่มกำลังของจิตใจและให้ใจยิ่งความรู้ความฉลาดในแง่ต่างๆของธรรมปฏิบัติหนึ่งจากการฟังการอบรมของท่านแล้วต้องเทศน์กับเทศน์อย่างจริงอย่างจังไม่มีที่ค้านเรียกว่าถูกต้องทุกเล็กบททุกบาททุกคำไปเลยไม่มีอันไหนที่จะได้เลือกว่าอันนี้ผิดไม่นั่นแหละผู้รู้จริงเห็นจริงพูดออกมาเป็นอย่างนั้นแล้วผู้ฟังด้วยความมุ่งอัดมุ่งทำอยู่แล้วทำไมจะไม่ได้ผลอย่างน้อยก็ตั้งตัวเป็นสมาธิขึ้นมาได้จากการอบรมของท่านเราจึงเชื่อเชื่อจริงจริงการสั่งสอนอันนี้บางครั้งผู้ปฏิบัติการท่านสอนแล้วบรรลุมรรคผลนิพพานไม่เชื่อได้ยังไงความจริงลบได้หรือความปลอมมันเต็มหัวใจเราก็เหมือนกับใครจะเป็นไปไม่ได้เพราะเรามันมืดเหมือนกับคนตาบอดเราบอดคนเดียวเหมือนกับโลกที่เขาจะตาบอดกับเราทั้งโลกมันได้ยังไงมันบอดเพียงคนเดียวแต่เรานอกนั้นเขาตาดีเขาก็เห็นในที่เนี่ยหูหนวกแต่เราคนอื่นเขาหูดีเขาก็ได้ยินในที่ปิดหูก็ได้หรือตาเราใจเรามันบอดตาใจคนอื่นไม่บอดเขาก็รู้ได้เห็นได้หรือเพราะทำเพื่อทำใจให้สว่างมีอยู่นี่พากันจับหลักไว้ให้ดีนะการประพฤติปฏิบัติตัวไม่ว่าจะอยู่ในสถานที่ใด

อันนี้จะอธิบายธรรมะให้ท่านนักบุญทั้งหลายฟังวันนี้เป็นวันที่มีโอกาสอย่างยิ่งในบรรดาวันทั้งหลายที่ผ่านมาที่สุดวันนี้เป็นวันที่มีโอกาสเต็มที่นับแต่เริ่มออกเดินทางมาเป็นโอกาสในการแสวงบุญตลอดมาจนกระทั่งถึงบัดนี้คำว่าบุญท่านทั้งหลายคงพอทราบได้เป็นสิ่งที่โลกต้องการทั้งคนและสัตว์ตลอดมาไม่เคยมีการเปลี่ยนแปลงเหมือนความนิยมอย่างอื่นสิ่งอื่นทั้งหลายนั้นมีการนิยมเป็นยุคเป็นคราวแล้วเปลี่ยนแปลงกันไปเรื่อยๆส่วนความนิยมในคำว่าบุญนี้ไม่ว่าสัตว์ไม่ว่าบุคคลไม่ว่าชาติชั้นวรรณะใดมีความมุ่งหวังกันตลอดมาทั้งอดีตปัจจุบันและอนาคตไม่มีที่สิ้นสุดเมื่อความรู้สึกยังมีอยู่ภายในตัวของบุคคลและสัตว์นั้นๆแต่ควรทราบตามภาษาไทยของเราที่แยกออกไปจากบุญก็ซึ่งก็เป็นภาษาไทยคำหนึ่งแล้วเพื่อทราบความหมายในคำว่าบุญนี้ให้ชัดเจนสมกับว่าเป็นสิ่งที่เรามุ่งหวังอย่างแท้จริงนั้นคืออะไรคำว่าบุญนี้จึงหมายถึงความสุขโดยตรงจะเป็นความสุขทางกายหรือทางใจเป็นเรื่องที่โลกเป็นสิ่งที่โลกต้องการด้วยกันไม่มีวันจืดจางเปลี่ยนแปลงในความปรารถนาซึ่งความสุขนี่เป็นสิ่งที่โลกต้องการเสมอมาความสุขทางกายอย่างหนึ่งความสุขทางใจอย่างหนึ่งรวมแล้วมีสองกายสบายเราก็อยู่สงบใจสบายเราก็เรียกว่าเป็นสุขนั่นเองสาเหตุที่ให้เกิดเป็นความสุขขึ้นมาทางกายทางใจต้องมีการขวนขวายมีการระมัดระวังรักษาอย่าให้เป็นสิ่งที่เป็นข้าศึกเข้ามาทำลายความสุขทั้งสองประเภทนี้ได้ที่ท่านนักใจบุญทั้งหลายอุตส่าห์สละเวลาหน้าที่การงานและทรัพย์สมบัติมากน้อยด้วยใจจริงของตนมาสู่สถานที่นี้ก็ดีหรือในการบำเพ็ญบุญทั่วๆไปก็ดีชื่อว่าเป็นต้นเหตุแห่งการแสวงหาบุญคือความสุขอย่างแท้จริงถูกต้องตามหลักธรรมที่พระพุทธเจ้าทุกพระองค์ทรงสอนมาแล้วนี่เป็นทางที่ถูกที่ดีเป็นทางที่ชุ่มเย็นแก่จิตใจของเราบุญนี้ได้มากน้อยเป็นสิ่งที่พึงปรารถนาทั้งนั้นได้มากเท่าไรก็ไม่เหลือเฟือเหมือนอย่างอื่นๆไม่เฟ้อเป็นสิ่งที่สัตว์โลกปรารถนาโดยทั่วกันแม้ที่สุดท่านพูดถึงวิมุตตินิพพานก็ยังต้องมีธรรมชาติอันหนึ่งยัง

พยายามทำความสนใจและขวนขวายในทางบุญให้เกิดขึ้นคนไม่มีบุญสัตว์ไม่มีบุญเป็นบุคคลและสัตว์ที่อาภัพมากเกิดมากับโลกเขาแม้วันคืนปีเดือนยังคงเส้นคงวาอยู่ตามธรรมดาก็ตามก็รู้สึกว่าวันคืนปีเดือนนั้นยืดเยื้อมากอยากให้มืดให้แจ้งเสียโดยเร็วเพราะทนต่อความทุกข์ความทรมานนั้นไม่ได้นี่คือขาดบุญคือความสุขมีแต่ความทุกข์ทรมานทางกายทางใจบีบบังคับอยู่ตลอดมาวันคืนปีเดือนจึงเป็นเหมือนกับยืดยาวเอาเป็นเหลือประมาณโลกก็กลายเป็นโลกแคบถ้าลงทุกข์ได้เข้ามาบีบคั้นร่างกายและจิตใจของคนและสัตว์รายใดก็ตามอะไรอะไรก็ไม่เป็นสิ่งที่พึงปรารถนาไม่เป็นที่เจริญใจทั้งนั้นโลกก็แคบเข้ามาแต่วันคืนปีเดือนรู้สึกว่ายืดยาวมากมายชีวิตนี้ก็รู้สึกว่ายืดยาวในขณะนั้นความสมใจที่ตนอยากให้พ้นจากทุกข์ที่กำลังทำลายตัวของเราอยู่นั้นคืออยากตายไปเสียในขณะนี้เพื่อจะได้พ้นจากทุกข์ที่กำลังบีบบังคับอยู่แล้วนี้ไปเสียนี่ต้องทำให้จิตทั้งเราคิดได้ต่างๆเพราะอำนาจของทุกข์นี้เป็นของที่รุนแรงมากโลกทั้งหลายจึงไม่ปรารถนากันแม้แต่สัตว์ก็กลัวไม่ว่าแต่มนุษย์เราเลยการสร้างเครื่องป้องกันทุกข์จึงมีหลักวิชามีอุบายวิธีที่จะสร้างให้ถูกต้องดีงามโดยไม่ไปสร้างความทุกข์ให้ตัวเองแล้วผลทุกข์ให้คนอื่นคือไม่เหยียบย่ำทำลายคนอื่นเพื่อการสร้างความสุขให้ตนเองอันเป็นทางที่ผิดพระพุทธเจ้าจึงได้ประกาศสอนธรรมอันเป็นแนวทางที่ถูกต้องที่เรียกว่าสวัคขาโตภควตาธรรมโมแปลว่าคำสั่งสอนอันเป็นเครื่องชี้แนวทางเดินของชีวิตทั้งปัจจุบันและอนาคตแก่บรรดาสัตว์นั้นพระองค์ท่านได้ตรัสไว้ชอบทุกสิ่งทุกประการแล้วไม่มีส่วนบกพร่องนี่เป็นทางเดินอันราบรื่นสม่ำเสมอและชุ่มเย็นแก่ผู้ดำเนินคือประพฤติปฏิบัติตามทางที่พระองค์ท่านทรงประกาศสอนไว้ดังเราท่านทั้งหลายได้บำเพ็ญและปฏิบัติตามสวัคขาตธรรมนั้นตลอดมาเป็นกฐินทานที่เราได้บำเพ็ญมาเป็นประจำจนกระทั่งปัจจุบันนี้ก็เป็นการดำเนินตามหลักสวัคขาตธรรมที่พระองค์เจ้าสอนไว้แล้วทั้งนั้นนี่เป็นทางที่ถูกที่ดีเป็นทางชุ่มเย็นทั้งผู้ที่ให้ทานทั้งผู้ได้รับทานจากเราผู้ทั่วไปก็ว่าทั้งผู้ให้ผู้สงเคราะห์ทั้งผู้รับการสงเคราะห์เราจะสงเคราะห์มนุษย์ด้วยกันก็ตามสงเคราะห์หรือให้ทานแก่สัตว์ก็ตามสัตว์ก็ไม่เป็นภัยเราก็ไม่เป็นโทษต่างคนต่างมีความสุขเราได้รับความสุขเพราะการสงเคราะห์ผู้อื่นในทางน้ำใจด้วยความรู้สึกซาบซึ้งในจิตใจว่าตนมีวาสนาพอจะให้คนอื่นหรือสัตว์อื่นได้อาศัยความร่มเย็นจากตนสัตว์หรือคนก็ตามรายที่ได้รับความการสงเคราะห์จากเราก็มีความดีอกดีใจตนได้มีเท่าที่ตนได้รับความสุขมันจากท่านผู้นั้นได้สงเคราะห์มีจำนวนมากน้อยเพียงไรก็ต้องระลึกกันเป็นธรรมดาจะลืมเสียไม่ได้นี่จึงเรียกว่าเป็นทางที่ให้ความร่มรื่นทั้งสองฝ่ายจะเรียกว่าทานบารมีก็ได้ทานนี้เป็นความจำเป็นสำหรับโลกเราจะเว้นทานนี้เสียไม่ได้เพราะเป็นพื้นแห่งชีวิตค
ความเกี่ยวเนื่อง

ระหว่างกันและกันกว้างแคบไม่มีประมาณต้องอาศัยทานเป็นเครื่องเชื่อมโยงถึงกันถ้าไม่มีทานแล้วโลกนี้ต้องแตกทานจึงเป็นเหมือนกับความมั่นคงหรือสิ่งมั่นคงในการก่อสร้างจะเป็นสร้างบ้านสร้างเรือนก็ตามไม่มีสิ่งมั่นคงเป็นหลักยึดไว้แล้วบ้านเรือนนั้นๆก็ย่อมไม่แน่นหนามั่นคงโลกจะเป็นจะมีความปึกแผ่นแน่นหนาเพียงไรต้องอาศัยการสงเคราะห์ซึ่งออกจากความเมตตาและความเห็นอกเห็นใจกันเป็นรากฐานสำคัญสิ่งที่จะนำมาสงเคราะห์ก็ย่อมเป็นไปเองเพราะใจเป็นผู้บงการทานจึงเป็นสิ่งจำเป็นอย่างยิ่งที่จะปฏิบัติต่อกันโดยไม่นิยมว่าเป็นนักบวชและคฤหัสถ์ตลอดสัตว์ทั้งหลายย่อมมีต่อกันอยู่เสมอแต่ไม่ได้ให้ชื่อว่าเขาให้ทานกันเฉยๆแปลแล้วก็แปลว่าการให้นั่นแหละทานะแปลว่าให้มีพูดให้ฟังให้เราทราบกันอย่างชัดๆก็คือแปลว่าให้นั่นเองจะให้ด้วยวัตถุให้โดยการอบรมสั่งสอนให้โดยวิธีใดก็ตามเพื่อความรู้ความเข้าใจเพื่อผู้อื่นได้รับความสุขจากการให้ของตนเรียกว่าทานทั้งนั้นทานวัตถุคือให้ด้วยวัตถุสิ่งของให้ทางความรู้ความฉลาดคือให้การอบรมสั่งสอนให้อุบายแนวทางอะไรก็แล้วแต่จัดว่าทานทั้งนั้นทานจึงเป็นเรื่องใหญ่โตประจำโลกถ้าขาดทานเสียเมื่อใดโลกก็ตั้งอยู่เป็นปึกแผ่นแน่นหนาไม่ได้แม้ที่สุดในครัวเรือนเดียวกันก็เหมือนกันอยู่ด้วยกันมาก็ต้องอาศัยสิ่งเหล่านี้เป็นพื้นฐานของครอบครัวนั้นๆไม่มีนี้เป็นพื้นฐานจะเป็นมาไหมจะโลกหรือครอบครัวนั้นจะเป็นไปไม่ได้นอกจากการกระทําของเราที่ได้บําเพ็ญลงไปด้วยวัตถุแต่ฐานเช่นนี้แล้วผลที่แสดงอยู่ในปัจจุบันและอนาคตย่อมเป็นไปเพราะอำนาจแห่งทานนี้โดยสม่ำเสมอทานแทนที่จะให้คนอื่นไปเสียจนหมดสิ้นไม่มีอะไรเหลือติดตัวแต่ผลแห่งทานย่อมสะท้อนย้อนกลับเข้ามาเป็นสมบัติของผู้นั้นจะไปที่ไหนอยู่ที่ใดไม่อดอยากขาดแคลนเพราะอำนาจแห่งทานบารมีที่ตนไม่เคยสร้างไว้เข้ามาเป็นสมบัติภายในฝังอยู่กับใจเราจะจำได้ก็ตามจำไม่ได้ก็ตามไปเกิดในภพใดชาติใดก็ตามนิสัยคนที่มีทานประจำใจย่อมเป็นนิสมีย่อมเป็นผู้มีอัธยาศัยกว้างขวางไม่คับแคบตีตันไม่ตระหนี่เหนียวแน่นอัธยาศัยหรือนิสัยเช่นนี้แม้จะไปเกิดเป็นสัตว์ก็ตามนิสัยนี้ย่อมไม่เปลี่ยนแปลงเพราะอยู่กับใจถึงร่างกายจะเปลี่ยนแปลงไปก็ต่างแต่จิตใจนั้นจะไม่เปลี่ยนแปลงไปจากนิสัยเดิมของตนนี่คือสมบัติภายในที่เกิดขึ้นมาจากการให้ทานเพราะการที่เราจะให้ทานได้แต่ละอย่างละอย่างตั้งแต่เล็กตั้งแต่น้อยจนมากก็ต้องออกจากใจใจที่เคยสั่งสมคุณธรรมประเภทนี้ไปอยู่โดยสม่ำเสมอแล้วย่อมมีกำลังจนกลายเป็นคนมีอัธยาศัยกว้างขวางแม้จะอดอยากขาดแคลนไปถึงที่จำเป็นจริงๆก็พอเป็นไปได้หากมีผู้ช่วยหากมีผู้อุดหนุนหากมีผู้เห็นใจหากมีผู้เมตตาอยู่นั่นแหละเพราะเชื่อเดิมของเรามีอยู่ภายในใจ
จะเกิดในชาติใดพบใดอำนาจแห่งทานบารมีนี้ย่อมเป็นการส่งเสริมไม่ให้อดอยากขาดแคลนแล้วนอกนั้นยังเป็นเครื่องสนับสนุนจิตใจของเราให้หลุดพ้นจากทุกข์ไปได้ด้วยอำนาจแห่งทานนี้ด้วยอันเป็นส่วนหนึ่งของคุณงามความดีทั้งหลายมีศีลภาวนาเป็นลำดับฉะนั้นนักปราชญ์ทั้งหลายจึงสอนแล้วสอนเล่าให้โลกทั้งหลายได้ประพฤติตนในธรรมประเภทนี้เป็นพื้นฐานจากนั้นก็สอนถึงเรื่องศีลเรื่องภาวนาไปเป็นลำดับในข้อที่ว่าเป็นนิสัยอยู่ภายในจิตเพราะอำนาจแห่งการบำเพ็ญมาโดยสม่ำเสมอนี้เราจะเห็นตัวอย่างจากพระพุทธเจ้าของเราในคราวเป็นพระเวสสันดรได้ทรงให้ทานเสียทุกสิ่งทุกอย่างจนชาวเมืองเขาไม่พอใจถ้าพูดตามภาษาของเราก็เรียกว่าขับไล่พระองค์ออกจากเมืองจากความเป็นพระเจ้าแผ่นดินเสียกลัวบ้านเมืองจะล่มจมเพราะพระองค์เป็นผู้หนักในการให้ทานตามพระอัธยาศัยที่เคยเป็นมาอย่างนั้นพระองค์ไม่ขัดข้องเขาขับไปที่ไหนก็ไปยอมไปตามคำที่เขาขับไล่ไสส่งให้พระองค์ไปแต่ไม่ทรงลดละในการให้ทานตามพระอัธยาศัยหรือนิสัยของพระองค์ที่เคยบำเพ็ญมาดั้งเดิมแม้จะไปอยู่ในป่าไม่มีสิ่งใดบริจาคทานเหมือนอย่างแต่ก่อนก็ตามมีเพียงกัณหาชาลีเท่านั้นก็ยกให้ทานแก่พราหมณ์ไปเพราะมีเท่านั้นไม่มีอะไรที่จะให้ทานมีเพียงสองกัณหาชาลีเท่านั้นก็ให้ทานไปอย่างไม่อะไรเสียดายนี่ก็เหลือแต่พระนางมัทสีเทพนิมิตบันดาลเป็นพราหมณ์ทูลขอนางมัทสีอีกก็ทรงให้อย่างพอพระทัยอีกเช่นเดียวกันเพราะมีเท่านั้นไม่มีอะไรจะให้ทานสมบัติเงินทองอะไรไม่มีเพราะถูกเขาขับหนีไปจากบ้านจากเมืองไปอยู่ในป่าจะมีอะไรเพียงอัตภาพร่างกายจะเป็นไปกับอาหารวันหนึ่งวันหนึ่งก็แทบจะเป็นไปไม่ได้แล้วหัวเผือกหัวมันเท่านั้นอดบ้างอิ่มบ้างเราคิดดูก็น่าสลดสังเวชกษัตริย์ทั้งองค์สละออกจากตำแหน่งเป็นกษัตริย์กลายเป็นคนขอทานขึ้นมาทันทีทันใดจะว่าเป็นคนขอทานก็ไม่ทราบว่าพระองค์ไปขอทานที่ไหนเป็นคนอนาถาเราดีๆนี่เองเสวยหัวเผือกหัวมันตามป่าตามจะได้ความทุกข์ยากลำบากขนาดไหนแม้เช่นนั้นพระทัยที่เต็มเปี่ยมด้วยการให้ทานการเสียสละยังไม่ปรากฏว่าบกพร่องที่ตรงไหนใครจะขออะไรพระองค์ประทานให้ทั้งนั้นขอลูกให้ลูกขอเมียให้เมียหรือใครจะมาขอพระเนตรหรือดวงหัตไทยพระองค์ก็ไม่ทรงอะไรพร้อมที่จะยกให้อยู่เสมอนี่ก็เพราะอำนาจแห่งความเสียสละที่เคยเป็นมาภายในพระทัยของพระองค์นั่นเองจนกลายเป็นนิสัยขึ้นมาจนถอนไม่ขึ้นยอมปฏิบัติตามที่เขาตำหนิทุกอย่างเขาให้อยู่ก็อยู่เขาไปไหนก็ไปแต่การให้ทานนี้ไม่ยอมลดละไม่ยอมแก้ไขไม่ยอมปฏิบัติตามใครปฏิบัติตามพระเวสสันดรพระองค์เดียวเท่านั้นว่าเป็นนักคือนักให้ทานนี่คือความฝังมาแล้วดั้งเดิม
จึงได้ยกทานขึ้นเป็นหลักสำคัญในหลักศาสนามีทานเป็นฐานสำคัญรวมแล้วคุณงามความดีที่เกิดขึ้นจากให้การให้ทานนี้ก็สำเร็จขึ้นเป็นอยู่มีความสุขความเจริญได้ก็เพราะอำนาจแห่งบุญการรักษาศีลก็เพื่อบุญคือความสุขการให้ทานก็เพื่อบุญคือความสุขการเจริญภาวนาก็เพื่อบุญคือความสุขซึ่งสัตว์โลกทั้งหลายต้องการตลอดมาดังนั้นจึงขออนุโมทนากับบรรดาท่านทั้งหลายที่เป็นนักใจบุญในที่สามบำเพ็ญตลอดมาไม่หยุดยั้งแล้วยังหวังมีความอบอุ่นในใจว่าท่านทั้งหลายยังไงก็จะปล่อยละอันนี้ไม่ได้คืองามความดีจะต้องปฏิบัติเป็นลำดับลำดับไปจนชีวิตหาไม่เพราะนี้เป็นรากฐานของจิตใจอย่างแท้จริงที่จะพาเราอยู่เราไปเป็นมีความสุขความเจริญเพราะอำนาจแห่งการสร้างความดีใส่ตัวเองนี่เรียกว่าการรักษาตัวเองด้วยความปลอดภัยเพื่ออนาคตชาติภพนั้นในปัจจุบันนี้เรามีชาติมีภพอดีตต้องเคยเป็นผู้เคยมีชาติมีภพมาแล้วและอนาคตการข้างหน้าที่จะผ่านมาชีวิตนี้จะผ่านไปก็เพื่ออนาคตการท่องเที่ยวในวัฏสงสารในภพในชาติของเราต้องมีด้วยกันทุกคนเมื่อเป็นเช่นนั้นความดีซึ่งเป็นสิ่งจำเป็นที่เราจะต้องอาศัยเกาะเกี่ยวหรือเป็นที่พึ่งของตนในภพชาตินั้นๆต้องเป็นของจำเป็นเช่นเดียวกับชีวิตของตนชีวิตมีอยู่หาความสุขไม่ได้ก็เป็นโมฆะไม่มีคุณค่าอันใดกับชีวิตนั้นๆเราไม่ต้องการเป็นผู้หมดคุณค่าในชีวิตโดยไม่มีความสุขเครื่องอาศัยเลยแต่เราเป็นผู้หวังคุณค่าแห่งชีวิตที่เต็มไปด้วยความสุขความสมหวังดังนั้นเราจึงสร้างคุณงามความดีไว้เพื่อตนนี่เป็นทางที่ถูกเป็นความคิดชอบเพื่อรักษาความปลอดภัยหรือต้านทานสิ่งที่ไม่ดีอันจะเป็นเหตุทำลายแก่ตนด้วยการสร้างคุณงามความดีจะยากบ้างลำบากบ้างให้เราถือว่าเป็นงานสร้างตัวเองคือสร้างตัวเองให้ดีสร้างตัวเองให้มีความสุขความเจริญสร้างหลักสร้างฐานสร้างความมั่นคงสร้างความอบอุ่นให้จิตใจไม่เป็นความเสียหายในความลำบากที่เราสร้างตนเองด้วยการทำดีเวลาจำเป็นจิตใจจะไม่คิดอะไรมากไปกว่าคิดหาที่พึ่งอันนี้เป็นหลักสำคัญที่เราจะต้องคิดด้วยกันทุกคนเมื่อถึงคราวจนกรอบมาแล้วเวลาไม่ร้อนเครื่องป้องกันแดดก็ไม่จำเป็นเวลายังไม่หนาวเครื่องป้องกันหนาวก็ไม่จำเป็นเวลาไม่หิวกระหายอาหารหวานข้าวที่เราเคยอาศัยมาก็ไม่จำเป็นแต่เมื่อเกิดความจำเป็นดังที่กล่าวมานี้จิตต้องประวัติถึงเครื่องป้องกันทันทีพอร้อนปรากฏขึ้นต้องประวัติถึงเครื่องป้องกันหนาวเกิดขึ้นจิตก็ต้องประวัติถึงเครื่องป้องกันความหิวกระหายเกิดขึ้นต้องคิดถึงอาหารพูดง่ายๆเอาอย่างนั้นเวลาความจนกรอกจนมุมของชีวิตจิตใจจะเข้ามาถึงจริงๆเราจะรึกถึงอะไรนี่เป็นหลักสำคัญต้องระลึกถึงคุณงามความดีที่เราเคยสร้างมามากน้อยว่ามีเพียงไรหรือไม่มีนั่นเป็นจุดสำคัญเป็นเวลาสำคัญมากสำหรับเราเพราะทุกรูปทุกนามจะต้องถึงความจำเป็นเช่นนั้นด้วยกันเราจึงได้พยายามสร้างเพื่อตัวเองไม่เสียแต่บัดนี้จิตใจที่เคยชินต่อสิ่งใดย่อมระลึกถึงสิ่งนั้นทันที
จิตใจที่เคยสร้างแต่บาปแต่กรรมเวลาจนกรอกจนมุมคิดหาทางดีไม่มีเพราะตนไม่สร้างไว้จิตก็ประวัติไปถึงแต่บาปแต่กรรมตายไปก็เป็นไฟไปทีเดียวนรกอเวจีจะมีหรือไม่มีมันก็เห็นเป็นไฟอยู่กับผู้นั้นเพราะผลที่เกิดขึ้นจะเกิดขึ้นจากตนผู้ทำจะว่านรกอเวจีเป็นผู้มาให้โทษใส่กรรมก็ไม่ได้ความให้โทษให้คุณเป็นเรื่องของเราเป็นผู้สร้างขึ้นเองเราเกิดมาไม่ได้ตั้งใจจะมาสร้างหานตนเองหรือทำลายตนเองด้วยการทำชั่วช้าละมุกอันเป็นไฟเผาตัวแต่เราต้องการมาส่งเสริมตนเองเราจึงต้องสร้างคุณงามความดีไว้เป็นที่พึ่งที่เกาะที่อาศัยเวลาจำเป็นจำใจจิตต้องเกาะจริงๆพอระลึกถึงบุญครับใจยิ้มแย้มแจ่มใสอบอุ่นแล้วเพราะเราเคยสร้างไว้จนติดจิตติดใจระลึกเมื่อไรก็เห็นเมื่อนั้นเพราะเราสร้างอยู่ทุกวันทุกคืนเป็นความเคยชินกับใจนี่เป็นความอบอุ่นแม้ร่างกายจะแตกสลายไปก็เป็นธรรมดาของธาตุของขันธ์เราจะต้านทานไม่ได้เพราะเรื่องนี้เป็นคติธรรมดาอันเป็นเรื่องใหญ่โตมากไม่มีใครสามารถจะต้านทานกั้นกลางไว้ได้ต้องปล่อยไปตามสภาพของเขาแต่สิ่งที่เป็นสมบัติของเราอันไม่มีใครจะมาแย่งชิงเอาได้นั่นคือบุญอันเป็นความสุขเครื่องอบอุ่นจิตใจที่เกิดขึ้นมาจากการสร้างบุญเวลานี้เรากำลังสร้างบุญสร้างเครื่องระลึกสร้างเครื่องเกาะเครื่องยึดแก่จิตใจจะถึงคราวจนกรอกไม่จนกรอกไม่สำคัญและลึกเมื่อไรมีความเย็นอกเย็นใจหรืออบอุ่นภายในใจเสมอไปยิ่งถึงคราวจวนตัวมาแล้วก็ยิ่งจะเห็นความสำคัญของใจที่ได้สร้างความดีไว้เพื่อตนเองมากน้อยเพียงไรเราไม่ประมาทธรรมดาคนฉลาดยอมคิดเพื่อตัวเองทั้งปัจจุบันและอนาคตเสมอเมื่อถึงคราวจำเป็นก็ไปอย่างแบบสุขะโตคือไปดีมีความสุขความสบายพบใดชาติใดที่จะเป็นสมบัติของตนก็ล้วนแต่เป็นของดีๆทั้งนั้นเพราะตนสร้างแต่ความดีไว้ผลต้องเป็นดีทั้งนั้นนี่เป็นทางดำเนินของนักปราชญ์ที่เคยดำเนินได้รับความดีและความปลอดภัยจนกระทั่งผ่านพ้นถึงวิมุตตินิพพานมาแล้วได้แก่พระพุทธเจ้าของเราไม่เคยโกหกพวกลมแก่สัตว์โลกแม้คำเดียวประโยคเดียวตรัสคำใดออกมาเป็นคำที่เต็มไปด้วยเหตุด้วยผลเป็นคำที่ถูกต้องดีงามสมควรที่สัตว์โลกจะประพฤติปฏิบัติให้เกิดผลเป็นที่พึงพอใจได้ทุกบททุกบาทแห่งธรรมที่ทรงแสดงจึงเป็นธรรมที่ถูกเนื้อต้องใจเป็นธรรมที่ไว้ใจได้ไม่มีคำใดที่จะเป็นคำแสดงหูแสดงใจและเกิดเป็นภัยเป็นเวรแก่บรรดาสัตว์ที่ปฏิบัติตามพระองค์ท่านนอกจากจะเป็นสิริมงคลแก่ตนผู้ดำเนินเท่านั้นไม่มีทางอื่นใดจะเป็นภัยเราเองยังมีทางโกหกตนได้ไม่ต้องว่าคนอื่นจะมาโกหกเราตัวเราเองยังสามารถโกหกตนได้ต่อหน้าต่อตาพระพุทธเจ้าไม่มีเลยจะโกหกสัตว์โลกจึงเป็นที่แน่ใจยิ่งกว่าเราแน่ใจในตัวของเราซึ่งเป็นนักโกหกตนเองอยู่คำว่าโกหกตนเองหมายถึงอะไรยกตัวอย่างใกล้ๆว่าจะทำสิ่งนั้นก็หาเรื่องมาโกหกว่าอ๋อเดี๋ยวทำนั่นก่อนแล้วค่อยทำอย่างนี้เป็นต้นท่านทำสิ่งนั้นแล้วไม่ทำเสียหรือเวลาเคยสวดมนต์ไหว้พระหรือระลึกอย่างอื่นระลึกได้คิดหน้าที่การงานเรื่องอะไรๆคิดได้ทั้งนั้นพอแต่พอระลึกมาถึงเวลาจะหลับนอนจะไหว้พระสวดมนต์เท่านั้นท่านรู้สึกไม่ค่อยสบายแต่แล้ววันโอกาสไม่ค่อยมีเพราะวันนี้รู้สึกว่าเครียดกับงานมาซะเต็มแย่แล้วแล้ววันหลังค่อยเอาเถอะนี่คือการโกหกตัวเองแล้วก็ล้มถอยถูกก็ถูกที่หมอนตื่นขึ้นมาโอ้โหวันนี้เอาแย่ซะแล้วไม่ได้สวดมนต์เลยเอาวันหลังเอาใหม่นะวันหลังโกหกอีกนี่เราเคยโกหกอาจารย์เคยถูกตัวเองโกหกตัวเองมาแล้วยกเอาเรื่องตัวเองเนี่ยแต่บรรดาท่านผู้ฟังทั้งหลายก็คงไม่เป็นแบบอาจารย์
นี่จะแสดงเรื่องความโง่ของตัวเองหรือเรื่องความโกหกของตัวเองให้ท่านผู้ฟังทั้งหลายเพื่อได้นำไปพินิจพิจารณาว่าอาจมีเช่นเดียวกันนี้อยู่บ้างไม่มากก็น้อยส่วนพระพุทธเจ้าไม่ได้มาโกหกโลกแบบที่เราโกหกเราและโกหกคนอื่นอย่างนี้จึงเป็นที่แน่ใจสำหรับตัวคาถาสมนามที่ว่าตรัสไม่ชอบแล้วสมจริงไม่เช่นนั้นจะไม่คงเส้นคงมาถึงขนาดนี้ในบรรดาพระโอวาทธรรมสั่งสอนของพระองค์จะต้องสลายไปนานแล้วเพราะไม่มีใครนับถือทรงสั่งสอนอย่างนี้กลับเป็นไปอย่างนั้นทรงสั่งสอนอย่างนั้นกลับเป็นไปอย่างนี้ไม่ตรงตามความจริงคือเหตุกับผลไม่ลงรอยกันแต่นี่ลงทุกๆประโยคทุกๆบททุกบาทจึงเรียกว่าสวคาตะหรือเกวรปริสุทธังปริสุทธังกรรมจริยังประกาศเสียบริสุทธิ์บริบูรณ์ในการประกาศพรหมจรรย์แก่สัตว์โลกสรุปความลงในพระโอวาททั้งหมดก็เพื่อให้เป็นหลักวิชาในการรักษาตัวเราให้เป็นหลักวิชาแก่โลกเพื่อการรักษาตนนี่เป็นหลักใหญ่มากการปกครองตนการรักษาตนเป็นเรื่องใหญ่เราปกครองคนอื่นก็พอปกครองได้แต่การปกครองตนเองนี่สำคัญการสั่งสอนคนอื่นพอสั่งสอนได้แต่เวลาจะสั่งสอนตนเองหนึ่งไม่ยอมสั่งสอนพร้อมสั่งสอนแล้วไม่ยอมเชื่อทะเลทลายไปต่อหน้าต่อตาตนนี่มีแยะมันเคยเป็นจึงเป็นเรื่องยากคือการปกครองหรือสั่งสอนตนเองพยายามคิดเน้นหนักลงในจุดนี้ให้มากเราจะเป็นคนดีมีหลักมีเกณฑ์มีข้อบังคับสำหรับตัวเองไม่คาดเคลื่อนแล้วกลายเป็นคนดีขึ้นมาเป็นลำดับของมันคำว่าการปกครองตนนั้นคือเราจะอยู่เฉยๆไม่ได้ตามปกติธรรมดาหน้าที่การงานความประพฤติต้องเป็นไปกับกายวาจาใจของเราเสมอเราทำอย่างไรจะเป็นไปเพื่อความเสียหายแก่ตนและผู้อื่นเราทำอย่างไรจะเป็นความเจริญรุ่งเรืองทำอย่างไรจึงจำเป็นผู้มีเหตุมีผลการทำแต่ละอย่างมีเหตุมีผลที่ถูกต้องดีงามสำหรับการกระทำของเราความประพฤติแต่ละอย่างมีเหตุผลไปพร้อมเป็นเครื่องรักษาตัวความคิดแต่ละอย่างทราบว่าเป็นความคิดที่หนักไปในทางดีหรือชั่วมากน้อยเพียงไรนำเหตุผลมาพิสูจน์ตนเองอยู่เสมอนี่ชื่อว่าการรักษาตนเองจึงเป็นสิ่งที่ยากอยู่มากโดยมากเราชอบฝืนตนเองฝืนตนเองแล้วก็เรียกว่าทำลายตนเองอยู่นั่นแหละแต่เราไม่ได้คิดว่าเป็นการทำลายตนเองนี่เป็นหลักสำคัญสมบัติเงินทองมีมากน้อยถ้าเรารักษาตนเองปฏิบัติต่อตนเองไม่ถูก1หมดไป2กลายมาเป็นข้าศึกต่อเรานี่สำคัญคำว่าหมดไปคือหมดไปโดยการจับจ่ายไม่รู้จักประมาณเอาความอยากเป็นผู้เปิดประตูให้สมบัติไหลออกแล้วไม่มีวันปิดเปิดอยู่เสมอเปิดเพื่อออกแต่ไม่ได้เปิดเพื่อนำเข้ามาโดยไม่มีเหตุผลเป็นเครื่องพาให้ปิดให้เปิดให้จับจ่ายใช้สอยมากน้อยมีความจำเป็นเพียงไรไม่ค่อยคำนึงนี่ก็เรียกว่าไม่รู้จักวิธีรักษาตนเหมือนกันสมบัติซึ่งเป็นของตนจึงกลายเป็นวิธีไม่รักษาไปด้วยและทำลายสมบัติสมบัตินั้นกลายเข้ามาทำลายตนอีกทีคือเมื่อจ่ายไปด้วยความไม่มีเหตุผลจ่ายผิดตั้งถูกตั้งตอบนานประนันไปก็มีแต่จ่ายผิดผิดพลาดพลาดไปเรื่อยๆความเคยกินต่อนิสัยที่เคยเป็นเช่นนั้นก็กลับเข้ามาเป็นฝังใจของตนเองกลายเป็นคนไม่มีหลักแบบคนชุดุชุ่ยใจก็รั่วสมบัติก็ไหลไปเรื่อยๆจนไม่มีที่ยับยั้งนั่นถ้ามีแอ่งเป็นที่เก็บบ้างจะมากเพียงไรก็ตามไหลไปหมดเมื่อหมดผลแล้วก็น้ำก็หมดจากคลองต่างๆถ้ามีแอ่งเป็นที่เก็บไว้บ้างก็พอได้ใช้หน้าแล้งเช่นเขาทำเขื่อนเป็นต้นสมบัติเงินทองมีได้หาได้แต่ถ้ามีที่เก็บไม่มีเหตุผลเป็นเครื่องปิดเครื่องเปิดแล้วสมบัติมันก็ไหลเช่นเดียวกับน้ำแล้วยังไหลเราพัดเราไปอีกให้กลายเป็นคนเสียไปทำให้ลืมตัวทำให้ไม่ได้คิด
คำหนึ่งถึงความผิดถูกที่ว่าดีเลยกลายเป็นนิสัยอย่างนั้นอย่างนี้แก้ยากเราต้องพยายามแก้ไขนี่แหละวิธีรักษาตนเนี่ยมันยากอย่างนี้ปกครองตนยากคือบังคับสิ่งใดที่ไม่ดีจะอยากไปก็ตามก็ตามไม่ไปถ้าเหตุผลไม่พร้อมที่จะไปว่าควรไปไปแล้วจะเป็นผลเป็นประโยชน์อย่างนั้นสิ่งใดไม่ควรจะทำก็ต้องบังคับผมไว้นี่เรียกว่าปกครองตนคือบังคับในสิ่งที่ไม่ควรเปิดทางให้ในสิ่งที่ควรนี่เป็นการลำบากเมื่อปกครองตนนี้ยากยากกว่าปกครองผู้อื่นเวลาเขาไม่ฟังคำบ้างก็โกรธให้เขาโมโหให้เขาแต่ตนไม่ฟังคำตนนี่ไม่เคยโกรธไม่เคยโมโหจึงไม่เห็นโทษของตนให้ย้อนเข้ามาพิจารณาวิธีปกครองตนนี่เราพูดถึงการปกครองทั่วๆไปและย้อนเข้ามาการปกครองจิตเกี่ยวกับธรรมะที่จะเอาความดีใส่ใจนี่ก็เป็นเรื่องยากพอจะกำหนดพุทโธธัมโมสังโฆเข้าภายในใจโอ้รู้สึกมันอัดอั้นตันใจไม่อยากคิดพอเปิดทางให้วิ่งเลยไปเลยไม่ทราบถึงโลกไหนคิดวันยังค่ำใดคืนยังลุ่มใดพอเอาพุทโธเข้าไปไม่ได้นึกพุทโธพุทโธแล้วใจมันรู้สึกมันยังไงชอบคนเหมือนเอาพริกใส่เข้าไปในปากเผ็ดร้อนเป็นอย่างนั้นนะเนี่ยมันแสลงมันไม่อยากรับนี่เป็นวิธีที่ละเอียดมากเกี่ยวกับเรื่องปกครองจิตใจหรือรักษาใจให้มีคุณธรรมให้มีความดีเป็นเครื่องชุ่มชื่นหรืออบอุ่นภายในจิตใจเพราะฉะนั้นจะลำบากยากเย็นก็ตามเราควรฝึกอบรมใจของเราให้คุ้นกับธรรมมีพุทโธธัมโมสังโฆเป็นต้นให้ใจได้รับความสงบเย็นถึงคราจำเป็นจำใจมาคว้าปั๊บติดมือไปปั๊บสุขโตเป็นที่หวังได้และใจก็อยู่ในปกครองตามปกติธรรมดาไม่ดื้อดึงไม่ฝ่าฝืนเหตุผลที่ตนเห็นว่าชอบแล้วจนใจยอมจำนนทุกอย่างจะทำอะไรจะพูดอะไรต้องยอมเหตุผลที่ควรหรือไม่ควรนี่ที่ว่าเราปกครองตนเราได้เป็นขั้นๆถ้ายิ่งปกครองได้อย่างแบบพระพุทธเจ้าและสาวกท่านนั่นก็ยิ่งดีเยี่ยมปกครองจนกลายเป็นจิตที่บริสุทธิ์ทั้งๆติดแต่ก่อนเคยมีกิเลสตัณหาอาสวะอยู่อย่างเต็มใจก่อกวนวุ่นวายให้รับความทุกข์ร้อนอยู่เสมอเสมอเพราะสิ่งเหล่านี้เป็นผู้ก่อกวนดุแย่แต่ชำระซักฟอกได้หมดด้วยอำนาจแห่งความเพียรพยายามกลายเป็นใจที่บริสุทธิ์ขึ้นมาเรียกว่าวิมุตพุทโธที่แท้จริงหมดสิ่งที่เป็นเสี้ยนหนามต่อจิตใจกลายเป็นความบริสุทธิ์ขึ้นมานี่เรียกว่าเป็นการปกครองตนได้โดยสมบูรณ์ปรมังสุขขังไม่ต้องถามความสุขอันยอดเยี่ยมมีอยู่ที่ใจดวงหมดพยศโดยสิ้นเชิงนี้การแสดงธรรมก็เห็นมาสมควรเจียวนะขอทุกท่านได้นำไปพินิจพิจารณาเพื่อปฏิบัติปกครองหรือรักษาตนเองโดยลำดับความสุขความเจริญจะเป็นสมบัติของทุกๆท่านโดยไม่ต้องสงสัย

นักบวชเราและเป็นนักปฏิบัติด้วยพึงทำความรู้สึกตัวอยู่ด้วยธรรมด้วยวินัยโดยทางสติและทางปัญญารับรู้และพินิจพิจารณาอยู่โดยสม่ำเสมอว่าทางที่พระพุทธเจ้าและพระสาวกอรหันต์ท่านดำเนินจนกระทั่งถึงความพ้นทุกข์โดยสิ้นเชิงเป็นความอัศจรรย์ในจิตดวงที่หลุดพ้นจากทุกข์นั้นด้วยเป็นความอัศจรรย์ของจิตที่เป็นธรรมล้วนๆนั้นด้วยท่านดำเนินอย่างไรหลักการดำเนินของท่านดำเนินอย่างไรให้ยึดหลักนั้นมาไว้เป็นหลักใจของเราทนุถนอมไว้ด้วยชีวิตจิตใจมีสติปัญญาคอยรับทราบและพิจารณากันกรองสิ่งที่จะเป็นภัยต่อจิตใจในเอียบททั้ง4ให้อยู่ด้วยสติความรับทราบรักษาอย่างใกล้ชิดที่จิตใจปัญญาพินิจพิจารณาใคร่ครวญในสิ่งที่เป็นธรรมและเป็นโทษอยู่โดยสม่ำเสมอนี่ชื่อว่าผู้ดำเนินตามแนวทางของพระพุทธเจ้าและพระสาวกอรหันต์ท่านที่ดำเนินมาแล้วจนถึงความพ้นทุกข์หลักธรรมท่านก็ประกาศไว้แล้วว่าสวากขาตธรรมตรัสไว้ชอบทุกแง่ทุกมุมไม่มีสิ่งที่ต้องติดตั้งแต่พื้นแห่งธรรมจนกระทั่งถึงที่สุดหลุดพ้นจากทุกโดยประการทั้งปวงด้วยธรรมเหล่านั้นที่ตรัสไว้เรียบร้อยแล้วหลักวินัยได้จะสองฝากทางที่เป็นรั้วขนาบเอาไว้ไม่ให้ปีนรั้วคือพระวินัยน้อยใหญ่ไม่ว่าจะเป็นสิกขาบทเล็กน้อยหรือสิกขาบทใหญ่โตคอขาดบาดตายให้พึงเห็นว่าเป็นรั้วกั้นไว้อย่างหนาแน่นอย่าฝ่าฝืนอย่าล่วงเกินให้ดำเนินตามหลักธรรมหลักวินัยที่ทรงแสดงไว้แล้วอย่างใดแม้จิตใจจะยังไม่เป็นไปในธรรมทั้งหลายมีสมาธิธรรมเป็นต้นก็ตามแต่ใจของผู้มีธรรมมีวินัยที่รักษาไว้อย่างเข้มงวดกวดขันย่อมมีความอบอุ่นภายในตนไม่มีความระแคะระคายระแวงแคลงใจว่าศีลของตนไม่บริสุทธิ์การบำเพ็ญจิตตภาวนาก็เป็นไปได้ง่ายกว่าผู้ที่มีศีลไม่บริสุทธิ์ด้วยความระแคะระคายของตนแม้จะไม่มีเจตนาแต่เป็นความพลั้งเผลอได้ผิดพลาดในศีลนั่นก็ตามย่อมจะสร้างความกังวลประหนึ่งว่าตัดขวากตัดน้ำไว้กั้นทางของเราโดยไม่ต้องสงสัยเพราะฉะนั้นผู้ปฏิบัติเพื่อความหลุดพ้นจึงต้องถือหลักธรรมหลักวินัยเป็นชีวิตจิตใจฝากเป็นฝากทายไว้กับพระธรรมและพระวินัยนั้นตลอดไปการแสดงทางออกไม่มีใครที่จะเกินพระพุทธเจ้าเพราะความเมตตาสงสารโลกหาประมาณไม่ได้ไม่มีความสงสารใดที่จะเกินพระพุทธเจ้าสงสารมากเมตตาคือความรักในสัตว์ทั้งหลายอยากให้ได้รับความสุขหรือพ้นจากทุกข์โดยทั่วหน้ากันก็ไม่มีใครเกินพระพุทธเจ้าเพราะฉะนั้นพระโอวาทที่ทรงแนะนำสั่งสอนทุกแง่ทุกมุมตั้งแต่พื้นแห่งธรรมจนกระทั่งถึงวิสุทธิวิมุตติแห่งธรรมจึงเป็นไปด้วยเจตนาที่บริสุทธิ์เต็มเม็ดเต็มหน่วยตลอดสายไม่มีที่ว่างเว้นว่าพระเมตตาได้ขาดบักขาดตอนและเจตนาของพระองค์ที่จะหวังลื้อขนจัดนั่นได้ว่าขาดบักขาดตอนไปมีต่อสัตว์โลกอยู่โดยสม่ำเสมออย่างนี้พระธรรมที่นำมาสั่งสอนสัตว์โลกมีภิกษุบริษัทผู้ประพฤติปฏิบัติตามศาสนธรรมของพระเจ้าเป็นต้น
ก็ไม่มีความรู้ในสถานที่ใดโลกใดทวีปใดที่จะเป็นความรู้ที่ผู้ปฏิบัติตามแล้วได้รับความร่มเย็นเป็นสุขในภาคเป็นภาคพื้นและได้รับความพ้นทุกข์โดยลำดับลำดาจนกระทั่งถึงพ้นทุกข์โดยสิ้นเชิงไม่มีใครจะเหมือนพระโอวาทใดไม่เหมือนพระโอวาทของพระพุทธเจ้าที่ทรงสอนสัตว์โลกทรงสั่งสอนสัตว์โลกนี้เลยประมวลลงแล้วก็คือพระองค์ทรงรู้ทรงเห็นทุกสิ่งทุกอย่างในบรรดาธรรมทั้งหลายที่นำมาสั่งสอนโลกมีภิกษุบริษัทเป็นต้นการสั่งสอนภิกษุบริษัทจึงเน้นหนักลงในธรรมที่มีพิษมีสงต่อสิ่งที่เป็นข้าศึกเป็นอย่างมากแต่พูดถึงเรื่องความเพียรก็เพียรอย่างถึงใจนั่นท่านว่าวิริยะผู้ปฏิบัติเพื่อความพ้นทุกข์ต้องเพียรอย่างถึงใจความอุตสาห์พยายามความคิดความอ่านสติปัญญาศรัทธาความเพียรทุกแง่ทุกมุมต้องทุ่มกันลงอย่างเต็มเม็ดเต็มหน่วยนี่การแสดงธรรมของพระพุทธเจ้าเป็นอย่างนั้นแล้วผู้ปฏิบัติของเราที่เรียกว่าภาชนะสำหรับรับรองพระธรรมคำสั่งสอนของพระพุทธเจ้าที่แสดงออกด้วยความเมตตาสงสารเต็มพระทัยนั้นเป็นภาชนะประเภทใดหรือเป็นภาชนะที่ทะเลถลายอยู่ตลอดเวลาถ้าเป็นหม้อก็คว่ำเอาทางปากลงเอาก้นขึ้นเอาน้ำมหาสมุทรทะเลมาเทลงไปก็ไม่มีน้ำหยดใดที่ค้างอยู่ในก้นหม้อนั่นเลยเพราะเป็นก้นหม้อข้างนอกไม่ใช่ปากหม้อที่หงายไว้แล้วเพื่อรับน้ำส่วนมากผู้ปฏิบัติของเรามักเป็นเช่นนั้นจึงเป็นเรื่องของความทะเลถลายโดยที่เจ้าตัวก็ไม่ทราบว่าตนได้ทะเลถลายออกนอกลู่นอกทางแห่งธรรมเพื่อความปลอดภัยไร้ทุกข์จึงขนตั้งแต่เรื่องกองทุกข์เข้ามาสู่จิตใจทางตาทางหูทางจมูกทางลิ้นทางกายทางใจมีแต่ทางไหลเข้ามาแห่งกิเลสทั้งหลายเพื่อก่อความทุกข์บีบคั้นภายในจิตใจของเราไม่ขาดวรรคขาดตอนก็เพราะเหตุแห่งความไม่มีสติเพราะเหตุแห่งธรรมทั้งหลายที่ว่าศรัทธาวิริยะสติสมาธิปัญญาอ่อนกำลังหรือไม่มีภายในจิตใจนั่นเองจึงเปิดช่องเปิดโอกาสให้สิ่งที่เป็นข้าศึกไหลเข้ามาตามช่องทางของมันได้โดยสะดวกสบายไม่มีสิ่งคัดค้านต้านทานกันบ้างเลยเพราะทำเครื่องคัดค้านต้านทาน1มีน้อย2ไม่มีมีน้อยก็ไม่พอจึงต้องไม่พยายามทุกแง่ทุกมุมตะกี้นี้ได้กล่าวถึงธรรมของพระพุทธเจ้าที่แสดงต่อสัตว์ทั้งหลายมีภิกษุบริษัทเป็นต้นมีแต่ธรรมที่เด็ดเด็ดเผ็ดร้อนธรรมที่ทันการทันสมัยทันกลมายาของกิเลสทุกแง่ทุกมุมเพราะพระองค์ทรงได้ดำเนินมาแล้วถ้ารบก็ได้รบมาแล้วต่อสู้มาแล้วขึ้นเวทีมาแล้วได้ชัยชนะกิเลสบรรลัยลงจากเวทีไม่ใช่เพียงแต่แพ้พระธรรมเท่านั้นยังบรรลัยลงไปไม่มีอะไรเหลือบนเวทีคือพระจิตของพระพุทธเจ้านั่นเลยนั่นการดำเนินพระองค์ก็ทรงดำเนินมาแล้วโดยถูกต้องหาที่ตำหนิติเตียนสิ่งใดไม่ได้จึงแนะนำทำอันเป็นฝ่ายเหตุนั้นมาแนะนำสั่งสอนเมตด้วยความเมตตาสงสารสัตว์ทั้งหลายมีภิกษุบริษัทเป็นต้นพร้อมทั้งผลที่ได้รับทรงได้รับอย่างไรตั้งแต่พื้นดังที่วันท่านตรัสรู้ที่แรกทรงได้รับเป็นพื้นท่านก็ทรงแสดงเอาไว้จนกระทั่งวิมุตติหลุดพ้นที่เรียกว่าตรัสรู้ในวันคืนเดือน6นั่นคือผลของท่านที่ทรงได้รับก็แสดงไว้หมดทุกแง่ทุกมุมแก่ผู้ปฏิบัติฉะนั้นขอให้ทุกท่านที่มาศึกษาอบรมให้ศึกษาอบรมด้วยความตั้งอกตั้งใจจริงๆด้วยความฝ่าฝืนสิ่งที่เคยเป็นภัยต่อจิตใจของเราอย่างแท้จริงอย่าสักแต่ว่าเล่นอย่าสักแต่ว่ามาคืออย่าสักแต่ว่าฟังส
ักแต่ว่าอยู่ไปแล้วเหลวไหลๆหาสาระแก่นสารไม่ได้นี่มีจำนวนมากต่อมากเพราะฉะนั้นจึงทำให้เข็ดหลาบสำหรับผู้แสดงแม้อย่างผมเองก็ดีไม่ได้มีความรู้ละเอียดละออันใดก็ตามก็ยังอดความที่จะให้หนักใจไม่ได้เพราะผู้ที่มาศึกษาไม่ตั้งอกตั้งใจตามเจตนาของเราที่แนะนำพร่ำสอนเรื่อยมาตั้งแต่วันได้เกี่ยวข้องกับหมู่กับเพื่อนเป็นอย่างไรเหตุผลที่ได้ดำเนินมาเหตุคือการดำเนินดำเนินมาอย่างไรก็ได้นำมาเล่าให้หมู่เพื่อนฟังจนหมดเปลือกไม่มีอะไรเหลืออยู่ภายในจิตใจเลยแม้ว่าผลหากจะปรากฏมากน้อยเพียงไรก็แน่ใจว่าได้นำมาแสดงแล้วโดยไม่มีสิ่งใดเหลือเช่นเดียวกันและธรรมที่กล่าวมาเหล่านี้เราแน่ใจถ้าเป็น 100% ก็เต็ม 100% จะเป็นกี่เปอร์เซ็นต์ก็เต็มเปอร์เซ็นต์นั้นๆไม่มีบกพร่องเลยได้นำมาแสดงและเป็นความเชื่อในปฏิปทาเครื่องดำเนินมาทั้งเหตุว่าดำเนินมาอย่างไรถูกหรือผิดก็เป็นที่แน่ใจแล้วผลที่ปรากฏอย่างไรบ้างก็ได้นำมาแสดงแก่เพื่อนฝูงฟังด้วยความเมตตาสงสารไม่ใช่เพื่อโอ้เพื่ออวดเพราะสิ่งเหล่านั้นมีอยู่เต็มโลกเต็มสงสารใครก็อยากโอ้อยากอวดโง่แสนโง่ก็อยากให้ตนว่าตนฉลาดไงชั่วแสนชั่วก็อยากให้เขาชมว่าดีเนี่ยนี่เป็นต้นเรื่องของโลกเป็นอย่างนั้นแต่เรื่องของธรรมผู้ตามหลักความจริงที่มีที่เป็นไม่มีคำว่าโอ้ว่าอวดเข้าเครือบแฝงเลยและยังรู้จักการพูดในแง่หนักเบาการเก็บการรักษาการจับจ่ายการแสดงมากน้อยเพียงไรท่านก็รู้จักประมาณของท่านเนี่ยธรรมที่เป็นผลที่กล่าวมาเหล่านี้ก็แน่ใจว่าได้แนะนำสั่งสอนหมู่เพื่อนจนหมดเปลือกแล้วผลเป็นอย่างไรจึงทำให้หนักอกหนักใจอยู่เสมอไม่ว่าแต่คนใหม่ที่มายังไม่ได้เรื่องใดราวแม้แต่คนเก่าที่อยู่ด้วยกันแล้วก็ไม่พ้นให้เป็นข้อหนักใจในแง่ต่างๆได้เช่นเดียวกันจึงน่าคิดมากสำหรับบรรดาท่านผู้มาศึกษาอบรมทั้งหลายการแก้กิเลสเป็นของที่แก้ได้ยากเพราะกิเลสเป็นตัวยุ่งยากเป็นตัวเหนียวแน่นมั่นคงที่สุดไม่มีสิ่งใดจะเหนียวแน่นมั่นคงและฉลาดแหลมคมยิ่งกว่ากิเลสที่ครองอยู่หัวใจสัตว์หัวใจท่านหัวใจเราการแก้จึงต้องได้ทุ่มลงมาอย่างเต็มที่เต็มฐานเต็มเม็ดเต็มหน่วยเต็มกำลังความสามารถแม้พระธรรมของพระพุทธเจ้าที่ทรงแสดงแก่สัตว์โลกก็ได้มาจากความสลบสไลก่อนจะได้ตรัสรู้ก็เคยผ่านความสลบสไลมาแล้วหากไม่ฟื้นก็ต้องตายไม่ได้มาแสดงธรรมแก่โลกเลยนี่เพราะเรื่องของธรรมก็ต้องขวนขวายถึงขนาดนั้นจึงได้มารบกันกับกิเลสได้ชัยชนะเป็นพระพุทธเจ้าขึ้นมาไม่ใช่ได้มาด้วยการล้างมือเปิบสักแต่ว่าประพฤติปฏิบัติแล้วก็บรรลุเอาอย่างนั้นไม่ได้เป็นอย่างนั้นท่านทรงทำแทบล้มแทบตายเป็นยังไงธรรมที่ขวนขวายมาแทบล้มแทบตายกว่าจะได้มาเป็นอาวุธที่ทันสมัยประหัตประหารกิเลสให้หลุดลอยออกไปจากพระทัยถึงกับได้นำอุบายวิธีการนั้นๆมาสั่งสอนสัตว์โลกหนักหรือไม่หนักเราทั้งหลายก็เลยผ่านแล้วในตำรับตำราและเคยได้ยินได้ฟังมาแล้วเป็นอย่างไรเป็นของเบาไหมธรรมะที่ได้มาและวิธีการต่อสู้กับกิเลสเป็นอย่างไรบ้างไม่มีประโยคใดที่จะเบาๆง่ายๆออมมือออมความภาคความเปลี่ยนออมสติปัญญาศรัทธาทุกด้านทุกทางขึ้นชื่อว่าขึ้นต่อกรกับกิเลสแล้วไม่มีสิ่งใดจะออมไว้เลยบรรดาธรรมมีมากน้อยเพียงไรก็ทุ่มกันลงนั่นถ้ากิเลสไม่เป็นของยากไม่เป็นของเหนียวแน่นมั่นคงถึงขนาดนั้นจำเป็นอะไรจะต้องไปทุ่มลงทุ่มลงฟังสิตียุงตัวหนึ่งก็ต้องทุ่มลงหมดกำลังอย่างนั้นใครจะไปทำลงได้ลงคอมีกิเลสไม่ใช่ยุงตัวหนึ่งมีความหนาแน่นมั่นคงขนาดไหนถ้าพูดถึงเรื่องความฉลาดก็เคยครองโลกมาตั้งแต่กับไหนกันใดแล้วในจิตแต่ละดวงให้พึงดูจิตของเรานี่เป็นสำคัญ
ปิดไว้ไม่อยู่ขอให้ดำเนินตามแนวทางของพระพุทธเจ้าที่ทรงสั่งสอนนี้เถิดเริ่มตั้งแต่สมาธิคือความสงบเย็นใจด้วยความเอาจริงเอาจังของเราเราจะปรากฏเห็นสมาธิขึ้นมาคือความสงบใจความสงบใจนั้นคือความหดตัวของจิตเข้าสู่จุดรวมอันเดียวกันเป็นความรู้ที่เด่นชัดอยู่ในจุดหนึ่งภายในหัวอกของเรานี้เท่านั้นนะเมื่อสร้างความสงบให้มากขึ้นมากขึ้นความสงบนั้นย่อมสามารถที่จะสร้างฐานแห่งความมั่นคงขึ้นมาของตนขึ้นมาในระดับในระยะเดียวกันเดียวกันจนกลายเป็นความมั่นคงของใจขึ้นมาแล้วเราก็จะทราบนี่เราจะเริ่มทราบเรื่องจิตกับเรื่องโลกเรื่องธาตุเรื่องขันธ์เข้าไปโดยลำดับตลอดถึงเรื่องภพเรื่องชาติยิ่งมีสมาธิแน่นหนามั่นคงสว่างกระจ่างแจ้งอยู่ภายในจิตของตนในภูมิสมาธินี้ก็ยิ่งจะชัดขึ้นไปในระหว่างขันธ์กับจิตที่อยู่ด้วยกันจิตเป็นอย่างหนึ่งขันธ์เป็นอย่างหนึ่งไม่ได้มีใครบอกก็รู้เพราะอยู่เป็นเอกเทศแห่งความรู้อันนั้นที่เรียกว่าจิตเนี่ยอาการเหล่านี้ก็เป็นอาการอันหนึ่งๆถ้าไม่แยบจากความรู้นั้นออกมาก็ไม่รับทราบกันว่าอาการนั้นๆเป็นอย่างไรเพียงเท่านี้เราก็พอทราบได้ยิ่งใช้ปัญญาพินิจพิจารณาดังที่เคยอธิบายให้ฟังแล้วแยกแยะสกุลกายนี่เป็นของสำคัญเพราะเป็นงานที่ใหญ่โตมากสัตว์โลกทั้งหลายติดธรรมชาตินี้จึงต้องนำงานอันนี้มาสอนก่อนอื่นก่อนเพื่อนดังพระพุทธเจ้าท่านสอน พระที่อุปสมบทใหม่บวชใหม่ตั้งแต่บัดนั้นมาจนกระทั่งปัจจุบันนี้ไม่มีงานใดที่จะก่อนงานนี้ได้เลยก็คืองานพิจารณาคลี่คลายขุดค้นลงในสกุลกายที่ใหญ่ยิ่งกว่าภูเขาทั้งลูกนี้ให้แตกกระจัดกระจายออกไปจากความเป็นสัตว์เป็นบุคคลเป็นหญิงเป็นชายเป็นเขาเป็นเราเป็นของน่ารักน่าชอบใจให้กระจายออกไปจากความเป็นเหล่านี้จนกระทั่งถึงกลายเป็นความจริงขึ้นมาแต่ละชิ้นละส่วนนี่เรายิ่งจะเห็นได้ชัดในการแยกธาตุแยกขันธ์จากการแยกธาตุแยกขันธ์นี้ไปโดยลำดับจิตมีความละเอียดละออเพียงไรเรื่องธาตุเรื่องขันธ์นี้จะพิจารณาให้ละเอียดลงไปโดยลำดับจนกระทั่งพอตัวของจิตเมื่อความพอตัวของจิตได้เต็มที่แล้วจากงานชิ้นสำคัญสำคัญงานใหญ่โตยิ่งกว่าภูเขาทั้งลูกนี้แต่กระจัดกระจายออกไปจากความเป็นสัตว์เป็นบุคคลเป็นหญิงเป็นชายแล้วกลายเป็นหลักธรรมชาติทางความจริงขึ้นมาถ้าว่าธาตุก็สักแต่ว่าธาตุถ้าว่าขันธ์ก็สักแต่ว่าขันธ์ต่างอันต่างสักแต่ว่าจิตก็หดตัวเข้าไปสู่ความเป็นตัวของตัวเพียงเท่านี้เราก็ทราบได้ชัดตามกำลังแห่งปัญญาของเราในขั้นนี้ว่าขันธ์กับจิตเป็นอันหนึ่งต่างหากจากกันนะแล้วจิตนี้ยังมีความสืบต่อก่อแขนงอยู่กับสิ่งใดบ้างนั่นแหละคือเป็นเชื้อแห่งภพแห่งชาติเป็นทางแห่งภพแห่งชาติที่จะก้าวเดินออกไปสู่ภพสู่ชาติโดยไม่ต้องสงสัยเพราะฉะนั้นท่านจึงให้พิจารณาอย่างละเอียดต่อก็คือความเพื่อตัดภพตัดชาติตัดสายทางเดินของจิตที่จะออกสู่ภพสู่ชาติด้วยความชำนิชำนาญโดยกิเลสมีอวิชชาเป็นต้นชักจูงไปนั่นแหละให้หมดได้ย่นเข้ามาโดยลำดับลำดาท่านจึงต้องได้ใช้ปัญญาอย่างถ้าหากว่าพูดถึงเรื่องหนักก็หนักที่สุดเรื่องปัญญาที่พิจารณาในส่วนร่างกายนี้เป็นปัญญาที่พิจารณาเหมือนกับน้ำที่ไหลโจรลงมาจากภูเขาลงสู่พื้นดินที่ต่ำๆนั้นสูงขนาดไหนน้ำจะเสียงดังขนาดไหนนี่แหละปัญญาขั้นพิจารณาสกุลกายนี้เป็นปัญญาที่ผาดโผนโลดเต้นเป็นปัญญาที่อะไรผาดโผนโจรทยานที่สุดถ้าเป็นม้าก็เป็นม้าแข่งประเภทที่หนึ่งเลยทีเดียวปัญญาขั้นนี้รุนแรงมากเหตุที่จะเป็นปัญญาที่รุนแรงก็เพราะสิ่งที่เกี่ยวข้องกับปัญญาที่จะให้รุนแรงอย่างนั้นมันพอเหมาะพอสมกันกับปัญญาประเภทนี้จะออกทำงานจึงต้องเป็นเช่นนั้นไม่มีใครบังคับไม่มีใครบอกเจ้าของก็รู้เจ้าของเอง
เมื่อปัญญาขั้นนี้กับร่างกายส่วนหยาบนี้ได้ทำหน้าที่ต่อกันจนเป็นที่เข้าใจอย่างชัดเจนแล้วก็ปล่อยวางกันลงได้ตามเป็นจริงนี่ท่านเรียกว่าปล่อยวางกายด้วยความอิ่มพอแล้วจากความรู้แจ้งเห็นชัดปัญญาขั้นนี้จะค่อยแปรสภาพตัวเองเข้าสู่ความละเอียดเป็นลำดับและแหลมคมเข้าไปเรื่อยๆก้าวเข้าสู่จำพวกเวทนาสัญญาสังขารวิญญาณนี้ก็กลายเป็นปัญญาที่เหมือนกับน้ำซับน้ำซึมไหลลินอยู่ทั้งหน้าแล้งหน้าฝนไม่เป็นเหมือนกับน้ำที่ไหลโจรลงจากภูเขาดังแต่ก่อนที่พิจารณาร่างกายนั่นเลยนี่ขั้นนี้เราจะทราบแง่ทราบแขนงทราบความกระดิกพลิกแพงของจิตที่จะออกสู่อารมณ์ต่างๆซึ่งในขณะเดียวกันก็เท่ากับจะออกสู่ภพสู่ชาติเพราะความยึดความถือความรักความชังในอารมณ์ต่างๆนั่นแหละสติปัญญานี้จะตามต้อนให้รู้ไปโดยลำดับลำดาพอรู้สิ่งใดแล้วสิ่งนั้นจะขาดออกไปรู้สิ่งใดแล้วสิ่งนี้จะขาดออกไปขาดออกไปโดยลำดับลำดานี่คือการค้นพบค้นชาติดูพบดูชาติภายในจิตใจของเราผู้ปฏิบัตินี่แหละไม่ต้องไปทูลถามพระพุทธเจ้าเพราะอุบายวิธีการต่างๆได้ตรัสไปแล้วด้วยความชอบธรรมไม่มีอะไรผิดให้นำมาพิจารณาเถิดจะรู้จะเห็นดังที่กล่าวมานี้โดยไม่ต้องสงสัยอาการของจิตส่วนหยาบที่ยังมีก็ยึดส่วนหยาบเช่นยังยึดส่วนรูปส่วนกายเมื่อพิจารณารอบแล้วก็ขาดจากความยึดถือในรูปในกายยังเหลืออยู่ส่วนที่นามธรรมได้แก่เวทนาสัญญาสังขารวิญญาณสติปัญญาที่เหมาะสมกันกับอาการเหล่านี้ก็ทำงานต่อกันด้วยความพินิจพิจารณาเป็นเรื่องของปัญญาขั้นกลางขั้นละเอียดเข้าไปโดยลำดับเมื่อรู้รอบในสิ่งนี้เข้าไปโดยลำดับแล้วไม่มีที่เกาะไม่มีที่ยึดไม่มีที่พิจารณาเพราะอิ่มตัวแล้วพอแล้วในอาการเหล่านี้จิตยิ่งจะหดเข้าไปนั่นฟังสิการพิจารณาเพื่อดูพบดูชาติของตัวเองอย่าไปดูต้นไม้ภูเขาอย่าไปดูดินฟ้าอากาศพบไหนชาติใดก็ตามจะประมวลเข้ามาสู่พบคือจิตดวงปัจจุบันที่บรรจุเชื้อแห่งพบไว้นี่แหละจะไม่ไปที่ไหนทีนี้เมื่อจิตพอนะอาการทั้งหลายเหล่านี้แล้วก็ถืออาการเหล่านี้เพียงเป็นหินรับปัญญาให้คมกล้าต่อการพิจารณาจุดอันสำคัญได้แก่จิตวิชานี้เท่านั้นแต่ต้องอาศัยอาการเหล่านี้มีสังขารและสัญญาเป็นสำคัญที่จะต้องซักต้องซ้อมต้องฝึกต้องฝนหรือว่าต้องตบต้องต่อยกันอยู่ตลอดเวลาเหมือนกับการฝึกซ้อมมวยนั่นแหละแล้วฝึกซ้อมเข้าไปเท่าไรสิ่งเหล่านี้ก็ทำยิ่งเป็นความละเอียดเข้าไปละเอียดเข้าไปก็ยิ่งได้รู้ชัดเห็นชัดว่าไม่ใช่อันหนึ่งอันเดียวกันกับจิตนั่นเวทนาก็ถึงจะมีก็ละเอียดอยู่ภายในจิตสัญญาความจำได้หมายรู้เกิดแล้วก็ดับเกิดแล้วก็ดับดีเกิดแล้วก็ดับชั่วเกิดแล้วก็ดับหมายอะไรมีตั้งแต่ความเกิดความดับเป็นประจำของตัวอยู่ด้วยปัญญาอันชอบธรรมและรวดเร็วจนกระทั่งเข้าสู่จิตหาที่เกาะที่ยึดมาได้เพราะอิ่มตัวแล้วรู้เองนั่นนี่ก็จะเข้าสู่จุดที่ยังไม่อิ่มตัวคือจุดแห่งภพแห่งชาติได้จากจิตตวิชชา จิตจะเข้าพินิจพิจารณาในสิ่งนี้เช่นเดียวกับพิจารณาสภาวะธรรมทั้งหลายไม่หยุดหย่อนผ่อนกำลังเลยนี่สรุปเอาเลยว่าสุดท้ายปัญญาขั้นละเอียดแหลมคมที่ได้สั่งสมตัวมาตั้งแต่เริ่มแรกของปัญญาก้าวเดินจนกระทั่งถึงปัจจุบันจิตที่จะควรแก่การทำลายภพชาติของตัวเองก็เด่นชัดขึ้นรวดเร็วขึ้นรู้ทันกลมายาของอาการของอวิชชาที่แสดงออกทุกแง่ทุกมุมทางตาทางหูทางจมูกทางลิ้นทางกายทางรูปทางเวทนาสัญญาสังขารวิญญาณแล้วก็ถอยเข้าไปจนกระทั่งถึงตัวอวิชชาเรียกว่ารากแก้วของภพของชาติรากแก้วของกิเลสทั้งหลายรวมตัวอยู่นั่นก็เข้าพังกันในสถานที่นั่นแต่กระจัดกระจายไปไม่มีอะไรเหลือเลย
นั่นภพชาติจะมาจากไหนที่นี่หมดแล้วสายของภพชาติที่มันเกี่ยวโยงกันไปกว้างขวางมากมายก็ได้ตัดเข้ามาด้วยปัญญาประเภทหนึ่งประเภทหนึ่งจนย่นเข้ามาถึงหัวตอคืออวิชชาถอนพรวดขึ้นมาอีกนี่เป็นปัญญาประเภทหนึ่งเมื่อหมดแล้วหาที่ไหนไม่ต้องทูลถามพระพุทธเจ้าพูดแล้วสาธุสันทิฏฐิโกประกาศไว้เพื่อใครถ้าไม่ประกาศไว้เพื่อผู้ปฏิบัติจะต้องรู้เองเห็นเองเพราะอุบายที่ทรงสอนนั้นชอบทำแล้วเท่านั้นจะเป็นอะไรที่ไหนไปนี่นี่แหละการปฏิบัติการพูดทั้งนี้เราพูดย่นย่อเข้ามาเพื่อให้เหมาะสมกับเวลาแต่เวลาพิจารณาเราอย่าทำแบบสุกเอาเผากินให้ทำจริงๆการพิจารณาในธรรมแง่ใดต้องเอาความจริงเข้าว่ากันเลยว่ากันเลยทุกอิริยาบถทุกขณะของจิตที่ออกในแง่ใดพิจารณาสิ่งใดให้เป็นไปอย่างนั้นด้วยความจงใจนี่แหละจึงเรียกว่าทุ่มลงทุ่มลงเพราะกิเลสเป็นสิ่งที่หนาแน่นมากไม่ทุ่มลงขนาดนั้นไม่ทันหนังไม่ถลอกปอกเปลือกเลยถ้าพูดถึงหนังก็ดีต้องทุ่มกันลงอย่างหนักทุ่มคราวนี้ทุ่มคราวนั้นหลายครั้งหลายหนมันก็ค่อยบอบช้ำไปสุดท้ายก็ตีถึง

ติดต่อมาโดยลำดับลำดากับพบกับชาติโดยที่เราก็ไม่รู้แล้วก็รู้มาโดยลำดับจนกระทั่งเข้าถึงหัวต่อถอนขึ้นมาพรวดไม่มีอะไรเหลือแล้วเกิดที่ไหนที่นี่เห็นอยู่ชัดๆบริสุทธิ์อยู่เต็มหัวอกนั่นแล้วจะสงสัยอะไรสันติโกประกาศเต็มภูมิแล้วเวลานี้เนี่ยในขณะที่อวิชชาพังลงไปเท่านั้นนั่นเรียกว่าจิตบริสุทธิ์จิตบริสุทธิ์ศูนย์ไหมเนี่ยศูนย์แล้วอะไรมาบริสุทธิ์ศูนย์แล้วอะไรมาปรมังสุขขังก็ไม่ถามใครอีกเหมือนกันพระพุทธเจ้าองค์เอกสอนธรรมขั้นเอกทั้งนั้นทั้งนั้นให้เราประพฤติปฏิบัตินำเข้าไปต่อกรกับกิเลสเมื่อถึงขั้นชั้นเอกของจิตแห่งผู้ปฏิบัติแล้วทำไมจะไม่เป็นเอกสำหรับจิตดวงที่พ้นจากสมมุติโดยประการทั้งปวงแล้วต้องเป็นเอกไม่ได้เป็นมีอะไรเป็นคู่เคียงเลยทำเป็นจิตจิตเป็นธรรมนั่นละความเลิศความประเสริฐของท่านอยู่ที่ตรงนั้นพระพุทธเจ้าพ้นจากทุกข์ก็พ้นที่ตรงนั้นเลิศก็เลิศที่ตรงนั้นไม่มีใครบอกว่าเลิศก็เลิศที่ตรงนั้นนะเป็นของอัศจรรย์ที่ตรงนั้นนอกนั้นไม่นอกนั้นไม่ปรากฏว่าสิ่งใดเป็นสิ่งที่อัศจรรย์และเป็นคู่แข่งแห่งธรรมอันเอกของพระพุทธเจ้าที่หลุดพ้นแล้วหรือบริสุทธิ์แล้วนั่นเลยนี่เป็นอย่างไรมันถึงใจของพวกเราทั้งหลายบ้างหรือเปล่าที่เทศเหล่านี้นะหรือมันถึงตั้งแต่รูปแต่เสียงแต่กลิ่นแต่รสเครื่องยุ่งเหยิงวุ่นวายก่อควรบีบบังคับอยู่ตลอดเวลาจนหาทางออกมาได้นอนให้กิเลสเหยียบย่ำทำลายขี้รถเยี่ยรถอยู่ทั้งวันทั้งคืนนั่นเป็นของดีแล้วเหรอถ้าดีโลกนี้ดีกันทั้งนั้นไม่มีใครจะมาจมมาบ่นพึมพูพึมพำหรือบ่นอย่างลึกลับอยู่ภายในจิตใจของตนให้เจ้าของได้เดือดร้อนเพิ่มขึ้นอีกเลยอย่าว่าแต่มาบ่นให้เพื่อนฝูงฟังเลยย่อมเป็นอยู่ภายในจิตของผู้มีความทุกข์มากเหมือนกันหมดนี่ถ้าว่าสิ่งเหล่านี้เป็นของพิเศษทำไมโลกจึงต้องบ่นกันนั่นที่เป็นของสำคัญเราเคยมาแล้วมากมาขนาดไหนกับใดกันใดก็คือจิตดวงนี้เป็นกับเป็นกันมาแล้วที่เกิดและแบกกองทุกข์มากับความเกิดมากน้อยเป็นอย่างไรบ้างนี่เราน่าจะนำมาคิดให้ถึงใจการคิดให้ถึงใจแล้วก็การประกอบความเพียรก็ต้องถึงใจเช่นเดียวกันเพราะความเข็ดหลาบเป็นสิ่งที่ใครจะกล้าไม่ได้ลงได้เข็ดหลาบแล้วต้องยอมทั้งนั้นนี่ถ้าเป็นนักมวยก็หาทางต่อสู้มาได้แล้วถ้าฝืนสู้ไปต้องตายต้องยอมนะนี่เราเข็ดหลาบกับกิเลสก็หาทางออกทำไมเราจะถอยได้การหาทางออกการหาทางต่อสู้เข็ดหลาบกิเลสนั่นคืออะไรเข็ดหลาบในกองทุกข์ทั้งหลายไม่อยากแบกอยากหามเพราะอำนาจแห่งความเกิดพาให้เป็นไปอีกต่อไปเลยจึงต้องในตะเกียบตะกายให้เต็มกำลังความสามารถของเราทุกในชาตินี้ทุกเถอะทุกเพราะความเพียรทุกอย่างอื่นเคยทุกมามากต่อมากแล้วทุกจนกระทั่งถึงตายลมหายใจขาดดิ้นลงไปก็ไม่รู้กี่ภพกี่ชาตินับไม่ได้แล้วน่าจะทุกเพียงการประกอบความเพียรนี้เราทำไมเราถึงจะย่อหย่อนอ่อนกำลังให้โดยที่ให้กิเลสกล่อมไม่รู้สึกตัวเลยเป็นยังไงไม่โง่เกินไปแล้วหรือลูกศิษย์ตถาคตถ้าเป็นผู้ปฏิบัติจะด้วยอย่างพวกเราเป็นพระกรรมฐานนี่มีที่จุดไหนเป็นที่ภูมิใจของเราในการปฏิบัติด้วยมาจนกระทั่งบัดนี้เราควรจะนำมาคิดมาอ่านไตรตรองพอให้รู้เหตุรู้ผลที่จะทำให้เราได้ตะเกียบตะกายสุดกำลังความสามารถของเราเพราะอุบายวิธีการต่างๆครูบาอาจารย์ก็ดีตำหรับตำราก็ดีก็สอนมาแล้วเฉพาะอย่างยิ่งครูบาอาจารย์ก็แนะนำสั่งสอนเต็มเม็ดเต็มหน่วยเต็มภูมิเต็มกำลังความสามารถของท่านแล้วหาอะไรที่จะปิดบังลี้ลับมาได้เฉพาะอย่างผมเองนี้ไม่มีสอนเต็มภูมิแห่งความสามารถของตนว่าสามารถมากน้อยอย่างไรก็สอนเต็มภูมิเพราะความเมตตาสงสารนี้เท่านั้นไม่ได้มีอันอื่นสิ่งใดที่จะเข้ามาเกี่ยวข้องในหัวใจดวงนี้เลยถ้าหมู่เพื่อนจะเห็นว่าเป็นสาระสำคัญก็ควรจะขยับตัวเข้าไปทุกวันที่ยาอ่อนลงไปเรื่อยๆอ่อนเปียกจนใช้ไม่ได้เลยเนี่ยก็จะนับวันเหลวไหลเหลวไหลครูบาอาจารย์ก็เป็นยังไงทุกวันนี้เราก็เห็นด้วยตาของเราไม่ใช่หรือมีอาจารย์องค์ใดที่จะมอบชีวิตจิตใจให้ได้พอที่จะเป็นกำลังใจอบอุ่นใจให้ได้ประกอบความภาคเพียรเต็มเม็ดเต็มหน่วยเวลาท่านยังมีชีวิตอยู่นี้มันมีองค์ไหนบ้างล่ะพิจารณาสิแล้วครูบาอาจารย์ที่ว่าเหล่านี้ท่านล่วงไปหมดแล้วเราจะเกาะอะไรพิจารณาสิเรานี้เห็นโทษมาพอแล้วผมเองเป็นผู้เห็นโทษมาก่อนจึงได้พูดให้หมู่เพื่อนฟังจนกระทั่งถึงน้ำตาล่วงพ่อแม่ครูอาจารย์มั่นมรณภาพจากไปเพราะปัญหาของเรานั่นเองไม่ใช่เพราะอะไรอยู่กับท่านแม้ท่านจะทุกข์ลำบากขนาดไหนเพียบขนาดไหนในเรื่องธาตุเรื่องขันธ์ไอ้เราก็เพียบในทางด้านจิตใจ
หัวใจอยู่กับท่านเวลาเกิดข้อข้องใจที่ตรงไหน

ของไปไม่ได้ก็ต้องวิ่งขึ้นหาท่านกราบเรียนท่านท่านแสดงมาทีเดียวพังเท่านั้นพังทลายลงไปนั่นเห็นไหมนี่แหละคุณค่าแห่งครูบาอาจารย์ที่แสดงต่อเราด้วยความรู้จริงรู้จังเป็นอย่างนั้นไม่ต้องหลายประโยคเพียงประโยคเดียวเท่านั้นพังเลยเอาไปอีกทีนี้กิเลสมันมีอยู่มากน้อยเพียงไรเพราะการคุยเขี่ยขุดค้นทำอยู่ตลอดเวลาต้องเจอกันจนได้กิเลสเมื่อเจอกันแล้วต้องได้ฟัดได้เหวี่ยงกันเมื่อมีครูบาอาจารย์อยู่เราจะไปฟัดไปเหวี่ยงให้มันเสียเวลาอะไรนักหนาให้ท่านช่วยอุบายเพื่อจะตัดสกัดรัดกั้นเข้าไปให้รวดเร็วยิ่งกว่านั้นมันก็ต้องเป็นอย่างนั้นจึงต้องสอดแสวงหาครูอาจารย์เช่นเดียวกับบรรดาพระสาวกเวลาเกิดข้อสงสัยขึ้นมาแล้วก็ไปทูลถามพระพุทธเจ้าให้ทรงแสดงให้ฟังแล้วก็เข้าไปอยู่ในป่าในเขาบำเพ็ญอยู่ตลอดเวลาจนกระทั่งได้บรรลุธรรมถึงวิมุตติหลุดพ้นแล้วหายสงสัยนั่นเป็นอย่างนั้นทีนี้ครูบาอาจารย์ทั้งหลายที่จะตายอกตายใจทั้งข้อวัดปฏิบัติทั้งความรู้ภายในจิตใจมีที่ตรงไหนบ้างเวลานี้มีแต่ล่วงไปล่วงไปแล้วเป็นยังไงจิตใจของเรายังไม่ได้ตื่นบ้างหรือเราจะอาศัยอะไรพิจารณาสิทางมาไม่เอาจริงเอาจังแล้วจะนับวันเหลวแหลกแบกแนวไปนะกิเลสไม่ได้อ่อนข้อให้พึงทราบไว้เสมอเรื่องของกิเลสทำอ่อนเท่าไรกิเลสยิ่งแข็งตัวขึ้นมาแข็งตัวขึ้นมานี่ตอนนี้สำคัญถ้าทำอ่อนที่จุดไหนกิเลสจะเข้าที่จุดนั้นแข็งตัวที่จุดนั้นแหละและทำลายเราได้ทุกจุดทำลายเราได้ทุกสิ่งทุกประเภทของกิเลสที่เกิดขึ้นและมีกำลังมากน้อยทำลายได้ทั้งนั้นถ้าเราไม่รีบเร่งขวนขวายเสียตั้งแต่บัดนี้แล้วเราจะหาทางก้าวเดินไม่ได้นะมาบวชในศาสนาก็มีแต่ผ้าเหลืองครอบหัวอยู่เท่านั้นคุณธรรมที่จะปรากฏขึ้นจากการปฏิบัติไม่มีเลยนี่เป็นยังไงคนเรามีแต่ผ้าเหลืองพาไปสวรรค์นิพพานได้ไหมถ้าไม่มีธรรมภายในจิตใจแล้วไปไม่ได้นะหลุดพ้นไม่ได้สติธรรมวิริยะธรรมสติธรรมสมาธิธรรมปัญญาธรรมแล้วก็ก้าวขึ้นสู่วิมุตติธรรมนั่นแหละหลุดพ้นที่ตรงนั้นพากันให้ประกันตั้งอกตั้งใจนะนี่นานๆที่ในตอนจะประชุมแต่ละครั้งแล้วก็ต้องพินิจพิจารณาในเรื่องธาตุเรื่องขันธ์โอกาสเพราะความยุ่งก็ยุ่งมากดังที่หมู่เพื่อนเห็นนั่นแหละและนอกจากนั้นยังธาตุยังขันธ์อีกมันเป็นยังไงต้องมาคำนึงคำนวณก่อนที่จะแสดงแต่ละครั้งละครั้งต้องได้พิจารณาหลายเรื่องหลายราวไม่เหมือนแต่ก่อนนี่หมู่เพื่อนก็ควรจะเห็นใจแล้วทุกวันนี้ให้พึงทราบไว้นะให้ทราบไว้ตั้งแต่บัดนี้ถ้ายังไม่ทราบถ้ายังไม่เคยได้คิดไว้ก่อนเรื่องที่จะเป็นฟืนเป็นไฟเผาไหม้ศาสนาเผาไหม้พระเนนเฉพาะอย่างยิ่งผู้ปฏิบัติเราให้พินาศขาดศูนย์ไปโดยไม่มีเงื่อนไขไม่มีเงื่อนต่อเลยคืออะไรมันลุกลามเข้ามาเวลานี้ก็ดังที่ผมกล่าวเคยพูดแล้วว่าไฟฟ้าเข้ามาในวัดนี้ไม่ใช่ของดีก็เท่ากับตามเอาข้าศึกอันใหญ่หลวงเข้ามาด้วยในขณะเดียวกันไฟฟ้าเพื่อความสะดวกมันสะดวกอะไรถ้าเราพิจารณาแล้วนวัดกรรมฐานของเราเนี่ยมันสะดวกอะไรแสงสว่างไฟก็มีแล้วแสงสว่างแห่งธรรมที่เกิดขึ้นจากการปฏิบัติด้วยความสะดวกไม่มีอะไรมาทำลายนั้นเป็นยังไงอะไรดีกว่ากันแสงสว่างแห่งใจด้วยอำนาจแห่งธรรมครับแสงสว่างของไฟต่างกันอย่างไรบ้างเพียงเท่านี้ก็พอไปวัดไปเทียบกันแล้วจำเป็นเราจะต้องไปหาปืนฮอตไฟเข้ามาเผาไหม้วัดวาอาวาสเมื่อเบื้องต้นก็จะต้องพูดว่าเพื่อความสะดวกเนี่ยเบื้องต้นก็ว่าเพื่อความสว่างอันดับที่สองก็เพื่อสะดวกเช่นตู้เย็นแต่ตามเข้ามาคนนั้นสะดวกตู้เย็นคนนี้สะดวกสิ่งนี้คนนั้นสะดวกสิ่งนั้นนี่สองประโยคแล้วเริ่มเข้ามากรรมฐานก็ต้องอ่อนแอลงไปอ่อนแอลงไปอะไรถ้าไม่ได้ใส่ตู้เย็นแล้วกินไม่ได้ฉันไม่ได้เป็นกรรมฐานตู้เย็นไปแล้วจากไฟฟ้าเป็นยังไงบ้างเราได้คิดพิจารณาอย่างพระพุทธเจ้ามีตู้เย็นไหมพระสาวกอรหันต์ท่านมีตู้เย็นไหมท่านมีสิ่งเพื่ออำนวยความสะดวกให้ท่านมีไหมดูที่ในตำรับตำรามีอ่านมาด้วยกันทุกคนทำไมจะไม่เห็นโกหกกันได้ยังไงคำพีมีไว้เพื่อให้อ่านให้ดูให้คิดให้อ่านให้ไตร่ตรองทำไมจะไม่คิดให้อ่านถ้าเราดูเพื่ออ่านเพื่อทำจริงแล้วนะพิจารณาสิแล้วอันดับต่อไปก็คืออะไรอะเทวทัศน์โทรทัศน์วิดีโอจะตามเข้ามานี่ละถ้าเข้าแล้วยังไงก็พังหมดวัดวาอาวาสศาสนาไม่มีอะไรเหลือทำลายกันตรงนี้พระทำลายศาสนาเฉพาะอย่างยิ่งพระปฏิบัติของเราเป็นผู้ทำลายศาสนาถ้านำอันนี้เข้ามาก็เข้ากับมาทำลายเราสดๆร้อนๆหาทางหลีกเลี่ยงไม่ได้

หลีกไปเท่าไรก็ยิ่งจมหลีกไปเท่าไรก็ยิ่งจมยิ่งหายขายความเลวทรามตัวเดิมดับแล้วก็ว่ายอมรับก็ยอมรับเหมือนคนตายยอมรับเอาแบบดื้อๆยอมรับหาตายไม่เอาเข้ามานั่นสิมันเป็นความถูกต้องดีงามเพราะสิ่งที่เป็นภัยก็รู้อยู่ด้วยกันทุกคนอันนี้มันเป็นของดีของดีอะไรเป็นเรื่องของโลกของสารเขาที่เคยใช้กันอยู่อย่างนั้นเท่านั้นไม่ใช่เป็นเรื่องของพระของเนรผู้ต้องการอัดต้องการทำสถานที่อยู่พระพุทธเจ้าก็บอกอยู่แล้วตั้งแต่ต้นมาเป็นยังไงลูกขมรเสนาสนังไล่เข้าป่าเข้าเขาจริงสถานที่นั้นเป็นสถานที่ปลอดภัยไร้กังวลไม่มีสิ่งอันตรายอะไรรูปเสียงกลิ่นรสสมบัติบริวารหญิงชายเข้าไปเกี่ยวข้องรบกวนไปอยู่ในสถานที่เช่นนั้นสะดวกสบายดีการบำเพ็ญสมณธรรมก็สะดวกสบายและไม่มีอะไรเป็นภัยต้นไม้ไม่ได้เป็นภัยดูต้นไม้ก็ดูได้ดูใบไม้ก็ดูได้ร่วงลงมาเป็นอัดเป็นธรรมที่ถ้าผู้มีสติปัญญาพิจารณาธรรมชาติของสิ่งเหล่านั้นเป็นหลักธรรมชาติของตนผู้พิจารณาธรรมต้องพิจารณาโดยหลักธรรมชาติเอามันเกิดมันแก่มันแตกสลายทำลายมันมีเหมือนกันทั่วโลกดินแดนอยู่ในป่าก็ยิ่งได้พิจารณาให้เห็นชัดลงไปใบไม้ร่วงใบหนึ่งนี่มันเป็นยังไงมันถึงร่วงแน่มันหมดกำลังของมันมันก็ร่วงธาตุขันธ์ของเราหมดกำลังแล้วจะไปไหนอายุจะอยู่ข้ามฟ้าหรือมนุษย์เรานั่นมันเป็นเครื่องสั่งสอนอยู่อย่างนั้นไปอยู่ในสถานที่เช่นนั้นมีแต่ความปลอดภัยและกังวลเสริมอัดเสริมทำขึ้นสติก็ดีปัญญาก็รวดเร็วความเพียรก็ดีไปอยู่ในสถานที่กลัวกลัวเท่าไรความเพียรยิ่งดีตั้งอยู่ได้ทั้งกลางวันกลางคืนการตั้งสติตั้งปัญญาตั้งความเพียรตั้งทั้งกลางวันกลางคืนก็คือการเสริมจิตใจของเราให้ความแน่นหนามั่นคงเข้าไปจิตใจที่ได้รับการอารักขาคือการระมัดระวังการบำรุงรักษาจากเจ้าของย่อมมีความเจริญรุ่งเรืองเข้าไปเป็นลำดับๆนั่นสถานที่ฉะนั้นเป็นอย่างนั้นแล้วสถานที่มีสิ่งเหล่านี้เป็นยังไงที่พิจารณาที่เราดูที่เทวทัตโทรทัตเป็นยังไงเราก็เห็นกันด้วยทุกๆคนกี่เรื่องกี่ราวเฉพาะอย่างยิ่งอันวิดีโอนี่เป็นของสำคัญมากนะหลายเล่ห์หลายเหลี่ยมหลายสรรพันคมจะว่าปรมาณูก็ไม่ผิดจะว่านิวเคลียร์นิวตรอนก็ไม่ผิดระเบิดทำลายหัวใจพระทำลายพระศาสนาทำลายพระเนรให้แหลกเหลวไปหมดไม่มีอะไรเกินอันนี้มันจะมีต้องการอะไรจะไปค้นไปคว้าหามาอะไรสิเพราะสิ่งเหล่านี้มีอยู่เต็มโลกเต็มสารนรกจกเปรตเต็มไปอยู่ในกับสิ่งเหล่านี้แหละแล้วผู้จิตที่เป็นนรกจกเปรตขนาดนั้นแล้วทำไมมันจะไม่ประสบแสวงหามาทำลายเจ้าของให้แหลกเหลวไปหมดถ้าลงถึงขนาดแล้วหมดศาสนาไม่มีอะไรเหลือเลยหากว่าพระเนรกรรมฐานของเราเป็นอย่างนั้นให้เผาทิ้งเสียวัดอย่าไว้เลยให้โลกเขาได้สะดุดตาสะดุดใจว่าโอ้วัดนี่เป็นวัดของพวกวิดีโอเป็นวัดของพวกเทวทัตโทรทัตที่เอามาไว้ในวัดนี้เห็นวัดทีไรเขาจะสะดุดใจตรงนั้นเพราะสิ่งเหล่านี้เป็นเครื่องสังหารพระหน้าด้านแล้วเผาทิ้งจะต้องวัดเลยพระก็อย่าให้มันเหลืออยู่ในวัดนั่นมันก็ถึงขนาดนั้นมันถึงจะเป็นไปได้ต้องเป็นอย่างนั้นมันจะสมกับพระหน้าด้านอย่างนั้นไม่มองดูอัดดูทำเลยทำไมสิ่งเหล่านี้เป็นค่าศึกหรือเป็นภัยหรือเป็นคุณต่อศาสนาดูเอาสิหาเรื่องหาราวอะไรมาพูดเห็นกันอยู่ชัดๆเนี่ยเฉพาะวิดีโอนี่สำคัญมากนะไฟมรกันสู้ไม่ได้เลยถ้าว่าเป็นศาสตราอาวุธทำลายศาสนาก็นิวเคลียร์นิวตรอนนั่นแหละไม่ใช่อันอื่นอันใดเลยเอาให้แหลกได้หมดไม่มีเหลือเลยถ้าเน้นถ้าลงในมีอันนี้เข้าในวัดแล้วหมดจริงๆเรื่องสมาธิเรื่องภาวนาเรื่องอะไรก็ตามเรื่องธรรมทั้งหลายไม่ได้มีอะไรความหมายเลยเหมือนกันกับเราเผาบ้านเผาเรือนเผาเรือนให้ชิบหายไปเปลืองไปหมดแล้วเอาฟักแตงแตงโมมาปลูกนั่นแหละเราจะหวังเอากำไรจากฟักแตงแตงโมมาปลูกเป็นยังไงกับบ้านเรือนหมดไปทั้งหลังหนึ่งมันราคาเท่าไหร่บ้านเรือนสมบัติเงินทองที่บรรจุอยู่ในบ้านในเรือนมีมากขนาดไหนถูกไฟไหม้ไปหมดแล้วเราจะมาปลูกฟักแตงแตงโมขายเอาเงินอวดลึกแข่งสมบัติทั้งหลายที่ถูกไฟไหม้ชิบหายไปแล้วนั้นมันมีอย่างหรือโลกนี้พิจารณาสินี่แหละเรื่องอันนี้ถ้าลงได้เข้าในวัดในวาแล้วเป็นเหมือนกับเอาฟืนเอาไฟมาเผาวัดเผาวาเผาศาสนาเผาพระเผาเนรแล้วเราจะหวังความดีจากอะไรพิจารณาสิปลูกพักแฟงแตงโมที่ตรงไหนผู้ปฏิบัติทั้งหลายนี่จะเป็นได้แน่ๆไม่สงสัยเราจึงได้วิตกวิจารณ์อยู่เสมอเกี่ยวกับวงคณะปฏิบัติของเราเนี่ยอย่างไรก็ชิบหายเลยถ้าลงอันนี้ได้เข้าแล้วหมดคำว่ากรรมฐานอย่าถามถึงเลยนอกจากไฟเผาจะทั้งหมดวัดท่านอยากให้มันมีสะดุดตาประชาชนญาติโยมให้เขาได้สลดสังเวชไปนานเลยเพราะมองเห็นแล้วก็โอ้นี่วัดเป็นวัดของพวกเทวทัตเป็นวัดของพวกวิดีโอที่ทำลายศาสนาอย่างชิบหายป่นปี้หน้าด้านๆนั่นแหละนี่วะเขาจะได้คิดอยู่ตลอดอยู่เรื่อยไปและเป็นความทุกข์ความทรมานความสลดสังเวชแก่ประชาชนญาติโยมที่เขามีศีลมีธรรมเขามีสมบัติผู้ดีอยากให้เขาได้เห็นได้นานขนาดนั้นเผาทิ้งจะให้หมด
อย่าให้มีเหลือเลยอย่างนั้นจะพอเหมาะพอดีกันท่านทั้งหลายที่อยู่ที่นี่เข้าใจหรือยังที่ผมเทศอย่างนี้ผมหาเรื่องอุตริท่านทั้งหลายให้ฟังเหรอพิจารณาที่เรื่องเหล่านี้เป็นภัยหรือเป็นคุณต่อศาสนธรรมต่อผู้ปฏิบัติเฉพาะอย่างยิ่งนักบวชกรรมฐานทั้งเราเนี่ยมันเป็นภัยขนาดไหนพิจารณาสิเราไม่ต้องไปหาหลีกแพ่งหลีกอาญาอะไรล่ะหลีกไปเท่าไหร่ยิ่งจมยิ่งจมเพราะสิ่งนี้รู้กันอยู่ชัดๆแม้แต่เด็กก็รู้อย่าว่าแต่ผู้ใหญ่เลยแล้วพระทำไมจะไม่รู้ไม่ยังเหรอถ้าไม่ใช่พระหน้าด้านจริงๆจะทำไม่ลงจะไม่เอาเข้ามาจะไม่เกี่ยวข้องพระพุทธเจ้าท่านสอนว่ายังไงเรื่องธรรมนี่เห็นกันอยู่ทุกผู้ทุกคนไม่ในเห็นอยู่ทุกคนจะเอาอะไรมาอวดมาอ้างว่าตัวฉลาดยิ่งกว่าพระพุทธเจ้านอกจากฉลาดแบบเทวทัตทำลายศาสนาให้ล่มจมทั้งตัวเองไปด้วยเท่านั้นเองจึงจะเป็นไปได้ที่จะเป็นความจริงนอกจากนั้นหาความจริงไม่ได้แล้วเป็นยังไงพวกเราที่อยู่ที่นี่ได้พากันสะดุดหัวใจบ้างหรือเปล่ามันเป็นยังไงนักปฏิบัติเรานี่มันจะเป็นไปน้ำไม่นานนะเวลานี้เพราะมันด้านเข้าไปด้านเข้าไปแล้วสิ่งที่เป็นโทษก็เห็นว่าเป็นคุณสิ่งที่เป็นคุณก็กลายเป็นว่าเป็นโทษไม่จำหรือเห็นว่าไม่จำเป็นไปเสียจะมีแต่สิ่งเหล่านี้ทำลายจิตใจทำลายพระเนรของเราก็จะหมดไปหมดไปศาสนาจะจมถ้าลงอันนี้ได้เข้าในวัดในวาแล้วหมดไม่มีอะไรเหลือเลยพูดได้คำเดียวว่าหมดเท่านั้นเองตายทั้งเป็นก็คืออันนี้เองมันเหลือยังแต่ผ้าเหลืองมันเป็นประโยชน์อะไรผ้าเหลืองในร้านตลาดมันอดอยากที่ไหนก็การปฏิบัติธรรมนี่มันเป็นของง่ายๆเมื่อไหร่พระเจ้าผู้เป็นศาสดาขนขวายมาแสดงธรรมด้วยพระเมตตาแก่เรานี่ยากขนาดไหนลำบากขนาดไหนเราทำไมที่ต้องเป็นดังนั้นได้นี่มันเข้ากันได้หรือกับเจตนาของพระเจ้าที่ทรงสั่งสอนโลกกับหัวใจของเราที่กำลังจะล่มจมอยู่ด้วยสิ่งชิมหายทั้งเป็นดังนี้นะเอาพิจารณาให้ชัดนะเรื่องเหล่านี้มันจะเป็นแน่ๆล่ะในวงกรรมฐานเหล่านี้ไม่ต้องพูดที่อื่นละเป็นโดยไม่ต้องสงสัยถ้าลงเป็นแล้วก็หมดจริงๆนี่ให้ท่านทั้งหลายได้คิดเป็นข้อคิดได้ฝังใจเอาไว้ให้ได้ระมัดระวังเราเป็นผู้ต้องการอัดต้องการทำไม่อยู่ในสถานที่เช่นนั้นเราจะอวดรู้อวดฉลาดว่าจะทับเอาสิ่งนั้นมาเป็นอัดเป็นทำได้พระพุทธเจ้ายังไม่เห็นมาเป็นอัดเป็นทำพระพุทธเจ้ายังกลัวยังสอนให้กลัวอีกแล้วทำไมเราจะกล้าเกินกว่าศาสดาไปตรงไหนอีกนั่นถ้ามันจะไม่ขายตัวซะจนเกินโลกเกินสงสารจนฟังไม่ได้เลยพูดง่ายๆโลกนี้ถ้าเป็นหูมนุษย์เรานี่ฟังไม่ได้เลยจะออกตัวก็ออกแบบไหนก็ออกเถอะไม่มีหูใดที่จะฟังได้ถ้าเป็นหูมนุษย์แล้วนอกจากหูหมามันจะฟังได้เพราะหมามันไม่รู้เรื่องเรื่องราวอะไรมนุษย์นี่รู้นะเราจะหาวิธีออกตัวไปทางไหนหลักธรรมวินัยท่านสอนว่ายังไงใครจะกี่เต็มกว่าศาสดาในโลกอันนี้เราจะอวดเต็มกว่าศาสดาได้หรือถ้าไม่ใช่ตั้งหน้าเป็นเทวทัตเต็มตัวแล้วจะอวดแข่งพระพุทธเจ้าไม่ได้เราต้องระมัดระวังสิ่งเหล่านี้เป็นภัยโดยไม่ต้องสงสัยจะโง่จะฉลาดขอให้อยู่ตามหลักธรรมหลักวินัยหลักพระหลักเนรของเราเถิดหลักปฏิบัติของกรรมฐานเหล่านี้เถิดครูบาอาจารย์พาดำเนินมายังไงเอาตะเกียกตะกายตามนี้อย่าเอาเข้ามาฟืนไฟอย่าเอามายุ่งนะตั้งแต่อยู่ในหัวใจของเรานี่มันก็มากต่อมากแล้วราคะกินาโทสักกินาหมอกกินาเผามาอยู่ทั้งเป็นอยู่ตลอดเวลาอยู่แล้วเรายังจะกำจัดปัดเป่ามันออกก็ยังจะไปหาฟืนไฟข้างนอกที่ไหนเข้ามาอีกให้มาเผาเขาอีกคือว่าหมดไม่มีอะไรเหลือเลยว่าอย่างนี้เราพูดอย่างนี้เต็มได้เต็มปากเลยใครจะว่าบ้าก็ว่าความจริงมันมีอย่างนี้จะให้ว่ายังไงนั่นแหละแล้วมัดระวังให้มากนะโอ้เราถลดตังเวิร์ดนี่นะเรื่องดังนี้นะนี่ละเรื่องที่จะตามมาเรื่องของกิเลสไม่อ่อนข้อมาหลายแบบหลายวิธีการดังที่ว่านี่หลายเล่ห์หลายเหลี่ยมหลายสันหลายขมถ้าเราผู้ปฏิบัติธรรมไม่ได้ใช้สติปัญญาพิจารณากันกองอย่างละเอียดถี่ถ้วนแล้วยังไงก็จมเพราะกลมายาของกิเลสที่มาในประเภทต่างๆนี้โดยไม่ต้องสงสัยตั้งใจพากันพิจารณานะนี่ยังหนึ่งก็ยังดีอยู่ผมก็ยังได้แนะนำตักเตือนต่างสอนหมู่เพื่อนอยู่เวลายังมีชีวิตอยู่ผมตายไปแล้วเรื่องมันจะพลอยเสียหายไปมากมีอยู่นะไม่ใช่ผู้อวดการพูดนี้พูดเพื่อผู้ที่ยังไม่รู้ไม่เข้าใจเดี๋ยวจะติดร่างแห่เข้าไปเสียโดยไม่รู้สึกตัวจึงแนะนำสั่งสอนเตือนไว้ให้รู้ว่าสิ่งนี้เป็นภัยมหาภัยไม่ใช่ภัยธรรมดาภัยมหาภัยภัยอย่างล่มจมในวงศาสนาของพระพุทธเจ้าของเราเนี่ยจะเสียชีพหายไปเพราะสิ่งเหล่านี้แหละสำหรับนักบวชเราพระเป็นอันดับหนึ่งเป็นหัวหน้าเขาถ้าล่มจมก็พวกนี้เป็นล่มผู้ล่มจมก่อนแล้วแล้วจะให้ญาติโยมเขาพึ่งอะไรญาติโยมเขาพึ่งพระประเภทไหนที่ควรจะอุ่นตาใจมันก็รู้นี่คนเรา
มันควรเย็นใจควรอบอุ่นเขาก็อบอุ่นควรเย็นใจเขาก็เย็นใจควรกราบควรไหว้เขาก็กราบไหว้ความอบอุ่นทำนี่เป็นของสำคัญมากที่เป็นเกาะอันสำคัญให้ประชาชนญาติโยมทั้งหลายได้ยึดคือเราเป็นที่แน่ใจของเราเองเราเพื่อปฏิบัติเอาจะทุกข์ยากลำบากขนาดไหนตะเกียกตะกายอยู่เพื่อความแก้ไขก็ยังเย็นเจ้าของก็ยังเย็นยังอบอุ่นแล้วคนอื่นเขาก็ยังพอยอนุโมทนาด้วยพากันพิจิตรพิจารณาและเรื่องนี้เป็นเรื่องสำคัญมากผมนี่วิตกวิจารเอามากจริงๆเพราะพระมันประเภทพระจรูดดาวเทียมมันกำลังแซงศาสนาขึ้นไปนี่มีมากนะเวลานี้ทันสมัยเนี่ยมีเยอะแล้วเราจะเป็นประเภทไหนให้ถามปัญหาถามเรานั่นแหละดีกว่าคนอื่นว่าให้ครูบาอาจารย์พูดอย่างนี้ก็เพียงแต่ว่าให้แง่ให้ในให้อุบายเพื่อนำไปพิจารณาปฏิบัติต่อตัวเองให้เหมาะสมเท่านั้นการพูดอย่างนี้ก็ไม่ได้พูดเพื่อจะดูถูกเหยียดหยามเพื่อจะทำลายหมู่เพื่อนก็พูดเพื่อเป็นอัดเป็นธรรมต่อหมู่เพื่อนเต็มหัวใจแล้วความเสียหายจะเอามาจากช่องไหนในการแนะนำสั่งสอนอย่างนี้เรื่องมันเป็นอย่างนี้แล้วก็ต้องชิบหายจริงๆมันจะไปไหนถ้าไม่ไปสู่ความชิบหายแล้วดูที่พระพุทธเจ้าท่านทรงสั่งสอนในอัดในธรรมไล่เข้าป่าเข้าเขาที่บำเพ็ญที่ไหนที่สงบเงียบในสะดวกแก่การบำเพ็ญเพื่อธรรมจะได้เข้าครองหัวใจท่านไล่เข้าไปในสถานที่นั้นถ้าไม่ไล่เข้าไปหาสิ่งเหล่านี้นี่นะในตลาดเทศบาล1เทศบาล2เข้าไปหาเทวทัตวิดีโอท่านไล่เข้าไปที่ไหนเมื่อไหร่ท่านไล่หนีทั้งนั้นสถานที่ใดไม่น่าอยู่ท่านก็บอกวิธีการบำเพ็ญสมณธรรมบอกไว้หมดในธรรมทั้งหลายเราจะไปอวดรู้อวดฉลาดแข่งพระพุทธเจ้ามันก็ยิ่งเลวลงไปโดยลำดับดาเลยนี่ทางโยมก็จะมีแหละในวัดต่างๆล่ะในนี้ผมก็สรุปสองเวทเหมือนกันนะแล้วนานไปทางโยมของวัดมันของพระกรรมฐานจะมีแต่ชื่อนะอันใดที่ให้กลัวมันกลับกล้าละเดี๋ยวนี้อันไหนที่ให้กล้ามันกลับกลัวท้อถอยน้อยใจถ้าสิ่งใดที่จะเป็นไปเพื่อฟืนเพื่อไฟเผาตัวเองและผู้เกี่ยวข้องแล้วมันรวดเร็วไม่มีอะไรสู้เลยอันนี้เป็นละมันเริ่มเป็นเนี่ยจึงได้พิจารณาว่าอ๋อศาสนาเสื่อมนี่เสื่อมอย่างนี้เองเนี่ยมันอดไม่ได้นี่ป่ะเพราะมันรู้อยู่นี่เรื่องจะทำให้ศาสนาเสื่อมมีแต่ผลลบอากัปกิริยาใครแสดงออกยังไงมันส่วนมากมีแต่ผลลบผลบวกไม่ค่อยมีนั่นแหละผลลบนั่นคือศาสนาเสื่อมเสื่อมไปเวลาเล็กน้อยสุดท้ายก็หน้าด้านก็ตัดขาดสะบั้นลงไปหมดเลยไม่มีอะไรเป็นชิ้นต่อเหลือพอเป็นดอกเป็นผลให้ได้กราบไหว้บูชาเลยนั่นมันเป็นอย่างนั้นนั่นนะมันทำให้เศร้าใจนะไปสถานที่ต่างๆดูสภาพของวัดของวามันเลยเป็นเกาะดอนนั่นก็ค่อยเหมือนกับว่าย่นเข้ามาแล้วสุดท้ายจะไม่มีเกาะมีดอนให้พอได้หายใจนะมันหมดจริงๆความภาคความเพียรดูจะไม่เป็นจุดสนใจเรื่องอื่นนะเรื่องที่เป็นกิเลสนะเป็นจุดที่ชนใจมันเป็นไปงั้นนะเดี๋ยวนี้พ่อแม่ครูอาจารย์ท่านพาดำเนินท่านพาอยู่โอ้มันราบรื่นอยู่นะไม่มีอะไรก็ไปเกี่ยวข้องเลยนะมีแต่ความเพียรเต็มวัดเลยเต็มพระเต็มเนรมีแต่ความเพียรทั้งนั้นพอฉันเสร็จแล้วนี่ล้างบาตรล้างบาตรไปเก็บไว้แล้วก็หายเงียบเลยเข้าป่าหมดเพราะวัดน้องผือมันโล่งวัดบ้านนามนก็โล่งแต่มีป่าบ้านโคกก็โล่งกลางวัดแต่มันในป่าในป่าภาพอยู่ในป่าในป่าผมก็อยู่กับท่านแค่เหล่านี้แล้วตอนที่ท่านมาอยู่สกลเนี่ยนอกนั้นผมก็ไม่ได้อยู่แต่ก็พิจารณาเทียบย้อนหลังก็ได้ท่านเคยดำเนินยังไงท่านก็ดำเนินแต่ความเพียรนั้นเทียบไม่ได้เท่านั้นเองเพราะความเพียรนี้เป็นความเพียรวัยแก่ความเพียรของท่านผู้สิ้นกิเลสแล้วนะแต่ตอนที่ท่านบำเพ็ญของท่านโถใครจะไปความเพียรกล้ายิ่งกว่าพ่อแม่ครูอาจารย์วะผมสืบเรื่องราวของท่านทราบได้ดีเข้มข้นทุกอย่างกิริยาการเพราะท่านเป็นนิสัยอาชาในองค์อาจกล้าหาญคล่องตัวนอนแก่มาแล้วท่านความเปลี่ยนท่านก็ยังมีอยู่เป็นประจำตอนเช้าพอออกจากที่แล้วท่านจะไปทุกวันยังไม่เห็นมีอะ
อะไรที่ขัดข้องท่านไม่ท่านไปเดินโยมตอนเช้าเพราะมีญาติมีโยมอะไรนี่ไม่เห็นมีเพราะแต่ก่อนก็ไม่มีญาติโยมท่านก็ไปอยู่ในสถานที่ไม่มีญาติมีโยมไปยุ่งท่านแล้วทางรถทางลาก็ไม่มีภายไปก็เดินไปทั้งนั้นทางบ้านนามนนี่ก็เดินไปทางกระโดดทางมีที่ไหนทางรอดทางเกียนนะบ้านโคกเหมือนกันนาทีนวลยิ่งแล้วนาทีนวลมีแต่ทางคนไปหากันมีทางเกียนก็พอเป็นเงาเงาไปเท่านั้นเองนั่นท่านอยู่งั้นบ้านนาทีนวลก็มี3องค์4องค์ไม่มากนะเพราะท่านชอบอย่างนั้นท่านหาอย่างนั้นมาน้องผือเนี่ยมามากเพราะท่านแก่แล้วท่านไปไหนไม่ได้แล้วท่านก็เลยอยู่ท่านเองก็หลั่งไหลเข้าไปท่านที่เดินนั่นแหละเราพูดถึงเรื่องความเพียรของท่านมีแต่เรื่องความเพียรทั้งนั้นไม่มีอะไรเข้ามาแทรกว่าได้ 100% พูดได้ 100% ว่ามีแต่ความเพียรพอฉันเสร็จแล้วก็เข้าป่าใครอยู่ที่ตรงไหนทางกรมอยู่ในป่าลึกๆป่ามันกว้างแสนกว้างนี่ใครจะไปทำที่ไหนก็ได้แต่วัดนี่ก็แคบจริงป่ามันไม่ได้แคบป่าเป็นดงจริงนะน้องผือเนี่ยเป็นดงเลยจ้ะเพราะฉะนั้นผมจะทำทางกรมในป่าลึกๆตามนิสัยของเจ้าของนั่นก็คุ้นในฟังทำอย่างนั้นไม่ให้ใครรู้เลยเดินอยู่กรมในป่าทางก็ไม่มีนะเออไม่มีทางเข้าไปนี่ขโมยเข้าไปอยู่ในป่าเดินยังผมตั้งแต่บางทีมีพระมีเนรหลงทิศดงแดนแล้วก็ไม่รู้เราเข้าไปเจอเนี่ยมาทำไมนี่ขู่หลงทิศเลยโอ้พระเนรอยากจะวิ่งปกติพระเนรก็กลัวผมอยู่แล้วเนี่ยอยู่น้องผือมาทะลึ่งผมได้เมื่อไหร่ก็กลัวรองพ่อแม่ครูอาจารย์ลงมาเนี่ยกลัวจริงๆพระเนรเพราะเราไม่มีอะไรให้มาทะลึ่งเรานี่ทุกอย่างเราทำของเราเต็มเม็ดเต็มหน่วยว่าอะไรเรื่องข้อวัดปฏิบัตินี่เราพูดถึงเรื่องความคล่องตัวนี่ผมพูดจริงนะผมมีคล่องที่สุดแหละทำอะไรนี่ผมรวดเร็วเพราะนิสัยอย่างนี้นี่แต่ข้อวัดปฏิบัติก็เรานำหน้านี่อยู่นั่นเราต้องเป็นผู้นำนะนี่ที่มันต้องทุกข์มึงบอกอะไรแล้วเราต้องนำหน้าปัดกวาดก็เราลงก่อนตอนเช้าปัดกวาดก็ลงก่อนเพราะน้องผือเห็นว่าผ้าอยู่ที่เล่นด้านๆมันเป็นหน้าเป็นหลังแล้วนักประพงก็เลยพาปัดกวาดตอนเช้าตามปกติท่านปัดแต่ตอนเย็นก็ปัดเฉพาะบริเวณกุฏิท่านก็เราไปทำเองเห็นว่าผ้าเนี่ยมันเด่นๆด้านๆอยู่ดูแล้วมันขวางตาก็เลยพาปัดกวาดให้มันน่าดูตอนเช้าปัดกวาดเราลงก่อนแล้วอะไรๆก็เราก็ต้องออกหน้าเนี่ยมันก็หนักองค์ไหนไม่ท่าทางไม่เป็นท่าแล้วมาจี้อยู่ดิว่าไงไม่กลัวได้หรือที่อยู่หลงทิศไปนู่นพ่อมันไปกดไปถ่วงพ่อแม่ครูอาจารย์ไปเองนี่เมื่อมันมีใครขันตีนิมนต์ไปแล้วไปเองไปแล้วไปเป็นเรือขวางท่าอยู่นั่นเออเป็นทัพพีขวางหม้ออยู่นั่นมันก็ขวางไปทั้งวัดสิดุเอาสิทุกสิ่งทุกอย่างเราต้องคอยแนบนำอยู่ตลอดนะพอฉันเสร็จแล้วเข้าป่าเงียบเลยท่านก็ขึ้นกุฏิมันต้องเป็นอย่างนั้นอยู่ในป่าเงียบโอต่างองค์ต่างเงียบในกลางวัดเหมือนไม่มีพระเนรนะเงียบไปหมดเลยนี่เฉพาะน้องผือที่พระเนรมากอะก็เป็นอย่างนั้นมากก็จะมีมากเป็นเวลาตอนปัดกวาดก็มารวมกันปัดกวาดคนน้ำก็จะตุ่มสหายจากนั้นแล้วก็เงียบเลยถ้าท่านมาประชุมก็เงียบมีแต่องค์ไหนที่ขึ้นควรขึ้นไปหาท่านก็ไปสององค์สามองค์ไม่มากนะเราก็ไม่ได้ไปทุกคืนเล่นบ้างคือเราไปแล้วท่านจะพูดธรรมะนะรู้สึกท่านเมตตาเป็นพิเศษอยู่เราไปเพราะมันท่านไม่พูดเราก็มีเรื่องที่จะท่านให้ท่านพูดจนได้นั่นแหละมันทั้งมีบางทีท่านก็บ้องเบ้งขึ้นพวกคนอื่นก็มาแอบฟังตอนเช้าก็พอได้เวลาท่านก็ลงออกมาแล้วก็
ข้าทางกรมฉะนั้นขึ้นกุฏิท่านผมไม่ค่อยขึ้นนะเพราะท่านได้บอกผมก็จำเอาไว้เลยเพราะท่านบอกด้วยความจริงใจบอกเออพระที่มีพรรษามากไม่ต้องมานั่งก็ได้หรอกให้พวกพระเล็กๆน้อยอายุพรรษาน้อยเนี่ยมาทำข้อวัดปฏิบัติเดี๋ยวมันจะไม่มีข้อวัดปฏิบัติติดตัวแหละท่านว่างผู้มีพรรษามากเป็นแต่เพียงว่าคอยดูอยู่ข้างนอกท่านว่างอย่างนี้ผมไม่ลืมเลยให้พระหนุ่มเนียนน้อยมาเอาของลงไปมาทำท่านว่างอันนั้นมาผมก็อยู่ข้างล่างผมไม่ค่อยขึ้นปัดกวาดเสร็จแล้วผมก็รอดูใครเอาของลงมาหน่อยบางทีท่านกับบางทีท่านถึงกับถามเหมือนกันนะท่านหามาไหมนี่ก็ผมรู้สึกท่านจะมีอยู่เรื่อยเรื่องอะไรอะไรก็ดีมาอยู่ข้างล่างมาไม่ขึ้นมาท่านก็ถามเท่านั้นแหละถ้าผมถ้าบางวันผมก็ขึ้นถ้ามันมีอะไรอะไรที่ควรจะขึ้นผมก็ขึ้นถ้าไม่มีอะไรแล้วส่วนมากผมไม่ขึ้นผมอยู่ข้างล่างดูอยู่บันไดพระเอาอะไรลงมาเพราะผมสั่งแล้วว่าไม่ให้ก้าวก่ายกันใครถือเคยเอาอะไรให้เอานั่นนะเราเป็นคนสั่งทีเดียวสั่งทีเดียวเพราะนั้นเราต้องคอยดูแล้วคอยแนะอยู่เรื่อยๆพอท่านลงทางกรมแล้วเราก็ไปละนี่บางทีเราไปก่อนเห็นว่าของพระเนี่ยเอาของนั่นเรียบร้อยแล้วไปท่านเดินโยมตอนเช้าประจำผมไม่ปรากฏเลยว่าท่านได้ขาดการเดินโยมตอนเช้าเพราะมีเรื่องราวอะไรอย่างนี้มันไม่มีนี่มันในป่าเป็นอย่างนั้นท่านทำเสร็จแล้วเราก็เอาน้ำเอาอะไรไปวางไว้ส้วมกันอันต่อมาก็พระเนนก็ทำแทนเราเนี่ยเราทำนำหน้านี่แหละอะไรก็ดีส้วมของท่านเป็นยังไงไปดูตอนบ่าย3โมงท่านออกจากที่อะไรนั่งจะขึ้นบ้างก็ขึ้นบางทีเผื่อมากผมไม่ค่อยขึ้นนะตอนถ้ามีธุระจะไปขึ้นตอน5โมงเย็นบ้างไปขึ้นตอนท่านขึ้นจากทางกรมค่ำบ้างไงมีอะไรก็พูดมีแต่ทำล้วนๆนะเนี่ยที่มันอัศจรรย์นะท่านไม่พูดเลยเรื่องการก่อการสร้างเรื่องอะไรๆท่านไม่พูดถึงเลยเมแต่พูดถึงเรื่องความภาคความเปลี่ยนมันทำให้จิตใจของเรามันลื่นเริงป่าตรงนั้นตรงนี้ท่านพูดถึงเรื่องการบำเพ็ญของท่านฟังบ้างอ่ะเนี่ยที่มันน่าลื่นเริงแล้วไปอยู่ตรงนั้นเพราะท่านไปอยู่ที่ไหนท่านเล่าให้ฟังเวลามีโอกาสนะไม่ใช่ท่านตั้งใจเล่าเรื่องมันไปสัมผัสท่านก็พูดไปเราคอยฟังจ่อตลอดมันเพลินนะเวลาท่านพูดนะอยู่ตรงนั้นภาวนาดีนะนี่ท่านว่าก็อยู่นั้นพวกป่าพวกเขาพวกอะไรทางเชียงใหม่เนี่ยท่านพูดมากอยู่นะเชียงใหม่เอาพวกนี้เป็นพวกคนสัตว์คนซื่อดีเขาว่าไงก็เป็นอย่างนั้นจริงนะพวกนี้นะเขาว่าอยู่เขานี่แสนสบายก็เขาไม่มากวนท่านเขาไม่มากวนมาแต่ตอนเช้าคนสองคนนั้นแล้วนะยินดับบาดเขาได้แล้วเขาก็ใส่อยู่เขาสบายสะดวกการภาวนาไม่มีขาดวักขาดตอนท่านว่างไงไปทางไหนท่านเล่าให้ฟังหมดแหละที่ท่านไปจนกระทั่งถึงข้ามไปฝั่งแม่น้ำโขงท่านเล่าให้ฟังเราฟังนั่นมันมีแต่เรื่องภาวนาทั้งนั้นเนี่ยไปอยู่ที่นั่นไปอย่างนั้นไปอยู่ที่นี่ไปอย่างนี้เล่าให้ฟังเรื่อยเรื่อยหลายปีหลายเดือนมันก็มากกว่ามากนี่เพราะท่านเล่าไปเล่าคนเดียวเล่าวันทั้งวันหนึ่งเล่าทั้งหนึ่งวันหนึ่งเล่าทั้งหนึ่งเรื่องเราไปอยู่ยังไงตอนยังไงบำเพ็ญอะไรจากนั้นก็พูดถึงเรื่องพุทธการทั้งพุทธการพระสาวกท่านองค์นั้นเป็นอย่างนั้นองค์นี้เป็นอย่างนี้เพราะท่านรู้ไปหมดนี่ท่านค้นพระไตรปิฎกเล่นเมื่อไหร่มันเคยเล่าให้ฟังค้นพระไตรปิฎก2ครั้งเท่านั้นท่านเอาจริงเอาจังเท่านั้นเวลาว่างๆค้นพระไตรปิฎกมันเพลินนะเพราะมันมุ่งต่อธรรมอยู่อย่างเต็มหัวใจแล้วเนี่ยท่านพูดตรงไหนมันเพลินมันทราบไปแล้วมันคล้อยตามนะบางทีผมตั้งแต่อยู่นู่นไปอยู่บ้านโคกผมน้ำตาร่วงนะเวลาท่านทุกข์ท่านลำบากแล้วท่านพูดถึงเรื่องความอัศจรรย์ของท่านเวลาท่านได้ผลนี่น้ำตาร่วงทั้งสองอย่างเลย
ผมอยู่กับท่านที่แรกก็นั่นดีนั่นไปอยู่ที่มันลำบากลำบนที่ไหนนั้นเล่าให้ฟังมันมีแต่เครื่องปลูกใจเลยนะท่านพูดเรื่องอะไรมีแต่เครื่องปลูกใจเพราะท่านไม่ได้พูดเรื่องยุ่งเหยิงวุ่นวายมีแต่พูดเรื่องการบำเพ็ญเพียรเรื่องความอดอยากเนี่ยท่านรู้สึกว่าท่านเด่นมากนะท่านพูดสัมผัสเวลาสัมผัสท่านก็พูดออกมาไปอยู่แถวนั้นเลยพูดทางบ้านนาหมีนายุงทางนี้ย่านไปใครบินตบาทมีแต่เข้าเปล่าแล้วเขาว่าพระธรรมกรรมฐานท่านไม่ฉันเนื้อฉันปลาว่างั้นฉันแต่ถั่วแต่งาที่เขาก็ไม่มีถั่วมีงาต่างกันนะพูดเขากันดีเขาไม่มีถั่วมีงาเขาก็มีแต่ข้าวเปล่าแล้วก็กินแต่ข้าวเปล่าเลยสันวันก็เราไปหาอย่างนั้นนี่แน่ทั้งนี้มันพูดถ้าไม่พูดตำหนิเขานะก็เราไปหาอย่างนั้นเขามีแล้วก็ทำตามภาษาของเขาว่ากันเขาจะไปรู้จักอัตถธรรมรู้จักความวัดปฏิบัติของพระเขาเป็นโลกล้วนๆว่ามีพระไปตรวจเขาแล้วนะนับว่าดีสิเห็นว่างั้นเนี่ยดีนั้นเขาก็ทำไม้ให้ท่านว่าท่านเล่าฟังบนล่ะพอทำมามีระยุงนั้นมันสัตว์เสือชุมบางทีเขาบอกเขาท่านก็พูดถึงเรื่องว่าเสือไม่ค่อยกลัวคนแถวนั้นนี่ท่านก็เล่าฟังคือเสือมันมากคนไม่ค่อยมีแล้วมีระยุงมีกี่หลังคาเรือนนั่นไปอยู่ในป่าลึกอย่างทุกวันนี้มันก็มีบ้านไปหมดแล้วนี่ป่าก็หมดแล้วไปอยู่นั่นเวลาน่ะเขาเป็นห่วงเราทางหลังนั้นเขาก็เอาไม้นั่นเอาไม้เปาะไม้แปะหน่อยทางหลังมาทำเป็นไม้เท้าแล้วเขาก็เอาไม้เอามีดสับตรงนี้จะให้ไม่ได้ยินเสียงเคาะนี่แป๊กปากแป๊กปากไปตามทางทางนั้นกลัวจะไปเจอหมีเข้าเพราะหมีนี่ถ้าเจอคนน้ำขนาด3วา4วานี่มันมาอยู่นะโดดมากัดคนส่วนเสือไม่นะถ้าไม่จนกล่องจริงเสือนี่ไม่ทำใกล้ขนาดนี้มันก็ไม่ทำโดดผึ่งเข้าป่าเลยทีเดียวไปเลยนอกจากมันจนกล่องมันจะมาทำด้วยก่อนถ้าคนเสือท่าแล้วมันก็ไปหรือเสือลำบากแต่หมีนี่ส่วนมากหนึ่งขนาดถังน้ำยังมาไปเจอคนมาตะปบแล้วกลับนั่นแหละเขาวิตกกับท่านเขาทำให้เราก็เอาสันวางกันถือไปงั้นแหละท่านว่านะก็ถือไปงั้นแหละเสือมันไม่เจอมันง่ายๆละเสือท่านว่าเพราะมันสติดีแต่หมีนี่มักเจอหน้ามันต้องระวังมันว่าเขาบอกเขาเป็นห่วงมากนะเพราะหมีมันก็เยอะเสือก็ชุมนี่ตอนที่ท่านสุภาพอยู่บ้านนำหมีนายุงนั่นก็มีแม่ชี3คนไปนี่ก็ท่านเล่าให้ฟังแม่ชีคนหนึ่งก็เป็นภรรยาของหลวงปู่พรหมเราเนี่ยที่ออกจากสละสมบัติประกาศให้ทานเพราะเป็นคนมีฐานะสำคัญอยู่คนหนึ่งนะหลวงปู่พรหมไม่มีลูกด้วยเป็นพ่อค้าด้วยทานก็7วันท่านว่าประกาศให้คนมาเอาทานอะไรให้หมดนะเสร็จแล้วก็ปัญญาก็ออกทางท่านก็ออกทางนี่แหละแม่ชีคนนี้แหละบวชแล้วก็ไปหาท่านท่านคงจะอะไรลำบากท่านนะท่านไล่เขากลับเขาก็ไม่ยอมกลับท่านไปพักอยู่บ้านนาหมีนาอยู่มันเลยได้ให้ญาติโยมไปทำห้างให้เขาหนุนสูงๆให้เขาอยู่ได้3คนเพื่อพ้นจากปากเสือคุณง่ายเสือโดดก็ไม่ให้ถึงแล้วก็ทำแล้วทำพระองค์ขึ้นไปบันไดขึ้นไปแล้วสั่งบอกจะค่ำแล้วจะลงมานะท่านว่านั่นฟังสิผมไม่ลืมนี่ท่านพูดเสือไม่กลัวผู้หญิงนะพ่อทำมันทำนะวางเนี่ยส่วนผู้ชายมันมีกลัวบ้างแต่ผู้หญิงไม่กลัวนะท่านว่าแล้วไปอยู่กี่คืนไปสามคืนหรือกี่คืนท่านเลยมาไล่เองเลยไปไม่ได้แล้วเป็นกังวลท่านว่าเนี่ยไล่มาเลยไปไม่ให้อยู่มันเป็นกังวลมันว่าเขา
ไปทำอยู่ทางท่านไปอยู่ทางถ้ำโน้นแล้วเข้าไปทำ

ามาทำย่านกลางทางละให้พวกนี้อยู่ทำห้างฝากบ้านมาท่านเลยไล่เราท่านอาจจะแผ่เมตตาเป็นกังวลหลายอย่างท่าที่นี่มาเรามาพบกับแม่ชีคนนี้มันเล่าให้ฟังไปพบที่บ้านนาชินวนจะไปหาท่านตอนนั้นท่านกำลังดูเขาทำปุติเล็กๆอยู่หลังหนึ่งท่านยังไม่มาแล้วแม่ชีนั้นมาไปถึงนั่นผมก็อยู่ที่นั่นก็เลยได้ถามนะนะเหตุที่จะเล่าเขาจะเล่าเรื่องนี้ให้ฟังว่าท่านไล่นะมันก็เข้ากันได้เลยกับท่านท่านไล่นี่แหละมันได้ความมาทั้งสองทั้งท่านเล่าทั้งเขาเล่ามันโอ้เสือชุมจริงฟังว่าตอนนั้นไม่กลัวคนท่านบอกว่าเสือไม่ค่อยกลัวคนกับผู้หญิงไม่กลัวว่างั้นพอทำจะทำมาท่านว่านี่ท่านลำบากบินทบาทก็ไกลพอประมาณดูว่านายมีอยู่กับถ้ำที่ท่านอยู่ผมมองไปนั่นก็บอกว่านั่นแหละถ้ำที่หลวงปู่มั่นอยู่แต่ผมยังไม่ได้ขึ้นไปดูนะโอ้ยห่างไกลอยู่แต่ที่นี่บ้านมันเขาลูกลามไปนี่ไม่ทราบว่าบ้านเดิมจริงมันอยู่ตรงไหนสิอันนี้มันบ้านมันลามปามไปหมดมันลูกลามไปทุกแห่งทุกหนนี้เลยไม่ทราบว่าจุดบ้านเดิมที่ท่านมาบิณฑบาตอยู่ตรงไหนแต่ถ้ำมองเห็นมันจะภูเขาแถวนั้นก็จะไม่มีเสือไงท่านไปอยู่ฟังเลยท่านสมุขสมบัติมากไหมหาอยู่ในที่ลำบากลำบากอ่ะพ่อแม่ครูอาจารย์ทางบ้านคออำเภอบ้านผือตรงนี้มีหมู่เพื่อนทั้งว่าข้ามเพลผาอยู่ของข้างกับพ่อฟังคือมันง่าฟังอ่ะไปอยู่ที่ตรงนั้นเป็นอย่างนั้นที่ที่นั้นเป็นอย่างนั้นท่านเล่าให้ฟังหมดเนี่ยกำลังใจแกขึ้นไงประการคือใหญ่มากสุดคือถ้ำขยิกาคือท่านเล่าให้ฟังเพราะฉะนั้นผมยิ่งไปดูสภาพถ้ำขยิกากับท่านเล่าหมายมันเป็นคนละโลกเลยโอ้โหท่านเล่าแก่นี้ก็โกหกโลกเขาเลยนึกในใจนะสภาพคือเป็นอย่างนี้ท่านเล่าว่าเป็นอย่างนั้นนั่นนะผมเคยสอบถามเขาอย่างที่เรื่องมันนะมันคือไม่รู้ว่าเนื้อไม้เนื้อเป็นเหงมันหว่าเขาว่างนะปู่ย่าพ่อแม่ของไม้เหล่านี้ถูกไอ้เขาตัดข้อลงไปกินเขาขายไปทางญี่ปุ่นครับทางลูกมันก็ไม่เหลืออย่างนี้ยังหลานไม่หลังผมจึงจะโยงใจนะมันก็หลานไม่ยังเนี่ยพ่อแม่ปู่ย่าตายายเขาเอาไปหมดนะต้นเขาบึ้บเขาว่าเต็มไปหมดเลยเขาว่าผมจึงได้ลงใจนะนาแล้วเขามาเอาไปเอาแต่นาเนี่ยก็ใช่มันจึงไม่มีหัวตอนลูกมันก็หมดเนี่ยฟังสิมันมีแต่หลานอันนี้ก็อย่างที่ว่าเนี่ยก็มาตั้งอยู่บนเขาหลังไอ้ที่พูดเทศกิจเนี่ยผมก็โอ้สุดสังเวชโอ้อย่างนี้เองมันสมบัติอะไรสถานที่นั้นเขากระเทือนหัวใจของชาวพุทธอยู่ทั่วประเทศไทยแล้วไปทำอย่างนั้นได้นะตาข้างหลังยังเห็นอยู่ว้าวทุเรศเขาอยู่เฉยๆไม่มีทางคนก็มีก็อยู่เฉยฉะนั้นอัศจรรย์มากอยู่มันพูดถึงว่าพระตายไปแล้วสี่องค์ป่าที่มันหนาทึบที่ท่านพูดนะไม้ใหญ่แล้วก็มีภูเขาทั้งไปงุ่นทั้งดาแล้วภูเขานั้นมันก็ยื่นออกมานี่ที่ท่านอยู่ข้างพระยุกาโอ้ท่านเล่าละเอียดเราเวลากลางยี่วันเราหนีขึ้นไปนู่นทั้งดาขึ้นไปอยู่ทางนู้นชมนกชมป่าอยู่นู่นทันใดเย็นๆนั้นจะลงมาพูดให้ฟังไปนั่งอยู่นั้นก็สบายไปหมดกันว่างนั้นนะอยู่ไหนก็สบายไปหมด
ป่ามันทึบป่าใหญ่พวกดินข้างบางที่มีโอ้ยเต็มไปหมดเลยกันว่างั้นนะยั่วเยี่ยยั่วเยี่ยไม่มีใครไปแกะไปจ้างไปยุ่งมันเลยเพราะว่ากันว่างั้นนะมันไปข้างหลังป่าทึบมันไม่มีเลยมันจะถามมันเป็นเหล็กของไม้ว่างเพราะงั้นนะท่านอยู่ฟังด้วยท่านผู้บุกเบิกทางให้พวกเราได้เดินท่านเป็นงั้นท่านลำบากมากนะพระแม่ของจันมันนี่ถือท่านลำบากมากท่านสลบถึงสามหนตั้งคือเล่าผมฟังแต่ไม่ใช่ในครั้งเดียวนั่นนะมันต่างวาระกันสลบมันเพราะเป็นไข้ทั้งหลายท่านเป็นไข้ท่านไม่ยอมนอนท่านสู้กับทุกขเวทนานั่งภาวนาเลยอาจมีจนล้มลงมารู้ตัวทั้งว่างั้นนะไม่เป็นไรมันรู้นะล้มลงมารู้ตัวพอรู้ตัวมันนอนอยู่แล้วว่าทำไมมันเป็นอย่างนี้คึกคักลุกขึ้นอยู่นะท่านแบบเป็นถึงสามครั้งกันได้ป่ะแต่ไม่ใช่ป่วยครั้งนั้นทั้งสามหนนะมันป่วยต่างวาระกันก็สู้เหมือนกันล้มล้มสลบลงไปมันถึงล้มไม่สลบมันล้มได้ไงท่านว่าเขาเวลามันล้มเราไม่รู้เลยท่านว่างั้นนะกำลังสู้อยู่พอรู้สึกตัวมันล้มนะอะไรเงี้ยงบฟังดูความกล้าหาญทางใจยกให้ท่านนิสัยท่านให้บอกมดอากาศียางท่านเป็นนิสัยอาชนายนิสัยนักสู้คุณง่ายนะจริงจังเด็ดเดี่ยวมากนิสัยท่านบอกหมดนะกิริยาอาการนั่นนะบอกมองดูก็เข้ากันได้ปั๊บปั๊บปั๊บเลยเรานี่มันเป็นเครื่องปลูกใจเท่านั้นปลูกใจเราผู้ปฏิบัติเพราะนั่นเราถึงได้ก็เป็นนิสัยอย่างนี้อยู่ด้วยเราก็ดีเพราะว่าจะจริงไหมที่นี่พอฟังท่านหมดทุกสิ่งทุกอย่างหายสงสัยได้เรื่องมรรคผลนิพพานเพราะท่านอธิบายมาเหมือนว่าถอดมันนี่น่ะนี่น่ะเห็นไว้นี่น่ะเห็นไว้นี่น่ะว่ามันก็หมดพอหมดแล้วที่นี่ก็ย้อนมาถามของนี่นี่จะจริงไหนที่เนี่ยวะจริงที่ว่างั้นเลยนี่น่ะฟังดูจริงที่ว่าตั้งแต่บัดนั้นน่ะที่มันก็เป็นอย่างว่างนิสัยผมมันเป็นนิสัยที่ผ่านผลมากอยู่ได้พิจารณาแล้วแต่ผมก็ไม่ได้ตำหนินะถ้ามาอย่างนั้นมันก็ไม่เป็นอย่างนี้แหละมันมีเครื่องรับกันอยู่อย่างทุกวันนี้มันทำมาได้นะอย่างที่นายย้อนหลังน่ากลัวจริงๆแต่มันก็ทำของมันได้เพราะความมุ่งมั่นนี่แหละมันสำคัญความมุ่งมั่นมันแรงจริงชีวิตเป็นขนาดชีวิตไม่มีความหมายฟังดิจะให้ได้อย่างที่เกิดผลเอาให้ได้ไม่ได้ตายก็ตายหายสงสัยได้เวลานี้ท่านเทศน์ให้ฟังนี่หายสงสัยแล้วมรรคผลนิพพานไม่มีที่สงสัยแล้วเวลาเราจริงไม่จริงท่านเราจะเอาให้ได้เนี่ยวะนี่มันก็หมุนเตี้ยวนิสัยเป็นนิสัยผ่านผลผมกล้าว่าเป็นไปทางโลกนี่ก็กล้าจิตเป็นไปทางอันตรพาณนี่โหมันจะเป็นเสือใหญ่เหมือนกันนะผมนี่นะใครว่านั่นนักฆ่าจริงๆถ้าลงมันเด็ดแต่นี่มันไม่ไปทางนิสัยไม่ไปจ้ะมันไปก็มันเป็นได้หรอไม่สงสัยมันมาทางนี้เยอะเลยเลยทุ่มกันใหญ่ทั้งนี้ไม่ลืมมันทุกข์มากขนาดไหนนั่งสมาธิภาวนาตลอดรุ่งไม่ทุกข์มากจริงนะเหมือนกับว่าร่างกายเรากระดูกทุกท่านเนี่ยมันต่อกันตรงไหนไหนเหมือนกับว่ารู้หมดเลยกองทุกข์อยู่ตรงนั้นตรงนั้นมันเจ็บมัดกระดูกไหนชิ้นไหนต่อกันอย่างนี้นี่ข้อมือตรงนี้นะเพียงเรานั่งเรานั่งภาวนานี่ไอ้มือไอ้นี่มันถูกอันนี้ทับภาวนามันออกร้อนนี่มันเป็นขี้ประถิวไปแล้วนี่บอกเวลาอันนี้มันขึ้นก็ดูข้อมือข้อมีอะไรนี่เนาะนี่เราเนี่ยข้อแขนมันเหมือนกับมันจะคังนะทุกขนาดนั้นนะแต่มันต้องการที่จิตมันเหนือนั่นสิมันจะเอามีอยู่เนี่ยมันจะเอาให้รู้อันนี้ก็ไม่มีใครบอกนะมันทำเป็นของจิตเองนะ
ที่ว่าอริยสัจเป็นของจริงนี่จริงยังไงเนี่ยมันไปรู้มันเองนี่แหละคือที่มันไม่ถอยกันเนี่ยเหตุที่มันจะรู้เอาทุกขนาดไหนเอาดูมันดีเนี่ยมันจะเป็นไงวะอันไหนจะดับก่อนดับหลังตายก่อนตายหลังให้มันรู้ก่อนนี่นะวะเราก็ไม่รู้ว่ารู้สมุดรู้อริยสัจรู้ยังไงนะก็เราไม่เคยรู้แต่มันสำคัญมันทั้งมีจิตอันหนึ่งที่พาให้เป็นมันเด็ดเอาทุกข์ก็ได้ตายก่อนตายหลังมันเห็นนี่อะไรมันมั่นคงให้มันแตกไปให้เห็นนี่วะเอาทุกขนาดไหนให้มันเห็นมันทุกข์สิทุกเดือนเวลาจะตายยิ่งมากกว่านี้ถึงขนาดตายถึงตายได้เดี๋ยวนี้ไม่ถึงตายเนาะเอาตามดูตรงทุกข์ดูด้วยปัญญาเวลาทุกข์มากขนาดไหนทีนี้สติปัญญาเนี่ยมันจะหมุนติ้วที่มันไม่อยู่เฉยไม่ทนอยู่นะไม่ใช่เราทุกข์แล้วทนเฉยนะอย่างนั้นไม่ใช่ไม่ใช่พิจารณาอริยสัจสติปัญญายิ่งหมุนมันยิ่งหมุนมันเทียบนี่เทียบนี่ว่าโอ้โหอย่างที่เอามาเทียบมันยิ่งมันเทียบของมันสุดท้ายมันก็รู้เวลารู้แล้วโอ้ยทุกข์กับสัตว์ว่าทุกข์ท่านกายกับสัตว์ว่ากายกระดูกเนื้อหนังอะไรที่ว่ามันเป็นทุกข์เป็นทุกข์แต่ก่อนที่ไปเหมาว่ามันเป็นทุกข์ทุกข์นั้นสัตว์ว่าสัตว์ว่าทุกสิ่งที่อยากสัตว์ว่าเพราะใจนี่ไปหมายตามนี่เข้ามาหาใจสิใครบางคนไปว่ามันไล่เข้ามาถึงใจถึงใจหนึ่งถึงกายหนึ่งถึงทุกข์หนึ่งกายส่วนใดที่มันหนักมากมันพิจารณาตรงนั้นนั่นละเรียกว่ากายย้อนหน้าย้อนหลังเทียบเหตุเทียบผลไม่อยู่ทุกข์มากเท่าไรมันยิ่งไม่ถอยปัญญามันยิ่งหมุนติ้วติ้วติ้วคือท่านก็รู้รู้ก็ไม่มีก็ไม่เคยมีใครบอกมันก็รู้เพราะอันนี้เองมันหมุนนี่คือหายไม่หายไม่สนใจเนี่ยก็อยากจะรู้เรื่องของมันนี่มันจะยังไงเนี่ยก็ไม่มีใครบอกแล้วมันทั้งเป็นทั้งมันเวลามันจะรู้ของมันทุกเวลามันถามมันถึงขีดถึงแดนจะถึงขั้นตายใครเห็นในเวลานั่งเนี่ยเวลาจะตายมันจะหนักขึ้นกว่านี้ถึงขนาดตายนี่จะตายได้เดี๋ยวนี้ยังไม่ตายให้มันเห็นนี่นะแล้วปัญญามันก็ยิ่งดักหน้าดักหลังที่นาเทียบเทียงไม่หยุดนะทุกมากๆนั่นเราไปหยุดได้ไหมก็หาอยู่ทางเห็นก็เรียกว่าหาทางออกคนเรามันจะจนกรอกไงเวลาทุ่มจริงนั่นเรามันเกิดปัญญาวันถึงได้กล้าพูดเลยพี่ฟาดลงไปฟาดลงไปเดี๋ยวก็แจ้งขึ้นมาแจ้งขึ้นมายิ่งเป็นจุดให้เราสนใจมากขึ้นมากขึ้นเลยพี่เหนียมก็รู้มันก็โอ้โหเบื่อเรารู้แล้วว่าทุกข์เป็นของจริงเป็นอย่างนี้เองนั่นไม่ได้ให้เป็นภัยต่อผู้ใดมันก็เหมือนไฟมันร้อนร้อนนั่นตัวไฟเองมันก็ไม่รู้ความหมายมันร้อนร้อนนี่ทุกข์มันก็ลุกทุกข์มันก็ทุกข์อยู่นั้นมันไม่มีความหมายมันว่าให้ทุกข์แก่ผู้ใดมันเป็นความจริงอันหนึ่งเท่านั้นนี่เทพิจิรุก็ทันดาไปหมายว่ามันเป็นทุกข์อย่างนั้นนี่นะมันหดตัวเข้ามาถอนเข้ามาพิจารณาแล้วย่นเข้ามาลงมาจนกระทั่งถึงใจมันก็อยู่สั้นอยู่กับใจไม่ออกนี่ใจก็สักแต่ว่ารู้นะกายสัตว์กายทุกสัตว์ทุกต่างอันต่างจริงที่นั่นเมื่อต่างอันต่างจริงมันก็ไม่กระทบกันสิมันจะทุกข์ขนาดไหนมันก็อยู่ได้สบายยิ้มได้เลยนะนั่นมันไม่เข้าถึงหัวใจได้ทั้งต่างอันต่างจริงกายก็อยู่ของเขาไงเขาไม่เห็นรู้ความหมายมีความหมายอะไรว่าเขาเป็นทุกข์เราไปเสกไปฉันเขาเฉยแน่เมื่อเวลามันรู้งั้นแต่มันจิตมันอัศจรรย์นะรู้อันนี้นะโถอัศจรรย์ค่อนข้างที่อวิชชามีอยู่นะอัศจรรย์เต็มขั้นของมันนั่นในภูมินั่นเนี่ยผมยังระลึกไม่ได้ว่าผมนั่งตลอดลูกนั่นอ่ะวันไหนที่ผมไม่ได้ความอัศจรรย์นี่ไม่มีฟาดกันเป็นเพียงว่าช้าหรือเร็วนี่แหละร่างกายบอบช้ำมากก็ลงช้าลงเร็วถ้ามันจับกันได้ปั๊บปั๊บปั๊บนี่ไม่นานนะจิตหลงรอบอริยสัจรอบกันเลยแล้วอยู่อย่างนั้นไม่มีอะไรไม่มีความหมายเรื่องทุกข์จะมาทรมานใจกายก็ไม่มีนั่นถึงว่ามันอยู่กับจิตหนาว่ะนั่งเวลาเท่ากันถ้าวันไหนมันลงเร็วแล้ววันนั้นพอถึงเวลาที่จะออกที่ลุกไปเลยแน่ฟังสิเหมือนมันนั่งตลอดรุ่งนี่นะถ้าวันไหนมันนั้นมันก็รู้เองทีเพราะมันเป็นบทเรียนมาแล้วถึงขนาดล้มแล้วลุกไปขึ้นมันลุกไงมันตายหมดแล้วเอาอะไรมาลุกนั่นมันก็เป็นบทเรียนที่เวลามันทุ่งมากมันก็รู้อ๋อวันนี้ยังไงก่อนแน่เนาะเวลาจะออกมานี่มันก็เป็นอย่างว่ามันตายหมดแล้วนี่หมดเลย
ฟังดิมันขนาดวัดมันตายหมดนี่จับไม่รู้เลยนั่นเนี่ยเป็นเหมือนกับไม้ต้องฝืนฟันน้ำขาดสะบัดลงไปแล้วมันก็ไม่มีทุกขเวทนานะคือมันหมดจริงๆมันตายขนาดนั้นนี่กล้าพูดเลยสิมันไม่รู้กล้าพูดได้ไงทั้งนั้นจิตไม่มีอะไรนะเวลามันตายมันเป็นตั้งแต่เวลามันฟาดกันหนักๆเวลามันหายแล้วมันก็เลยตายเลยพอจะรู้ละเอาละวันนี้เป็นอย่างนั้นนะรู้แล้วเพราะมันเคยเป็นบทเรียนเนาะก็ต้องจะจับขาดึงออกเอาละที่นี่มันมาจับดูก็เฉยจริงๆอ๋อแล้วกันจับดึงออกจับขานี่ดึงออกวางจับขานี่ดึงออกวางนู่นดูสิเหมือนกับจับท่อนไม้ท่อนฟืนนะไม่รู้นะเราจับขานั่นเฉยขาไม่มีรู้เลยนั่นฟังสิไปวางไว้แล้วก็ปล่อยให้เลือดลมมันค่อยเดินของมันซะก่อนเราจะไปยุ่งกับมันเพราะมันเป็นบทเรียนมันรู้แล้วนี่แล้วต่อไปมันก็ค่อยเลือดลมค่อยเดินของมันนะแล้วต่อไปก็ค่อยรู้แล้วก็เรากระดิกนิ้วเท้าลองดูกระดิกได้แล้วคู่ลองดูคู่ได้เหยียดได้เอาที่ลูกได้นั่นถ้ามันยังกำหนดว่ากระดิกนี่มันยังเฉยอยู่อย่าลุกล้มตุ่มเลยนี่วันเช่นนี้นี่คือวันที่ลำบากมากลงได้ยากแต่มันก็ลงเหมือนกันนั่นนะถ้าลงได้ถึงขั้นอัศจรรย์เหมือนกันหมดเป็นเพียงว่าช้าหรือเร็วลงยากลงง่ายต่างกันนี่มันฟังที่มันก็ทำได้นะนี่ร่างกายทุกส่วนเหมือนว่ามันจะมันเน่าเฟะไปหมดแล้วนะมันเจ็บหมดเลยไม่มีอะไรที่เหลืออยู่ว่าไม่เจ็บนะที่ดูที่ข้อมือนะมันต่อกันกี่ข้อเนี่ยมันรู้หมดเลยก็ปีนั่นแหละปีพรรษา10เนี่ยปีผมหนักมากอยู่นี่แหละปีที่มันเครียดแค้นกับจิตเสื่อมมันพอได้ที่แล้วทีนี้ฟัดกันใหญ่เลยสมใจน่ะล่ะโอ้สมใจดีเสื่อมไม่นานไม่เสื่อมรู้สึกว่าเข้าได้บ้างมาได้บ้างเข้าสมาธิเพียงเท่านั้นเลยหมดไปเลยเข้าไม่ได้ร้อนเป็นฟืนเป็นไฟนี่แหมร้อนอะไรก็สู้จิตเสื่อมไม่ได้นะผมนี่ร้อนขนาดนั้นนะอยู่ที่ไหนอยู่ไม่ได้เลยแต่มันดีอันหนึ่งที่มันไม่ถอยตัวเองถ้าถอยแล้วเสร็จนี่มีแต่มันจะเอาถึงเสื่อมก็จะเอาจนได้ปล่อยหมดมันเป็นสัญญาลมแล้วจะปล่อยหมดเอาเสื่อมจะเลยไม่ช่างเถอะพุทโธไม่ถอยต้องก็เลยเจริญนะจะเลยเอ้าจะเสื่อมก็เสื่อมไปที่ไม่ใช่ได้แต่เราไม่ปล่อยนี่สุดท้ายมันก็ไม่เสื่อมแน่อ๋อมันเป็นเพราะสัญญาลมนี่มันก็รู้พอมันได้ที่แล้วก็ถึงขั้นเก่าแล้วมันจะเสื่อมหรือไม่เสื่อมทีนี้มันก็ไม่เสื่อมมันก็ยิ่งแน่นเข้าแน่นเข้าแน่นเข้าแน่นกว่าเก่าอีกกว่าจะเคยเจริญแล้วเสื่อมที่เป็นสมาธิแต่ก่อนว่าดีนะบางเวลามันขึ้นคราวนี้มันยิ่งแน่นกว่านั้นอีกไม่เสื่อมโอ้ยเหมือนกับนักโทษที่อะไรมหันตโทษนะถูกจองจำตลอดเวลาจิตเนี่ยเผลอไปไม่ได้จะเสื่อมนั้นต้องเราต้องตายเท่านั้นเอาตายเขาแลกกันเลยถ้าเราไม่ตายแล้วเสื่อมไม่ได้จิตนี่ว่านั่นแหละมันฟัดกันคืนตั้งแต่นั้นมาแล้วก็ฟัดกันหนักโอ้ยเหมือนกับว่ากัดฟันจะฟันจะหักนะถ้าจะเทียบนะมันขนาดนั้นนะจิตมันเด็ดของมันพอได้ที่แล้วก็เหมือนกับช้างขึ้นอะไรเขาเรียกตะพองมันหรืออะไรคือขอกันหน่ำเลยเถอะแล้วก็ได้ความอัศจรรย์ด้วยให้เห็นอัศจรรย์ยิ่งอัศจรรย์ที่เราไม่เคยเห็นมันเห็นจากอริยสัจที่ว่าทุกข์ลำบากมากมันได้ทุกคืนด้วยนะแหมลงอัศจรรย์จริงนะลงจนไม่มีอะไรเหลือเลยเหลือสักแต่ว่านะแต่มันอัศจรรย์อยู่ที่ตรงนั้นอะตรงที่ว่าสักแต่ว่านะอัศจรรย์จริงๆขาดไปหมดเลยโอ้โหอัศจรรย์เพราะงั้นมันถึงไม่ถอยจริงๆทุกขนาดไหนนั่นมันเด่นกว่ามันมีน้ำหนักมากกว่าทุกที่มันเกิดขึ้นในเวลาต่อสู้กันอันนั้นมีน้ำหนักมากกว่ามันก็ไปอันน้ำหนักมากกว่าที่เอาตายก็ตายฟัดกันเลยผมมันเป็นคนหยาบเรานิสัยเราไม่ละเอียดละออแต่วันนิสัยกับวันนิสัยหยาบสิเพราะนั้นมันถึงได้ทำอย่างทุกขาปฏิปทาทันทาปัญญาถ้าว่ารู้มันก็รู้ได้ช้าแต่ความลำบากนี่แสนสาหัสทีเดียวลืมไม่ได้ล่ะแล้วที่นี่จะทำอย่างอื่นมันทำไม่ได้นี่นี่มันก็เป็นเครื่องบังคับเจ้าของเองนะให้ทำมาเบากว่านั่นสบายกว่านั้นไม่ได้นี่มันทำบอกไว้ในตัวนี่แหละพูดไม่เป็นภาษาก็ตามมันทั้งรู้ทำบอกไว้ในตัวนี่แหละพูดไม่เป็นภาษาก็ตามมันทั้งรู้อยู่ในตัวเนี่ย

ไหนอันนี้มันไม่ได้ถอยพุ่งนั่นมันดึงนะความเพียรเท่าไรมันก็โหมมาสิทุกขนาดไหนมันก็มันอยู่กับนั่นเลยที่จุดที่เราจะเอาเดี๋ยวก็เล่าให้ฟังจุดอรหันต์จะให้ได้หนิให้ได้เป็นอรหันต์เนี่ยวะต้องยึดดูด้วยเดี๋ยวแหมมันก็มรรคผลนิพพานมีอยู่เนี่ยเราจะให้ได้นี่วะเป็นอย่างอื่นก็ได้ต้องตายเท่านั้นวะโอ้มันเด็ดจริงๆนะถึงอัศจรรย์อยู่พูดอย่างนี้มันเหมือนกับว่าคุยมันไม่ได้คุยนี่มันเป็นจริงเวลาเป็นในหัวใจที่โถมันเด็ดจริงๆนะพูดอะไรไม่ถูกสมมติว่าเพชรมานี่ให้เคี้ยวเพชรนี่ก็บัดเดียวเสร็จเลยฟังที่มันเด็ดยิ่งกว่าเพชรนี่ถึงขั้นมันเด็ดมันเด็ดเด็ดอันนี้มันลำบากทั้งร่างกายทั้งจิตใจนะขั้นนี้ปีนั้นพูดง่ายๆนะลำบากมากที่สุดผมร่างกายนี่ลำบากมากใจก็ลำบากมากเพราะเอากันอย่างหนักอันนี้มันก็ไม่ไปเป็นอีกตอนที่อัตโนมัติอันนั้นมันก็ถอยไม่ได้อีกเลยนะก็ดีเนี่ยแต่มันเป็นหนักทางจิตใจนอนอยู่มันก็เป็นของมันนั่นร่างกายเรานอนอยู่ก็ตามเรานั่งตามเท้าไรอยู่ก็ตามแต่จิตไม่ถอยมันอย่างนี้อันนี้ก็ถอยไม่ได้อีกเพราะนั้นมันต้องในท่าทายกี่เดี๋ยวตัวใดเก่งเอามาตรงนู้นอ่ะเวลามันกล้าหาญมันการใช้มันรวดเร็วของมันที่พูดที่ว่าอันนี้ผมมันพูดไม่ถูกนะเราก็นำมาพูดได้เท่าที่พูดได้เช่นของมหาสตินะขนาดไหนเรียกว่ามหาสตินี่เวลามันฟัดกับวิเลนมันความรวดเร็วของจิตขั้นนี้นี่มันอัศจรรย์นะนี่นะใครจะไปตั้งท่าทางไม่ทันแล้วมันเป็นของมันทันนะเนี่ยจะเรียกว่าอะไรมหาสติคือว่าไม่มีความเผลอเลยมหาปัญญานี่ก็ดูกันหน้าจะเข้ากันได้อยู่นะคำว่าฟังจะมหาปัญญาเป็นไรวะเนี่ยถ้าว่ามันรวยก็เนี่ยก็ไม่รู้หรือว่ามหาปัญญาต้องเป็นกันสิมันก็พอฟาดกันได้แล้วนะมันอะไรมันพูดถ้าเราพูดลงคาดว่ามหาปัญญามหาสติมหาปัญญาเหมือนอย่างว่าเราคาดอย่างนี้เวลามันเป็นมันรู้มันไปก็ลึกกว่านั้นอีกนั่นนะบางทีเราว่านะแต่เวลาพอว่าก็มหาปัญญามันต้องเป็นอย่างนั้นที่มันก็เข้ากันได้เพราะคำว่ามหาปัญญามันครอบหมดมหาสติมันครอบหมดนี่ก็ยกให้เสียแต่มันพูดไม่ได้นะขั้นนั้นพูดไม่ได้แต่มันเป็นได้อยู่นี่ถ้าเรานำมาพูดตามความเป็นมันไม่ทันไม่ได้นะเพราะความรวดเร็วของจิตนี่ไม่อัศจรรย์นึกว่าออกอัศจรรย์นี่สิถึงได้รู้เรื่องของกิเลสนี่อัศจรรย์จริงไม่ใช่เล่นนาว่ะถอไม่ถึงขนาดนั้นมันไม่ทันกันนะว่ะเวลาสติปัญญาทันมันถึงได้รู้กลของมันว่ามันละเอียดขนาดไหนนั่นน่ะเราเรียกพูดอย่างนั้นนะเวลาถึงขั้นมันทันกันมันขนาดนั้นเนาะถึงขนาดที่ว่าเอามากิเลสตัวไหนเก่งมาพอมามันขาดสะบั้นจริงนี่มันเร็วขนาดนั้นนะถึงเลยไปเลยถึงขั้นละเอียดถึงขั้นปัญญาละเอียดกิเลสละเอียดมันยิบยับไหนอ๋อนี่ที่เขาถามว่าหมุนเข้ามาตรงที่ว่ามีจุดนี้ต่อหลวงพ่อรู้ที่ไหนนั่นมันจะพังเลยนะนี่มันไม่หมุนนี่มันรอบกันดูนี่ที่เพราะคิดดูที่ถึงจะเพียงขนาดนั้นที่เราหมุนมานั้นมันยังเป็นแล้วนี่ตอนนี้ตอนหมุนมันไม่นานนี่นะเวลาหมุนเข้ามาจิตดวงเดียวนี่ทำไมมันถึงเป็นได้หลายอย่างนักหนาเนี่ยลำพึงเนี่ยมันจะหมุนมันหมุนตอนนั้นอ่ะจะเริ่มเข้าแล้วจิตดวงเดียวนี่ทำไมมันถึงเป็นได้หลายอย่างนักหนาเดี๋ยวว่าผ่องใสเดี๋ยวว่าเศร้าหมองเดี๋ยวว่าสุขเดี๋ยวว่าทุกข์แต่มันเอาอันนั้นนะเอาอันละเอียดที่มันเป็นอยู่ในมันห้องสมมติน่ะนะเช่นว่าเศร้าหมองนี่มันก็เศร้าหมองในจิตที่ขั้นละเอียดนั่นแหละให้เห็นอยู่นั่นแหละก็ปัญญามันทันของมันมันรู้มันตลอดเวลามันจะไม่ทันได้ไงก็ฟังตัวรู้ตลอดเวลามันเผลอที่ตรงไหนเมื่อไหร่วะมันรู้ไม่ได้เลยพอตื่นขึ้นมามันก็เป็นของมันอยู่แล้วหน้าที่ว่ามันไม่มีเผลอมันก็ไม่เผลออย่างนั้นไม่ใช่ตั้งใจนะมันเป็นของมันอยู่ตลอดจนกระทั่งหลับลงไปนี่เราเผลอตรงไหนในวันนี้ไม่มีเลยนั่นฟังสินั่นยังกล้าพูดได้สิว่าสติปัญญาที่เป็นอัตโนมัตินั่นแหละคือมหาสติปัญญามันเป็นอัตโนมัติอยู่จะว่าไงมันเป็นเพียงไม่ย้อนเข้ามาถูกจุดที่ควรจะตีกันต่อยกันนั่นพอลำพึงทั้งนั้นแล้วที่นี่เริ่มแล้วนะเนี่ยไม่งั้นถ้าพูดถึงระยะที่มันลำพึงกันมันไม่นานเนี่ยถ้าจะจ่อซะตั้งนานกว่านั้นจนเพียงพ่อแม่ครูอาจารย์ยังมีชีวิตอยู่นี่มันก็ใส่ผึ่งเลยขาดสะบั้นเลยเหรออันนี้มัน

ตื่นเงาไปอีกเสียนที่เพราะว่าจิตดวงเดียวทำไมมันเป็นได้หลายอย่างนะเดี๋ยวว่าสุขเดี๋ยวว่าทุกข์เดี๋ยวว่าผ่องใสเดี๋ยวว่าเศร้าหมองทำไมจิตดวงเดียวทำไมมันเป็นได้หลายอย่างนะพอว่างลำพึงนั้นแล้วก็นิ่งจ่อนิ่งคำว่าสุขก็ดีนะพุทขึ้นมาแล้วนะเหมือนกับนั่นแหละคำว่าสุขก็ดีคำว่าทุกข์ก็ดีคำว่าเศร้าหมองก็ดีคำว่าปลองใสก็ดีทำสองเงื่อนนี้เป็นอนัตตานะเท่านั้นนะนี่มันไม่ได้นานทำทั้งสองเงื่อนคือสุขกับทุกข์ก็คือสุขกับคือสุขกับปลองใสเนี่ยเป็นเงื่อนหนึ่งก็เป็นสมมุติเหมือนกันแล้วคำว่าทุกข์ก็ดีคำว่าเศร้าหมองก็ดีมันก็เป็นเงื่อนหนึ่งมันเป็นสองเงื่อนคือความเศร้าหมองกับความทุกข์นี่ก็เป็นเงื่อนหนึ่งความสุขกับความผ่องใสก็เป็นเงื่อนหนึ่งเป็นสองภาคทำทั้งสองเงื่อนเนี่ยฟังดิสองเงื่อนเงื่อนนี้เงื่อนนี้มันเป็นอนัตตานะถ้าคืนนี้รวบหมดเลยว่าเป็นอนัตตาพูดง่ายจะพูดถึงว่าสี่อย่างก็ตามมันก็เป็นอนัตตาหมดแล้วสองเงื่อนก็ตามก็เป็นอนัตตามันครอบงั้นเวลามันเป็นอนัตตานะเท่านั้นมันก็ถึงเลยนะไม่นานเวลาย้อนเข้ามาแต่ก่อนมีแต่รักษาอยู่ฟัดตรงนี้เวลาย้อนเข้ามาเพราะมันทัดพอตัวแล้วแต่เราไม่ปรุงเป็นอาหารเฉยๆสักคนหนึ่งปัญญาขั้นนี้พอตัวแต่ไม่ปรุงเป็นอาหารขั้นนี้พูดยังไงมันก็ไม่สำเร็จประโยชน์พอย้อนเข้ามาเท่านั้นมันก็ผึ่งเลยทีนี้ไอ้ที่ว่าผ่องใสที่จะรักสงวนนั้นมันขาดสะบั้นไปพร้อมกันนี่นะพอมันเพิบตัวนี้มันก็นั่นแหละคือความนั่นแหละพูดง่ายๆที่มันเพิบพวกมันพลิกเหมือนกับว่าถ้าเทียบหรือเหมือนว่ามะพร้าวมีกะลาเดียวเนี่ยแต่มันออกเป็นสองหน่อนะที่ว่าทำสองเงื่อนเหมือนกับมะพร้าวเป็นสองหน่อนมันความมันลงเพิบหลงแล้วไปเลยไม่อยู่ในนั้นเพิบหายเงียบไปหมดเพื่อวิชาพังวิชาดับความสว่างมันนะจังหวะความปองใสเป็นวิชาหน้าจริงกล้าพูดก็มันเห็นอย่างนั้นอยู่ว่าไงทีนี้ความปองใสนั้นไปไหนที่รักสมหวังเราใช่มากมายมันก็เท่ากับกองที่ควายกองหนึ่งโอ้โถโถมันสลดทั้งเวทเลยที่เห็นโถขนาดนี้เดียวเหลือขนาดเดียวเหลือโอ้โหที่สิ่งที่ถูกอวิความปองใสนี่กบเอาไว้นั่นพอธรรมชาตินี่พังลงไปแล้วอันนั้นเป็นอะไรนี่นั่นน่ะแดนมหัศจรรย์กับกองขี้ควายฟังที่ทีนี้ตะกอนรักสงวนขนาดไหนเนี่ยวิเศษขนาดไหนแล้วมันกลับมากลายเป็นกองขี้ควายได้เมื่อเทียบกับอันนั้นแล้วเนี่ยนั่นเด้อมันก็ถอสลดท้องเวทมันพูดจริงๆมันเป็นจริงอย่างไรอ๋อความโง่โง่ขนาดนี้โอ้ทำอยู่ไหนแบบกดสภาบาทขึ้นเขาอยู่นั่นตรงนี้ทำอยู่ไหนก็ถูกที่แบกขึ้นไปนั้นแต่ไม่ดูตรงนี้นี่นะมันควรจะดูแล้วนี่แหละความหมายว่างั้นนะแบกมาไหนก็ไปหาทำแล้วทำอยู่ตรงไหนเวลามันเสือมันโดดหนีได้ถึงมาคว้าสะปืนได้นี่มันก็เป็นความวัฏจักรนั่นนี่แล้วที่ว่ามันย้อนแต่ว่าตัวเท่าหนูนี่ก็ตามมันเป็นก็ว่าเป็นจะเป็นอะไรไม่อ่านว่าเกิดความมุ่นขวายน้อยสลดสองเบสทุกทุกถูกขนาดนี้แล้วใครจะไปรู้ได้ใครจะรู้ได้ขนาดนี้แล้วมันสุดวิสัยที่โลกจะรู้ได้เลยไปช้อนใครเขาจะหาว่าบ้าเนี่ยโอ้ขนาดนี้เลยเหรอไปช้อนใครเขาจะหาว่าบ้าเขาอยู่ไปกินไปพอถึงวันเท่านั้นเนี่ยทำผมขวายน้อยไม่อยากจะพูดให้ใครฟังเลยพูดไปเขาจะหาว่าบ้านั่นฟังสิแล้วก็ต่อมาไม่นานนะมันก็พลิกปั๊บขึ้นมาอยู่ก็เมื่อว่าสิ่งที่เป็นว่าเป็นสิ่งที่สุดวิสัยว่าโลกรู้ไม่ได้แล้วเรารู้ได้ไงนั่นมันจ้อนเขารู้ด้วยเหตุผลรู้ไงอะไรถ้ามารู้ได้ถ้าว่าโลกรู้ไม่ได้ไม่มีใครสามารถรู้ได้แล้วถ้าเรารู้ได้ไงมันก็หนีปฏิปทาไม่ได้สิจริงอ๋อรู้ได้เพราะเหตุนั้นนั่นกับปฏิบัติมันแล้วก็เมื่อพูดปฏิปทาให้เรื่องราวให้ผู้ปฏิบัติทั้งหลายฟังให้เขาฟังแล้วทำไมเขาจะรู้ไม่ได้เนี่ยก็ทางเข้ามาหาจุดนี้อันเดียวกันนี่นะเมื่อบอกทางแล้วมาไม่ได้นั่นก็คือปฏิปทาเครื่องดำเนินเนี่ยดังนั้นนะอย่างที่อธิบายไปนั่นแหละปฏิบัติอย่างนั้นพิจารณาอย่างนั้นอย่างนั้นคือว่าทางเดินเข้าไปหาจุดนั้น
นั่นทีนี้มันก็มีแก่ใจที่ต้องมีแก่ใจอ๋อรู้ได้นะก็มีแก่ใจที่จะพูดได้สอนได้ล่ะทีนี้นั่นความหมายว่างั้นมันมีทางที่จะให้รู้อยู่ได้อยู่นี่เพราะปฏิปทาเนี่ยนั่นถ้ามันมีแต่อันนั้นจริงๆไม่ได้เกี่ยวกับเรื่องถนนทางไม่ได้เข้ามาเลยมันเป็นสุขที่ประสูติสายจริงๆเพราะว่ามันดูเห็นตั้งแต่อันนั้นทีแรกมันได้กระจายไปหาปฏิปทามันก็ว่าสุขที่สายแล้วสิโถโถขนาดนี้ใครจะไปรู้ได้เห็นได้ลงขนาดนี้แล้วนี่หรอกเมื่อวันย้อนเข้ามาแล้วก็เมื่อมาเป็นสิ่งที่สุขที่สายใครจะรู้ไม่ได้แล้วจะของรู้ได้ไงหรือเรารู้ได้ไงมันก็ไม่หนีปฏิปทาสิก็รู้ได้เพราะเห็นนั้นแน่มันก็กระจายไปทีนี้นี่แล้วมันถึงวิ่งถึงหลวงพ่อเจ้าที่พระองค์ทรงทำความขวายน้อยผมคิดว่าเลยละแล้วไม่แน่ใจที่เลยนะอ๋อคงจะเป็นอย่างนี้ไปดูแล้วเข้าจังๆแล้วก็คงจะเป็นอย่างนี้ทรงทำความปรารถนาเพื่อเป็นพระสัตว์เพื่อเป็นศาสดาสอนโลกก็เลยท้อพระทัยไม่อยากจะสอนใครขั้นต่อมาก็สูงลำพึงไปก็นี่แหละก็ลำพึงเรื่องปฏิปทาเองจากนั้นมาก็อ๋อได้ท่านก็จึงพิจารณาเชื่อก็อย่างนั้นซะก่อนท้อพระทัยเมื่อปฏิปทาย่ำเข้าไปในวงปฏิปทาทางเดินเข้ามาหาจุดนี้แล้วอ๋อนี่มันได้นี่แหละผู้ที่พร้อมที่จะเข้าอยู่แล้วมีนี่ผู้พร้อมที่จะรู้อยู่แล้วมีนี่ขอจะบอกทางให้นั่นเพราะฉะนั้นจึงว่าเวเมริกเวียนตาบาลีเซตวะฟัดกันตรงนั้นซัดกับตรงนั้นแล้วก็มัชฌิมาปฏิปทาก็ใส่ผึ่งเข้าไปนั่นคือทางเดินก้าวเข้าไปพระอัญญาโกณฑัญญะก็ยังจิตจุมเรธรรมังจารตังโรธรรมังถ้าเป็นภาษาปฏิบัติภาษาลู่ในทางใจแล้วเราไม่จะพูดตามที่ว่านะในปริยัติท่านว่ายังจิตจุมเรธรรมังจารตังโรธรรมังสิ่งใดสิ่งหนึ่งที่เกิดขึ้นเป็นธรรมดาสิ่งนั้นย่อมดับเป็นธรรมดานี่เป็นคำบอกเล่าธรรมดามันไม่ถึงใจของผู้ปฏิบัติที่รู้ขึ้นมาถึงขนาดที่เป็นอุทานนะอย่างที่พระอัญญาคนนี้ออกเป็นอุทานขึ้นมานี่มันจะต้องออกว่าสิ่งใดก็ตามเกิดแล้วดับทั้งนั้นนานผึ่งเลยเต็มหัวใจถึงใจแล้วก็สมกับพระพุทธเจ้าท่านทรงรับอุทานของพระอัญญาคนนี้ว่าอัญญาชิวตะโคกันอยู่อัญญาชิวตะโคกันอยู่พระอัญญาคนนี้ได้รู้ว่าหนอรู้หนอนี่ก็เป็นพระอุทานพระพุทธเจ้าถึงพระไทยเหมือนกันนี่เป็นปฐมมาเลือกแล้วปฐมมาสาวกของเราพูดง่ายๆได้พยานแล้วคุณยังไงนั่นมันถึงใจเหมือนกันนะพระเจ้าก็ถึงพระไทยพระอัญญาวันนี้ก็ถึงใจเพราะรู้ขนาดนั้นไม่ถึงใจได้ยังไงมันต้องถึงนะที่แน่นอะคำอุทานเป็นงั้นนะที่ว่าพูดธรรมดาธรรมดาไม่ถึงอย่างที่ว่าโพธิรักเป็นระเบิดานเปล่าเป็นระเบิดสาวเฉยไม่ถึงใจของผู้ปฏิบัติพ่อแม่อุจารย์ว่าโพธิรักเป็นระเบิดานเปล่าหัวล้นเปล่าหัวด้านเปล่ากินเปล่าตายเปล่าว่าเกิดประโยชน์อะไรเนี่ยนั่นถึงไหมอะฟังสิท่านพูดออกมาด้วยความรู้ของท่านเราจะเพียงว่าปุริราเฉยมันก็เป็นธรรมดามันไม่สะเทือนถึงกิเลสไม่สะเทือนถึงกิเลสไม่สะเทือนถึงธรรมมันก็ไม่ฟัดกันนะสิเมื่อว่าหัวร้อนเปล่าหัวร้านเปล่าเข้าไปแล้วกินเปล่านอนเปล่าตายทิ้งเปล่าหนึ่งใครจะอยากตายทิ้งเปล่าวะใช่ไหมล่ะมันก็คึกคักเลยสิใครจะหัวร้านเปล่าวะหัวร้านเปล่ามันเต็มบ้านเต็มเมืองอยู่นี่เรามันต้องหัวร้านในธรรมที่ฟัดกันนั่นมันมีสิ่งที่กระตุกนี่นะอุบายอุทานอย่างนี้เป็นอุบายกระตุกดีเนี่ยมันต่างกันนะถ้าปฏิบัติผมถ้าว่าผมไม่เรียนมาเขาจะว่าผมเป็นบ้าแปลงสื่อเรียนก็ยกให้เรื่องปริยัติแต่เวลาปฏิบัติมันเป็นอย่างนี้ว่างไงนะยกตัวอย่างเช่นอย่างที่ว่าเอหิปัจจโกสิเนี่ยมันเป็นขึ้นมาในวงปฏิบัตินะไม่มีในปริยัติเขาพูดทั้งว่าไม่มีปริยัติสำหรับเอหิปัจจโกนั้นนะสามารถที่จะร้องเรียกคนอื่นให้มาดูได้ทำของจริงว่างั้นแปลว่างั้นนะเพราะมันก็มีอยู่ในศัพท์เอหิจะเป็นอย่างอื่นไปไม่ได้แน่เนี่ยตรงนี้ถ้าเรียนมันก็รู้อย่างนี้เอหินี่ต้องเรียกให้มาแล้วบอกว่าท่านจงมาดูธรรมของจริงมันมีเครื่องบังคับให้ว่าอย่างนั้นอยู่ทางปริยัติเนี่ยเราก็เรียนมาเราก็ไม่ค้านแต่ที่เวลาวงทางปฏิบัติขึ้นมามันไม่เป็นอย่างนั้นนะพอขึ้นมาที่นี่ว่าธรรมมันหมายความว่าทำพระธรรมนั่นแหละสอนเราผู้ปฏิบัตินี้นั่นไม่ได้ไปหาเรียกร้องคนอื่นไหนนะทำพระธรรมนั่นแหละสอนเราผู้ปฏิบัติธรรมอยู่เวลานี้ให้ย้อนจิตของท่านของหรือของเธอนั่นน่ะที่มันส่งไปยุ่งบ้าอยู่นั่นน่ะพูดง่ายๆว่าอย่างนี้นะให้เข้ามาดูธรรมของจริงดูตรงนี้ใครเป็นผู้ก่อเหตุใครเป็นผู้พาปรุงพาแต่งให้ยุ่งอย่างวุ่นวายอยู่เวลานี้ให้ย้อนเข้ามาความหมายก็ว่างั้นเอหิ
ให้ย้อนเข้ามาปฏิโกปฏิโกจะเห็นหรือบ้องเข้ามาดูตรงนี้นะดูตรงนี้นะปฏิโกปฏิโกนั่นมันเป็นอย่างนั้นนะเวลาภาคปฏิบัติให้ย้อนจิตเข้ามาของท่านเข้ามาดูเนี่ยทำของจริงนี่อริยสัจอยู่ตรงนี้ให้ดูจิตมันเพิดมันเพลินมันยุ่งมันไปข้างนอกนั่นแหละพระธรรมท่านบอกท่านสอนเราเอหิท่านจงย้อนจิตนั่นเข้ามาดูตรงนี้เอหิจงเข้ามาตรงนี้ปฏิโกปฏิโกดูตรงนี้ดูตรงนี้นั่นมันเป็นงานนั่นเวลาภาคปฏิบัติอันนี้ไม่มีนั่นในปริยัตินะแต่มันมีในปฏิบัติจะว่าไงมันมีอย่างนั้นไงมันรู้อย่างนั้นขึ้นมาแล้วมันผิดไปไหนถ้าผิดมันผ่านไปได้หรือแล้วมันจะกระตุกหัวใจเราขนาดนี้หรือพอมันเป็นอย่างนั้นมันก็ปึ๊บเข้าเลยนั่นจะข้างสิพอทำแสดงอย่างนั้นมันก็ปึ๋งเข้ามานี่เลยเนี่ยจากที่ท่านพอทำแสดงอย่างนั้นมันก็ปึ๋งเข้ามานี่เลยเนี่ยจากที่ท่านว่าท่านย้อนติดเข้ามานี่ที่อยู่ดูตรงนี้ที่หรือว่านั่นมันก็เหมือนกับที่ว่าอย่างนี้ดังที่ว่าอะไรที่ทำแสดงขึ้นมาบาดมีจุดพิจารณาลูกผู้ใดที่ไหนคือนั่นแหละคือตัวภพน่ะมีเนี่ยขึ้นมาอย่างนี้แหละแล้วก็ที่ว่าสุขก็ดีว่าทุกข์ก็ดีว่าเศร้าหมองก็ดีผ่องใสก็ดีทำทั้งสองเงื่อนนี้เป็นอาตาหนาเนี่ยมันก็เหมือนกันผุดขึ้นมาเป็นอันนี้มันก็เหมือนกันผึ่งขึ้นมาเพราะทำท่านสอนเพราะว่ามันได้สติปุ๊บเห็นมันจิตมันย้อนเข้ามาปึ่งเข้ามานี่เลยสับเคลื่อนหมดนั่นอย่างนั้นแล้วภาคพิบัติกับภาคพิยามันไม่ได้เหมือนกันนะเวลารู้มันเป็นอย่างนั้นแต่มันไม่ในค้านนะปริยัติยอมรับแต่นั้นเป็นของท่านเนี่ยอันนี้เป็นของเรามันว่างั้นนะเออปริยัติที่จำมานั้นเป็นสมบัติของพระพุทธเจ้าเราจำมาเป็นสมบัติความจำไม่ใช่สมบัติความจริงพอที่จะเป็นของเจ้าของได้ความจริงนี่เป็นของเจ้าของที่ปฏิบัติขึ้นมาได้รู้ได้เห็นในเจ้าของนี่เป็นของเจ้าของนั่นความหมายว่างั้นนะเพราะมันถึงแตกต่างกันพอเอาแล้วขนาดยุ่งละพูดไม่หยุดจะเป็นบ้าพูด

ื่อนไหวนิดหน่อยมันก็รู้มันมดมันเป็นเจ้ารู้อยู่ครอบตัวอยู่นี่มันไม่ได้ข้างหรือเผลอไปไหนมันเป็นธรรมชาติของมันอะไรเคลื่อนไหวนิดหน่อยมันก็รู้นี่เรียกว่าสติธรรมชาติไม่ใช่สติที่เราตั้งจ่อนู่นจ่อนี่ความรู้กับสติเป็นอันเดียวกันเป็นหลักธรรมชาติเอาเลยนะปล่อยมันไปช่างมันเถอะนี่เขาไอ้หนึ่งสำคัญหนึ่งชอบเขาเรื่องธรรมะของพระพุทธเจ้าถ้าให้พูดตามหลักธรรมจริงๆแล้วโลกแห่งกิเลสนี่ฟังไม่ได้นะคือมันตีหัวกิเลสเพราะฉะนั้นโลกที่มีกิเลสจึงฟังไม่ได้ยังแยบๆออกเท่านั้นก็ว่าหยาบว่าโลนว่าเผ็ดว่าร้อนเขาหารู้ไหมว่าสิ่งเหล่านี้คือเครื่องสังหารกิเลสเขาไม่รู้นี่เขาไม่รู้ก็หมายความว่ากิเลสมันไม่ยอมรับยอมรับแต่เรื่องของกิเลสนิ่มนวลอ่อนหวานแผ่รอบครอบพิ้นเท่าไหร่เป็นเรื่องของกิเลสก็กิเลสชอบอย่างนั้นโลกอันนี้จริงนิ่มนวลอ่อนหวานในกิริยามารยาทการแสดงออกต่อกันเป็นผิวเผินๆประดับร่างแต่ละความจริงแล้วในหัวใจดวงหนึ่งๆนั้นมีแต่ฟืนแต่ไฟมันบีบมันเผามันไหม้อยู่ตลอดเวลาสมอยู่เช่นนั้นไม่ว่าจิตดวงใดไม่เลือกว่าสัตว์ว่าบุคคลชาติชั้นวรรณะเพราะกิเลสตัวนี้ไม่เลือกอยู่ได้ทุกดวงใจทำงานของตัวได้ทุกดวงใจเมื่อเป็นฉะนั้นสัตว์โลกกับเราจึงไม่แตกต่างกันอะไรที่แตกต่างกันก็มีแต่กิริยาแห่งสมมุติที่นำมาใช้เป็นการพูดคันจาอะไรอย่างนี้มันต่างกันกับสัตว์บางสัตว์เขาไม่ได้ยินเสียงเขาพูดว่ายังไงนะด้านที่เขามีภาษาของเขาเหมือนกันกิริยาเขาบอกกันแต่มนุษย์เรานี่มีภาษาความทุกข์ร้อนที่เป็นประจำอยู่ในโลกดินแดนนี้ก็เพราะกิเลสอย่างเดียวเท่านั้นไม่มีเพราะอะไรที่นี่โลกไม่เห็นนั่นสิมันสำคัญโลกไม่เห็นโลกไม่รู้โลกถือว่าเป็นสมบัติของตัวเองไปเสียหมดเลยมันก็แยกกันไม่ออกกับสิ่งเหล่านี้ส่วนพระพุทธเจ้าพระอรหันต์ท่านแยกออกแล้วยังสังหารด้วยทำลายด้วยทำลายแล้วอยู่ในหัวใจดวงใดท่านก็แยกได้ทั้งนั้นแยกได้แยกได้อันไหนส่วนดีส่วนชั่วผิดถูกอันใดเป็นธรรมอันใดเป็นกิเลสทีนี้เวลาสรุปลงไปแล้วมันก็มีแต่กิเลสเต็มหัวใจเต็มหัวใจหน้าสะดุดสังเวชธรรมะของพระพุทธเจ้าถ้าจะนำมาแสดงเป็นธรรมแก้กิเลสจริงๆให้มุดให้หมดยกงบเงียบลงไปจากใจนี้โลกฟังไม่ได้เพราะโลกนี้เป็นโลกของกิเลสเป็นข้าศึกต่อธรรมจึงไม่ยอมฟังไม่ยอมรับด้วยเหตุนี้เราที่เป็นคลังแห่งกิเลสเวลาได้ยินเสียงอัดเสียงทำพูดมีหนักเบามากน้อยดุด่าว่ากล่าวเป็นกิริยาคำรามกิเลสหรือปราบปรามกิเลสแก้กิเลสหรือพูดตามเรื่องความจริงของมันก็ว่าดุด่าว่ากล่าวว่าเผ็ดว่าร้อนว่าหยาบว่าโลนไปเสียล้วนแล้วตั้งแต่เป็นเรื่องของกิเลสต้านทานธรรมทั้งนั้นนี่เพราะฉะนั้นจึงว่าเราจะเทศสอนโลกที่มีกิเลสนี้มันจริงพระพุทธเจ้าท่านเป็นอิจฉาละอาใจนอกจากเป็นรายมาที่ออกมาอยู่ปากคอกพอที่จะหลุดพ้นไปได้ท่านก็ฉุดออกอันไหนที่อยู่ในคอกนอนจมอยู่กับกิเลสท่านก็หมดที่ฉุดวิสัยยิ่งทอดอะไรเนี่ยที่ทรงท่อว่าไทยทรงท่อด้วยความรู้ความเห็นสัตว์ทั้งหลายจริงๆเห็นโทษของกิเลสจริงๆเห็นคุณค่าของธรรมซึ่งเป็นเครื่องถอดถอนกิเลสจริงๆท่านแสดงออกทุกอย่างจริงทุกอย่างเพราะท่านรู้ด้วย
จริงความจริงทั้งนั้นนี่โลกไม่รู้โลกไม่เห็นจะตำหนิเขาก็ไม่ได้นะเขาไม่รู้เพราะเครื่องกล่อมมันนี่มันกล่อมสนิทมากที่สุดเลยไม่ให้โลกรายใดรู้เลยล่ะว่ามันเป็นกิเลสว่ามันเป็นภัยมีแต่เป็นเราเป็นของเราเสียทั้งนั้นหมดทั้งตัวกิเลสเป็นเราหมดเป็นของเราหมดทีนี้ก็ไม่ทราบจะไปแยกอะไรก็ไม่รู้วิธีจะแยกไม่รู้ว่าอะไรเป็นกิเลสอะไรเป็นธรรมมีแต่เราทั้งหมดเต็มตัวเต็มตัวเนี่ยมันแทรกขนาดนั้นอ่ะเราไม่รู้เวลาทำลาบไปนู่นมันถึงไม่รู้กันไม่รู้เอาทำคำพูดเหล่านี้มาแสดงโลกได้ยังไงพระพุทธเจ้าท่านนำสิ่งที่ทรงรู้ทรงเห็นแล้วดังนั้นมาสอนโลกแต่โลกมันไม่รู้จึงทรงทอดพระทัยมันหนาขนาดนั้นอ่ะโลกเราเฉพาะอย่างยิ่งกับโลกมนุษย์โลกมนุษย์นี่หนามากพูดไม่ยอมฟังเสียงธรรมเลยถ้าเป็นเรื่องเสียงของกิเลสเนี่ยไม่พูดก็ฟังเรื่องของกิเลสไม่จำเป็นต้องพูดดันออกให้ทำดันออกให้พูดดันออกให้คิดต่างๆไปหมดตลอดถ้าเป็นเรื่องของกิเลสเป็นอย่างนั้นจึงเป็นที่ท้อใจนี่เพียงเราตัวเท่าหนูนี่ผมมันเป็นนะเวลามันปิดมันกั้นมันไม่รู้จริงๆเพราะเหมือนกับใครๆทั้งหลายทั่วโลกดินแดนไม่รู้ไม่ได้คิดมีแง่ใดพอที่จะว่าอันนั้นดีอันนี้ชั่วอันนั้นเป็นกิเลสอันนี้เป็นธรรมไม่รู้มีแต่เราด้วยอำนาจของกิเลสเป็นเราเป็นของเราเป็นเราทั้งตัวเลยมันก็ไม่รู้ค่อยคลี่คลายออกไปคลี่คลายออกไปเริ่มต้นตั้งแต่จิตมีความสงบมีเริ่มต้นรู้เรื่องบ้างว่าเรื่องทำเป็นยังไงจิตสงบก็เห็นโทษเนี่ยความฟุ้งซ่านวุ่นวายก่อกวนตัวเองถ้าไม่สงบไม่รู้เพราะจิตสงบความสงบของจิตมันต่างกันกับความฟุ้งซ่านให้คุณต่างกันความสร้างวุ่นวายมีแต่โทษแต่กรรมมีแต่ความทุกข์ความทรมานเพียงเข้าขั้นสมาธินี้ก็รู้เริ่มเห็นแล้วเริ่มพอใจผู้มีจิตสงบย่อมเริ่ม

พอใจในความเพียรความเพียรก็เพื่อชำระกิเลสอันเป็นตัวโทษตัวภัยนั่นแหละจะเป็นอะไรไปเริ่มพอใจไปเรื่อยมีผู้แนะนำสั่งสอนทางด้านปัญญาก็พิจารณาคลี่คลายปัญญาตอนจิตที่สงบแนบแน่นดีนี่กิเลสก็เข้าสร้างบ้านสร้างเรือนอยู่ในนั้นไม่รู้ตัวนะคำว่าติดสมาธิก็คือติดกิเลสนั่นเองจะไปติดอะไรกิเลสแสงธรรมแสงอย่างนั้นมันเห็นอย่างนั้นนี่ผู้ปฏิบัติเราจะว่าแต่สมาธิเป็นธรรมอย่างเดียวอย่างเดียวไม่ได้ถ้าเป็นธรรมอย่างเดียวสมาธิจะก้าวตัวเองออกไปโดยลำดับจนถึงขั้นวิมุตติหลุดพ้นเรื่องปัญญาไม่ต้องถามจะพุ่งจะกันเลยนี่ไม่ไปนะติดอยู่ในนั้นนั่นแหละกิเลสแทรกธรรมแทรกให้ติดให้จมเพราะความสุขโลกามิตรอันนี้เรื่องความสุขเพียงสมาธินี่มันเป็นโลกเต็มตัวอยู่ในนั้นเพียงสงบกระแสของจิตเข้ามาได้ชั่วระยะการเท่านั้นเพราะว่าเป็นความสุขแล้วก็ติดอยู่ในนั้นเสียกิเลสสร้างบ้านสร้างเรือนอยู่ในนั้นไม่รู้ดังนั้นจึงต้องมีปัญญาขั้นปัญญานี่เป็นขั้นสำคัญมากทีเดียวมันเห็นประจักษ์ใจแล้วมันก็พูดได้เองนะมันแจ่มมันแจ้งทุกอย่างเช่นสมาธิตั้งแต่เริ่มเป็นสมาธิขึ้นมามันก็รู้ชัดๆในเจ้าของจนกระทั่งเป็นสมาธิตายตัวหมดภูมิสมาธิว่างั้นเถอะคือไม่มีอะไรที่จะให้ก้าวกว่าสมาธิขึ้นไปเหมือนกับน้ำเต็มแก้วอยู่ในนั่นพอจะทำยังไงให้เลยนั่นไม่เลยเนี่ยขั้นของสมาธิเหมือนน้ำเต็มแก้วแล้วพออยู่เท่านั้นอยู่เพียงแค่นั้นปัญญามาเปิดสิมาเปิดปากแก้วให้น้ำไหลออกเลยสิน้ำสมาธิไหลออกทางปัญญาค่อยก้าวไปเรื่อยพิจารณาเรื่องธาตุเรื่องขันเรื่องอวตารจังทุกขังอนัตตาคำว่าเคสาโลมานักขาทันตาตะโจนี่จะเริ่มงานแล้วนะที่นี่นี่แหละงานที่จะออกจากกองทุกเคสาโลมานักขาทันตาตะโจนี่เป็นงานของปัญญาที่แรกก็เป็นงานของสมถะบริกรรมอันนี้ก่อนพอจากนี้แล้วก็เป็นงานของวิปัสสนาที่คลายด้วยปัญญาโดยถือเอาสิ่งเหล่านี้เป็นพื้นฐานแห่งการพิจารณาเป็นงานพิจารณาเกสาโลมานะขาทันตาไตโจแล้วก็ซึมทราบเข้าไปหนังหุ้มห่อโดยรอบออกจากหนังโดยรอบเข้าไปข้างในเป็นยังไงนั่นมันก็เห็นแล้วเนี่ยปัญญาพี่คลายดูตามหลักความจริงที่พระเจ้าทรงสอนไม่ไปตามกิเลสว่าเป็นของสวยของงามเพราะเราคลี่หาความจริงดูผมงามที่ตรงไหนเนี่ยเริ่มเห็นแล้วขนและฟันหนังงามที่ตรงไหนกีรังถาวรที่ตรงไหนสะอาดสะอ้านที่ตรงไหนเริ่มเห็นความจริงแล้วนั่นนี่แหละงานของปัญญาเริ่มคลี่คลายงานเกสาโลมานขาทันตาตะโจนี่จึงเป็นงานสำคัญสำหรับผู้ที่จะรื้อภพรื้อชาติรื้อวัฏสงสารงานนี้เป็นงานชิ้นเอกขึ้นนี่เลยนะเบื้องต้นก็เป็นอารมณ์ของสมถะพอสมถะมีกำลังแล้วก็สิ่งเหล่านี้ก็กลายเป็นเรื่องของปัญญาไปพิจารณาเรื่องปัญญาคลี่คลายดูจากหนังเข้าไปเนื้อเอ็นกระดูกเข้าไปตับไตไส้พุงมีแต่เรื่องของสมกปลูกสมมุมเต็มเนื้อเต็มตัวเราก็มาเสกสรรปั้นยอตามกิเลสมันหลอกลวงว่าเป็นของเหนือของงามว่าเป็นเราเป็นของเราติดกันอยู่นั่นติดกันอยู่นั่นอะไรแต่ก็ได้มีแต่จะเสริมมันสกปรกขนาดไหนก็เอาชะเอาอะไรมาชะมาล้างให้มันสะอาดส่งเสริมปฏิกูลโสโครกขนาดไหนก็เอาอะไรมาประมาพรมเข้าไปให้มีกลิ่นหอมหวนชวนชมมีแต่สิ่งที่ส่งเสริมกิเลสทั้งนั้นเวลาพิจารณาทางความจริงแล้วสิ่งเหล่านี้มันหมดความหมายไปดูเห็นแต่ดักธรรมชาติอาการ32ภายในจิตใจของเรานี่ดูพอเห็นนั่นนี่ตามดักความจริงเป็นลำดับลำดาแล้ว
อุปทานความยึดมั่นถือมั่นที่หนักอึ้งอยู่ด้วยการที่ถือกายนี้ก็ค่อยเบาลงเบาลงนั่นปัญญาค่อยซึ้งปัญญาซึ้งความสุขซึ้งไปด้วยกันนะคืออุปทานเบาออกไปเท่าไรความสุขก็ยิ่งซึ้งเข้าไปเรื่อยๆพิจารณาเรื่อยๆเข้าไปนี่ขั้นนี้เป็นขั้นจะออกขั้นสมาธิเป็นขั้นพักงานเป็นขั้นหนุนกำลังปัญญาสั่งสมกำลังเพื่อสมาธิไม่ให้จิตฟุ้งซ่านวุ่นวายไปกับรูปเสียงกลิ่นรสเครื่องสัมผัสให้อิ่มอารมณ์เหล่านี้แล้วพาทำงานทำงานกับเกสาโลมานาคาทันตาไตโจตลอดอาการ32ดูในนี้ดูข้างนอกก็ดูแบบเดียวกันข้างนอกก็เป็นมรรคข้างในก็เป็นมรรคดูแบบเดียวกันดูเพื่อถอดเพื่อถอนดูเพื่อหาความจริงดูเข้าไปโดยลำดับลำดาก็ค่อยซึ้งเข้าไปซึ้งเข้าไปสุดท้ายอุปทานก็หดเข้ามาหดเข้ามาสิ่งนี้ก็เป็นเหมือนท่อนไม้ท่อนฟืนไปแล้วทีนี้ในความรู้สึกแต่ก่อนเป็นเราเต็มตัวเป็นของเราเต็มตัวท่านพิจารณาความเข้าถึงความจริงมากน้อยเพียงไรสิ่งนี้กลายเป็นขอนสูงไปแล้วขอนสูงหรือถังขยะดังที่เคยพูดนั่นมันไม่เพียงขอนสูงขอนสูงไม่สกปรกอันนี้มันท่อนปฏิกูลถังขยะปฏิกูลโสโครกมันก็ขยะขยงภายในจิตใจความขยะขยงภายในจิตใจด้วยปัญญานี้ทำให้ใจเบาหวิวหวิวอุปทานความยึดมั่นถือมั่นถอยออกถอยออกถอยออกหั่นการพิจารณาเนี่ยราคะตัณหาอยู่ตรงนี้นะอยู่ที่กายนี่ราคะตัณหาที่พาดีดพาดิ้นบีบบี้สีไฟโลกให้เดือดร้อนวุ่นวายและสัมและสายจนเหมือนฟ้าดินถล่มเพราะอำนาจแห่งราคะตัณหานี่มันรุนแรงเนื่องจากไม่มีใครพิจารณามีแต่ความส่งเสริมมันส่งเสริมเท่าไหร่ก็เหมือนกับใส่เชือกเข้าหาไฟมันก็ไหม้ก็ไปไหม้ก็ไปเรื่อยจิตใจมีแต่ความรุ่มร้อนใครอยู่ที่หน้าร้านก็มีกิริยาท่าทางอันดีงามยิ้มแย้มแจ่มใสต่อกันแต่ภายในนั้นเป็นไฟไหม้กองแกลบสุมอยู่อย่างนั้นตลอดเวลาเพราะกิเลสตัวนี้ทำงานอย่างนั้นทำอย่างอื่นไม่ได้ความโลภ ก็ทำงานเพื่อโลภเพื่อโลภความโกรธก็สุมอย่างน้อยสุมไม่พอใจในสิ่งใดก็โกรธมันมีแต่ความทุกข์เท่านั้นมันเป็นไฟด้วยกันราคะตัณหาก็เหมือนกันดีดดิ้นเสาะแสวงหาด้วยอำนาจของไฟราคะนี่มันเผาอยู่ไม่ได้ต้องดีดต้องดิ้นเสาะแสวงหาทั้งตัวผู้ตัวเมียเป็นบ้ากันไปเราไม่ได้เห็นความจริงมันมีแต่ความจอมปลอมทั้งนั้นออกทำงานนี่เวลาพิจารณาเข้าไปชัดเจนเข้าไปเรื่อยเรื่อยตอนนี้ก็ค่อยเบาลงเบาลงอุปทานความยึดมั่นถือมั่นเบาลงความเห็นซึ้งภายในร่างกายนี่นับวันซึ้งเข้าไปโดยลำดับลำดานี่ผู้ที่จะถอดถอนราคะตัณหาเพื่อรื้อวัฏฏะตัวนี้เป็นตัวรุนแรงตัวสำคัญมากพิจารณาร่างกายก็คือจะตีหัวราคะตัณหานั่นเองจะเป็นอะไรไปมันทำงานของมันอยู่นี่ตีเข้าไปตรงนั้นมันก็ถูกพอมันสว่างกระจ่างแจ้งเห็นชัดเจนตามเป็นจริงแล้วทีนี้อุปทานออกหมดถอนปึงเลยในกายนี่เมื่อถอนปึงในกายเราได้ถอนปึงในกายเขาได้ดูเสียงกลิ่นรสเครื่องสัมผัสถอนออกไปพร้อมๆกันกับการถอนกายเราถอนกายเขาไปพร้อมๆกันไม่ยึดเราไม่ยึดเขาเหมือนกันไม่ติดในรูปในเสียงกลิ่นรสเครื่องสัมผัสของเขากับของเราเป็นอันเดียวกันวิ่งประสานกันนี่เรียกว่าปัญญาวิ่งก็ประสานกันเข้าไปเรื่อยๆสุดท้ายมันก็หมดเมื่ออุปทานหมดแล้วการพิจารณาร่างกายมันก็หมดประโยคใหญ่หมดประโยคที่จะประสานกันกับเวทนาสัญญาสังขารวิญญาณนี่มีก็มีเล็กๆน้อยๆมีพอเป็นเครื่องประสานสัมผัสกันไปเท่านั้นไม่ใช่เป็นเนื้อเป็นหนังจริงๆอย่างที่เราเคยพิจารณาแต่ก่อนไม่ได้พิจารณาเป็นเนื้อเป็นหนังจริงๆเหงื่อกิเลสที่มันมากองอยู่ในร่างกายนี้ออกรูปเสียงกลิ่นรสเครื่องสัมผัสพอตีนี้แตกแล้วรูป
เสียงกลิ่นรสเครื่องสัมผัสมันก็ไม่เป็นกิเลสมันกลายเป็นหลักธรรมชาติความจริงอันหนึ่งอันหนึ่งตาหูจมูกลิ้นกายของเรานี่จึงว่าเป็นตัวกิเลสเพราะกิเลสอวิชชามันครอบงำอยู่มันก็กลายเป็นหลักความจริงอันหนึ่งอันหนึ่งไปหาดูกิเลสตรงไหนจริงๆในรูปในเสียงในกลิ่นในรสมันไม่มีความโลภมันไม่มีอยู่ในรูปในเสียงในกลิ่นในรสมันมีอยู่ที่หัวใจแน่มาดูตัวของเราเองตาหูจมูกลิ้นกายว่าเป็นกิเลสมันก็ไม่เป็นตาเป็นตาหูเป็นหูพระอรหันต์ท่านก็มีสิ่งเหล่านี้มันไม่เป็นกิเลสแน่ไล่เข้ามาไล่เข้ามาตาหูจมูกลิ้นกายเข้ามาไม่ดูอะไรเป็นกิเลสอะไรเป็นกิเลสอะไรเป็นราคะตัณหามันไม่มีตาไม่เป็นราคะตัณหาหูจมูกลิ้นกายไม่เป็นราคะตัณหามันเป็นอยู่ที่ใจอย่างเดียวเนี่ยมันไล่เข้าไปต้อนเข้าไปนั่นแหละที่ว่าเราเหมือนเราตากแขนมองไปไหนมันก็ไม่เห็นชัดเจนเพราะแหมันตากกลางเอาไว้พอดึงจอมแหเข้ามาดึงเข้ามานี่ก็ไล่ต้อนกิเลสเข้ามาแบบเดียวกันเข้ามาเป็นก้อนเนี่ยเป็นก้อนแหแล้วกองแหแล้วอันนี้พอไล่กิเลสต้อนออกมาจากรูปเสียงกลิ่นรสเครื่องสัมผัสออกมาไล่ต้อนออกมาจากตาหูจมูกลิ้นกายเหล่านี้แล้วมันก็เข้าไปเป็นก้อนคือก้อนความรู้ก้อนวิชารวมตัวไม่มีที่หากินถูกตีถูกต้อนไปหมดทุกอย่างแล้วด้วยปัญญานี่แหละอันนี้สำคัญอย่างนั้นพิจารณาอย่างนั้นดีนี่ปัญญานี่จะหมุนตัวเป็นเกลียวมาตั้งแต่ขั้นร่างกายอสุภะอสุภังนะสติปัญญาอัตโนมัติเรียกว่าภาวนามยปัญญาหมุนมาเลยเพราะฉะนั้นจึงฆ่ากิเลสได้ปัญญาประเภทนี้เป็นปัญญาที่ฆ่ากิเลสโดยตรงเรื่อยหมุนเข้าไปแต่ปัญญาขั้นราคะตัณหานี่รุนแรงหากเป็นโดยหลักธรรมชาติของตัวเองการพิจารณาเหมือนฟ้าดินถล่มพิจารณาร่างกายตัวเองนี่จะพิจารณาเรื่องใดก็ตามเมื่อเกี่ยวกับราคะแล้วจะรุนแรงทั้งนั้นพออันนี้ผ่านไปแล้วสิ้นสุดยุติกันไปแล้วปัญญาขั้นนี้ก็ยุติตัวเองโดยหลักธรรมชาติไม่ต้องบีบบังคับอะไรเลยก็กลายไปเป็นปัญญาน้ำซับน้ำซึมไหลลินอยู่ทั้งแรงทั้งผลประสานกันทั้งร่างกายประสานกันทั้งเวทนาสัญญาสังขารวิญญาณไล่ต้อนเข้าสู่จิตไล่ต้อนเข้าสู่จิตจุดท้ายก็ไปรวมอยู่ที่จิตแห่งเดียวเวทนาเกิดก็รู้มันก็ดับเวทนาไม่ใช่กิเลสแน่มันไล่เข้าไปอย่างนั้นนะสัญญาไม่ใช่กิเลสสังขารไม่ใช่กิเลสวิญญาณไม่ใช่กิเลสกิเลสแท้คืออันนี้เป็นเครื่องมือของกิเลสทางเดินของกิเลสต่างหากไงมันไล่เข้าไปจนกระทั่งถึงจิตมันกิเลสมันอยู่ที่จิตเนี่ยนั่นที่นี่เนี่ยที่รวมสติปัญญาจะรวมตัวเขานั่นมดไม่ไปที่ไหนไล่พิจารณาอะไรไม่ยอมพอไล่เข้าไปแล้วเข้าไปถูกจุดรวมแล้วนั่นแหละท่านเรียกว่าอวิชชารวมตัวไม่ได้แตกแขนงไปทางตาหูจมูกลิ้นกายรูปเสียงกลิ่นรสสร้างไปทั่วแดนโลกธาตุเหมือนแต่ก่อนแล้วแต่ก่อนเป็นบริวารของมันหมดมันเที่ยวหากินครอบโลกธาตุอวิชชาพอถูกไล่ต้อนเข้ามาด้วยปัญญาแล้วมันก็ไหลเข้าไปมันจะถึงจุดยุติของมันจะถึงจุดสุดสิ้นซากของอวิชชาของภพของชาติไล่เข้าไปเข้าไปสู่จุดนั้นจิตกับอวิชชาเป็นอันเดียวกันคือมันกลืนอวิชชากลืนจิตเอาไว้ไม่มองเห็นจิตเลยถ้าเห็นตั้งแต่อวิชชาอย่างเดียวสง่าผ่าเผยเป็นแดนอัศจรรย์อยู่ที่นั่นหมดนี่แหละจึงว่ากิเลสตัวนี้ละเอียดมากเราอย่าเห็นว่ากิเลสตัวใดละเอียดเลยแล้ววาดภาพมันเป็นเสือโคร่งเสือเหลืองเสือดาวเป็นยักษ์เป็นผีเป็นมารเวลาไปเจอกันแล้วโอ้ยตัวกล่อมที่สุดคือตัวนี้กล่อมขั้นสุดท้ายยอดสมุทัยยอดกิเลสก็คืออวิชชาเพราะฉะนั้นจึงแสดงรวดลายเต็มที่แม่มหาสติมหาปัญญาก็ยังหลงกลมันจนได้แต่หลงไม่นานเพราะคำว่ามหาสติมหาปัญญาย่อมไม่นอนใจพิจารณาจ่อเข้าไปมันไม่มีอะไรพิจารณาแล้วนี่
แต่ว่าสังขารวิญญาณนี่มันก็พับเกิดพับดับพร้อมดับพร้อมเป็นกิริยาของจิตเท่านั้นเป็นกิริยาของกิเลสที่มาแสดงเฉยๆกิเลสจริงๆอยู่ในใจแน่มันก็อยู่ในใจอยู่ในใจนั่นไงไล่เข้าไปตรงนั้นพอถึงจุดมันแล้วมันก็อิ่มตัวได้เหมือนกันความเลิศความเลอของอวิชชานี่มันก็อิ่มตัวได้เหมือนกันอิ่มตัวด้วยปัญญาพิจารณาแล้วมันก็เห็นความเคลื่อนไหวของกันและกันจนได้สุดท้ายก็จอกปึงเข้าไปตรงนั้นเห็นว่าสิ่งนี้เป็นภัยเห็นว่าสิ่งนี้ควรพิจารณาเห็นว่าสิ่งนี้เป็นอะไรสิ่งนั้นเป็นอย่างนั้นอย่างนี้เห็นมาหมดแล้วรู้มาหมดแล้วแต่อันนี้เป็นอะไรนั่นจ่อแล้วจ่อเป้าหมายแล้วก็พิจารณาด้วยปัญญาจ่อเข้าไปนั่นอวิชชาก็พังทลายอวิชชาพังทลายจิตไม่มีอะไรเป็นเครื่องหุ้มห่อแล้วเป็นยังไงที่นี่นั่นละจิตดวงประเสริฐเดินเลยถึงขนาดที่ว่ามาเห็นอวิชชาเป็นกองขี้ควายต่างกันมากไหมพิจารณากองขี้ควายนี่แหละมันกล่อมสัตว์โลกมันกล่อมนักภาวนาของเราถึงขั้นนี้แล้วต้องติดซะก่อนเนี่ยมันอ้อยเอียงมันสง่าผ่าเผยพูดไม่ถูกเพลงของวิชานี่แหลมคมมากจริงๆเพลงสุดท้ายแหลมคมมากจริงๆแต่มันก็สู้มหาสติมหาปัญญาไม่ได้ขาดสะบั้นลงไปแล้วเลยกลับกลายเป็นกองขี้ควายทั้งกองไปแล้วท่านเป็นอย่างนั้นนั่นแหละท่านเห็นโทษกิเลสท่านเห็นอย่างนั้นนี่นะเห็นด้วยใจเห็นคุณค่าของธรรมก็มันเลยกองขี้ควายไปแล้วนั่นคืออะไรเนี่ยนั่นคือธรรมชาติที่พูดไม่ถูกแล้วอัศจรรย์เลยเขตเลยแดนเลยสมมุติอะไรไปทั้งสิ้นคาดไม่ถูกถ้าไม่เป็นแค่อย่างเดียวเท่านั้นจะเป็นสันติติโกประกาศกลางวานขึ้นภายในหายสงสัยทั้งพระพุทธเจ้าพระธรรมพระสงฆ์ว่าอยู่ในทิศใดแดนใดว่ารวมตัวเป็นธรรมชาติอันหนึ่งอันเดียวกันอยู่ภายในจิตแล้วสงสัยพระเจ้าที่ไหนหนักมันลงในจุดนี้เองโดยหลักธรรมชาติเนี่ยท่านว่าสังหารภพสังหารชาติคือตัวอวิชชานี่แหละตัวก่อให้เกิดภพเกิดชาติมันหมุนเวลาเราพิจารณานั่นรู้มันมีเงื่อนต่ออยู่ตรงไหนสติปัญญาติดตามเข้าไปติดตามเข้าไปขาดสะบั้นเข้าไปดังที่ว่าเนี่ยรวมเข้าไปจนกระทั่งถึงจุดมันจุดล่างเง่าข้อมูลของความเกิดแก่เจ็บตายก็อยู่ที่อวิชชาพอเขาไปพังจะลายรากแก้วมันติดแล้วมันก็หมดนี่มีอะไรมาเป็นเงื่อนต่อของใจไม่มีเพราะถูกทำลายหมดแล้วมันก็กลายเป็นอวิชชาและตะเวว่าเชสวิราการโลธาสร้างข้ารานิโรโธจึงมาสร้างนิโรโธโหติไม่มีอะไรเหลือแล้วเป็นดับพร้อมกันหมดเลยเนี่ยพุทธศาสนาเราพุทธศาสนาของพระพุทธเจ้าเราประกาศมรรคผลนิพพานท้าทายอยู่ตลอดเวลาสำหรับผู้ปฏิบัติหาความจริงแล้วเจอความจริงจนได้เพราะความจำปลอมมันมีมาดั้งเดิมความจริงก็มีมาดั้งเดิมเป็นคู่แข่งคู่เคียงกันมาอย่างนี้ขอให้ตั้งใจปฏิบัติเถอะถ้าไม่ตั้งใจแล้วจะจมจริงๆเวลานี้โลกามิตรมันเจริญมากนะทุกสิ่งทุกอย่างมันเป็นกิเลสทั้งนั้นนี่เวลากินเราเป็นกิเลสสิ่งนี้เป็นกิเลสทั้งนั้นแหละเราอยากดีอกดีใจว่าเราได้สิ่งนั้นได้สิ่งนี้นะเราได้กิเลสนั่นแหละเพราะตัวเราใจเรามันเป็นกิเลสสิ่งนั้นมาก็กิเลสมันกืนเอาให้เป็นเรื่องกิเลสไปตามๆกันหมดใช่นี่เราก็ภูมิใจกับสิ่งเหล่านั้นก็ภูมิใจกับกิเลสไปทำเลยเหินหนามไปเรื่อยๆตายทิ้งเปล่าๆนะพากันระมัดระวังให้มากวัดนี้ผมจึงไม่เกี่ยวกับเรื่องการเงินการทองเพราะโทษของมันหนักมากอันเนี้ยถ้าลงได้อันนี้เกาะติดแล้วตายเลยไม่มีทางออกไม่สนใจจะออกฮะโลกทั้งหลายติดนี่ทั้งนั้นเนี่ยโลกามิตรตัวสำคัญจริงๆก็คือตัวนี้เองจึงต้องระมัดระวังหากมีความจำเป็นที่เราจะต้องใช้สอยมันกระดังที่ปฏิบัติมานี่นะมันเป็นมันเราเป็นเรานี่มันไม่ได้ไปค้าข้าวกันเอาใช้อะไรที่จะเป็นประโยชน์แก่โลกใดบ้างแก่ผู้หนึ่งผู้ใดบ้างหรือเป็นแก่สมาคมใดบ้างทั่วโลกดินแดนเราไปทำให้มันเป็นประโยชน์แค่เท่านั้นเพราะเราไม่มีอะไรกับมันไม่ติดแล้วมันก็เป็นอย่างนั้นมันสบาย
เหมือนกับฝ่ามือของเราไม่มีแผลเอายาพิษมาวางบนฝ่ามือมันก็ไม่เป็นพิษถ้าฝ่ามือมีแผลแล้วเอายาพิษมาวางไม่ได้นะซึมซาบทันทีนี่ยาพิษคือกิเลสนั่นแหละมันอยู่ในหัวใจเป็นใจมีแผลสิ่งอะไรเข้ามาสัมผัสสัมพันธ์ก็เป็นพิษไปกันตามกันหมดเมื่อใจไม่มีแผลแล้วมันก็ไม่มีอะไรเป็นภัยสิ่งในโลกนี้หมดความเป็นภัยตั้งแต่กิเลสขาดสะบั้นลงไปคือกิเลสอวิชชาขาดสะบั้นลงไปนั่นแหละภัยหมดขาดสะบั้นเหมือนกันหมดไม่มีอะไรเข้าไปติดก่อติดต่อเกี่ยวข้องกับจิตของพระอรหันต์ได้เลยเป็นหลักธรรมชาติตั้งแต่ขณะที่บรรลุธรรมปึ๋งขึ้นมาตอนนั้นขาดสะบั้นไปหมดไม่มีเงื่อนต่อแล้วจากนั้นไปก็เป็นอนันตการเที่ยงและนิพพานเที่ยงกิเลสมันหมุนมันเวียนไม่พาให้เที่ยงกฎอนิจจังทุกขังอนัตตาเข้าไปบีบบังคับบินหัวใจหัวใจก็เป็นฟุตบอลไปเลยสิพออันนี้ขาดสะบั้นลงไปไม่มีอะไรไปหมุนไปเตะมันก็เที่ยงอันนี้อันว่านิพพานเที่ยงดูหัวใจแล้วมันก็พอกับนิพพานดูนี่แล้วหายสงสัยในนิพพานดูนิพพานมันไม่หายสงสัยในจิตนะคือดูนิพพานดูด้วยความคาดความหมายนี่ถ้าดูจิตใจนี่ดูด้วยหลักความจริงที่เป็นขึ้นมาในหัวใจของแล้วมันก็พอกันแล้วกันกับว่าดูนิพพานดูที่ไหนมันก็หายสงสัยหมดเพราะตัวนี้หมดสงหายตัวนี้หมดสงสัยแล้วตลาดแห่งมรรคผลนิพพานก็คือพุทธศาสนาของพระพุทธเจ้าเราถูกทอดทิ้งมานานแสนนานนี่เป็นของเล่นไปในโง่เวลานี้นี่แหละที่ผมเคยอดสังเวชเพราะท่านเทศถึงแผดบ้างเวลาที่ควรแผดควรเด็ดเผ็ดร้อนเข้มข้นเอาบ้างมันไม่เห็นโทษจริงๆนะชาวพุทธเราจะทำยังไงยิ่งสลดสังเวชขึ้นไปมันมีทั้งเรื่องของกิเลสเต็มบ้านเต็มเมืองเต็มหัวใจคนกิริยามายาแสดงออกไม่แต่กิเลสควบคุมเป็นนักโทษตลอดเวลาหาธรรมะแยบๆออกมาพอจะเห็นโทษของกิเลสบ้างนี่มันไม่มีอันนี้ที่น่าสลดสังเวชเท่าแก่มาเท่าไรยิ่งคิดมากนะถ้าว่าคิดมากกว่าแต่ก่อนเป็นห่วงเป็นใยสัตว์โลกสงสารง่วมง่ามต้วมเตี้ยมเหมือนเต่าเหมือนปลาเรานี่นะแต่เรานั่นต่างคนต่างภูมิใจเพราะอะไรความง่วมง่ามต้วมเตี้ยมก็คือกิเลสพาให้เป็นทำให้เป็นอย่างนั้นความภูมิใจเจ้าของก็คือกิเลสมันพาให้ภูมิใจนั่นจะว่าไงมันมีแต่กิเลสทั้งนั้นนะมันไม่มีธรรมเข้าแทรกมันจะไปรู้เนื้อรู้ตัวได้ไงมนุษย์เราเดี๋ยวก่อนว่าอย่างนี้กิเลสมันพอใจเมื่อไหร่ว่าง่วงง่ามต้วมเตี้ยมโง่เง่าเจ้าตุนแล้วภูมิใจในความโง่เง่าเจ้าตุนของตนนี่กิเลสมันพอใจฟังเมื่อไหร่เพราะมันเป็นเรื่องของกิเลสมันต้องคาดการทำถ้าแต่เป็นความจริงแล้วเป็นอย่างนั้นแล้วเมื่อไงมันจะฉลาดเนี่ยมันมีที่แก้กันเนี่ยมันรู้โทษแล้วนี่มันถึงมั่งง่วงง่ามต้วมเตี้ยมพระพุทธเจ้าง่วงง่ามต้วมเตี้ยมอย่างเรานี่เหรอพระสาวกอรหันต์ท่านง่วงง่ามต้วมเตี้ยมอย่างเรานี่เหรอแล้วท่านทรงทำประเภทได้ไว้พวกเรานี่ทรงอะไรไว้เอามาเทียบพันปั๊บมันก็ดีดสิจิตนั่นท่านเทศเพื่อแก้กิเลสท่านเทศอย่างนั้นวันนี้พวกเรานี่ฟังเพื่อกิเลสสิอันนี้มันเข้ากันไม่ได้นะนึกว่าอ่อนใจจริงๆนะโอ้ถ้าเราจะพูดตามเรื่องความรู้ความเห็นความเป็นของใจนี่เราพูดนี่โลกฟังไม่ได้ว่ะพูดจริงๆนะนี่เข้าแก่มาแล้วผมก็เปิดบ้างก่อนก็เฉยเหมือนไม่รู้ไม่ชี้หูหนวกตาบอดไปอันนี้ก็ผู้ที่พอจะได้รู้ได้เห็นบ้างมีอยู่ก็มันก็อดไม่ได้ก็ต้องแยกออกมาถ้าว่ามันแบบเดียวกันหมดก็จะพูดไปอะไรเขาหลับตาเราก็หลับตาไปแยกก็เท่านั้นเองนี่ได้เรื่องในราวอะไรมันเป็นไอซียูทั้งหมดมันไม่สนใจกับอยู่กับยากับหมอกับอะไรแต่เรื่องของแสดงนั้นเอาวันยังค่ำเป็นตายถึงไหนถึงกันนี่เวลานี้กิเลสประเภทนี้แหละมันแบบถึงไหนถึงกันเนี่ยถ้าเป็นธรรมนะย่อเยาะแย่แย่ถ้าทำอะไรก็มีแต่ประเพณีไอ้กิเลสก็ไปถือบังเหียนไปบีบบังคับให้เป็นทั้งหมดเดี๋ยวนี้มันจะเรื่องกิเลสทำนะเรามองดูแล้วแม่กิเลสมันควบคุมตลอดอันนี้ที่น่าสุดจริงๆนะเราไม่รู้เหมือนควายตัวหนึ่งนี่แต่กิเลสก็ไปควบคุมเวลาจิตมันเปิดออกปัญญามันเปิดออกสิมันเห็นกันตอนที่เอามาพูดเนี่ยไม่เห็นพูดได้หรือเวลามันเปิดออกไปเปิดซะจนหมดไม่มีอะไรเหลือแล้วทำไมมันจะไม่เต็มหัวใจล่ะความรู้น่ะมันเต็มหัวใจเลยสิ
หนูอยากให้หมู่เพื่อนได้รู้ได้เห็นกรรมฐานจะกุดด้วนเข้ามากุดด้วนเข้ามานะโลกาเมตต์นี่แหละอันหนึ่งสำคัญมากผมนะวิจุวิจารไม่รู้จักวิธีปฏิบัติตัวเองจริงๆได้เข้มงวดกดขันกับหมู่กับเพื่อนนิมนต์ทางไหนก็ไม่ให้ไปเพื่อให้สั่งสมอัตธรรมตักตวงเอาอัตธรรมเต็มเม็ดเต็มหน่วยงานการก็ไม่ให้มีจะหาที่ไหนให้ความสะดวกเกี่ยมเพื่อนฝูงลูกศิษย์ลูกหาขนาดนี้ไม่อยากคุยซะบ้างวะอะไรๆก็ไม่ยุ่งเลยให้ดูตั้งแต่หัวใจนี่มันเป็นยังไงหัวใจนี่เป็นตัวภัยที่สุดอยู่ที่หัวใจนะเราอยากเข้าใจว่าอยู่กับดินฟ้าอากาศว่าแดดดินลมที่ไหนนะไม่มีสามแดนโลกธาตุนี่ไม่มีอะไรเป็นภัยมีแต่กิเลสกับหัวใจมันบีบสีไฟกันอยู่นะมันเป็นภัยตรงนั้นทุกอยู่ตรงนั้นมหันตทุกข์ก็อยู่ตรงนั้นดูลงตรงนั้นสิเนี่ยท่านเห็นนี่เมื่อเห็นนี่แล้วมันก็จ้าเลยคิดดวงเก่านะเวลาถูกกิเลสปิดบังอยู่มันเป็นอย่างหนึ่งนะพอกิเลสพังไปหมดแล้วเป็นอีกอย่างหนึ่งนะไม่เหมือนที่เคยเป็นมาแต่ก่อนนะนั่นที่พระพุทธเจ้าเวลาโง่ท่านก็มีเวลาท่านฉลาดแหลมคมจริงๆจนเป็นจอมศาสดาท่านก็มีในพระทัยในใจของท่านเองนั่นใจดวงนั้นแหละพลิกออกมาถึงสว่างก็เหมือนกับเวลากลางคืนนี่มันเหมือนจะไม่แจ้งไม่สว่างนี่เป็นเวลาของกลางคืนเหมือนที่อยู่ในเวลาของกิเลสครอบงำพอจ้าขึ้นตอนเช้าจ้าขึ้นมาก็มันก็สว่างของมันเองนี่เวลาจิตของเราชำระได้ก็จ้าขึ้นมามันก็เป็นจิตดวงใหม่ขึ้นมาในจิตดวงเก่านั่นแหละเห็นนะที่นี่เห็นหมดอะไรๆเห็นหมดเนี่ยจึงได้สนุกดูกิเลสนี่ว่าถ้าว่าสนุกดูจะสนุกดูยังไงคนหนึ่งทนทุกข์ทรมานจะเป็นจะตายไม่รู้เนื้อรู้ตัวเลยเรายังจะไปสนุกดูอยู่หรือนอกจากเมตตาสงสารควรสงเคราะห์ได้เนี่ยไหนก็สงเคราะห์ไปสงเคราะห์ไม่ได้ก็จำเป็นจำใจขอให้เรื่องน้ำหมูเพื่อนนะแดนนิพพานนั้นน่ะเป็นแดนที่หลุดพ้นทุกสิ่งทุกอย่างจากความกดขี่บังคับทั้งมวลเอาให้ได้ภายในจิตใจถึงวันนี้ยังโลกเขาอยู่นั่นน่ะเป็นยังไงเขาอยู่กันยังไงเราก็อยู่แบบโลกเขาก็มันก็เป็นแบบโลกเขานั่นน่ะไม่เห็นมีพิษแตกอะไรกันนี่จะให้กิเลสมันขยำข้ามย่ำยีหัวใจเนี่ยให้เป็นฟืนเป็นไฟอยู่หัวร้อนๆโกนคิ้วด้วยคลองผ้าเหลืองด้วยแต่เอาไฟกิเลสมาเผาหัวใจนี่แหมมันเสียเกียรตินะให้ธรรมะเป็นตปะธรรมเผากิเลสออกจากหัวใจมันสง่างามจ้าจ้าไปที่ไหนจ้าอยู่ไหนจ้าหมดพอตัวพอตัวอยู่ไหนพอตัวไม่มีอะไรจะมาเพิ่มเติมได้อีกเอาจะเอาอะไรออกอีกก็ไม่มีนี่ความพอดีคือความพอได้แก่จิตที่บริสุทธิ์หาที่ตำหนิติเตียนไม่ได้จะเพิ่มเติมอะไรพอดีพอดีทุกอย่างเลยนั่นแหละอันนี้แหละโลกไม่มีจิตของโลกไม่มีมีเฉพาะจิตของผู้เจ้าพระอรหันต์เท่านั้นมีท่านพูดเป็นอย่างนี้นี่มันทุกวันนี้ทางการมันอ่อนลงอ่อนลงอย่างว่าผมไม่เล่นกับอะไรแล้วเกี่ยวข้องกับผู้กับคนผมทนเอาจริงๆนะเห็นแต่หัวใจดวงหนึ่งดวงหนึ่งทนเอามีมากเกี่ยวข้องร่างกายมันอ่อนของมันลงไปทุกอย่างเครื่องใช้ไม่ที่เราเคยใช้มาแต่ก่อนมันฝึกมันหลอก็ไปเรื่อยๆเปลี่ยนแปลงไปเรื่อยไปในทางลบนะเปลี่ยนไปเรื่อยๆถึงเวลามันแล้วมันก็ไปของมันจะว่ายังไงเราก็ไม่ดีโตจะไปเมื่อไหร่เราก็พร้อมเสมอมันไม่ได้มีตกจริงๆนะกับเรื่องความเป็นความตายเจ้าของมันหมดปัญหาซะขนาดนั้นนะก็ธาตุสีดินน้ำลมไฟนี่คล้องกันอยู่นี่ใจมาอาศัยอยู่นี่เวลานี่ก็เพียงอาศัยกันเท่านั้นนะจะว่าถือเป็นเราเป็นของเรามันไม่ถือก็บอกว่าไม่ถือจะว่าไงเนี่ยแต่เวลามันถือก็บอกว่ามันถืออย่างนี้มันไม่ถือก็บอกไม่ถืออาศัยกันไปช่วงระยะการมีความสืบต่อระหว่างจิตกับขันใช้งานได้เครื่องมือยังพอใช้ได้ก็ใช้กันไปมันถึงเวลาหรือสลับพวกเดียวเท่านั้นต่อห่วงอะไรพิจารณาจะหมดแล้วจะเอาอะไรมาห่วงอีกเพราะว่าครอบแดนโลกธาตุพิจารณาหมดรวมลงในหัวใจดวงเดียวเป็นผู้รู้รอบขอบชิดหมดแล้วจะสงสัยอะไรอีกพอใจกับอะไรอีกนั่นมันเป็นอย่างนั้นแล้วมันเห็นในใจเลยเห็นแล้วมันหมดละปัญหาทุกอย่างไม่มีเหลือละขาดสะบั้นลงไปหมดคืนก็นอนไม่หลับนะฟังคนใดยังเกินยังคงคืนละสองหนทุกคืนตอนสามทุ่มนี้ก็ออกมาสักทีนึง
ตอนหกทุ่มหรือตีหนึ่งออกมาอันนอนไม่ค่อยหลับนะไปตีสองหรือตีหนึ่งหลับบางคืนตีหนึ่งหลับบางคืนตีสองหลับหลับนิดเดียวมันก็พองมันนะไม่ใช่ว่าหลับน้อยมันไม่พอนะมันก็รู้ตัวของมันรู้ท่าในท่าในขันว่ามันพอไม่เห็นมีหิวอะไรคือเวลาเรานอนไม่พอเราก็รู้ตั้งแต่เป็นหนุ่มนะมันนี่นอนน้อยไปเรื่องธาตุเรื่องขันรู้สึกวิ้วแหววิ้วแหววไม่ค่อยนอนพอดีพอดีมันก็รู้นอนมากไปมันก็รู้มันหนักหน่วงทวงตัวไปหมดนอนมากไปแต่นอนน้อยไปมันเป็นลักษณะวิ้วแหววิ้วแหววในตัวของเรานอนพอดีอย่างที่พักนอนทุกวัน4ชั่วโมงอะพอดีผมตั้งแต่ประกอบความเพียรมันไม่เคลื่อนไหวนะพอ5ทุ่มนี่ปกตินะถ้าเวลาเร่งความเพียรมันขึ้นมหาสมุทรระหว่างมหาสมุทรกับธรรมะฟัดกันนั้นมันไม่มีเวลาอะไรเนี่ยบางทีแจ้งแต่ธรรมดาทะเลไม่มีคลื่นว่างั้นเถอะกิเลสธรรมดาธรรมะธรรมดาแล้ว5ทุ่มนอนตี3ตื่นปุ๊บตื่นปุ๊บไม่ตื่นนั้นในช่วงนี้มันแปลกอยู่นะท่ากันตื่นทีเดียวลุกเลยมันฝึกหัดกันยังไงก็ไม่รู้นะหรือธาตุขันธ์มันก็พร้อมมันก็พอกลางวันท่านอย่างพักกับพักมั่งเพราะนี่ขึ้นมาก็พอแล้วนั่งภาวนาจากนั่งลงทางยังกลมเรื่องนอนไม่ได้ห่วงมันจะเป็นจะตายจริงค่อยนอนมันห่วงธรรมต่างหากเวลาเท่าแก่มานี่เอาแล้วจะนอนไม่หลับกลางวันนี้ไม่ค่อยหลับนะผมนอนไม่เห็นไม่หลับสักวันไหนก็ดีถ้ายังหลับก็งีบแงบไปซะ10นาทีมันก็ตื่นของมันเสียอย่างนั้นนะกลางคืนก็หลับเป็นชั่วโมงตื่นแล้วตื่นแล้วมันตั้งใจนอนอีกแล้วเดี๋ยวหลับไปอีกเดี๋ยวตื่นอย่างนั้นแหละมันเป็นของมันเองเราก็ไม่ได้จกวิจารมันห่วงใยมันอะไรนะดูตามความจริงของมันนี่มันเป็นแสดงความจริงอันหนึ่งในธาตุในขันธ์ของเราเราก็ดูตามสภาพของมันถึงเวลามันจะไปแล้วมันก็ไปสะดวกสบายไม่เห็นมีอะไรจึงเคยพูดให้หมู่เพื่อนฟังถึงเรื่องการเป็นการตายของเราใครจะมายุ่งนะมันเราพูดจริงๆนะถึงเวลาว่ายาให้หยุดให้หยุดจริงๆนะยาเอามาฝืนเราเคยได้ฝืนพ่อแม่ครูอาจารย์มั่นเราเห็นโทษเหลือเกินเวลาจิตมันผ่านเข้าไปนี่ให้รู้เรื่องรู้ราวในสิ่งนี้แล้วโถเราก็เป็นเจตนาหนึ่งก็ว่าเจตนาที่บริสุทธิ์เจตนาบริสุทธิ์ของคนมีกิเลสกับเจตนาบริสุทธิ์ของผู้สิ้นกิเลสมันต่างกันนะสิของท่านสิ้นกิเลสของเราไม่สิ้นกิเลสเจตนามันจะเอาบริสุทธิ์มาจากไหนอ๋อตรงนั่นก็ผิดตรงนี้ก็ผิดพอรู้เรื่องนะมีเวลาเราจำเป็นเรื่องอยู่เรื่องยาไม่ว่าหยุดในยาเอามายุ่งนะคือมันรู้ในตัวเองแล้วเรียบร้อยแล้วธาตุขันธ์นี่จะไม่รับแล้วไม่เอาไหนแล้วปล่อยมาต้องเนื้อต้องกายอย่างนี้ไม่ให้มาต้องให้อยู่ธรรมดาเงียบต่างคนต่างเงียบต่างสงบถ้าได้ตายก็หมู่กับเพื่อนเนี่ยเราจะทำหน้าที่ตายของเราเพียงท่าที่ปล่อยขันธ์เท่านั้นไม่เห็นมีภาระอะไรวะพิจารณาไปตามสภาพความจริงมียังไงในเวลานั้นกับพิจารณาถึงเวลาแล้วก็สลัดพวกนี้ไปนี่ร่างกายมันจะดีดจะดิ้นเลยหมู่เพื่อนจะมากังวลกับผมคือร่างกายนี้เป็นได้วิบากขันบางองค์ตายไม่สงบธาตุขันดีดดิ้นกระตุกนั่นกระตุกนี่มันเป็นน้ำมันเลยแหละธาตุขันเรื่องจิตนั้นจะเป็นอย่างอื่นไปไม่ได้ว่างั้นเลยจิตขอให้จิตบริสุทธิ์สักอย่างเดียวเท่านั้นเป็นอย่างอื่นอย่างใดไปไม่ได้ถึงร่างกายมันจะเป็นแบบไหนก็เป็นถึกมันเป็นเรื่องของขันดีดดิ้นแต่ตามสมมตินิยมของขันเท่านั้นแหละเรื่องจิตที่จะให้พลิกแปลงเปลี่ยนแปลงไปตามขันนั้นเป็นไปไม่ได้เรียกว่าอากุปะทีเดียวพอหาความกำเริบและหาความเป็นอื่นไปไม่ได้แล้วนั่นเพราะฉะนั้นจึงไม่เชื่อพ่อแม่ครูอาจารย์ที่ว่าพระอรหันต์บางองค์ท่านดื่มนิพพานบางองค์นั่งนิพพานนอนนิพพานเดินนิพพานท่านทำไม่ได้ยังไงเพราะมันคนละอันจริงๆเป็นหลักธรรมชาติเหมือนน้ำคน
ในคลองนี่คนเราฝั่งจริงๆมันไม่ใช่ฝั่งเดียวกันทางโน้นฝั่งโน้นทางนี้ฝั่งนี้นี่ฝั่งโลกนี่ฝั่งธรรมนะนี่ฝั่งสมมตินี่ฝั่งวิมุตตินะมันจะเอาเข้ามาประสานกันเข้ามาประสานกันได้ยังไงไม่ประสาน

0: เฒ่าแก่มาเท่าไหร่ยิ่งเป็นห่วงหมู่เพื่อนมากเข้าไปโดยลำดับลำดามันน่าห่วงจะทำไงโอ้กิเลสนี่มันเป็นภัยจริงๆนะภัยมหันตภัยมหันตทุกข์อยู่กับกิเลสนี่หมดผมไม่มีที่ตำหนิตรงไหนมีกิเลสแห่งเดียวเท่านั้นหัวใจนี่ลงอย่างลงถึงนั่นแหละนะความสุขทุกข์เดือดร้อนวุ่นวายของโลกนี้ลงในกิเลสแห่งเดียวอันเดียวอันเดียวหนึ่งเห็นได้ชัดเวลาฟาดกิเลสมันพังลงไปแล้วไม่เห็นมีอะไรนั่นเขาคงนั่นที่มายันกันเมื่อกิเลสมันพังลงไปจากใจหมดแล้วไม่เห็นมีอะไรมาแสดงดินเป็นดินน้ำเป็นน้ำลมเป็นลมไฟร้อนเป็นร้อนหนาวเป็นหนาวเขาก็เป็นธรรมดาของเขาไม่เห็นมากวนใจแต่กิเลสไม่กวนจริงมีมากมีน้อยกวนหัวใจกวนหัวใจนี่สำคัญมากอันนี้กวนมากจริงๆบีบมากจริง
1: ๆโทษมันอยู่ที่นี่
0: บอกเกิดแห่งความทุกข์มันก็อยู่ที่ความเกิดแก่เจ็บตายมันก็อยู่ที่จิตนี่อวิชชาปัจจยาสร้างข้าราชมันอยู่ที่ตรงนี้ตรงนี้บอกกันตั้งใจเอาเท่านั้นละพอพูดเท่านั้นว่าจะพูดไม่ได้ก็ค่อยพูดไปพูดมามันก็ขอบืนประชาชนญาติโยมเข้ามาจากที่ต่างๆเราก็อนุโมทนากับเขาและพูดออกปากพูดจริงๆเดือนนี้เงินดวงเงินเดือนรายได้มาจากประเภทไหนเพราะไหนทุ่มลงทางกฐินผ้าป่ากองการกุศลนี่ทั้งนั้นนะชาวพูดเราเงินเดือนมีเท่าไหร่ทุ่มหมดพอทุ่มก็ทุ่มเถอะเราพอใจไปด้วยนะจะคิดกลัวเขาจะเดือดร้อนอย่างนั้นนี่เลยไม่คิดเพราะ12เดือนมีเดือนเดียวเดือนเดียวนอกนั้นกิเลสเอาไปกินหมดนี่กิเลสนี่พอกคูณมากร่างกายนี่พอกคูณจนเฟ้อเรื่องจิตใจห้างผ่าห้างผ่ากับสิงกับธรรมเพราะมีโอกาสในเยือนนี้เพราะธรรมเราพ่อเราภาคภูมิใจกับเขาแทนที่จะกลัวเขาจะเดือดร้อนเพราะสมบัติสละเอาไปสมุนทานหมดไปนี่ไม่หมดหลังนั่งเลยนะทั้งกี่ขอให้กี่จะภาคเมื่อเครื่องหล่อเลี้ยงเถอะจะชุ่มไปหมดเนี่ยเนี่ยมันเป็นยังไงนะอย่างนี้กี่มันเหี่ยวแห้งเจ้เป็นมหาเศรษฐีก็หาความสุขไม่ได้คือมันเหี่ยวแห้งอยู่ว่าไงผมก็พูดออกปากพูดแล้วก็พูดให้ประชาชนได้ยินฟังพูดด้วยความเป็นอย่างนั้นในจิตจริงๆเราไม่เสียสร้างเราพอใจกับเขายิ่ง3วันนี้แล้วหมุนกิ้วแล้ววัดนั้นวัดนี้วัดนั้นวัดนี้เราก็พอใจอนุโมทนากับเขาเพราะบุญกุศลมีเท่านั้นที่จะลากเข็นคนออกจากทุกข์ได้นะนอกนั้นไม่มีนั่นฟังสิมีแต่บุญมีแต่กุศลนั่นที่จะฉุดจะลากออกจากกองทุกข์ออกจากปากกิเลสว่างั้นเถอะกิเลสมันกลืนเพราะทุกข์จริงๆทุกข์เพราะหน้าของกิเลสหยิ่งมันคิดด้านหลังแหมยังทำให้ผมฟันกลางเลือดก็คือคิดด้านหลังก็ไปถึงที่น้ำตาร่วงนี่นะคือมันไม่ลืมจริงๆนะไม่ลืมเพราะมันถึงใจนะถึงใจที่เหลือตั้งสติไม่อยู่นี่ก็อยู่ในป่าลึกๆนะพยายามว่าจะเอาให้เต็มเหนี่ยวความเพียรเอาให้เต็มเหนี่ยวแล้วนี่ไฟมีแต่ที่เหลือเอาเราเต็มเหนี่ยวนี่ตั้งพับล้มผอยล้มผอยตั้งพับล้มผอยตั้งกับล้มพร้อมกันตั้งเพื่อล้มตั้งเพื่อล้มไม่ได้ตั้งเพื่ออยู่ว่าบรรดามันต้องพูดหมุนสัญญาลงไปหมดเรียกเอาไปสลุงหมดสติจึงวุ่นอยู่ตลอดเวลาต้นไม้ภูเขาป่าฟ้าจ่าป่ารกชัดเขาไม่เป็นอะไรเนี่ยแต่จิตมันดิ้นของมันอยู่นี่มันไม่สงบอยู่ที่หัวใจนี่สิ่งนั้นเขาสงบแต่ใจเจ้าของมันไม่มีภูมิธรรมมันหาความสงบไม่ได้มีแต่เรียกทะลุงอยู่ตลอดเวลาโอ้ยน้ำตาร่วงไม่ลืมอ่ะคือไม่ลืมก็คือว่ามันเครียดแค้นอันนี้แหละปลาให้ฝังลึกถึงขนาดกูมึงใช่ไหมผมไม่หิวกูมึงอยู่ในใจนะไรมึงต้องพังแน่กูให้กูถอยกูไม่ถอยยังไงกูต้องเอามึงพังแน่เวลานี้มึงเอากูเต็มที่ขนาดนี้ถึงได้ทีกูแล้วกูจะเอาให้เต็มที่ยังไงมึงต้องพังวันหนึ่งแน่นอนนู่นแหละเด็ดด้วยนะคำพูดอันนี้ยังทั้งที่สู้เสือและกำปั้นมันยังเด็ดของมันอยู่นะเพราะฉะนั้นเวลาได้ที่มันถึงขั้นหนากันใหญ่เลยอ๋อเอาอย่างถึงใจจริงๆความเพียรในข้าที่เด็ด

0: นี่หนักมากเคยพูดให้หมู่เพื่อนฟังพวกเป็นคติไม่มีอะไรหนักมากยิ่งกว่าการฆ่ากิเลสว่ะนี่หนักมากจริงๆที่จิตใจทุ่มลงมัดเลยผมนี่ไม่มีเหลือแล้วถ้ากิเลสไม่ตายเราก็ตายเท่านั้นมีสองอย่างเพราะมันไม่ถอยกันอาจจะมีนิสัยอยู่บ้างผมไม่รู้นะแปลกจะเป็นจะตายยังไม่ถอยอยู่นะธรรมดามันถอยสุดๆนะนี่ใช่อย่างที่เอาจนน้ำตาล่วงยังมึงแม่มึงยังไงมึงต้องพังวันนี้มันยังสู้อยู่ทั้งที่เสือตะปบเอาเลือดสาดอย่างนี้มึงจะต้องพังเรื่องกำปั้นกูเลยวะเมื่อถึงได้เอามาพูดให้เป็นก็ตีแต่มึงเพื่อนเรื่องความภาคความเพียรฆ่าพิเดนี่โถเราอย่าเล่นนะตัวราฆ่าสังหารนี่รุนแรงมากนะเวลาขึ้นเวทีมันต้องรู้กันไม่งั้นไม่รู้นะมันอยู่ในจิตมันก็เป็นของจิตนะมันไม่ได้มาแสดงอาการอะไรมันยิ้มแย้มก็ยิ้มแย้มอันนั้นอ่ะเป็นอยู่ในนั้นอ่ะมันเป็นยิ้มแย้มควรเล็กควรน้อยควรอะไรมันก็มีอยู่ก็เป็นอันนี้แหละเป็นอ๋ออันนี้ทำไมเป็นอย่างนี้อันนี้ทำไมเป็นอย่างนี้นะมันทั้งที่เราจะฆ่ามันอยู่นะมันยังมาแสดงยิ้มยิ้มแย้มไม่เห็นโอ้ร้อยสรรพันคมไม่มีอะไรเกิดนั่นอันนี้ออกสนามออกทำงานออกแนวรบเมื่อพิจารณาแล้วอวิชชาพอเป็นพื้นฐานไม่ได้ออกทำงานอะไรเป็นพื้นฐานของแผ่นดินนี่เป็นต้นไม้ภูเขาอะไรเต็มแผ่นดินนี่มีแต่เรื่องของราคาตัณหามันสร้างขึ้นมาโอ้สร้างเหตุการณ์ต่างๆขึ้นมานี่ร้อยสรรพันคมเราจะรู้มันก็คือว่าพอตัวนี้ม้วนเกลือลงไปแล้วมันไม่เห็นมีอะไรแสดงที่เรื่องที่ว่าเหล่านี้หมดอ๋อมันเป็นเพราะอันนี้อันเดียวนี้มันแตกกิ่งแตกก้านสาขาดอกใบไปทั้งใกล้ทั้งไกลครอบโลกธาตุมีจะอันเดียวนี้มีจะอันเดียวนี้พออันนี้มุดลงไปเท่านั้นน่ะมันไม่เห็นมีอะไรแสดงก็แสดงว่าตัวนี้นั่นน่ะชัดเจนดิอวิชชาไม่เห็นแสดงอะไรพออันนี้มันดับลงไปแล้วมันก็ไม่เห็นมีอะไรมาดึงมาดูดมากวนใจนะอวิชชาไม่ดึงดูดนะไม่ใช่ให้เพลินอวิชชาเพลินความเพียรในเรื่องสติปัญญาตุลมัตต์นั่นแหละอวิชชาตอนขาดผลตอนทยานนี่ตอนราคะตัณหาเนี่ยปัญญาประเภทนี้เป็นประเภทที่ฟัดกันถึงเป็นถึงตายบางทีเหมือนมึงว่ากายไหวหุ่นมันแรงนะอำนาจสติปัญญาฟัดกันรุนแรงมากนะมันก็เป็นธรรมชาตินะไม่ใช่เราตกเราแต่งมันต้องมีความฟัดความเหวี่ยงกันจนได้เขาต่อยมาเราต่อยไปเหมือนนักมวยหลักเบามันก็เต็มแรงทุกคนพิเรนมันก็เต็มแรงมันเราก็เต็มแรงเราบนเวลาอันนี้มันหมดของมันไปลงไปแล้วมันไม่เห็นมีอะไรมาแสดงดังที่ว่าเหรอนี่ไม่มีนะนี่อวิชชาก็ละเอียดละออละเอียดละอออ้อยอิ่มอ้อยอิ่มดูดดูดดูดดื่มอยู่ตรงนั้นตรงนั้นตรงนั้นไม่เห็นไปกังวลกับอะไรเลยมิฉะนั้นมิจะจิตร่างกายไม่มาเกี่ยวข้องมิจะจิตเพราะว่ามันถึงหมุนอยู่ภายในหมุนอยู่ภายในหัวใจเดินโยกมนี่ออกนอกรูนอกทางเดินเกะกะเข้าไปป่านั่นหรือเข้าไปป่านี่คือตามันไม่เห็นจิตมันอยู่ข้างในมันทำงานอยู่ภายในไม่ออกเดินเยอะๆซ่าๆเขาคนก็เขาไปเห็นเขาจะว่าเราเป็นบ้านนะข้างภายในมันงงมันพูดไม่ถูกนะเรื่องที่เกี่ยวกับทำฟัดกันเนี่ยถ้าเป็นไรมวยก็แชมเปี้ยนไม่ทันแชมเปี้ยนต้องช้าไปเพราะเราจะเอานี่มาพูดเป็นภาษาสอนกันไม่ได้นะให้มันเป็นในใครๆก็ตามรู้เองภาษาของธรรมที่เกี่ยวกับทำฟัดกันเวลาถึงเข้าหัวเรียวหัวต่อแล้วเอาอย่างนั้นพิจารณาถึงขนาดนั้นเต็มหัวใจยังอยู่แล้ววิชาไม่มีอะไรมีแต่เบาหิวหิวหิวหิวไม่มีอะไรดึงดูดมีอันเดียวเนี่ยตัวดึงดูดอ๋อดึงดูดให้จมให้ร่มให้จมต่อหน้าต่อตานะมันกดมันถ่วงมันหน่วงมันเหนียวอยู่ในนี้แม่พูดใครๆก็รู้เองมันมีอยู่ของหัวใจทุกคนมีพออันนี้มันไปผ่าสวรรค์ลงไปแล้วมันไม่มีอะไรดูดมันก็หมุนเร็ว ละเอียดเข้าไปละเอียดเข้าไปละเอียดเข้าหาจุดนั้นแหละไม่ใช่อะไรไล่เข้าไปไล่เข้าไปแต่สังขารกับอวิชชามันสัมผัสกันนะคือมันเอานั้นแหละเป็นสนามรบเป็นหินและเป็นปัญญาเอาพวกสังขารพวกวิญญาณพวกสัญญาเนี่ยเป็นหินและปัญญาเพื่อเข้าจุดนั้นทั้งที่อยู่จุดนั้นอยู่แต่อันนี้มันก็เกี่ยวข้องกันอยู่มันก็พิจารณากันอยู่ในนั้นมีเท่านั้นไม่มากสิ่งนั้นมันมีอะไรกดท่วงเรียกว่าหมดงานแล้วมีงานอันเดียวงานเฉพาะกิจกับขันธ์4พิจารณาทั้งงานทั้งขันธ์วิญญาณอย่างเดียวอันนี้มันก็เพื่อเข้าหันละอวิชชานี่ตัวเพลินนะในสมมติแดนสมมตินี่คืออวิชชาเป็นแดนอัศจรรย์ที่สุดว่านี่เลยนะแดนสมมตินี่มีอวิชชาเป็นแดนอัศจรรย์ที่สุดของสมมติของยอดกิเลสอยู่ตรงนั้นหมดเลยยอดเกิดแก่เกิดตายอยู่ตรงนั้นน่ะไปเพลินตรงนั้นที่สัตว์โลกเพลินกับความเกิดแก่เกิดตายสิตัวนั้นน่ะตัวเป็นไฟเผาไหม้จำเอ๋วผมจะเปลี่ยนเลยนะเวลามันเข้าทันจริงๆแล้วมันไม่มีอะไรเรื่องดึงดูดอะไรไม่มีมันเบาเหมือนสมิงหิวเพลินทั้งวันทั้งคืนอยู่นั่นแหละไม่ไปไหนเพลินเพราะมันเป็นมหาสติมหาปัญญามันเผลอกันที่ไหนไม่มีคำว่าเผลอเป็นความเพียรตลอดเว้นแต่หลับนะนั่นมาเป็นเองเพลินเพราะนั่นถึงพระอนาคามีท่านถึงไม่ลงมาเกิดตัวนี้ตัวอดตัวถ่วงตัวดึงดูดอ่ะพออันนี้ไปแล้วไม่มีอะไรดึงดูดท่านก็ไปของนั่นเรื่อยละเอียดขึ้นเรื่อยเรื่อยเรื่อยเวลาเรามีชีวิตอยู่นี่มันไม่ได้ว่าเกิดนะจิตดูในหลักจิตตภาวนาที่อวิหาตปาทุสาทุสีเรามีชีวิตอยู่เรื่องความเพียรอยู่นี่มันเพียงผ่านของมันผ่านของมันถ้าว่าตายมันก็อยู่จริงๆคงอยู่มันอยู่ระดับในขั้นใดมันก็อยู่ขั้นนั้นก่อนแต่ก็ทำงานตัวเองเป็นหลักธรรมชาตินิดเพื่อจะก้าวขึ้นไปเรื่อยๆอันนี้ก็ชัดในหัวใจไม่สงสัยเวลามีชีวิตอยู่นี่มันเพียงผ่านเท่านั้นผ่านถ้าว่าตายแล้วอาจจะอยู่นี่อยู่ก่อนแล้วก็ทำงานของตัวเองแล้วก็ค่อยเลื่อนไปหักช้าเพราะไม่มีผู้เร่งเรามีชีวิตอยู่นี้เราเร่งได้รวดเร็วพ้นได้ไปเลยถ้าตายแล้วมันก็ช้าอันนั้นทำงานอัตโนมัติก็ทำตามอัตโนมัติตัวเองมันก็ช้าไม่มีผู้เร่งมีชีวิตอยู่นี่เร่งกันด้วยตลอดทะลุผลเลยให้อยู่โดยการทำข้อวัดปฏิบัติให้ดูกันนะอย่าให้ผมได้หนักใจกับเรื่องข้อวัดปฏิบัติคนเบาคนเบาหูไวตาไวให้เห็นอกเห็นใจหมู่เพื่อนนะอยู่ร่วมกันมีมากมีน้อยมาด้วยความเป็นธรรมด้วยกันอย่าให้เรื่องกิเลสเข้ามาตีตลาดเป็นอันขาดนะข้อวัดปฏิบัติอย่าเห็นว่าใครทำแล้วเราไม่แล้วเราไม่ได้ทำได้ประโยชน์อะไรผู้เป็นมันมีนะมันเคยอยู่มาแล้วนี่ผมเห็นแล้วผู้มันอืดอาดเหนื่อยนายเจ้งก้างมีนักโอเคตายแล้วนักหมู่เพื่อนไม่หนักมากนะสมัยที่ผมอยู่กับพ่อแม่ครูอาจารย์นี่โอ้ผมเหมือนเป็นบ่อยกลางเดือนนะดึงหมู่เพื่อนทุกอย่างเลยพอดีเป็นไข้ตื่นเช้ามาพอดีฝนตกกลางคืนด้วยเราเป็นไข้ลุกไม่ขึ้นด้วยเข้าออกมาตั้งแต่พอสว่างลงมากุฏิลงจากกุฏิมาแล้วมายืนกลางวัดเหือพระไปไหนกันหมดเหือเรียกไม่ได้ยินเสียงปัดไม่กวาดดังเลยพี่พอฝนตกกลางคืนใบไม้มันร่วงเต็มวัดวางไงก็ต้องปัดกวาดเหือพากันไปไหนกันหมดเหือแล้วเดี๋ยวก็ท่านมหาไปไหนถามท่านเป็นไข้วะเหือท่านมหาองค์ใครองค์เดียววัดล่างไปอย่างนั้นเที่ยวหรือนั่นอะไรนะถ้ามหาใครองค์เดียววัดล่างไปเลยหรือนั่นอย่างนั้นนี่มันไม่ลืมนะคำพูดอย่างนี้ค ของกฐินใครจะใช้อะไรก็แล้วแต่นะดังที่เคยปฏิบัติมาแล้วอย่านั่งกับผมผมไม่ได้มายุ่งกับสิ่งนี้นะทำตามหน้าที่ไปตามเท่านั้นเองมีอะไรเราจะจัดอะไรแยกไปที่ไหนที่ไหนทำบุญให้ทานสถานที่จำเป็นยังไงก็หมู่เพื่อนพิจารณาเองนี่ไม่สนใจกับอะไรมาแต่ไหนแต่ไรอยู่แล้วโลกามีเครื่องใช้ไปงั้นมีอะไรก็ใช้ไป
1: เลิกกันหลายอ่ะ
0: เอากันเลิกกัน

เรียนมาบ้างก็ต้องเปลี่ยนจึงหนักใจทางด้านภาวนาได้จากการเป็นจิตใจการศึกษาน้อยมากน้อยมันเป็นเหมือนกับเข็มทิศทางเดินผู้มาปฏิบัติก็เป็นเช่นเดียวกับการเดินทางตามเข็มทิศวิถีเข็มทิศได้แก่ข้อข้อธรรมที่ตนศึกษามาได้ไหมเป็นเช่นเดียวกับเรือเราจะข้ามมหาสมุทรทะเลถือเรือเป็นสำคัญเรือในสถานที่นี้หมายถึงหลักธรรมนี่ไหมเฉพาะอย่างยิ่งคือนักบวชหลักธรรมกับพระวินัยที่ศึกษาเป็นธรรมจำเป็นอย่างยิ่งการลงเรือต้องถือเรือถึงสำคัญถ้าเกิดพบเหตุการณ์อันใดในเวลาเดินเรือก็ต้องยึดเรือเป็นหลักจับท่าหรือเรือก็ต้องให้เป็นหน้าที่ของเรือกลายเป็นที่อาศัยต่างกันคือปฏิบัติธรรมวินัยเท่านั้นถือหลักพระธรรมวินัยเป็นหลักสำคัญที่จะดำเนินมีขาดเพียงเมื่อจะรู้ฉลาดข้อหน้านอกเหนือพระธรรมวินัยโง่ก็ให้อยู่ในกรอบของหลักธรรมวินัยพระวินัยก็ถ้าจะทราบแล้วถึงศีล5ศีล8ศีล10ศีล227อันนี้เป็นพระวินัยทั้งนั้นมันก็ทำคือการก้าวเดินไปทางไปทำในขอบเขตของคุณที่มีเรื่องของนั้นแต่ว่าคำว่าวินัยเป็นของจำเป็นตามขั้นทั้งผู้รักษาผู้รักษาสิ่งห้าในเวลาใดก็ถือว่าเวลานั้นเป็นเวลาจำเป็นของเราที่รักษาสิ่งผู้รักษาสิ่งต่อเท่านั้นเพื่อหาสิ่งสิทธิ์จริงต้องมีเศษข้อที่สิ่งประเภทนั้นเป็นความจำเป็นทั้งหมดไม่ล่วงเกินเมื่อไม่ล่วงเกินแล้วใจก็เยือกเย็นเราจะอบรมทางด้านจิตใจก็ไม่มีความเดือดร้อนไม่เป็นอารมณ์เพราะเหตุของความผิดที่ข้ามเกินพระธรรมนี้จิตถ้ามีความเยือกเย็นสงบไปง่ายการอบรมจิตให้เป็นไปเพื่อความสงบนี้เบื้องต้นจะมีลำบากอยู่บ้างเพราะการคิดหาเบื้องต้นในว่างานทางโลกงานทางธรรมย่อมมีความลำบากเหมือนกันถ้าเราไม่ฝึกแต่ถึงอย่างไรก็ต้องอาศัยความเพียรพยายามลำบากบ้างของการขึ้นเรานั่งภาวนาโดยกำหนดลมหายใจเข้าออกเป็นอารมณ์ของใจหรือนึกพุทโธธัมโมมีสังโฆบนใจเด็กหนึ่งเป็นอารมณ์ของใจให้ใจมีความรู้สึกอยู่กับอารมณ์ที่เป็นนำมาสัมผัสใจนั้นเป็นลำดับลำดับใจก็จะค่อยมีความรู้สึกเด่นขึ้นกับจิตนั้นเช่นจิตลมหายใจหรือจิตพุทโธอนัตถะเราก็จะมีความเยือกเย็นสบายความสุขที่เกิดขึ้นจากความสงบของใจนี้จะไม่เหมือนความสุขอื่นใดที่เราเคยผ่านมาแล้วเป็นเวลานานใครได้สัมผัสความสุขที่เกิดขึ้นจากความสงบเข้าไปแล้วผู้นั้นจะเป็นเหตุให้สะดุดใจทันทีและให้มีความพออกพอใจที่จะพยายามรักษาความสงบสุขนั้นและพยายามที่จะส่งเสริมความสงบสุขนั้นให้มีกำลังยิ่งขึ้นไปเป็นอย่างไรเพราะเป็นความสุขที่เกิดขึ้นยิ่งกว่าความสุขใดๆที่เคยผ่านไม่ว่าความสุขจะผ่านมาทางตา
เช่นเราไปดูสิ่งที่น่าเพลิดเพลินเป็นความสุขนั้นแต่ความสุขประเภทนั้นก็เป็นสื่อที่จะให้เกิดความทุกข์ได้เหมือนกันความสุขที่เกิดขึ้นทางเนื้อทางจมูกทางลิ้นทางกายสิ่งไหนนี่เป็นสื่อที่ให้รับความทุกข์ได้เมื่อเราไม่รับความแต่ความสุขที่เกิดขึ้นจากใจที่มีความสงบนี้ไม่ค่อยจะมีความทุกข์นอกจากจะเป็นเหตุให้เรามีความโผล่ความใจดูดดื่มความเพลินไปให้มากยิ่งขึ้นเท่านั้นเพราะฉะนั้นท่านผู้มีจิตอันสงบแล้วจึงเป็นผู้หนักแน่นกับความภาคความเพียรเพื่อบุญเพื่อกรรมด้วยข้อวัดปฏิบัติที่เป็นปฏิพันธ์ด้วยความไม่ครับไม่แยกครับคำว่าความสงบของใจนั้นจะมีเป็นขั้นๆคือละเอียดเข้าไปเป็นลำดับความสงบสุขของใจความสงบของใจมีความละเอียดเท่าไหร่ความสุขก็ละเอียดไปต่างๆครับคือพูดถึงขั้นใจที่มีความสงบใจทำไมจึงไม่สงบข้อนี้เราก็ทราบด้วยกันถ้ามีสิ่งก่อควรอยู่ตลอดเวลาทั้งรูปก็ก่อควรเข้ามาทางตาเดินประสานเข้าไปถึงใจเสียงก็ผ่านเข้ามาทางหูก็เข้าไปกระเทือนถึงใจจมูกลิ้นกายกับกลิ่นรสเครื่องสัมผัสก็นะสัมผัสที่มีแล้วก็ผ่านเข้าไปถึงใจใจเป็นซึ่งเป็นผู้รับผิดชอบดีชั่วทุกอย่างจึงมีความกระเพื่อมตัวเองอยู่ตลอดเวลาเพราะความสงบนั้นรับรู้รับเห็นรับพิจารณารับสุขรับทุกข์รับเข้าสู่เสียใจรับความเพื่อความเพลินอยู่นั้นตลอดเวลาคือทำใจอย่างนี้อาศัยสิ่งที่เกิดขึ้นเข้าดูโดยลำพังตนเองไม่นานต้องอาศัยอารมณ์แต่เป็นอารมณ์ดีอารมณ์ชั่วเป็นเหตุให้โกรธไปตามเหมือนกันเมื่อเป็นเช่นนั้นก็ไม่เห็นความสุขของใจที่แท้จริงว่าเป็นอย่างไรเพราะความสุขเหล่านี้เกิดขึ้นโดยการอาศัยเขาอาศัยดูอาศัยเสียงอาศัยกลิ่นอาศัยรสไม่เป็นความสุขที่เป็นตัวของเสือที่แท้จริงความสุขที่เกิดขึ้นจากการอบรมแม้จะอาศัยอารมณ์คือธรรมแต่อารมณ์นี้ก็เป็นไปเพื่อให้จิตเป็นตัวของตัวมีความสงบเยือกเย็นกายก็เบาเพราะใจเบาในขณะจิตที่เรียนเข้าจริงๆแต่กายกับใจจะแยกจากกันมีอันดับหนึ่งอันดับที่สองกายของเราข้างล่างที่นั่งภาวนาอยู่นั้นจะไม่ปรากฏว่ามีเลยจะเหลือตั้งแต่ความรู้ที่มีความแข็งใสเด่นดวงสร้างอยู่ทุกสิ่งทุกสิ่งนั่นเป็นความจิตที่แตกสลายจากกันกายเนี่ยจะมีอยู่ก็ไม่ปรากฏขณะที่กายไม่ปรากฏนั้นคือพลังของกายจะไม่มีเลยเรื่องความทุกข์ความลำบากเกี่ยวกับการนั่งนานหรือไม่นานนั้นไม่ปรากฏเพราะความสำคัญของใจได้ถอนถอนมาแต่แรกเข้าไปสู่จิตจิตก็คงตัวอยู่ได้ด้วยความสงบเยือกเย็นนี่เป็นความสงบขั้นผิดจากขั้นต้นเมื่อความสงบนี้ได้เกิดขึ้นมีขึ้นบ่อยๆแล้วท่านนี้หน้าจิตจะมีที่ละหน้าที่การงานจะต้องจัดต้องทำตามหน้าที่ของเราแต่ความสงบของใจจะมีเป็นประจำเรียกว่าเป็นพื้นฐานพอกำหนดเข้ามาถึงใจเมื่อไรก็ปรากฏความรู้นี้เด่นอยู่เฉพาะตัวแม้จะอาศัยร่างกายอยู่ก็เป็นความรู้อยู่เฉพาะตัวเช่นเดียวกับเราอยู่ในบ้านแม้เราจะอยู่ในบ้านในห้องเรียนก็ตามแต่ห้องเรียนกับเรานั้นไม่ใช่อันเดียวเราเป็นอันหนึ่งห้องเรียนนั้นเป็นอันหนึ่งเมื่อเทียบกันมาส่วนร่างกายนี้ก
ายนี้เป็นเหมือนกับบ้านกับเรือนหรือห้องเรือนนะครับใจนี้เป็นเหมือนกับคนที่อยู่ในห้องเรือนมันรู้เองที่แรกก็แยกกันไม่ได้เรือนกับเราค่ายเป็นอันเดียวกันกายกับใจมีค่ายเป็นอันเดียวกันเพราะใจไม่มีเวลาเป็นตัวของตัวแต่เมื่อใจเป็นนักความอารมณ์จนค่อยๆกลายเข้ามาเป็นตัวที่เกิดแล้วย่อมทราบว่านี่คือตัวเราหายไปจากนี่คือส่วนของร่างกายที่อาศัยเข้าอยู่รู้ได้ชัดเพราะอำนาจของความสงบทั้งใจนั่นกับความสงบความเย็นใจก็มีมากเราจะทำหน้าที่การงานอะไรก็ไม่ทำการงานนั้นให้เสียเพราะฉะนั้นผู้บำเพ็ญธรรมะจึงไม่ทำงานอะไรให้เสียนอกจากธรรมะที่บำเพ็ญภายในใจและใจเป็นหลักสำคัญที่จะสนับสนุนการงานทั้งหลายให้มีความสะดวกราบรื่นเป็นกำลังทั้งงานนั้นแต่ฉะนั้นไม่มีทางเสียหายเพราะธรรมะไม่เคยเป็นข้าศึกต่อโลกทั้งแก่ถามไม่แน่ถ้าที่มีธรรมะประจำใจแล้วไม่ว่าจะทำงานทั้งโลกทั้งธรรมไม่ว่าจะพบหมู่พบเพื่อนไม่ว่าจะไปไหนมาไหนย่อมไม่ใช่มีความคลาดที่เสียคนมีแต่ดีไปเลยมีจุดเป็นขั้นของความสงบพอจะคลาดกันแน่นะกายกับใจนี่เยอะต่างกันเป็นคนละถึงขั้นปัญญาปัญญายังเป็นสิ่งที่ละเอียดเข้าไปอีกที่คำว่าสงบนี้เป็นแต่เพียงว่าระงับคนไปเท่านั้นแต่ปัญญานั้นถอดถอนรื้อฟื้นออกสิ่งใดที่เกิดแสงอยู่ภายในใจถอดถอนออกจากปัญญานะออกจากใจได้ด้วยปัญญาเป็นเราพิจารณาธาตุขันธ์ของเรานับตั้งแต่วันเกิดมาถึงวันนี้ได้กี่วันนับเป็นวันนับเป็นเดือนได้กี่เดือนนับเป็นปีได้กี่ปีสภาพของร่างกายนี้คงที่อยู่หรือค่อยเปลี่ยนแปลงมาเป็นยังไงเราก็พอทราบแล้วแล้วจากนี้ไปจะเปลี่ยนแปลงไปอย่างนี้หรือไม่ความเป็นมาของร่างกายอย่างไรความเป็นอยู่ของร่างกายก็ต้องเปลี่ยนไปนั่นคือความเป็นมาของร่างกายเปลี่ยนแปลงอยู่ตลอดเวลาความเป็นอยู่ของร่างกายก็ต้องเปลี่ยนแปลงไปอยู่เสมอและความเป็นไปของร่างกายนี้ก็จะต้องเปลี่ยนแปลงเป็นไปที่นั่นที่นั่นทุกสิ่งทุกอย่างในร่างกายของเรานี้มีเปลี่ยนแปลงอยู่ตลอดเวลาไม่เคยมีการไหนจะหยุดยั้งตัวเองไว้ไม่เปลี่ยนแปลงแม้แต่ขนาดแต่เป็นส่วนที่ละเอียดเราที่ไม่สามารถจะทราบได้ว่าเขาเปลี่ยนแปลงตัวเองของเขาอย่างไรบ้างเมื่อได้ปัญญาได้พิจารณาเข้าไปย่อมเห็นครับรู้ครับในรูปธรรมแรกก่อนหาทางออกกันดีคำว่าทางออกในสถานที่หมายถึงความยึดมั่นถือมั่นที่เป็นอุปทานความเป็นอุปทานนี้เป็นเหมือนกับเครื่องกดข่วงจิตใจให้ดิ่งลงไปในความลำบากหรือเป็นทุกข์ถอดถอนออกมาได้เรื่องมากทั้งตัวท่านกล่าวไว้ว่าอนิจจังทุกขังอนัตตาเราได้ยินได้เห็นในแบบในคำพีแต่ใจของเราปัญญาของเราไม่เห็นเรื่องของเราอนิจจังทุกขังอนัตตานั้นท่านชี้มาถึงเรื่องของเราทั้งนั้นแต่เราไม่เห็นเรื่องของเราจำได้แต่ที่นี้เรื่องผลที่จะปรากฏให้เป็นความสุขสบายตามเป็นที่เรียนมามันก็ไม่ค่อยปรากฏมีเมื่อเราได้พิจารณาลงไปนะอย่างอนิจจังก็เห็นชัดกับใจกับกายทุกขังก็เห็นชัดกับกายกับใจอนัตตาซึ่งเป็นสิ่งที่ควรจะเกิดวางเราก็เห็นชัดถ้าจับใจได้นะเมื่อควรแล้วก็ต้องจับเพราะปัญญาเพียงพอนะท่านก็ถอนที่เหลือเพื่อเกี่ยวกับจิตใจท่านขอถอนหนึ่งคือลื้อถอนกรรมสิทธิ์เข้ามาเป็นลำดับหนึ่งคือดีกับชั่วเมื่อท่ากับเป็นความสภาพอันหนึ่ง
ที่ให้จิตเข้าไปเกี่ยวข้องยึดถือมาเป็นอารมณ์ให้รับความดีใจเสียใจว่าเป็นทุกข์ขึ้นมาเมื่อปัญญาพิจารณาเห็นท่านแล้วก็รื้อถอนจากสิ่งอย่างนั้นเข้ามาเหมือนกับเราปล่อยภาระเช่นเราแบกฟืนนี้อะไรก็แล้วแต่มาบนบาของเรามีฟืนประมาณสักสิบท่อนเราทิ้งมันก็ท่อนหนึ่งแล้วเดินไปอีกท่อนสองท่าทิ้งมันอีกท่อนเดินไปสามท่าแค่ทิ้งออกเพียงอีกท่อนทิ้งจะเป็นมันหนักขึ้นเราแบกผู้แบกฟืนจะรู้สึกแบกเบาลงเบาลงเบาจนทิ้งมันก็หมดให้เงาเหลือบนหนังนั่นแค่ประมาณเรื่องที่จะมาทางกัน

วิชาปฏิยาทั้งข้าวลาแถวทางด้วยสื่อของความเกิดของสัตว์ทั่วทั้งใจโลกธาตุใครเคยได้ยินมาก็จะมาเห็นกับหัวใจข้างในว่าวิชานี่คืออะไรจะรู้ทัศน์ที่ใจมีรู้ทัศน์ที่ใจแล้วถ้าถอนกันอีกเหมือนกันถอนได้อีกมีถอนเชื้ออันเป็นเหตุที่ให้เกิดเกิดตายเหมือนกันไปว่าใจเรานั่งในความสมมุติแต่สมมุติขึ้นมาใหม่มากเป็นใจที่บริสุทธิ์ใจที่บริสุทธิ์นี้เข้าได้กับทั้งด้านวัตถุและอารมณ์แต่ไม่ได้ติดสมัครสมานกันไม่หมดดีก็ฟังได้ชั่วก็ฟังได้เขาดุด่าว่าสาวก็ฟังได้เขาชมเชยฉันไม่เสริมก็ฟังได้แต่ไม่ติดหวังเพราะจิตที่บริสุทธิ์นั้นเป็นจิตที่พอตัวเลยไม่จำเป็นจะต้องหาอะไรมาเพิ่มเติมความเพิ่มเติมก็คือดีก็เพิ่มเติมชั่วก็เพิ่มเติมความสุขความทุกข์ที่เกิดขึ้นดับไปเหล่านี้ล้วนแล้วแต่เป็นสิ่งที่เพิ่มเติมธรรมชาตินั่งหมดเพิ่มเติมคือถึงขั้นพอดีบริสุทธิ์เต็มที่ทำพระพุทธเจ้าทำที่ว่าจักรู้ทำทำรู้ถึงความพอดีของใจพอตัวเอาอะไรมาเพิ่มอีกเสมอนับกี่ชั้นกี่กำลังสุดทั้งทุกอื่นยิ่งกว่าความสงบไม่ควรต้นทุกคนพยายามทำใจของเรามีความสงบเยือกเย็นหรือเสียทีที่เราเกิดมาพบมนุษย์พบพระพุทธศาสนาซึ่งเป็นศาสนาที่แท้จริงเป็นไปได้หลักสูตรผมว่าอุตส่าห์ดำเนินการจะยากกันลำบากกันใครอยากเห็นเกิดความอยากของเราเรื่องความอยากนี้เนี่ยถ้าเป็นหัวหน้าของสิ่งใดแล้วจะต้องคิดมากถึงนั่นไปความอยากมาเป็นหัวหน้าของใจเราไม่ได้คำนึงถึงความอยากนั้นหรอกมีจะมีผลเสียหาอะไรเกิดขึ้นมาหรือจะคล้อยการโดยถ่ายเดียวได้จะทำอะไรให้เสียได้เหมือนกันเราจะหันเข้ามาธรรมะกับศูนย์ในหัวมันเหมือนกับรถไม่มีน้ำมันมันศูนย์จิตศูนย์ใจไม่อยากทำข้างๆที่งานอันนี้เป็นงานชิ้นเอกสำหรับเราถ้ามีงานชิ้นไหนที่จะเอ่ยชิ้นของการอารมณ์จิตใจให้เข้าสนิทกับธรรมะซึ่งเป็นธรรมันตายตัวหรือเป็นสิ่งที่ลับหลังแต่เมื่อความทุกข์ของเรายังมีอยู่กับใจมันก็ทำให้ฟื้นถ้าคำว่าความมันเป็นธรรมนั่นจะทำเพื่อผู้ใดก็ไม่ทราบหรือจะทำเพื่อใครก็ไม่ทราบเนื้อเป็นหนึ่งว่าไม่ได้ทำเพื่อตัวเอง

ความผักดันมันชอบมันผิดลากไปเราถือว่านั่นเป็นจิตจำเป็นที่ควรจะทำหรือควรจะเป็นไปตามเพราะฉะนั้นจิตของผู้ไม่ได้อบรมธรรมะจึงต้องเอียงเอียงหรือน้อมไปตามสิ่งแต่นั่นสมองยับยั้งเกิดไม่ได้ยกตัวอย่างก็ใช่เช่นคนเคยดูหนังนี่เคยดูหนังเป็นประจำเป็นนิสัยเหมือนดูเพื่อความเพลิดเพลินดูได้วันละครั้งถ้าวันไหนไม่ได้ไปดูไม่ใช่ไหมใครจะมาพูดอะไรนิดหน่อยไม่ได้เป็นโกรธเคืองทันทีนะเพราะอำนาจมันแรงเพราะที่เป็นอำนาจของความอยากนั้นมีความแรงขึ้นเป็นหนักเพราะเหตุใดเพราะเราเสริมการที่เราคล้อยตามนั้นจนเป็นความเคยชินของความอยากมีความอยากเป็นประจำแล้วมันแก้ไขแล้วเราก็ถือว่าเป็นงานของเราที่จริงจังดูมาแล้วรู้สึกมีความเพลิดเพลินทางจิตใจแล้วเรื่องราวเขาแสดงขึ้นยังไงเอานำมาเป็นอารมณ์ของใจเราเองต่อเป็นเชื่อไปได้อีกเชื่อวันหน้าคือจิตของเราเลยหาที่รับตั้งหนึ่งแต่ทางจากที่นี่เป็นทางจากเทียบเทียมสิ่งอื่นๆก็เหมือนกันคือการจ่ายทั้งนี้ไม่หมายถึงเป็นความเสียหายโดยการเดียวเราจะถือคติจ่ายสิ่งนั้นก็ได้สำหรับผู้มีปัญญาแต่ถ้าเราไม่มีปัญญาแล้วมีแต่ทางให้เสียเสียทรัพย์ก็เพียงชั่วแต่เสียใจของเราสำคัญเสียนิสัยนี่สำคัญมากเพราะหลักนิสัยเป็นหลักสำคัญธรรมะการเป็นสอนให้ฝึกหัดดัดแปลงตัวเองเสียตั้งแต่ต้นนี้เมื่อเราก่อให้เป็นประธานปูสายนามแต่งานแต่งเรื่องนั่งแต่งใหญ่โตขึ้นแล้วจะแก้ไขได้ยากเวลานี้ค่ะมือซ้ายคือเราจะน้อมจิตใจของเราเพื่อธรรมะธรรมดอกไม้ทั้งด้วยใจให้มาเป็นประโยชน์สำหรับเราคือเราได้เกิดมาเป็นมนุษย์เรียนมากหลากหลายขนาดที่แต่เราเป็นอยู่ในแบบนี้ขอหาได้ยากโลกทั้งโลกจะเป็นเหมือนอย่างไรนี่ก็มีจำนวนน้อยมีแต่พระคุณงามความดีที่เราได้สะสมมาสิ่งที่เขาปรารถนาไม่ได้มีจำนวนไม่น้อยแต่กลับมาได้ทั้งหมดเลยภูมิของมนุษย์นี่ผมรู้สึกว่าเป็นภูมิที่เกิดได้ยากสัตว์ทั้งเกิดได้ง่ายและมีมากมายแต่ภูมินี้ก็เป็นภูมิของเรายิ่งเป็นหลักของศาสนาที่เป็นธรรมมันจะเกิดด้วยแล้วจะหาผู้ที่สนใจจะหาได้ยากที่จะปฏิบัติธรรมเพื่อธรรมมันจะเกิดนั้นก็หาได้ยากแต่เราก็ได้เป็นผู้สนใจเข้ากับธรรมะของอุปติกาและได้นำมาประดับจิตใจทั้งตนให้เป็นจิตใจที่มีทางเสนอหลักสีด้วยสีไม่ทำด้วยกับจักย่างนั่งไปทั้งตนในสิ่งที่เห็นว่าไม่ควรแม้ว่าเราไม่ได้เสียทีที่เกิดเป็นมนุษย์เราเกิดในครั้งนี้เราก็เห็นแล้วถ้าเรามีอำนาจศาสนาแค่ไหนเป็นทรัพย์เป็นแบบความรู้ความฉลาดเราก็พาตัวของเรามีเป็นต้นทุนอันหนึ่งไปการข้างหน้าเรื่องพบเรื่องชาติต้องมีอยู่ตราบใดสิ่งที่อาศัยก็จะต้องมีสิ่งที่อาศัยจะต้องมีไหมก็ต้องอาศัยเราจะต้องสร้างทำขึ้นพบลมจิตใจของเราว่าให้ดีให้เสียทีกายนี้ต้องมีอาหารประเภทหนึ่งกายมีอาหารประเภทหนึ่งส่วนใจนี้เราจะธรรมะแต่ยังพบลมเรานึกภาวนาไม่ได้เสียอัตเสียสตางอะไรเลยเราทำได้ที่เวลาจะนั่งอยู่ก็ทำได้นอนอยู่ก็ทำได้เพื่อฝึกหัดจิตใจของเราให้มีความเยือกเย็นสบายมันเป็นหลักฐานภายในใจของตัวเองนี่เป็นของไม่ทำยากอะไรนะการศีลเพื่อดีนั่นไม่ผิดจากหลักธรรมของพระพุทธเจ้าทำยิ่งเป็นเทวีเลยมากเลยพระพุทธเจ้าจะต้องตัดทุกข์เป็นอาเป็นศาสดาของเราขอให้ความฝากศีลทำเคยเป็นมาของพระองค์ท่านเราที่เป็นพุทธบริษัทที่ลูกชายขอของพระพุทธเจ้าควรจะพยายามฝืนตัวให้เป็นไปตามหลักธรรม
ทางขืนนั่นนะธรรมดาถ้าพูดถึงเรื่องกิเลสเนี่ยเขาไม่ชอบการขืนทางธรรมะทางเงินทางธรรมะแต่ถ้าคล้อยตามเขาแล้ววันย่างทันเวลาไม่ต้องเป็นที่ยินดีตลอดเวลาทำคือสิ่งที่เขาชอบสิ่งที่ชอบเป็นนั้นสิ่งที่เขาชอบเป็นนั้นนั่นแหละเป็นที่ให้แก่เราแต่สิ่งที่เราชอบเขาไม่ชอบมันเขาเครียดแข็งทางใจของเราจะทำในใจของเราให้ไม่ชอบอีกเหมือนกันนึกทุกโทรมโมทางโทนี่เหนื่อยลึกยากลำบากจะนึกถึงภาพต่างๆสิ่งที่เราเคยทำมาเป็นงานนั้นมันนึกง่ายมันคล่องตาถูกกับคิดได้ง่ายทำก็ทำได้ง่ายคิดก็คิดได้ง่ายเหมือนอย่างเรียนหนังสือเป็นคำหนังนึกถึงตัวไหนมันก็ออกมาถึงคำไหนนี่ตัวก็ตัวกำลังมาพร้อมกันเกิดมันต้องเป็นไม่ให้เสียเวลานี่เพราะความเคยชินการอบรมจิตใจก็มันจะเป็นอย่างจิตละเวลาถ้าเราคิดถึงว่าเราอยู่ที่นี่อยู่ในโลกนี้เราก็ต้องอาศัยความสุขถึงเป็นอยู่ได้ถ้ามีตั้งแต่ความทุกข์ความวุ่นวายอยู่ตลอดวันแล้วใครเล่าจะจัดการเกิดในโลกนี้ครอบเป็นเหมือนดินถังเต็มมีความมีสุขมีความสะดวกสบายนั่นเองความสุขความสะดวกสบายกับความอำนาจของธรรมที่เราทำไว้และเราพยายามต่อเติมเติมความให้เราที่ดีนี้ให้มากขึ้นไปหากเรามีพบมีชาติสืบต่อไปเราก็ต้องได้รับความสุขความเริ่มสมบัติงานความดีในจะเป็นของเราทั้งนั้นเพราะเราได้สั่งไว้คนใดจะมาเลี้ยงชีวิตจากเราไปนั่นคือสืบเนื่องของกรรมเป็นอย่างนี้กรรมแปลว่าความกระทำทำลงไปแล้วดีก็ต้องเป็นเรื่องของเราทำเพื่อเป็นเรื่องของเราทำเองความสุขความทุกข์ยังเป็นของใครก็ต้องเป็นของเราเมื่อเราเกลียดความทุกข์ชอบความสุขแล้วเราก็พยายามฟื้นใจให้มันเป็นทางดีเพื่อเป็นความสุขทางเดินและจะดับจิตใจทั้งหมดมันคืองานความดีได้ประกาศกับใจว่าเรื่องชีวิตจิตใจจะมีเวลาหรือจะยังอยู่ต่อไปยืดยาวนานเท่าไรก็ไม่เดือดร้อนหรือจะตายวันนี้วันหน้าก็ไม่เดือดร้อนถ้าเราเตรียมพร้อมแล้วเพื่อนะเพื่อพบหน้าหรือเพื่อวันหน้าเราก็ไม่เดือดร้อนแต่ถ้าอะไรแล้วก็ไม่มีเหนือร้อนเหมือนกันยกตัวอย่างค่อยๆขึ้นในบ้านในเรือนของเรามีอะไรขาดเสียงบกพร่องลงบ้างที่เรายังรู้สึกร้อนใจต้องรีบเร่งค้นหาหามาทำความดีเหมือนกันยกตัวอย่างถึงบ้างใจเราเลยมีความสงบพอเป็นวิปยานของการทำนะนั่นความเพียรจะเป็นไปมีความขยันหมั่นเพียรก็เห็นผลไปกันเป็นความสุขจะเป็นผลที่อัศจรรย์เลยเย็นสบายกายก็เบาพอเวลานั้นคิดไม่ถึงเกี่ยวอะไรตรงภาระลงในขณะนั้นกายสบายอยู่เดือดเดียวโดยลำพังตัวเองไม่มีอะไรมากดขันสงบอยู่สบายดีเหมือนเดิมเป็นศาสนาจิตพุทธศาสนาสอนคนให้เห็นผลบุญคุณกรรมในปัจจุบันเพราะกรรมเราก็ทำอยู่ในปัจจุบันผลก็ควรจะรู้ในปัจจุบันผลที่เกิดเหลือจากนี้จะไปรู้วันหน้าเพื่อผลที่จะพัฒนาก็ต้องรู้ในวันนี้รู้ในครั้งนี้ถ้าเช่นนั้นพระพุทธเจ้าจะสอนโลกได้หรือท่านตรัสรู้แล้วท่านยังไม่รู้ว่าท่านตรัสรู้เป็นถึงพระอรหันต์แล้วยังไม่ทราบพระองค์ว่าบริสุทธิ์จะสอนโลกได้ผลคืออาหารกับผลมีเป็นสมบัติที่เกิดขึ้นเฉพาะพระพักของตัวหรือเฉพาะพระทัยของตัวนะก็รู้ในขณะนี้ถ้าว่าที่ตรัสรู้ตามพระเจ้าก็รู้ในปัจจุบันการปฏิบัติธรรมเห็นมากทรงควร

จิตเป็นสิ่งที่ละเอียดมากเกินสิ่งทั้งหลายในโลกไม่มีอันใดที่จะมีความละเอียดยิ่งกว่าจิตแม้จะอยู่ในอำนาจของสมมติก็ยังมีความละเอียดอยู่ตามหลักธรรมชาติของตนยิ่งพ้นจากสมมติโดยประการทั้งปวงแล้วเพียงแต่รู้เท่านั้นจะพูดออกมาในแง่ใดมันเป็นเรื่องสมมติจะทั้งหมดพูดไม่ได้นักปราชญ์ท่านจึงแยกออกมาเพราะโลกอยู่ในสมมติมีสมมติทำไม่แยกออกมาเป็นสมมติก็เข้ากันไม่ได้ด้วยเหตุนี้ท่านจึงแยกออกมาเช่นว่านิพพานเป็นต้นให้ชื่อธรรมชาตินั้นแหละสาอุปาเจทิเสสนิพพานได้นิพพานทั้งที่ยังทรงธาตุทรงขันธ์อยู่อนุปาทิเสสนิพพานผ่านจากธาตุขันธ์ไปเรียบร้อยแล้วหมดความรับผิดชอบซึ่งเกี่ยวกับสมมติโดยประการทั้งปวงอันเรียกว่าอนุปาทิเสสนิพพานสุดท้ายก็ว่าท่านไปนิพพานนั่นแต่ธรรมชาติที่ถูกให้ชื่อให้นามนั้นไม่ได้เข้ากันกับคำเหล่านี้ได้เลยคำว่าเช่นนี้ผู้ฟังจะเข้าใจผิดผู้ที่รู้ในความเป็นนิพพานของตนเท่านั้นมีกี่ร้อยกี่พันองค์จะไม่มีข้อแย้งกันเลยที่แยกออกมาเช่นนั้นก็เพราะโลกมีสมมติดังที่กล่าวแล้วเพียงอยู่ในธาตุในขันธ์ขณะที่ไม่ใช้ธาตุขันธ์คือขันธ์ห้านี้ระงับเสียให้หมดเช่นท่านเข้าสมาธิสมาบัติคำว่าสมาบัติก็ยังเป็นสมมติสมาธิก็เป็นสมมติแต่ธรรมชาติที่เป็นวิมุตตินั้นอาศัยอันนี้อยู่เข้าสู่อันนี้แล้วระงับสมมติทั่วๆไปหากเหลือก็เหลือแต่ชื่อว่าสมาบัติเพราะระงับขันธ์นั่นจะเห็นได้ชัดเจนว่าโลกธาตุนี้ไม่มีเลยในขณะนั้นเพราะอาการของจิตไม่แสดงออกสู่สิ่งใดให้เป็นอารมณ์แม่น้อยเมื่อเหลือตั้งแต่ความรู้ที่บริสุทธิ์ล้วนๆแล้วจึงพูดไม่ได้เลยว่าเหมือนอะไรผู้ที่สิ้นแล้วเท่านั้นเป็นผู้จะทราบได้อย่างชัดเจนแต่จะนำออกมาสู่สมมตินั้นแล้วแต่อุบายวิธีของท่านผู้ใดจะนำออกมาได้ด้วยวิธีใดตามความสามารถฉลาดแหลมคมของแต่ละองค์ที่จะนำออกสู่สมมติแต่ไม่ได้หมายถึงว่าความฉลาดในความบริสุทธิ์นั่นเป็นสิ่งที่คงที่ตายตัวแล้วพูดว่าฉลาดพูดว่าโง่ไม่ได้ไม่ใช่วิสัยจะไปพูดกับธรรมชาติอนั้นการพูดว่าฉลาดแหลมคมเป็นต้นของปราชญ์ท่านนี้นั้นเราพูดตามภูมิวิสัยวาสนาของท่านที่จะนำธรรมออกไปประกาศสอนโลกได้กว้างแคบมากน้อยต่างกันอย่างไรนี่เป็นภูมินิสัยวาสนาที่นำธรรมออกสู่สมมติส่วนธรรมมุตซึ่งเป็นสมบัติของท่านนั้นไม่ต้องพูดและพูดไม่ได้ว่าท่านโง่หรือท่านฉลาดเพราะเป็นธรรมชาติที่บริสุทธิ์ตายตัวเสมอกันหมดแล้วนี่ด้วยเหตุนี้เองบรรดาพระกินาศพท่านนับแต่พระพุทธเจ้าลงมาจึงต้องอาศัยสมาธิสมาบัติเพื่อระงับระหว่างขันธ์กับจิตให้อยู่สะดวกสบายเป็นครั้งคราวไปจนกระทั่งถึงบรรลุนิพพานด้วยเหตุนี้สมถะกับวิปัสสนาจะเป็นของพระกินาศพหรือเป็นของผู้กำลังดำเนินก็ตามเพื่อความเป็นพระกินาศพย่อมมีความจำเป็นเช่นเดียวกันเป็นแต่ว่าจำเป็นไปคนละแง่เท่านั้นเองผู้ที่กำลังดำเนินเพื่อความสิ้นเพื่อความพ้นทุกข์
เป็นผู้มีเจตนาหวังอาศัยสมถะนี้เป็นแนวทางเดินจริงๆแต่ท่านผู้สิ้นกิเลสอาสวะแล้วนั้นท่านไม่หวังอาศัยเพื่อความสิ้นกิเลสประเภทใดๆทั้งสิ้นเพราะท่านสิ้นเรียบร้อยแล้วเป็นแต่เพียงว่าเป็นวิหารธรรมเครื่องอยู่สะดวกสบายระหว่างขันธ์กับจิตให้เหมาะสมกันจนถึงอายุไขเป็นไปด้วยความราบรื่นระหว่างขันธ์กับจิตที่ครองกันอยู่เท่านั้นพอผ่านจากนั้นแล้วสิ่งเหล่านี้ซึ่งเป็นสมมุติก็เป็นอันว่าผ่านไปหมดไม่มีเหลือธรรมนี้เราเคยได้เห็นแต่ในตำรับตำราที่พระพุทธเจ้าและพระสาวกทั้งหลายท่านดำเนินและรู้กันมาโดยลำดับได้มาประกาศสอนโลกเราจึงได้ยินแต่ชื่อแต่นามแห่งสมาธิสมาบัติตลอดวิธีการกำจัดกิเลสถึงความบริสุทธิ์วิมุตตินิพพานแต่ธรรมเหล่านี้ยังเรายังไม่สามารถอาจเอื้อมที่จะเข้าถึงได้เป็นสมบัติของตนเต็มเม็ดเต็มหน่วยหรือเต็มขั้นภูมิจึงต้องอาศัยความพยายามตามหลักศาสดาที่ทรงสั่งสอนไว้นี้อย่าได้ปลีกแวะจากทางดำเนินของพระองค์และสาวกที่ท่านดำเนินมางานของพระผู้ต้องการความพ้นทุกข์นั้นเป็นงานที่หนักแน่นหรืออย่าเป็นงานที่หนักเป็นงานที่ต้องใช้ความภาคเพียรความมุสาพยายามใช้สติปัญญาศรัทธาความเพียรเอาอย่างมากผิดกับงานทั้งหลายที่โลกทั้งหลายทำกันเป็นไหนๆด้วยเหตุนี้จึงไม่ควรดื่มและควรสำนึกตัวอยู่เสมอว่าเวลานี้ความภาคเพียรของเราเป็นอย่างไรบ้างพอที่จะเข้าร่องรอยแห่งเช่นทางที่พระศาสดาและพระสาวกท่านดำเนินไปแล้วได้บ้างเล็กน้อยเพียงไรหรือได้เป็นที่ภูมิใจเพียงไรจึงควรสำนึกเสมออย่าลืมตัวงานนี้เป็นงานสำคัญมากสำหรับผู้ต้องการความพ้นทุกข์จึงไม่ควรถืองานสิ่งใดงานใดมาเป็นอารมณ์เครื่องกีดขวางจิตใจหรือว่ามาเป็นใหญ่ของงานนี้ซึ่งจะทำให้งานนี้ล้มเหลวไปได้งานของพระพุทธของพระในครั้งพุทธกาลท่านถืองานบำเพ็ญสมณธรรมเพื่อความสงบเยือกเย็นภายในจิตใจและวิปัสสนาธรรมเพื่อความรู้แจ้งแทงตลอดในสภาวะธรรมทั้งหลายนับแต่ภายในหรือนับแต่ภายนอกเข้ามาสู่ภายในนับแต่ภายในออกไปสู่ภายนอกให้ทะลุบุพงตลอดทั่วถึงกันไปหมดแล้วปล่อยวางไว้ตามเป็นจริงของทุกสิ่งทุกอย่างที่เป็นสมมุติอันมีอยู่ในโลกสมมุตินี้คิดได้ผ่านพ้นไปด้วยความเฉียวฉลาดแหลมคมของตนคำว่าศีลสมาธิปัญญาเป็นธรรมที่ครอบวิธีการดำเนินไว้หมดทุกแง่ทุกมุมทุกมุมแล้วศีลนั้นเป็นธรรมประเภทหยาบท่านเรียกว่าศีลความจริงก็คือธรรมเบื้องต้นอาศัยการบังคับบัญชาให้อยู่ในสิกขาบทคือข้อห้ามนั้นๆไว้ก่อนข้อห้ามนั้นๆก็นับตั้งแต่ศีล5ขึ้นไปโดยลำดับมีแต่ข้อห้ามทั้งนั้นไม่มีข้ออนุญาตเราพยายามปฏิบัติหรือบังคับจิตใจกายวาจาของเราให้เป็นไปตามข้อห้ามนั้นๆโดยลำดับลำดามีในขั้นนี้ต้องได้บังคับตัวเองให้เข้าสู่ข้อทำข้อห้ามประเภทนี้ที่ท่านเรียกว่าศีลสมาธิก็ให้บำเพ็ญ
ที่เรียกว่าสมถะเพื่อความสงบใจด้วยการเดินจงกรมมีสติกำกับกับงานของตนที่ทำผู้ใดทำมีงานอะไรเป็นอารมณ์ของตนเช่นคำบริกรรมหรือกำหนดทำแง่ใดเป็นอารมณ์ในขณะที่ต้องการความสงบจิตมีความสงบเยือกเย็นและเป็นฐานแห่งความมั่นคงขึ้นมาภายในตนพึงทำอย่างเอาจริงเอาจังศรัทธาวิริยะนั่นสั่งสติมีความเข้มแข็งอยู่ภายในนั้นแต่ยังไม่ใช้ปัญญาในขณะนั้นก็ศรัทธาวิริยะสติเป็นสำคัญกำกับงานของตนด้วยดีอย่าปล่อยให้เผลอแล้วถูกกิเลสฉุดลากจิตส่งไปในแง่ต่างๆแล้วก็ไปกอบโคยเอาความทุกข์เข้ามาสู่ตนซึ่งผิดกับความมุ่งหมายของผู้ต้องการความสงบเพื่อจะมัดกิเลสให้เข้าสู่จุดรวมแล้วฆ่าด้วยปัญญาไปเสียต้องถือเป็นข้อหนักแน่นอย่าได้อ่อนแอในความภาคเพียรเพื่อความสงบใจคำว่าศีลก็เป็นสมบัติของเราผู้บวชแล้วด้วยการไม่ทำลายศีลไม่ฝ่าฝืนศีลของตนสมาธิเมื่อบำเพ็ญอยู่โดยสม่ำเสมอด้วยความตั้งอกตั้งใจมีสติมีวิริยะความภาคเพียรอุตสาหะพยายามประทับประคองจิตใจของตนซึ่งรุมล้อมไปด้วยกิเลสตัณหาอาสวะซึ่งเป็นกองไฟทั้งกองนั้นให้เข้าสู่ความสงบอันเป็นจุดแห่งความปลอดภัยไร้กังวลทั้งหลายคำว่าสงบนั้นมีหลายประเภท 95%มีความสงบเย็นลงไปธรรมดาธรรมดาค่อยยุบเยอะค่อยตะล่อมกระแสเข้ามาตะล่อมกระแสเข้ามาสู่ความรู้สึกตัวอยู่โดยเฉพาะภายในจิตใจดังนั้นก็เป็นความรู้ที่เด่นอยู่ในตัวเองความคิดเล็กๆน้อยๆยังเป็นไปได้อยู่ในจิตที่มีความสงบนั้นแต่ไม่ได้คิดกระจายออกไปสู่อารมณ์พอที่จะสั่งสมเรื่องราวขึ้นมาเท่านั้นมี 95% มักเป็นเช่นนี้แต่ 5% นั้นว่ารวมจริงๆเหมือนคนตกเหวตกบ่อลงอย่างผาดโผนอย่างรวดเร็วเวลาถอนขึ้นมาก็ดีหรือเวลาออกรู้สิ่งนั้นสิ่งนี้มักจะเป็นจิตประเภท 5% นี้ออกรู้ถ้าสติปัญญาตามไม่ทันก็มีทางเสียได้เพราะไปรู้สิ่งต่างๆซึ่งตนไม่เคยรู้และส่วนมากเราเคยเชื่อกิเลสสิ่งพาให้งมงายมานานอาการต่างๆที่เกิดขึ้นนั้นมักจะเป็นเรื่องของกิเลสหลอกลวงเรียกว่าวิปัสสนูในสมาธิก็มันผิดเราอย่าว่าวิปัสสนูของกิเลสที่6นั่นเลยความสว่างไม่ได้สว่างอยู่ภายในจิตแต่มันสว่างไปข้างนอกไปเห็นนั่นเห็นนี้เห็นสิ่งต่างๆบางทีก็เหมือนเดือนเหมือนดาวเหมือนตะวันตกลงมาอยู่ตรงหน้าเกิดความสว่างเป็นดวงเท่าผลมะพร้าวเป็นต้นเหล่านี้ล้วนแล้วตั้งแต่เป็นอาการของจิตที่ออกจากจิตนี้ไปแสดงตัวขึ้นมาให้จิตซึ่งไม่สันทัดจัดเจนกับสิ่งเหล่านี้ได้ลุ่มหลงแล้วตะครุบเงาของตนไปมีซึ่งเป็นเหตุให้เกิดความเสียหายได้โดยไม่สงสัยใน 5% นี้ไม่ค่อยวิตกวิจารณ์สำหรับนักปฏิบัติทั้งหลายสำคัญที่ 95% ก็คือพวกเราท่านทั้งหลายเราอย่าไปคำนึงถึงเรื่องความสงบของท่านผู้นั้นเป็นอย่างนั้นความสงบของท่านผู้นี้เป็นอย่างนี้อย่าเอาอย่างท่านหรืออยากเอาอย่างเขามาทำเราเป็นคนหนึ่งงานของเราเป็นงานหนึ่ง
งานของเราเป็นงาน

องไว้โดยดีนี่เป็นหลักสำคัญสงบแบบไหนก็รู้อยู่ภายในใจอย่าประวิตกวิจารณ์ท่านว่าสงบแน่วลงไปเลยนี่ก็จะไปคาดไปหมายเอาเสียว่าแน่วลงไปเลยนี่ก็เป็นตัวสัญญาหลอกเจ้าของไม่ใช่ความจริงสงบเข้ามาในอาการใดด้วยความมีสติอยู่ในหลักปัจจุบันนั่นแหละชื่อว่าเป็นสมบัติของตนแท้เป็นสิ่งที่ตนรู้แท้เห็นแท้ปรากฏในจิตใจของตนด้วยการภาวนาของตนแท้ๆนี่เป็นความถูกต้องสำหรับผู้ปฏิบัติอย่าไปเป็นกังวลกับเรื่องเหตุเรื่องผลของผู้อื่นใดแล้วนำเข้ามาเทียบเทียมกับของตนและเอาอย่างผู้นั้นโดยความคาดหมายจะเป็นความผิดและไม่เกิดประโยชน์อะไรนอกจากสร้างความกังวลให้แก่ตนแล้วก็เกิดความทุกข์ขึ้นมาไม่เป็นประโยชน์เลยขอให้จิตใจมีความสงบด้วยการภาวนาผู้กำหนดอนาปานสติก็ไม่ต้องไปมุ่งเอาอันใดมุ่งให้รู้อยู่เฉพาะลมหายใจเข้าออกเข้าออกตั้งลมที่ตรงไหนซึ่งเห็นว่าลมสัมผัสมากเช่นดั้งจมูกเป็นต้นให้ทำความรู้ตั้งสติไว้ตรงนั้นไม่ต้องคาดหมายสูงต่ำใกล้ไกลภายในภายนอกนอกจากกำหนดรู้อยู่เฉพาะลมที่สัมผัสเข้าสัมผัสออกด้วยความมีสตินี้เท่านั้นนี่เป็นความถูกต้องแล้วการตั้งลมมีกลมายาอันหนึ่งที่จะหลอกลวงผู้ปฏิบัติให้ตั้งแล้วล้มเล่าตั้งแล้วล้มเล่ามีเช่นกำหนดลมอยู่เพลินเพลินเพราะไม่เผลอสติตั้งท่าตั้งทางดูลมอยู่อย่างนั้นลมเข้าลมออกที่นี่มันที่ความปรากฏในจิตนั้นเมื่อตั้งไปนานจะเป็นลักษณะเหมือนกับว่าฐานที่เราตั้งลมนี้แต่ก่อนเราตั้งไว้ที่ดั้งจมูกบัดนี้ปรากฏว่าสูงขึ้นกว่าดั้งจมูกบ้างหรือจะดั้งจมูกพาให้สูงขึ้นไปบ้างและต่ำกว่าดั้งจมูกบ้างหรือดั้งจมูกพาให้ต่ำบ้างอย่างนี้แล้วก็มาตั้งใหม่พอดำเนินไปถึงจุดที่มันเคยเป็นมันก็หลอกอีกก็มาตั้งลมอีกตั้งไปตั้งมาเหมือนกับปลูกต้นไม้พอจะขึ้นแล้วก็ย้ายปลูกใหม่สุดท้ายต้นไม้ก็ไปไม่รอดต้องตายมีการตั้งลมประเภทนี้เป็นความผิดเพราะฉะนั้นเพื่อความแน่ใจเพื่อความถูกต้องไม่สงสัยก็เราถือเอาการตั้งลมเบื้องต้นคือตั้งที่ดั้งจมูกลมผ่านเข้าก็รู้ลมผ่านออกก็รู้แต่ไม่จำเป็นต้องตามลมเข้าไปตามลมออกไปทำเหมือนบุคคลที่ยืนเฝ้าประตูคอยดูคนที่เข้าออกประตูเท่านั้นไม่ตามเข้าไปข้างในเวลาคนผ่านเข้าไปคนผ่านออกไปก็ไม่ตามเขาไปแต่ยืนอยู่ที่ประตูคนเข้าก็รู้คนออกก็รู้อยู่อย่างนั้นเป็นประจำนี่การตั้งลมก็เหมือนกันเช่นนั้นด้วยความมีสติรู้อยู่กับลมหายใจเข้าลมหายใจออกทีนี้มันจะมีความสูงต่ำขนาดไหนไม่สำคัญสำคัญที่ไม่ให้เผลอความสัมผัสของลมเข้าลมออกนั้นนี่เป็นของสำคัญให้รู้อยู่ตรงนี้ตรงนี้จะสูงกว่าตามจะต่ำกว่าตามเมื่อไม่เผลอแล้วเป็นอันใช้ได้ไม่ต้องไปกังวลกับความสูงความต่ำเพราะเราไม่ได้ความสูงความต่ำแม้ที่สุดการภาวนาด้วยลมหายใจนี้เราก็ไม่ได้เอาลมอันนี้เป็นเครื่องยึดเป็นอารมณ์ของใจในเมื่อยังตั้งตนไม่ได้ต่างหากเราจึงต้องอาศัยลมเมื่อกำหนดลมพอจิตสงบเข้าไปสงบเข้าไปลมนี่จะละเอียดเข้าไปละเอียดเพียงไรก็ให้รู้อย่าไปคาดไปหมายให้รู้ในหลักปัจจุบันแล้วสุดท้ายก็จะไปถึงที่ลมหมดนะละเอียดลงไปแล้วลมนั้นเลยหายเงียบไปเลยไม่ปรากฏจะว่าเราเผลอเราไม่ได้เผลอเห็นความละเอียดของลมประเดิมดับจนกระทั่งลมหายไปเลย

นี่อันหนึ่งก็จะเป็นเหตุสร้างอุปสรรคให้แก่ตนเองถ้าเรารู้ไม่ทันเหตุการณ์ของมันเมื่อลมหายไปนั้นจะมีวิตกอันหนึ่งกระตุกขึ้นมาหลอกตัวเองว่านี่เมื่อลมหายไปแล้วนี่จะไม่ตายหรือนั่นอันนี้สร้างอุปสรรคให้ตนเองแล้วลมก็กลับมีมาเพราะจิตถอยตัวออกมาแล้วเผลอแล้วนี่เพื่อตัดปัญหาข้อนี้ให้ขาดลงไปได้ดำเนินเพื่อความสะดวกตามวิธีการของเราในหลักปัจจุบันพึงทำความเข้าใจกับตนหรือกับลมว่าแม้ลมจะหายไปก็ตามเถอะเมื่อความรู้ยังครองร่างอยู่นี้แล้วจะไม่ตายเพียงเท่านี้ก็ตัดปัญหาได้แล้วละเอียดจนกระทั่งลมหายเงียบสิ่งที่ไม่หายคืออะไรคือความรู้ที่เด่นดวงอยู่ภายในจิตนั่นเอาตรงนั้นทีนี้ลมไม่สำคัญเพราะยึดจิตทรงตัวได้แล้วเข้าถึงตัวจริงคือจิตแล้วลมอันเป็นเงาเพื่อตามจิตเข้าไปนั้นมันก็หมดปัญหาไปเช่นเดียวกับเราตามรอยโคเมื่อถึงตัวโคแล้วรอยก็ปล่อยไปไม่สำคัญเพราะเราตามรอยโคก็เพื่อจะจับโคตัวนั้นต่างหากเราไม่ได้ตามโคไปเพื่อจะเอารอยโคนี่นะมีวิธีการทำความสงบแล้วจะภาวนาบทใดก็ให้มีความรู้อยู่กับบทนั้นเท่านั้นแล้วการภาวนานี่จะเหมือนกันเมื่อลงท้ายแล้วจะเหมือนกันเช่นคำบริกรรมนี่ก็เหมือนกันมีความจำเป็นอยู่ในขณะที่จิตยังตั้งตัวไม่ได้จิตยังไม่สงบตัวพอสงบเข้าไปคำบริกรรมนั้นกับความรู้นั้นกลมกลืนเป็นอันเดียวกันแล้วคำบริกรรมก็หมดปัญหาไปเช่นเดียวกับลมหมดปัญหาไปกับใจนั่นเองนี่ให้ทำความเข้าใจเอาไว้นี่คือความจริงเป็นเช่นนี้ในวิธีการภาวนาเพื่อสมถะคือความสงบใจเราอย่าเอ็นนู้นเอ็นนี้เอาผลของคนนั้นมาเทียบคนนี้เอาผลของท่านมาเทียบของเราเอาเหตุของท่านมาเทียบกับเราเหตุของเราก็คือเราทำอยู่เวลานี้แล้วที่เหตุจะให้สมบูรณ์ก็คือมีสติเหตุจะสมบูรณ์ได้ มีการภาวนาหลักของสมถะอธิบายเพียงหัวข้อให้ตีความหมายเอาตามความรู้สึกหรืออุบายวิธีของตนนี่เมื่อเราได้ทำเช่นนี้ความสงบที่เราเคยได้ยินมาตั้งแต่ครั้งพุทธกาลเป็นเวลากี่พันปีมาแล้วก็ตามจะไม่มีอะไรสำคัญยิ่งกว่าความปรากฏประจักษ์ในผลที่เราบำเพ็ญให้ปรากฏขึ้นมาอยู่เวลานี้เลยหลักสำคัญอยู่ที่ตรงนี้มีท่านว่าจิตสงบในขณะที่มีความสงบก็ทอนจิตให้มีความสงบอยู่กับนั้นเวลาจิตพอตัวอยากจะขยายตัวออกมาสู่ความคิดอ่านต่างๆก็ให้คิดไปทางด้านปัญญาพิจารณาคลี่คลายในสกุลกายนี้ก็ได้หรือพิจารณาสกุลกายภายนอกเกี่ยวกับเรื่องอสุภะอสุพังเป็นสำคัญสำหรับนักบวชเราที่จิตยังหาความสงบไม่ได้หรือยังไม่เข้าใจแจ้งชัดในสิ่งนี้การพิจารณาเรื่องอสุภะเป็นของสำคัญมากเพื่อระงับราคะตัณหาลงได้นอกจากระงับแล้วยังต้องทำลายได้ด้วยวิปัสสนาแปลว่าความเห็นแจ้งเห็นแจ้งตามความเป็นจริงของธาตุของขันธ์ธาตุก็คือธาตุสี่ดินน้ำลมไฟซึ่งเต็มอยู่ในร่างกายอันนี้ขันธ์ก็คือขันธ์ห้าได้แก่รูปขันธ์เวทนาขันธ์สัญญาขันธ์สังขารขันธ์วิญญาณขันธ์ซึ่งเต็มอยู่ในร่างกายอันนี้อีกเช่นเดียวกันให้เห็นแจ้งตามความจริงของขันธ์นั้นๆความเห็นธรรมดาของเราที่เห็นนี้มันเห็นไม่แจ้งเห็นด้วยอำนาจของอวิชชาปิดหูปิดตาให้เห็นเห็นด้วยความปิดหูปิดตากับเห็นด้วยความเปิดตานั้นต่างกัน
อวิชชาพาเห็นพาให้รู้ดังที่สามัญชนทั้งหลายได้รู้ได้เห็นได้ยินได้ฟังทั่วไปนั้นล้วนแล้วตั้งแต่เป็นเรื่องของวิชชาพาให้รู้ให้เห็นแต่สติปัญญาพาให้รู้เห็นนี่ให้เห็นแจ้งลงถึงหลักความจริงจริงๆเช่นเห็นเป็นอสุภะก็เป็นอสุภะจริงๆประจักษ์กับใจพิจารณาจนรู้จนเห็นเพราะสิ่งนี้มีในร่างกายนี้เป็นอย่างนั้นจริงๆทำไมจิตเป็นตัวรู้ตัวฉลาดเป็นผู้สามารถที่จะรู้เห็นจึงไม่เห็นเป็นเพราะเหตุอะไรถ้าจะรู้ว่าเป็นธาตุก็ในธาตุสี่ก็มีอยู่แล้วตั้งแต่วันเกิดมาธาตุสี่นี้มีประจำทำไมจึงไม่เห็นพระพุทธเจ้าท่านทำไมเห็นสาวกทั้งหลายท่านทำไมเห็นท่านเห็นด้วยวิธีการใดท่านเห็นด้วยอำนาจของสติปัญญาพิจารณาใคร่ครวญหรือสอดส่องคลี่คลายอยู่เสมอย่อมสามารถรู้ได้เห็นได้จนผ่านพ้นไปได้เราก็เป็นผู้หนึ่งซึ่งเป็นลูกศิษย์ตถาคตต้องดำเนินตามหลักที่ท่านทรงสั่งสอนหรือท่านดำเนินไปนี้ทำไมจะไม่รู้สิ่งมีอยู่กับตัวแท้ๆนั่นจะต้องรู้ต้องเห็นแยกกระจายออกไปตั้งแต่หนังแต่เนื้อถลกหนังออกไปดูให้เห็นชัดเจนความจริงเป็นอย่างนั้นผิวภายนอกเป็นอย่างหนึ่งเป็นเครื่องหลอกตาบุรุษตาฝางได้จับทีนี้ภายในของหนังนั้นเป็นอีกอย่างเราต้องได้ดูด้วยปัญญาภายนอกถ้าดูด้วยปัญญาแล้วมันก็มีอะไรที่จะมาหลอกเราได้เพราะสิ่งสกปรกโสมมมันก็เต็มไปตามผิวหนังนี้แล้วท่านบอกที่ใครฟังจิตขี้มันเป็นของดีเมื่อไรขี้สนิมเต็มตัวต้องช้าต้องล้างต้องอาบเช็ดถูอยู่ตลอดเวลาไม่มีอะไรที่จะเป็นสิ่งที่กังวลในการปฏิบัติรักษาชำระล้างยิ่งกว่าร่างกายที่มีอยู่ในตัวสิ่งที่ใดก็ตามแม้จะสะอาดสวยงามเพียงไรเมื่อเข้ามาค้าเข้ากับร่างกายซึ่งเป็นของปฏิกูลนี่แล้วก็ต้องกลายเป็นของปฏิกูลด้วยกันเช่นสถานที่อยู่ผ้านุ่งห่มสบงจีวรต้องได้ซักได้ฟอกความเช็ดต้องถูไม่อย่างนั้นจะอยู่ไม่ได้เหม็นคลุ้งไปหมดเพราะตัวนี้เป็นตัวการหุ้มห่อซากผีดิบนี่ไว้เมื่อระบายหรือซึมซาบออกมาสู่ภายนอกออกมาตามเหงื่อตามใครก็ของสกปรกอยู่ภายในเมื่อเติมทราบออกมาก็ต้องกลายเป็นของปฏิกูลติดสิ่งที่มาเกี่ยวข้องเครื่องนุ่งห่มใช้สอยทั้งหลายให้เป็นของปฏิกูลน่าเกลียดน่ากลัวตามๆกันไปหมดจึงต้องได้ชำระสาสางซักฟอกเช็ดถูกันอยู่ตลอดเวลาเทียบเคียงให้เห็นเป็นสัดเป็นส่วนอย่างนี้แล้วก็เอาย่นเข้ามาอีกถึงหนังหนังหุ้มห่อตะจะปะเรียนโตมีหนังหุ้มอยู่เป็นที่สุดรอบหรือมีหนังหุ้มอยู่โดยรอบนี่คือสิ่งที่หลอกสัตว์โลกให้สำคัญมั่นหมายว่าเป็นสัตว์เป็นบุคคลเป็นหญิงเป็นชายว่าเป็นของสวยของงามน่ารักให้ชอบใจนี่สิ่งหลอกมีบางๆเท่านี้เองแล้วทีนี้ถลกออกมาเอาด้านภายในของหนังออกมาข้างนอกเสียภายนอกเอาเข้าไปข้างในเสียที่นี่เราจะเห็นตั้งแต่ความเยิ้มไปด้วยความอสุภะด้วยพังคำว่าสัตว์ว่าบุคคลว่าหญิงว่าชายว่าหน้ากำหนัดยินดีหายไปหมดเมื่อสติปัญญาได้อย่างทราบถึงหลักความจริงนี้แล้วต้องเกิดความสลดสังเวชเกิดขนพองสยองกล้าวขึ้นมานี่เคยเป็นมาแล้วไม่ใช่มาพูดเฉยๆเวลามันเห็นจริงๆเห็นอย่างนั้นเกิดความสลดสังเวชโอ้โหถึงขนาดนี้เลยเพิ่งมาเห็นของปฏิกูลเพิ่งมาเห็นร่างกายวันนี้เหรอบวชมากี่ปีกี่เดือนพิจารณากันมาสักกี่วันทำไมจึงเพิ่งมาเห็นวันนี้สิ่งนี้เป็นของที่มีอยู่แล้วตั้งแต่วันเกิดมาจนนั่งไหมทำไมจึงมาเห็นกันอย่างนี้อ๋อท่านเห็นกายหรือว่ากายานุปัสสนาท่านเห็นอย่างนี้เองเชื่อเลยเพราะมันประจักษ์ใจของเราอยู่แล้วถ้าจะลบล้างความเป็นของท่านที่สั่งสอนเรามานั้นเราต้องลบล้างความจริงของเราที่รู้ที่เห็นอยู่บัดนี้เสียนี่เราจะกล้าลบล้างได้ไหมความจริงที่รู้เห็นอยู่เวลานี้กับท่านที่สั่งสอนมาก่อนรู้มาก่อนเห็นมาก่อนแล้วมาสั่งสอนพวกเรามันเป็นอันเดียวกันเมื่อลบล้างอันนี้ไม่ได้ยอมรับอันนี้ก็ต้องยอมรับ
พระพุทธเจ้าที่ทรงสั่งสอนที่ทรงรู้ทรงเห็นนะพระสาวกทั้งหลายไม่รู้ได้เห็นอย่างไรสั่งสอนอย่างไรจนกระทั่งถึงท่านละท่านยอมรับกันไปหมดโดยลำดับลำดับความรู้ของเรามีปรากฏขึ้นเพียงไรยอมรับไปโดยลำดับนี่แยกกันออกอย่างนี้การพิจารณาอสุภะหรือธาตุขันธ์ทางด้านวิปัสสนาคือปัญญาบังคับจิตใจให้รู้ให้สอดส่องไปตามมีสติควบคุมงานสติต้องเป็นนายหัวหน้าบังคับให้จิตทำงานคือปัญญาในขั้นนี้ยังไม่เห็นผลแห่งการพิจารณาของตนจึงมักจะทะเลถลายกลายเป็นสัญญาอยู่เสมอแต่เมื่อมีจิตได้รับความสงบบ้างแล้วออกมาพิจารณาพอได้ถ้อยได้ความฉะนั้นก็พิจารณาเอาเข้าไปจนออกจากหนังแล้วเข้าไปหาเนื้อเอาสมมุติขึ้นมาเพราะเราติดสมมุติไม่สมมุติแก้สมมุติจะทำอย่างไรนี่มันสมมุติทั้งนั้นว่าสวยว่างามก็ตั้งเอาเสกสรรเอาทีนี้เราจะพิจารณาให้เห็นตามความจริงของสิ่งเหล่านี้จะไปว่าสมมุติได้สมมุติตัวเองขึ้นมาหลอกตัวเองได้ไหมไม่หลอกเรื่องของปัญญาทัศนนาความจริงต้องตั้งขึ้นมาดูไปถึงเนื้อเอาเวลาคนตายแล้วกี่วันมันจะแสดงความเน่าพองขึ้นมาเพียง2วันเท่านั้นก็เห็นได้อย่างชัดๆแล้วไม่ต้องพูดมากเลยนะ48ชั่วโมงก็เห็นได้ชัดแล้วเน่าพองอืดขึ้นอืดขึ้นมาจากนั้นก็ระเบิดปังออกมาแตกกระจัดกระจายล้วนแน่ตั้งแต่ของปฏิกูลโสโครกเต็มไปหมดทั้งร่างนี้เลยนี่สวยตรงไหนงามตรงไหนน่ารักใครชอบใจอ้าวที่นี่เข้าไปนอนกอดดูสิกอดได้ไหมนี่ซากผีตรงนี้ภายในซากผีนี่มีอะไรอาหารใหม่อาหารเก่ากับเนื้อหนังมังสังทั้งหลายนี่มันกลายเป็นของปฏิกูลเหมือนกันไปหมดแล้วไม่มีเกาะใดดอนใดที่จะเป็นสิ่งที่น่าแตะต้องสัมผัสสัมพันธ์เลยเต็มไปด้วยอย่างนี้ทั้งนั้นจากนั้นก็เปื่อยลงไปเปื่อยลงไปโดยลำดับตำนานเหลือตั้งแต่ร่างกระดูกอันนั้นก็เปื่อยลงไปเหม็นคลุ้งไปหมดดูไม่ได้เลยนี่หรือสัตว์นี่หรือบุคคลนี่หรือเรานี่หรือเขาเป็นอย่างนี้หรือนี่พิจารณาอย่างลงไปอย่างไปทลายจิตมันยิ่งซึ้งลงไปโดยลำดับดับเกิดความสลดสังเวชโอ้น้ำตามันร่วงลงเลยไม่รู้สึกตัวไม่กังวลเอาร่วงก็ร่วงส่วนสติปัญญาที่เดินตามแถวตามแนวที่ตนกำลังพิจารณาเป็นไม่ลดละจนกระทั่งร่างกายทั้งหลายนี่กระจายไปหมดเป็นดินเป็นน้ำเป็นลมเป็นไฟให้เห็นได้อย่างชัดๆไม่ว่าจะเป็นธาตุใดก็ตามธาตุถนัดในธาตุใดให้พิจารณาธาตุนั้นจะวิ่งทั่วถึงกันหมดอย่าไปพิจารณาว่านี่ธาตุดินอย่างนี้แล้วธาตุน้ำเป็นยังไงแล้วธาตุลมเป็นยังไงแล้วธาตุลมเป็นยังไงธาตุไฟเป็นยังไงอย่าไปสนใจมากยิ่งกว่าสิ่งที่ถนัดในการพิจารณาเวลานั้นนั่นเป็นสำคัญเพราะธรรมเหล่านี้เป็นสิ่งเกี่ยวโยงกันดังที่ท่านว่าทุกข์สมุทัยนิโรธมากอย่าเข้าใจว่าไปทำงานคนละหน้าที่นะในภาคปฏิบัติแท้ๆไม่ได้ทำงานคนละหน้าที่ทำงานในขณะเดียวกันกลมกลืนกันไปหมดทั้งสัจจะสี่นี้และสติปัฏฐานสี่เหมือนกันอย่างนั้นพอแยกแยะลงไปกระดูกมันก็มองเห็นได้ชัดๆหลังจากนั้นแล้วกระดูกมันก็ค่อยกระจายตัวลงไปกลายเป็นดินเป็นธรรมชาติทีนี้ยังเหลืออะไรก็เหลือแต่ความรู้ทีนี้จิตมันจะสงบตัวแล้วนะจริงพอมันเป็นอย่างนั้นแล้วต่อยจากนั้นแล้วก็เหลือแต่ความรู้ล้วนๆเด่นแต่อย่ามาคาดนะห้ามไม่คาดให้พิจารณาดังที่ว่านี่ก็แล้วกันเมื่อพิจารณาตามสติกำลังของตนเป็นอย่างไรแล้วผลจะรู้เองไม่ให้คาดให้หมายซึ่งเป็นความผิดจากหลักปฏิบัติในปัจจุบัน พิจารณาแล้วพิจารณาเล่าทีนี้เวลาเราพิจารณาวันหลังอีกอย่าไปคาดไปหมายอีกนะให้ตั้งใหม่หาเอาใหม่สติปัญญาของเรามีหาเอาใหม่อย่าไปเอาสติปัญญาเก่ามาใช้ถ้ามันไม่ไปสัมผัสสัมพันธ์กันเองถ้ามันเกิดขึ้นเองสัมผัสสัมพันธ์กันเองนั่นเรานำมาใช้ได้ถ้าเราไปคว้าเอาสติปัญญาเอาปัญญาอันเก่าที่เรามาใช้เมื่อวานนี้เราทำนี้วันนี้เราจะต้องทำนี้ให้เป็นแบบไปตามแบบแผนแผนถังนั้นมันเป็นโครงการของโลกไปแล้วนะมันไม่ใช่เป็นหลักของการปฏิบัติในปัจจุบันธรรมซึ่งเป็นการถูกต้องสำหรับปฏิบัติจริงๆเราต้องทำอย่างนี้สติปัญญามันผิดขึ้นมาได้
ผิดขึ้นมาได้เรื่อยๆวันหนึ่งแสดงอาการอย่างหนึ่งขึ้นมาวันหนึ่งแสดงอาการอย่างหนึ่งขึ้นมาซึ่งล้วนแล้วตั้งแต่เป็นเรื่องสัจธรรมให้เกิดความเบื่อหน่ายคลายกำหนัดคลายความยินดีคลายอุปทานความยึดมั่นถือมั่นไปโดยลำดับลำดับนี่เรื่องปัญญาเวลาพิจารณาเนี่ยอ้าวทีนี้เวลาจะพิจารณาทางสมาธิก็ให้ดำเนินตามที่ว่านั่นเพียงพิจารณาอย่างนี้แล้วจิตก็เป็นสมาธิอันละเอียดขึ้นมาแล้วสงบแน่วเลยทีนี้ต่อยกังวลโดยประการทั้งปวงมีความกระหยิ่มองอาจกล้าหาญภายในจิตนี่สมาธิที่เป็นขึ้นด้วยอำนาจของปัญญานี่ขึ้นเป็นความองอาจกล้าหาญขึ้นมาอีกประเภทหนึ่งแล้วเห็นประจักษ์กับตัวเองนี่วิธีการพิจารณานี่แหละงานของพระให้พากันดำเนินงานนี้อย่าหนีจากงานนี้งานนี้แหละคืองานที่จะปลดเปลื้องกิเลสอาสวะมันเป็นความยึดมั่นถือมั่นเพราะความสำคัญผิดหลงงมงายในธาตุในขันธ์อันนี้ว่าเป็นเราเป็นของเรามาตั้งแต่กับไหนกันใดเฉพาะอย่างยิ่งในปัจจุบันนักขันธ์นี้ก็ติดกันมาพันกันมาว่าเป็นเราเป็นของเรานั่นทั่วโลกดินแดนไม่มีใครมีความรู้เหนือใครมีความรู้ที่จะต้องมาแบกขันธ์ห้าด้วยกันว่าเป็นเราเป็นของเราด้วยกันหมดแต่อุบายวิธีที่กล่าวนี้เป็นอุบายของศาสดาองค์เอกทรงสั่งสอนไว้เพราะทรงรู้ทรงเห็นทุกสิ่งทุกอย่างแล้วด้วยวิธีการที่ทรงดำเนินมาด้วยสติปัญญาจึงต้องนำมาสั่งสอนโลกอย่างพวกเราก็ลูกศิษย์ตถาคตเอาให้จริงให้จังอย่าไปเห็นอันใดวิเศษวิโสยิ่งกว่าจิตใจนี่เลยเวลานี้จิตใจกำลังเป็นนักโทษถูกคุมขังด้วยกิเลสตัณหาอาสวะประเภทต่างๆกระดิกตัวไปทางไหนมีตั้งแต่กิเลสตัณหาเป็นนายคุมออกไปให้ไปทำงานภายนอกทำงานใกล้ก็ตามไกลก็ตามทำงานในเรือนจำก็ตามมีตั้งแต่นายคุมบังคับอยู่ตลอดเวลาไม่ได้เป็นอิสระของตนเลยจึงต้องใช้สติปัญญาบุกเบิกออกแหวกแนวออกให้พ้นจากความกดขี่บังคับของกิเลสตัณหาสภาวะประเภทต่างๆด้วยการพิจารณาทางด้านสติปัญญาให้มีความคล่องแคล่วชำนิชำนาญด้วยการฝึกการเอาจริงเอาจังกับเจ้าของอยู่เสมออย่าไปคุ้นไปเคยอย่าไปชินกับสิ่งใดในโลกนี้ไม่เป็นสิ่งที่น่าชินทั้งนั้นมันเป็นสภาพเหมือนกันหมดแม้แต่เรื่องในธาตุในขันธ์ทั้งตนก็ยังจะต้องแยกมันออกด้วยการพิจารณาให้เห็นตามเป็นจริงและถอนตัวออกมาจากขันธ์นี้เราอย่าพูดถึงเรื่องของโลกในของในโลกทั่วๆไปเลยมันห่างไกลมากให้ตั้งลงไปที่ตรงนี้ผู้ปฏิบัติ มันมีความสัมผัสสัมพันธ์กับอาการใดมากกว่าเพื่อนเอาลงไปตรงนั้นเราอยากกลัวผิดถ้าลงอยู่ในวงสัจธรรมด้วยกันแล้วร่างกายจะเป็นอาการใดก็ตามคือสัจธรรมด้วยกันแล้วมันก็จะกระจายกันไปหมดทั่วสารพันร่างกายฉะนั้นจะเข้ามาเวทนาก็เอาเวทนาเขาต้องวิ่งถึงกายเมื่อร่างกายมันเป็นธาตุเห็นอย่างชัดเจนหรือว่าเป็นอสุภะสุพังก็เห็นอย่างชัดเจนมาเป็นธาตุก็เห็นอย่างชัดเจนเวทนามันมาจากไหนมันเป็นได้ยังไงพิจารณาอันนี้มันกระจายเป็นของจริงเหมือนกันหมดสุขก็สักแต่ปรากฏขึ้นมาทุกข์ปรากฏขึ้นสักแต่ปรากฏขึ้นมาเฉยๆก็สักแต่ปรากฏขึ้นมาแล้วดับไปดับไปตามสภาพของเขาเขาไม่มีความหมายในตัวเขาเลยไม่มีความรู้สึกตัวเขาว่าเป็นเวทนานั้นเวทนานี้ได้ให้ร้ายต่อผู้ใดเลยนอกจากจิตที่ตัวเข้าใจว่าฉลาดนี่เนี่ยมันโง่มันไปแบกทุกไปแบกเวทนาทั้งหลายเหล่านั้นว่าเป็นเราเป็นของเราเราเลยกลายเป็นเวทนาไปเสียมันไม่เป็นตัวจริงได้เวทนาเป็นอนิจจังทุกขังอนัตตาจิตนี่ก็เลยกลายเป็นเข้าไปสู่กองจักรให้เวทนานั้นผันหัวออกเกิดความทุกข์ความเดือดร้อนเพราะทุกขเวทนาแสดงอาการนี่บอกไว้ชัดเจนสัญญานี่ละเอียดมากนะเราทราบทางวงปฏิบัติละเอียดมากยิ่งกว่าสังขารสังขารเวลาจะปรุงออกมานี่แยบนะทำให้กระเพื่อมให้รู้มันมีความรู้สึกพอสังขารจะปรุงแยบมานี่จะเป็นความกระเพื่อมเหมือนกับมีอะไรผลักดันออกมาให้รู้นิดนิดแต่สัญญานี่โอ้เหมือนกับกระดาษซึมใช่นะเหมือนกับน้ำซับน้ำซึมมันซึมไปเรื่อยจนปรากฏเป็นภาพขึ้นมาแล้วนู่นน่ะดูสิไอ้ภาพเราปรุงแป๊บเดียวมันเป็นภาพนั้นเป็นอันหนึ่งนะที่สัญญาค่อยวาดภาพขึ้นมานี่มันละเอียดมากแต่ยังไงก็ตามให้ทราบว่านี้คือเงาของจิตทั้งนั้นเราอย่าไปหลงกับมันไม่ว่าจะเป็นภาพใดก็ตามมันเป็นเงาของจิตที่เคยมาดั้งเดิมนี่เราจะพิจารณาให้รู้ทั้งเงาให้รู้ทั้งตัวอย่างชัดเจนแล้วปล่อยวางตามเป็นจริงมุขสติปัญญาได้พิจารณาใช้อยู่นี้แล้วเราไม่หยุดไม่ถอย
เวลาพักสมาธิก็พักถึงเวลาใช้ปัญญาแล้วอย่ากลัวเสียเวลาในการพักอย่าไปพะวะพะวนในสมาธิเอาให้จริงให้จังมีอยู่ในวงปัจจุบันธรรมอย่าให้คิดเรื่องอดีตอนาคตเรื่องความอยากพ้นทุกข์พ้นภัยไปไหนมาไหนอยากฆ่าไปนอกเหนือจากตรงที่ทุกข์กำลังบีบคั้นหัวใจอยู่นี้จะเปลื้องตรงนี้ออกตัวปัจจุบันนี้แหละมันบีบอยู่เนี่ยเปลื้องตรงนี้ออกมันก็พ้นเท่านั้นแหละพ้นทุกข์พ้นไปเดิมดับพ้นที่หัวใจอย่าเข้าใจว่าไปพ้นกับอดีตอนาคตพ้นตามอยู่ในการในเวลาเวลาอย่างนั้นเป็นความเข้าใจผิดทั้งนั้นเอาลงตรงนี้เป็นปัจจุบันธรรมพิจารณาให้จริงให้จังมันเห็นแจ้งเห็นจริงเรามาหาธรรมเราไม่ได้หาอะไรให้ทำความเข้าใจตนให้เต็มที่ทีเดียวเวลานี้เรามาหาธรรมด้วยกันมาเสาะแสวงหาธรรมมาหาครูบาอาจารย์ก็เพื่อจะแนะแนวทางให้อุบายต่างๆแก่เราเพราะเราไม่สามารถที่จะดำเนินด้วยตนเองโดยวิธีหรือโดยอุบายต่างๆจึงต้องมาอาศัยครูอาจารย์คอยแนะนำตักเตือนสั่งสอนให้อุบายวิธีการต่างๆในการที่จะปฏิบัติต่อกิเลสหรือแก้ไขกิเลสหรือดำเนินเพื่อความเป็นอัตเป็นธรรมราบรื่นดีงามจึงต้องมาอาศัยหลักใหญ่ก็คือเราต้องการทำเราแสวงหาธรรมตั้งแต่ทำเบื้องต้นจนกระทั่งถึงธรรมสุดยอดเราต้องการอย่างนั้นนี่เป็นสมบัติอันล้นค่าขอให้ทำให้ถึงใจเถอะเมื่อถึงใจแล้วคำว่าการสถานที่มันจะหมดปัญหาไปทันทีพบนั้นพบนี้พบน้อยพบใหญ่เกิดที่นั่นตายที่นี่ซึ่งเคยเป็นมาตั้งแต่ดั้งเดิมนานเท่าไหร่แสนนานมันจะมาขาดสะบั้นลงในปัจจุบันแห่งความบริสุทธิ์ของจิตนี่แหละเป็นผู้ตัดสินได้เองไม่มีผู้ใดจะไปถามพระพุทธเจ้าไม่ว่าสาวกองค์ใดไม่ใช่สาวกบ้าเพราะเหตุว่าธรรมของพระเจ้าไม่ใช่ธรรมสอนคนให้เป็นบ้าเมื่อปฏิบัติให้รู้จริงเห็นจริงเมื่อถึงขั้นสันติโกสันติโกเต็มภูมิแล้วจะไปถามพระพุทธเจ้าทำไมความจริงมีเหมือนกันเสมอกันรู้อย่างเดียวกันเข้าใจแล้วไม่ต้องถามนี่ก็เหมือนกันพระพุทธเจ้าจะปฏิพันธ์นานเพียงไรก็ตามนั่นสักแต่ว่าการของพระองค์เท่านั้นที่สัมพันธ์ก็คือว่าสวดคาถาธรรมได้ตรัสไว้ชอบทุกแง่ทุกมุมแล้วที่เราจะปฏิบัติดำเนินตามนี้เพื่อเหตุเพื่อผลสำหรับเราเองให้เราหนักแน่นตรงที่ตรงนี้อย่าไปคิดขาดคิดหมายเราให้เสียเวลาซึ่งเป็นเรื่องของกิเลสหลอกทั้งนั้นส่วนมากเราให้จริงให้จังลงไปนี่อสุภะอสุพังเป็นของสำคัญเอาให้จริงให้จังพิจารณาภายนอกเอาเทียบเคียงนะไม่ใช่จะพิจารณาภายในเอาภายนอกมันมีความกำหนัดยินดีในรูปใดเอามาตั้งไว้ถ้าหากว่าเรายังไม่แน่ใจตั้งห่างๆหาอุบายวิธีทำไฟมาเผาดูบ้างอะไรบ้างกำหนดมันตายแล้วเป็นยังไงบ้างอย่างที่เราเคยทำของเราเอาจนมันเห็นได้ชัดเจนเต็มที่แล้วกำหนดเข้ามาหาตัวเองลงแบบเดียวกันหมดแล้วจากนั้นก็โลกนี้เป็นเหมือนกันหมดนั่นเนี่ยโลกวิถูมันรู้แจ้งเห็นจริงอย่างนี้แหละมันแจ้งไปหมดคือมันเป็นธรรมอันเดียวกันเหมือนกันหมดเมื่อรู้แจ้งแจ้งตลอดแล้วก็ตั้งรอบไปหมดทั้งเขาทั้งเรามันเป็นเหมือนกันนี่ผมจะหายสงสัยขั้นอันนี้แหละขั้นลำบากแต่ตะเกียบตะกายเรื่องการมกิเลสนี่หนักมากนะต้องได้ฝืนกันจริงๆสู้กันจริงๆเอาเป็นตายไม่ใช่เล่นนะนี่นะเอาจริงเอาจังอย่าไปมีความอะไรเสียดายกับอารมณ์อะไรเลยที่เกี่ยวกับว่าเป็นกามกิเลสให้หักฟันมันเข้าทันทีอย่าไปอารมณ์ลึกคล้อยตามมันเป็นอันขาดมันจะแพ้มันอย่างหลุดลุ่ยเลยต้องฟันกันเข้าไปเลยฟันเข้าไปเลยนี่แหละหลักใหญ่ของการปฏิบัติเพราะจนกระทั่งแม้ถึงขั้นมันกล้าหาญเมื่อพิจารณาเต็มที่ของเราเห็นประจักษ์เต็มกำลังภูมินี้แล้วมันจะเกิดความกล้าหาญหรือความกล้าหาญไม่อยากเดินผ่านและคนธรรมดาเนี่ยจะเอาตั้งแต่ตัวสำคัญน้ำคันที่มันรักมันชอบมันกำหนัดยินดีเนี่ยมันเต็มอยู่เป็นร้อยร้อยเนี่ยบุกเข้าไปตรงกลางนี่เลยมันต้องมีความกำหนัดยินดีอะไรเลยโน่นมันอาจหาญเวลามันถึงขีดถึงขั้นมันอาหารมันอาหารเต็มที่ไงแต่ความอาหารให้บึงทราบว่ามันยังอยู่ในขั้นทดลองยังไม่ใช่เป็นจริงแต่พอถึงขั้นมันเต็มตัวของมันแล้ว
ความอาหารก็คือบ้าหนึ่งแหละวะเออเป็นงั้นนะพอรู้ชัดแล้วมันไม่กล้าไม่หานไม่กลัวจริงต่างอันต่างจริงรู้ชัดเจนแล้วปล่อยนี่เป็นงั้นนะนี่กลางนะที่นี่มันเป็นกลางอันนั้นมันห้าวหาญแต่ก่อนก็กลัวนี่ออกมาเกิดความห้าวหาญนะพลิกไปศูนย์กลางแล้วด้วยปัญญาชอบหายกล้าก็ไม่กล้ากลัวก็ไม่กลัวทดลองอะไรรู้ชัดเจนขาดสะบั้นภายในจิตใจรู้ได้อย่างชัดเจนตัดสะพานกันขาดรู้อยู่ในใจไม่มีเงื่อนต่อที่นี่รู้ได้ชัดนานเป็นขั้นๆขึ้นมาถ้าเมื่อเป็นเช่นนั้นแล้วมันก็หมดปัญหาเรื่องร่างกายแม้แต่ร่างกายเราเองมันยังไม่สนใจพิจารณามันจะหมุนลงไปตั้งแต่นามธรรมอะไรที่นี่พวกเวทนาสัญญาสังขารสัญญานามธรรมเวทนาสัญญาสังขารสัญญานี่มันก็เป็นเวทนาของจิตโดยมากนะเวทนาของกายก็จะไม่ค่อยเกี่ยวข้องกันแล้วที่นี่นะมันจะเข้าเวทนาจิตมีสุขบ้างมีทุกข์บ้างเล็กๆน้อยๆตามขั้นละเอียดของจิตมันก็จับเมื่อนั้นมาพิจารณามันไม่ไปไหนแล้วที่นี่มันแคบเข้ามาแคบเข้ามาตัดรากฝอยเข้ามามากๆแล้วคือยังเหลือแต่รากแก้วจะโค่นมันฟันข้างนั้นฟันข้างนี้เข้ามาตัดทางนั้นตัดทางนี้เข้ามาจิตจะมีงานทำอยู่เพียงเท่านี้แค่เข้าไปแค่เข้าไปมันก็ไม่มีอะไรสุดท้ายมันก็โอ้ยมีแต่จิตดวงเดียวอะไรก็มีแต่จิตดวงเดียวนอกนั้นไม่เห็นมีปัญหาอะไรแล้วก็เพราะมันตัดปัญหาหมดแล้วมันจะอะไรมาหมุนก็ยังเหลืออันเดียวสัมผัสสัมพันธ์มีความดุจตื่นอยู่ในจิตดวงเดียวนี้หมุนกันไปหมุนกันมาพลิกกันไปพลิกกันมาอย่างนั้นไม่ว่าอิริยาบถใดสุดท้ายมันก็ไม่มีอะไรเหลือฟาดกันลงในจุดนั้นซะจนแหลกไปเลยเป็นอนิจจังทุกขังอนัตตาเหมือนกันหมดเป็นสภาวะธรรมเหมือนกันหมดลงในความจริงตามหลักธรรมชาติแล้วมันก็ขาดอีกเหมือนอีกเป็นขั้นหนึ่งนะที่ว่าขาดในเรื่องของรูปอันนั้นเรื่องส่วนเกี่ยวกับเรื่องร่างกายสุภาพสุขังนั้นขาดสะบั้นไปแบบหนึ่งอันนี้ขาดสะบั้นไปอีกแบบหนึ่งขาดคราวนี้ไม่มีเกาะมีดอนขาดทั้งนั้นมันยังมีเกาะคือนี่คือจิตอันนั้นคือกิเลสประเภทต่างๆมีกามกิเลสเป็นต้นเข้าไม่ถึงกันขาดกันแล้วอ้าวคราวนี้ขาดตรงนี้แล้วขาดหมดไม่มีเกาะมีดอนเลยแล้วเป็นยังไงถ้าเราจะเรียกเวิ้งว้างหมดสัตว์บุคคลที่ไหนไม่ว่านั่นคือผลของการปฏิบัติด้วยความเอาจริงเอาจังจึงให้เป็นหนักหน่วงจิตทางด้านจิตใจให้มีความหนักแน่นในความภาคเพียรของตนอย่าละอย่าปล่อยอย่าวางอย่าเห็นสิ่งใดเป็นสำคัญยิ่งกว่าการแก้กิเลสของเราด้วยความมีสติสตังอยู่ทุกอิริยาบถไปไหนเดินบิณฑบาตก็เห็นคนก็สักแต่ว่าคนหน้าที่ของเราที่ทำงานของเราที่ทำอย่าปล่อยให้มันจริงมันตังไปตลอดเวลาเนี่ยเหมาะสมเราให้จริงให้จังอย่างนั้นงานจะอันนี้แหละผลของงานอันนี้จะท่านเราจะเป็นสวัสดิ์ของเราแน่นอนไม่สงสัยอย่าให้มันพ้นมือไปได้นักบวชเหล่านี้เป็นผู้เข้าสนามรบแล้วเพื่อชัยชนะมีหวังแล้วสำหรับนักบวชเราอันนี้ไม่ผู้ใดจะไม่มีหวังมากยิ่งกว่านักบวชซึ่งเป็นผู้มีโอกาสมากที่สุดยืนเดินนั่งนอนชีวิตจิตใจได้ทุ่มลงไปเพื่องานอันนี้หมดแล้วทำไมผลที่พึงปรารถนาอันสุดยอดจะเราจะไม่ได้รับในอย่างเลยครูบาอาจารย์ผู้ให้อุบายแนะนำสั่งสอนก็มีอยู่แล้วไม่เป็นที่สงสัยมันน่าจะภูมิใจในการปฏิบัติของเราเพียงลำพังเราที่ไม่เคยได้ยินจากครูอาจารย์มันสงสัยทั้งนั้นแหละเรียนมาเท่าไหร่จบพระไตรปิฎกก็เถอะหาความสงสัยหากิเลสตัณหาอาสวะตนเรียนมากรู้มากมันเลยมีถึงแต่เรื่องกิเลสเต็มตัวไม่สามารถจะมาแก้ตนได้ต้องอาศัยครูบาอาจารย์ที่เคยผ่านทางด้านปฏิบัติมาแล้วอย่างช่ำชองมาแนะนำสั่งสอนมันก็ถูกตามจุดตามจุดตามจุดไม่ต้องเสียเวลาแนะนำตรงไหนถูกตรงนั้นไม่มีผิดไม่มีสงสัยสุดท้ายมันก็ไปได้โดยไม่ต้องสงสัยเช่นเดียวกันเอาแค่นี้ก่อนให้ท่านปัญญาอธิบายเพื่อนฟัง

เราเป็นนักปฏิบัติด้วยกันทุกท่านเบื้องต้นในมุ่งมาบวชในพระพุทธศาสนาจากนั้นก็ศึกษาเราเรียนพอสมควรและมีความมุ่งหวังในทางนั้นในทางปฏิบัติเพื่อจะกำจัดสิ่งที่เป็นข้าศึกต่อจิตใจของตนการจะพยายามแบกวายตนให้พ้นจากอุปสรรคเป็นลำดับนั้นโปรดได้คำนึงถึงหลักพระธรรมวินัยอย่าได้มองข้ามทำเครื่องพ้นนี้ไปเสียพระพุทธเจ้าทุกๆพระองค์ก็ดีพระสาวกทั้งหลายก็ดีว่าเป็นผู้ผ่านพ้นไปได้จากอุปสรรคทั้งหลายล้วนแล้วแต่ท่านดำเนินตามหลักของพระธรรมวินัยฉะนั้นหลักของพระธรรมวินัยจึงเปรียบเหมือนกับเรือข้ามแม่น้ำผู้ข้ามแม่น้ำต้องถือเรือเป็นสำคัญชีวิตจิตใจมอบไว้กับเรือผู้จะข้ามวัฏสงสารก็ต้องมีลักษณะเช่นเดียวกันหลักธรรมที่เราดำเนินอยู่ทุกวันก็ดีหลักพระวินัยก็ดีนี่แหละเป็นเหมือนกับเรือที่จะให้ข้ามไปได้ด้วยความปลอดภัยเช่นเดียวกับพระพุทธเจ้าและสาวกทั้งหลายเราผู้มุ่งต่อแดนพ้นทุกข์โปรดอย่าเห็นพระธรรมวินัยเป็นสิ่งไม่สำคัญหลักของพระธรรมวินัยมีความสำคัญทุกแง่ทุกมุมทุกอิริยาบถความเคลื่อนไหวของผู้ตั้งหน้าจะตามเสด็จพระพุทธเจ้าให้ถึงความบริสุทธิ์โดยสิ้นเชิงแต่ผู้จะก้าวตามหลักธรรมวินัยนั้นต้องเป็นผู้ฝ่าฝืนเชื้อที่ฝังอยู่ภายในใจและแสดงออกมาทุกขณะคือความอยากความอยากไม่มีเหตุมีผลความอยากตามลำพังของกิเลสอาสวะที่ฉุดลากไปนี่ท่านเรียกว่าสิ่งที่เป็นอุปสรรคต่อหลักของการดำเนินตามพระธรรมวินัยผู้จะพยายามดำเนินตามหลักของพระธรรมวินัยแต่ไม่พยายามกีดกันหรือดัดแปลงความอยากนี่ให้ลดน้อยถอยลงไปก็ไม่มีทางที่จะข้ามพ้นไปได้ฉะนั้นเราเป็นนักปฏิบัติทุกท่านและเป็นผู้มุ่งหวังอย่างแรงกล้าเพื่อความพ้นทุกข์จงเห็นหลักความเพียรที่จะก้าวไปตามแถวแห่งพระธรรมวินัยเป็นสิ่งสำคัญอย่าให้จิตเผลอไปตามความอยากที่เป็นเจ้าเรือนและฝังอยู่ภายในจิตใจของเราทุกๆขณะให้มีโอกาสฉุดลากเราไปได้ถ้าเป็นสิ่งจะยังเราให้ต่ำลงต้องเป็นสิ่งที่ให้ใจมีความยินดีเสมอเมื่อยังไม่มีธรรมะเป็นหลักฐานของใจย่อมเป็นไปเช่นนั้นทุกรายเรื่องของธรรมต้องมีการฝืนจะอยู่ก็ฝืนจะไปก็ฝืนจะทำก็ฝืนทุกอย่าง
ที่เกี่ยวกับการกระทำแล้วต้องมีการฝืนทั้งนั้นเพราะเหตุใดเพราะอำนาจแห่งความกดดันภายในที่ได้สั่งสมตัวเองมาเป็นเวลานานและมีจำนวนมากนั้นมีกำลังมากมายจึงสามารถฉุดลากจิตใจของเราได้ทุกขณะเมื่อเรามีความพลั้งเผลอจากหลักของธรรมนี้ไปสิ่งเหล่านี้จะต้องมีโอกาสแทรกอยู่ทุกระยะการฝึกฝนอบรมเบื้องต้นต้องมีการฝืนเป็นสำคัญการประกอบความเพียรต้องอาศัยความฝืนอกฝืนใจบังคับบัญชาจิตใจของตนให้อยู่ในกรอบของหลักพระธรรมวินัยฝืนไปทุกวันอุตสาห์บำเพ็ญไปทุกวันผลที่เกิดขึ้นจากความฝืนกิเลสตัณหาเหล่านี้จะกลายเป็นธรรมขึ้นมาภายในดวงใจเมื่อกลายเป็นธรรมขึ้นมาแล้วจะแสดงผลให้มีความสงบเยือกเย็นนั่นแลชื่อว่าต้นทุนเริ่มแสดงออกมาให้มองเห็นบ้างแล้วเพราะอำนาจแห่งการฝืนหรือการฝึกฝนทรมานตนทุกระยะผู้จะบำเพ็ญเพื่อผลประโยชน์อันยิ่งใหญ่ต้องถือหลักการสั่งสมเทียเล็กละน้อยนี่เป็นต้นทุนเสมอไปเวลานี้เราทุกท่านพยายามจะปลูกพระของเราให้มีความเจริญงอกงามในตัวเองด้วยในวงแห่งพระศาสนาด้วยและให้เป็นประโยชน์แก่ผู้มีส่วนเกี่ยวข้องด้วยตรงทำความตระหนักในข้อปฏิบัติของตนให้ดีการเพาะปลูกการบำรุงสิ่งใดไม่เหมือนการปลูกพระการบำรุงพระการเลี้ยงดูพระการปกครองพระนี่เป็นของที่ยากอยู่บ้างเขาเลี้ยงลูกเลี้ยงสัตว์เขาก็ต้องอาศัยความลำบากต้องมีอาหารการบำรุงไม่เช่นนั้นเด็กก็ไม่เติบโตสัตว์จะเติบโตไปไม่ได้ทั้งเลี้ยงทั้งดูทั้งแนะนำสั่งสอนทั้งลูกสั่งสอนทั้งสัตว์เลี้ยงที่เขาเลี้ยงไว้จึงจะเป็นลูกที่ดีและเป็นสัตว์ที่ดีมีความเติบโตขึ้นเป็นลำดับเพราะอาหารเครื่องหล่อเลี้ยงและการแนะนำพร่ำสอนเราพยายามเลี้ยงพระภายในดวงใจหรือภายในเพศของเราก็ต้องทำในลักษณะเดียวกับชาวโลกเขาเลี้ยงลูกหรือเลี้ยงสัตว์ต่างๆเฉพาะอย่างยิ่งการเลี้ยงพระคือเลี้ยงใจของเราด้วยข้อปฏิบัตินี้เป็นหน้าที่ของเราโดยตรงและเป็นสิ่งจำเป็นอย่างและเป็นสิ่งจำเป็นอย่างยิ่งสำหรับผู้มุ่งจะให้พระของตนมีความเจริญงอกงามอาหารของพระคืออะไรได้แก่ข้อวัดปฏิบัติที่พระพุทธเจ้าทรงประทานไว้เพื่อพระนับตั้งแต่ลุคมูลันเซนาสนังนิสายปัปปจาตัทโวยาวชีบังอุซาโฮกรณียเป็นต้นไป
หลักพระวินัยทุกข้อหลักของพระธรรมทุกข้อนี้คืออาหารของพระผู้ได้นำหลักพระธรรมวินัยมาดำเนินและหลักธรรมของพระพุทธเจ้ามาดำเนินดัด

ายวาจาใจของตนให้เป็นไปตามแถวแห่งธรรมะวินัยแล้วผู้นั้นจะปรากฏภายในใจของตนซึ่งเป็นจุดหรือเป็นที่อยู่ของพระให้มีความเจริญงอกงามขึ้นไปเป็นลำดับอาหารนี้แลที่พระพุทธเจ้าทรงเสวยแล้วปรากฏเป็นศาสดาของโลกขึ้นมาสาวกทั้งหลายได้ดื่มแล้วปรากฏเป็นสาวกอรหันต์ขึ้นมาไม่ใช่อาหารอื่นใดที่จะมาสามารถหล่อเลี้ยงจิตใจและซักฟอกขับไล่สิ่งที่เคยเป็นข้าศึกต่อใจให้หมดสิ้นไปกลายเป็นใจที่บริสุทธิ์ขึ้นมานอกจากหลักศีลสมาธิปัญญาสำหรับนักบวชเราเท่านั้นนี่เป็นอาหารสำคัญขอให้ทุกท่านพึงคำนึงถึงอาหารที่เป็นโอชารสอันยอดเยี่ยมนี้เสมออย่าเห็นอาหารประเภทอื่นใดว่าเป็นของมีคุณค่ายิ่งกว่าธรรมะของพระพุทธเจ้าอาหารนอกนั้นเป็นยาพิษสำหรับพระจะให้มีความเจริญงอกงามขึ้นไม่ได้อาหารประเภทที่เป็นข้าศึกคือนอกจากหลักของพระธรรมนอกจากหลักของพระวินัยแล้วมีแต่จะรังควานจิตใจและทำลายจิตใจของพระนั้นให้ค่อยเสื่อมเป็นจิตใจที่ทุพพลภาพไม่สามารถจะตั้งหลักตั้งฐานลงได้ในหลักพระธรรมวินัยมีแต่เรื่องของกิเลสอาสวะที่เป็นอาหารอันเจือไปด้วยพิษย่ำยีทุกวันทุกคืนจะกลายเป็นผู้อาภัพในเพศของตนมีอาหารประเภทนี้โปรดได้คำนึงเสมอนี่คือข้าศึกของพระที่จะทำลายพระในเพศและในหัวใจของพวกเราให้เสื่อมสูญอันตรธานไปเป็นลำดับเมื่อมากแล้วทำให้เสียไปได้อย่างไม่มีคุณค่าอันใดเลยในตัวของพระจิตของพระเลี้ยงพระบำรุงพระรักษาพระเป็นการละหมาดเช่นนี้แต่ก็เป็นผลอันล้ำค่าซึ่งจะเกิดขึ้นจากการบำรุงพระด้วยความลำบากยากเย็นนั้นไม่มีผลอื่นใดที่จะนอกไปจากผลอันเป็นที่พึงปรารถนาของผู้ปฏิบัติด้วยความตะเกียบตะกายหรือความขยันหมั่นเพียรผลที่เกิดขึ้นจากการบำเพ็ญตามหลักธรรมะคำสั่งสอนของพระพุทธเจ้านี้แม้จะแสนลำบากยากแค้นสักปานใดผลจะแสดงหรือสนองตอบแทนขึ้นมาทุกระยะพระของเราจะมีความเจริญรุ่งเรืองภายในกายวาจาและใจด้วยรวมแล้วทั้งกายทั้งวาจาทั้งใจนี้เรียกว่าพระของเราแต่ละรายละรายจงสงวนรักษาพระของตนด้วยข้อปฏิบัตินำเนินตามหลักธรรมะคำสั่งสอนของพระพุทธเจ้าอย่าให้มีวันลดละหรือจืดจางไปด้วยข้อปฏิบัติเราให้คิดดูถึงเด็กที่เริ่มแรกเกิดไม่มีกำลังบังชามาจากไหนเลยแต่อาศัยอาหารเป็นเครื่องบำรุงเด็กและการรักษาเด็กตลอดมาเด็กเหล่านั้นก็กลายเป็นผู้ใหญ่ขึ้นมากำลังมังชาก็มีพร้อมมูลกับเด็กคนนั้นจนกลายเป็นผู้ใหญ่ขึ้นมาได้เพราะการรักษาและบำรุงเรื่องของจิตใจที่ยังไม่สามารถจะนำธรรมะเข้ามาหล่อเลี้ยงให้เต็มภูมิได้ก็ต้องมีเป็นใจที่ลึกทุพพลภาพเหมือนกันแต่เมื่ออาศัยการบำรุงรักษาใจของพระหน้าที่ของพระเพศของพระอยู่เสมอเสมอใจจะมีความเคยชินต่อการบำเพ็ญตนในทางที่ดี
และจะมีกำลังความสามารถในด้านปฏิบัติทั้งภายนอกและภายในเรื่องของกิเลสตัณหาอาสวะที่เคยพอกพูนอยู่ในหัวใจของเรานั้นจะค่อยจืดจางและหายไปเป็นลำดับและจะกลายเป็นสิ่งที่ทุพพลภาพไปเพราะอำนาจของเครื่องบำรุงพระมีความสมบูรณ์ขึ้นภายในใจของพระเป็นลำดับลำดับเมื่อใจของพระเราได้ถูกการบำรุงด้วยข้อปฏิบัติที่ชอบธรรมตามหลักแห่งสวขาตธรรมแล้วคำว่าพระโสดาคือบรรลุพระโสดาบรรลุพระสกิทาคาบรรลุพระอนาคาบรรลุพระอรหันต์นั้นจะปรากฏขึ้นในจิตดวงนั้นเป็นลำดับลำดับที่กล่าวมาทั้ง4ประเภทนี้นี่คือเรื่องของพระในหลักธรรมชาติเป็นขั้นๆที่จะแสดงผลตอบแทนท่านผู้มีธรรมเครื่องหล่อเลี้ยงน้ำใจเมื่อธรรมทั้ง4ประเภทนี้ได้แทรกปรากฏขึ้นภายในใจของผู้นั้นเป็นขั้นๆแล้วผู้นั้นจะกลายเป็นพระโสดาขึ้นมาจะกลายเป็นพระสกิทาคาขึ้นมาจะกลายเป็นพระอนาคาขึ้นมาและจะกลายเป็นพระอรหันต์ขึ้นมาภายในใจที่เคยทุพพลภาพต่อสิ่งแวดล้อมทั้งหลายเหล่านั้นโดยไม่ต้องสงสัยดังนั้นขอให้ทุกท่านจงมีความหนักแน่นในข้อปฏิบัติซึ่งเปรียบเหมือนกับเรือจะขี่ข้ามมหาสมุทรทะเลหลวงที่เราเคยเย็นว่ายตายเกิดอยู่นี้เพราะความโง่เขลาเบาปัญญาอันปราศจากเรือเครื่องขี่ข้ามจึงในมกเวียนเปลี่ยนกันไปเปลี่ยนกันมาในภพชาติต่างๆมาบัดนี้เราได้มีความรู้สึกภายในตัวของเราและได้น้อมตัวเข้ามาเป็นสากยบุตรปรากฏเป็นลูกของถาคตเจ้าแล้วจงเป็นผู้มีความหนักแน่นในข้อวัดปฏิบัติอย่าเห็นสิ่งใดว่ามีคุณค่ายิ่งกว่าการดำเนินเพื่อทางพ้นทุกข์ของตนซึ่งจะตามเสด็จพระพุทธเจ้าให้ทันในขณะต่อไปนี้พระพุทธเจ้าถ้าจะกล่าวตามสมมตินิยมที่เราได้ฟังกันมาจนชินหูแล้วปรากฏว่าพระพุทธเจ้านิพพานไปแล้วคล้ายกับว่าไกลแสนไกลพระอรหันต์ทั้งหลายนิพพานไปแล้วคล้ายกับว่าไกลแสนไกลแม้ระยะที่ท่านตรัสรู้ก็คล้ายกับว่าไกลแสนไกลแต่หลักธรรมที่พระพุทธเจ้าตรัสรู้ก็ดีที่พระพุทธเจ้าทรงบรรลุสัพพาทิสัพพาทิเสสนิพพานก็ดีไม่ได้นอกเหนือไปจากหลักธรรมที่กล่าวมานี้เลยผู้จะปฏิบัติตามหลักธรรมนั้นก็คือความรู้ที่รับรู้อยู่ขณะนี้เราทั้งหลายให้ชื่อว่าใจใจนี้แลเป็นผู้จะชำระสาสางสิ่งมัวหมองของตนให้หมดไปวันเล็กวันน้อยด้วยข้อปฏิบัติที่ตนดำเนินอยู่ทุกเวลาไม่ใช่อยู่ที่อื่นไกลที่ไหนเพราะคำว่าอริยสัจซึ่งมีทั้งทางดีและทางชั่วรวมอยู่ในภาชนะคือกายกับใจของเหล่านี้เท่านั้นไม่ได้นอกไปจากที่นี่เลยคำว่าทุกข์เราทุกท่านได้เคยผ่านทุกข์มาเป็นประจำคือนั่งก็อยู่กับทุกข์เกิดมาก็มาประสบทุกข์เอาทีเดียวอยู่ก็อยู่ด้วยทุกข์นั่งก็นั่งด้วยทุกข์ยืนด้วยทุกข์นอนด้วยทุกข์ไปด้วยทุกข์มาด้วยทุกข์ทุกขณะทุกข์จะอยู่ในภาชนะคือกายกับใจของเรานี้ทั้งนั้นเราจึงไม่ควรจะสงสัยว่าท
ทุกข์ที่พระพุทธเจ้ารู้แจ้งแทงคือ

ไหนเปลี่ยนหน้าเปลี่ยนตามาจากสถานที่ใดแล้วเปลี่ยนชื่อเปลี่ยนเสียงมาอย่างไรบ้างชื่อเสียงของทุกข์ก็คือทุกข์อันเดียวกันเรื่องของทุกข์ก็คือความบีบคั้นอันเดียวกันไม่สถานที่อยู่ของทุกข์ก็อยู่ในสถานที่แห่งเดียวกันคือกายกับใจนี้เท่านั้นไม่มีสถานที่อื่นเป็นที่อยู่ของทุกข์นอกจากกายกับใจของสัตว์และของบุคคลเท่านั้นไม่ได้เปลี่ยนสถานที่ตำแหน่งและชื่อนามไปที่ไหนมีอยู่ในที่นี้แห่งเดียวนี่เราจึงไม่ควรสงสัยว่าทุกข์ที่พระพุทธเจ้าตรัสรู้ในครั้งนั้นคือทุกข์อะไรอยู่ที่ไหนแล้วเปลี่ยนชื่อเปลี่ยนนามไปอย่างไรบ้างเปลี่ยนโคตรเปลี่ยนเชื่อไปที่ไหนไม่ได้เปลี่ยนไปที่ไหนเชื่อของทุกข์ก็คือสมุทัยอยู่ในหัวใจของเราทุกท่านด้วยกันไม่ได้เปลี่ยนไปที่ไหนโคตรของทุกข์ก็คือเรื่องของสมุทัยไม่ได้อยู่ที่ไหนคำว่าสมุทัยเราได้ยินมาจนชินหูตัวของสมุทัยแท้คืออะไรสิ่งที่ผลักดันจิตใจของเราไปตามอำนาจของเขานั่นแหละท่านเรียกว่าสมุทัยอยากไปอย่างไม่มีเหตุมีผลอยากอยู่ไม่มีเหตุมีผลอยากทำไม่มีเหตุมีผลอยากหลับอยากนอนไม่มีเหตุมีผลทุกสิ่งทุกอย่างไม่มีเหตุมีผลแต่ทำด้วยความอยากความอยากไม่ทราบว่าอยากเพื่ออะไรหาเหตุผลไม่ได้แต่เราก็ต้องคล้อยตามความอยากนั้นทุกเวลาที่เขาแสดงตัวออกมาความอยากประเภทนี้แหละท่านเรียกว่าสมุทัยโปรดได้ทราบเสียว่าอยู่ที่ไหนนอกจากจะระบายออกมาจากจิตใจของเราแล้วฉุดลากจิตใจของเราให้เป็นไปตามความอยากของเขาเท่านั้นแล้วไม่มีหน้าที่อื่นใดจะทำสำหรับสมุทัยปฏิบัติต่อเราเพราะว่าอยู่ที่ไหนเวลานี้นอกจากอยู่ที่หัวใจที่ฉุดลากเราอยู่ทุกขณะนี้เท่านั้นไม่มีที่อื่นเป็นที่เกิดขึ้นแห่งสมุทัยและไม่ได้เปลี่ยนชื่อเปลี่ยนนามไปที่ไหนเช่นเดียวกันกับทุกข์นี่แหละคือโคตรเชื่อพ่อแม่ของทุกข์ผู้นี้แหละเป็นผู้ผลิตทุกข์ขึ้นมาผู้นี้เป็นสกุลอันใหญ่โตที่สุดสำหรับผลิตศาสตร์โลกให้วกเวียนหาทางออกทางไปทางมาทางพ้นจากทุกข์มาได้คือเรื่องของสมุทัยนี่แหละแล้วก็อยู่ภายในจิตใจของเราทุกท่านตลอดถึงสัตว์ทั่วไปมีเช่นเดียวกันหมดไม่มีใครจะน่าสงสัยว่าสมุทัยคืออะไรเป็นอย่างไรนี่เป็นฝ่ายตามสมมุติท่านให้ชื่อว่าเป็นฝ่ายชั่วฝ่ายชั่วนี้ก็มีอยู่ภายในกายในใจของเรานี่ฝ่ายดีสำหรับจะแก้ฝ่ายชั่วคืออะไรนิโรธมรรคนิโรธคือความดับสนิทแห่งทุกข์เหตุที่จะดับสนิทแห่งทุกข์ได้เพราะอำนาจของมรรคมรรคท่านกล่าวไว้ว่าสัมมาทิฏฐิสัมมาสังกัปโปมีสัมมาสมาธิเป็นที่สุดนี่ท่านเรียกว่ามรรคคือทางแก้สิ่งทั้งหลายเหล่านี้ได้แก้สมุทัยคือเหตุเป็นแดนเกิดแห่งทุกข์ทั้งมวลนี่ท่านเรียกว่ามรรคเครื่องแก้ทุกข์แก้สมุทัยเมื่อแก้สมุทัยแล้วทุกข์ก็ดับไปเองเป็นคำพูดที่ติดปากท่านเรียกว่าแก้ทุกข์ก็ได้แต่หลักฐานสำคัญคือแก้สมุทัยตัวผิดทุกขึ้นมาเมื่อสรุปศีลอามรรคทั้ง8นั้นเข้าแล้วมี3คือศีลสมาธิปัญญาศีลคือความไม่ขนองทางกายทางวาจาซึ่งมีใจเป็นต้นเหตุแห่งความขนองระบายออกมาทางกายทางวาจาให้เป็น

ั้งทางจิตด้วยทั้งทางกายและทางวาจาด้วยนี่กลายเป็นผู้มีศีลขึ้นมานี่ก็เป็นธรรมเครื่องแก้ความขนองสมาธินี่ก็เคยได้อธิบายให้ท่านผู้ฟังได้ทราบหลายครั้งแล้วคืออะไรสมาธิจะแก้ทุกข์ได้อย่างไรความที่ใจมีความฟุ้งซ่านวุ่นวายทั้งวันทั้งคืนไม่มีหลับมีตื่นเดือดร้อนกันอยู่ตลอดเวลานี้คือจิตหาความสงบไม่ได้จิตตั้งหลักฐานลงเป็นปกติของตนไม่ได้กลายเป็นจิตที่มีความกระสับกระส่ายและสัมมาสายตลอดเวลานี่เรียกว่าจิตดิ้นรนเพราะทุกบีบคั้นคนที่มีจิตไม่มั่นคงมีจิตไม่สงบต้องแสดงความดิ้นรนอย่างนี้ไม่ว่าคนทุกคนจนไม่ว่าคนโง่คนฉลาดเอาประมาณไม่ได้นอกจากผู้มีจิตที่อบรมด้วยธรรมะคำสอนของพระพุทธเจ้าโดยวิธีดัดแปลงตามหลักแห่งธรรมท่านกล่าวไว้หลายประเภทที่จะนำมาบังคับบัญชาจิตใจให้ได้อาศัยอยู่กับธรรมบทนั้นๆเช่นอานาปานสติเป็นต้นนี่เป็นอุบายวิธีที่จะทำใจให้ได้รับความสงบใจที่มีความสงบเพราะอำนาจแห่งการอบรมด้วยธรรมกลายเป็นใจที่มีความสุขขึ้นมาตั้งตนได้ไม่ละสัมละสายไปตามที่เคยเป็นมานี่ท่านเรียกว่าจิตเป็นสมาธิมีความสงบประจำตนคนที่มีความสงบประจำตนอยู่ที่ไหนก็สบายไม่มีทุกข์มารบกวนวุ่นวายนี่เรื่องของสมาธิเป็นอุบายแก้ทุกข์คือความวุ่นวายได้อย่างนี้จากนั้นก็เป็นเรื่องของปัญญาปัญญาจะต้องเคลือบแฝงอยู่กับสมาธิตลอดไปไม่เพียงแต่จะแฝงอยู่กับสมาธิแม้จิตการงานทุกด้านไม่ว่าทางโลกทางธรรมถ้าไม่มีปัญญาเป็นเครื่องแฝงอยู่แล้วการงานทั้งหลายจะเป็นไปด้วยความรอบคอบย่อมเป็นไปไม่ได้แม้จะได้ผลก็ไม่สมบูรณ์ฉะนั้นปัญญาจึงเป็นธรรมจำเป็นอย่างยิ่งที่จะเคลือบแฝงอยู่ในหน้าที่การงานทุกๆประเภทเมื่อเป็นฉะนั้นสมาธิจะไม่มีปัญญาเคลือบแฝงได้อย่างไรตามที่เคยกล่าวในหนังสือให้ชื่อว่าปัญญาอบรมสมาธิก็มีความหมายเช่นนี้เองคนไม่มีปัญญาแม้จะรักษาศีลให้บริสุทธิ์ก็บริสุทธิ์ไม่ได้จะทำสมาธิให้มีความสงบเยือกเย็นเป็นมูลฐานและเพิ่มพูนความสงบเยือกเย็นขึ้นไปเป็นลำดับก็เป็นไปไม่ได้เพราะไม่มีความฉลาดรอบคอบในการบำเพ็ญให้เป็นสมาธิและในการรักษาสมาธิให้มีความมั่นคงตลอดถึงการจะบำเพ็ญสมาธิให้มีความก้าวหน้าขึ้นไปยอมจะเป็นไปไม่ได้เมื่อขาดปัญญาเป็นเครื่องรักษาแล้วฉะนั้นปัญญาจึงเป็นธรรมจำเป็นในหน้าที่การงานทุกๆด้านไม่ว่าทางโลกทางธรรมไม่ว่าศีลไม่ว่าสมาธิต้องมีปัญญาเป็นเครื่องเคลือบแฝงเสมอเรื่องของสมาธิก็พูดตามลักษณะของใจที่มีความสงบมากน้อยท่านก็ให้ชื่อสมาธิเป็นขั้นๆตามขั้นแห่งความสงบของใจที่ปรากฏอยู่ภายในท่านผู้บำเพ็ญเรื่องของปัญญาก็เช่นเดียวกันเมื่อมีปัญญาพยายามรักษาและตรวจตราดูเรื่องของศีลเรื่องของสมาธิและเรื่องของสภาวะธรรมมีเบญจขันธ์เป็นต้นใช้ปัญญาท่องเที่ยวตรวจตราอยู่ตามสิ่งเหล่านี้มาให้จิตเร่ร่อนออกไปข้างนอกเรื่องของปัญญากับเรื่องสภาวะธรรมที่มีอยู่ภายในร่างกาย

ของเรานี้ก็จะกลมกลืนกันกลายเป็นธรรมขึ้นมาคือมีความเฉลียวฉลาดรอบคอบรู้ตามสภาพความเป็นจริงของสิ่งทั้งหลายถ้าจะพูดถึงเรื่องว่าทุกข์เราก็เห็นประจักษ์ใจโดยไม่ต้องไปถามพระพุทธเจ้าว่าทุกข์ที่ปรากฏอยู่ณบัดนี้ก็ดีที่ได้รู้ได้เห็นอยู่ณบัดนี้ก็ดีที่ได้รู้แจ้งชัดเรื่องของทุกข์นี่ก็ดีของพระพุทธเจ้ากับของเรานี้จะเหมือนกันไหมข้อนี้เราจะไม่จำเป็นเพราะอำนาจของปัญญาเป็นสิ่งที่จะแทงทะลุให้รู้ตามหลักความจริงด้วยกันและเหมือนกันกับพระพุทธเจ้ายิ่งเราถือขันห้านี้เป็นที่ขุดที่ค้นของปัญญาก็ยิ่งจะเห็นความแยกคายของสภาวะเหล่านี้เป็นลำดับความกังวลเกี่ยวข้องความถือมั่นที่ให้ชื่อว่าอุปาทานอันเป็นตัวให้เกิดทุกข์ก็จะค่อยลดน้อยถอยลงไปเป็นลำดับยิ่งมีการพิจารณาถึงความแยบคายจนพรากกันได้ในส่วนแห่งร่างกายกับจิตใจนี้เรื่องความกังวลหรืออุปาทานที่ยึดมั่นถือมั่นในส่วนร่างกายนี้ก็หมดไปโดยเด็ดขาดไม่มีสิ่งใดเหลืออยู่กองทุกข์ที่เกี่ยวกับเรื่องความยึดมั่นถือกายนี้ก็หมดสิ้นไปโดยไม่ต้องไปแก้ไขหรือดับทุกข์เพราะสมุทัยตัวยึดมั่นถือมั่นได้ถอดถอนออกแล้วด้วยปัญญาการคลี่คลายตามหลักความจริงเมื่อเห็นจริงแล้วต้องถอดถอนตัวออกมานี่ท่านเรียกว่าปัญญาศีลก็ดีสมาธิก็ดีปัญญาก็ดีเป็นอุบายแก้ทุกข์ภายในหัวใจของเราออกได้เป็นขั้นๆอย่างนี้ไม่มีสิ่งใดจะสามารถรื้อถอนทุกข์ที่ฝังจมอยู่ภายในใจของเราให้หมดไปได้เป็นลำดับจนถึงกับหมดทุกข์โดยสิ้นเชิงได้นอกจากหลักของศีลของสมาธิของปัญญาที่เรากำลังบำเพ็ญอยู่ณบัดนี้การกล่าวทั้งนี้ไม่ได้ตำหนิคุณงามความดีประเภทอื่นๆที่เป็นฝ่ายกุศลคือทำเครื่องแก้ทุกข์ด้วยกันเพราะกุศลธรรมที่ท่านผู้บำเพ็ญทั้งหลายเหล่านั้นก็รวมเข้ามาสู่จุดอันเดียวคือศีลสมาธิปัญญานี้ด้วยกันในการกระทำคุณงามความดีทุกประเภทจึงไม่เป็นการผิดทางถอดถอนกิเลสตัณหาอาสวะเช่นเดียวกับต้นไม้ต้นเล็กๆเมื่อได้รับการบำรุงถูกทางและปุ๋ยที่ดีย่อมจะเติบโตขึ้นเต็มภูมิของต้นไม้ต้นนั้นๆลักษณะแห่งคุณงามความดีทุกๆประเภทเมื่อได้รับการบำรุงหรือบำเพ็ญเสมอแล้วก็จะกลายเป็นคุณงามความดีอันใหญ่โตขึ้นแล้วมารวมจุดที่หัวใจเช่นเดียวกันคำว่าศีลก็ถูกคุณงามความดีคำว่าสมาธิก็ดีคำว่าทานก็ดีหรือคำว่าปัญญาก็ดีก็รวมเข้าเป็นเรื่องของใจผู้มีความเฉลียวฉลาดสามารถบำเพ็ญตนให้พ้นไปได้เป็นลำดับเช่นเดียวกันนี่กล่าวถึงปัญญาขั้นทั่วๆไปและย้อนเข้ามาถึงปัญญาขั้นพิจารณาส่วนร่างกายเป็นปัญญาขั้นหนึ่งหรือประเภทหนึ่งปัญญาขั้นที่จะพิจารณาส่วนละเอียดของขันคือเวทนาขันจะเป็นสุขเป็นทุกข์ภายในกายภายในใจหรือจะเฉยๆภายในกายภายในใจปัญญาก็ทราบชัดว่าเป็นสภาพอันหนึ่งที่เกิดขึ้นจากกายจากใจและดับไปเห็นตามความจริงทั้ง
เวทนาที่เกิดขึ้นและตั้งแฝงใจอยู่ตลอดดับไปแม้สัญญาสังขารวิญญาณก็มีลักษณะเคลือบแฝงขึ้นมาจากใจเช่นเดียวกันและโปรดทราบเสมอว่าคำว่าเคลือบแฝงไม่ใช่ธรรมชาติที่แท้จริงเป็นสิ่งที่อาศัยเกิดขึ้นแล้วดับไปไม่ใช่เป็นของคงที่แต่อาศัยใจเป็นที่เกิดขึ้นใจที่ไม่มีปัญญาเฉลียวฉลาดทันกับสิ่งทั้งหลายเหล่านี้จึงสำคัญว่าสิ่งที่กล่าวมาเหล่านี้เป็นตนเป็นของตนเมื่อสิ่งเหล่านี้สลายหรือแปรสภาพไปตามหลักธรรมดาของเขาตนจึงมีความเดือดร้อนดีใจบ้างในเมื่อสิ่งเหล่านี้ปรากฏเป็นความถูกใจตนเองและเสียใจบ้างเมื่อสิ่งเหล่านี้สลายไปหรือไม่เป็นไปตามใจหวังเรื่องของทุกข์ของสุขจึงคะเข้ากันอยู่กับภายในใจนี้ด้วยอำนาจแห่งความโง่เข้าครอบงำผู้มีความฉลาดสามารถพิจารณาแยกได้ทั้งกองรูปกองเวทนากองสัญญากองสังขารกองวิญญาณออกเป็นชิ้นๆออกเป็นส่วนๆโดยทางปัญญาและยังสามารถแทงทะลุเข้าไปถึงรากฐานแห่งขันธ์ทั้ง5นี้คือใจที่คลักเคล้าอยู่กับอวิชชาอันเป็นส่วนละเอียดจนเห็นชัดตามเป็นจริงในสิ่งที่แฝงอยู่กับใจอันเป็นหลักธรรมชาตินั้นและทำลายลงได้ด้วยปัญญากลายเป็นใจที่บริสุทธิ์พุทโธขึ้นมาทั้งดวงพ้นจากภาวะแห่งความเป็นขันธ์ไม่ได้ถือขันธ์ว่ารูปเป็นตนเวทนาสัญญาสังขารวิญญาณเป็นตนและตนเป็นอาการทั้งหลายเหล่านี้แม้ที่สุดจิตที่เป็นนิมุตหลุดพ้นออกมาจากกิเลสอาสวะก็ไม่ถือว่าจิตนี้เป็นตนเป็นของตนยอมเห็นตามสภาพแห่งความจริงทั้งเรื่องของขันธ์ทั้งเรื่องของจิตไม่ได้ยึดมั่นถือมั่นในสิ่งทั้งปวงแม้ที่สุดคือจิตดวงที่บริสุทธิ์นั้นก็กลายเป็นความเห็นตามเป็นจริงไปด้วยกันนี่เรื่องของทุกข์จะไปเคลือบแฝงที่ไหนเมื่ออุบายคือศีลสมาธิปัญญาได้ช่วยกันทำหน้าที่ถอดถอนกิเลสเป็นขั้นๆขึ้นไปจนหมดจากจิตใจโดยสิ้นเชิงแล้วเราจะไปหานิพพานกันที่ไหนเมื่อทำใจให้บริสุทธิ์แล้วใจที่บริสุทธิ์นี้กับใจที่ของพระพุทธเจ้าที่บริสุทธิ์จะมีความแตกต่างกันที่ตรงไหนเพราะอริยสัจก็เป็นอริยสัจอันเดียวกันคือทุกสมุทัยนิโรธมรรคอันเดียวกันการรู้แจ้งเห็นจริงในอริยสัจทั้ง4นี้ด้วยปัญญาก็รู้แจ้งเห็นจริงเหมือนกันแล้วคำว่านิโรธความดับทุกข์ก็ดีหรือนิพพานธรรมชาติที่พ้นจากภาวะทั้ง4คือทุกสมุทัยนิโรธมรรคนี้ก็ดีจะเป็นธรรมที่แปลกประหลาดต่างจากพระพุทธเจ้าและสาวกมาจากที่ไหนไม่มีอันใดที่จะแตกต่างกันและไม่อยู่ห่างไกลจากข้อปฏิบัติของผู้มีความสนใจใกล้ต่อการปฏิบัติอยู่ทุกเวลานี้เลย

จนจะหมดน้ำลายแต่ก่อนอ่านพระพุทธเจ้าท่านก็เดินจงกรมนั่งสมาธิภาวนาบรรดาพระสาวกทั้งหลายล้วนซึ่งล้วนแล้วตั้งแต่เป็นพระอรหันต์ในประเภทอริยบุคคลท่านสุดท้ายท่านสูงสุดไม่ปรากฏว่าองค์ไหนไม่ทำความภาคเพียรมันก็เป็นเหตุให้คิดขึ้นมาเอ๊ะท่านทำความเพียรไปเพื่ออะไรถ้าความเพียรเพื่อจะถอดถอนกิเลสก็เห็นควรเพราะพระพุทธเจ้าสาวกทั้งหลายเหล่านั้นแหละท่านหลุดพ้นจากกิเลสได้เพราะความเพียรแต่ท่านพ้นจากกิเลสไปแล้วท่านทำความเพียรเพื่ออะไรและในธรรมอยู่บทหนึ่งก็มีรับกันไว้เหมือนกันแต่มันไม่สนใจจุดนี้มากกว่าจุดนั้นมากกว่าจุดที่สงสัยทำเรื่องทิฏฐธรรมวิหารธรรมธรรมทิฏฐธรรมวิหารธรรมเราไม่เข้าใจเวลาอยู่มีปกติท่านทำความเพียรเพื่อที่วิหารธรรมในทิฏฐธรรมทิฏฐธรรมคือปัจจุบันนี้เป็นธรรมเครื่องอยู่ในปัจจุบันระหว่างขันธ์กับจิตแต่เราไม่ทราบที่ระหว่างขันธ์กับจิตอะไรต่ออะไรในที่ทำปัจจุบันความจริงแล้วพระอาการทุกส่วนของพระพุทธเจ้าก็ดีธาตุขันธ์ทุกส่วนทุกอาการของพระอรหันต์ก็ดีมันเป็นสมมติทั้งนั้นธาตุขันธ์นี้ไม่ได้เป็นอรหันต์ด้วยนี่รูปเวทนาสัญญาสังขารวิญญาณไม่ได้เป็นพระอรหันต์ไม่ได้บริสุทธิ์ด้วยพระอรหันต์มันเป็นธรรมชาติทั้งมันคือเป็นเครื่องมืออยู่ดีๆเนี่ยเครื่องมือทำงานคนจะดีจะชั่วเครื่องมือก็ไม่ได้ได้ดีได้ชั่วด้วยเพราะเป็นเครื่องมือแต่เราเทียบทีนี้เมื่อธาตุขันยังมีอยู่ความเกี่ยวข้องกับธาตุขันเกี่ยวข้องกันได้ยังไงธาตุขันมันเหมือนกงจักรมันหมุนตัวดูตามหลักธรรมชาติของมันเรื่องอนิจจังก็เป็นไปในส่วนร่างกายอย่างลึกลับก็มีเช่นความแปรสภาพไปทางแต่นี่มันก็เป็นแปรสภาพอยู่ตามอิริยาบถต่างๆเช่นความสุขความทุกข์ที่ปรากฏขึ้นมาเพราะความแปรสภาพของธาตุขันธ์นั้นให้แสดงความแปรสภาพของเวทนาขึ้นมาต่างๆนั้นก็มีความจดความจำความคิดความปรุงต่างๆมันเป็นสิ่งที่เกิดที่ดับเป็นของไม่แน่นอนนี่จิตซึ่งเป็นธรรมชาติที่บริสุทธิ์เมื่ออาศัยอยู่กับสิ่งเหล่านี้แล้วจะปฏิบัติต่อสิ่งเหล่านี้ได้หรือไม่สมกับความรับผิดชอบเขาอยู่แล้วย่นเข้าไปถึงเรื่องความคิดปรุงความคิดปรุงเป็นสิ่งสำคัญอยู่มากที่จะทำให้อาการภายในไม่สะดวกเมื่อใช้ความคิดปรุงมากธาตุขันธ์ก็อ่อนเพลียเฉพาะอย่างยิ่งก็อ่อนเพลียภายในอวัยวะส่วนละเอียดนั้นจะปฏิบัติยังไงถึงจะเป็นการระงับความอ่อนเพลียเหล่านี้ลงได้นั่นพอแยกออกมาทางนี้มันก็เข้าใจถึงเรื่องสมาธิภาวนาที่ท่านทำไปเป็นประจำตลอดอวสานในชีวิตมีความจำเป็นต่อธาตุขันธ์อย่างนี้คิดไปคิดมาคิดมากเข้ามันก็ไม่ได้เรื่องฝืนมันก็ไม่ได้เนี่ยรู้ชัดมันเหมือนกับเราดึงสายยางออกไปดึงออกไปยาวๆเพื่อจะใช้พอวางมันก็ดีดทับเข้าไปดึงออกไปวางดีดทับไปดึงไปต่อไปเลยไม่ออกจิตก็คิดเรื่องนั้นวาดภาพเรื่องนี้เพื่อจะใช้การใช้งาน
ยิ่งเป็นการกะการตวงการคำนวณด้วยแล้วยิ่งจะใช้สัญญากับสังขารนี้เกี่ยวข้องกันอย่างมากมายนี่เวลาใช้นานๆก็มันก็ทำให้อ่อนเพลียได้ต่อไปก็ไม่ทำงานให้แล้วความเหนื่อยภายในธาตุขันธ์แต่พออย่างยิ่งอวัยวะส่วนละเอียดก็ปรากฏขึ้นมาแล้วก็ระงับเสียด้วยวิธีอย่างพระพุทธเจ้าเข้าสมาธิสมาบัติพระสาวกเร็วเข้าที่ภาวนามันเป็นเครื่องบังคับอยู่ในตัวพอกำหนดเข้าที่เท่านั้นมันจะปล่อยทันทีทันใดเพราะอยากจะปล่อยงานอยู่แล้วเพราะงานนั้นไม่ใช่งานยึดงานถืองานทำไปธรรมดาธรรมดาถ้าว่าเป็นงานยึดงานถือที่เรียกว่าอุปทานแล้วมันก็ปล่อยได้ยากเพราะมันไม่ยอมปล่อยมันเสียดายแต่งานของพระกินาศพท่านไม่ได้มีอะไรเสียดายทำไปด้วยความจำเป็นคิดปรุงไปด้วยเรื่องเวลาต่างๆที่เป็นความจำเป็นครับแล้วปล่อยท่านท่านก็ปล่อยท่านได้อย่างรวดเร็วอาการทั้งหมดก็สงบจะสงบนานเท่าไหร่นั้นแล้วแต่ความพอของธาตุขันธ์หรือจิตที่จะถอยตัวออกมารับสมมุติรับรู้สิ่งต่างๆเมื่อออกจากที่นั้นแล้วก็สบายก็พี่เขาเก่าภายในธาตุขันธ์ทราบได้อย่างชัดเจนเช่นเดียวกับคนที่ทำงานเมื่อหิวอ่อนเพลียเต็มที่มารับทานนั้นนอนพักผ่อนร่างกายให้สบายจะตื่นขึ้นมาก็มีความระหว่างจิตกับขันธ์ที่พักกันได้โดยความถูกต้องเหมาะสมก็เป็นเช่นนั้นเหมือนกันที่เป็นไปได้ถึงตามการตามเวลาก็เพราะการปฏิบัติระหว่างขันธ์กับจิตให้ถูกต้องเหมาะสมแก่กันนั่นแหละเกี่ยวกับกิจการงานมากๆฝืนอยู่เรื่อยๆจิตอยากจะพักก็ฝืนกันฝืนกันไปฝืนกันมาความแพ้ก็มาแพ้ที่ขันนี่แหละไอ้แพ้ที่จิตจริงๆที่บริสุทธิ์แล้วนั้นไม่มีทางแพ้เพราะนั้นหมดเรื่องความแพ้ความชนะไปแล้วตั้งแต่ขณะที่ได้บรรลุธรรมความแพ้ความชนะเป็นนั้นหมดปัญหาไปทันทีทันใดการที่จะทรงธาตุขันให้เป็นไปตามอายุขัยนี่ขึ้นอยู่กับการปฏิบัติระหว่างจิตกับขันให้เหมาะสมกันไม่ให้มากเกินไปการเกี่ยวข้องกับสมมตินิยมผู้คนเจตนาว่าการอย่างนี้เป็นเรื่องสมมติเป็นเรื่องงานทั้งนั้นต้องมีการพักผ่อนให้พอเหมาะพอควรแล้วอายุก็เป็นไปได้ตามอายุไขถ้าหากผมมากไปมันก็สั้นเข้ามาสั้นเข้ามาเช่นเดียวกับเรามีเงินอยู่เราคือเราสมมติว่า100บาทในครอบครัวของเราวันหนึ่งใช้หมดไปเท่าไหร่ครอบครัวน้อยๆใช้วันหนึ่งหมดไป20บาทนี่มันก็ได้ถึง5วันถ้าเรามาใช้จะอย่างพุ่มเฟือยวันละ40-50บาทมันก็เพียง2วันก็หมดแทนที่จะไปได้5วันนั้นก็ได้เพียงแค่2วันถ้าใช้วันละ50บาทก็ได้แค่2วันหมดทั้งที่ไม่จำเป็นก็ให้มันหมดมีเรื่องของธาตุขันธ์มันก็มีกฎเกณฑ์ของมันอยู่เช่นประมาณอายุเท่านั้นขันธ์นี้ธาตุนี้จะหมดสภาพการรวมตัวใช้การงานรายได้จะหมดความหมายในประมาณเท่านั้นปีเช่น80ปีธาตุขันธ์นี้จะหมดสมรรถภาพทุกสิ่งทุกอย่างสลายตัวลงไปแต่ถ้าว่าใช้แบบหักโหมก็ไม่ถึงนั้นแต่ใช้เข็มเขียมใช้ให้พอเหมาะพอสมตาดังที่เขาใช้เงิน100บาทนั้นให้พอเหมาะกับครอบครัวของตนนี้มันก็ได้ตามกำหนดนี่คือความจริงที่พระพุทธเจ้าทั้งหลายก็ดีพระสาวกก็ดีท่านทรงบำเพ็ญเพียรอยู่ตลอดเวลาจนกระทั่งถึงวันปรินิพพานเพื่อความรับผิดชอบในขันธ์นี้เท่านั้นเป็นสำคัญ
กิเลสอาสวะไม่ต้องพูดว่าท่านจะแก้อะไรท่านไม่มีความหมายอะไรสำหรับกิเลสเพราะไม่มีกิเลสที่จะให้มาให้ความหมายในเกี่ยวกับเรื่องความเพียรผมคิดได้ว่าหมดมันหมดอย่างนั้นไม่ใช่หมดแล้วจะมาเกิดขึ้นมาอีกเอ๊ะทำไมกิเลสนี่ก็ว่าสิ้นไปแล้วทำไมวันนี้มันโผล่ขึ้นมาแสดงว่ายังไม่สิ้นเราไม่สามารถที่จะค้นพบส่วนละเอียดของมันที่ฝังอยู่อย่างจมมิดเท่านั้นเองมันจึงต้องโผล่ขึ้นมาในเมื่อมีโอกาสที่จะโผล่ขึ้นมาได้แต่ถ้าหมดเรื่องจริงแล้วจะเอาอะไรมาโผล่มันไม่มีตั้งแต่ขณะบรรลุธรรมถึงขั้นบริสุทธิ์เต็มที่แล้วจากนั้นไปกระทั่งถึงวันนิพพานจะไม่ปรากฏเรื่องอะไรที่แสดงขึ้นมาว่าเป็นกิเลสภายในจิตใจอย่างนั้นเลยนี่ความจริงแต่การประกอบความเพียรของพระอรหันต์ท่านผิดกับพวกเราอยู่มากประกอบเพื่อเป็นวิหารธรรมระหว่างขันธ์กับจิตที่ปฏิบัติต่อกันให้เหมาะสมให้รับความผาสุกสบายไปตามการตามเวลาจนกว่าจะถึงอายุขัยแล้วก็ผ่านไปนี่เป็นปกเพณีหรือเป็นความจำเป็นของพระอรหันต์ท่านนับแต่พระพุทธเจ้าลงมาเพราะฉะนั้นครูบาอาจารย์ท่านจึงประกอบความภาคเพียรของท่านอยู่เสมอเพียงเราเหมือนกับหนูตัวหนึ่งเมื่อกับพอจะเข้าใจได้ถ้าลงจิตได้ยุ่งมากๆเกี่ยวกับหน้าที่การงานแล้วมันต้องทราบทันทีต้องหาที่หลบที่ซ่อนปลดปล่อยวางภาระนั้นด้วยความสงบใจปล่อยอารมณ์ทั้งหลายเสียเหลือแต่ความรู้ล้วนๆ มันก็ผาสุกเกี่ยวกับวิหารธรรมเฮ้ยเวลาพักเข้าไปอย่างนั้นดังที่พูดตอนต้นนั้นมันไม่มีอะไรนะคือเหมือนไม่มีถึงอะไรจะมีอยู่ก็ตามนี่เราแยกออกมาต้นไม้ภูเขาดินฟ้าอากาศธาตุขันธ์ของเราเองซึ่งนั่งตะหม่องอยู่นี่มันก็ไม่มีในความรู้สึกหายหมดไม่มีถ้าเราจะพูดว่าเหลือนะก็เหลือแต่ความรู้อันเดียวเท่านั้นแต่คำว่าเหลือนี่มันก็ฝืนฝืนเหมือนกันเพราะคำว่าเหลือนี่มันเป็นสมมุติแท้ๆที่อันนั้นไม่ใช่สมมุติจะว่าเหลือหรือยังมีแต่ความรู้เท่านั้นพูดอย่างเต็มปากนี่ก็พูดไม่ได้แล้วธรรมชาตินั้นจะหัวเราะเอาถ้าให้เหมาะสมกับธรรมชาตินั้นก็ไม่มีอะไรใช่ทั้งที่พูดนั้นก็ทราบแล้วว่ามีอะไรนั้นไม่ทราบอยู่งั้นแหละผู้ทราบนั่นเองผู้ที่พูดไม่ถูกนี่จิตเป็นอย่างนั้นถึงขั้นพูดไม่ได้มันพูดไม่ได้จริงมันเลยละเอียดละเอียดยังพูดได้เลยละเอียดไปแล้วมันก็ผ่านสมมุติไปทั้งที่อยู่ในท่ามกลางแห่งสมมุตินั่นแหละหักผ่านที่จะพูดถึงได้แล้วทุกสิ่งทุกอย่างว่าพูดได้โดยถูกต้องตามหลักธรรมชาตินั้นอย่างนี้มันพูดไม่ถูกนี่จิตเป็นนี้นี้อยู่กับทุกคนสภาพอันนี้เต็มแต่เพียงว่าสิ่งที่มีราคาราคาทั้งหลายมันกดทวงอันนี้เลยมาเด่นเสียตั้งราคาราคาให้ตัวเองทั้งๆที่มันยังไม่มีราคาไอ้ตัวที่ตั้งราคาให้ตัวเองนั่นคือตัวกดทวงตัวไม่ใช่ราคาตัวไม่มีราคามันยกตัวขึ้นให้เป็นราคามันเลยทับสิ่งที่มีคุณค่ามีราคานั้นเสียเมื่อแก้สิ่งนี้ออกแล้วสิ่งที่มีคุณค่าโดยหลักธรรมชาติก็ปรากฏขึ้นมาแล้วเราก็ค่อยจะเห็นโทษสิ่งที่ตนเคยเสียสันว่ามีราคาราคานี้ได้โดยลำดับไปเมื่อเห็นโทษแล้วก็มีช่องเห็นโทษหรือเห็นภัยของมันมันก็มีทางที่จะต่อสู้มีทางที่จะปลดเปลื้องเพราะแต่ก่อนไม่รู้ว่าอันนี้เป็นภัยพอรู้แล้วใครจะไปนอนใจอยู่ได้มันก็ต้องพยายามเต็มที่กำลังความสามารถจนกระทั่งเต็มที่เอาชีวิตเข้าแลกกันเลยเมื่อมันเห็นเต็มที่มันก็ปล่อยได้เต็มที่คุณค่าของจิตก็แสดงตัวเต็มที่นะการพยายามชำระสะสางนี้เราจะให้กิเลสเข้ามาแทรก
พอจะเริ่มภาวนามันมีเรื่องใดอันหนึ่งเข้ามาขีดมาขวางนั่นแหละมันไม่เขาไม่อยากให้พวกเขาเองซึ่งเกาะอยู่ภายในจิตนั้นหลุดลอยออกไปจากใจมันก็แสดงเป็นคุณอุบายออกมาจากนั้นเนี่ยมาพร่ำสอนเราสมมติมนุษย์เรานี่มันสอนง่ายถ้าให้กิเลสสอนมันสอนง่ายธรรมะสอนมันยากถ้ากิเลสกระซิบเพียงหนเดียวเท่านั้นล่ะเออยอมหมอบราบเลยว่าไงธรรมะสอนไม่ค่อยลงไม่ค่อยเชื่อทำไมมันถึงเป็นอย่างนั้นเพราะตอนนั้นกิเลสมันเป็นแนวหน้าอยู่นี่มันให้ธรรมะเข้าไปแทรกได้เลยกิเลสเป็นแนวหน้ากิเลสเป็นอาจารย์ใหญ่อาจารย์รองลำดับลงลำดับลำดาลงมาขั้นศาสตราจารย์มันก็ไม่แล้วก็ลองศาสตราจารย์ลงมาเป็นอาจารย์ธรรมดาจนกระทั่งถึงเป็นครูไปอะไรลงไปเรื่อยๆมันมีหลายอาจารย์อยู่ในภายในจิตประจำอยู่ทางตาทางหูทางจมูกทางลิ้นทางกายและทางใจมีแต่อาจารย์เหล่านี้ทั้งนั้นเป็นเจ้าที่เจ้าการแล้วธรรมะจะแทรกเข้าไปได้อย่างไรเมื่อเราทราบตามหลักความจริงที่เป็นอย่างนี้แล้วแล้วก็มีทางถึงจะยากลำบากอุปกรณ์อุบายของกิเลสมันจะแทรกจะแซงกระซิบขึ้นมาโดยอาการต่างๆซึ่งเราเคยเชื่อมันเราก็พอจะจับมาพิจารณาเทียบเคียงถึงเหตุถึงผลความได้ความเสียของมันและของธรรมได้แล้วก็พอฟัดพอเหวี่ยงกันไปทุกข์ก็ทนลำบากก็ทนยากง่ายก็ทนพอได้เมื่อไรเอาพอสู้เมื่อไรสู้เอาเวลาแพ้ไปก่อนแพ้ให้เราทราบว่าเราแพ้แต่แพ้เพื่อที่จะต่อสู้อีกเมื่อได้โอกาสเมื่อมีกำลังจะต่อสู้นี่คือว่าเราเห็นโทษหลายครั้งหลายหนเข้าไปมันก็มีทางชนะได้ไม่ชนะอย่างละเอียดก็ชนะอย่างหยาบมันก็ต้องเข้าไปตั้งแต่เปลือกกับพี้นี่ก่อนแหละแตะเปลือกออกแล้วฟันเข้าไปกับพี้แล้วก็เข้าไปถึงแก่นจนได้เมื่อฟันไม่หยุดไม่ถอยเรื่องของกิเลสมันเป็นอย่างนั้นเราเชื่อมันง่ายเชื่อกิเลสเพราะเคยสนิทติดจมอยู่ด้วยกันมาจนกระทั่งเรากับกิเลสไม่ทราบว่าอะไรเป็นอะไรมันเป็นเราทั้งหมดกิเลสทุกประเภทการมันเป็นเราจะแตะต้องกิเลสมันก็จะเป็นการแตะต้องเราไปเลยไม่อยากแตะต้องเพราะเรากับกิเลสมันแยกกันไม่ออกนี่ละที่ทำให้คนนอนใจหาทางแยกไม่ได้เพราะไม่หาเพราะไม่เห็นเรื่องของกิเลสกับตนเนื่องจากมันเป็นอันเดียวกันทั้งหมดแล้วแม้จะเป็นเช่นนั้นก็ตามเราเป็นผู้มีความเชื่อความเลื่อมใสต่อหลักธรรมพระพุทธเจ้าเอื้อมมือวิงวอนพระองค์ให้ช่วยก็คือศาสนธรรมนั่นแหละนำน้อมนำศาสนธรรมเข้ามาแก้ตนเองยากลำบากก็สู้อดสู้ทนต่อไปก็ค่อยเปิดทางเข้าไปเปิดทางเข้าไปเราเห็นแง่ความผิดของตนความโง่ของตนไปเรื่อยๆด้วยอุบายแห่งธรรมทีนี้ความเชื่อในธรรมทั้งหลายก็ค่อยเด่นขึ้นเด่นขึ้นความเชื่อกิเลสน้อยลงไปน้อยลงไปเพราะเห็นโทษของมันเรื่อยๆเห็นความโกหกมายาการพูดกับการทำไม่ตรงกันถ้าพูดง่ายๆว่านี่มันหลอกไปอย่างหนึ่งเวลาทำไปอย่างผลเป็นอย่างหนึ่งขึ้นมาไม่สมความหมายที่เราต้องการถ้าเราจะฝืนเชื่อมันไปเรื่อยๆมันก็จบเราเทียบกันอย่างนี้ส่วนธรรมนั้นเป็นยังไงเป็นอย่างนั้นจริงตลอดสายตั้งแต่ขั้นต้นจนกระทั่งถึงขั้นสูงสุดเป็นความจริงทั้งนั้นเวลาทำตามธรรมแม้จะได้รับความลำบากลำบนแต่ผลปรากฏขึ้นมาเป็นความสุขได้รับโดยลำดับเป็นที่พอใจทีนี้ยากกับง่ายมันก็ไม่สนใจอะไรไม่ถือเป็นภาระอะไรมากนะยิ่งกว่าที่จะทำให้ยิ่งไปกว่านั้นนะทีนี้อาจารย์ทั้งหลายมันก็ค่อยถูกขับไล่ไปเรื่อยเรื่อยเรื่อยถูกขับไล่ด้วยอาจด้วยธรรมด้วยสติความเพียรสติปัญญาศรัทธาความเพียรทุกอย่างเป็นเครื่องกันจากปากต่อกันไปเรื่อยเรื่อยตามกันเข้าไปตามเข้าไปจนกระทั่งถึงที่สุดไม่มีอะไรเหลือ
หมู่วัฏฏวนที่เป็นเหตุให้หมุนเวียนเป็นเครื่องหลอกลวงจิตใจหมดสิ้นไปจากใจแล้วก็เหลือแต่ธรรมทั้งแท่งหรือธรรมทั้งดวงนั่นคือจิตที่บริสุทธิ์ล้วนๆเด่นอยู่ภายในตัวเองนั่นจริงเอกและจิตเงื่อนเดียวเท่านั้นในโลกนี้ไม่มีอะไรที่จะเสมอกับอันนี้พอรู้อันนี้อย่างเต็มภูมิแล้วปล่อยอะไรเต็มภูมิเต็มที่ไม่มีอะไรเหลือเลยไม่มีอะไรเป็นคู่แข่งในโลกนี้ไม่มีมาถึงทำนี้แล้วไม่มีอะไรเป็นคู่แข่งหมดปัญหานี่คือผลของการฝืนจิตใจจิตใจชอบจะก่อกรรมก่อเวรใส่เจ้าของอยู่เรื่อยๆนั่นแหละก่อเรื่องก่อราวนั่นแหละเหมือนก่อกรรมก่อเวรก็ทำคิดไม่ดีขึ้นมาแล้วมันก็ผลมันก็สนองตอบนี่มาปรากฏในเรามันก็เหมือนกับก่อกรรมก่อเวรนั่นเองมันเป็นอยู่ภายในจิตใจทุกคนนั่นแหละไม่ได้ว่าเพียงตั้งท่านเราเพียงเท่านี้มันทั่วโลกขึ้นชื่อว่าธรรมชาติอันนี้อยู่มีอยู่ภายในจิตใจเครื่องดูแย่ก่อควรมีภายในใจแล้วมันจะหาอุบายมีตลอดเวลาเพราะพวกนี้พวกหารายได้ไม่หวังขาดทุนศูนย์ดอกอะไรทั้งนั้นได้น้อยก็เอามากก็เอามิแต่เอาท่าเดียวไม่ยอมเสียสละก็คือเรื่องของกิเลสยอมเสียสละให้ใครทั้งนั้นหายจะดีเท่าฟ้าก็สู้เราไม่ได้นะที่ดูดิยกตัวอย่างเหมือนอย่างคนเมาเหล้าเนี่ยธรรมดามันก็เมาอยู่แล้วไม่ไปเอาเหล้ามากินเข้าไปอีกยิ่งเมาใหญ่ก็เพิ่มกิเลสตัวเมานี้ให้เด่นขึ้นไปอีกขนาดที่เป็นบ้าพูดข้ามได้ทุกสิ่งทุกอย่างไม่มีอ้ำมีอายก็คือคนเมาเหล้าขณะที่มันโง่ที่สุดก็คือคนเมาเหล้านี่แต่สำคัญว่าตนฉลาดที่สุดก็ขนาดนั้นแหละเนี่ยมีใครมาพูดผ่านหูไม่ได้เขาอยู่ฝากเมฆก็ตามเอ้าหามกูไปตีกับมันหน่อยน่ะเหรอทั้งที่ทั้งที่ไปไม่ได้ก็หามไปตีกับมันนั่นความสำคัญมีอยู่ภายในจิตมันจึงต้องแก้ตรงนี้ด้วยความพยายามของผู้เห็นโทษก็คือผู้รู้โทษแล้วนั่นผู้เห็นคุณก็คือผู้รู้คุณอย่างเต็มที่แล้วได้แก่พระพุทธเจ้าของเราถ้าเราไม่เชื่อพระพุทธเจ้าเราจะเชื่อใครที่จะพูดได้เด็ดดวงและถูกต้องแน่นยำยิ่งกว่าพระพุทธเจ้านี้มีใครมันไม่มีโลนสาวกที่เป็นพระอรหันต์ก็เพราะเชื่อตามคำของพระพุทธเจ้ามาปฏิบัติตนจึงได้เป็นอย่างนั้นขึ้นมาให้เราได้กราบไหว้บูชาเราที่ยังไม่ได้เป็นอรหันต์เราก็ต้องการจะเป็นจะพ้นจากทุกข์ด้วยการประกอบความภาคเพียรโดยวิธีต่างๆอยู่แล้วเวลานี้จะพูดถึงวาสนาเราก็มีเต็มตัวของเราอยู่แล้วแล้วไม่ไปยืมวาสนาของใครมาบำเพ็ญคุณงามความดีมันเป็นขึ้นมาด้วยจริตนิสัยศรัทธาความเชื่อความสงสัยของเราเองเราทำของเราเองเราบกพร่องที่ไหนพอจะไปหยิบยืมของคนอื่นมาช่วยสนับสนุนให้ประกอบความดีเรามีในตัวของเราแล้วเราว่าเราบกพร่องที่ตรงไหนแล้วถ้าว่าเราบกพร่องที่ตรงไหนเราก็พยายามส่งเสริมแก้ไขจุดที่บกพร่องนั้นของเราเองแล้วก็ไม่ได้ไปยืมใครมาแก้ไขสิ่งที่บกพร่องเหมือนกันสติปัญญาก็มีอยู่กับเราความเพียรก็มีอยู่กับเราที่จะส่งเสริมที่จะแก้ไขมีอยู่กับเราทั้งนั้นเราไม่ได้หยิบยืมของใครแต่ว่าเราไม่มีวาสนาเราเป็นผู้รับผิดชอบเรามีมากมีน้อยเราก็รู้อยู่กับตัวของเราแต่ไขดัดแปลงอยู่ที่ตัวของเราบำเพ็ญอยู่ตัวของเราเวลาพอแล้วกับตัวของเราเองเป็นผู้หลุดผู้พ้นที่เราเคยได้ยินแต่ข่าวท่านพระพุทธเจ้าและพระสาวกท่านเป็นพระอรหันต์เข้าสู่พระนิพพานเมื่อถึงข่าวของเรา
เต็มที่อย่างนั้นแล้วเราก็เป็นไปได้เช่นเดียวกับท่านเพราะเดินทางสายเดียวกันจะมีทางตีแวะให้ไปไหนผิดจากหลักสวดคาธรรมเพราะท่านตรัสไว้ชอบแล้วนั้นผู้ดำเนินตามนั้นแล้วก็ต้องเป็นนิยานิกธรรมนำผู้เพียรให้พ้นทุกข์โดยลำดับจนกระทั่งถึงพ้นทุกข์โดยสิ้นเชิงได้เช่นเดียวกับพระพุทธเจ้าและสาวกท่านความจริงมันมีเท่าไหร่ท่านให้พยายามดูจิตของตัวให้มากกว่าเรื่องอะไรดูเรื่องใครก็ตามมันไม่เห็นโทษเห็นคุณชัดเจนยิ่งกว่าดูเรื่องของเจ้าของเรื่องคนอื่นดีไม่ดีมันสั่งสมกิเลสขึ้นมาพอกคุณขึ้นมาโดยเจ้าตัวไม่รู้แต่มากขึ้นโดยลำดับดีไม่ดีนอนไม่ได้กินไม่ได้นอนไม่หลับวุ่นทั้งกลางวันกลางคืนเพราะเรื่องภายนอกพอมาดูตัวเหตุคือใจซึ่งเป็นผู้ประปรุงประแต่งประหาเรื่องหาราวนี่แล้วด้วยสติมันก็ทราบแล้วอันนี้ก็สงบตัวลงไปเราพอมีทางได้รับความสุขความสบายแล้วเห็นโทษในความคิดความปรุงของเจ้าของที่ตะคุบเงาหลอกเจ้าของในจิตแห่งการพิจารณาตัวเองดูใจตัวเองใจนี้เป็นมหาเหตุเหตุตุประโยคจะหมายถึงอะไรมีเหตุเป็นปัจจัยปัจจัยมันจะเกิดที่ไหนถ้ามันเกิดขึ้นจากใจซึ่งเป็นต้นเหตุของสำคัญอารมณปัจจโยมันเป็นอารมณ์มาอย่างไหนถ้าเป็นประจักษ์ใจปรุงขึ้นมาแล้วมันก็เป็นอารมณ์มันเป็นขึ้นจากที่นี่สอนจิตล้วนๆจึงเข้าใจกันยากกุศลธรรมะกุศลธรรมานี่เหมือนกันเหตุประโยอารมณประโยอธิปติประโยอนันตระประโยสมานันตระประโยมันเหมือนกันมันอยู่ที่นี่คือสอนที่ใจอภิธรรมท่านสอนแต่เราไม่เข้าใจเรื่องอภิธรรมเราไปจะด่วนไปสนใจให้เสียเวลาเวลาเลยดูใจซึ่งเป็นรากฐานของอภิธรรมเป็นตู้ใหญ่ของอภิธรรมเป็นที่แสดงออกแห่งกิริยาของอภิธรรมเช่นเหตุวิโยเป็นต้นเป็นอาการที่ท่านแสดงออกไปจากใจเมื่อทราบทีแล้วทราบไปหมดปิดไม่อยู่เขาให้สร้างจะให้ฉลาดคำว่าฉลาดนี่ฉลาดรอบตัวเองนะเราจะไปสำคัญว่าความฉลาดกว่าผู้ใดนั้นเป็นความเลิศความประเสริฐยิ่งกว่าความฉลาดรอบตัวเองนี่คือความเลิศประเสริฐอยู่ที่ตรงนี้เป็นใหญ่ในตัวนี่ดีเป็นใหญ่ในผู้อื่นไม่ค่อยดียิ่งกว่าความเป็นใหญ่ในตัวความรู้รอบตัวแก้ไขตัวได้อาการใดที่แสดงมาผิดถูกดีชั่วจะแสดงมาจากตัวให้รู้เรื่องรู้ราวของมันยังเชื่อผู้ปฏิบัติมองดูจุดนี้อย่าไปดูจุดอื่นที่ว่าผู้ปฏิบัติโดยถูกทางแล้วเรื่องราวอะไรก็จะสงบลงไปสงบลงไปผลสุดท้ายก็มาเห็นโทษทั้งหมดที่มันล่ายไปนะตะคุบเงาไปนู่นไปนี่ตัวจริงมันไม่จับพระพุทธเจ้าท่านสอนอย่างนี้นะครับอันนี้แสดงตรงนี้

การบวชท่านกล่าวไว้ว่าบวชได้ยากบวชแล้วการประพฤติตามธรรมวินัยก็เป็นของยากการจะดำเนินทางด้านจิตใจของนักบวชเพื่อรู้แจ้งเห็นจริงตามหลักธรรมของพระพุทธเจ้าก็เป็นของยากทำไมจึงเป็นของยากเพราะกิเลสไม่ใช่ของง่ายได้กิเลสเป็นสิ่งที่เหนียวแน่นมั่นคงมากการประพฤติปฏิบัติเพื่อถอดถอนหรือต่อสู้กับกิเลสจึงเป็นของยากทุกๆประโยคไปความเป็นนักบวชก็คือความเป็นนักรบเป็นนักต่อสู้กับสิ่งที่เป็นข้าศึกแต่จิตใจของตนไม่ว่าจะเป็นครั้งใดๆก็ตามหลักความจริงมีมาอย่างนั้นกิเลสไม่เคยมีความอ่อนแอท้อถอยพอที่เราจะชำระมันได้อย่างง่ายดายกิเลสมีความเข้มแข็งมีความแหลมคมมากจึงได้ครองหัวใจสัตว์โลกเรามุ่งหน้ามาบวชในพระพุทธศาสนากว่าจะได้บวชก็เป็นของยากบวชแล้วที่จะรักษาสิกขาบทวินัยซึ่งเป็นการขัดต่อนิสัยเดิมอันเป็นนิสัยของกิเลสก็ต้องเป็นของยากเพราะต้องต่อสู้กันระมัดระวังรักษากายวาจาใจของตนที่เคลื่อนไหวไปมาเพราะเหตุผลกลไกอะไรก็ตามมักมีกิเลสแทรกอยู่เสมอภายในอาการของจิตอาการของกายที่แสดงออกมาเมื่อเป็นเช่นนี้การประพฤติปฏิบัติจึงเป็นของยากโลกที่ไม่รู้พิษภัยของกิเลสหรือไม่รู้เรื่องของกิเลสที่ฝังอยู่ภายในจิตใจและยอมจำนนต่อสิ่งเหล่านี้โดยไม่รู้สึกตัวจึงประพฤติปฏิบัติกันยากท้อถอยอ่อนแอต่อการที่จะบึกบึนหรือตะเกียกตะกายเพื่อการแก้ไขตลอดถึงเพื่อความหลุดพ้นนี่เราทราบกันได้ทุกองค์เพราะได้เริ่มปฏิบัติมาด้วยกันระหว่างกิเลสกับธรรมซึ่งมีอยู่ในใจดวงเดียวแก้ไขกันยากไหมฝึกฝนอบรมตนก็คือการต่อสู้กับกิเลสซึ่งมันเสี่ยมสอนจิตใจให้เชื่ออย่างฝังจมไปตามมันมาเวลานานจึงเป็นของยากลำบากสิ่งการที่จะอุตส่าห์พยายามประพฤติปฏิบัติทางด้านจิตใจเรียกว่าแหวกว่าจากกิเลสไปแต่ละขั้นและตอนนี้ก็ต้องเป็นของยากไปโดยลำดับเพราะกิเลสไม่ว่าประเภทใดต้องเป็นสิ่งที่เหนียวแน่นมั่นคงเกาะอยู่กับจิตไม่ยอมปล่อยวางเอาง่ายๆถ้าอุบายวิธีและการปราบปรามมีกำลังไม่พอแล้วก็ต้องยอมแพ้โดยไม่ต้องสงสัยการหลักการบวชก็ยากบวชแล้วการประพฤติพรหมจรรย์เป็นไปตามหลักสิกขาบทวินัยก็อยากการจะเกียกการที่จะเกียกตะกายตนให้หลุดพ้นไปตามหลักธรรมที่ท่านทรงสอนไว้ก่อนที่จะให้หลุดพ้นไปได้ก็ต้องต่อสู้กับกิเลสอย่างเต็มสติกำลังความสามารถซึ่งก็พ้นจากความยากลำบากไปไม่ได้เหมือนกันเมื่อรวมแล้วยากด้วยกันทั้งนั้นแต่การยากของผู้เชื่อหลักตามหลักธรรมวินัยของพระพุทธเจ้า
ก็ไม่สุขวิสัยเพราะท่านผู้ผ่านไปแล้วได้แค่ชนะเพราะการปราบกิเลสทุกประเภทซึ่งเป็นสิ่งที่เหนียวแน่นมั่นคงเกาะอยู่ภายในจิตอย่างแน่สนิทท่านก็เคยได้บำเพ็ญได้เคยฝึกฝนทรมานและชำระสัตว์สางปราบปรามมันลงไปอย่างราบให้เห็นประจักษ์กับพยานของเราเช่นองค์ศาสดาที่เป็นครูของโลกทั้งสามเป็นตัวอย่างไม่ว่ากิเลสประเภทใดเกาะอยู่ในหัวใจใดจะต้องมีความเหนียวแน่นมั่นคงมีความฉลาดแหลมคมเกินกว่าจิตจะรู้ได้ว่าผิดหรือถูกว่าเป็นโทษเป็นคุณถ้าไม่ใช้ทำมีสติและปัญญาทำเป็นต้นนำเข้าพิสูจน์ทดสอบกันดูซึ่งท่านก็พาดำเนินมาแล้วเหมือนกันวิธีการอย่างนี้ท่านจะทำจิตให้มีความสงบเป็นสมาธิก็ยากไม่ใช่เรื่องเล็กน้อยแต่เมื่อพยายามตามหลักธรรมแล้วก็ไม่ยากเพราะความต้องการความอยากความหวังหรือความมุ่งมั่นมีอยู่ภายในหัวใจแล้วก็พอฟัดพอเหวี่ยงกันไปได้ทุกขั้นทุกภูมิของอัตของธรรมและทุกประเภทของกิเลสไม่นอกเหนือจากสติปัญญาศรัทธาความเพียรซึ่งเป็นอาวุธอันสำคัญนี้ไปได้เลยด้วยเหตุนี้จึงต้องพยายามเพื่อแหวกว่ายตนให้ออกจากวัฏฏะวนคือหมุนไปเวียนมาด้วยการเกิดแก่เก็บตายซึ่งล้วนตั้งแต่เป็นเรื่องของกองทุกข์โรยไปตามระยะทางไม่ขาดวรรคขาดตอนเหมือนเขาโปรยข้อตอกเนี่ยเรื่องทุกข์ที่มันติดซอยห้อยตามไปตามธาตุความเกิดชราความแก่พยาธิความเจ็บมรณะความตายเป็นเช่นนั้นและการฝึกฝนอบรมการทรมานไม่มีการฝึกฝนทรมานอันใดที่จะยากยิ่งกว่าการฝึกฝนทรมานมนุษย์คือเราแต่ละรายละรายไปพระพุทธเจ้าก็ทรงเป็นมนุษย์คนหนึ่งจะให้นามตามขั้นมนุษย์ตามศักดิ์ศรีของมนุษย์ก็ให้นามว่าพระองค์เป็นกษัตริย์มันเป็นกษัตริย์สัตว์ก็ไปจากคนจากมนุษย์เรากิเลสมันไม่ได้นิยมว่าเป็นคนชั้นไหนมันคงเป็นกิเลสและเหยียบย่ำทำลายอยู่ในหัวใจของคนและสัตว์ทุกประเภททุกชั้นทุกภูมิทุกชาติชั้นวรรณะไปเมื่อเป็นเช่นนั้นจะไม่ยากไม่ลำบากอย่างไรการที่จะปลดเปลื้องกิเลสหรือสลัดกิเลสซึ่งเคยเกาะอยู่บนหัวใจให้ออกแล้วมันเคยเกาะมานานเท่าไหร่ไม่สามารถที่จะนับอ่านได้ทั้งเบื้องต้นเบื้องปลายแห่งความเป็นมาของตนของตนเพราะมันยืดยาวแสนยืดยาวทุกข์เป็นสายยาวเหยียดมาด้วยกันกับชาติความเกิดชราความแก่พยาธิความเจ็บไข้โดยป่วยตลอดถึงความตายเรื่องของทุกข์ก็ติดสอยห้อยตามกันมาไม่อาจที่จะกำหนดได้ว่าเป็นทุกข์มาตั้งแต่เมื่อไหร่เคยเกิดเคยตายมานี้ตั้งแต่เมื่อไหร่จนถึงปัจจุบันนี้และนอกจากนั้นยังถูกกิเลสครอบงำความเป็นมาจิตซึ่งเป็นผู้เป็นมาให้หลงลืมไปหมดในความเป็นมาของตนมีความทุกข์ความลำบากยากจนเฉ็นใจประการใดเพราะอำนาจของกิเลสบีบบังคับให้รับความทุกข์ความทรมานมันก็ปิดไว้อย่างมิดชิดอีกเหมือนกันแต่เราทราบได้ถ้าคนเราแต่ละรายละรายทราบวิถีความเป็นมาของตนมีเรื่องการท่องเที่ยวได้แก่ความเกิดที่นั่นตายที่นี่เป็นต้นเพียงเท่านั้นก็จะกระจายไปถึงเรื่องความทุกข์ความลำบากทั้งหลายที่ตนได้เคยประสบโดย
คยรู้เคยเห็นมาเพราะเกิดขึ้นกับตนพอจะมีกำลังแก่จิตใจที่จะอุตส่าห์พยายามแหวกว่าตนให้หลุดพ้นจากแหล่งแห่งวัฏวนอันนี้ไปได้นี่ถึงเราไม่ทราบพอตามผู้ที่เป็นสักขีก็คือองค์ศาสดาธรรมที่ทรงประกาศสอนไว้ก็คือออกมาจากองค์ศาสดาองค์เอกที่ทรงรู้ทรงเห็นตามความจริงทุกอย่างแล้วว่าจัดทั้งหลายมีเย็นว่าตายเกิดอยู่ในวัฏสงสารไม่มีประมาณไม่นอกเหนือไปจากวัฏวนนี้ได้เลยบรรดาสัตว์ที่มีกิเลสจะต้องเป็นอย่างนี้ด้วยกันสิ่งตายตัวที่จะพาให้สัตว์เกิดและตายตลอดถึงได้รับความทุกข์ความลำบากต่างๆก็คือเรื่องอวิชชาของกิเลสประเภทละเอียดเป็นมาโดยลำดับลำดาเราถือองค์ศาสดาและศาสนธรรมท่านที่จัดไว้นั้นมาเป็นสักขีพยานตาเราไม่สามารถมองเห็นเรื่องความเป็นมาของเราหูใจเราไม่สามารถที่จะรู้เรื่องรู้ราวความเป็นมาของตนก็พึงเอาหลักธรรมของพระพุทธเจ้าเป็นหูมาเป็นหูเป็นตาเป็นความรู้ประดับใจหรือเครื่องส่องทางจิตใจของเราอย่างลงในหลักธรรมของพระพุทธเจ้าที่ทรงสั่งสอนไว้แล้วอย่างใดนั้นเรื่องเกิดก็ไม่สงสัยเพราะเป็นความจริงโดยแท้แก่เจ็บตายและเกิดในภพน้อยภพใหญ่เปลี่ยนภพเปลี่ยนชาติเป็นสัตว์เป็นบุคคลเป็นเปรตเป็นผีเป็นยักษ์เป็นมารเป็นเทวบุตรเทวดาอีกต่อนั่นก็อยู่ในวงแห่งวัฏจักรขอนอกเหนือจากธรรมที่พระเจ้าทรงรู้ทรงเห็นแล้วนี้แสดงให้เราทั้งหลายฟังไปไม่ได้ความจริงก็อยู่ที่ธรรมที่ทรงแสดงไว้แล้วนี้เรียกว่าสวขาตธรรมให้ยึดนี้มาเป็นเครื่องส่องทางมาเป็นสักขีพยานมาเป็นหูเป็นตาเป็นความรู้ความฉลาดของเราเป็นหลักดำเนินมีตั้งแต่ที่เราจะชำระสิ่งที่มันมีอยู่ทั้งที่มันปิดบังไม่ให้รู้เรื่องอดีตเป็นมาเท่าไหร่ก็ตามมันก็มีอยู่นี้สิ่งที่มันปิดบังมาแล้วก็ดีปิดบังอยู่ในปัจจุบันไม่สามารถที่จะมองเห็นเรื่องอนาคตจะเป็นไปยังไงได้ก็คือตัวมืดมิดปิดตาเนี่ยมันใจเราเวลานี้ถึงว่าวิชาคือความมืดบอดนั่นเองรู้ก็รู้แบบวิชาเห็นแบบวิชาอะไรก็อะไรเป็นแบบของมันทั้งหมดไม่เป็นแบบธรรมของพระพุทธเจ้าพอที่จะให้เกิดความสว่างกระจ่างแจ้งแก่จิตใจของตนเลยมันจึงลำบากเพราะเหตุนี้จึงต้องยึดเอาหลักธรรมนี้มาเป็นสักขีพยานมาเป็นเครื่องฝากเป็นฝากตายไว้กับจิตใจพยายามตะเกียกตะกายไปตามนี้ทุกข์ก็ช่างทุกข์ด้วยความภาคเพียรเพื่อถอดถอนเกลี้ยงน้ำออกจากจิตใจของตนพระพุทธเจ้าเป็นที่ยอมรับกันทั่วโลกดินแดนแล้วว่าพระองค์ทรมานพระองค์ฝึกฝนพระองค์ยากลำบากเพียงไรที่ได้กล่าวเมื่อสักครู่นี้ว่าการฝึกฝนทรมานหรืออบรมอะไรก็ตามไม่มีอะไรยากยิ่งกว่าการฝึกฝนอบรมหรือทรมานมนุษย์เพราะกิเลสมันพาให้ยากกิเลสเป็นสิ่งที่เหนียวแน่นมั่นคงมากยากที่จะถอดถอนยากที่จะตัดจะฟันหรือปราบปรามให้มันหมดสิ้นไปได้จากจิตใจจึงต้องได้ใช้กำลังเต็มความสามารถเพียงขั้นสมาธิเท่านั้นเราก็ต้องใช้กำลังให้เหมาะสมกับว่าสมาธิจะเกิดขึ้นด้วยวิธีการใดหรือความเพียรประเภทใดกำลังของตนมีมากเพียงไรวันนี้ทำสมาธิไม่เกิดเพราะกำลังไม่พอกำลังสติก็ไม่พอกำลังความเพียรก็ไม่พอจิตใจมีความอ่อนท้อแท้อ่อนแอความสงบของใจก็เกิดไม่ได้เพิ่มกำลังใหม่พลิกแปลงเปลี่ยนแปลงใหม่ต้องคิดกันอยู่อย่างนี้นี่เรียกว่าปัญญาเอาจนสงบได้ทำไมจะสงบไม่ได้ธรรมท่านสอนเพื่อความสงบทั้งนั้นไม่ได้สอนเพื่อความฟุ้งซ่านรำคาญสอนเพื่อความสายแสไปตามกระแสของโลกของสงสารนั่นเป็นเรื่องของกิเลสพาให้เป็นไปต่างหากไม่ใช่ธรรม
จิตใจที่เป็นไปตามกระแสของโลกอยู่โดยลำดับลำดาโดยไม่มีสติเป็นเครื่องกันกลางห่วงห้ามหรือรับทราบกันบ้างเลยนั้นมันไม่ใช่เป็นการบำเพ็ญมันเป็นการเสียคลานตามที่เสียคลานตามกิเลสที่มันถูกลากไปต่างหากเราควรจะทราบในแง่นี้เอาไว้จะได้รู้สึกตัวแล้วเข้มแข็งทางความภาคเพียรอีกเพื่อจิตมีอันนี้ได้มีความสงบนี่ก็ยากตอนหนึ่งนี่แหละเราฝึกมนุษย์ดูเอายกตัวอย่างเอาพระพุทธเจ้าพระสาวกมาเป็นตัวอย่างท่านฝึกท่านยากลำบากขนาดไหนที่เราจะฝึกให้ง่ายยิ่งกว่าท่านจะเก่งกว่าครูไปเพราะเหตุไม่เหมือนครูเหตุไม่มีความหนักแน่นมั่นคงเหมือนครูแล้วจะให้กิเลสหลุดลอยไปเร็วยิ่งกว่าครูเก่งยิ่งกว่าครูมันเป็นไปไม่ได้เราเดินตามครูลำบากก็เราก็ทราบแล้วในพระประวัติของพระองค์ลำบากแค่ไหนภาษาวกบางองค์ลำบากแค่ไหนส่วนมากมีลำบากกันทั้งนั้นเพราะกิเลสไม่เคยทำความง่ายได้ให้แก่คนผู้ประพฤติธรรมนอกจากมันจะขัดขวางอยู่ตลอดเวลาจึงเรียกว่าข้าศึกของกิเลสของธรรมคืออะไรคือกิเลสนั่นเองพยายามทำจิตให้สงบวันนี้ไม่ได้ก็ให้ทราบว่าความบกพร่องกำลังของเจ้าของไม่เพียงพอสติไม่พอสติตั้งไว้กับงานที่ตนทำขาดวักขาดตอนจึงทำให้จิตถูกกิเลสถุดลากไปตามกระแสของมันหาความสงบไม่ได้นั่งก็นั่งเฉยเหมือนหัวต่อแต่จิตเร่ร่อนไปด้วยอำนาจของกิเลสหมดนี่เรียกว่ากำลังสติไม่พอความเผลอตัวมีมากแล้วเร่งแล้ว

ให้เป็นความสงบภายในตัวเองขณะภาวนาก็ต้องทุ่มเทกำลังลงให้เนื้อกิเลสคือความพุ่งสร้างนั้นจิตก็จะสงบได้ไม่เหลือวิสัยไปได้เลยพูดถึงขั้นปัญญาก็เหมือนกันพิจารณาแล้วพิจารณาเล่าไม่หยุดไม่ถอยคลี่คลายดูสิ่งที่มีอยู่ภายในตนที่ท่านเรียกว่าความจริงกายกตาสติเนี่ยนายสติปัฏฐาน4ทั้งกายเวทนาจิตธรรมหรืออริยสัจ4มันก็เหมือนกันอยู่ในกายในจิตนี้เหมือนกันพิจารณาตรงไหนให้มีสติจดจ่อต่อเนื่องกันไปกับงานแห่งการพิจารณาอย่าลดละสติสติเป็นสิ่งสำคัญมากทีเดียวสติขาดว่าขาดตอนตรงไหนตรงไหนนั่นแหละงานที่ขาดว่าขาดตอนตรงนั้นผลที่ควรจะสืบเนื่องไปก็ต้องขาดว่าขาดตอนตามเหตุที่ขาดไปมีควรจะสำนึกใจเสมอผู้ปฏิบัติอย่าให้วันนี้กับวันนั้นก็เหมือนกันวันผ่านมาแล้วกับวันนี้ก็เหมือนกันวันนี้วันพรุ่งนี้ปีนี้ปีหน้าก็เหมือนกันคือเหลวไหลอยู่เหมือนกันหมดไม่มีวันไหนเป็นวันดีเพราะตัวเองไม่มีวันดีสู้กิเลสไม่ได้ตลอดไปแล้วเราก็ไม่ดีตลอดไปหาสาระของตนซึ่งเป็นที่พอจะภาคภูมิใจก็ไม่ได้เพราะความเพียรที่จะทำให้ปรากฏสิ่งที่ภาคภูมิใจขึ้นภายในจิตใจไม่มีพอที่จะยังผลอันเป็นที่พึงใจเกิดขึ้นได้ต้องพยายามคำว่าสมาธิก็อย่าพึงไปคาดไปหมายว่าสมาธิเป็นอย่างนั้นสมาธิเป็นอย่างนี้หลักสำคัญก็คืองานของเราที่ทำเพื่อความสงบนั้นเป็นเครื่องยืนยันเป็นเครื่องรับรองที่จะให้เกิดความสงบจนกลายเป็นสมาธิคือความแน่นหนามั่นคงขึ้นที่ใจไม่ใช่สิ่งอื่นใดการคาดการหมายไม่เกิดประโยชน์จะไปคาดหมายให้เสียเวลานี้นับเปล่าประโยชน์กำหนดทำบทใดเช่นกำหนดอนาปานสติก็ให้รู้อยู่ที่ลมเป็นกับตายก็ให้รู้อยู่ที่นั่นอย่าให้เผลอและสุดท้ายความรู้ทั้งมวลก็รวมกระแสตัวเข้ามาสู่จุดเดียวมีลมหายใจเป็นหลักเป็นที่ยึดลมก็ต้องละเอียดลงไปละเอียดลงไปละเอียดลงไปจนกระทั่งหายเงียบเลยก็มีแต่ไม่ตายนี่เคยเป็นมาแล้วถึงพูดได้ไม่เคยเป็นพูดไม่ถูกอะละเอียดลงไปละเอียดลงไปจนไปถึงขั้นลมหายใจหายเงียบไปเลยมันมีวิตกอันหนึ่งนะมาเป็นข้าศึกในระยะนั้นอ๋อนี่ลมหายใจหมดไปแล้วจะไม่ตายหรือนั่นมันกระตุกเจ้าของให้เสียหลักแล้วก็มาคว้าหาลมหายใจสมัยลมหายใจไม่ต้องคว้าหามันพอถูกกระตุกเท่านั้นลมหายใจก็มีขึ้นมาจิตก็มาสู่ความหยาบตามปกติของจิตเสียผมมีปัญญาที่จะรักษาตัวมันต้องมีอุบายที่จะแก้ความเผลอของตัวเองที่กิเลสเนี่ยจากเล่ห์เหลี่ยมของกิเลสคือความสงสัยกลัวว่าจะตายนั่นแหละมันเป็นเล่ห์เหลี่ยมของกิเลสเพิ่งทราบเพื่อในขณะนั้นว่าเมื่อความรู้ยังครองร่างอยู่นี้แล้วอย่างไรก็ไม่ตายอารมณ์หายใจจะหมดก็หมดไปเถอะถ้าลงความรู้นี้ยังมีอยู่ในร่างนี้แล้วจะไม่ตายเพียงเท่านั้นก็พุ่งทะลุไปเลยหายเงียบไปนั่นมีอุบายวิธีแก้เราต้องคิดค้นขึ้นมาภายในตัวของเรานั่นแหละเป็นความเหมาะสมที่สุดยิ่งกว่าครูบาอาจารย์จะหยิบยื่นให้ซึ่งสุดท้ายก็หลุดมาหลุดมือไปหมดเสียเหมือนเจ้าของคิดขึ้นมาโดยลำพังตัวเองและประจักษ์กับใจตัวเองทั้งได้ผลเป็นที่พึงพอใจจากอุบายนั้นด้วยนั่นเป็นสมบัติของตนจากภาคปฏิบัติการพิจารณาทางด้านปัญญาก็เหมือนกันยาสักแต่ว่าพิจารณาให้เป็นเพียงอาการหรือเป็นพิธีพิจารณาเพื่อความรู้จริงเห็นจริงกับอาการนั้นๆจริงๆด้วยความมีสติสืบต่อเนื่องกันไปโดยลำดับจะแยกอาการใดก็ให้มีความรู้กับอาการนั้นเท่านั้นสองอย่างให้รู้กันอยู่เพียงเท่านั้นเหมือนกับโลกนี่ไม่มีอะไรเลยมีแต่ความรู้กับอาการที่กำลัง

จารณาอยู่นั้นสัมผัสสัมพันธ์กันอยู่สองอย่างเท่านั้นแล้วมันจะกระจายไปหมดความรู้อันนี้จะสว่างกระจ่างแจ้งทึมทราบไปทั่วอวัยวะส่วนอื่นที่เราไม่ได้พิจารณาก็เข้าใจตลอดตัวถึงเพราะเป็นเหมือนกันบางครั้งจิตก็สร้างไปเองไปเที่ยวรู้รอบขอบคิดไปหมดมันเหมือนกับกระดาษซึมมันซึมทราบไปซึมทราบไปเพราะความซึ้งภายในจิตใจว่าอันนี้เป็นอย่างนี้จริงๆเห็นอย่างเป็นของปฏิกูลหรือเป็นทุกข์ก็ดีหรือเป็นอนัตตาก็ดีมันซึ้งถึงใจแล้วกำหนดไปทางไหนจิตมันซ่านไปไหนมันก็ซึ้งไปตามๆกันหมดเพราะสิ่งเหล่านี้มันเหมือนกันนี่อุบายปัญญาไม่พอผิดขึ้นมาหาอุบายคิดตั้งหน้าตั้งตาคิดตั้งหน้าตั้งตาพินิจพิจารณาตั้งหน้าตั้งตาสังเกตด้วยความสนใจเต็มไปด้วยเจตนาเต็มไปด้วยความมุ่งมั่นอยากจะรู้จะเห็นความจริงที่มีอยู่นี้สติต้องติดแนบเสมอไม่ว่าขั้นสมาธิไม่ว่าขั้นปัญญาสติมีความจำเป็นตลอดแต่เว้นขั้นใดขั้นหนึ่งที่สติก็ไม่เข้าไปเกี่ยวข้องไม่ได้การดำเนินด้วยความมีสติเป็นสิ่งที่ให้รวดเร็วสติเป็นธรรมสำคัญมากทีเดียวไม่ว่าขั้นสมาธิไม่ว่าขั้นปัญญาจนกระทั่งถึงสติปัญญากลมกลืนเป็นอันเดียวกันนู่นละที่นี่จะว่าสติก็น่าจะว่าปัญญาก็ถูกพอกระเพื่อมพับก็รู้ทันทีปัญญาวิ่งทันทีสอดส่องดูเหตุดูผลที่มันสัมผัสสัมพันธ์กันสุดท้ายก็มีแต่เกิดกับดับเกิดกับดับเนี่ยการฝึกการทรมานตนก็หมายถึงการฝึกการทรมการต่อสู้กับกิเลสประเภทต่างๆภาษาธรรมะท่านเรียกว่ากิเลสคือความเศร้าหมองมืดตื้ออยู่ภายในจิตใจเป็นส่วนใหญ่แล้วความมืดอันนั้นแหละมันกระจายมาทางกิริยามายาทำให้จิตภาพพลาดแม้ที่สุดมาบำเพ็ญธรรมก็ทำให้มืดไม่รู้แจ้งเห็นจริงตามความจริงที่ธรรมท่านแสดงไว้แล้วนั่นเลยเพราะกิเลสมันแทรกอยู่ทุกแง่ทุกมุมทุกขณะของจิตเผลอตัวเมื่อไรกิเลสเป็นได้ทีนั้นถ้าไม่เผลอมันก็ไม่ทำมันทำเราถ้ามันมีอำนาจมากกว่ามันก็ยังฉุดลากเอาไปต่อหน้าต่อตาเราต้องผลิตสติปัญญาให้มีกำลังกล้าสามารถขึ้นไปจนเอามันให้อยู่ในเนื้อมือจนได้อุบายวิธีฝึกจึงเรียกว่ายากการฝึกฝนทรมานมนุษย์หนียากเราแต่ละคนละคนเป็นมนุษย์นู่นมาจากพระพุทธเจ้าสาวกทั้งหลายท่านก็เป็นมนุษย์ท่านฝึกฝนอารมณ์ท่านยากง่ายขนาดไหนท่านยังไม่ลดละถอยหลังยังเอาจนได้ชัยชนะมาเราเป็นลูกศิษย์ตถาคตเราจะเอาความประเสริฐเลิศโลกเพราะความท้อแท้อ่อนแอความขี้เกียจมาง่ายความอ่อนกำลังเป็นไปไม่ได้ต้องเป็นความเข้มแข็งในการประพฤติปฏิบัติให้เห็นสัจธรรมที่ท่านประกาศตั้งวานอยู่ได้ 2,500 กว่าปีแล้วนำธรรมว่าสัจธรรมนั้นเข้ามาดูความจริงของสัจธรรมคือคำว่าสัจธรรมนั้นเป็นชื่อที่ท่านเขียนไว้ตามตำหนักตำราซึ่งเราทั้งหลายได้เรียนท่องบุญสังวัตยายนั่นเป็นชื่อเป็นความจำให้น้อมเข้ามาสู่ตัวจริงของสัจธรรมอันแท้จริงนี้คืออะไรสติปัฏฐาน4อันเป็นความจริงแท้คืออะไรอยู่ที่ไหนกายกับร่างกายของเราทุกส่วนก็เป็นกายคตาสติหรือเป็นกายญาณุปัสสนาสติปัฏฐานเวทนาเหมือนกันทุกๆเฉยๆก็เป็นเวทนาสติปัฏฐานจิตความคิดปรุงต่างๆในเรื่องราต่างๆก็เป็นจิตตานุปัสสนาตามรู้ตามเห็นความคิดความปรุงของตนอารมณ์อะไรที่เกิดขึ้นต่อสายกับเรื่องราวอะไรที่เรียกว่าธรรมารมณ์นั้นก็เป็นธรรมานุปัสสนาก็อยู่ที่ตรงนี้เนี่ยว่าทุกกายก็ดีทุกใจก็ดีก็คือทุกขสัตว์หมายถึงว่าเป็นความจริงตามหลักธรรมชาติของตนเวลามีก็มามีอยู่ที่กายที่ใจของเรานี้คำว่าทุกข์ก็ดี
ทุกทั้งทางกายทั้งทางใจก็มีอยู่ที่นี่สมุทัยก็มีอยู่ที่ใจชื่ออยู่ที่ตำราท่านชี้เข้ามาหาใจเราต้องมาค้นดูที่ใจของเรานี้เราถึงจะเห็นสมุทัยถึงจะรู้เรื่องของสมุทัยท่านกล่าวไว้ย่อๆว่ากามตัณหาภวตัณหาวิภวตัณหาคำว่าตัณหาคือความบกพร่องคือความอยากกวนเจ้าของอยู่ตลอดเวลาอยากไม่หยุดไม่ถอยอยากไม่มีวันอิ่มพอด้วยอำนาจของกิเลสนั่นน่ะท่านเรียกว่าตัณหามันรบกวนอยู่ซ้ำโดยสม่ำเสมอไม่มีวันมีคืนมีปีมีเดือนตั้งแต่เล็กจนโตจนเฒ่าจนแก่จนตายมันกวนของจิตนั่นเรียกว่าตัณหามันมีเคยมีความสงบตัวเมื่อไหร่สักทีทำให้มันสงบภาวะตัณหาอยากมีอยากเป็นอยากที่ตลอดเวลา3อย่างนี้มันเกี่ยวโยงกันนี้ภาวะตัณหาถ้าพูดทางภาคปฏิบัติแล้วมันอยากในของไม่มีนั่นเองเกิดแล้วให้ตายมันมีได้ที่ไหนสิ่งที่สัมผัสสัมพันธ์แล้วมาพัดพรากจากไปมันมีได้ที่ไหนมันต้องพัดพรากจากไปเกิดแล้วมันต้องตายแต่นี้ภาวะตัณหานี่มันไปอยากในสิ่งเป็นไปไม่ได้ในสิ่งที่เป็นอาถรรพ์คือเป็นไปไม่ได้นั่นแหละที่เรียกว่าวิภวะตัณหาอยากในของไม่มีอยากเท่าไรมันก็ไม่อิ่มไม่พออยากเหมือนกันหมดอยากในของมีอยู่เพียงเพราะว่าตัณหามันก็เป็นตัณหาไม่มีความอิ่มพอเหมือนกันนี่ท่านเรียกว่าสมุทัยมันเป็นอยู่ภายในจิตใจของสัตว์โลกหรือของพวกเราทุกๆคนนี่อยู่ตลอดเวลาความใคร่ความอยากความทะเยอทะยานมันดิ้นมันปัดมันแกว่งอยู่ภายในจิตใจหาความสงบไม่ได้ถ้าเป็นน้ำก็ขุ่นเป็นตมเป็นโคลนไปหมดเพราะถูกกวนด้วยอำนาจของกิเลสจิตใจทำไมจะไม่ขุ่นมัวจะไม่มืดจะไม่เกิดทุกข์จิตใจขุ่นมัวจิตใจมืดเพราะอำนาจของกิเลสบีบบังคับผลของมันก็คือความทุกข์ความลำบากลำบนมากน้อยตามกำลังของบีบคั้นในระยะนั้นนั่นเองอยู่ที่ตรงนี้การแก้สมุทัยก็การคือการพิจารณาถึงพิจารณากายคตาสติเป็นต้นพิจารณาด้วยมรรคมรรคคืออะไรสติเป็นของสำคัญสตินี้เป็นพื้นฐานใช้ไปทุกๆขั้นของงานที่ทำและขั้นของธรรมปราศจากสติไปไม่ได้เลยสัมมาทิฏฐิสัมมาสังกัปโปนั่นแหละคือองค์ปัญญาที่จะมาคลี่คลายดูเรื่องของกิเลสฟาดฟันหันแหลกกิเลสมันรักมันชอบกับสิ่งใดมันไปหลงกับอะไรหาเสกสรรปั้นแต่งเอามาแข่งธรรมของพระพุทธเจ้าอยู่ภายในหัวใจของเรานี่กิเลสมันเป็นคู่แข่งกับธรรมธรรมมันไม่ให้รักกิเลสมันฝืนไปรักทำธรรมะไม่ให้ชังไม่ให้เกลียดไม่ให้โกรธกิเลสมันฝืนต่อหน้าต่อตาไปเกลียดไปโกรธอยู่ได้ภายในหัวใจเราที่กำลังบำเพ็ญธรรมเข้าสู่ใจอยู่นั่นแหละนะเนี่ยมันเป็นเครื่องต่อสู้กันอยู่อย่างนี้ทุกระยะเพราะฉะนั้นผู้ปฏิบัติธรรมต้องให้รู้กลมายาของมันที่เขย่าอยู่ตลอดเวลาภายในจิตใจเราด้วยสติเอาให้รู้การกรองหรือคลี่คลายผลักดันมันออกไปหรือฟาดฟันมันออกไปด้วยปัญญาที่แรกก็ใช้สมาธิก่อนพอให้มีช่องทางดำเนินได้นอกจากเป็นกรณีพิเศษที่เราจะใช้ปัญญาฟาดฟันหันแหลกกันไปจนกระทั่งถึงกิเลสมันหมอบจิตหมอบเป็นสมาธิขึ้นมาได้นั่นเป็นกรณีพิเศษดังเขียนไว้แล้วในปัญญาวงสมาธิมันเป็นภาคปฏิบัติเนี่ยท่านมากคืออะไรทุกข์ญาณังเรื่องความรู้สัจธรรมทั้ง4ทุกข์ญาณังสมุทัยญาณังนิโรธญาณังนิโรธกามีปฏิปทาปรายะญาณังอยังวุจติสัมมาทิฏฐิท่านว่านั่นการเห็นทุกข์ด้วยความชอบธรรมสมุทัยเป็นของจริงเป็นลำดับ
มรรคกับ

เป็นของจริงนิโรธก็เป็นของจริงด้วยปัญญาอันซึ้งหรืออันละเอียดแหลมคมนั่นเรียกว่านั่นแลคือสัมมาทิฏฐิอยังวุจติสัมมาทิฏฐิแต่ว่าความเห็นชอบความเห็นไม่ปีนเกลียวกับธรรมไม่ปีนเกลียวกับหลักธรรมชาติไม่ปีนเกลียวกับหลักธรรมคติธรรมดาที่เป็นไปตามหลักธรรมชาติของตนนี่และที่การกล่าวทั้งหมดนี้อยู่ที่ไหนบรรจุอยู่ที่หัวใจของเรานี้ทั้งนั้นนิโรธเป็นกิริยาหนึ่งเท่านั้นเราไม่ไปขวนขวายกับเรื่องนิโรธน่ะการงานไม่ไปเกี่ยวกับนิโรธเลยไปทำเช่นอย่างท่านว่านิโรธควรทำให้แจ้งหรือพึงทำให้แจ้งอย่างนี้เป็นต้นนะใครจะไปทำหน้าที่ให้นิโรธแจ้งไม่มีเหมือนอย่างทุกข์ก็เพียงกำหนดทราบกันเท่านั้นแต่ให้ทำหน้าที่ละถอนถอดถอนสมุทัยด้วยมากมีสติปัญญาเป็นสำคัญนี้เท่านั้นงานที่ทำจริงๆมีแต่เรื่องระหว่างสมุทัยกับมรรคทำหน้าที่ต่อกันทุกเมื่อพึงทราบท่านมาปริยันติเมพิโคยปริญญาตันติเมพิโคยนั้นหมายถึงพระองค์ประกาศท้าทายให้เป็นจักรคีทั้งห้าทราบหรือให้เป็นจักรคีทั้งห้าฟังทุกที่ควรกำหนดรู้เรากำหนดรู้แล้วสมุทัยที่ควรละเราได้ละได้แล้วนิโรธควรทำให้แจ้งเราได้ทำให้แจ้งแล้วมรรคที่ควรบำเพ็ญให้เกิดให้มีเราได้บำเพ็ญให้เกิดมีเต็มสมบูรณ์แล้วการจะทำนิโรธให้แจ้งก็หมายถึงเรื่องของมรรคโดยตรงผิดสติปัญญาขึ้นมาทุกระยะจนมีกำลังแก่กล้าสามารถแล้วก็จะทำให้แจ้งซึ่งทั้งเรื่องธรรมทั้งเรื่องกิเลสแจ้งไปด้วยกันว่านิโรธควรทำให้แจ้งคือความดับทุกข์การดับทุกข์ไม่ดับสมุทัยทุกข์ดับได้อย่างไรนั่นต้องรู้แจ้งเห็นจริงในสมุทัยละสมุทัยได้ด้วยความเข้าใจทราบซึ้งทางด้านปัญญาจะไปละเฉยๆก็ไม่ได้นี่แหละงานอันชิ้นสำคัญก็คือระหว่างสมุทัยกับมรรคทำงานต่อกันนี่แหละกระจายไปถึงเรื่องทุกข์ด้วยเรื่องนิโรธด้วยซึ่งเป็นผลด้วยกันทั้งสองอย่างทั้งเบื้องต้นเบื้องปลายเบื้องต้นคือทุกข์เป็นผลเกิดจากกิเลสคือสมุทัยที่เรียกว่าสมุทัยสมุทัยนิโรธดับเพราะอำนาจของมรรคปราบกิเลสให้ดับไปความทุกข์จะไม่มีทางเกิดขึ้นภายในจิตใจนั้นเลยเว้นเป็นขันธ์ที่เป็นธรรมชาติของมันแม้พระพุทธเจ้าก็ทรงมีพระสาวกก็มีเหมือนกันเรื่องธาตุเรื่องขันธ์มันเป็นธรรมชาติอันหนึ่งมันไม่ใช่ตัวกิเลสเพราะฉะนั้นมันจึงไม่ดับกับเขากิเลสดับไปทุกข์ที่เกิดขึ้นเพราะกิเลสผิดขึ้นมานั้นดับไปแต่ทุกข์ในขันธ์ไม่ดับมันดับเกิดเท่ามันก็เกิดมันดับเท่ามันก็ดับถ้าหากว่าจะแยกออกมาเป็นสมุทัยของธาตุก็แยกได้แต่มันไม่เห็นเรื่องจำเป็นสิ่งจำเป็นเช่นเราฉันอะไรรับทานอะไรไปแถลงต่อธาตุขันธ์ของเรามันเกิดความทุกข์ขึ้นมาเช่นถ่ายท้องเพราะอาหารประเภทนั้นประเภทนั้นนี่อาหารประเภทนั้นเป็นสมุทัยคือเป็นเหตุให้เราถ่ายท้องเกิดความทุกข์ขึ้นมาแต่นี้มันไม่ใช่กิเลสท่านจึงไม่ได้มาเกี่ยวข้องส่วนที่เป็นกิเลสอันเป็นสิ่งสำคัญซึ่งมีอยู่ภายในจิตแสดงกิริยาอาการออกมาจากจิตนั้นท่านเรียกสมุทัยคือแสดงออกมาในฝ่ายผูกพันให้ติดอยู่แล้วก็เกิดทุกข์ขึ้นมาเพราะความผูกพันและความติดอยู่นั้นท่านจึงให้แก้ด้วยมรรคคือปัญญาอันแหลมคมเมื่อแก้นี้ได้แล้วทับสมุทัยก็หมดเมื่อสมุทัยหมดทุกข์มันก็ดับจะไปทำนิโรธให้แจ้งด้วยวิธีการใดท่านบอกไว้เพียงเท่านั้นนิโรธพึงทำให้แจ้งคือความดับทุกข์ให้พึงทำให้แจ้งด้วยปัญญาความหมายว่าอย่างนั้นทุกข์พึงกำหนดรู้ด้วยการทำลายมรรคทุกข์ถึงจะดับไปอย่างสนิทมันเกิดขึ้นก็รู้มันไม่ใช่เป็นสิ่งที่แก้ทุกข์นั้นได้ต้องมาแก้ต้นเหตุคือสมุทัยมันเกี่ยวโยงกันอย่างนี้เรื่องของมรรคคือผู้ปฏิบัติเท่านั้นจะรู้จักแง่หนักเบาของธรรมทั้งหลายที่จะมาประยุกต์กันกับกิเลสให้
ได้เหตุได้ผลทันกับเหตุการณ์จนกระทั่งได้ชัยชนะไปโดยลำดับนั้นคือผู้ปฏิบัติเท่านั้นจะเป็นผู้ช่ำชองชำนิชำนาญและรู้จักแง่หนักเบาระหว่างกิเลสกับธรรมประเภทใดกิเลสประเภทใดที่จะแก้ไขกันด้วยวิธีการใดผู้ปฏิบัติจะเป็นผู้ทราบได้ดีเพราะได้ผ่านสิ่งนี้อย่างโชคโชนภายในจิตใจของตนไม่สงสัยนี่ที่กล่าวทั้งหมดนี่มีอะไรเป็นเครื่องรับรองอยู่เวลานี้ก็คือความรู้กิเลสก็อยู่ที่ความรู้นั่นแหละสัจธรรมอยู่ที่ตรงนี้แหละทุกข์เกิดขึ้นมาจากใจเพราะสมุทัยเป็นต้นเหตุเนี่ยนิโรธคือความดับทุกข์ดับเพราะอำนาจของมรรคทำลายกิเลสเครื่องผิดทุกข์นั่นให้ขีดหายลงไปไม่มีเหลือแล้วทุกข์ภายในใจของพระผู้สิ้นกิเลสแล้วก็ไม่ส่วนทุกข์ทางธาตุทางขันธ์มีด้วยกันพระพุทธเจ้าก็มีสาวกก็มีเจ็บท้องปวดหัวหิวกระหายอยากหลับอยากนอนดังที่เป็นอย่างเป็นธรรมดาของธาตุของขันธ์มันมีอยู่แต่สำคัญที่จิตมันได้รับความกระทบกระเทือนจากทุกข์ภายในร่างกายที่เกิดขึ้นมากน้อยจนขนาดถึงตายก็ไม่สามารถที่จะเข้าไปทำลายจิตใจอันบริสุทธิ์ซึ่งเป็นวิมุตติธรรมนั้นได้เลยเพราะวิมุตติเป็นอันหนึ่งสมมุติเป็นหนึ่งอยู่ถ้าหากว่าเป็นโลกทั้งสองเดียวอยู่คนละโลกแล้วแต่ธรรมนี่มันเป็นโลกุตตรธรรมอันสุดยอดแล้วเนื้อธรรมอันสุดอย่างสุดยอดแล้วทุกเวทนาทั้งหลายเหล่านี้จะเข้าไปเอื้อมถึงได้อย่างไรมันจะเป็นมากเป็นน้อยเพียงไรก็แสดงอยู่ภายในขันภายในร่างกายคือรูปขันนี้เท่านั้นสามารถที่จะเข้าไปทำลายหรือให้จิตใจมีความโยกคลอนหรือเอียงเอียงไปได้ไปด้วยเลยนั่นเรียนสัจธรรมจบตรงนี้สติปัฏฐาน4ก็จบตรงนี้ไม่ได้จบที่ไหนพระพุทธเจ้าพระสาวกทั้งหลายท่านสำเร็จตัวที่ตรงนี้รู้แจ้งเห็นจริงที่ตรงนี้ปราบกิเลสให้ราบเรียบที่ตรงนี้สถานที่นี้เป็นสถานที่ปราบกิเลสเพราะตั้งเดิมเป็นสถานที่ผิดของกิเลสอยู่แล้วภายในจิตใจเรามาศึกษาอัตธรรมก็นำธรรมเข้าไปเป็นเครื่องมือปราบกิเลสให้หมดไปจากใจนี่ใจก็ว่างจริงคือว่างจากกิเลสว่างไปหมดว่างจากตัวเองทั้งว่างจากกิเลสแต่ก่อนเต็มไปด้วยกิเลสใจหาเวลาว่างไม่ได้ชำระกิเลสหมดไปแล้วไม่มีเหลือแล้วใจก็ว่างว่างทั้งจากกิเลสด้วยว่างทั้งจากตัวเองด้วยไม่ยึดไม่ถือไม่สำคัญมั่นหมายนั่นว่างที่ตรงนั้นความว่างนั้นแหละคือความบริสุทธิ์ความบริสุทธิ์นั้นกับความว่างนั้นจะกลายเป็นศูนย์ได้อย่างไรฟังดูถ้ามันศูนย์ไปจะเรียกว่าบริสุทธิ์หรือจะเรียกว่าว่างหรือศูนย์ก็เป็นศูนย์ว่างก็เป็นว่างบริสุทธิ์กับความว่างเป็นอันหนึ่งอันเดียวกันอยู่ด้วยกันความศูนย์เป็นอันหนึ่งต่างหากอย่างโลกเกี่ยวศูนย์นี่ศูนย์อย่างที่หายผลที่ไม่มีอะไรเหลือเลยเช่นไฟไหม้บ้านศูนย์ไปหมดทรัพย์สินเงินทองไม่มีชิ้นเหลือเลยเรียกว่าศูนย์แต่ธาตุเดิมของมันก็ไม่ศูนย์ศูนย์จากความเป็นสมบัติที่เราเสกสรรปั้นดอหรือผิดขึ้นมาเป็นสมบัติเช่นถ้วยชามนามกรอะไรก็แล้วแต่เป็นบ้านเป็นเรือนเมื่อถูกไฟไหม้ลงไปแล้วมันก็กลายเป็นดินของมันธาตุเดิมของมันก็ไม่ศูนย์ศูนย์แต่ความเป็นบ้านเป็นเรือนความเป็นสมบัติเงินทองเท่านั้นมันไม่ได้ศูนย์ไปอย่างนี้แม้จะศูนย์แบบโลกก็ดีก็ไม่ได้ศูนย์ไปจนไม่มีเหลืออะไรเลยให้เป็นเชื้อเดิมคือธาตุเดิมของมันมันก็ลงไปอยู่ธาตุเดิมของมันตรงนั้นมันศูนย์ได้ยังไงมันอยู่แบบนั้นที่จิตธาตุเดิมแท้ก็คือธาตุรู้
อะไรศูนย์ไปหมดก็ยังเหลือแต่ธาตุรู้ล้วนๆมันศูนย์ไปไหนรู้อยู่เห็นอยู่อย่างนั้นศูนย์ไปหมดแล้วมีอะไรเหลือจะเอาอะไรมาเป็นความบริสุทธิ์จะอะไรมาเป็นความว่างนี่ไม่ได้ปฏิบัติแต่คาดคะเนดาวเอาด้วยอำนาจของกิเลสสุดท้ายก็ไปเชื่อกิเลสลงอย่างจมมิดว่าตายแล้วสูญเวลามีชีวิตอยู่นี้อยากทำอะไรก็ทำไม่คำนึงถึงบุญถึงบาปดีชั่วประการต่างๆขอให้ได้ทำอย่างสมใจในขณะมีชีวิตอยู่นี้เพราะเวลาตายแล้วหาไม่ทั้งหมดสูญโดยประการทั้งปวงไม่มีชิ้นต่อนี่คือเรื่องของกิเลสกล่อมจิตให้จมมิดลงไปจนไม่รู้สึกตัวว่าเป็นมนุษย์ทั้งคนอันมีศักดิ์ศรียิ่งกว่าสัตว์และกายยิ่งไปต่ำกว่าสัตว์ที่เขาไม่รู้เรื่องเวลาอะไรอีกนั่นนี่แหละเรื่องของกิเลสหลอกสัตว์โลกมันหลอกได้ต่อหน้าต่อตาไม่ว่าสัตว์ว่าบุคคลมนุษย์เรานี่ก็ว่ามีศักดิ์ศรีกว่าสัตว์ทั้งความรู้ความฉลาดท่านแล้วก็ไม่พ้นจากกิเลสต้มตุ๋นเอาอย่างแหลกละเอียดไปเลยการที่มีความคิดความรู้สึกเช่นนั้นมันเป็นของดีแล้วหรือมันเป็นการทำลายตนกิเลสมันเคยทำลายมาแต่ไหนแต่ไรอยู่แล้วก็ยิ่งเชื่อมันอย่างฝังจมขนาดที่ว่าตายแล้วสูญก็ยิ่งจมไปเลยผู้นั้นล่ะผู้ที่จะได้รับความทุกข์ความทรมานที่สุดเพราะกรรมที่ตนทำมาแล้วนั้นไม่สูญไปไหนตามหลักธรรมชาติเมื่อจิตไม่สูญวิบากจะสูญไปไหนการกระทำเป็นเครื่องประกาศถึงผลแห่งการกระทำอยู่แล้วไปไหนนั่นน่ะผู้นั้นจะรับความทุกข์ความลำบากมากจริงๆเรื่องศาสนาลึกซึ้งขนาดนี้เพราะใจเป็นสิ่งที่ละเอียดมากศาสนาสอนก็คือความรู้ของใจออกมาเป็นศาสนาจึงต้องสอนเข้าไปที่ใจมีความละเอียดแหลมคมเท่าๆกันจึงจะเข้าใจถึงเรื่องของกันและกันระหว่างธรรมกับใจก็อยู่ด้วยกันเข้าใจกันได้กิเลสละเอียดขนาดไหนก็เหนือธรรมไปไม่ได้เพราะกิเลสเป็นสมมุติธรรมเป็นได้ถึงขั้นวิมุตติธรรมจึงต้องเหนือกิเลสเสมอเหนือไปเรื่อยๆจนกระทั่งปราบกันอย่างเรียบราบไม่มีอะไรเหลือความยากความลำบากทั้งมวลที่เราทำมานั้นมันก็หายไปหมดแล้วมันไม่ได้มาก่อกวนทำลายเราอยู่ในขณะที่บริสุทธิ์แล้วนั่นเลยทั้งเป็นเครื่องหนุนให้เราได้หลุดพ้นจากทุกข์เพราะความทุกข์ให้พ้นจากทุกข์เพราะความทุกข์ด้วยการประกอบความเพียรนั้นอีกถ้าเราไม่ทำอย่างนั้นเราก็ไม่รู้อย่างนี้เราพิจารณาย้อนหลังก็ภูมิใจตอนนั้นความเพียรของเราเป็นอย่างนั้นตอนนั้นความเพียรของเราเป็นอย่างนั้นความทุกข์ความลำบากเพราะการต่อสู้กับกิเลสเป็นอย่างนั้นอย่างนั้นสร้างมาเป็นลำดับลำดาถึงขั้นที่จะมอบเป็นมอบตายกันเพราะความแก่กล้าสามารถแห่งสติปัญญาศรัทธาความเพียรแล้วมันก็หมุนกันเข้าไปเลยตายก็ไม่เคยเสียดายชาติมันแหละนอกจากให้รู้อย่างเดียวเท่านั้นไม่รู้เอาตายก็ตายนี่ถึงขั้นมันตรงมันตรงถึงขั้นมันสู้มันสู้ถึงขั้นมันเสียสละเป็นสละตายไม่เสียสละจริงๆเพื่อทำดวงนั้นเอาซะจนมันผ่านพ้นไปได้อย่างใจหวังแล้วมันก็ไม่เห็นตายความทุกข์ทั้งมวลในการประกอบความเพียรมาทุกประโยคนั้นมันก็หายหน้าไปหมดกับเรื่องเหลือแต่ผลเท่านั้นคือความสมบูรณ์ภายในจิตใจเพราะความเพียรเหล่านั้นเป็นเครื่องสนับสนุนเพราะฉะนั้นขอให้ยึดเหล่านี้ไปเป็นหลักเป็นเกณฑ์เป็นคติเครื่องจะดำเนินตนเองทุกยากลำบากก็พยายามผลิตสติปัญญาของตนให้ทันกับกลมายาของกิเลสอยู่เสมอเสมออย่าได้ท้อถอยอ่อนแอซึ่งไม่ใช่ทางของพระพุทธเจ้าไม่ใช่จะพาดำเนินให้ถึงความพ้นทุกข์นอกจากจะพักพอกพูนทุกข์ให้มากยิ่งกว่าที่มีอยู่แล้วนี้เท่านั้นนั้นต่อไปนี้ให้ท่านปัญญาอธิบายให้หมู่เพื่อนฟัง

0: านผู้ฟังที่เคารพครับลำดับต่อจากนี้ไปสถานีวิทยุเสียงธรรมเพื่อประชาชนขอเชิญทุกท่านรับฟังการสวดมนต์ธรรมวัดเช้าของพระภิกษุสงฆ์วัดป่าบ้านตาดอำเภอเมืองจังหวัดอุดรธานีเพื่อความเป็นสิริมงคลขอเชิญทุกท่านได้น้อมจิตน้อมใจร่วมปฏิบัติสวดมนต์ธรรมวัดเช้าไปพร้อมๆกันครับ
1: อารหัง

สิตามหังภะคะวันตังอภิปูชยามิตามหังภะคะวันตังศิรสานมามิ

0: ภิกขุนังสิกขาสังชีวะสมาปันนาธัมโมบรมจาริยังอิมาสะเกวรสะดุขขันธัสสะอันตกิริยายะสังวัตตุ
1: ภาหุง

ใจของตนของตนนับว่าเป็นผู้หาได้ยากที่จะสละเวล่ำเวลาซึ่งโลกเขาเห็นว่ามีคุณค่าแล้วเข้ามาสู่วัดวาอาวาสอบรมจิตใจของตนในทางด้านธรรมะโดยเฉพาะฉะนั้นจึงขอขอบคุณและอนุโมทนาเจตนาอันแรงกล้าของบรรดาท่านทั้งหลายที่อุตส่าห์สละทั้งความสะดวกสบายเข้ามาสู่สถานที่เลี่ยนแคลนกันดานไม่เห็นแต่ความลำบากยากเห็นอันใดมีความมุ่งหน้าจากปฏิบัติตนเพื่อขจัดสิ่งขัดข้องให้หมดไปเป็นลำดับการก้าวเข้ามาสู่สถานที่นี้ยอมเป็นเหมือนกันกับก้าวเข้าสู่แดนนรกเพราะสถานที่นี้ไม่ใช่สถานที่มั่งคั่งสมบูรณ์บริบูรณ์ในสถานที่อยู่อาหารปัจจัยเครื่องใช้ไม้สอยซึ่งทั่วๆไปมีความสมบูรณ์แต่สถานที่นี้กลับตรงกันข้ามกลายเป็นสถานที่สุดเครื่องเมื่อท่านทั้งหลายได้อุตส่าห์กล้าเสียสละความสุขความสบายเข้ามาสู่แดนแห่งความทุกข์ยากนับว่าเป็นผู้มีความกล้าหาญกล้าได้กล้าเสียต่อความผุดเคียงทุกประเภทอันจะเกิดขึ้นในสถานที่นี้แต่เมื่อเราคิดตามหลักธรรมที่แท้จริงแล้วองค์สมเด็จพระภูมิพระภาคเจ้าก็ดีสาวกของพระพุทธเจ้าก็ดีปรากฏว่าเล็ดลอดจากความทุกข์ความทรมานทุกอย่างที่จะปรากฏขึ้นให้พระพุทธเจ้าได้ทรงประสบและสาวกทั้งหลายจะต้องประสบเช่นเดียวกับพระองค์ท่านความทุกเพื่อความดีทุกเพื่อการปลดเปลื้องสิ่งขัดข้องอันจะเป็นธรรมชาติขีดขวางทางเดินของเราเป็นทุกข์ที่พระพุทธเจ้าทรงสรรเสริญทุกประเภทที่เราทั้งหลายได้ผ่านมาและปรากฏอยู่ณบัดนี้คือทุกข์ด้วยความอดทนด้วยการขบการฉันอดทนต่อความภาคความเพียรอดทนต่อความลำบากที่จะมาเป็นอุปสรรคแก่การดำเนินความเพียรของเราทุกเหล่านี้พระพุทธเจ้าและสาวกได้ทรงผ่านมาจนเพียงพอแล้วก่อนหน้าที่จะได้เป็นพระพุทธเจ้าศาสดาเอกของโลกเป็นสงฆ์สาวกของพระพุทธเจ้าเป็นสรณะของประชาชนล้วนแล้วตั้งแต่เป็นผู้ที่เล็ดลอดมาจากความทุกข์ความลำบากแสนสาหัสด้วยกันเป็นจำนวนมากฉะนั้นเราทั้งหลายพึงน้อมเอาพระพุทธเจ้าและบรรดาพระสาวกมาไว้ที่จิตใจเพื่อเป็นเครื่องพยุงจิตใจของเราให้มีความห้าวหาญต่อการประกอบความเพียรจะถึงแดนแห่งความพ้นทุกข์เช่นเดียวกับพระพุทธเจ้าและสาวกท่านโดยไม่ต้องสงสัยความเป็นพระพุทธเจ้าเป็นขึ้นมาด้วยความขยันหมั่นเพียรความอุตสาห์พยายามไม่ทรงเห็นว่าความขี้เกียจขี้คร้านความท้อแท้อ่อนแอว่าเป็นสิริมงคลแต่พระองค์ท่านนอกจากจะเห็นว่าสิ่งเหล่านี้เป็นสิ่งที่จะเสริมวัฏฏะความหมุนเวียนไม่มีเวลาหยุดยั้งดังที่โลกทั้งหลายเป็นกันอยู่เท่านั้นการฝึกหัดเบื้องต้นยอมมีความลำบากทุกกรณีต่อเมื่อได้มีความเคยชินเ
พราะการทำเสมอสิ่งที่ลำบากเหล่านั้นก็จะกลายเป็นความง่ายความสะดวกขึ้นมาจิตการภายนอกเมื่อยังไม่เคยกระทำแม้งานชิ้นเล็กๆน้อยก็ยังรู้สึกลำบากต่อเมื่อมีความเคยชินแล้วงานชิ้นนั้นๆก็กลายเป็นความสะดวกขึ้นมาการฝึกหัดอบรมจิตใจก็มีลักษณะเช่นเดียวกันใจตามธรรมดาย่อมมีความคิดความปรุงอยู่เสมอจะให้อยู่เฉยๆไม่ได้ลักษณะของใจก็ย่อมอยู่กับเรื่องเสมอไปไม่เรื่องอดีตก็ต้องเป็นเรื่องอนาคตไม่เรื่องดีก็ต้องเรื่องชั่วเป็นคู่เคียงของใจอยู่เช่นนั้นไม่ว่าสัตว์ไม่ว่าบุคคลยอมมีเรื่องเป็นคู่เคียงของใจเสมอไปเบื้องต้นพระพุทธเจ้าก็ดีสาวกก็ดียอมเป็นคู่เคียงกับเรื่องเสมอเช่นเดียวกับพวกเราทั้งหลายที่เป็นอยู่ณบัดนี้แต่เพราะความเฉลียวฉลาดเพราะอำนาจแห่งความอุตสาห์พยายามของพระองค์และสาวกท่านยอมฟันฝ่าเรื่องทั้งหลายไปได้โดยลำดับจนปรากฏเป็นผู้หมดเรื่องที่จะให้เกิดแก่เจ็บตายย่อมเป็นเรื่องมาจากใจที่ก่อกังวลขึ้นกับตัวเองเกิดขึ้นจากเรื่องรักเรื่องชังซึ่งฝังอยู่ที่หัวใจและระบายออกไปสู่ทางด้านวัตถุและอารมณ์ผลก็ปรากฏเป็นที่รุ่มร้อนและทำใจให้ได้รับความไม่สะดวกหมุนอยู่เช่นนั้นฉะนั้นสัตว์ทั้งหลายจึงเป็นไปด้วยความเกิดตายโดยทั่วหน้ากันต่อเมื่อพระพุทธเจ้าได้ทรงบำเพ็ญในทางดีมีขันติบารมีเป็นต้นจนเกิดความสามารถแก้วกล้าชำระเรื่องทั้งหลายออกจากพระทัยให้หมดสิ้นไปแล้วนั่นแหละคำว่าพุทโธจึงปรากฏเด่นขึ้นในพระทัยของพระพุทธเจ้าอย่างเต็มดวงเป็นอันว่าพระองค์เจ้าได้ตัดขาดแล้วจากเรื่องทั้งหลายทั้งเรื่องอดีตทั้งเรื่องอนาคตแม้เรื่องปัจจุบันที่ปรากฏขึ้นโดยเฉพาะพระองค์เจ้าก็ทรงทราบและไม่ติดมั่นในเรื่องทั้งหลายเหล่านี้สาวกท่านก็เป็นเช่นเดียวกับพระพุทธเจ้าเพราะฉะนั้นจิตของพระพุทธเจ้ากับจิตของพระสาวกจึงเป็นจิตที่ไม่มีเรื่องอยู่ตลอดเวลาเรื่องเกิดเจ็บเจ็บตายก็ต้องเกิดขึ้นจากใจดวงเดียวเพราะเหตุแห่งการหมดเชื้อที่จะก่อให้เกิดเรื่องไม่มีในพระทัยของพระพุทธเจ้าและไม่มีในใจของสาวกแล้วพระพุทธเจ้าและสาวกจึงเป็นผู้หมดเรื่องเมื่อหมดเรื่องในปัจจุบันนจิตแล้วเรื่องเกิดตายที่จะหมุนเวียนไปในการข้างหน้าที่เรียกว่าเรื่องอนาคตก็หมดลงเพราะปัจจุบันบริสุทธิ์ขอให้เราทั้งหลายได้ทราบไว้อย่างนี้เรื่องของจิตนี้เป็นเรื่องมากมายเรามาอบรมจิตใจเบื้องต้นจึงเป็นของลำบากแม้จะยำลำบากยากเห็นสักเท่าไรอย่าพึงเห็นว่าเป็นสิ่งที่จะเหลือวิสัยของตนที่จะพึงบำเพ็ญให้เป็นไปตามแนวทางของพระพุทธเจ้าและคว้าเอาผลคือมรรคผลนิพพานขึ้นมาครองเป็นสมบัติของตนยากเพื่อการดำเนินในทางที่ดีไม่จัดเป็นการเวลาไม่เสียกำลังบังชาไม่เปล่าจากประโยชน์ใดๆทั้งนั้นในขณะเดียวกันผลที่จะพึงได้รับ
ยอมเป็นเครื่องสนับสนุนจิตใจของเราผู้เป็นเจ้าของแห่งงานเป็นลำดับลำดับจนกระทั่งถึงในถึงจุดหมายปลายทางคือความหมดเรื่องในทางใจตามพระองค์ท่านได้นี่พึงทราบว่าเกิดมาจากความลำบากในเบื้องต้นจิตจะให้อยู่เฉยๆยอมเป็นไปไม่ได้เพราะฉะนั้นเราผู้ฉลาดต่อจิตใจของเราจึงหางานที่ดีให้ใจทำเพราะใจมีหน้าที่อันเดียวเมื่อได้มีงานหนึ่งทำประจำใจแล้วงานที่สองย่อมไม่มีเช่นเดียวกันกับเก้าอี้ตัวเดียวเมื่อคนหนึ่งนั่งแล้วแม้จะมีสองคนคนหนึ่งก็ต้องดื่มจะนั่งเก้าอี้ตัวเดียวด้วยกันทั้งสองคนไม่ได้ลักษณะของใจก็เช่นเดียวกับเก้าอี้ตัวนี้เมื่อได้คิดอารมณ์อันใดขึ้นที่ใจแล้วอารมณ์อื่นจะคิดขึ้นมาเป็นอารมณ์ที่สองซ้อนๆกันไม่ได้นอกจากว่าใจจะยุติในอารมณ์นั้นแล้วคว้าอารมณ์อื่นขึ้นมาเท่านั้นไม่มีอันใดการอบรมจิตใจของเราเรียกว่าหาภาระที่จะเป็นประโยชน์ให้จิตทำเมื่อจิตได้คิดในทางใดแล้วหน้าที่การงานของจิตนั้นย่อมเป็นสิ่งสัมพันธ์เกี่ยวเนื่องกับจิตเสมอไปเว้นเสียแต่ว่าเราเผลอสติหรือเรามีความจงใจจะคิดในเรื่องการงานหรืออารมณ์อะไรอีกเท่านั้นจิตจึงจะเปลี่ยนจากงานนั้นแล้วเข้าไปสู่งานอื่นเบื้องต้นต้องฝึกหัดถึงจะหนักบ้างแรงบ้างเราก็ทนต่อความลำบากเอาบ้างเป็นการดีและงานหนักที่เราทำอยู่ในขณะนี้ไม่ใช่ว่าจะมีความหนักหน่วงหรือเกินภาระของเราเสมอไปยอมจะมีการผ่อนหนักผ่อนเบาเช่นเดียวกับคนที่ชำนาญในงานแล้วแม้งานชิ้นที่เคยทำก็รู้สึกเป็นความสะดวกขึ้นมาในลักษณะของจิตก็เช่นเดียวกันจิตเบื้องต้นที่ยังไม่ได้เคยอบรมหรือยังไม่เคยมีความสงบยอมมาเห็นคุณค่าแห่งความสงบความภาคเพียรจึงมีกำลังน้อยต่อเมื่อได้รับความสงบเมื่อใดใจจะเห็นคุณค่าแห่งความสงบแล้วเพิ่มกำลังความเพียรของตนนั่นแหละความสงบก็จะมีกำลังมากขึ้นมาความสบายก็จะปรากฏขึ้นที่ใจของเราต่อจากนั้นก็เรียกว่าคนรู้เรื่องของงานแม้จะหนักเบาไปบ้างก็ไม่ทอดทุระเพราะเห็นช่องทางที่จะสำเร็จพระพุทธเจ้าท่านตรัสรู้ก็ดีสาวกตรัสรู้ก็ดีเราอยากคาดหมายให้ไกลไปจากองค์แห่งอริยสัจคือทุกข์สมุทัยนิโรธมรรคซึ่งมีอยู่ในกายกับใจของเราพระพุทธเจ้าท่านตรัสรู้ที่อินเดียก็ตรัสรู้ในองค์แห่งอริยสัจซึ่งมีอยู่ในพระกายและพระทัยของพระองค์ท่านและสาวกทั้งหลายต่างแต่สถานที่ท่านอยู่เท่านั้นแต่หลักแห่งธรรมแล้วเป็นอันเดียวกันกับเราซึ่งพิจารณาอยู่ณบัดนี้คำว่าทุกข์พระพุทธเจ้าก็พิจารณาเรื่องทุกข์ที่มีประจำสัตว์และสังขารภายนอกบ้างภายในบ้างธรรมภายในในพระกายและพระทัยของพระองค์เรื่องสมุทัยเครื่องเติมทุกข์หรือบ่อเกิดแห่งทุกข์โปรดได้ทราบว่ามีอยู่ที่ใจของเราทุกๆท่านไม่ได้อยู่เพียงประเทศอินเดีย
ประเทศเดียวเท่านั้นมีอยู่ทั่วทั้งโลกสงสารอันนี้ใครน้อมเข้ามาพิจารณาในตัวของใครผู้นั้นก็มีอริยสัจขึ้นมาทุกโกรธได้ทราบว่าประกาศดูในกายในใจของเราทุกๆเวลาที่เราอุตส่าห์สละมาจากบ้านจากเรือนของเรามาบวชเป็นทีเป็นขาวเป็นอุบาสกศีกาเป็นพระเป็นเนนก็เนื่องจากว่าเราได้มองดูเรื่องของทุกข์เห็นว่าเรื่องความทุกข์นี้เป็นสิ่งที่ทรมานแก่ตัวของเราแล้วเราก็หาเครื่องแก้ทุกข์แสวงหาเครื่องแก้ทุกข์เราจึงได้อุตส่าห์สละจากบ้านจากเรือนมาบวชหรือมาปฏิบัติทำตามกำลังความสามารถของตนนั่นเป็นทุกข์พิจารณาทุกประเภทนะทุกประเภทที่มีประจำอยู่กับเราขณะนี้คือทุกข์ที่มีอยู่ในกายมีอยู่ในใจของพวกเราทั้งหลายเป็นแต่เพียงว่าทุกข์นี้ไม่เมื่อปรากฏขึ้นมาแล้วไม่เป็นตัววัตถุซึ่งพอที่เราจะเก็บหรือขนมากองไว้ถ้าเป็นอย่างด้านวัตถุแล้วเรานำมากองไว้เมื่อทุกชิ้นไหนปรากฏขึ้นก็เก็บมากองไว้กองไว้แล้วแผ่นดินผืนนี้จะไม่มีที่ไว้วางทุกเลยเฉพาะเรื่องทุกของบุคคลผู้เดียวเท่านั้นหาที่ไปที่มาไม่ได้จะเต็มไปตั้งแต่ท่อนแห่งทุกเหมือนกับท่อนไม้ท่อนหินมองดูจริงๆแล้วล้วนแล้วตั้งแต่

ไม้ท่อนซุงซึ่งเป็นตัวทุกข์ออกไปจากตัวของเราคนเดียวเท่านั้นเกลื่อนกราดไปหมดหาที่ไปที่มาไม่ได้และทุกข์ของคนอื่นไม่ทราบว่าเขาจะขนเก็บไปไว้ที่ไหนเพราะผืนดินผืนนี้ทั้งผืนเป็นที่เก็บขอนซุงคือกองทุกข์ที่เกิดขึ้นจากตัวของเราเสียหมดแล้วนะแต่นี้เพราะเหตุใดแผ่นดินนี้จึงพอไปมาหาสู่กันได้พอทำไร่ทำนาทำการเพาะปลูกพืชผลต่างๆได้ก็เพราะว่าทุกข์เป็นด้านนามธรรมปรากฏขึ้นแล้วก็ดับไปปรากฏขึ้นเมื่อไรก็ดับไปปรากฏขึ้นในชาติใดพบใดก็ดับไปในชาตินั้นพบนั้นเพราะทุกข์ก็เป็นของไม่เที่ยงจึงเป็นของที่เกิดได้ดับได้เราทั้งหลายจึงลืมสำนึกเรื่องของทุกข์ที่มีอยู่ในกายในใจของเราซึ่งเป็นมาไม่รู้กี่กับกี่กันเป็นธาตุเป็นขันธ์อันเดียวกันนี้แล้วก็เป็นท่อนหรือเป็นเรือนแห่งทุกข์เป็นก้อนแห่งทุกข์เช่นเดียวกันนี้เมื่อแท้ธาตุสลายลงไปสู่ดินน้ำลมไฟทุกนั้นก็สลายตัวไปกลายเป็นดินเป็นน้ำเป็นลมเป็นไฟเป็นต้นไม้ภูเขาขึ้นมาซึ่งออกจากธาตุเดิมคือดินน้ำลมไฟเราก็เลยไม่ทราบว่าทุกข์คืออะไรแท้ที่จริงมันก็ทุกข์ก็คือก้อนธาตุอันนี้เองแต่เมื่อแปรสภาพจากธาตุนี้ลงไปแล้วก็เป็นดินน้ำลมไฟดินน้ำลมไฟจะแปรสภาพเป็นต้นไม้ภูเขาดินหญ้าอะไรก็แล้วแต่เขาจะเป็นไปตามเรื่องเราจึงไม่เห็นเรื่องของทุกข์ว่าเป็นไปอย่างไรบ้างทั้งที่เราเนี่ยเป็นผู้แบกภาระของทุกข์ทั้งหลายเหล่านั้นมาตลอดการจนกระทั่งถึงบัดนี้เพราะทุกข์ไม่เป็นด้านวัตถุจึงไม่พอที่จะให้ทำใจของเราให้เกิดความขยะที่เกิดขึ้นจากตนเองแล้วเป็นภูเขากั้นเราไว้จนหาที่ไปที่มาไม่ได้ทุกนี้เป็นด้านนามธรรมจึงเป็นเหตุให้เราเกิดความประมาทเห็นไปใช่ว่าเราไม่เคยทุกมาแต่การไหนๆเพิ่งจะปรากฏทุกในขณะที่เกิดทุกเกิดขึ้นนี้เท่านั้นพอทุกดับไปแล้วก็เข้าใจว่าทุกไม่เคยมีเพราะความจำก็หลงลืมไปนี่ท่านก็เรียกว่าโมหะประเภทหนึ่งนี่การพิจารณาทุกข์ให้พิจารณาอย่างนี้แล้วธาตุขันธ์อันนี้ล่ะตั้งแต่วันเกิดมาจนกระทั่งถึงวันนี้เคยปรากฏทุกข์มา4ครั้งเราก็ยังจำไม่ได้และทุกข์มากทุกข์น้อยขนาดไหนก็จำไม่ได้ทั้งที่ทุกข์นี้มีประจำขันธ์อยู่ตลอดเวลาและนอกจากนั้นทุกข์ยังมีประจำใจอีกด้วยทุกข์ประจำใจนี้เป็นทุกข์สำคัญเราก็ไม่สามารถจะจำได้อีกและรู้วิธีแก้ไขทุกข์ซึ่งเกิดขึ้นจากทางใจถ้าทุกข์เกิดขึ้นจากทางกายและทางใจกลายเป็นขอนซุงไปด้วยกันแล้วยิ่งหาที่ไปที่มาไม่ได้นอนก็นอนอยู่กับกองทุกข์ขอนซุงทั้งท่อนอีกนั่งยืนเดินเป็นขอนซุงไปหมดไม่มีที่ไปอิริยาบถทั้ง4ยืนเดินนั่งนอนเลยใช้การไม่ได้ยืนก็ยืนไม่ได้เพราะมีแต่ทุกข์หาที่ยืนไม่ได้นอนก็มีแต่ทุกข์หาที่นอนไม่ได้เดินก็มีแต่ทุกข์หาที่เดินไม่ได้นั่งก็มีแต่กองทุกข์เป็นขอนซุงทั้งนั้นหาที่นั่งไม่ได้นี่เมื่อเป็นเช่นนั้นเราจะทอดกายทอดใจของเราไว้ที่ไหนไม่มีที่ไว้เลยถ้าหากเป็นทุกข์ทั้งทางกายและทางใจเป็นด้านวัตถุกลายเป็นขอนซุงขึ้นมาแล้วอิริยาบถของเราจะไม่มีใช้แต่นี่เพราะทุกข์เป็นนามธรรมและทุกข์เกิดขึ้นมาแล้วก็ดับไปจึงเป็นเหตุให้เสริมความนอนใจของเราให้มีกำลังกล้าจนมองดูเรื่องของตัว
ไม่พบไม่เห็นทั้งที่มีอยู่กับตัวเองนี่ท่านก็เรียกว่าอวิชชาของมีอยู่ก็ไม่เห็นทุกข์จนเกิดเพราะเกิดเพราะตายนี้มาไม่รู้กี่กับกี่กันก็ไม่ทราบว่าสาเหตุมาจากไหนและผลที่ปรากฏเป็นมาถ่ายทอดกันมาเป็นลำดับก็นับไม่ได้และจำไม่ได้หลงลืมไปหมดก็กลายเป็นคนตื่นพบตื่นชาติตื่นขอนสูงของตัวเองมีการพิจารณาของทุกข์ให้พิจารณาอย่างนี้ย่นเข้ามาหลักปัจจุบันกายทั้งท่อนนี้มีชิ้นไหนมั่งที่ทุกข์จะไม่ตั้งอยู่เยียวยารักษากันทั้งวันทั้งคืนอิริยาบถทั้ง4เป็นยาแก้ทุกข์บำบัดทุกข์ทั้งนั้นนี่เราเห็นไหมว่าทุกข์มีอยู่ที่ไหนทุกข์มีจำนวนมากเท่าไหร่ตามที่อธิบายมาให้ฟังแล้วเราจะทำวิธีไหนจึงจะเกิดความขยะแขยงในขอนสุงคือกองทุกข์ซึ่งล้อมรอบตัวของเราหมดจนอิริยาบถทั้ง4หย่อนลงที่ไหนไม่ได้จะเอาปลายเข็มแยงลงไปที่ตรงไหนก็ถูกตั้งแต่ขอนสุงคือกองทุกข์ของตัวเองย่นเข้ามากายของเรานี่อ้าวเราเอาเข็มหย่อนลงที่ไหนลองดูพอจี้ปั๊บเข้าไปก็จะถูกกองทุกข์แป๊บขึ้นมาทันทีอู้เจ็บนั่นนี่ก็หาที่แยงไม่ได้เหมือนกันปลายเข็มเล็กนิดเดียวแทงลงไปที่ไหนก็ถูกตั้งแต่กองทุกข์นี่เรื่องกองทุกข์ทางกายก็เหลือกำลังไม่มีใครจะยิ่งกว่าใครไม่มีใครจะได้เปรียบใครในขันอันนี้ว่าจะไม่เต็มไปด้วยกองทุกข์แล้วกายจะสามารถรับภาระทุกข์ที่เกิดขึ้นมาจากใจได้อย่างไรกายก็เต็มกำลังด้วยทุกข์ทั้งนั้นใจก็เต็มกำลังด้วยทุกข์ใจกับกายก็ต่างคนก็ต่างแบกภาระของทุกข์ด้วยกันสรุปลงไปทุกทางกายก็ไหลเทลงไปสู่ใจอีกมีความไม่สะดวกกายไม่สบายในธาตุในขันขึ้นบ้างเล็กน้อยใจก็เป็นเหตุให้เดือดร้อนเอาโรคทางใจทุกทางใจก็เริ่มเกิดขึ้นอีกนี่เนี่ยที่มาถึงเรื่องกองทุกข์ให้พิจารณาอย่างนี้ทุกชิ้นในส่วนแห่งกายของเราตัวได้ทราบว่าเรื่องไฟทั้งนั้นมีแต่ตัวทุกข์เผาลนกันอยู่ทั้งวันทั้งคืนยิงใจได้รับอารมณ์ที่ไม่ถูกจิตถูกใจได้รับความกระตุกกระเทือนก็เพิ่มไฟทั้งกองขึ้นอีกภายในใจกินไม่ได้นอนไม่หลับอยู่กับกองเพลิงทั้งกองนี่ก็เป็นกองทุกข์อันหนึ่งทุกข์ที่กล่าวมาทั้งหมดนี้เกิดมาจากที่ไหนท่านกล่าวว่าเกิดขึ้นมาจากสมุทัยท่านกล่าวไว้ว่ากามตัณหาภวตัณหาวิภวตัณหาความอยากความทะเยอทะยานความไม่มีเมืองพอในทางใจน้ำมหาสมุทรทะเลยังมีฝั่งใจนี้ไม่มีฝั่งไม่มีธรรมนบอันใดจะกั้นไว้ได้ไหลอยู่ตลอดเวลาล้นอยู่ตลอดเวลาด้วยความอยากความทะเยอทะยานนี่ท่านเรียกว่าสมุทัยความอยากไม่มีเมืองพอจะอยากในด้านวัตถุก็ไม่มีเมืองพอจะอยากในด้านอารมณ์ก็ไม่มีเมืองพอถ้าว่าพอแล้วซ้ายวัตถุเต็มทั้งโลกธาตุนี้ใครๆก็เห็นอยู่ด้วยตาก็ควรจะมีเมืองพอเห็นก็ไม่พอได้ยินก็ไม่พอทางด้านอารมณ์ก็เคยคิดเคยตรึงมาเป็นเวลาเท่าไหร่นับตั้งแต่วันเกิดมาจนบัดนี้ก็ไม่เห็นมีเมืองพอมีแต่คิดตะบันไปอย่างนั้นไม่มีเวลาหยุดยั้งน้ำมหาสมุทรยังมีเวลาขึ้นเวลาลงแต่น้ำกิเลสน้ำตัณหาน้ำสมุทัยท่วมท้นอยู่ทั้งวันทั้งคืนไม่มีเวลาหยุดนี่แหละเป็นเครื่องเสริมทุกข์

สวัสดีครับท่านผู้ฟังที่เคารพที่นี่สถานีวิทยุเสียงธรรมเพื่อประชาชนในพระอุปถัมภ์สมเด็จพระเจ้าน้องนางเธอเจ้าฟ้าจุฬาภรณ์วลัยลักษณ์อัครราชกุมารีกรมพระศรีสว่างควัตวรคติยราชนารีทำการส่งกระจายเสียงในระบบ FM ความถี่ 103.25 เมกะเฮิรตซ์ทดลองออกอากาศประเภทวิทยุบริการสาธารณะจากเลขที่309/1หมู่ที่1บ้านตาดตำบลบ้านตาดอำเภอเมืองจังหวัดอุดรธานีไปยังสถานีวิทยุในเครือข่ายเสียงธรรมทุกภาคทั่วประเทศนำเสนอรายการตลอด24ชั่วโมงนอกจากนี้ท่านยังสามารถรับฟังวิทยุออนไลน์ผ่านทางอินเทอร์เน็ตได้ทั่วโลกดังนี้ 1. ผ่านทางเว็บไซต์หลวงตา .com 2. ผ่านทางช่อง YouTube ชื่อหลวงตาเลดิโอวิทยุเสียงธรรมเพื่อประชาชนบ้านตาด 3. ผ่านทางแอปพลิเคชันมือถือหลวงตา .com 4. ผ่านทางสถานีพอดแคสต์เรดิโอชื่อวิทยุเสียงธรรมเพื่อประชาชนและ 5. รับฟังผ่านวิทยุระบบดาวเทียมไทยคม6ในระบบ4แบนด์คลื่นความถี่03880เมกะเฮิรตซ์ค่าซิมโบเรตที่300000แนวรับสัญญาณแนวนอนหรือเอสค่าออดิโอ PID 0608ค่า PCR PID 8191นอกจากนี้ท่านยังสามารถรับชมการแสดงพระธรรมเทศนาของท่านอาจารย์หลวงตาพระมหาบัวญาณสัมปันโนทางสถานีโทรทัศน์เสียงธรรมบ้านตาด SBT TV ผ่านระบบอินเทอร์เน็ตได้ทั่วโลกดังนี้ 1. ผ่านทางเว็บไซต์หลวงตา .com 2. ผ่านทางช่อง YouTube ชื่อหลวงตา TVโทรทัศน์เสียงธรรมเพื่อประชาชนบ้านตาดและผ่านทางแอปพลิเคชันมือถือหลวงตา .com นำเสนอรายการตลอด24ชั่วโมงครับสถานีวิทยุเสียงธรรมเพื่อประชาชนและสถานีโทรทัศน์เสียงธรรมบ้านตาด SBT TVเป็นสถานีที่นำเสนอรายการธรรมะตามหลักธรรมขององค์สมเด็จพระบรมศาสดาสัมมาสัมพุทธเจ้าโดยการเผยแผ่พระธรรมเทศนาอันเป็นสวากขาธรรมของพระสงฆ์สาวกผู้ทรงศีลสมบูรณ์ปฏิบัติดีปฏิบัติชอบรู้แจ้งเห็นจริงตามพระธรรมคำสอนทั้งนี้เพื่อประโยชน์เพื่อความสุขแก่ท่านผู้ชมและผู้ฟังอย่างแท้จริงครับท่านสามารถแจ้งผลการรับชมรับฟังได้ที่หมายเลขโทรศัพท์042-214-114-5และ093-481-1113

0: ผ้าป่าวิทยุเสียงธรรมสัญจรครั้งที่18ณวัดวชิราลงกรณ์วรารามวรวิหารอำเภอปากช่องจังหวัดนครราชสีมาขอเชิญร่วมทำบุญมหาธรรมทานเพื่อคนไทยทั้งแผ่นดินและบูชาพระคุณแห่งองค์หลวงตาพระมหาบัวญาณสัมปันโนวัดป่าบ้านตาดอำเภอเมืองจังหวัดอุดรธานีสมทบทุนเพื่อพัฒนาปรับปรุงสถานีวิทยุเสียงธรรมเพื่อประชาชนเครือข่ายทั่วประเทศร่วมรักษาสืบทอดมรดกธรรมบูรพาจารย์สายกรรมฐานหลวงปู่มั่นภูริทัตโตตามรอยแห่งองค์หลวงตาที่เมตตาสงเคราะห์โลกด้วยหลักแห่งธรรมในงานมีบูธจิตอาสาแนะนำช่องทางการรับฟังธรรมะออนไลน์และแจกซื้อธรรมะมีกำหนดการดังต่อไปนี้วันเสาร์ที่4กรกฎาคมพุทธศักราช2569เวลา 19:00 น.ทำวัดเย็นเวลา 20:00 น.รับฟังพระธรรมเทศนาจากครูบาอาจารย์วันอาทิตย์ที่5กรกฎาคมพุทธศักราช2569เวลา 7:00 น.เป็นต้นไปทำบุญตักบาตรและถวายภัตตาหารพระภิกษุสามเณรเวลา 9:00 น.พิธีถวายผ้าป่าสมทบกองทุนอุปถัมภ์สถานีวิทยุเสียงธรรมเวลา 10:00 น.ประชุมคณะกรรมการมูลนิธิเสียงธรรมเพื่อประชาชนรายนามครูบาอาจารย์ที่มาร่วมงานพระราชวชิระธรรมาจารย์พระอธิการสุธรรมสุธรรมโมพระราชวชิระญาณโกศลหรือหลวงปู่บุญมีธรรมะระโตพระครูวชิระธรรมาจารย์หรือพระอาจารย์จิรวัตรอัตตรักโขพระครูสมุสุชินปริปุโนพระอาจารย์มนจิตเกษมหรือพระอาจารย์เฉลิมธรรมะทะโรพระราชวชิราลังการหรือพระอาจารย์คำปอนสุทธิยาโนพระอาจารย์รัฐวีทิตวีโรหรือพระอาจารย์กอภัยท่านผู้มีจิตศรัทธาสามารถร่วมทำบุญเพื่อรักษามรดกธรรมขององค์หลวงตาพระมหาบัวญาณสัมปันโนได้ที่หมายเลขบัญชี 510-4370-77-1 ธนาคารไทยพาณิชย์ชื่อบัญชีกองทุนอุปถัมภ์สถานีวิทยุเสียงธรรมโดยพระสุธรรมจึงรุ่งเรืองรัตน์สัพพทานังธรรมทานังชินาติการให้ธรรมเป็นฐานย่อมชนะการให้ทั้งปวง
1: ขณะนี้ท่านกำลังรับฟังสถานีวิทยุเสียงธรรมเพื่อประชาชนลำดับต่อจากนี้ไปขอเชิญท่านรับฟังพระธรรมเทศนาของท่านอาจารย์หลวงตาพระมหาบัวญาณสัมปันโนครับ
2: ไปยุ่งท่านชอบยุ่งหาทางออกลูกนุ่งออกลองผ่านอยู่ในเราฟูครับทั้งไงยัวเยียยัวเยียเอาไปเจอเจอมาวางมีช่วง
3: คืนได้ฟังเทศไม่ติด
2: ใจเทศไปไหนฮะ
3: เทศ
2: โดน
3: พระ
2: ใหม่
3: ค่ะ
2: แล้วเป็นไง
3: เป็นครั้งแรกในชีวิตจริงๆนะหนูเคยอ่านเคยฟังเทศครูบาอาจารย์พระอรหันต์มาตั้งแต่ที่คุณบาลีไม่มีก็จะแจกแจงอริยสัจออกไปกว้างขวางขนาดนี้เลยแต่หนูยังเสียดายอยู่ว่า แต่หนูยังเสียดายว่าถ้าเป็นปี17จะดีกว่านี้ที่เทศปี37มันสู้ปี17ไม่ได้ถ้าเป็นสมัยปี17ท่านขันแม่อาจารย์ดีกว่านี้ยิ้มฟิ้วกว่านี
2: ้คุยมาเฉยเฉยนะก็ฟังเสียงก็รู้นะ
3: บางทีมัน
2: ขาดขันไม่เอาเงินเครื่องมือไม่เอาเงินผมไม่ได้เจอกันเนาะมาเฉยเฉยบืนไปไม่ได้ฟังอะไรมันก็เข้ากันได้เพราะว่าต่อไปนี่เชื่อไม่ได้แล้วเชื่อไม่ได้แล้วมันก็เข้ากันแล้วนะมันก็เข้าในช่วงนั้นแล้วมันห้าสิบนาทีพอดีเชิดกันนี้ก็ห้าสิบนาทีเชิดเรื่อยเรื่อยเรื่อยไม่ช้าไม่เร็วนะครับมีลักษณะเรื่องจะท่าขันแรงหน่วยลักษณะเรื่องทางจิตเรื่องทางท่าขันไม่เอาเงินไม่เอาเงินมันก็ไม่เคยเจอเคยนี่ถ้าสุชาติยังมีบอกว่าถ้าสุชาติยังมีบอกว่าคันปันด้วยใช่ไหม
3: แจงอริยสัจแบบนี้ไม่จำไม่เคยเทศมาก่อนเลย
2: ค่ะ
3: ไม่เทศที
2: ่
3: ไหน
2: เข้ามาแก่มาแก่มากรรมระเบิดอยู่โมโหใส่หรือเปล่าอันไหนก็เทศทุกวันแล้วก็เหนื่อยหลงตาเหนื่อยก็เทศทุกวันตอนเช้าสุดทุกวันสุดเช้าไม่ว่าจะอยู่ที่นี่ไม่ว่าจะอยู่ที่ไหนตอนเช้าต้องมาพูดทุกวันด้วยเวลา15นาที20นาทีทุกวันเมื่อวันที่8นี้เขาจะเปิดสะพานข้ามแม่น้ำโขงเลยนะที่8เมษายนนะใช่พระมานิมนต์เจ้าคุณบ้านเราเนี่ยเจ้าคุณอะไร
3: เจ
2: ้
3: าคุณยังพระราช
2: พระมานิมนต์เจ้าคุณวัดเราเนี่ยเขามานิมนต์หลวงตาบัวนะเขานิมนต์เจ้าคุณเจ้าคุณน่าเสียดายนี่สิชื่อโสภณเปิดพิธีเปิดกี่องค์นะเลือกยุ่งเป็นพระราชาคณะทั้งนั้นเนี่ยเอาหน้าที่เหนียวบ่วงเข้ามาแล้วนั่นเนี่ยเริ่มเข้ามาแล้วมาก็มาเป็นไรไปเรารู้จักวิธีปฏิบัติอยู่แล้วเป็นไรไปมันที่แปดตอนเช้าไปขันที่นู่นที่นี่นะไปขันที่น้องคายด้วยอยู่จะพานเชื่อมระหว่างไปกับยาวเรียงจันกับน้องคายคนคงจะมากนะวันนั้นคิดว่าจะมากมันเปิดจะพานทางโน้นก็จะหลั่งไหลมาทางนี้ก็จะหลั่งไหลไปเต็มหมดโดยเฉพาะในหลวงเสด็จวันนั้นในหลวงเสด็จเราก็ไม่เคยเห็นเฉพาะตั้งแต่ทำขึ้นมาตั้งแต่เริ่มจนกระทั่งทำเสร็จไม่เคยเห็นมันย่านไหนทั้งทางรถไฟหรือไงมันข้ามย่านไหนก็ไม่รู้น้องคายมันไปทางด้านรถไฟแต่ท้ายมีรถไฟนี่น่าจะไปทางด้านนี้เพราะรถไฟมาเนี่ยพุ่งมันก็น่าจะทางรถยนต์ที่ข้ามสะพานมันก็น่าจะมาแถวเดียวกันเวลาไม่เคยเห็นต้องก็โครงการมาเรื่อยจนกระทั่งมันก็ทำเสร็จทำสะพานเ ข้ามแม่น้ำโขงพระพุทธเจ้าทำสะพานข้ามโลกวันนี้เพื่อทำสะพานข้ามแม่น้ำโขงพระพุทธเจ้าทำสะพานข้ามโลกข้ามสงสารข้ามโอคคันดานของทุกมหันตทุกข์ของสัตว์โลกให้ถึงฝั่งโน้นคือพระนิพพานแต่ว่ามีใครสนใจจะข้ามมึงสู้กินเหล้าเมาสุราเตะตะก้อรอดสีตาไม่ได้มึงก็เพื่อนมันไม่จะไปเอาใจร้อนความมันจะไปไม่สนุกเหมือนเรื่องบ้าถ้าเป็นบ้าสนุกเข้ากันได้คนบ้าจงสร้างมาพระพุทธเจ้าเรานี่ก็2500กว่าปีนี้แล้วผู้ที่ข้ามไปตามพระองค์ได้นี่มากนะมากจริงๆไม่ใช่น้อยพระพุทธเจ้ามาตรัสรู้แต่ละพระองค์พระองค์ขนหรือขนตัดข้นจับข้นจับทุกโดยที่เชิญเลยนี่ก็เป็นเงินมากขึ้นประเภทพระอรหันต์พระอนาคามิก็จะไปแล้วไม่กลับพวกนี้ไม่กลับนอกจากพระอนาคามิขึ้นไปถึงพระอรหันต์ก็จำนวนมากจากนั้นประชาชนคนธรรมดาเพื่อนชั้นเพื่อนภูมิขึ้นมาเรื่อยๆเพราะอันนี้ศาสนาที่จะสร้างคุณงามความดีกับชื่อศาสนาตามทางที่พระพุทธองค์ทรงแสดงไว้การให้ทานการรักษาศีลการเจริญเมตตาภาวนานี่เป็นทางเดินเพื่อข้ามวัฏวนที่จะผ่านไปได้ก็ผ่านไปผ่านไปผู้ที่ยังก็หนุนมันเข้ามาหนุนเข้ามาเรื่อยๆแล้วก็หมดจังหวะมันก็มีจังหวะเบาจังหวะหนักเหมือนกันในระยะช่วงพระอริยเมตไตรจะมาเพราะนั่นช่วงนั้นเป็นช่วงที่ได้รับคำหนุนจากศาสนาพุทธเจ้าของเรานี่นะจะไปอ้อกันอยู่ตรงนั้นแล้วก็ผ่านแล้วมันผ่านอีกผ่านอีกถ้าไม่มีธรรมสักอย่างเดียวเท่านั้นโลกนี้ไม่มีความหมายนะหมดจริงๆหมด 100% 10,000% หมดไปด้วยกันหมดคือจะให้เล่นรอดออกไปโดยอัตโนมัติไม่มีธรรมก็ช่วยเหลืออันนี้ไม่มีเลยแม้เปอร์เซ็นต์เดียวเพราะฉะนั้นธรรมจึงเป็นของจำเป็นอย่างมากที่สุดเป็นคู่เคียงกับโลกถ้ามีแต่โลกล้วนๆมันก็มีแต่ฟืนแต่ไฟล้วนๆไม่มีน้ำดับไฟน้ำดับไฟก็คือธรรมเรื่องคำสอนโลกนั่นเองมีเท่านั้นมีโลกกับธรรมที่เรียกกับธรรมถ้าร่างที่เรียกเป็นสายปอความสกปรกโสมมก่อเรื่องก่อราวยุ่งเหยิงวุ่นวายให้สัตว์ทั้งทั่วโลกดินแดนธรรมเป็นน้ำดับไฟสาดลงโปรยลงโปรยลงโปรยลงโปรยมากโปรยน้อยตามระยะกาลนะไม่ได้ตลอดไปเหมือนที่เรียกตัวฟืนตัวไฟใส่หัวใจสัตว์อันนี้มันตัวตลอดถ้ามีวุ่นร่ามาอุบัติแต่ละพระองค์นี่ก็สงบบ้างแต่นั้นพอวุ่นร่าผ่านไปพวกนี้ขึ้นแล้วทำก็มืดมอดไม่มีใครยื้อฟื้นขึ้นมาน้ำจะมีอยู่ก็ไม่มีใครนำมาดับมันก็ไม่เกิดความหมายอะไรไม่เกิดประโยชน์นี่แหละหลักความจริงเราความจริงล้วนจนมาตั้งกี่กับกี่กันแล้วเป็นอย่างนี้คือโลกกับธรรมระหว่างที่เหตุกับธรรมนั้นเป็นคู่แข่งคู่แข่งกันคู่แข่งคู่แข่งกันมาอย่างนี้สัตว์โลกเป็นเครื่องทดลองของที่เหตุว่าสัตว์โลกทั้งหลายนี่พวกหนูตะเภาเข้าใจหรือเปล่าหนูตะเภานะพวกสัตว์โลกพวกหนูตะเภาเป็นเครื่องทดลองของที่เหตุที่เหตุครอบทั้งหมดเลยทุกจิตทุกวิญญาณไม่มีเว้นที่พระพุทธเจ้าพระประเจกพระอรหันต์เท่านั้นเว้นนอกนั้นครอบหมดนี่แหละพวกนั้นเรานอกนั้นเป็นหนูตะเภาหมดเลย เป็นเครื่องทดลองของกิเลสกิเลสจะออกละรวดใดลายใดเอาหัวใจของสัตว์โลกนี้เป็นเครื่องเหยียบย่ำทำลายเป็นเครื่องทดลองตลอดมาแล้วจะตลอดไปนี่เรามีตลอดไป

จากโลกผลจากโลกจากวัฏวนกองคุณกองไปดังนั้นไม่มีที่จะมาเป็นเครื่องบรรเทาเบาบางกองทุกข์ทั้งหลายของสัตว์โลกนอกจากทำอย่างเดียวเท่านั้นนอกไม่มีเลยถ้าเรามาเกิดในพุทธศาสนานี่มันอยู่ในระยะที่พออยู่พอดีถ้าใครมาประมาทก็จนลืมเนื้อลืมตัวแล้วก็พอที่จะลืมหูลืมตาได้บ้างถ้าไม่ตื่นไฟของที่มันฉายแสงสว่างมาก็มาเป็นแสงสว่างมาดีเพิ่มตัวกันมันจะทำให้มันเผาออกไฟที่เกิดไม่ใช่เล่นๆ นะไฟหลอกลวงไม่ใช่ไฟน่ากลัวนะผมจะพูดว่าอวิชชาเนี่ยเหมือนเสือโคร่งเสือดาวเหมือนยักษ์เหมือนผีเวลาเข้าไปจริงๆไปเจออวิชชาแล้วให้มันกล่อมซะแล้วนั่นเห็นไหมนั่นเราที่เรียกกล่อมได้อย่างไรกล่อมแต่โลกไม่งั้นไม่แต่โลกนั่นหลงออกมาอยู่กับมันได้เพราะมันเหนือกว่าเหนือกว่าทุกอย่างแล้วจะปฏิบัติอะไรขึ้นที่ว่าปฏิบัติของผู้อื่นแล้วจะเหนือครอบหัวใจสัตว์โลกได้ทั้งนั้นกล่อมได้หลับสนิทสนิทไปหมดเลยสัตว์โลกไม่มีทางรู้ได้เพราะฉะนั้นถึงจะอยู่ในใต้อำนาจของมันเลยนู่นทำท่านเหนือกว่าท่านมองเห็นหมดกิเลสมันออกใดคนมายาใดอะไรๆนี่มันมองเห็นหมดเลยเพราะท่านปราบแล้วท่านก็เคยผ่านมาจากมรสุมมันใหญ่หลวงนี่แล้วพระพุทธเจ้ากี่กับกี่กันกว่าจะผ่านพ้นมาได้ตายเกิดตายเกิดคุกเข้ากับกองคุกมาตลอดในภพชาตินั้นๆแล้วโผล่ขึ้นมามองลงที่จ้าเลยเห็นหมดนั่นแหละที่นี่พระเมตตาความสงสารก็ขึ้นอย่างจริงช่วยพอรายไหนพอช่วยได้ฉุดได้ฉุดไปฉุดลากไปเรื่อยเรื่อยเรื่อยเรื่อยเพราะฉุดลากจากกองทุนกองไปที่เรื่อยมันเผามีก็ยังอยู่ในพอประมาณถ้าเป็นหูมนุษย์หูลูกศิษย์ตถาคตแล้วก็พอจะยึดประโยชน์จากธรรมของพระพุทธเจ้าได้ถ้าเป็นหูหมาตาเฉื่อยมันไม่ฟังอะไรหรอกพวกนี้หูมีก็ไม่ฟังตามีไม่ดูเรื่องศีลเรื่องธรรมใจมีไม่คิดถ้ามันมืดตื้อที่อย่างเดียวนั่นแหละที่ครอบเอาไม่ให้ที่ไม่ให้ไม่อยากดูอยากเห็นอยากได้ยินอยากฟังมือจะเรื่องของที่บังคับไว้ทั้งนั้นเราก็ไม่รู้อีกนั่นมันไม่อยากให้เห็นไม่อยากให้ได้ยินเพราะเมื่อได้เห็นได้ยินทางอัดทางทำแล้วมันเป็นทางที่จะก้าวออกจากอำนาจของมันเพราะฉะนั้นมันจึงครอบเอาไว้ครอบไว้อย่างการจะทำคุณงามความดีนี้ต้องสร้างความขี้เกียจขี้ข้านความท้อแท้อ่อนแออุปสรรคกี่บาทะเราจะสร้างความดีประเภทไหนก็ตามดูหัวใจก็รู้นี่แหละมันจะสร้างขึ้นมาทันทีเลยจนกว่ามันทนสู้เราไม่ได้แล้วมันก็ปล่อยมันไปถ้ายังสู้ได้ไม่ถอยกิเลสไม่มีคำว่าอ่อนข้อนอกจากเราเหนือมันเท่านั้นถึงจะผ่านมันไปได้นู่นเวลาผ่านไปแล้วมันก็รู้เองสิ่งเหล่านี้มันทำอุปสรรคไว้มากมายนี่เวลาผ่านอุปสรรคไปแล้วมองกลับมามีเรื่องของกิเลสทั้งมวลเนี่ยมันจะไม่รู้ได้ไงก็ผ่านไปแล้วก็รู้ที่เมื่อพ้นมันแล้วก็รู้พ้นแล้วรู้พ้นไปรู้ถ้าไม่พ้นไม่รู้เลยว่าสิ่งเหล่านี้เป็นภัยเป็นภัยต่อความดีของเราเราจะสร้างความดีอะไรก็ตามเอาที่อนาคตนานเนี่ยเป็นตัวตั้งนะพอเริ่มมาจะภาวนาแอบเนี่ยโอ้ยมันหยีกเปล่าขี้เกียจไม่อยากภาวนานั่งหลับตาไปเพิ่มไปเลยมันไม่ใช่หลับตาดูอัตถุธรรมมันเพิ่มไปกับเรื่อยไปเลยไม่รู้โอ้พูดแล้วพูดเรื่องจริงๆนะนอกจากไม่นำมาพูดเฉยๆเห็นก็เห็นรู้ก็รู้ไปเฉยๆตาแบบหูออกตาบอดตาอย่างนั้นถ้าจะเอามาพูดกันนั่นโหโลกธาตุนี้ถล่มเลยหรือว่าอะไรกับของเกลือกับจักของธรรมเรื่องของเกลือกับเรื่องของธรรมรู้กันเห็นกันต่อสู้กันเนี่ยโลกธาตุนี้กระเทือนหมดเนี่ยจะเอามาพูดทุกอย่างไปท่านก็นำมาเฉพาะที่จำเป็นสำหรับสัตว์โลกจะได้รับผลประโยชน์นอกนั้นก็ผ่านก็ให้ผ่านไปผ่านไปอยู่ในวิสัยใดคนจะได้รับก็นำของนั้นออกมาเท่านั้นประหนึ่งว่าสิ่งเหล่านั้นไม่มีทั้งข้างที่เต็มหัวอกท่านท่านรู้ท่านเห็นท่านศาสตร์ท่านเห็นท่าน

0: ป็นอย่างนั้นไม่เหมือนพวกเรานะพวกเรายังไม่รู้มันก็คุยก่อนแล้วโม้ก่อนยังไม่รู้ไม่เห็นมันก็โม้ก่อนแล้วพวกเราพอยิ่งไม่รู้ไม่เห็นก็ว่าขึ้นเลยทันทีหรือว่าใช่ไหมพิจารณาที่แต่ว่าหลวงตาพูดยากนะเอาพิจารณาตามเหตุผลเราพูดตามเหตุผลต่างหากเราไม่ได้สนใจกับความอยากความละเอียดนะเราสนใจตามเหตุผลต่างหากมันเมื่อมันควรจะหนักมันก็หนักของมันไปเองใช่ไหมล่ะควรจะเบาก็เบาของมันไปควรจะหนักก็หนักควรจะเน้นเน้นเนี่ยมันเป็นทางของเหตุผลที่จะไปไม่ได้พูดแบบบ้าๆนี่เอ้ยพูดดุเหรอเพิ่งพูดหนักเพิ่งพูดเบาเพิ่งเผ็ดร้อนบ้างให้กิเลสเป็นเครื่องมือเสร็จนะไม่รู้เพราะทำเหล่านี้มันไปกระเทือนหัวกิเลสดิทำนี่โกงไปโกงมาเจ๊อยู่ตรงไหนขาดตะวันไปเลยไม่ได้ดีเหมือนใครจะตั้งอกตั้งใจก็ให้ตั้งนะให้รู้เนื้อรู้ตัวนะมันชีวิตไม่อยู่ข้ามฟ้านะดูลมหายใจนั้นเราจะไปดูมืดแจ้งสว่างมันมีมาตั้งกับตั้งกันแล้วไอ้มืดแจ้งมืดแจ้งอยู่อย่างนี้แหละมันเปลี่ยนกันอย่างนี้เรื่อยไปวันนี้ก็สว่างวันหลังก็มืดอีกพอค่ำผมมาก็มืดแล้วก็แจ้งมาท่านน่ะตั้งกับตั้งกันมีอยู่เท่านี้เองไม่ได้มากอะไรเลยเดี๋ยวเราหังนับบ้ากันไปเฉยเท่านั้นปีเท่านี้เดือนไม่ได้เรื่องอะไรมันความดีของเจ้าของที่ควรจะเป็นที่อบอุ่นไปตายใจได้ในนี้มีหรือเปล่าไม่ได้คิดเนี่ยท่านไม่คิดท่านไม่รู้ท่านเอาอะไรมาสอนโลกนะสิ่งที่จะมาสอนโลกต้องรู้ต้องเห็นพระพุทธเจ้าทุกองค์เห็นไม่ได้นำมาพูดเมาเกาหมัดเหมือนพวกเรานะพูดออกมาจากความสัตย์ความจริงทุกสิ่งทุกอย่างที่ทรงรู้ทรงเห็นหมดทุกอย่างนำมาพูดเพราะท่านถึงว่าเป็นสวดคาถาธรรมเกี่ยวกับไม่ชอบชอบด้วยความรู้ความเห็นแล้วเรียบร้อยเรียบร้อยเราพูดถึงเรื่องกิเลสเราอ่อนใจจริงนะอ่อนมากเลยเพราะมันสลับซับซ้อนไม่รู้เนื้อรู้ตัวเลยสัตว์โลกมันไม่หลงกระดาษพวกเรานี่งุ่มง่ามงุ่มง่ามงุ่มง่ามอยู่ในประเภทมนุษย์ก็งุ่มง่ามแบบมนุษย์นะประเภทของสัตว์ก็งุ่มง่ามงุ่มง่ามแบบประเภทของสัตว์ต่างและประเภทมีงุ่มง่ามงุ่มง่ามกันหมดถ้าเรายกกิเลสมันเป็นตัวเหตุนะเป็นทำให้งุ่มง่ามนี่แล้วกิเลสเป็นเจ้าอำนาจเนี่ยมันครอบที่นี่ทำเหนืออีกสิดูกิเลสเหรอสิมันต้องได้เห็นชัดเจนว่ามันทำต่อสัตว์โลกมันทำยังไงท่านเข้าใจป่ะล่ะเมื่อมันไม่มีมันไม่เห็นมันจะไปรู้ได้ยังไงอย่างพวกเราท่านนี่รู้ได้ยังไงอะไรมันก็ไม่รู้มันกว้างตรงนี้เหลือมาเป็นตัวของตัวทั้งหมดเป็นเราทั้งหมดอะไรแล้วก็เราอะไรก็เรามันก็ยิ่งมีอำนาจมากที่กิเลสที่จะสร้างความชั่วช้าระบบให้สัตว์เพราะไม่มีแยกกันได้เลยระหว่างกิเลสกับเรามันเป็นเดียวกันแล้วอะไรก็เราอะไรเรามันก็สงวนเข้ารักเข้ามากนี่ท่านน่ะพระพุทธเจ้าท่านดูหมดแยกออกแยกสัตว์แยกส่วนออกเห็นชัดเจนทุกอย่างมันต่างกันอย่างนั้นกับพวกเราเพราะฉะนั้นจึงต้องให้เชื่อนะเชื่อศาสดาองค์เอกนะ ไม่เคยพาใครให้ร่มจมพระพุทธเจ้าไม่ว่าพระองค์ใดหรือพื้นสัตว์โลกให้พ้นจากทุกข์โดยลำดับเพราะนั้นไม่มีที่จะทำสัตว์โลกให้ร่มจมเพราะพระพุทธเจ้าแม้พระองค์เดียวไม่เคยมีควรเชื่อถือได้หรือไม่ก็พิจารณาช่างน้ำใจตัวเองส่วนกิเลสนี้มันต้มตุ๋นมาตลอดตั้งกับตั้งกันมาจนป่านนี้ยังไม่มีความเฉียดหลาจะให้หนาขนาดไหนมนุษย์เราพันจำมันนะเท่านั้นละเอาละเสียพ่อละวันนี้เลยละ ไปแล้วที่นี่ไปแล้วแล้วมาหายที่ไหนพวกเนี่ยเอาบ้างฮะทดสอบเลยสั้นใดสั้นกว่าละนิ่งบ่เออทดสอบเลยสั้นใดสั้นกว่าละนิ่งหรือสั้นกินนอนวันนี้จะสั้นกว่าละนิ่งทั้งนั้นพวกเนี่ยกว่าละนิ่งกินเร็วๆไปละแม่ต้องเล่าออกนะไปเรื่อยๆเด็กกูมึงไม่อ่ะโตขาดขา
1: ทำไปถึงไหนความร่มเย็นเป็นสุข ความพูดภาษากันรู้เรื่องนี่มีพูดไม่ค่อยรู้เรื่องนะเรื่องกิเลสพูดกันไม่รู้เรื่องเรื่องธรรมนะรู้เรื่องนั่นเป็นอย่างนั้นนะกิเลสไปไหนเป็นฟืนเป็นไฟขอความไว้ใจกันไม่ได้ยังไงรู้แย่เรื่องกิเลสทำให้ร้าวรานแล้วก็แตกกิเลสเป็นอย่างนั้นถ้าธรรมะเป็นเครื่องประสานอันไหนประสานอะไรที่บกพร่องก็สร้างแฟนเขาดีขึ้นดีขึ้นที่เรียกว่าธรรมในเรื่องจริงเพื่อเห็นชุดสองตีเลยแหวกเลยเพื่อเป็นอย่างนั้นธรรมกับเพื่อจริงต้องมีไว้เป็นคู่เคียงกันถ้ามีแต่ชื่อเรื่องก็เหมือนส้วมเหมือนฐานจะอยู่ได้เฉพาะหนอนเท่านั้นนอกนั้นอยู่ไม่ได้ถ้าเป็นธรรมแล้วอยู่ได้หมดที่ไหนได้หมดธรรมเรื่องอย่างเราอยู่ที่นี่มาจากแห่งหนตำบลใดเหมือนเข้ากันได้หมดคือธรรมความรู้สึกกายใจกันทันทีทีนั่นแหละรู้เรื่องกันทันทีเมื่อเรียกว่าธรรม ถ้ากิเลสแล้วไม่ได้แม้จะผัวเมียกันนี้ยังไว้ใจกันไม่ได้แล้วออกคนละรูปละรอยนะผัวก็แอบไปหาอีหนูเลยสิเมียก็ระแวงใจพอกลับมานี่ไปงั้นมาเมื่อคืนนี่วะไปฟังเทศมึงนะเห็นไหมมันรู้เรื่องเมื่อไหร่มันรอกันเลยบางเทศวันไหนพ้นบอกมันได้เดี๋ยวเขาจะให้เราเฝ้าบ้านเขาจะไปฟังเทศรู้บางทีนะความจริงมันกลัวจับเมียจับได้ว่าวัดไหนเมียจะไปตามถามดูใช่ไหมล่ะไม่บอกวัดไม่บอกอาจารย์ถ้าบอกแล้วเดี๋ยวเขาจะให้เราเฝ้าบ้านเขาจะไปเขาจะไปฟังเทศนั่นแหละรู้สิน่ะนี่แหละมันไม่รู้เรื่องกันเข้าใจไหมต่างคนต่างแก้อะไรก็มันผิดอยู่แล้วจะแก้ยังไงแก้แบบนั้นแก้แบบที่มีจะขู่คันเข้าไปถ้าแก้แบบทำนี่ชะล้างสะอาดไปเรื่อยๆเรียกว่าทำทำอยู่ที่ไหนจึงสมัครสมานตายใจกันได้ทันทีทันทีมาเป็นเจ๋อแล้วอยู่ด้วยกันก็แตกแยกกันเป็นยังไงหลายก็ชอบอย่างนั้นแหละชอบแบบแตกแบบแยกอย่างนั้นแบบสมานแน่นหนามั่นคงไม่ค่อยชอบทั้งอยู่ที่เราทั้งหลายมาด้วยกันใครอยู่ที่ไหนไหนใครไปสนใจถามแห่งหนตำบลหมู่บ้านของใครต่อไปไม่สนใจมาเข้ากันด้วยอาจจะทำสมานกันทันทีตายใจกันทันทีเนี่ยอย่างในวัดมีกี่ประเทศอยู่นี่นะประเทศไทยเราก็เรียกว่าเต็มวัดนอกจากนั้นประเทศนอกมีไม่ทราบว่ากี่ประเทศเต็มอย่างนี้ตั้งแต่สร้างวัดมาอย่างนั้นตายใจกันเลยตายใจกันเลย ทั้งผู้ใหญ่ผู้น้อยมันเป็นอวัยวะเหมือนอวัยวะเดียวกันแขนซ้ายแขนขวาก็อวัยวะของเราทุกสัตว์ทุกส่วนเป็นอวัยวะของเราทุกสัตว์ทุกส่วนก็เป็นอวัยวะของธรรมเข้าหาธรรมสนิทหมดนั่นอวัยวะของธรรมอวัยวะของเราเหมือนเนื้อร้ายเนื้อร้ายอยู่ตรงไหนต้องตัดออกไม่ตัดออกจะลูกรามไปหาส่วนใหญ่ให้แตกไปหมดเนื้อร้ายคือกิเลสไปที่ไหน เป็นเนื้อร้ายเนื้อร้ายต้องได้ถูกตัดออกแยกออกแยกออกเข้าไม่ได้เข้าไปหาแล้วจะแหลกไปตามๆกันหมดเพราะฉะนั้นคนดีจึงต้องได้ระวังกับคนชั่วเข้าสนิทไม่ได้นั่นเป็นอย่างนั้นนะถ้าเป็นธรรมสมานทันทีทันทีเ นี่เรียกว่าธรรมขอให้ท่านทั้งหลายฟังแล้วจำเอาถ้าอยากให้อบอุ่นในตัวเองพอตื่นขึ้นมาเนี่ยระวังตัวเองแล้วยกตัวอย่างเฉพาะพระที่ตั้งใจมุ่งอัดมุ่งทำเป็นหัวใจจริงๆแล้วอยู่ไหนท่านอยู่ด้วยความระมัดระวังเพื่อจะผิดจะพลาดรักษาความดีในตัวเองเอาไว้อยู่ที่ไหนท่านเย็นสบายไม่ว่าหลับตื่นลืมตาเย็นสบายเพราะคุณค่าของการรักษาตัวเองนั่นแหละถ้าแหวกแนวไป ข้ามเกินหลักธรรมวินัยซึ่งเท่ากับไปเหยียบหัวพระพุทธเจ้าอยู่ไหนก็ร้อนใครจะมาประดับตกแต่งให้สดสวยงดงามยศถาบรรดาศักดิ์จะสูงต่ำขนาดไหนก็ตามก็เหมือนเอาดอกไม้ไปประดับกองมูดกองคูดมันน่ารู้ไหมล่ะเอาดอกไม้ไปประดับกองมูดกองคูดน่ารู้ไหมมันไม่ได้เหมือนกับผ้าคีรีห่อทองนะผ้าคีรีห่อทองเนื้อเป็นยังไงข้างนอกดูเป็นอย่างหนึ่งข้างในนุ่มเป็นยังไงทองคำอยู่ข้างในจิตใจนั้นเป็นทองคำปียามารยาก็เรียบร้อยสวยงามถ้าคนภายนอกที่เหลือดูจะหัวเราะเยอะเป็นคนคือคนร้าสมัยคือคนที่เป็นผ้าสีห่อทองเป็นอย่างนั้นนะรู้สิถ้าท่านตั้งใจปฏิบัติดีรู้ได้เมื่อไรว่าท่านดีขนาดไหนอยู่ภายในท่านไปก็แบบนั่นแหละแบบตุ๊กตาแต่แบบเซ่อๆซ่าๆไม่ทันสมัยเหมือนกิเลสเข้าใจไหมกิเลสเหยียบหัวไปเหยียบหัวทองทั้งแท่งไปกิเลสคือกองมูดกองพูดความชั่วมันเหยียบหัวทำไปอย่างนั้นเนี่ยเข้าใจมันอยู่ในหัวใจของเราเนี่ยความชั่วขี้โลภขี้โกรธขี้หลงเรียกว่าขี้ตรงนั้นมันเหยียบทำทั้งแท่งไงเพราะจึงให้เบิกสิ่งนี้ออกระมัดระวังตัวอยู่ที่ไหนเย็นเห็นไหมล่ะเนี่ยเมื่อคุณค่าของการรักษาตัวพอตื่นขึ้นมาทีนี้จิตใจกับธรรมเป็นเดียวกันตลอดแล้วยกตัวอย่างเช่นพระผู้ตั้งใจปฏิบัติต่อศีลต่อธรรมอย่างดีแล้วท่านจะไม่มีความผิดพลาดจากศีลจากธรรมในตัวของท่านเลยสมบูรณ์ด้วยศีลด้วยธรรมไปที่ไหนชุ่มเย็นเย็นไปหมดนะแล้วก็บำรุงจิตใจให้ดีขึ้นจิตก็ใจก็สง่างามขึ้นสง่างามขึ้นเพราะมูดคู่จิตกิเลสทั้งหลายมันครอบหัวใจใจสกปรกใจแสดงความสว่างสวยความแปลกประหลาดอัศจรรย์ขึ้นมาไม่ได้เพราะมูดคู่ปกคลุมหุ้มห่อไว้ที่นี่พอเบิกออกสิ่งเหล่านี้คือความชั่วเปิดออกขับออกสั่งสมความดีขึ้นไปเรื่อยๆเย็นเย็นเย็นเย็นอยู่ที่ไหนก็เย็นปวดตื่นลืมตาอะไรเย็นทั้งนั้นเช่นอย่างพระท่านอดทหารนี่ทุกเรื่องทางกายนั่นยอมรับว่าทุกความมีหวยเคยกินต้องกินไม่กินก็หิวหวยเคยหลับเคยนอนต้องหลับต้องนอนไม่หลับไม่นอนก็เป็นทุกท่านทนเอานั่นเพื่อทำอันเลิศเลอนั้นส่งเสริมธรรมเช่นผ่อนอาหารนี่ความเท่าเทียมดีสติดีเช่นอย่างผ่อนอาหารอดอาหาร อย่างนี้เวลาเรากินอิ่มน้ำสำราญได้นะตั้งสติไม่อยู่นะพลาดโน้นพลาดนี้ตั้งไม่อยู่ถึงเวลา เราผ่อนอาหารลง เครื่องอันนี้มันทับสติปัญญาทับธรรมทั้งหลายอดไปพูดให้เป็นระยะไปเลยนี่เคยผ่านมาแล้วทั้งนั้นจึงเอามาพูดได้อย่างอาถรรพ์อดวันหนึ่งความง่วงเหงาห้องนอนจะเบาลงพออดวันที่สองความง่วงเหงาห้องนอนแทบไม่มีวันที่สามที่สี่ไปแล้วความง่วงไม่มีตาใสเหมือนตาแมวสติปัญญาดีขึ้นนั่นท่านดีภายในใจของท่านทางภายนอกนี่อ่อนเพราะร่างกายไม่ได้ขบได้ฉันก็ต้องอ่อนเพลียลงร่างกายเพลียลงแต่จิตใจดีขึ้นนั่นแหละท่านพยุงเอาใจเพราะฉะนั้นร่างกายนี้ท่านจึงไม่ค่อยสนใจนักพอกินเมื่อไรมันก็อิ่มทันที มีความสุขขึ้นทันทีเลยส่วนจิตใจนี้บำรุงยากเจริญยากแต่ละเสื่อมแล้วเร็วเหมือนเรากิ้งโคกขึ้นภูเขาใสขึ้นแทบเป็นแทบตายพอปล่อยนี่ผึ่งเดี๋ยวลงเลยเข้าใจไหมนี่ความเสื่อมมันเร็วจึงต้องได้พยุงกี่ท่านพระท่านอุตส่าห์พยายามบวชอยู่นี้นะท่านพยุงทางด้านจิตใจท่าน ให้สง่างามขึ้นไปเป็นระยะนะอดไปหลายวัน6วัน7วันแล้วเรื่องความง่วงไม่มีเลยนอนหลับคืนหนึ่งยามมากไม่เลย2ชั่วโมงนี่นะทั้งที่เวลาเราขกฉันอิ่มน้ำสำราญแล้วมันง่วงเหงาข้างนอกนอนแล้วมันยังไม่อยากปลุกนะแต่เวลาอดอาหารไปถึง6 7วันไปแล้วนั้นมันความง่วงไม่มีเลยนอนหลับงีบเดียวเท่านั้นตื่นขึ้นมาปั๊บสติกับปัญญาจ่อแผ่วๆแผ่วๆนั่นน่ะท่านกุศาอดอันนี้ท่านนั่นเจริญเข้าใจนะถ้าถึงสัก 3-4 วันไปแล้วไม่มีความง่วงไม่มี 5-6 7วันไปแล้วยิ่งไม่มีเลยนอนหลับงีบเดียวเท่านั้นตื่นขึ้นมาก็มีสติปัญญาผ่องใสอยู่ภายในใจท่านจึงได้อุตส่าห์พยายามทำองค์ใดที่ท่านถูกจริตนิสัยในทางใดท่านก็เอาทางนั้นท่านจึงสอนหลายวิธีการฝึกทรมาน ตนเองไหมทำหลายวิธีแล้วแต่ใครจะถูกจริตนิสัยวิธีใดท่านนำวิธีการนั้นไปใช้เช่นอดนอนผ่อนอาหารอดอาหารล้างมากเดินมากไปยังไงตั้งที่ตั้งสติอยู่ด้วยกันผลต่างกันยังไงท่านดูเนี่ยอะไรที่มีวิธีเป็นวิธีที่ดีกว่ากันเอาอันนั้นละมากเช่นอย่างอดอาหารพออาหารดีท่านก็มักจะอดอาหารอย่างนี้ใครจะไม่หิวที่ปากคนท้องคนหิวเหมือนกันหมดแต่ท่านก็ทนเอาทนไปเท่าไหร่ร่างกายมันอ่อนลงเท่าไหร่จิตมันยิ่งดีขึ้นที่นี่มันก็ทะเลาะกันบางทีก็กิเลสเกิดแหละทีนี้มันเกิดยังไงกิเลสเกิดในใจนี่อดอาหารเพื่อจะฆ่ากิเลสให้ตายเวลานี้กิเลสจะไม่ตายเจ้าของกำลังจะตายรู้ไหมนั่นมันกระตุกขึ้นมาเพื่อให้เราอ่อนเสียทางนี้ทางธรรมก็ที่นี่ธรรมเกิดรับกันปุ๊บเลยการกินนี่กินมาแล้วตั้งแต่วันเกิดไม่เห็นวิเศษวิโสอะไรกดเพียงแต่นี่จะตายหรือเอาตายก็ตายใส่ผึ่งเหยียบหัวไปนั่นมันแก้กันกิเลสเกิดแล้วทำเกิดแล้วลบล้างกันไปถ้าทำไม่มีกำลังกิเลสเหยียบไปเลยอ่อนแอท้อแท้เหลวไหลถ้าทำมามีกำลังแก้กันตกพับเหยียบหัวมันไปเลยอย่างนั้นทำกับกิเลสเกิดอยู่ในใจดวงเดียวกันกิเลสจะคอยทำลายทำจะคอยส่งเสริมตัวขึ้นและทำลายกิเลสไปในตัวท่านทำอย่างนั้นนะความภาคเพียรของท่านจึงอุตส่าห์พยายามทุกวิถีทางที่ท่านจะทำได้ที่ถูกต้องตามจริตนิสัยของท่านก็อุตส่าห์พยายามทำไมจะไม่อดไม่หิวอดหิวไม่อดทำไมไม่หิวได้ไง กำลังไม่มีแต่เวลากินแล้วมันดีดทันทีนะ กำลังทางร่างกายไม่ได้ยากนะ เวลาไปนี่ฉันเดินไปหมู่บ้านก็ไม่ถึงหมู่บ้านก็หมดกำลังต้องพักกลางทางนี่เวลาไปกำลังหิวโหยอดอาหารหลายๆวันมันจะตายแล้วก็ไปบิณฑบาตว่าฉันสวรรค์ไปจะถักเสือไปให้ถึงหมู่บ้านก็ไม่ถึงหมดกำลังต้องหยุดพักอยู่กลางทางก่อนแล้วค่อยไปนี่เวลามันหิวนะมันอ่อนพอไปถึงนั้นแล้วบิณฑบาตแล้วออกมาฉันพอฉันเสร็จแล้วเหมือนกับม้าแข็งเห็นไหมล่ะกำลังขึ้นทันทีเดินนี่ปึ่งเหมือนม้าแข็งเวลาไปนี่อ่อนเปียกไปพอหลังจากฉันเสร็จแล้วม้านี่เหมือนม้าแข็งกำลังมันขึ้นรวดเร็วทางด้านร่างกายแต่จิตใจขึ้นยากจึงต้องได้พยุงทางด้านจิตใจให้มากอยู่อย่างฝึกฝนอบรมความทุกข์ทรมาน เราพูดอย่างเต็มปากเลยเพราะเราทำอย่างเต็มหัวใจถึงขั้นตายเอาตายเกิดก็ไม่เคยตายสลบสลายเอาสลบไม่เคยแต่ก็ไม่เคยสลบเรื่องความภาคเพียรแก้กิเลสนี่เฉียดความสลบสลายไปเรื่อยๆอย่างนั้นนะ แต่ไม่เคยสลบและไม่เคยตายไม่เคยสลบนี่ความทุกข์ใจมันดีดของมันมันไม่ได้ถอยอะไรจะอ่อนอ่อนไปจิตใจมันไม่ได้อ่อนหมุนกันไปอย่างนั้นแล้วมันก็ค่อยเป็นมาเป็นมาผลแห่งการปฏิบัติตัวเองแบบนั้นก็ได้มาโดยลำดับลำดาจิตใจค่อยเจริญเกิดขึ้นเรื่อยๆเรื่อยมันก็ทนเอาคนเราเมื่อเห็นผลแล้วเอาซะจนสุดเหวี่ยงเลยทีนี้เมื่อเราทำจนสุดเหวี่ยงผลได้เป็นที่พอใจแล้วหาที่ตำหนิเหตุไม่ได้เรื่องที่เราทำมาล้มลุกคลานแทบเป็นแทบตายตลอดมาผลมาส่งถึงความพอใจภาคภูมิใจสุดฉีดจุดแดนไม่มีที่ต้องติแล้วมาจากเหตุที่อุตส่าห์พยายามเต็มกำลังนั่นแหละเหตุกับผลกลมกลืนกันไปถ้าเหตุอ่อนผลก็อ่อนถ้าเหตุไม่มีผลก็ไม่มีมันคู่เคียงกันไป นี่แหละการปฏิบัติธรรม ถ้าใครยังไม่ได้ขึ้นเวทีฟันกับวิเลจก่อนใครอย่าอวดว่าใครงานหนักงานหนานะไม่ได้หนักเรื่องงานหนักทางร่างกายของเราทำอะไรก็ทำหนักก็หนักเมื่อไม่เสร็จทิ้งไว้ก่อนวันหลังทำใหม่ก็ได้แต่เรื่องจิตใจนี่ไม่เป็นอย่างนั้นมันหมุนติ้วของมันจะเป็นจะตายไม่คำนึงจริงๆเรื่องวันหนักมากอะหนักที่สุดเลยการฆ่ากิเลสกิเลสนี้ตัวเหนียวตัวแน่นที่สุดโลภนี่มันของง่ายเมื่อไรความโกรธราคะตัณหานี่สามกษัตริย์นี่เป็นตัวใหญ่กษัตริย์ใหญ่มากสามกษัตริย์อยู่ในหัวใจมันถึงทำจิตใจสัตว์ให้ดีดิ้นตลอดเวลาหาความสุขไม่ได้ พอระงับดับมันนี่ลงด้วยอัดด้วยคำแล้วก็เป็นน้ำดับไฟเสียงนั้นสงบสงบแล้วก็พอลืมตาอ้าปากได้แล้วขึ้นมาความโกรธก็มีความโลภ ก็จะไปอยากหาใดก็อยากได้อัตธรรมเท่านั้นความโกรธก็มีราคะตัณหามันก็ไม่มีทั้งที่มันเต็มหัวใจเวลาฝึกทรมานไปราคะตัณหานี่มันค่อยอ่อนลงอ่อนลงถึงขนาดที่ว่าหมดแต่มันไม่หมดคือมันไม่แสดงอะไรเลยบางทียังขึ้นเฮ้อนี่ไม่ใช่เป็นพระอรหันต์น้อยๆเลยหรือนี่ว่ากิเลสราคะตัณหามันหมดไปแล้วไม่มีอะไรเหลือแต่ไม่ได้สำคัญนะคือค้นหาที่ไรมันก็ไม่เจอเพราะกิเลสมันฉลาดแหลมคมมากมันบอกมันหลบมันซ่อนธรรมะคุยเสียหาไม่เห็นเห็นนี่ไม่ใช่เป็นพระอรหันต์น้อยๆขึ้นมาแล้วเหรอนี่แต่ไม่ได้สำคัญนะเราเคยเป็นอย่างนั้นแต่เราไม่ได้สำคัญคือค้นหาที่ไหนก็ไม่เจอเห็นไม่ใช่เป็นพระอรหันต์น้อยๆขึ้นมาเหรอแล้วเดี๋ยวมันโผล่ขึ้นมาอีกสัก

0: ที่นี่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยต่อไปเสนอข่าวซึ่งมีหัวข้อข่าวดังนี้พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีเสด็จพระราชดำเนินเยือนสาธารณรัฐฝรั่งเศสอย่างเป็นทางการระหว่างวันที่28มิถุนายนถึง2กรกฎาคมพุทธศักราช2569ตามคำทูลเชิญของนายเอมานูเอลมาครองประธานาธิบดีแห่งสาธารณรัฐฝรั่งเศสสภาผู้แทนราษฎรมีมติรับหลักการร่างพระราชบัญญัติโอนงบประมาณรายจ่ายพ.ศ.วาระแรกเพื่อนำเงินงบประมาณมาเร่งให้การช่วยเหลือเยียวยาและบรรเทาความเดือดร้อนของประชาชน
1: รัฐบาลสหรัฐเตรียมจัดสรรเงินทุนช่วยเหลือมูลค่า150ล้านดอลลาร์สหรัฐให้แก่เวเนซุเอลาหลังเผชิญเหตุแผ่นดินไหวรุนแรง2ครั้งติดต่อกันคณะกรรมการโอลิมปิกสากลทุ่มงบ 4,600 ล้านบาทให้ทุนนักกีฬาโอลิมปิกที่เข้ารอบสุดท้ายทุกคนโดยไม่จำเป็นต้องได้เหรียญรางวัลต่อไปเป็นรายละเอียดของข่าว
0: ประกาศสำนักพระราชวังพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีจะเสด็จพระราชดำเนินเยือนสาธารณรัฐฝรั่งเศสอย่างเป็นทางการระหว่างวันที่28มิถุนายนถึงวันที่2กรกฎาคมพุทธศักราช2569ตามคำทูลเชิญของนายเอมานูเอลมาครองประธานาธิบดีแห่งสาธารณรัฐฝรั่งเศส